อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มเด็กนะคะที่ได้รับโรคติดต่อร้ายแรงที่ทางสังคมเนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่อยากให้เขาอยู่ในสังคมเช่นเด็กที่เป็นโรคเอดส์อย่างเงี้ยนะคะอีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสก็เช่นเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะซึ่งเด็กเร่ร่อนเนี่ยเดี๋ยวมีมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนอยู่2ประเภทเนาะเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดในอีกส่วนหนึ่งต่อมาอันนี้อาจารย์อยากจะพูดภาพรวมๆไม่เห็นก่อนว่าเอ้ยเด็กด้อยโอกาสมันมีหลายประเภทจริงๆเนาะนะคะต่อมานะคะมีเด็กที่ถูกบังคับขายแรงงานนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กอย่างหนึ่งที่เรียกว่าด้อยโอกาสแล้วก็เด็กที่ไปอยู่ในธุรกิจทางเพศนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนนี่คือการที่เราพูดถึงเด็กกลุ่มใหญ่ๆที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสแต่ส่วนใหญ่เด็กปฐมวัยค่ะเราจะในบางประเภทเราจะไม่เจอเนาะบางทีส่วนใหญ่จะเจอที่เป็นเด็กยากจนเนาะเด็กที่อาจจะถูกทอดทิ้งนะคะเด็กที่อาจจะได้ผลเด็กที่เป็นเด็กชนกลุ่มน้อยเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะเร่ร่อนในที่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบไม่มีที่อยู่หนีออกจากบ้านนะจะอาจจะเป็นเร่ร่อนตามที่เรียกว่าต้องตามพ่อแม่ไปที่ต่างๆเพราะพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มแรงงานที่จะต้องไปใช้แรงงานเขาเรียกว่าอะไรการจ้างงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการจ้างงานที่เรียกว่าถาวรมันจะต้องเดินทางไปยังถิ่นต่างๆนะคะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ที่อยู่ในสังคมเราและเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ต้องจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันกับเด็กปฐมทั่วไปนะคะเพราะในหน่วยนี้ค่ะเราจะมาคุยกันค่ะว่าถ้าเราจะต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้เราสามารถใช้นวัตกรรมสื่อและเทคนิคทางการศึกษามาพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะคะมาดูความหมายกันก่อนนะคะเด็กด้อยโอกาสนะคะหมายถึงอะไรในหน่วยนี้เนาะก็คือเด็กที่อายุ 3-6 ปีที่ประสบปัญหาอยู่ในภาวะยากลำบากนะคะหรืออยู่ในสถานภาพที่เขาเรียกว่าเขาไม่เหมือนเด็กปกติอ่ะเขาด้อยกว่าเด็กทั่วไปอ่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษนะคะให้เขามีพัฒนาการที่สมวัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถบรรลุศักยภาพของตนได้เช่นเดียวกันกับเด็กปกตินะคะเด็กเหล่านี้เป็นใครบ้างเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดค่ะเช่นถ้าเป็นกรุงเทพเนาะสลัมคลองเตยจะเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนแออัดที่ขึ้นชื่อนะคะเด็กที่อยู่ในสถานกักกันพวกนี้ก็คืออาจจะมีพ่อแม่เนาะที่อยู่ในเรือนจำทำให้เขาเติบโตมาในสถานกักกันนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะเด็กกำพร้าชนกลุ่มน้อยแล้วก็เด็กที่อยู่ในศูนย์อพยพต่างๆนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีนะคือชีวิตเขายากลำบากอ่ะบางคนก็ไม่มีสัญชาติด้วยซ้ำนะคะและเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ยังเป็นเด็กแล้วยังเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเขาให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความสำคัญหลายประการในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสนะคะมาดูกันทีละด้านเนาะถ้าเป็นตัวต่อเด็กด้อยโอกาสเองเนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีมีประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมวัยเด็กด้อยโอกาสค่ะบางทีเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะตรงนี้มันเหมือนพื้นฐานอะร่างกายมันต้องดีก่อนสุขภาพร่างกายต้องดีก่อนมันแล้วก็นำไปสู่สุขภาพจิตใจมันถึงจะเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการมีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยลดให้เขาความรู้สึกที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเด็กบางกลุ่มจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะจะสภาวะร่างสภาวะอารมณ์เนี่ยก็จะอาจจะมีความหดหู่ความเศร้านะคะในใจเยอะที่มากกว่าเด็กปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็สามารถช่วยพัฒนาภาวะทางอารมณ์ของเขาให้มันดีขึ้นได้นะคะนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีช่วยเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้มากขึ้นเด็กบางกลุ่มค่ะเราจะเห็นค่ะบางทีเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเร่ร่อนเนาะบางทีเนี่ยเขาที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆตามพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาพอจะสร้างเพื่อนปุ๊บเปลี่ยนโรงเรียนแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับผู้ใหญ่รอบตัวนะคะทั้งเสร็จตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เขาค่ะได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ให้เกิดความคิดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสติปัญญานะคะต่อครูนะคะถ้าเราเป็นกลุ่มครูหรือกลุ่มนักพัฒนาเด็กที่ได้ทำงานกับเด็กกลุ่มนี้นะคะมันก็จะช่วยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยมีตัวอุปกรณ์มีวิธีการในการที่จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กกลุ่มนี้ได้ดี
นะคะเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจเนาะแล้วพอเรามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเหมือนเรามีตัวช่วยเราก็จะเกิดความมั่นใจในการที่เราจะทำงานแล้วก็มันก็เป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยลดภาระงานหรือความยากลำบากที่เราต้องเจอในการปฏิบัติงานสำหรับต่อชุมชนนะคะอย่างที่พูดไปเนาะว่าเด็กเหล่านี้ก็เป็นคนสำคัญในสังคมนะคะและถ้าเราพัฒนาเด็กเหล่านี้เขาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสมาชิกในสังคมที่มีคุณภาพได้นะคะเขาก็จะไม่เป็นภาระของสังคมนะคะและเราก็จะลดความเสี่ยงของการมีบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคมนะคะเมื่อเรามีคนที่มีคุณภาพอะค่ะสังคมเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะอีกอย่างนึงอีกประการนึงเนาะที่เหมือนกับเป็นผลทางอ้อมก็คือมันจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักของการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนนะคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะบางทีเราแก้ปัญหากลุ่มนี้มันก็แก้ด้วยองค์กรเดียวอาจจะไม่ได้อาจจะต้องใช้ความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนนะคะทีนี้ค่ะสำหรับหลักการเนาะเวลาเราจะเอาสื่อเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ไม่ว่าจะเด็กกลุ่มไหนต้องมีหลักการสำคัญนะคะสำหรับเด็กกลุ่มก็ด้อยโอกาสเนาะเราจะคำนึงถึงหลักการสำคัญ4ประการนะคะประการแรกค่ะหลักความเหมาะสมนะคะในหลักความเหมาะสมนะคะเราจะดูความเหมาะสมทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านแรกค่ะความเหมาะสมกับเด็กนะคะตามปกติแล้วเวลาเราใช้กับเด็กปฐมวัยเราต้องดูเรื่องของอายุเด็กด้อยโอกาสไม่แตกต่างกันค่ะเราต้องดูสิว่าสื่อและเทคโนโลยีที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวต่ออายุของเด็กไหมนะคะดูเรื่องของเพศนะคะเพศเนี่ยอาจจะตามไปสู่ความสนใจที่แตกต่างกันนะคะความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคลเด็กแต่ละคนก็มีความสนใจไม่เหมือนกันเนาะนะคะแล้วดูภูมิหลังค่ะอันนี้อาจารย์คิดว่าสำคัญสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะอย่างภูมิหลังอะค่ะถ้าเป็นเด็กที่เขาเป็นเด็กเร่ร่อนนะคะการมีปฏิสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยากลำบากนะคะแตกต่างกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะที่เราต้องเข้าไปดูแลและช่วยเหลือนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราพอเราไปดูภูมิหลังของเด็กก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันอย่างไรกับเด็กนะคะต่อมาตัวสภาพแวดล้อมนะคะตัวสภาพแวดล้อมตัวนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งเด็กนะคะที่เรียกว่ามันก็มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เวลาเรามองเรื่องเด็กด้อยโอกาสเราจะมองกว้างเนาะมันจะมีเด็กหลายแบบเช่นเด็กบางคนนะคะอาจจะเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มันอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเด็กพวกนี้ค่ะเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะคะแต่พวกนี้สื่อที่เอามาใช้ได้กับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเขาอาจจะเหมาะไปอยู่ในเมืองเนาะก็อยู่โรงพยาบาลอาจจะมีแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ที่สามารถเอามาใช้เพื่อพัฒนาเด็กได้ซึ่งต่างกับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบซึ่งสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีบางอย่างมันเข้าไปไม่ถึงค่ะเด็กเหล่านี้ก็ต้องใช้สื่ออีกแบบใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอีกประเภทหนึ่งนะคะต่อมานะคะเราต้องดูเนาะนะคะอันนี้เรายังอยู่ในหลักความเหมาะสมเนาะต้องดูเหมาะสมไหมกับกลุ่มเป้าเหมาะไหมสื่อตัวสื่อนวัตเทคโนโลยีนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาไหมนะอย่างที่บอกไปเนาะเด็กแต่ละกลุ่มเด็กด้อยโอกาสแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความต้องการช่วยเหลือที่มันแตกต่างกันบางทีเนี่ยการที่เราเอาของสื่อมาใช้เนาะต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ดูความสามารถของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าความสามารถในการใช้สื่อเหล่านี้มันได้ไหมนะคะส่วนหลักความปลอดภัยค่ะแน่นอนค่ะเด็กด้อยโอกาสปฐมวัยด้อยโอกาสก็เหมือนเด็กปฐมวัยทั่วไปเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเขานะคะว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปลอดภัยทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะคะดูในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับค่ะเราต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งในการใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนาะหรือจะเป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งว่าสิ่งที่เอามาใช้เด็กเกิดประโยชน์จริงๆแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูด้วยว่าดูคนรอบข้างด้วยว่ามันนำประโยชน์ไปสู่คนรอบข้างด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบข้างจริงๆถ้าเราใช้ตัวนี้เนาะสื่อเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่เพียงลงที่เด็กเนาะแต่คนรอบข้างเองเนี่ยก็มีได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะคะหลักความคุ้มค่าค่ะเวลาเราดูเรื่องของความคุ้มค่าเนาะเราจะดูเรื่องของตัวอาจจะดูในเรื่องของตัวงบประมาณนะคะงบประมาณที่ทุ่มลงไปที่ลงไปเรื่องของเวลาที่ต้องใช้นะคะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยอาจจะมาดูเทียบกับผลว่า
ผลที่เราได้รับเนี่ยเมื่อเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรแล้วก็ผลเนี้ยค่ะมันได้นำไปสู่ความยั่งยืนไหมมันนำไปสู่มันช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสจริงๆหรือเปล่านะคะนี่ก็คือหลักสำคัญ4ประการนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาเราพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะว่าตัวสื่อเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยสามารถมาช่วยเด็กพัฒนาเด็กด้อยโอกาสได้อย่างไรนะคะเราต้องมาเข้าใจก่อนเนาะว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยถ้าในหน่วยนี้เนาะเราจะแบ่งเด็กออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกคือเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะกับกลุ่มที่2ก็คือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารทั้ง2พื้นที่นี้นะคะจะมีเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสที่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทำให้เวลาเราไปพัฒนาเด็กเนี่ยซึ่งเราต้องดูบริบทเนาะก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างในเมืองเนี่ยเด็กด้อยโอกาสที่จะพบนะคะจะมีเด็กเช่นเด็กกำพร้าค่ะเด็กกำพร้านี่หมายถึงอะไรเด็กที่ไม่มีพ่อแม่นะคะเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่างๆหรือสถานที่ต่างๆซึ่งเด็กพวกนี้ค่ะบางทีเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์อะไรบางอย่างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเด็กที่มีพ่อแม่นะคะแต่พ่อแม่ทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับผู้อื่นโดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้เข้าไปดูแลนะคะเด็กพวกนี้ค่ะก็จะเป็นเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเด็กพวกนี้จะสิ่งที่เขาขาดเยอะๆเลยคือความอบอุ่นความรักความอบอุ่นเด็กพวกนี้จะขาดในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาค่ะเด็กเร่ร่อนซึ่งตะกี้ในเรื่องที่แล้วเราได้คุยกันสักนิดนึงนะคะเด็กเร่ร่อนค่ะมันจะมีเด็กเร่ร่อน2แบบแบบแรกคือไม่มีพ่อแม่ค่ะนะคะเด็กพวกนี้ไม่มีพ่อแม่เนาะก็อาจจะเป็นการแบบหรือว่าเป็นเด็กที่เหมือนกับอาจจะไม่มีพ่อแม่ดูแลด้วยเนาะก็จะเร่ร่อนไปทั่วที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยเด็กปฐมวัยเนี่ยอาจจะยังเจอน้อยนะคะแล้วก็มีเด็กที่พ่อแม่มีนะแต่ไม่ดูแลไม่ดูแลนะคะนี่ก็เป็นเด็กเร่ร่อนอีกกลุ่มนึงทีนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงเด็กเร่ร่อนเนาะมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนที่คำว่าเร่ร่อนเนาะก็คือเด็กที่เขาไปตามสถานที่ต่างๆเนาะเขาเหมือนไม่มีที่พักพิงเป็นหลักนะคะมันก็จะมีการเร่ร่อนแบบที่ล่วงไปตามวิถีของครอบครัวนะคะกลุ่มเร่ร่อนกลุ่มนี้ก็คือมีพ่อแม่นะแล้วก็เขาจะเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ทำงานของพ่อแม่เช่นเราเห็นเลยพวกคนที่กลุ่มคนที่ใช้แรงงานนะคะเช่นเขารับจ้างตัดอ้อยอย่างเงี้ยพอหมดช่วงเวลาตัดอ้อยนี้แล้วอาจจะต้องย้ายไปทำงานอื่นเด็กก็จะทำย้ายครอบย้ายตามพ่อแม่ไปตามจังหวัดต่างๆตามภูมิภาคต่างๆนะคะอันนี้คือเร่ร่อนตามวิถีครอบครัวกับเร่ร่อนที่หลุดออกจากระบบครอบครัวเลยก็คือไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงต่อการจะทำผิดเพราะว่าเขาไม่มีคนดูแลนะคะถ้าเขาเจอคนที่ไม่ดีก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการชักจูงไปทำในเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเด็กกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะไร้ที่พึ่งพิงอย่างมีความสุขก็คือมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรให้เกิดความอบอุ่นใจนะคะเขาขาดปัจจัยสำคัญปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะคะก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะคะเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดจะเป็นเด็กที่เราพบในเมืองเยอะเด็กกลุ่มนี้เขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเสื่อมโทรมนะคะบ้านเรือนก็จะมีคุณภาพค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานเยอะนะคะแล้วก็จะมีความอาจจะสกปรกนะคะไม่ได้ถูกสุขอนามัยนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีปัญหาเนาะในเรื่องของเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กๆที่อยู่ในสภาพแบบนี้ชุมชนนะส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะยากจนด้วยนะคะแล้วก็พอเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ค่ะบางทีมันมีความสุ่มเสี่ยงของการเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือในเรื่องในบางเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะกับเด็กนะคะนี่ก็คือปัญหาของเด็กกลุ่มด้อยโอกาสที่อยู่ในเมืองก็จะเห็นนะคะเด็กด้อยโอกาสเด็กในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์จิตใจที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะทีนี้มาดูเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กกลุ่มนี้เนาะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็คือพื้นที่ห่างไกลคือพื้นที่มันไปมายากลำบากนะคะห่างไกลความเจริญทำให้เขาเข้าถึงอะไรบางอย่างได้ไม่เท่าเทียมกับเด็กทั่วไปเด็กพวกนี้คือเด็กชนกลุ่มน้อยค่ะเด็กที่ไม่มีสัญชาติที่บางทีอยู่ในค่ายอพยพต่างๆนะคะ
เด็กตรงนี้เด็กกลุ่มนี้อาจจะมาแบบเป็นเด็กที่อพยพจากประเทศอื่นแต่เข้ามาอยู่ในขอบชายแดนของเรานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนานแล้วแต่ว่าเขาไม่มีสัญชาติแล้วก็อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่เจริญนะคะเช่นคนชาวเขาที่อยู่ในแบบเขาที่แบบห่างจากพื้นที่ในตัวเมืองเยอะนะคะคนชาวเลแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ของวัฒนธรรมไทยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะใช้ภาษาอื่นในการสื่อสารแต่กลุ่มนี้ค่ะบางทีเนี่ยการศึกษาจะเข้าไม่ถึงจะเป็นเด็กที่อาจจะไม่ได้รับการศึกษาหรือว่ารับการบริการอื่นๆที่เด็กปฐมวัยทั่วไปได้รับนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของเด็กทั้งสองกลุ่มนี้นะในเชิงของบริบทแต่สิ่งสำคัญของเด็กกลุ่มนี้ก็คือว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตระหนักคือเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กทั้งกลุ่มนี้ค่ะเจอปัญหาที่มันส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูเนาะว่าแล้วเราเนี่ยในฐานะของผู้ที่ทำงานกับเด็กเราจะใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาหรือเครื่องมือบางอย่างเนี่ยในการที่จะช่วยเด็กด้อยโอกาสพวกนี้ได้ยังไงคือ1เลยนะคะคือเรื่องของพัฒนาการอย่างที่บอกไปเนาะเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ค่ะจะเจอปัญหาเรื่องของเรื่องร่างกายนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะต้องส่งเสริมเพื่อพัฒนาด้านร่างกายนะคะต้องส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีพื้นฐานทางกายที่ดีส่งเสริมความสามารถในการเคลื่อนไหวการเดินและการทรงตัวค่ะโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลนะเด็กที่เหมือนหรือเด็กที่เหมือนกับอยู่ในสถานกักกันอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีพื้นที่เยอะพอหรือมีเครื่องมืออะไรเงี้ยที่จะช่วยเขาเนาะถ้าเราได้เขามาอยู่ในความดูแลนะคะเราจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้เขามีพัฒนาการทางกายที่ดีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ได้มีอะไรบ้างไม้เช่นอาจจะใช้ไม้กระดานทรงตัวนะคะมีถ้าเป็นอุปกรณ์อาจจะมีพวกเครื่องเล่นซีดีเปิดเพลงให้เขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะอาจจะมีการทำกิจกรรมต่างๆเช่นฝึกเดินเครื่องเดินข้ามกีดขวางแบบนี้นะคะมันทำได้หลายอย่างนะคะอุปกรณ์พวกนี้อาจจะไม่ได้เป็นของที่มีราคาแพงเนาะแต่เป็นของที่เราสามารถจัดหาได้หรือถ้าเรามีเด็กที่เป็นเด็กบางคนนะเข้ามาอยู่ในระบบสถานศึกษาเนาะเราก็ต้องชักจูงให้เด็กพวกนี้เนี่ยเล่นสามแต่เล่นเยอะๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งร่างกายนะคะต่อมาค่ะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือถ้าฝั่งนี้ก็คือพวกกล้ามเนื้อเล็กนะคะพวกนี้ค่ะเราจะใช้สื่อที่จะช่วยส่งเสริมพวกกล้ามเนื้อมือและข้อมือรวมถึงข้อต่อต่างๆพวกนี้นะคะผ่านอะไรได้บ้างอาจจะใช้วัสดุเช่นแป้งโดนะคะแป้งโดก็ให้เด็กนวดปั้นครึงทำได้หลายอย่างดินน้ำมันได้นะคะลูกบอลได้ดินสอสีให้เด็กวาดรูปนะคะอุปกรณ์ศิลปะต่างๆได้หมดนะคะรวมถึงเครื่องเล่นนะคะแล้วเราก็ออกแบบวิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการเล่นต่างๆที่ให้เด็กได้ใช้ตัววัสดุเหล่านี้ในการประกอบการเล่นนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงเช่นการโยนลูกบอลนะคะการให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะบ่อยๆนะคะก็มันก็จะช่วยเพิ่มพูนแล้วก็ความแข็งแรงของเรื่องของกล้ามเนื้อพวกนี้นะคะส่งเสริมความสามารถในการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือเท้าและตานะคะถ้าเป็นเรื่องของมือกับตาประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเนาะกิจกรรมที่เป็นการร้อยต่างๆเช่นอาจจะเอาเศษวัสดุนะคะเอาฝาน้ำมาเจาะเป็นรูๆให้เด็กร้อยก็ได้เอาหลอดที่ใช้แล้วเอามาล้างให้สะอาดนะคะตัดเป็นท่อนแล้วก็เอาเชือกมาให้เด็กร้อยก็ได้นะคะทำศิลปะต่างๆนะคะศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องของแพงก็ได้คุณครูสามารถใช้เศษวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติเอามาประกอบกิจกรรมศิลปะมีกาวให้เด็กแปะใช้ใบไม้มาสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพัฒนาเด็กเนาะในด้านของอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างที่บอกนะคะเด็กกลุ่มนี้เนาะต้องการการดูแลและเยียวยาเนาะในเรื่องของอารมณ์เยอะเพราะเขาขาดความรักความอบอุ่นเนาะนะคะแล้วก็ขาดความเบิกบานในชีวิตมันยากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือสร้างให้เขามีความเบิกบานและสดใสร่าเริงช่วยให้เขาเนี่ยจัดการกับอารมณ์ได้นะคะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดในบางกลุ่มเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นบางทีเขาจะเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบอย่างในการจัดการอารมณ์ที่มันเหมาะสมนะคะเมื่อเข้ามาอยู่กับเราแล้วเราจะต้องเป็นแบบอย่างเนาะแล้วก็ช่วยใช้ตัวนวัตกรรมสื่อและเทคนิคทางการศึกษาเนี่ยให้มันเหมาะสมให้เขาสามารถจัดการกับตัวอารมณ์ได้ดีนะคะเช่นอะไรบ้างสื่อง่ายๆเลยค่ะนิทานเด็กทุกคนเด็กปฐมวัยทุกคนนะชอบนิทานนะคะชอบเสียงเพลงชอบบทเพลงนะคะเราอาจจะมีเรื่องของนิทานที่สร้างความเพลิดเพลินใจนิทานมีหลายแบบนิทานบางอย่างช่วยเขาสอนเรื่องของอารมณ์จัดการกับอารมณ์เช่นหนูนิดขี้โมโหสอนเขาแต่นิทานบางอย่างมันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมันอ่านแล้วมันได้อรรถรสมันได้เสียงหัวเราะนะคะอาจจะเอาอย่างนี้มาใช้นะคะนิทานเครื่องดนตรีบางอย่างนะคะให้เด็กได้อะไรอะได้เล่นกับดนตรีนะคะได้ฟังดนตรีที่ไพเราะมันก็จะทำให้จิตใจเนี่ยรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็มีความนุ่มนวลในใจนะคะให้เด็กได้เล่นเกมที่สนุกสนานเกมเหล่านี้ก็จะสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะอาจจะเป็นเกมที่อยู่ในพื้นที่

้ภายในอาคารก็ได้หรือเป็นภายนอกอาคารก็ได้นะคะต่อมานะคะพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาค่ะเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนิทานเองก็ใช้ได้อย่างที่บอกว่านิทานเนี่ยมันเป็นสื่อที่มีความสำคัญแล้วก็มีความตอบสนองได้ในหลายพัฒนาการได้หลายด้านอย่างด้านตะกี้นี้เนาะเราเรื่องนิทานที่ส่งเสริมเรื่องอารมณ์แต่มันก็จะมีพัฒนาการมันก็จะมีนิทานบางอย่างที่ส่งเสริมเรื่องของสติปัญญาได้มันได้เรื่องของภาษาค่ะได้เรื่องของการคิดแก้ปัญหานะคะเอาแต่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์มาช่วยเนาะเพราะเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะการเข้าถึงพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันจะง่ายนะคะอาจจะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตที่มีแอปพลิเคชันหรือมีตัวเว็บไซต์ที่น่าสนใจให้เด็กเล่นได้นะคะหรือเล่นเกมกับเด็กก็ได้นะคะส่วนเด็กอีกกลุ่มนึงนะคะที่เราพูดถึงกันก็คือเด็กประถมวัยที่ด้อยโอกาสแต่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารในกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากว่าอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะแต่มันอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันนะคะอย่างเด็กกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปค่ะการเข้าถึงการศึกษาอาจจะยากลำบากการเข้าถึงสื่อที่ทันสมัยอาจจะไม่ง่ายเท่าเด็กที่เป็นเด็กกลุ่มด้อยโอกาสแต่อยู่ในเมืองนะคะถ้าเด็กกลุ่มนี้ค่ะเวลาเราจะพัฒนาเขาเลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขาด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสติปัญญาอยู่แต่สิ่งที่เราเอามาใช้ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายากเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรชั้นสูงมากนะคะเราจะอาจจะใช้กลับมาใช้สื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิมนะคะสื่อที่สื่อธรรมชาติสื่อพื้นบ้านที่เราหาได้รอบตัวนะคะสื่อพวกนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้เห็นไหมคะไม่แตกต่างกันเอามาใช้ส่งเสริมการเคลื่อนไหวการเดินการทรงตัวเช่นเราอาจจะทำรถเข็นไม้เนาะในทำในถิ่นทางไกลเนี่ยบางทีเด็กอยู่ในพื้นที่ที่เรียกป่าเอามาซะเอาของมาสร้างเอาไม้มาสร้างเป็นราวไม้ไผ่เป็นรถเข็นไม้นะคะอาจจะหาสื่อธรรมชาติเนาะแล้วเอามาสร้างเป็นเกมนะคะเราอาจจะเล่นเกมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะเป็นวิธีการเช่นเกมต่างๆเช่นวิ่งไล่จับอย่างนี้นะคะเล่นเกมซ่อนหาอย่างนี้ให้เด็กเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะหรือการทรงตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เลยอาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราเจอในธรรมชาติเช่นเป็นก้อนหินเป็นโขดหินเป็นไม้อะไรอย่างนี้นะคะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือกับข้อมือนะคะอาจจะเป็นให้เด็กปั้นดินเหนียวดินเหนียวเป็นสื่อที่หาง่ายนะในชนบทเนาะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอุปกรณ์มาทำแป้งดูเอาดินเหนียวเราเนี่ยแหละค่ะดีด้วยนะคะเพราะว่าการใช้ดินเหนียวเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีเนื้อที่แข็งเนาะเด็กต้องใช้แรงเยอะในการจะบีบคลึงจับทั้งเสร็จมันจะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อมือได้ดีนะคะมีกังหันไม้ไผ่ทำเองนะคะเล่นเกมการละเล่นต่างๆนะคะพวกนี้ขอโทษนะคะไม่ใช่เกมการละเล่นค่ะเป็นพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อเล็กเนาะถ้าเป็นกล้าเกมการเล่นน่าจะเหมาะกับกล้ามเนื้อใหญ่พวกนี้อาจจะเป็นเกมต่างๆที่มันต้องเหมือนใช้มืออาจจะเป็นเกมที่เหมือนกับหมากเก็บอะไรพวกนี้แบบง่ายๆเนาะเราคงไม่ได้เล่นหมากเก็บแบบ5อันแต่เอาอาจจะมาประยุกต์เป็นแบบง่ายๆให้เด็กสักแทนที่จะเล่น5เนาะหมากเก็บที่อาจารย์เคยเล่นจะเป็น5มีของ5ชิ้นเนี่ยจะเป็นแค่2ก็ได้นะคะแล้วก็หาซื้อนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมความการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือตานะคะอย่างเช่นเอาลูกหินมาก็ได้เอาเมล็ดพืชมาก็ได้นะคะเอาใบไม้มาให้เด็กเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาร้อยก็ได้นะคะมาจัดเรียงอย่างนี้ก็ได้นะคะทำเป็นกิจกรรมศิลปะก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจและสังคมนะคะง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะสื่อมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะก็มีพวกกิ่งไม้ให้พาเด็กออกไปหากิ่งไม้ใบไม้นะมาทำศิลปะก็ได้นะคะหรือเราจะเอาพวกอุปกรณ์เอาของทางธรรมชาตินะคะมาสร้างเป็นอุปกรณ์เช่นชิงช้าไม้แบบนี้นะคะหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านก็สามารถนำมาใช้ได้เพื่อพัฒนาในเรื่องของอารมณ์จิตใจแล้วก็สังคมแล้วก็ถ้าเราจะพัฒนาเด็กด้านสังคมเนาะพยายามหาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยที่ให้เด็กเขาได้ทำงานร่วมกันอย่างดินเหนียวอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยวก็ได้เนาะให้เด็กมานั่งทำงานร่วมกันเด็กเขาก็จะมีการคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็จะได้เรื่องของสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของสติปัญญาค่ะเราอาจจะจัดหากระบะน้ำกระบะทรายเนาะซึ่งเด็กเล่นเรื่องพวกนี้มันจะได้เรื่องของตัวช่างวัดตวงพวกนี้ได้คุยกันนะคะหานิทานมานะคะหาเกมต่างๆมาแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะพาเด็กไปสำรวจธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องเป็นวิธีการเนาะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเลยแล้วก็พูดคุยกับเด็กในสิ่งที่พบเห็นนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เนาะเป็นกลุ่มเด็กที่มีความสำคัญในสังคมที่เราจำเป็นต้องพัฒนานะคะแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในห้องเรียน

ของเราค่ะนักศึกษาของเราเนาะเราก็จะอยู่ตามจังหวัดต่างๆเราจะต้องได้เราจะมีเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ไปให้เหมือนกับที่เราพัฒนากับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะเขาก็เป็นบุคคลที่สำคัญของสังคมไทยเหมือนกันค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอการหลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

0: วัสดีท่านผู้ชมการจัดระบบข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บุตร
1: สวัสดีค่ะค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์บุ๋มเนี่ยช่วยอธิบายความหมายก่อนว่าคำว่าข้อมูลมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันน่าจะมีคำที่เราควรจะรู้ก่อนอย่างเช่นคำว่าสารสนเทศว่าสองคำนี้เนี่ยมันเหมือนมันต่างกันอย่างไรคะ
1: ค่ะในส่วนที่สำคัญนะคะในเรื่องของการที่เรามีการส่งเสริมนะคะการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องมากๆก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะในส่วนของข้อมูลคือข้อเท็จจริงนะคะที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะซึ่งในส่วนที่สำคัญเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะมันจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะของตัวเลขอาจจะมีเป็นลักษณะของการบรรยายในเรื่องราวต่างๆหรือเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะคะในการที่เราจะให้ความหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะเรายังไม่ได้มีการจัดระบบหรือให้ความหมายกับมันในส่วนที่สำคัญอีกคำหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องก็คือคำว่าสารสนเทศค่ะเมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลนะคะที่ไม่มีรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกันนะคะมาจัดระบบแล้วก็เป็นการให้ความหมายนะคะมันก็จะทำให้เรานะคะสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญขอยกตัวอย่างนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กเราก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากนั้นนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลมาจัดระบบนะคะว่าเช่นเด็กที่มีน้ำหนักแบบนี้นะคะแปลว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักปกติหรือมีน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของส่วนสูงก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลมาจัดระบบนะคะแล้วก็วิเคราะห์เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กค่ะ
0: ค่ะก็คือข้อมูลก็จะเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงนะคะส่วนถ้าเป็นสารสนเทศเนี่ยจะเอาข้อมูลดิบนี้มาจัดระบบอาจจะให้คุณค่าอะไรบางอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการเอาไปใช้

0: ช่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างอะนะคะเช่นน้ำหนักนะคะถ้าเราให้เด็กๆชั่งน้ำหนักแล้วเราก็บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของเด็กอะค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่องน้ำหนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดเก็บข้อมูลนะคะเป็นช่วงเวลาเช่นเราจะมีการชั่งน้ำหนักของเด็กทุกเดือนนะคะแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของเด็กอะค่ะเราก็จะพบว่าเด็กๆมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรค่ะ
1: ค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์บุ๋มเพิ่มเติมอะค่ะว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีลักษณะยังไงคะเป็นรายบุคคลหรือเป็นแบบกลุ่มหรือเป็นแบบไหนเอ่ย
0: ค่ะส่วนที่สำคัญเลยก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กอะนะคะมันก็ต้องมีการจัดระบบนะคะทั้งแบบรายบุคคลแล้วก็ทางชั้นเรียนค่ะจริงๆตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะในส่วนของข้อมูลหรือสารสนเทศรายบุคคลนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะแต่ละคนซึ่งเราก็สามารถนำข้อมูลนั้นนะคะไปใช้ในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรามีการจัดชั้นเรียนแล้วก็มีเด็กหลายๆคนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นยังไงแล้วภาพรวมของทั้งชั้นเรียนเป็นยังไงเราควรจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยังไงบ้างนะคะทั้งในรูปแบบของรายบุคคลและทางชั้นเรียนค่ะ
1: ค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะจัดได้ทั้งเป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นทั้งชั้นเรียน
0: okay.
1: ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดมานิดๆหน่อยๆแล้วว่าจัดแต่ละอย่างเนี่ยเอาไปทำอะไรงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยบอกประโยชน์ของการจัดระบบข้อมูลนิดนึงนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง
0: ค่ะอย่างในเรื่องแรกเลยนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญเนาะที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กอะค่ะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กเนี้ยค่ะเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเราต้องการในการที่จะวางแผนการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะเราก็สามารถมาดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาดูว่าเราควรจะต้องส่งเสริมเรื่องใดเป็นพิเศษเรื่องใดที่เด็กมีความก้าวหน้าอยู่แล้วและเรื่องใดที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นรายบุคคลค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของการวางแผนเนาะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของการที่เราสามารถนะคะจะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาทบทวนว่าเด็กเป็นยังไงแล้วที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือการรายงานต่อผู้ปกครองหรือรายงานต่อสถานศึกษาค่ะซึ่งตรงนี้มันมีความสำคัญมากเลยว่าการจัดการศึกษาของเรานะคะเป็นยังไงบ้างเด็กๆมีความก้าวหน้าแค่ไหนจุดไหนที่เด็กๆควรได้รับการพัฒนาและจุดไหนที่เด็กๆดีอยู่แล้วนะคะซึ่งมันส่งผลนะคะต่อเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของครูแล้วก็คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาค่ะ
1: ค่ะฟังมาน่าสนใจนะคะทีนี้ก็เลยเริ่มสนใจแล้วอยากจะทราบแนวทางในการจัดระบบข้อมูลนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจากที่ดูตำราเนี่ยมีคำอยู่3คำที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคำแรกก็คือคำว่าแฟ้มข้อมูลคำที่2ก็คือระเบียนข้อมูลแล้วก็คำสุดท้ายคือเขตข้อมูลทั้ง3คำนี้มันคืออะไรคะ
0: ค่ะอย่างแฟ้มข้อมูลนะคะเราจะเป็นการกลุ่มข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณครูก็ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทั้งชั้นเรียนก็ได้นะคะหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนะคะที่รวบรวมกันนะคะให้เป็นระบบภายใต้หัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระเบียงข้อมูลนะคะเป็นแฟ้มข้อมูลนะคะซึ่งในแฟ้มอะค่ะเราก็จะมีระเบียงข้อมูลเป็นรายบุคคลค่ะคราวนี้ก็จะเข้าถึงเด็กละว่าเด็กแต่ละคนนะคะเราจะมีการบันทึกข้อมูลอะไรบ้างในระเบียงข้อมูลนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะซึ่งพอจะต้องมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นขอบเขตของข้อมูลนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเด็กนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการซึ่งตรงนี้ขอบเขตของข้อมูลนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนการจัดระบบข้อมูลอย่างไรแล้วตรงนี้เราก็ต้องมีการจัดเก็บนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้นะคะซึ่งความสำคัญมันอยู่ตรงที่การที่เราจัดเป็นแฟ้มจัดระเบียนเป็นรายบุคคลจัดขอบเขตข้อมูลนะคะจะทำให้เราสามารถดึงเอาข้อมูลมาใช้ได้ง่ายนะคะทั้งเป็นเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็เด็กทั้งชั้นเรียนนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะ ในบางข้อมูลของเด็กน่าจะค่อนข้างเป็นความลับนะคะเราก็ต้องมีการจัดเก็บอย่างดีค่ะ
1: ค่ะค่ะพออาจารย์พูดเริ่มนึกถึงเวลาเราจัดเก็บของนั้นเราต้องมีลิ้นชักมีตู้นะ
0: ใส่
1: จัดเก็บให้เรียบร้อยจ
0: ั
1: ดที่เป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการหยิบมาใช้งานนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะ
1: ค่ะทีนี้งั้นให้อาจารย์อธิบายต่อเลยว่าแล้วในการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
0: สำหรับแนวทางในการดำเนินงานนะคะตอนนี้เราอาจจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกคือแบบไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะกับส่วนที่เป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะในส่วนสำคัญนะคะในเรื่องของความพร้อมของทางสถานศึกษานะคะหรือว่าเรื่องของความพร้อมของระบบอะค่ะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างเช่นการจัดระบบที่เป็นแฟ้มนะคะที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็นลักษณะของกระดาษแล้วก็มีการจัดเก็บนะคะอย่างเป็นระบบอะค่ะตรงนี้สะดวกมากต่อการใช้แล้วก็หยิบจับหรือเก็บอะค่ะที่เราสามารถจะดึงเอาข้อมูลนะคะมาใช้แล้วเห็นเชิงประจักษ์เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นข้อมูลเทคโนโลยีอะค่ะเราก็จะต้องมีการเปิดเนาะแล้วก็มีการเรียกใช้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะระบบการจัดเก็บก็อาจจะมีความต่างกันเช่นถ้าเป็นที่ไม่ใช้เทคโนโลยีอะค่ะมันก็จะเป็นการแบบใช้กระดาษแต่ถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีอะค่ะข้อมูลก็จะเป็นไฟล์งานต่างๆซึ่งเราก็ต้องมีโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บอีกด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บ
0: ค่ะอย่างถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บนะคะเราก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่เรามีอยู่ในเครื่องคอมทั่วไปนะคะเช่นระบบการจัดเก็บในแง่ของการใช้ Excel นะคะในการจัดเก็บข้อมูลของตัวเด็กที่เป็นข้อมูลสามารถที่จะมีการคำนวณนะคะในเรื่องต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจัดเก็บในเรื่องของจำนวนวันที่เด็กมาเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ทราบว่านะคะเด็กๆนะคะมาเรียนเป็นอย่างไรแล้วพอถึงช่วงเวลาของการประเมินนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินว่าเด็กมาเรียนครบตามเวลาหรือไม่เราก็จะมีหลักฐานสำหรับการประเมินนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับข้อมูลประเภทที่เป็นผลงานของเด็กนะคะซึ่งหรือว่าเป็นหลักฐานนะคะเช่นภาพถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของ Excel อาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องมีการจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานดิจิทัลเป็นในเรื่องของสารนิทรรศดิจิทัลซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็จะเลือกโปรแกรมมาใช้นะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำแฟ้มสะสมงานและเข้าถึงง่ายเราอาจจะใช้พวก Google นะคะที่เป็น Google App for Education แล้วเราก็เลือกไปในลักษณะของการทำไซต์นะคะซึ่งตรงนั้นนะคะมันมีตัวเรื่องของการที่จะให้จัดทำเป็นแฟ้มเป็นพอร์ตฟิลิโอได้ด้วยแล้วก็ทำเป็นสารนิทรรศดิจิทัลได้ด้วยซึ่งถ้าเรามองภาพมันจะเหมือนการทำ PowerPoint แต่มันถูกจัดระบบนะคะให้มีหน้าต่างให้สามารถเข้าถึงจัดเรียงหัวข้อแล้วก็จัดนำเสนอนะคะข้อมูลที่สำคัญที่น่าสนใจของเทคโนโลยีอะค่ะมันจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราบันทึกนะคะในขณะที่เด็กทำกิจกรรมอะค่ะตรงนั้นมีประโยชน์มากเลยค่ะ
1: ค่ะเทคโนโลยีก็ทำให้การจัดระบบข้อมูลมันมีสีสันมากขึ้นนะคะเราก็สะท้อนพัฒนาการและการเรียนของเด็กได้ชัดเจนข
0: ึ้
1: นนะคะก็การจัดระบบข้อมูลนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะซึ่งรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของครูเองหรืออาจจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดด้วยมีทั้งการใช้แบบไม่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเยอะแยะมากมายที่เอามาช่วยในการจัดระบบข้อมูลซึ่งครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกนะคะหรืออาจจะเรื่องข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านราคานะคะสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุกข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
0: ค่ะในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการเหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าได้มีการพบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสารนะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
1: ก็จะเห็นว่ารูปแบบของการ รายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการอยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้

0: ้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: ในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุกข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
0: ก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
1: ในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองอะนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการเหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น

0: หรือว่าได้มีการพบปักกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสารนะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการอยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
10: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
11: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
12: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
13: เธอเรียนมสทได้หรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
16: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel
17: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทครับและสำหรับวันนี้ครับเรามีวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ประจำจากสาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้สาระและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกรวมถึงความแตกต่างระหว่างการระงับข้อพิพาททางเลือกเปรียบเทียบกันกับการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในศาลนะครับและวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์วิวิทย์ครับ
0: ครับผมก็ขอต้อนรับ

0: ท่านอาจารย์ดร.ศาสดานะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจําที่สาขาวิชานิติศาสตร์ของเรานั่นเองนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกครับเอาล่ะครับถ้าเราพูดกันถึงว่าการระงับข้อพิพาททางเลือกนี่คือมันคืออะไรครับอาจารย์ช่วยกรุณา
1: ครับผมอธิบายให้สั้นที่สุดก่อนแล้วกันนะครับผมการจะระงับข้อพิพาททางเลือกก็คือการระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้วิธีฟ้องศาลนะฮะก็อย่างที่ท่านอาจารย์วิวิธได้เกริ่นมาบ้างแล้วว่าปกติเราจะคุ้นเคยว่าเมื่อเรามีปัญหามีข้อพิพาทขัดแย้งกันเนี่ยเรามักจะนึกถึงศาลนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกนะฮะซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการศาลหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่บ้างแต่ยังไม่ถึงอยู่ในชั้นของการที่ท่านผู้พิพากษาได้ตัดสินคดีนะครับผมนะครับผมซึ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็นสัก3วิธีการใหญ่ๆนะครับผมก็ได้แก่การเจรจานะครับผม2การไกล่เกลี่ยการประนีประนอมยอมความแต่ว่าขออนุญาตไกล่เกลี่ยกับประนีประนอมความเนี่ยรวมเข้าไปเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็วิธีที่3นะฮะก็การอนุญาโตตุลาการนะครับผมซึ่งหลังๆอาจจะได้ยินบ่อยเหมือนกันนะฮะการอนุญาโตตุลาการแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากการเจรจาก่อนนะฮะพอสังเขปนะครับผมการเจรจานั้นเป็นกรณีที่คู่กรณีหรือคู่พิพาทแล้วกันมีปัญหากันแล
0: ้
1: วนะฮะยินยอมที่จะเข้ามาเจรจากันเองนะฮะรูปแบบจะใช้คำว่าจะไม่ค่อยเป็นทางการนะฮะจะไม่เป็นทางการนะฮะข้อดีง่ายๆเลยก็คือก็รวดเร็วนะฮะเหมือนเรามีปัญหาขัดแย้งกัน
0: ก็มาคุยกัน
1: ก็มาพูดคุยเจรจากัน
0: ในบรรยากาศแบบนี้เลย
1: ในบรรยากาศแบบเนี้ยเหมือนอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะโอ้โหมีปัญหากับอาจารย์วิวิทแต่ว่าเล่นนะครับเช่น
0: ยังมีกันเลยครับ
1: แย่งที่จอดรถกัน
0: โอเค
1: อาจจะมาตกลงกันว่าสรุปแล้วเนี่ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนก็เลยรีบไปมาเช้า
0: ๆ first come first serve
1: หรือไม่อาจจะบอกว่าสลับวันกัน
0: อาจารย์จอดวันจันทร์ผมจอดวันอังคารหรือวันคู่วันขี้ว่ากันไป
1: ซึ่งมันก็จะไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องมีคนกลางนะฮะแล้วก็ถ้าตกลงกันได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งเขาเรียกว่าเห็นพ้องต้องกันนะฮะก็จะง่ายไม่มีรูปแบบวิธีการมากนะฮะคือจริงๆเนี่ยนี่คือเรายกกันแบบให้มันดูง่ายนะฮะ ความจริงเนี่ยเรื่องแค่นี้คงไม่ต้องถึงกับมีกระบวนการอะไรมากมายหรอก
0: จริงๆปัญหาเรื่องพวกนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะเกิดการเจรจากันระหว่างสามีภรรยาก็ได้เรื่องการสมมติว่าจะใช้ห้องน้ำใครจะใช้ก่อน
1: เช้าๆฮะเช้าๆอย่างเงี้ยครับผม
0: นี่ก็คือมันอาจจะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นข้อพิพาทที่นำไปสู่ความซับซ้อนได้มากกว่านี้แต่บางทีการเจรจามันก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมแล้วก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมอาจารย
1: ์อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดนี้เราคุยกันเรื่องง่ายแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของเงินระดับหลักแสนหลักล้านเนี่ยมันอาจจะเริ่มยากละการผิดนัดชำระหนี้อาจจะมีประเด็นตั้งแต่ว่าเฮ้ยเขาเรียกไงดีก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ว่ามีเหตุผลก็คือช่วงโควิดเดี๋ยวพ้นโควิดเนี่ยกิจการดำเนินการได้ขอค่อยผ่อนได้ไหมฝ่ายเจ้าหนี้ก็ถ้าเข้าใจก็อาจจะผ่อนให้คือขยายระยะเวลาให้แทนที่จะไปฟ้องศาลเข้ากระบวนการซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่ายแล้วท้ายที่สุดก็เรียกว่าความเรียกเกิดความหมางใจกันแล้วเงินก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการเจรจาต่อมาก็คือการไกล่เกลี่ยนะฮะการไกล่เกลี่ยการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวละคล้ายๆกับว่าเฮ้ยสองคนอาจจะคุยกันแล้วอาจจะไม่สามารถที่จะสรุปได้นะฮะ
0: ก็ต่างคนต่างมีความต้องการไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไ
0: หมครับบางทีมันจะหาตรงกลางก็ลำบาก
1: ใช่ครับนี่คือการไกล่เกลี่ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีกฎหมายเฉพาะด้านนี้เลยน
0: ะครับ
1: มีกฎหมายก็คือมีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562ก็ยังใหม่ๆสดๆนะฮะปี2563ซึ่งต้องเข้าใจกับว่าการไกล่เกลี่ยในเชิงระบบเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องการมีข้อพิพาทที่อาจนำไปสู่การฟ้องศาลเพียงแต่ว่าพอไปถึงฟ้องศาลปั๊บกระบวนการไม่ได้ต่อไปจนถึงศาลท่านวินิจฉัยออกมานะฮะพูดง่ายก็คือว่าเข้าสู่กระบวนการของศาลแต่ศาลก็บอกว่าคุยกันก่อนไหมมันก็มีกฎหมายที่มารองรับนะซึ่งอาจจะทำให้กระบวนการจะรวดเร็วกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในแง่ต่างๆเรื่องของค่าทนายเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะแต่ก็มีผู้ไกล่เกลี่ยมาช่วยเจรจาเมื่อตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลก็เขาจะให้ไปตามนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่านอกศาลก็ไม่สักทีเดียวนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในการพิจารณาในเขาเรียกในแง่ของการพิจารณาคดีโดย ตัดสินโดยศาล
0: โดยผู้พิพากษา
1: โดยผู้พิพากษาใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับอีกกรณีนึงก็คือการเป็นประนอมข้อพิพาทซึ่งอันนี้ขอจะไปเร็วๆนะฮะก
0: ็คือ
1: ว
0: ่
1: ามันก็คล้ายคลึงกันนะฮะซึ่งเราก็เลยจัดไปอยู่ในวิธีเดียวกันก็คือการไกล่เกลี่ยการเป็นประนอมข้อพิพาท
0: ครับ
1: คราวนี้อีกกรณีนึงซึ่งหลังๆเราอาจจะเริ่มได้ยินบ่อยแล้วโดยเฉพาะกรณีของสัญญาที่ค่อนข้างจะมี
0: ความซับซ้อน
1: มีความซับซ้อนนะฮะก็ค
0: ือมีทุนทรัพย์เยอะ
1: มีทุนทรัพย์เยอะนะฮะก็คือการอนุญาโตตุลาการ
0: ครับ
1: ซึ่งการอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นการระงับข้อพิพาทนะฮะโดยการมอบอำนาจนะฮะก็คือคู่ความหรือคู่กรณีก็ยังมันจะเป็นคู่กรณีคู่พิพาทเนี่ย
0: คู่พิพาท
1: คู่พิพาทเนี่ยก็คือมอบอำนาจให้กับอนุญาโตตุลาการนะ
0: ครับ
1: เป็นผู้ตัดสินก็ได้เป็นผู้ชี้ขาดดีกว่าเป็นผู้ชี้ขาดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะแบ่งต่อได้ไปอีกก็คือเป็นอนุญาโตตุลาการเขาเรียกว่าในศาลกับนอกศาลนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคิดว่าถ้าเรามีเวลาเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจคงจะได้
0: เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสให้ท่านอาจารย์ศาสดาเนี่ยมาอธิบายในเกี่ยวกับเรื่องของอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะเลยแต่สำหรับวันนี้เราอาจจะพูดกันในกระบวนการรวมๆนะครับผม
1: ก็ขออนุญาตอาจจะสรุปสั้นๆว่ากระบวนหรือว่าเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกนั้นเป็นทางเลือกที่อาจจะทำให้เกิดความหนึ่งประหยัดสั้นๆนะฮะประหยัดแล้วก็การบาดหมางกันก็น่าจะลดลงน้อยกว่า
0: เป็นการที่เรียกว่าการรักษาความสัมพันธ์กันระหว่าง
1: คู่
0: ความหรือคู่กรณีใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการขัดแย้งกันมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชิงธุรกิจที่บางทีคู่กรณีอาจจะต้องทำธุรกิจกันต่อไปนะ
1: ครับ
0: มันไม่แน่หรอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะได้มาทำธุรกิจกันต่อใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: คือหรือเราจะใช้คำว่าถ้าเราไปถึงศาลท้ายสุดมันก็เหมือนมีผู้แพ้ผู้ชนะแต่อันนี้คือใช้คำว่าก็มีแต่วินวินกันก
0: ็คือชนะทั้งคู
1: ่ชนะทั้งคู่นะชนะทั้งคู่นะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับผม
0: ครับและในกรณีของเรื่องของความแตกต่างนะฮะอาจารย์อาจจะพูดถึงให้เห็นว่าศาลกระบวนการระงับข้อพิพาททางศาลเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนหรือยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะเพราะว่าบางทีมันจะต้องมีการสืบพยานสืบอะไรต่างๆถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ลองช่วยแนะนำนิดนึงว่าคดีประเภทไหนบ้างครับที่มันจะสามารถเลือกใช้ในเรื่องของกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกได้บ้าง
1: ต้องเราก็ต้องมองโดยภาพรวมก่อนเนี่ยก็เราต้องถึงคดีแพ่งนะฮะคดีแพ่งต้องเข้าใจว่าอย่างคดีอาญาเนี่ยก็มันมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วเนี่ยบางเรื่องมันก็อาจจะยอมความไม่ได
0: ้
1: ก็ยอมความได
0: ้เป็นอาญาแผ่นดิน
1: ใช่
0: ไหม
1: ฮ
0: ะอาจจะยอมความไม่ได้
1: แต่เรื่องของคดีแพ่งเนี่ยปกติเนี่ยถ้าผู้ความก็คุยกันได้อย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องของการชำระหนี้โอเคมันมีกฎหมายมีสัญญาชัดเจนผิดนัดชำระหนี้นะฮะโอเคลูกหนี้ก็ต้องชำระหนี้ถ้าไม่ชำระก็ฟ้องศาลเพื่อให้ศาลเขาบังคับคดีก็ว่ากันไปนะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอันนี้ก็คืออย่างที่บอกที่เราพูดมาเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนแต่เนี่ยถ้าเราตกลงกันเรียบร้อยว่าโอเคเดี๋ยวชะลอให้สักเขาเรียกว่าผ่อนหรือขยายระยะเวลาให้สัก2เดือนหรือค่อยผ่อนเป็นงวดจากที่ต้องชำระเต็มจำนวนผ่อนมาก่อนช่วงนี้สัก1ใน3แล้วก็3เดือนก็ครบเนี่ยฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะจบอย่างนี้ก็ถามว่ามีใครแพ้ใครชนะคดีไหมไม่มีนะฮะก็ความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับผมและนั่นก็คือเรื่องหลักการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกที่รายการของเราได้นำมาฝากกันนะครับและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์เป็นอย่างมากเลยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย
1: ์ครับขอบคุณท่านอาจารย์วิบิตด้วยครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยเราก็มีละครคลิปสั้นมาให้ดูนะคะก็เป็นเรื่องที่จะเรียกได้ว่าเกี่ยวทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงก็ว่าได
2: ้ใกล้ตัวมากๆ
3: ใกล้ตัวใกล้ตัวเราสองคนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็
2: นะคะเราก็ใช้
3: ดูจากหน้าเรานะคะก็
2: ก็คือไม่มีที่ว่าง
3: นะคะก็วันนี้นะคะชื่อตอนว่าเครื่องสำอางไม่มีอย.ค่ะพี่ออย
2: ค่ะเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นเวลาเราฟีดไปในออนไลน์ช่องทางไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเด้งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเลยบางทีขายเครื่องสำอางกันแต่เรื่องนี้น่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ไม่มีอย.ค่ะ
3: ใครจะรับผิดกับเราบ้างแล้วก็ความเสียหายขึ้นบนใบหน้าเราเนี่ยนะคะอย่างเช่นเสียโฉมหรือบางคนเป็นสิวเหอแบบนะคะ
2: รักษาต่างๆที่มันจะต้องแบบใช้เวลาอีกต่อเนื่องเนี่ยนะคะมีกฎหมายคุ้มครองว่าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: ค่ะหน้าใสปริ้งแบบรีวิวหรือเปล่านะทาไปเยอะๆเยอะ
4: สาวเมื่อคืนอ่ะป๊อกแป๊กไลน์มาบอกว่าแพ้เครื่องสำอางหน้าเหอแดงไปหมดเลยอ่ะ
5: เอ้าเหรอแล้วเขาไปซื้อครีมมาจากไหนล่ะ
4: ก็สั่งออนไลน์น่ะสิไม่รู้มีอย.หรือเปล่า
6: ว้าเนี่ยตายแล้วฉันนึกว่าฉันมาสายคนเดียวนี่ป๊อกแป๊กยังมาไม่ถึงใช่ไหมล่ะ
7: No
6: ดูสิพอพูดถึงก็มาพอดีเลยตายช้าจริงหล่อนทำไมตายแล้วทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นล่ะจ๊ะหล่อนไปทำอะไรมาหน้าแดงเหมือนลูกตำลึงเลยอ่ะ
5: โอ้ยเซ็งมากเลยอ่ะเมื่อวานนะไปเอฟครีมในเน็ตมาไปดูรีวิวมานะแต่ละคนนะรีวิวแบบว่าใช้แล้วหน้าขาวเด้งสวยใสกันแล้วฉันก็เลยไปเอฟมาใช้เนี่ยเป็นไงอ่ะใช้คืนเดียวเหอขนาดนี้เลยอ่ะแล้วแบบตอนแรกนะมันบอกว่ามีอย.เช็คไปเช็คมาไม่มีอย.ด้วยอ่ะพี่
8: น่าสงสารน่ะแล้วอย่างนี้เราจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมอ่ะ
4: ก็น่าจะได้อยู่นะแต่ก็คงจะนานหน่อยอ่ะ
6: ความผิดน่ะตามหลักตามข้อกฎหมายน่ะกรณีไปซื้อเครื่องสำอางปลอมไม่มีอย.มีกฎหมายคุ้มครองหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: ค่ะจากละครนะคะน่าสงสารน้องป๊อกแป๊กมากเลยนะคะ
3: ค่ะเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออยว่าเราอ่ะจะช่วยน้องป๊อกแป๊กยังไงดีนะคะเบื้องต้นเลยเราต้องมาดูข้อกฎหมายก่อนนะคะก็คือว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพ.ศ. 2558ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยคือกฎหมายตัวนี้นะคะเขาก็จะมุ่งคุ้มครองคนที่เป็นผู้บริโภครวมถึงควบคุมด้วย
2: ควบคุมตัวเครื่องสำอางแล้วก็คนที่ผลิตคนผู้ประกอบการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผลิตคนนำเข้าคนส่งออกนะคะรวมถึงการโฆษณาต่างๆด้วยเนี่ยจะต้องมีการควบคุมเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยส่วนแรกก่อนนะคะในเรื่องของเครื่องสำอางที่ไม่มีอย.เนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องนะคะตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัตินี้ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะคือไม่มีการจดแจ้งนั่นเอง
3: ค่ะแล้วทีนี้เรามาดูสเต็ปกันก่อนค่ะว่าแล้วถ้าน้องป๊อกแป๊กเนี่ยเขาเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงดีตอนนี้นะคะเขามีสายด่วนอย.ค่ะพี่ออยก็คือเราโทรไปได้ที่เบอร์1556
2: ค่ะ
3: คือเบอร์นี้นะคะจะเป็นสายด่วนก็คือจะมีคนรับตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าเราสามารถเช็คในเว็บไซต์ของอย.ได้เลยค่ะว่าเป็นเครื่องสำอางที่จดแจ้งอย.หรือเปล่า
2: เขาจะให้คีย์เข้าไปเนาะเลขจดแจ้งอะไรต่างๆ
3: ใช่ใช่ค่ะก็คือสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องสำอางที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่มีคุณภาพไหมแล้วก็มีการจดแจ้งเลขอย.หรือเปล่านะคะค่ะทีนี้เรามาพูดถึงค่าเสียหายที่น้องป๊อกแป๊กเนี่ยจะเรียกได้หรือไม่เราเรียกจาก
2: ในฐานะที่น้องเป็นผู้บริโภคความเสียหายที่หน้าที่เหอเนี่ยแพ้เนี่ยนะคะอันนี้ก็สามารถเรียกร้องได้นะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยผู้บริโภคอย่างเราเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียกร้องได้ด้วยตัวเองเลย
3: ค่ะ
2: นะ
3: คะโทรไปสายด่วนเหมือนกัน1166อย่าสลับกันนะคะ คือ1556เนี่ยเป็นของอย.นะคะสายด่วนอย.
2: เรียกได้ในฐานะที่เขาไม่มีการจดแจ้ง
3: ใช่ก็คือแจ้งนั่นแหละว่าเนี่ยเครื่องสำอางมันผิดกฎหมายเพราะไม่มีการจดแจ้งอย.แต่ถ้าเราจะเรียกค่าเสียหายเนี่ยเราโทรไปสคบ.เลยค่ะก็คือ1166เป็นสายด่วนของสคบ
2: ว่าเบื้องต้นอยากแนะนำนิดนึงสำหรับว่าผู้ที่ใช้เครื่องสำอางที่ยังไม่มีมาตรฐานเนี่ยไม่ได้จดแจ้งแบบนี้อย่าลืมที่จะเก็บตัวอย่างไว้นะคะใบฉลากหรือว่าใบเสร็จต่างๆเนี่ยต้องเก็บไว้ด้วยนะคะ
3: กล่องเครื่องสำอางก็ได้นะคะ
2: จะได้รู้ไงว่าใครเป็นคู่กรณีกับเราแบบบริษัทไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก็บกล่องไว้ด้วยนะคะ
3: ค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องค่าเสียหายนะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่ออย
2: ค
3: ือเราจะเห็นได้ว่าในการเรียกค่าเสียหายของน้องป๊อกแป๊กเนี่ย แน่นอนค่ะก็คือเขาเป็นผู้เสียหายแล้วแหละเพราะว่าตามเรื่องที่เราได้ชมละครกันไป
7: หน้านี่แบบ
3: เห็นขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้องเนี่ยก็จะต้องไปหาคุณหม
7: อ
3: เพื่อพบคุณหมอว่าเอาวินิจฉัยว่ามันเกิดจากเครื่องสำอางนี้จริงนะทีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็คือค่ารักษาเนี่ยก็คือโดยปกติเนี่ยมันเป็นค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอางนี้ค่ารักษาเนี่ยก็คือสามารถเรียกได
7: ้สมมติค่ารักษา 30,000 50,000 ก็ตัวเงินตรงนี้จะเป็นตัวตั้งนึงอันนี้ใช่แหละเป็นค่าเสียหาย
3: เป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการใช้เครื่องสำอางที่ไม่มีอย.นี
7: ้
3: ก็คือน้องปอกแบ๊กเนี่ยเรียกได้แต่ทีนี้มันจะมีประเด็นเพิ่มเติมค่ะพี่ออยถ้าสมมุติว่าน้องปอกแบ๊กเนี่ยรักษาแล้วแผลเป็นมันไม่หาย
7: อ๋อมีทิ้งร่องรอย
3: ใช่แล้วถ้าสมมุติว่าน้องปอกแบ๊กนี่ตามละครนี่เขาสวยนะคะพี่ออยถ้าสมมุติว่าเขาอะเป็นดาราเป็นนักร้องหรือว่าเป็นพิธีกร
7: ที่ต้องใช้หน้า
3: ตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดความเสียหายต่อจิตใจเขาเพราะว่าเขาเคยเป็นคนสวยมาก่อนแล้วก็ไม่สามารถใช้หน้าตาได้เหมือนเดิมเพราะว่าคนก็ไม่จ้างงานเนาะพี่ออย
7: อาจจะขาดรายได้หรืออะไรว่าไปมีผลกระทบต่อจิตใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: เขาบอกว่าตามกฎหมายนะคะก็คือค่าเสียหายทางจิตใจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่ะศาลได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วค่ะว่าสามารถเรียกค่าเสียหายทางด้านจิตใจได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องปอกแป๊กเนี่ยเขาเคลมขึ้นมาบอกว่าอุ๊ยตายแล้วฉันเนี่ยไม่กล้าออกไปไหนเลยรู้สึกบั่นทอนมากเพราะว่าหน้าเสียโฉมสมมติหน้าเป็นแผลเป็นเต็มเลยอะค่ะพี่ออยจากคนหน้าใสเกลี้ยงเก่านะคะเพราะฉะนั้นน้องปอกแบ๊กอะก็สามารถนอกเหนือจากค่ารักษาคุณหมอที่พี่ออยบอก 30,000 บาทยกตัวอย่างนะคะก็สามารถเรียกค่าเสียหายทางจิตใจนี้ได้ด้วยแต่อันนี้นะคะก็คือว่าศาลเนี่ยก็จะเป็นคนพิจารณาเองว่าจะให้เท่าไหร
7: ่
3: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะก็คือน้องปอกแป๊กสามารถเรียกค่าเสียหายได้ค่ะ
7: สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
9: โอ้โหกระดิ่งด้านบ้านทนายเสียงกระดิ่งมาแปลว่าคำถามมาด้วยค่ะอาจารย
10: ์ยินดีอย่างยิ่งเลยครับมาเลยอาจารย์
9: อาจารย์คะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่นิยมอยู่บ้านเดี่ยวกันเหมือนคนสมัยก่อนนะคะอาจารย์เขานิยมอยู่คอนโดมิเนียมบ้างหมู่บ้านจัดสรรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการอยู่พวกนี้มันก็มักจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายกลางเรื่องคณะกรรมการหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
10: ์แล้ววันนี้ลูกบ้านคนไหนมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรืออาจารย
9: ์มีสิคะอาจารย์ถามอาจารย์มาเลยค่ะคือท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยไอ้ผู้จัดการกับไอ้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยค่ะถือวิสาสะขึ้นค่าใช้จ่ายกลางค่ะอาจารย์คะ
10: ครับ
9: โดยที่ไม่ได้ปรึกษากับลูกบ้านเลยแล้วก็ไม่ได้มาคุยก่อนหรือบอกกล่าวล่วงหน้าว่าจะขึ้นค่าใช้จ่ายกลางอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดไม่ได้บอกถึงเวลาปุ๊บเก็บเลยท่านผู้ชมก็เลยบอกเอ๊ะช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้มันไม่ควรจะขึ้นหรือเปล่าคะค่าใช้จ่ายกลางอ่ะเศรษฐกิจก็ไม่ดีตกงานกันอะไรต่ออะไรก็เลยล่าลายเซ็นค่ะล
10: ู
9: กบ้านแล้วก็ส่งไปบอกว่าเนี่ยขอยังไม่ขึ้นได้ไหมถ้าในอนาคตจะขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยขออย่าเพิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการหมู่บ้านบอกไม่ยอมค่ะอาจารย์ยังจะขึ้นอยู่ค่ะอาจารย์คะแล้วก็เลยท่านผู้ชมกับลูกบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปแจ้งความก็ไม่ทราบจะไม่รู้จะทำไงคะแจ้งความไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่สบายใจอ่ะก็เลยถามอาจารย์มาว่ามันมีทางใดบ้างไหมที่จะให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ขึ้นค่าใช้จ่ายกลางเนี่ยอาจารย
10: ์แน่นอนการไปแจ้งความเนี่ย
9: ค่ะ
10: ตำรวจคงทำอะไรไม่ได
9: ้นั่นน่ะสิคะ
10: เพราะมันไม่ได้มีความผิดทางอาญา
9: ค่ะ
10: แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะจ้าก็ไปลงประจำวันไว้เฉยๆอย่างน้อยที่สุดก็เป็นหลักฐาน
9: นั่นแหละค่ะค่ะ
10: ประเด็นอย่างนี้อาจารย
9: ์ค่ะ
10: การอยู่ในอาคารชุดหรือคอนโด
9: ค่ะ
10: หรือการอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ย
9: ค่ะ
10: มันต้องอยู่ในลักษณะร่วมมือร่วมใจซึ่งกัน
9: ใช่ค่ะอาจารย
10: ์ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในส่วนกลาง
9: ค่ะ
10: ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะถนนหนทางสนามเด็กล่องเด็กเล่นต่างๆเหล่านี
9: ้ค่ะ
10: ทุกคนมีส่วนร่วมกัน
9: ค่ะ
10: สระว่ายน้องว่ายน้ำก็เหมือนกัน
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ในคอนโดก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถตลอดจน ส่วนกลางที่เดินเหินสวนเสริญอะไรถ้าจะพึงมีเนี่ยนะครับ
9: ค่ะ
10: ทั้งหมดทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ
9: อ๋อค่ะ
10: แต่มีลูกบ้านเยอะแยะ
9: ค่ะ
10: ที่ไม่ค่อยจ่ายเงินส่วนค่าส่วนกลาง
9: อ๋อเออ
10: แล้วก็หาเรื่องตีโพยตีพายไปเรื่องแล้วก็มีลูกบ้านบางคนประพฤตินอกระเบียบอาจารย์เห็นไหมได้ข่าวบางท
9: ี
10: เอาสุนัขอะไรมาเลี้ยงเลิ้มกันอย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับก
9: ่
10: อความเดือดร้อนรำคาญเอาละกฎหมายเขากำหนดไว
9: ้
10: ว่านิติบุคคลเนี่ยซึ่งทำการบริหารจัดการเนี่ยแทนลูกบ้านทุกคนตลอดจนกรรมการของหมู่บ้านมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบริหารจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้กฎหมายเขาเขียนไว้หมด
9: อ๋อค่ะ
10: นะฮ
9: ะ
10: แต่นึกสนุกอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ใช่อำนาจโดยลำพังของนิติบุคคลเว้นไว้แต่การบริหารจัดการเรื่องทั่วๆไปน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนหนทางสกปรกอิเลคิคะนู่นนี่นั่นคุณก็ว่าไปซึ่งก็จ้างนิติบุคคลมาบริหารหรือบริษัทที่มาบริหารแต่กรณีค่าขึ้นค่าส่วนกลางมันต้องกระทบกับคนทุกคนในหมู่บ้าน
9: ใช่
10: เดิมเคยเก็บตารางวาละ25บาท
9: ค่ะ
10: หรือตารางเมตรละเท่านั้นเท่านี้บาท
9: ค่ะ
10: วันนี้คุณอยากจะขึ้นเป็นเรื่องของกรรมการขึ้นพรวด
9: ค่ะ
10: กฎหมายบอกไม่ได
9: ้ค่ะ
10: จะขึ้นได้นั้นต้องเป็นมติของที่ประชุมใหญ
9: ่
10: ต้องมีการเรียกที่ประชุมใหญ่ตามจำนวนเท่านั้นเท่านี้ที่ข้อบังคับกำหนดไว
9: ้
10: ต้องมีจำนวนเท่านั้นคนต้องมีจำนวนตารางเมตรตารางวาคนกฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ถ้าไม่ทำตามนี
9: ้
10: ขึ้นโดยกรรมการโดยลำพัง
9: ไม่ได้
10: ข้อบังคับนี้ใช้ไม่ได
9: ้
10: การบังคับนี้ก็ไม่มีผลแล้วลูกบ้านทุกคนก็ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับและไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายได
9: ้
10: ทำไงครับ
9: เรา
10: บอกไอ้กรรมการชุดนี้มันไม่ได้เรื่องทำอะไรตามอำเภอใจหรือโกงกินทุจริต
9: โละ
10: สิครับว
9: ิ
10: ธีโละก็เรียกประชุม
9: ลูกบ้าน
10: แล้วก็ปลดก็ทำได้ครับกรรมการเอาไว้ทำงานแทนพวกเราแต่ต้องทำงานโดยความเห็นชอบของพวกเราเป็นมติของพวกเราไม่ใช่ทำตามอำเภอใจหรือใช้อำนาจบาดใหญ
9: ่อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะสบายใจแล้วใช่ไหมคะฟังอาจารย์วันชัยพูดแล้วสบายใจเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมแล้วก็ลูกบ้านทั้งหลายไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายกลางที่ขึ้นโดยพละการอย่างนี้นะคะแล้วยังไงลองคุยกับลูกบ้านดูนะคะแล้วก็อาจจะรวมตัวกันประชุมอย่างที่ว่าโละกรรมการหมู่บ้านท่านนั้นไปเสียถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะอาจารย์คะ
10: ค
9: ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าค่าสินไหมทดแทนค่าสินไหมทดแทนหมายถึงการชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดโดยการคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายได้เสียหายไปหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้หรือใช้ราคาทรัพย์นั้นได้ก็ต้องหาวิธีเยียวยาเพื่อให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้เคียงกับฐานะเดิมเท่าที่จะสามารถทำได้กับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนซึ่งเราจะขอนำเสนอ3ช่วงค่ะช่วงแรกจะเป็นเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ใช้การเจรจาหรือทั่วไปเรียกว่าการเจรจาต่อรองจะมีหลักในการนำไปใช้เพื่อระงับความขัดแย้งได้อย่างไรขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพทองและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์จะมาให้คำตอบในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์มสท.ค่ะเมื่อวัยรุ่นยกพวกตีกันแล้วเกิดความเสียหายจะรับผิดกันอย่างไรอาจารย์ออยกับอาจารย์แนนมีคำตอบในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีเมื่อผู้หญิงยินยอมให้ผู้ชายเข้าบ้านตัวเองและมีการร่วมประเวณีแต่ฝ่ายพ่อกับแม่ผู้หญิงไม่ยอมจะเอาเรื่องฝ่ายชายจะถูกดำเนินคดีหรือไม่ติดตามรับชมได้ในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสุทธ์จะมา

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติ

0: กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
6: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะพูดได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับนะคะหัวข้อในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเรอนุญาโตตุลาการนะคะและการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะเน้นในวันนี้นะคะคือเป็นเรื่อง เกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะในส่วนของคดีมโนสาเรนะคะจะมีหัวข้อย่อยอยู่3เรื่องนะคะ1นะคะเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะหัวข้อย่อยที่2วิธีพิจารณาคดีมโนสาเรนะคะและหัวข้อย่อยที่3ก็คือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะความทั่วไปเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะคดีมโนสาเรคืออะไรนะคะความหมายของคดีมโนสาเรเนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา189นะคะก็คือ1นะคะเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะหรืออันที่2ที่จะถือว่าเป็นคดีมโนสาเรเช่นกันก็คือเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทนะคะหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะในส่วนของกรณีคดีมโนสาเรในส่วนของคดีฟ้องขับไล่นะคะหมายความว่าคืออะไรบ้างคดีฟ้องขับไล่นะคะก็คือเป็นคดีที่มีคำขอบังคับฟ้องให้บังคับบุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นคดีฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ฟ้องขับไล่ออกไปจากบ้านออกไปจากที่ดินนะคะคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่านะคะหรือคดีฟ้องให้รื้อถอนอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี3กรณีนะคะก็คือฟ้องขับไล่ผู้เช่าฟ้องขับไล่ผู้อาศัยนะคะฟ้องขับไล่ผู้อยู่ในอสังหาริมทรัพย์โดยละเมิดนั่นเองนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลนะคะในคดีมโนสาเรนะคะก็จะต้องมีค่าขึ้นศาลเหมือนกันนะคะค่าขึ้นศาลในคดีมโนสาเรเนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา190จัตวานะคะก็คือโจทก์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิแพ่งปวิแพ่งนะคะแต่ค่าขึ้นศาลรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 บาทนะคะค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรหรือในชั้นฎีกานะคะให้ผู้อุทธรหรือผู้ฎีกาเสียตามจำนวนทุนทรัพย์นะคะแต่หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรหรือฎีกานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าหัวข้อย่อยที่2วิธีพิจารณาคดีมโนสาเรเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่การฟ้องคดีนะคะมาตรา191นะคะก็มีการยื่นคำฟ้องทำเป็นหนังสือนะคะหรืออาจจะเป็นการฟ้องโดยแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อศาลด้วยก็ได้นะคะในกรณีที่โจทยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือ

นะคะหากศาลเห็นว่าคำฟ้องดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือว่าขาดสาระสำคัญบางเรื่องนะคะศาลอาจมีคำสั่งให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องก็ได้หรือให้ชัดเจนขึ้นก็ได้นะคะถ้าโจทก์มาแถลงข้อหาด้วยวาจานะคะให้ศาลบันทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านั้นไว้อ่านให้โจทก์ฟังแล้วก็ให้โจทก์ลงลายมือชื่อสำคัญไว้ด้วยนะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นไปตามมาตรา193นะคะศาลต้องกำหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วนะคะและออกหมายเรียกไปยังจำเลยในหมายนั้นให้จดแจ้งประเด็นแห่งคดีแล้วก็จำนวนทุนทรัพย์นะคะหรือว่าราคาต่างๆที่เรียกร้องไว้ด้วยนะและข้อความว่าให้จำเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ยนะคะให้การและสืบพยานในวันเดียวกันนะคะและก็ให้ศาลสั่งให้โจทก์มาศาลในวันพิจารณานั้นด้วยนั่นเองนะคะในวันนัดพิจารณานะคะเมื่อโจทก์จำเลยมาพร้อมแล้วให้ศาลไกล่เกลี่ยนะคะให้คู่ความได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันก่อนนะคะในการพิจารณาถ้าคู่ความนะคะไม่อาจตกลงกันได้หรือไม่อาจประนีประนอมกันได้นะคะและจำเลยเนี่ยยังไม่ได้ยื่นคำให้การให้ศาลสอบถามคำให้การของจำเลยนะคะโดยจำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้นะคะถ้าจำเลยไม่ให้การให้ศาลเองมีอำนาจใช้ดุลพินิจนะคะมีคำสั่งไม่ยอมให้เลื่อนเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การก็ได้แล้วก็จะถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไปเลยนะคะศาลก็มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดได้เลยนั่นเองนะคะในคดีมโนสาเร่ในการสืบพยานนะคะเมื่อศาลได้รับคำให้การของจำเลยหรือศาลมีคำสั่งให้สืบพยานศาลจะต้องดำเนินการพิจารณาคดีโดยเร็วนะคะให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องนำพยานเข้าสืบว่าต้องการจะอ้างอิงพยานหลักฐานใดหรือเปล่านะคะโดยศาลก็จะให้ระยะเวลาพอสมควรนะคะแล้วก็กำหนดว่าใครจะสืบพยานก่อนหลังนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลมีอำนาจเรียกสืบพยานหลักฐานได้เองด้วยนะคะศาลมีอำนาจสักถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับคดีได้แม้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ยกขึ้นอ้างเลยก็ตามนะคะในการบันทึกคำเบิกความของพยานศาลนะคะบันทึกโดยย่อก็ได้นะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่ต้องพิจารณาติดต่อกันไม่เลื่อนนะคะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นนะคะศาลก็อาจจะสั่งเลื่อนได้ไม่เกินครั้งละไม่เกิน7วันนะคะในการพิพากษาศาลมีอำนาจออกคำสั่งและคำพิพากษาด้วยวาจาได้นะคะแล้วก็ให้นำบทบัญญัติอื่นๆเกี่ยวกับการพิจารณาคดีและการชี้ขาดตัดสินคดีมาใช้โดยอนุโลมได้ด้วยนะคะหัวข้อย่อยสุดท้ายนะคะคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะอาจารย์สรุปให้ฟังก็คือในคดีสามัญนะคะที่โจทก์ฟ้องเพียงขอให้ชำระเงินจำนวนแน่นอนตามตั๋วเงินซึ่งการรับรองหรือการชำระเงินตามตั๋วเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธนะคะหรือตามสัญญาเป็นหนังสือซึ่งปรากฏในเบื้องต้นว่าสัญญาอันแท้จริงมีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมายนะคะโจทก์จะยื่นคำฟ้องพร้อมกับคำฟ้องขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได้นะคะถ้าศาลมองว่าคดีที่โจทก์ยื่นมาเนี่ยเป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเป็นดุลพินิจของศาลนะคะศาลก็จะมีคำสั่งพิจารณาคดีนั้นตามบทบัญญัติว่าด้วยคดีมโนสาเร่นะคะเว้นแต่ยกเว้นนิดนึงหลักการในส่วนของค่าขึ้นศาลคดีมโนสาเร่จะไม่นำมาบังคับใช้ในคดีที่มีข้อยุ่งยากนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเร่ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอนุญาโตตุลาการนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่7หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกความหมายของอนุญาโตตุลาการคืออะไรนะคะหัวข้อที่2ประเภทของอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่3การชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่4ความสิ้นสุดของข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่5การตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อที่6การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลและหัวข้อสุดท้ายนะคะการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545นะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะความหมายของอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็คือเป็นบุคคลหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะคะซึ่งตัว

คู่กรณีนะคะหรือบุคคลภายนอกซึ่งคู่กรณีตกลงกันนะคะหรือศาลเป็นผู้ตั้งเพื่อเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทในคดีนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนบุคคลกลางนะคะที่ทำหน้าที่คล้ายๆศาลนั่นเองแต่ว่าเป็นบุคคลอื่นนั่นเองนะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการนะคะมี2ประเภทนะคะ1อนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีเนี่ยมีการตกลงกันตั้งขึ้นนะคะขณะที่คู่กรณีกำลังมีข้อพิพาทอยู่ในศาลนะคะและได้รับอนุญาตจากศาลก็คือเป็นกระบวนการที่ยังอยู่ในศาลอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ว่าอนุญาโตตุลาการโดยศาลรับรู้นะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการประเภทที่2ก็คืออนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตกลงตั้งขึ้นเองนะคะโดยศาลมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็โดยไม่ได้รับรู้เลยนะคะอนุญาโตตุลาการเหล่านี้จะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อย่อยที่3นะคะเมื่อมีอนุญาโตตุลาการแล้วเราลองมาดูว่าการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเมื่อได้ตั้งอนุญาโตตุลาการแล้วนะคะถ้าในข้อตกลงหรือในคำสั่งของศาลเนี่ยมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้นะคะให้อนุญาโตตุลาการเป็นคนกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วจดลงในรายงานพิสดารกลัดไว้ในสำนวนคดีของอนุญาโตตุลาการนะคะในการทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะก่อนที่จะทำคำชี้ขาดเนี่ยให้อนุญาโตตุลาการจะต้องมีการฟังความของทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะแล้วก็มีการไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะอนุญาโตตุลาการอาจจะตรวจเอกสารอื่นๆที่มีการยื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะคะและถ้าอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดที่ต้องดำเนินทางศาลนะคะเช่นต้องมีการออกหมายเรียกพยานหรือว่าให้ส่งเอกสารต่างๆนะคะก็อาจยื่นคำขอโดยเป็นทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาเหล่านั้นให้ด้วยก็ได้นะคะถ้าในข้อตกลงนะคะไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้นะคะ 1. ถ้ามีอนุญาโตตุลาการหลายคนต้องชี้ขาดตามคะแนนเสียงของฝ่ายข้างมากนะคะ 2. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันนะคะให้อนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเป็นประธานขึ้นคนหนึ่งเพื่อออกเสียงคะแนนชี้ขาดนะคะถ้าอนุญาโตตุลาการไม่ตกลงกันในการตั้งประธานก็สามารถยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งฐานให้ก็ได้นะคะค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการนะคะก็ เป็นไปตามมาตรา214นะคะความสิ้นสุดมาดูหัวข้อย่อยที่4นะคะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเมื่อมีการตั้งแล้วนะคะความสิ้นสุดของข้อตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงบ้างนะคะถ้าในข้อตกลงไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามข้อตกลงที่เสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได้นะคะเพราะบุคคลภายนอกซึ่งรับมอบหมายให้เป็นผู้ตั้งอนุญาโตตุลาการนะคะมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นอันนี้ก็สิ้นสุดได้นะคะหรือนะคะอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นคนเดียวหรือหลายคนปฏิเสธนะคะไม่ยอมรับหน้าที่นะคะหรือเสียชีวิตนะคะหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรืออาจจะเป็นด้วยเหตุผลประการอื่นที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ก่อนให้คำชี้ขาดนะคะหรืออาจจะปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่กระทำตามหน้าที่ของตนนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงไปเลยนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการเมื่อตะกี้เป็นอนุญาโตตุลาการที่ศาลรับรู้นะคะทีนี้มาดูหัวข้อย่อยที่5นะคะการตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะมาตรา221บอกว่าการเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลนะคะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการนะคะหัวข้อย่อยที่6นะคะการอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนะคะมาตรา222นะคะกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งศาลนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะหรือคำพิพากษาของศาลตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอย่างไรก็ตาม
ก็จะมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นแรกเมื่อมีข้ออ้างแสดงว่าอนุญาโตตุลาการหรือประธานไม่ได้กระทำการโดยสุจริตนะคะหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กลช่อชนนะคะเหล่านี้ก็เป็นข้อยกเว้น 2. เมื่อคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายนะคะที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั่นเองนะคะ 3. เมื่อคำพิพากษานั้นนะคะไม่ตรงกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอันนี้เนี่ยก็จะถือเป็นข้อยกเว้นนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยห้ามไม่ให้อุทธรณ์คำสั่งนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะแต่มีข้อยกเว้นอยู่3ข้อที่ให้กระทำได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนอกจากการบังคับเกี่ยวกับเรื่องอนุญาโตตุลาการภายใต้ปวิแพ่งนะคะก็จะมีภายใต้อีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นหัวข้อย่อยที่7ก็คือการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการนะคะพุทธศักราช2545นะซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้เนี่ยก็คือเป็นอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะนอกจากจะมีการระงับข้อพิพาทตามปวิแพ่งแล้วนะคะก็ยังมีการรับข้อพิพาทตามที่อาจารย์บอกด้วยภายใต้พรบ.นี้นะคะซึ่งบอกว่ากำหนดว่าโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดนะคะอ้างถึงบทบัญญัติแห่งปวิแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ2545นั่นเองนะคะซึ่งภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นการคณะอนุญาโตตุลาการสัญญาอนุญาโตตุลาการนะคะการคัดค้านอนุญาโตตุลาการนะคะความสิ้นของอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงความรับผิดนะคะวิธีพิจารณาต่างๆนะคะแล้วก็การคัดค้านคำชี้ขาดนะคะแล้วก็การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะทั้งหมดนี้คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับนะคะในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งในเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยจะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่3หัวข้อนะคะ1 เป็นความเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะ2การขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและ3วิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่า class action นะคะซึ่งเป็นคำที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแนวความคิดในการที่จะมีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือเพื่อรักษาความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองสิทธิของบุคคลในการดำเนินคดีนะคะดังนั้นเนี่ยในคดีที่มีบุคคลฝ่ายเดียวกันมีข้อเรียกร้องเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยถ้ามีการกำหนดผู้แทนในการดำเนินคดีได้นะคะก็อาจจะทำให้ลดกระบวนการบางอย่างนะคะดำเนินคดีโดยผู้แทนแต่ผลสามารถผูกพันถึงกลุ่มบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดได้ด้วยนะคะนี่คือเป็นแนวคิดในการที่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีธรรมดานะคะก็จะอยู่หลักเกณฑ์จะอยู่ภายใต้บททั่วไปในภาคที่1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะ1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะที่2หมวด2การพิจารณาโดยขาดนัดแล้วก็หมวด3อนุญาโตตุลาการนะคะและวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นนะคะในภาค2ลักษณะ2หมวด4การพิจารณาคดีแบบกลุ่มนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการพิจารณาคดีธรรมดาแต่ถ้าเป็นการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะในคดีที่ใช้วิธีพิจารณาคดีแบบพิเศษทั่วๆไปก็จะไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินั้นๆนะคะเช่นในคดีผู้บริโภคนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551นะคะถ้าเป็นในคดีแรงงานก็จะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานนะคะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะไว้นะคะถ้ามีการร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและศาลสั่งให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนอกจากจะใช้วิธีพิจารณาที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วนะคะก็จะต้องนำวิธีพิจารณาตามบทบัญญัติในหมวด4การดำเนินคดีมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมนะคะคือถ้าไม่มีในเฉพาะก็ต้องดึงหลักไปใช้ด้วยนั่นเองนะคะห
ัวข้อย่อยที่2นะคะการขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มทำได้อย่างไรบ้างนะคะการยื่นคำร้องขอให้ดำเนิน

คดีแบบกลุ่มนะคะก็คือโจทก์ต้องยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาลพร้อมกับคำฟ้องเริ่มคดีเพื่อขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะโดยตามคำร้องเนี่ยในการขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยโจทก์ต้องมีการแสดงเหตุผลตามสมควรนะคะที่ศาลจะให้อนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโจทก์ต้องทำคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะและแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับรวมทั้งข้ออ้างต่างๆที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์และของกลุ่มหมู่คนที่มีลักษณะที่เกี่ยวกับโจทก์นะคะนอกจากนั้นนะคะพอยื่นคำขอแล้วเนี่ยก็จะมีการศาลก็จะมีการตรวจคำฟ้องและส่งสำเนาคำฟ้องและคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อศาลนะคะได้ฟังคู่ฝ่ายแล้วและทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วนะคะศาลก็จะมีการอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็แต่ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะวิธีพิจารณานะคะการวางเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อคำสั่งอนุญาตมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วนะคะถึงที่สุดเราด้วยนะคะให้ศาลสั่งให้โจทนำเงินกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาวางต่อศาลตามจำนวนที่เห็นสมควรภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถ้าโจทเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วไม่แจ้งเหตุต่างๆให้ศาลทราบนะคะให้ศาลสามารถมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เลยและให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแบบคดีสามัญ นะไม่ใช่เป็นคดีแบบกลุ่มต่อไปแล้วนะคะการบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะศาลจะต้องมีการส่งคำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มนะคะเท่าที่ทราบนะแล้วก็ต้องประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันนะคะที่แพร่หลายเป็นเวลา3วันติดต่อกันนะคะรวมทั้งทางสื่อมวลชนหรือวิธีการอื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยการออกจากการเป็นสมาชิกในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือนะคะยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนั่นเองนะคะส่วนสิทธิของสมาชิกของกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการหรือแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการอื่นๆต่อไปได้เหมือนเดิมนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจจะมีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโดยศาลมีอำนาจที่จะสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญได้นะคะหากมีกรณีดังต่อไปนี้1 นะคะเมื่อความปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันจะไม่คุ้มครองหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสมาชิกแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะคะโดยก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะให้ศาลจะต้องฟังคู่ความทุกฝ่ายก่อนนะคะและปิดประกาศแจ้งกรณีดังกล่าวนะให้สมาชิกของกลุ่มทราบไว้ก่อนนะคะกับประกาศอาจจะโดยใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะและศาลอาจไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลด้วยก็ได้นะคะอันนี้เป็นกรณีที่มีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะทีนี้ถ้าไม่ได้ยกเลิกนะคะแล้วกระบวนการไปต่อวันนัดพร้อมนะคะเมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มและจำเลยได้ยื่นคำให้การแล้วนะคะให้ศาลกำหนดวันนัดพร้อมโดยสั่งให้ทุกความทุกฝ่ายมาศาลนะคะการยื่นบัญชีระบุพยานนะคะในการยื่นบัญชีระบุพยานเนี่ยอาจจะมีการยื่นบัญชีระบุพยานได้2แบบนะคะยื่นครั้งแรกเป็นไปตามมาตรา 222/20 นะคะถ้าเป็นการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรา 222/21 นั่นเองนะคะทีนี้นะคะในกรณีที่มีการขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณานะคะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อจำเลยนะคะขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาศาลเองนะคะจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทเป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาเลยไม่ได้นะคะแต่ศาลจะต้องมีการสืบพยานหลักฐานโจทโดยเป็นการสืบพยานไปฝ่ายเดียวก่อนนั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั่นเองนะคะแต่ถ้าโจทไม่นำพยานหลักฐานมาสืบภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะ

คะก็ต้องบังคับไปตามมาตรา222/25นั่นเองนะคะในการพิจารณาพิพากษาคดีนะคะมาตรา222/23นะคะกำหนดว่าให้ศาลนะคะมีอำนาจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลก็จะรับฟังพยานบุคคลพยานเอกสารหรือพยานอื่นใดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้คู่ความทุกฝ่ายเนี่ยทราบแล้วก็ไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะโต้แย้งพยานหลักฐานอื่นๆนะคะศาลเองนะคะก็มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ด้วยนะคะนะคะทีนี้นะคะถามว่าในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมีการถอนคำฟ้องได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือได้นะคะหลักเกณฑ์ในการถอนคำฟ้องเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรา 222/28 นะคะการถอนคำฟ้องเนี่ยจะเป็นการถอนคำฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การนะคะเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วโจทนะคะจะถอนคำฟ้องไม่ได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตนะคะหรือถ้าเป็นการถอนคำฟ้องหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วนะคะในกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การแล้วห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยมิได้ฟังจำเลยก่อนนั่นเองนะคะก็ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็จะมีการประนีประนอมยอมความได้นะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะในวิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะการพิพากษานะคะในการพิพากษาเนี่ยคำพิพากษาของศาลนะคะมีผลผูกพันคู่ความแล้วก็สมาชิกของกลุ่มนะคะคำพิพากษาของศาลเนี่ยจะต้องมีการกล่าวหรือแสดงรายการดังต่อไปนี้นะคะ1. รายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา141 2. นะคะลักษณะโดยชัดเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยที่จะต้องถูกผูกพันกับคำพิพากษานะคะ 3. ในกรณีที่มีการศาลนะคะมีการพิพากษาให้จำเลยชำระเป็นหนี้เงินก็ต้องมีการระบุจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทย์ด้วยนะคะรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการชำระเงินให้กับกลุ่มสมาชิกด้วยนั่นเองนะคะ 4. จำนวนเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทย์นะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา 222/27 นั่นเองนะคะการบังคับคดีแบบกลุ่มนะคะในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีนะคะให้โจทก์หรือทนายความโจทก์ก็มีอำนาจนะคะในการดำเนินการบังคับคดีแทนโจทก์และสมาชิกของกลุ่มได้เลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการยื่นขอชำระหนี้นะคะในการยื่นขอชำระหนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะภายใต้มาตรา 222/39 นะคะในการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะที่อาจารย์บอกพอมีคำพิพากษามีอะไรทุกอย่างแล้วนะคะมาดูว่าอุทธรณ์ฎีกาได้หรือไม่นะคะหลักนะคะคู่ความมีสิทธิอุทธรและฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยไม่นำข้อจำกัดสิทธิเรื่องทุนทรัพย์ของการอุทธรและฎีกาในข้อเท็จจริงมาใช้บังคับนะคะสมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิอุทธรและฎีกาคำพิพากษาคำสั่งของศาลนะคะยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 222/42 เท่านั้นนะคะคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกานะคะในคดีที่ศาลชั้นต้นนะคะมีคำสั่งรับอุทธรณ์หรือฎีกาให้ศาลอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วนะคะหากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์หรือฎีกานั้นต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาก็ให้ยกอุทธรณ์หรือฎีกาโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นที่อุทธรณ์หรือฎีกาเลยนะคะแต่ถ้าศาลอุทธรณ์หรือฎีกาเนี่ยเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆก็สามารถให้ฎีกาได้นั่นเองนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะ เป็นไปตามมาตรา 222/49การยื่นคำขอรับชำระนะคะค่ายื่นขอรับชำระหนี้นะคะ200บาทนะคะแต่การขอรับชำระหนี้ที่ไม่เกิน 20,000 บาทก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลในเรื่องการขอรับชำระหนี้นะคะก็เรื่องละ200บาทนะคะค่าขึ้นศาลในกรณีที่มีการอุทธรณ์เรื่องการขอรับ

ชำระหนี้หรือการอุทธรณ์เรื่องเงินรางวัลของทนายความนะคะก็เรื่องละ200บาทนะคะสุดท้ายค่าธรรมเนียมอื่นนะคะให้คิดอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมตามตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของการดำเนินคดีแบบกลุ่มค่ะ

0: เธอเรียนมสทด้วยเหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านพบกับอาจารย์ดร.สุวิดานวมะเจริญนะคะในรายการเพื่อการศึกษาหน่วยที่15ค่ะเรื่องแนวโน้มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพบกับสิ่งที่เราต้องเจอในเอกสารการสอนนะคะในตอนที่ 15.1 นะคะแนวโน้มใหญ่ด้านเมืองอัจฉริยะแล้วก็ตอนที่ 15.2 ค่ะกรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานครค่ะในตอนแรกนะคะเรามาดูแนวโน้มขนาดใหญ่แนวโน้มสำคัญแนวโน้มใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในด้านของเรื่องเมืองอัจฉริยะกันก่อนนะคะส่วนในเรื่องที่เราจะพบนะคะแนวโน้มที่เราจะพบในการพัฒนาเมืองเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยจะแบ่งด้วยกันอยู่4เรื่องใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นตอนที่นักศึกษาจะได้พบในเอกสารการสอนนั่นเองไม่ว่าจะเป็น 15.1.1 นะคะในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ 15.1.2 นะคะในเรื่องระบบปฏิบัติการเมืองนะคะ 15.1.3 นะคะระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง 15.1.4 นะคะการเปลี่ยนผ่านด้านโครงสร้างประชากรค่ะมาเอาโน้มใหญ่ที่1ก่อนนะคะในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะในเรื่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะคะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพแล้วก็ศักยภาพในการให้บริการและการจัดการเมืองทั้งนี้นะคะเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรต่างๆของเมืองค่ะเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำนวนมากนะคะได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟธิงนะคะบล็อกเชนปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า AI หรือ Intelligent โทษทีค่ะ Artificial Intelligence นะคะก็จะทำให้ได้รับนำมาใช้นะคะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเมืองเพื่อตอบโจทย์และปัญหาต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะคะหรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะเกิดขึ้นในทุกๆเมืองในทั่วโลกเลยค่ะดังนั้นเนี่ยจะมีคำที่นักศึกษาอาจจะได้ยินบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมืองอัจฉริยะเมืองแห่งการรับรู้หรือว่า cognitiveCity นะคะหรือเมืองสีเขียว Green City นะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนผ่านเมืองไปสู่การเป็นดิจิตอลทั้งสิ้นเลยค่ะในการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์นะคะสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจนะคะก็คือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีหัวใจสำคัญอยู่2เรื่องก็คือในเรื่องของการฝึกอบรมและการอนุมานค่ะหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเราจะต้องทำการอบรมและเทรนปัญญาประดิษฐ์นะคะคล้ายๆเราสอนเด็กให้เรียนรู้นะคะเราจำเป็นต้องค่อยๆป้อนข้อมูลฝึกให้ปัญญาประดิษฐ์เหล่านั้นเนี่ยทำการจดจำไม่ว่าจะเป็นการแสดงภาพซ้ำๆนะคะเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจำนะคะแล้วก็สร้างแพทเทิร์นที่เกิดจากการเรียนรู้และความเข้าใจของตัวปัญญาประดิษฐ์เองยกตัวอย่างเช่นนะคะเราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาวิเคราะห์รูปแบบการจราจรของกรุงเทพมหานครได้นะจะต้องทำการฝึกปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยให้จำภาพของไม่ว่าจะเป็นจำนวนรถยนต์รถจักรยานยนต์รถแท็กซี่นะคะรถประจำทางต่างๆหรือยานพาหนะประเทศอื่นๆนะคะหลังจากที่เราป้อนข้อมูลไปแล้วเนี่ยปัญญาประดิษฐ์จะทำการประมวลนะคะแล้วสามารถวิเคราะห์รูปแบบการจราจรให้เราได้นะคะรวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์นะคะนำมาใช้ในการทำงานในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมาณการฝูงชนนะคะการตรวจสอบความผิดปกติในด้านต่างๆการตรวจจับอาวุธนะคะการปรับปรุงการสัญจรของผู้คนและยานพาหนะนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ถ้าเราได้ทำการเทรนปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยปัญญาประดิษฐ์จะสามารถวางแผนสร้างแพทเทิร์นแล้วผู้บริหารเนี่ยจะสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นหรือแพทเทิร์นเหล่านั้นนะคะมาใช้ในการบริหารวางแผนได้อย่างดีมากขึ้นรวมถึงนำมาใช้เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของมนุษย์ได้ด้วยนะคะตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ได้นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ก็คือเมืองโคโลราโดนะคะในโครงการที่ชื่อว่า Colorado Smart City Alliance นะคะในปี2023เนี่ยได้นำมาใช้ในหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น City Lover นะคะ
ที่นำมาใช้ที่ Arapaho County Commerce City นะคะเอามาใช้ในการตรวจสอบถนนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะโดยการติดกล้องปัญญาประดิษฐ์เอาไว้ในรถยนต์นะคะเพื่อที่จะให้เขาทำการเก็บภาพนะคะเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาระบุข้อบกพร่องการดำเนินงานแล้วก็จัดลำดับความสำคัญในการบำรุงสร้างถนนหนทางได้รวมถึงโครงการต่อมานะคะ Clovity นะคะที่ใช้ที่ City of Greeley นะคะโดยการนำปัญญาประดิษฐ์รวมกับ Internet of Things นะคะมาใช้ในการวางแผนเมืองนะคะเพื่อการสร้างความปลอดภัยทางถนนมากขึ้นนะคะและIntelligent Traffic Control นะคะหรือ ITC นะคะที่นำมาทดสอบใช้ที่ City of Greeley เช่นกันนะคะเพื่อนำข้อมูลนะคะให้เกิดการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ 5G ให้เกิด Computer Vision และ Machine Learning Algorithm นะคะทำให้สามารถทำนายรูปแบบการจราจรต่างๆได้เหล่านี้เนี่ยรัฐโคโลราโดยังมีโครงการต่างๆอีกไม่ว่าจะเป็น NuminaLa Sadio นะคะ Snowbotics นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนเลยนะคะปัญญาเราประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นปัญหาทางด้านอคตินะคะความเหลื่อมล้ำความเป็นส่วนตัวและความไม่เป็นประชาธิปไตยของการนำมาใช้นะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารนะจำเป็นที่จะต้องลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการอคติก็ดีความเหลื่อมล้ำของการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยอาจจะเก็บรูปภาพต่างๆที่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ที่สัญจรไปมายกตัวอย่างเช่นนะคะและความไม่เป็นประชาธิปไตยเหล่านี้เนี่ยนำมาเพื่อแก้ไขปัญหานะคะเพื่อให้ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการบริหารเมืองได้ค่ะเหล่านี้นะคะเป็นเทรนด์นะคะของแนวโน้มใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในการบริหารเมืองอัจฉริยะค่ะแนวโน้มใหญ่ต่อมานะคะที่เราจะพบในการบริหารเมืองอัจฉริยะนะคะก็ได้แก่เรื่องระบบการปฏิบัติการเมืองค่ะระบบปฏิบัติการเมืองนะคะมีมาช้านานแล้วโดยมีรากฐานแนวคิดมาจาก Cybernetic Cities นะคะในทศวรรษที่1950นะคะโดย Cybernetic City เนี่ยมาจากนักวิชาการคนหนึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะที่นำเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมาสร้างมองเมืองเนี่ยในฐานะที่เป็นระบบหนึ่งหรือที่เรียกว่าระบบการสื่อสารนั่นเองนะคะมองเมืองเนี่ยว่ามีการทำงานคล้ายคลึงกับเครื่องจักรและสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจึงนำระบบเหล่านี้เนี่ยมาสร้าง

นะคะมาวิเคราะห์มาคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะโดยใช้โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับเมืองต่างๆได้แก่เมืองพิสเบิร์กเมืองนิวยอร์กซิตี้หรือ LA ลอสแองเจลิสนะคะโดยการนำระบบปฏิบัติการเมืองเนี่ยมาใช้ในเป็นโครงการทดลองก่อนเช่นโครงการทดลองฟื้นฟูเมืองนะคะนำคอมพิวเตอร์ไซเบอร์เนติกส์นะคะและความเชี่ยวชาญทางการทหารมาประยุกต์รวมกันค่ะเพื่อเน้นการแก้ไขปัญหาเพื่อบริหารงานท้องถิ่นค่ะระบบปฏิบัติการเมืองนี้นะคะให้ความสำคัญกับข้อมูลการสื่อสารการป้อนกลับของข้อมูลนะคะโดยในศตวรรษที่21นะคะระบบไซเบอร์เนติกส์เหล่านี้เนี่ยก็ได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะโดยพัฒนาด้านเมืองก็หันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในการบริหารการจัดการเมืองแบบอัจฉริยะนะคะหรือที่เรียกว่าสมาร์ทเออร์บานิสต์นะคะเพื่อนำมาใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานมากขึ้นนำมาใช้รับมือกับโจทย์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วมากขึ้นเช่นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องความยั่งยืนนะคะการเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพภูมิอากาศเป็นต้นนะคะในยุคนี้นะคะก็จะมีการนำเครื่องมือนะคะของธุรกิจเอกชนมาใช้มากขึ้นนะคะเป็นการผลักดันเครื่องมือของเอกชนนำมาใช้สู่สนับสนุนระบบปฏิบัติการเมืองยกตัวอย่างนะคะบริษัท IBM ค่ะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Intelligent Operation Center นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IBM Smart Cloud ค่ะที่ให้บริการเมืองแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในด้านการออกแบบและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวความผิดปกติการควบคุมบูรณาการการทำงานการจัดการเหตุฉุกเฉินนำมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารนะคะบนพื้นฐานของข้อมูลนอกจากนั้นนะคะยังมีบริษัทอื่นอีกนะคะเช่นบริษัทเออร์ไบโอติก้านะคะที่นำระบบปฏิบัติการเมืองเหล่านั้นน่ะมาออกแบบจัดการพื้นที่จอดรถแบบอัจฉริยะนะคะหรือ Smart Parking Solution ที่นำมาใช้ในการบรรเทาเรื่องของความคับคั่งของการจราจรนะคะการหาพื้นที่จอดรถนะคะการช่วยเหลือที่เรียกว่าจอดแล้วจอด Park and Ride นะคะซึ่งนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถรับรู้ปริมาณการเดินทางของผู้สัญจรไปมานะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวันและเวลาต่างๆได้ค่ะในเรื่องปฏิบัติระบบปฏิบัติการเมืองนะคะทำหน้าที่เชื่อมโยงชิ้นส่วนต่างๆของเมืองนะคะให้สอดรับสอดประสานกันทำงานกันได้อย่างสอดคล้องรวมถึงวิเคราะห์สภาพปัญหาภาพรวมของเมืองทั้งระบบนะคะเชื่อมต่อการทำงานในภาคส่วนย่อยๆนะคะผ่านระบบข้อมูลกลางของเมืองค่ะเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลกลางของเมืองนะคะโดยมิชชั่นนะคะหลักการที่ใช้ในการออกแบบระบบปฏิบัติการเมืองมีด้วยกัน3ประการก็คือ 1. นะคะการมุ่งบรรลุภารกิจร่วมกันหรือ Mission Based Collaboration นะคะ 2. นะคะการสร้างระบบปฏิบัติการแบบบูรณาการหรือ Integrated Operating System และ 3. นะคะการสร้างระบบปฏิบัติการที่มีความยืดหยุ่นนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อรองรับชิ้นส่วนต่างๆหรือส่วนย่อยๆที่อยู่ในเมืองเนาะที่มีความสลับซับซ้อนเนี่ยถ้ามีจำนวนมากขึ้นหรือลดลงเนี่ยนะคะความยืดหยุ่นเหล่านี้จะทำให้ขอบเขตในการทำงานเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะมีความเฟกซิเบิลนะคะระบบปฏิบัติการเมืองเนี่ยจะได้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนะคะส่วนองค์ประกอบสำคัญนะคะของระบบปฏิบัติการเมืองนะคะจะประกอบด้วยรากฐานการทำงานที่สำคัญด้วยกันอยู่4ประการก็คือ1นะคะระบบฐานข้อมูลกลางของเมืองหรือ City Database นะคะ2โครงข่ายการเชื่อมต่อและโทรคมนาคมของเมือง Telecommunication Network 3นะคะ
องค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงการทำงานไปสู่ระบบการทำงานที่มุ่งเน้นภารกิจหรือ

Mission Based Task นะคะโดยมีการประสานบูรณาการการลดความซับซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนย่อยเข้าหากันนะคะและประการสุดท้ายนะคะในเรื่องของการสร้างขายความสัมพันธ์ต่างๆนะคะโดยอาศัยศักยภาพความสามารถที่แตกต่างกันของภาครัฐธุรกิจเอกชนประชาชนและชุมชนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระสำคัญของแนวโน้มใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการเมืองค่ะค่ะแนวโน้มใหญ่ต่อมานะคะก็คือระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองค่ะหรือว่าที่เรียกว่า City หรือ Urban Data Platform นะคะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัลที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนในเมืองค่ะข้อมูลที่เราเก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปริมาณยานพาหนะเพื่อการบริหารการจราจรการตรวจจับตำแหน่งของยานพาหนะเพื่องานทางด้านการปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมแผนที่ข้อมูลราคาประเมินที่ดินนะคะรวมถึงข้อมูลระดับน้ำนะคะทั้งผิวดินและใต้ดินข้อมูลเหล่านี้นะคะเป็นข้อมูลที่เรานิยมนำมาเก็บนะคะอยู่ในแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองค่ะโดยแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเนี่ยนะคะมีหน้าที่3ประการได้แก่1นะคะประการแรกการจัดทำบัญชีข้อมูลค่ะประการที่2นะคะทำหน้าที่เป็นระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะประการที่3นะคะเป็นทำหน้าที่ในการสร้างกรอบธรรมาภิบาลของข้อมูลค่ะเรามาดูความหมายของแต่ละเรื่องกันนะคะมาดูเรื่องแรกเลยค่ะการจัดทำข้อมูลเมืองหรือ Data Catalog นะคะ Data Catalog เนี่ยหมายถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มีจำนวนมากเนี่ยนะคะถ้าเรานำมารวบรวมเอาไว้นะคะเพื่อให้เป็นการง่ายกับการใช้งานเปรียบเสมือนกับYellow Pages นะคะหรือสมุดหน้าเหลืองของเรานะคะที่มีการจัดหมวดประเภทหมวดหมู่ชุดข้อมูลนะคะจะทำให้เกิดการอำนวยความสะดวกย่นระยะเวลาในการค้นหานะคะจะนำมาสู่การเพิ่มคุณภาพในการสืบค้นและนำข้อมูลไปประมวลใช้ง่ายมากขึ้นค่ะโดยบัญชีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยควรมีลักษณะที่อยู่ในเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบเปิดนะคะหรือที่เรียกว่า Open Data โดยรัฐบาลกลางเนี่ยควรมีบทบาทในการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆเหล่านี้นะคะและนำมาทำเป็นคุณลักษณะเฉพาะหรือเมตาดาต้าของชุดข้อมูลนะคะเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปเช่นไรนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยควรจะบอกรูปแบบของฟอร์แมตข้อมูลด้วยมีคำอธิบายรายการข้อมูลหรือที่เรียกว่า data description มีคำสืบค้นนะคะเป็นคีย์เวิร์ดหรือแท็กเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและใช้งานค่ะมีการจัดกลุ่มนะคะเป็น business domain หรือกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลบอกแหล่งที่มาหรือ data source นะคะบอกวิธีการหรือกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะรวมถึงความถี่ในการจัดเก็บและขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ของข้อมูลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นนิยามของคำว่าการจัดทำบัญชีข้อมูลนั่นเองนะคะมาดูในเรื่องของการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะหรือ Data Exchange กันบ้างนะคะโดยที่แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเหล่านี้เนี่ยควรจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะคะให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บเซอร์วิสหรือ API นะคะโดยที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือนะคะสื่อสารระหว่างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะผ่านระบบการรีเควสเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการกำหนดรูปแบบเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังจำเป็นจะต้องกำหนดมาตรฐานในการที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GTFS นะคะหรือเป็นมาตรฐาน SDMX นะคะก็เป็นมาตรฐานที่นิยมนำมาใช้ในการกำหนดนะคะมาตรฐานของข้อมูลให้เป็นข้อมูลลักษณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างสะดวกนะคะในเรื่องสุดท้ายนะคะในเรื่องการสร้างกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลหรือ Data Governance นะคะก็มีความสำคัญเช่นกันการกำหนดกรอบทิศทางเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการในเรื่องของการบริหารข้อมูลต่างๆเนี่ยจะ

็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้นะคะธรรมาภิบาลข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการกำหนดหน้าที่สิทธิความรับผิดชอบนะคะในการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียนะคะของการบริหารข้อมูลต่างๆโดยที่จะมีระบบย่อยอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างบุคลากรระบุความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลการตรวจประเมินธรรมาภิบาลข้อมูลและการสร้างความตระหนักรับรู้ขององค์ความรู้ในองค์กรค่ะเหล่านี้นะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะนะคะของแพลตฟอร์มนะคะหรือระบบข้อมูลที่เป็นแนวโน้มใหญ่อีกแนวโน้มหนึ่งของการบริหารเมืองอัจฉริยะค่ะแนวโน้มใหญ่สุดท้ายนะคะของการบริหารเมืองอัจฉริยะก็คือการที่มีการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะผลของการพัฒนาทางการแพทย์สมัยใหม่นั่นเองที่ทำให้อายุเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยยืนยาวมากขึ้นนะคะทำให้กลุ่มประชากรผู้สูงวัยเนี่ยมีมากทวีคูณนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสินค้าและบริการของอนาคตอันใกล้เนี่ยต้องเกิดการปรับตัวเช่นกันนะคะเนื่องจากประชากรจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นนำไปสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปนะคะผลของสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปเนี่ยทำให้สินค้าและบริการของรัฐเนี่ยจะมุ่งไปสู่การพัฒนาระดับความกินดีอยู่ดีอยู่ดีมีสุขนะคะรวมถึงวิถีชีวิตของผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขพื้นฐานและการอภิบาลขั้นสูงการสนส่งคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะตลอดจนนวัตกรรมต่างๆที่เอื้อให้กับผู้สูงอายุเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะประเด็นในเรื่องของการกำหนดนโยบายเพื่อผู้สูงอายุเช่นกันดังนั้นเนี่ยผู้กำหนดนโยบายเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยช่วงอายุของประชากรและความเปลี่ยนแปลงของเมืองค่ะทั้งนี้นะคะต้องลดความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของทักษะในการใช้ดิจิตอลและการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้เนี่ยต้องสามารถรองรับความสามารถของผู้สูงอายุได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อนะคะนำไปสู่ความรวดเร็วของการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อให้สร้างผลกระทบกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุน้อยที่สุดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุนะคะและยังสร้างความรอบรู้นะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้พัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตนะคะนำไปสู่ความยั่งยืนทางด้านสังคมผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพใจมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนได้โดยประเด็นทางด้านผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็มีประเด็นทางด้านกฎหมายรองรับไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพุทธศักราช2560นะคะที่ได้วางหลักการแล้วก็บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไว้ด้วยกัน2หมวดนั่นเองได้แก่หมวดที่3นะคะเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะคะที่ว่าด้วยเรื่องความแตกต่างนะคะประเทศไทยเนี่ยรัฐไทยจะต้องจัดให้เท่าเทียมเนาะไม่ว่าจะมีความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติศาสนาเพศอายุความพิการสภาพร่างกายเป็นอย่างไรก็ดีรวมถึงวรรคที่4นะคะที่ว่าด้วยเรื่องการให้สิทธิและเสรีภาพคุ้มครองความสะดวกนะคะให้แก่เด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เป็นการเลือกปฏิบัตินะคะรวมถึงแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะมาตรา48วรรค2แล้วก็หมวดที่6ว่าด้วยนโยบายแห่งรัฐมาตรา71วรรค3นะคะก็ได้ล้วนแล้วแต่พูดถึงสิทธิของผู้สูงอายุเช่นกันนะคะนอกจากนั้นแล้วประเด็นเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยยังมีประเด็นสำคัญที่พูดถึงใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12ด้วยนะคะในเรื่องยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยพัฒนาแนวทางที่สำคัญยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมนะคะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้สูงอายุนะคะทั้งสิ้นโดยที่ให้ความสำคัญกับวงจรชีวิตนะคะทุกวงจรนะรวมถึงวงจรชีวิตของผู้สูงอายุด้วยให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีมีภาวะสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้นานที่สุดค่ะค่ะก็ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มใหญ่4ประการที่จะเกิดขึ้นในการบริหารเมืองอัจฉริยะค่ะในคลิปต่อไปนะคะนักศึกษาจะได้พบกับกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไร

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษานะครับการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นหน่วยที่12นะครับซึ่งกล่าวถึงใน2เรื่องก็คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินและเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานนะครับนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับใน2เรื่องหลักๆในวันนี้นะครับนะครับเรื่องแรกสุดนะครับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนะครับก็แนะนำให้นักศึกษารู้จักเกี่ยวกับว่าการเปิดเผยข้อมูลมันคืออะไรนะครับในแรงการเงินนะครับในเรื่องของความรู้ทั่วไปนิยามนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเผยข้อมูลนะครับเรามาดูแนวคิดเกี่ยวเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในแรงการเงินก่อนนะครับการเปิดเผยข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของกิจการนะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เพียงพอถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินนะครับทำให้ผู้ใช้งบการเงินหลงผิดได้นะครับส่งผลต่อให้ผู้ใช้งบการเงินตัดใจผิดพลาดไปนะครับงบการเงินและรายงานการเงินที่ถูกต้องนะครับควรต้องเปิดเผยข้อมูลและรายการต่างๆอย่างเพียงพอนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการเงินนะครับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลนะครับผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลไม่เกิดการหลงผิดหรือเกิดความเสียหายแก่กิจการนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายการการเงินนะครับจะมีแนวคิดครับในเรื่องนี้แล้วก็ตัวมาตรฐานการบัญชีนะครับเป็นตัวให้กรอบไว้ว่าในรายงานทางการเงินนะครับควรเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับดูความหมายของการเปิดเผยข้อมูลนะครับศัพท์บัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับได้ให้ความหมายไว้นะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงคำอธิบายหรือตัวอย่างประกอบรายงานหรืองบการเงินซึ่งให้ข้อเท็จจริงความเห็นหรือรายละเอียดนะเพื่อช่วยให้ตีความรายงานหรืองบการเงินนั้นได้ดีขึ้นนะครับจะแบบลำพังตรงงบการเงินอย่างเดียวเนี่ยบางทีอธิบายได้ยากนะครับเพราะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงอะไรได้อีกครับรวมถึงการแสดงรูปแบบการจัดรายการหน้าต่างงบการเงินนะครับคำอธิบายคำศัพท์ที่ใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ นะครับว่าตัวเลขในงบการเงินได้มันยังไงรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นงบประกอบย่อยนะครับทั้งหลายนะช่วยให้ตีความหมายงบการเงินได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นการเปิดเผยข้อมูลจะครอบคลุมถึงการแสดงรายการงบการเงินด้วยนะครับลองดูในภาพนี้ก่อนนะครับในภาพนี้เราจะเห็นนะครับในภาพที่ 12.1 ในหนังสือของนักศึกษานะครับจะเห็นว่าการรายการเงินมีขอบเขตมากกว่างบการเงินพื้นฐานนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับดูภาพที่ก่อนนะครับก็จะมีตัวงบการเงินนะครับงบการเงินที่นักศึกษารู้จักดีนะครับเช่นงบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับงบกระแสเงินสดงบแสดงการเป็นส่วนของเจ้าของนะครับมีหมายเหตุประกอบงบการเงินครับซึ่งเป็นรายละเอียดประกอบให้เข้าใจงบการเงินได้ดีขึ้นนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่เกิดขึ้นกับกิจการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส่วนงานดำเนินงานนะครับอาจจะมีข้อมูลอื่นที่อยู่นอกเหนืออีกนะครับอย่างเช่นพวกรายงานการกำกับดูแลกิจการนะครับรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับบทวิเคราะห์รายงานของฝ่ายจัดการที่เรียกว่า MD&A นะครับตรงนั้นนะครับนี่คือข้อมูลทางการเงินนะครับรวมทั้งตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับรายงานทางการเงินมีขอบเขตมากกว่าตรงงบการเงินพื้นฐานนะครับคือนอกจากการเงินแล้วนะครับมีนอกจากงบนอกจากหมายเหตุนะครับกิจการควรจัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นบทวิเคราะห์ของการรายงานฝ่ายบริหารนะครับที่เรียกว่า MD&A นะครับหนังสือที่พูดถึงหุ้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นอีกที่อยู่นอกเหนือรายงานการเงินนะครับเช่นรายงานภาวะการแข่งขันรายงานของนักวิเคราะห์นะครับสถิติเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็

บทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับแล้วมาดูประเภทของข้อมูลทางการเงินครับรายการที่ควรมีการแสดงและมีการเปิดเผยนะครับอันแรกสุดก็คือตัวงบการเงินนะครับงบการเงินเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้งบการเงินนะครับก็คือทำด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับก็มีการเสนอข้อมูลที่เป็นแบบแผนเพื่อสถานะการเงินผลการดำเนินงานกระแสเงินสดนะครับซึ่งออกมาในรูปตัวงบการเงินครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการทุกฝ่ายในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนะครับงบการเงินให้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับควรเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้วก็กระแสเงินสดซึ่งไปแสดงอยู่ในงบการเงินนะครับแต่ละงบนั่นเองนะครับงั้นลองดูตัวงบการเงินนะครับที่นักศึกษารู้จักดีนะครับงบแรกสุดก็คืองบฐานะการเงินนะครับซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินนะครับของสินทรัพย์นะครับของหนี้สินนะครับของส่วนของเจ้าของนะครับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับซึ่งแสดงผลการดำเนินงานแล้วก็กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะครับแล้วก็มีงบการเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นการกระทบยอดจากต้นงวดมาปลายงวดนะครับในรายการส่วนของเจ้าของนะครับแล้วก็งบกระแสเงินสดนะครับซึ่งแบ่งตามกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมจัดหาเงินนะครับแล้วก็กิจกรรมลงทุนนะครับนี่ตรงงบการเงินนะครับในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเงินเลยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นนะครับในรายการชี้ที่การเลือกใช้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการเลือกวิธีคำนวณราคาทุนสินค้าคงเหลือแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักนะครับคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรแบบเส้นตรงต่างๆเป็นต้นนะครับก็ต้องเป็นการให้ข้อมูลให้กับคนใช้รู้ว่ากิจการใช้ในรายการชี้ในเรื่องใดนะครับนอกจากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะมีการมาตรฐานบัญชีก็กำหนดไว้นะครับให้มีข้อมูลเพิ่มเติมไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเช่นอะไรบ้างนะครับข้อมูลรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่เรียกว่า RPT Related Party Transaction นะครับอันนี้อยู่ในหน่วยที่การเงินด้วยนะครับอันนี้อยู่ศึกษาในหน่วยที่14นะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นนะครับของรายการการเงินนะครับเช่นเรารู้จักกันดีเป็นข้อมูลในรายงานประจำปีหรือ annual report นะครับในรายงานประจำปีนะครับนักศึกษาจะเห็นมีงบการเงินข้อมูลอื่นนะครับตามประกาศของกลต.นะครับเรื่องหลักเกณฑ์ประจำปีนะครับตอนนี้เรียกว่าแบบ 56-1 วัน report นะครับก็อยู่ในวิชาเนื้อหาวิชานี้เหมือนกันนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่15นะครับกิจกรรมที่ทำในรอบปีเพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะครับส่งเสริมให้มีการคุ้มภายในที่ดีมีประสิทธิผลนะครับอันนี้นะครับอยู่ในตัวรายงานประจำปีนะครับรายงานเพื่อสีนะครับถึงแม้ไม่ใช่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเงินนะครับเป็นแต่ว่าในงานประจำปีเราจะเห็นนะครับเหตุผลก็คือเนื่องจากผู้ใช้งบการเงินต้องการความเชื่อมั่นว่าข้อมูลนั้นถูกต้องตามคุณหรือไม่นะครับกฎหมายจึงกำหนดให้งบการเงินของห้างส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนนะครับนิพนธ์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจิตการร่วมค้านะครับต้องผ่านการตรวจสอบโดยออดิเตอร์ก่อนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนนะครับก่อนที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับอีกรายการนึงที่เป็นข้อมูลนะครับที่มีการเปิดเผยไว้นะครับบทวิเคราะห์และการรายงานของฝ่ายบริหารนะครับหรือ MD&A ย่อมาจาก Management Discussion Analysis นะครับเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจของเขานะครับการวิเคราะห์ผลกระทบแนวโน้มของเศรษฐกิจภาพรวมอุตสาหกรรมหลักๆคือผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็อธิบายโครงสร้างทางการเงินนะครับว่าเงินมาจากไหนในแบบนั้นนั่นการเงินนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการนะครับการหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือรายงานเพื่อความยั่งยืนนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของกิจการนะครับครอบคลุมถึงอธิบายด้านความยั่งยืนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจนะครับที่รู้จักในนาม ESG นะครับ ESG ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โซเชียลสังคมแล้วก็ภายใต้การกับดูแลกิจการนะครับซึ่งรู้จักในนาม ESG นะครับหรือเรียกว่ารายงานความยั่งยืนก็ได้นะครับหลักการเปิดเผยข้อมูลมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับผู้บริหารของกิจการนะครับก็ควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไปนะครับถ้าเปิดมากเกินไปจะกลายเป็นเหมือน information overload นะครับคนอ่านก็ต้องมาศึกษามากขึ้นนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไปจะลดความสำคัญของข้อมูลที่มีความ

น่าสนใจนะครับเพราะในบางเรื่องนะครับในอย่างเช่นหลายๆอย่างก็หน่วยงานกับดูแลก็ออกมาออกกรอบให้ว่าควรเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับนะครับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจควรแสดงเปิดเผยไว้ในงบการเงินมาตรฐานบัญชีออกกฎเกณฑ์ระเบียบมาให้นะครับหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลอื่นอีกที่นอกเหนือแล้วทางการเงินนะครับการเปิดเผยข้อมูลมีหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้างรายละเอียดน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารสูงสุดนะครับนักบัญชีควรตอบคำถาม3ข้อต่อนี้ให้ได้นะครับว่าการเปิดเผยในรายงานการเงินเปิดเพื่อใครกันแน่นะครับใครเป็นคนใช้นะครับข้อมูลรายงานการเงินนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับไปใช้ในการตัดสินใจหรือไปใช้ในการกำกับดูแลต่างๆเหล่านี้นะครับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนั้นควรมีมากน้อยเพียงใดนะครับการตอบคำถามข้างต้นนะครับกรอบแนวคิดเนี่ยก็ให้กำหนดหลักไว้นะครับว่าผู้ใช้หลักคือใครนะครับก็คือกรอบแนวคิดกรอบเก่าไว้ว่าผู้ใช้หลักมี3กลุ่มหลักๆนะคือผู้ลงทุนผู้ให้กู้เจ้าหนี้อื่นนะครับทั้งในปัจจุบันอนาคตนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ทรัพยากรกับกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายหรือถือตราสารทุนการชำระเงินกู้การให้เงินกู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นผู้ใช้เนี่ยมีต้องการข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับแต่บางอย่างมีข้อมูลที่ร่วมกันได้นะครับเพราะนั้นงบการเงินควรตอบสนองความต้องการข้อมูลร่วมกันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าที่กล่าวไว้ในกรอบแนวคิดก็คือถ้าข้อมูลใดในงบการเงินตอบสนองนักลงทุนได้ข้อมูลนั้นก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่นได้เช่นกันนะครับลองดูรูปแบบวิธีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนะครับก็คือการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนะครับนอกจากคำนึงว่าเนื้อหาจะเปิดเผยแล้วนะครับก็จะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันนะครับในการเปิดเผยข้อมูลนะครับดังนี้นะครับเพราะนั้นรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นทั้งลักษณะคุณภาพนะครับเช่นพรรณนาบรรยายเหตุการณ์ต่างๆนะครับหรือเชิงปริมาณนะครับโดยเช่นตัวเลขหรือข้อมูลทางด้านการเงินอื่นๆนะครับโดยการแสดงตัวเลขในงบการเงินก็เป็นการให้ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับส่วนในหมายเหตุนะครับก็มีทั้งเป็นให้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะครับโดยการเปิดเผยข้อมูลก็เอาข้อมูลในงบบัญชีก่อนมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับเพื่อเห็นแนวโน้มนะครับเพราะการเปิดเผยข้อมูลนะครับมีได้หลายวิธีการนะครับก็ขึ้นกับลักษณะของข้อมูลและความสำคัญนะครับอาจจะเปิดเผยเป็นคำศัพท์การแสดงเสนอรายละเอียดใส่ในวงเล็บไว้นะครับข้างตัวเลขนะครับหรืออยู่ในที่เป็นที่นิยมคือในหมายเหตุประกอบงบการเพื่อให้ผู้ทำบัญชีใช้เป็นแนวมาตรฐานเดียวกันนะครับมีการจัดแบ่งหัวข้อในรายละเอียดนะครับเพราะนั้นกรมพัฒน์ได้จัดทำคำชี้แจงในประกาศนะครับฉบับล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกนี่เองนะครับให้ความหมายของรายการย่อแต่ละบรรทัดนะครับแล้วก็มีแบบรายการย่อนะครับแบบ1หรือแบบ5เป็นแนวทางนะครับซึ่งได้ประกาศนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากในเว็บต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้สรุปให้เห็นชัดง่ายๆนะครับดูฝั่งซ้ายมือสุดนะครับเราเห็นผู้จัดทำบัญชีนะครับก็คือมีใครบ้างมีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายตามพ.ร.บ. 2543นะครับกฎหมายบัญชีบ้านเรานะครับมี5แบบนะครับมี5กลุ่มนะครับแล้วก็ทำแบบย่อแบบไหนบ้างนะครับเราดูบางอันก็ได้ครับสมมติเราดูบริษัทจำกัดนะครับก็เป็นงบการเงินย่อแบบ2ทำงบอะไรบ้างเขาทำงบฐานะการเงินเห็นไหมครับท่านดูตรงช่องบรรทัดที่2นะครับทำงบอะไรขาดทุนนะครับอาจจะทำงบอะไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นทางเลือกก็ได้นะครับแล้วทำอะไรอีกครับงบเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับงบที่ไม่ต้องทำนะครับแต่เป็นทางเลือกได้ก็คืองบกระแสเงินสดนะครับแล้วงบการเงินรวมนะครับแน่นอนที่ต้องทำก็คือเปรียบเทียบกับปีก่อนแล้วก็มีการหมายเหตุประกอบการเงินนะครับแต่สังเกตดูในข้อ3บริษัทมหาชนจำกัดนะครับเนื่องจากพี่ผู้ใช้งบกันเยอะนะครับก็ต้องทำงบกระแสเงินสดทำงบการเงินรวมเข้ามาแบบนะครับอันนี้แบบย่อนะครับคำศัพท์และรายละเอียดนะครับอันนี้ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับผู้มีหน้าที่จะทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีบ้านเราพ.ร.บ. 2543นะครับได้แบ่งแบบย่อเป็น5แบบ5แบบนี้ก็คือกลุ่มผู้มีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายนะครับแต่ละท่านนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเผยอีกแบบนึงนอกจากแบบย่อก็คือแสดงข้อมูลในวงเล็บนะครับในวงเล็บเพื่อความชัดเจนสมบูรณ์นะครับดีกว่าไปอ่านได้ชัดนะครับชัดกว่าไปอ่านในหมายเหตุประกอบการเงินซึ่งข้อมูลเยอะแยะนะครับก็ใส่วงเล็บสั้น

นะครับหลังชื่อจะต้องการอธิบายนะครับเพราะนั้นดูตัวอย่างง่ายๆนะครับสินค้าคงเหลือเอาวงเล็บไปเลยแสดงด้วยอะไรราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิได้รับแล้วแต่ราคาต่ำกว่าที่ดินนะครับเปิดเผยไปใส่วงเล็บไว้เลยจำนองเป็นประกันเงินกู้ยืมระยะยาวได้เห็นว่ากิจการมีกรรมสิทธิ์ไม่เต็มในตัวนี้เอาไปค้ำประกันจำนองอยู่ต้นทุนขายไปดูรายละเอียดประกอบที่3สิไม่อยากแสดงรายละเอียดในตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดให้เห็นนะครับนายหมายเหตุเป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบหนึ่งนะครับที่กิจการนำเสนอเพิ่มเติมนะครับเป็นอธิบายที่มาของตัวเลขนะครับมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับว่าตัวเลขมาได้ยังไงทำไมคิดค่าเสื่อมล่ะหมายเหตุของงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนะครับเพราะนั้นข้อมูลในหมายเหตุไม่ควรขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกับข้อมูลในตัวงบการเงินนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับเราจะเห็นอย่างเช่นเกณฑ์ในการทำการเงินนะครับทำตามมาตรฐานชุดไหนชุดใหญ่ชุดเล็กต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับนโยบายเกี่ยวกับการวัดมูลค่านโยบายการบัญชีที่ใช้นะครับซึ่งเราศึกษาในหน่วยนี้เหมือนกันสัญญาข้อตกลงภาระผูกพันสัญญาเช่าโครงการเงินบำนาญหนี้สินอาจเกิดขึ้นคดีความฟ้องร้องก็เปิดเผยในหมายเหตุนะครับจำนวนเงินที่ผูกพันไว้สำหรับจะรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตเช่นมีการลงทุนสร้างโรงงานเหตุการณ์หลังรอบเวลารายงานนะครับก็เป็นข้อมูลที่ควรเปิดเผยในหมายเหตุของการเงินนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดนักสายเห็นงบการเงินนะครับหลังจากงบการเงินก็จะมีหมายเหตุอธิบายไว้นะครับก็อธิบายให้เห็นนะครับอันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับอย่างเช่นหมายเหตุข้อ1พูดถึงข้อมูลทั่วไปนะครับข้อ2เป็นเกณฑ์จัดทํางบการเงินข้อ3นโยบายการบัญชีที่สําคัญอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับข้อ7เป็นสินค้าคงเหลือกำลังราคาทุนแบบไหนนะครับข้อ8ที่ดินอาคารอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรายละเอียดแล้วให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับนอกจากหมายเหตุแล้วก็จะมีงบประกอบกับงบย่อยนะครับเป็นให้รายละเอียดให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือมีรายละเอียดอย่างเช่นข้อมูลส่วนการดำเนินงานงบวิเคราะห์อายุหนี้การเปิดเผยข้อมูลนะครับในงบประกอบนะครับมีตัวอย่างให้เห็นนะครับลองดูนะครับอย่างเช่นบอกว่าลูกหนี้นะครับทั้งสายเห็นในออกหน้างบฐานะการเงินเลยออกยอด15200นะครับคนอ่านก็อยากจะรู้เกิดจากอะไรก็เกิดจากด้วยการค้าหักด้วยค่าผืนผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับก็คือค่าผืนใส่จะศูนย์ในชื่อเดิมนั่นแหละหักมาปุ๊บมีลูกหนี้อื่นเท่าไหร่นะครับหรือว่าแยกตามอายุหนี้ดูว่าสถานะหนี้เป็นยังไงทีแล้วเอจจิ้งเอามาไปให้รายละเอียดก็ให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าเอจจิ้งลูกหนี้เนี่ยโหแบบมากกว่า1ปีขึ้นไปทั้งเยอะนะครับสถานะลูกหนี้ก็อาจจะไม่ดีนักแบบนะครับงบย่อยก็ให้ข้อมูลรายละเอียดนะครับนะครับรายละเอียดออกมาเช่นสินค้าประกอบด้วยอะไรบ้างธุรกิจผลิตมีสินค้าเสร็จรูปฟินิชกู๊ดงานระหว่างผลิตแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดประกอบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับสินค้าสำเร็จรูปนะครับออกหน้างบด้วยยอด290000ก็มีรายละเอียดบอกประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปฟินิชกู๊ดสินค้าระหว่างผลิตหัวข้อนี้นะครับอธิบายถึงความหมายวัตถุประสงค์แล้วนโยบายการบัญชีที่ควรเปิดเผยนะครับนโยบายการบัญชีคืออะไรคือหลักการโดยเฉพาะนะครับหลักการที่เกิดขึ้นมานะครับหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ถือปฏิบัติขึ้นมาวิธีที่ใช้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการเราเลือกคำนวณราคาทุนสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อนเนี่ยแบบเพราะมันสะท้อนฐานะการเงินดีที่สุดลักษณะของตัวสินค้าดีที่สุดก็คือหลักการจริงรองทั่วไปนะครับที่เราเลือกใช้มานะครับเพราะนั้นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีนะครับผู้บริหารต้องพิจารณาว่าเปิดเผยเนี่ยทำให้คนเข้าใจงบการเงินมากขึ้นไหมครับจะเปิดอะไรบ้างเช่นเกณฑ์ได้การทำงบการเงินรวมนะครับการเป็นต้นทุนการกู้ยืมประมาณการหนี้สินต่างๆเหล่านี้นะครับอธิบายนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับที่การเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวอย่างที่ในเอกสารประกอบคำสอนทั้งสามคือ 12.4 นะครับก็จะมีพูดถึงอย่างเช่นข้อแรกเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินนะครับทำตามเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ออกโดยไหนออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีนะครับเงินสดประกอบด้วยอะไรบ้างนี่การค้าแสดงด้วยยอดอะไรนะครับราคาทุนหักค่าเผื่อผลการดูด้านเครดิตจะเกิดขึ้นนะครับ PPEproperty plant equipment ที่ดาวอุปกรณ์นะครับคำนวณราคาทุนนะนะครับแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาแบบไหนนะต่างๆเหล่านี้นะครับรายได้รับรู้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เปิดเผยอยู่ในนโยบายการบัญชีนะครับที่เป็นอยู่ในหมายเหตุประกอบ

การเงินนะครับก็นี่เป็นรายละเอียดนะครับรูปรายละเอียดที่เป็นตัวงบยอดงวดหน้าก็เอามาหักออกนะครับนะครับอันนี้ครับนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนี่สินอาจเกิดขึ้นนะครับ contingent liability มีภาระผูกพันอะไรบ้างนะครับนะครับเป็นข้อมูลที่นำเสนอให้กับคนอ่านงบการเงินให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับในเกณฑ์จัดทำงบการเงินนะครับเราจะเห็นที่เปิดเผยอยู่นะครับในบ้านเราท่านทราบอยู่แล้วมีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับคือชุดที่สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับที่อิงตามมาตรฐานระหว่างประเทศอีกชุดหนึ่งก็คือชุดเล็ก NPIE ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะก็มีมาตรฐานอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะครับครับนี่เป็นตัวอย่างที่เปิดเผยเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินนะว่าทำตามมาตรฐานชุดไหนนะครับอันนี้นะครับข้อมูลทั่วไปที่มีการเปิดเผยในหมายเหตุนะครับก็เปิดเผยภูมิลำเนาฐานะทางกฎหมายลักษณะการดำเนินกิจกรรมนะครับชื่อบริษัทใหญ่นะครับของชื่อบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับข้อมูลทั่วไปบริษัทเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นในประเทศไทยที่อยู่ที่ไหนจดทะเบียนกับหลักทรัพย์เมื่อไหร่นะครับทำธุรกิจประเภทไหนนะครับอันนี้ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับอันนี้นะครับการเปลี่ยนทางบัญชีนะครับเป็นการเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธี1สู่วิธี1นะครับจากแก๊ป1สู่แก๊ป2นะครับเพราะนั้นในทางบัญชีเองเราก็ทราบอยู่แล้วต้องมีการหาผลสะสมมาไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดเรียกว่าปรับย้อนหลังนะครับถ้าเปลี่ยนในใบการบัญชีนะครับเพราะนั้นนอกจากหาผลสะสมแล้วนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงินด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับบริษัทเปลี่ยนวิธีคำนวณราคาทุนจากไฟโฟเป็นถั่วเฉลี่ยของน้ำหนักเนื่องจากอะไรวิธีถั่วเฉลี่ยใหผลงานที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ปรับปรุงผลสะสมมานะครับไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดนะครับอันนี้นักศึกษาได้เรียนในวิชารายวิชาบัญชีชั้นสูงนะครับมีการหาผลสะสมนะครับแล้วก็ต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุด้วยนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนประมาณการก็คือเปลี่ยนการได้มาซึ่งตัวเลขนะครับเปลี่ยนประมาณการเปลี่ยนยุทธการใช้งานเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมีการไปปรับย้อนหลังอะไรนะครับก็หาผลไม่ต้องหาผลสะสมใดทั้งสิ้นนะครับมีการเปิดเผยในหมายเหตุนะครับอันนี้ทางบัญชีเราบอกใช้วิธีเปลี่ยนเป็นต้นไปไม่ต้องไปแก้ของเก่าเลยนะครับตรงนี้ก็เปิดเป็นหมายเหตุอันนี้บริษัทเปลี่ยนวิธีประมาณการคิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์จากเส้นตรงเป็นวิธีใหม่เป็นอายุการใช้งานใหม่นะครับจาก10ปีเป็น15ปีนะครับทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงไปทั้งนี้เนี่ย 570,000 บาทก็เปิดไปคนอ่านรู้หน่อยนะครับตรงนี้นะครับอีกรายการหนึ่งเป็นข้อพิจารณาสำคัญนะครับจากผิดแก้เป็นถูกนะครับทางบัญชีบอกจากนันแก๊ปมาเป็นแก๊ปนะครับอย่างเช่นลืมคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรมาแล้วมาเจอในปีนี้นะครับทางบัญชีบอกทำยังไงหาผลสะสมมาสิแล้วไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดบัญชีเรียกว่าปรับย้อนหลังนะครับก็ต้องมาเปิดเผยหมายเหตุด้วยนะคนผู้ใช้ได้เข้าใจว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญอะไรบ้างนะครับเนี่ยเป็นเห็นไหมครับนี่กำไรสมต้นงวด 44,000 นะครับมีใกล้ข้อผิดพลาดที่ลืมคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรมา5,550,000นะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่เป็นการเปิดเผยนะครับอีกเรื่องนึงที่เราควรรู้จักในหน่วยนี้ที่สำคัญคือเหตุการณ์หลังระยะเวลารายงานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่งบฐานะการเงินนะครับสมมติกิจการปิด31ธันวาคมนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่รับอนุมัติให้ออกงบการเงินนะครับอันที่ออกอนุมัติก็คือวันที่งบการเงินได้รับอนุมัติออกมาให้มีการเผยแพร่ออกสู่บุคคลภายนอกต่างๆเหล่านี้นะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการ

0: โรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะ
3: ก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
4: จะไกลแค่ไหน
5: จะไกลแค่ไหน
4: จะคว้าชัย
6: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
8: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษานะครับในหน่วยที่5กันนะครับในเรื่องของปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นตอนอยู่3ตอนด้วยกันนะครับโดยในเนื้อหานะครับในตอนที่1นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั้นนะมันมีประเด็นอะไรอยู่บ้างนะครับโดยเราก็จะดูลักษณะนะครับความสำคัญนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงสาเหตุหรือผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับในตอนที่1นะครับส่วนตอนที่2ตอนที่3เราก็จะพูดในเรื่องของการตรวจสอบนะครับรวมถึงการแก้ปัญหากันนะครับส่วนตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าลักษณะความสำคัญนะครับของตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรนะครับโดยตามหลักการแล้วนะครับตามถ้าเราศึกษามาจากหน่วยที่4นะครับปัญหาตัวแปรอิสระกันนะครับมันจะมีข้อสมมติฐานอยู่นะครับหนึ่งในข้อสมมติฐานนั้นนะครับจะต้องมีกล่าวไว้ว่านะครับว่าตัวแปรอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะถ้ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะไม่สามารถประมาณการค่าสมมติของสมการถดถอยได้นะครับโดยการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งจึงเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมเราจะต้องมีข้อสมมติฐานนี้เกิดขึ้นถ้าเรามันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันจะไม่สามารถประมาณค่าได้นั่นเอง

นะครับโดยหลักการนะครับเรามาลองพิจารณากันดูนะครับว่าสมการนะครับถดถอยนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไว้หน้าสไลด์นี้นะครับสมมุติว่าเรามีตัวแปรอิสระนะครับมีอยู่หลายตัวแปรด้วยกันนะครับตัวแปรอิสระทางขวามือนะครับมีตั้งแต่ x1 x2 x3 จนถึง xk ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันตัวแปรอิสระทางขวามือนะครับมันจะไม่มีความสัมพันธ์กันเองนะครับพิจารณาได้จากอะไรนะครับเราพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวแปรอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับมันมีตัวแปรอยู่ x1 กับ x2 แล้วกันนะมีอยู่2ตัวถ้าความสัมพันธ์นะครับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวแปร x1 กับ x2 เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์มันจะมีค่าเท่ากับ1นะครับหรือในทางตรงกันข้ามถ้าตัวแปรนะครับ x1 กับ x2 เนี่ยนะครับไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกันเลยนะก็จะเท่ากับ0ดังนั้นนะครับถ้ามันเป็น1หรือเป็น0เนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้เกิดความสัมพันธ์กันเองนะหรืออาจจะไม่สามารถประมาณค่าได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันจะมีค่าช่วงระหว่างอยู่0ถึง1นะครับนะซึ่งเราก็ต้องพิจารณากันดูนะครับว่าไอ้ตัวแปรเนี่ย x1 x2 นะครับหรืออาจจะเป็นคู่อื่นๆก็ได้นะครับ x2 x3 นะหรือ x3 x4 อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องจับดูทีละคู่นะว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยนะครับลักษณะนะครับถ้ามันมีนะครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรบ้างนะครับถ้ามันเท่ากับ0เลยหรือเท่ากับ1เนี่ยโอกาสมันก็เกิดขึ้นได้แต่ค่อนข้างจะยากนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่านะครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นมานะครับปัญหานี้เกิดขึ้นมานะครับค่าพารามิเตอร์นะครับหรือค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเนี่ยจะไม่สามารถประมาณอยู่กับตัวแปรที่เรานำมาพิจารณานะนำมาศึกษาซึ่งก็อาจจะมีมากนะบางตัวก็อาจจะมีน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีเรื่องของตัวแปรของรายได้นะกับการออมเวลานะเราทำงานมาใช่ไหมครับเราก็จะมีรายได้เกิดขึ้นส่วนแบ่งหนึ่งนะครับเราก็เอาไปใช้จ่ายการบริโภครวมถึงเอาไปออมด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยการออมมันก็จะมากขึ้นทิศทางมันก็จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของตัวแปรเนี่ยสองตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะครับหรืออาจจะเป็นอีกประเด็นนึงก็ได้นะครับตัวแปรอย่างเช่นเรื่องของรายรับนะครับรายรับกับของจำนวนพนักงานบริษัทองค์กรใดนะครับที่มีกิจการนะครับการทำธุรกิจและประสบความสำเร็จนะครับมีกำไรมากบางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาจจะต้องจ้างพนักงานมากขึ้นนะครับรายรับมากขึ้นนะก็ต้องอาจจะขยายกิจการเพิ่มจำนวนแรงงานนะการเพิ่มเนี้ยนะครับมันก็จะอาจจะทำให้สอดคล้องนะครับไปในทิศทางเดียวกันความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวแปรเนี้ยมันก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าตัวแปรอะไรบ้างนะครับมันอาจจะมีความสัมพันธ์กันแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเราสามารถเช็คได้นะตรวจสอบได้นะครับจากการเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะเอามาทำการตรวจสอบกันดูนะครับโดยการใช้โปรแกรมนั่นเองนะครับอย่างกรณีนี้นะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ในบนสไลด์นะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือ perfect เลยนะครับก็มีค่าอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้มีค่าเท่ากับ1ก็สังเกตได้นะครับว่าตัวแปรที่อาจารย์เอามาใช้นี่นะครับมีอยู่2ตัวแปรเนาะจับคู่กันแล้วนะครับมีตัวแปรของ x1 กับ x2 นะครับก็สังเกตดูนะครับว่าตัวแปรนะครับ x1 เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับสังเกตดูนะครับว่าสมมติตัวแปร x2 นะครับในตัวอย่างที่1เนี่ยมีค่าเท่ากับ10นะครับความสัมพันธ์ของ x1 ก็เท่ากับ30นะครับ15นะครับ x1 ก็ได้เท่ากับ45นะครับ x2 เท่ากับ18นะ x1 ก็คือ54สังเกตดูนะครับว่ามันเกิดลักษณะคือ3เท่านั่นเองนะครับ x1 นะครับเกิดจาก3คูณกับ x2 นั่นเองแบบนี้นะครับกรณีแบบนี้นะมันก็จะเป็นกรณีที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์เนาะนะครับมันลักษณะคือแบบเป๊ะเลยเนาะคูณ3เข้าไปได้เท่าไหร่ก็ออกมาตามนั้นนะอย่างกรณีแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างแบบไม่สมบูรณ์ล่ะนะครับอย่างกรณีถ้าเป็นความสัมพันธ์นะครับของตัวแปรอิสระนะครับมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์เนี่ยหรือ imperfect เนี่ยนะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีค่าความคลาดเคลื่อนนะครับเกิดขึ้นนะโดยตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเรามีตัว v นะครับตัว v เกิดขึ้นเนาะนะครับ x1 นะครับเกิดจาก

อะไรครับเกิดจาก3คูณด้วย x 2บวกด้วย v นะครับ v ตรงนี้ก็อาจจะเป็นค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันไม่เป๊ะเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะอย่างกรณีนี้นะครับถ้าสมมุติว่านะครับ x 2เท่ากับ10นะครับนะแล้วก็ x 1คือ30แต่มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะครับก็คือ2ก็สังเกตนะครับว่าความสัมพันธ์นะครับมันแทบจะไม่อยู่นะครับบนเส้นเลยนะครับมันก็อาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนอาจจะเป็นบวกนะครับบวกก็คืออยู่เหนือเส้นนะหรือว่าลบก็อยู่ใต้เส้นก็นี่แบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเจอกันเยอะนะครับในการทำเรื่องของสมการถดถอยนะครับสมการถดถอยโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับซึ่งก็จะเจอกันเยอะนะครับก็กรณีแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบกันนั้นให้เห็นนะครับเวลาเราไปทดสอบในโปรแกรม Gretel เนี่ยเราสามารถนะครับตรวจสอบมันได้อย่างไรนะครับโดยอาจารย์จะมีตัวอย่างนะครับอย่างกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราดูในหนังสือเนาะในหน่วยที่5ตัวอย่างที่ 5.3 นะครับเราจะมาตรวจสอบกันดูนะครับว่าการบริโภคนะครับของครัวครับมีบางคนเก็บสินทรัพย์อะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยนะมันก็จะคือตัว WI นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับนักศึกษาสามารถนะครับทำตามได้เลยเนาะโดยตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างมีอยู่10ครัวเรือนนะครับนะตัวเลขมันก็จะมีอยู่ในตารางนะครับนักศึกษาสามารถกรอกนะนำไปใช้ในโปรแกรม Gretel ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูนะครับว่าตัวแปรเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับโดยใช้โปรแกรม Gretel นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถนะครับนำไปนะครับเข้าโปรแกรมได้นะครับซึ่งในนะครับสไลด์นะครับอาจารย์ก็มีตัวอย่างให้ละนะครับในโปรแกรม Gretel นะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามีข้อมูลนะครับนะครับข้อมูลอยู่3ตัวด้วยกันนะครับนะครับมีตัวอย่างนะครับข้อมูล C นะครับนะครับมี C นะครับมี YI เนาะแล้วก็มี WI นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำการตรวจสอบให้ดูนะครับว่าข้อมูลเนี่ยนะครับตัวแปรอิสระนะครับโดยเฉพาะ YI กับ WI เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะทำการสาธิตให้ดูนะครับโดยนักศึกษานะครับสามารถนะครับโดยใช้เลือกคำสั่งอะไรนะครับนักศึกษาสามารถใช้เลือกคำสั่งนะครับโดยกดคำว่านะครับเอาไปที่ก็เลือกคำว่า correlation matrix นะครับซึ่งจะเป็นการตรวจสอบดูนะครับว่าตัวแปรอิสระเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับนักศึกษาสามารถกดเลือกได้เลยนะอาจารย์ขอกด correlation matrix นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าให้เอาตัวแปรอะไรเข้าไปบ้างนะครับเราจะเช็คอะไรบ้างนะครับก็ลองกดหมดเลยนะครับอาจารย์ขอเอาตัวแปรทั้ง3ตัวเนี่ยเข้าไปเลยนะครับเลือก3ตัวแล้วก็ add มันเข้าไปนะครับกดลูกศรสีเขียวแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าตัวแปรเนี่ยมันก็จะเช็คแล้วนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะ correlation มากน้อยแค่ไหนนะครับก็สังเกตนะครับว่าเราสังเกตตัวแปรอิสระนะครับก็คือจับคู่กันนั่นเองก็คือตัว yi กับ wi นะครับ yi กับ wi นะครับซึ่งลองสังเกตดูนะครับเนี่ยตัว yi ก็อยู่ตรงนี้เนาะ wi ก็ตรงนี้นะครับจับคู่กันแล้วนะครับมันคือ0.9812ก็เกือบ1เลยนะครับใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกไปแล้วนะว่าถ้ามันเกือบ1ก็แสดงว่าเกือบเป็น perfect หรือสมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้น 0.9812 เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแสดงว่าตัวแปรนี้นะครับ WI กับ YI เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลทำให้การรันสมการนะครับสมการถดถอยของเรานั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นนะครับนี่อันนี้นะครับคือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับในการเช็คดูว่าตัวแปรคู่ไหนมีความสัมพันธ์กันมากน้อยอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีของนักศึกษาถ้าทำข้อมูลขึ้นมานะครับโอเคนะครับเราพอรู้วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้นะครับมันก็อาจจะเกิดผลกระทบได้นะสาเหตุที่ทำให้มีการตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับก็คือการประมาณค่านะครับยังคงเป็นไปได้อยู่นะครับยังมีคุณสมบัติไม่เอียงนะครับเพียงแต่ว่านะครับถ้ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วนะครับค่าความแปรปรวนนะครับกับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเนี่ยมันจะ

งขึ้นนะครับเมื่อสูงขึ้นแล้วนะครับมันจะส่งผลอะไรนะครับมันก็จะส่งผลทำให้การคำนวณค่า t statistic นะครับค่า t stat ของเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งเราเรียนกันมาในบทก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีค่าต่ำเกินไปนะครับส่งผลทำให้ตัวแปรนั้นนะครับไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุผลนะครับส่งผลกระทบได้นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วการประมาณค่าหรือการทำรันสมการถดถอยก็อาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้นะครับนะส่วนประเด็นอื่นมีอะไรบ้างนะครับผลกระทบนะครับก็อาจจะ990.98เลยก็ถือว่าสูงมากนะครับแต่ค่านัยยะสำคัญทางสถิติเนี่ยบางตัวนะครับของตัวแปรอิสระบางตัวนั้นไม่มีนะครับก็อาจจะทำให้สมการนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงนะครับทิศทางความสัมพันธ์นะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับโมเดลของเราเวลาเราทำการทดสอบเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดให้เป็นไปตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะครับเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับตัวแปรอาจจะมีทิศทางความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับถ้าสมมติว่าเราเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะขาดความแม่นยำใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราอาจจะเพิ่มตัวแปรนะครับหรือเพิ่มตัวอย่างของข้อมูลเข้าไปนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวแปรนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นการประมาณค่าก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราเพิ่มหรือลดจำนวนตัวอย่างลงไปนะครับอันนี้ก็คือผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับที่เวลาถ้าเกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นนะครับในตอนที่หนึ่งนี้นะครับเราก็จะดูลักษณะการตรวจสอบนะว่าตัวแปรคู่ไหนมีความสัมพันธ์กันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็นักศึกษาลองสามารถตรวจสอบดูได้ตามที่อาจารย์ได้สรุปนะครับครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในตอนที่2กันต่อนะครับในเรื่องของการตรวจสอบตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับโดยวิธีการตรวจสอบนั้นนะครับมันจะมีวิธีการใดบ้างนะครับเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับโดยวิธีการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3กรณีด้วยกันนะครับถ้าเราจะพิจารณาเอาที่สะดวกที่สุดนะครับเบื้องต้นนะครับก็เป็นวิธีการที่1นะครับก็คือการเช็คดูว่าค่า r สแควร์ของเรานั้นมีค่าสูงไปไหมนะครับรวมถึงนะครับตัวแปรต่างๆเนี่ยบางตัวนั้นไม่มีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้วิธีแบบนี้นะครับเมื่อเรารันสมการมาแล้วนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมนะครับหรือวิธีการคำนวณอะไรต่างๆเราก็สามารถเช็คได้นะครับโดยการพิจารณาจากค่าเหล่านี้นั่นเองนะครับก็สังเกตได้นะครับว่าถ้าค่า r สแควร์นั้นมีค่ามากกว่า 0.8 ขึ้นไปเนี่ยและตัวแปรอิสระนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันแบบนี้โอกาสก็แสดงว่านะครับเกิดปัญหาได้นะครับตัวแปรนั้นไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งก็ส่งผลได้นั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็คือวิธีการตรวจสอบโดยการใช้โปรแกรมนะครับก็คือดูเรื่องของ correlation metric นะครับพิจารณาดูนะครับว่าตัวแปรคู่ไหนนะครับเราจับคู่กันเนาะนะครับตัวแปรอิสระทางขวามือมีหลายตัวเนาะเราก็ทำการจับคู่กันดูนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่าคู่ไหนนะครับมีความสัมพันธ์นะครับหรือว่ามีสหสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 0.8 คู่นั้นก็โอกาสจะมีความสัมพันธ์กันเองนั่นเองนะครับวิธีนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ inflation factor นะครับอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับการพิจารณาดูว่าค่า VAF นั้นมีค่ามากน้อยแค่ไหนเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าถ้ามันมีค่ามากกว่า10ก็แสดงว่าอาจจะเกิดปัญหานะครับวิธีการตรวจสอบของการทำ VAF นี้นะครับโปรแกรม Gettle ก็มีความสะดวกสบายอยู่นะครับรันสมการปกตินี่แหละนะครับสมการ regression นะครับโดยนะครับเราจะเอาตัวแปรนะครับที่เราเป็นตัวแปรอิสระเนี่ยนะครับเรามาอยู่ทั้ง1นะครับให้มันเป็นตัวแปรตามแล้วก็รันตัวแปรที่เหลือไปนะครับ x2 x3 x4 นะครับหรือนะครับถ้าเรามีหลายตัวแปรนะเอา x2 เนาะ x2 มาเป็นตัวแปรตามแล้วเราก็เอา x1 x3 x4 x5 นะครับมาเป็นตัวแปรอิสระเราก็รันไปแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเรารันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่า r square ปรากฏขึ้นนะครับเราก็จะนำค่า r square นะครับของแต่ละตัวแปรเนี่ยมาเข้าสูตรนี้

นะครับเข้าสูตรการหา VIF นะครับซึ่งก็คือ1ส่วนด้วย1ลบ R square J J ในที่นี้ก็คือตัวแปรอย่างเรารัน X1 เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับนะมันก็จะมีค่า R square เกิดขึ้นก็เอามาแทนค่าในนี้รันมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีค่า R square เกิดขึ้นนะเราก็เอามาเข้าสูตรนี้นะครับเราก็จะสามารถค่า VIF ของตัวแปร X2 นั้นได้นะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้นะครับเราก็สามารถทำโดยการใช้โปรแกรม Gettle นะครับเป็นการตรวจสอบดูนะว่าตัวแปรคู่ไหนนะครับมีค่ามากกว่า10มันก็จะแสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กันเองนะครับโดยอาจารย์จะทำการทดสอบดูนะครับโดยการใช้โปรแกรม Gettle นะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีความสัมพันธ์นะครับมีอยู่10นะครับ10โครเรือนและมีตัวแปรอยู่3ตัวนะครับกำหนดให้โครเรือนของเรานะครับการบริโภคนะครับขึ้นอยู่กับรายได้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์แล้วก็ H ก็คือจำนวนของสมาชิกในโครเรือนนะครับเราจะมาทำการตรวจสอบกันดูนะครับโดยใช้โปรแกรมนะว่ามันมีปัญหาอย่างไรข้อมูลก็มีอยู่ในหนังสือนะครับนักศึกษาสามารถใช้ได้นะครับในตัวอย่างนี้เลยในการทดสอบนะครับนะเราก็จะมาลองทดสอบกันดูนะครับการทดสอบโดยใช้โปรแกรมเนาะนะครับเรามาทำการทดสอบโดย correlation matrix กันก่อนนะครับว่าตัวแปรทั้ง3 4ตัวเนี้ยนะครับมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้นักศึกษากดคำว่า view เนาะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กดคำว่านะครับ correlation matrix นะครับแล้วเราก็เลือกตัวแปรทั้งหมดเลยนะครับเลือกตัวแปรทั้งหมดเข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าคู่ไหนนะครับมีตัวแปรเกินมากกว่า 0.8 บ้างนะครับก็สังเกตนะครับว่าดูเรื่องของการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับโดยก็จะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่5นั่นเองนะครับโดยครั้งก่อนนะครับเราทราบแล้วนะครับว่าตัวแปรนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในตอนที่แล้วดังนั้นนะครับมันก็จะมีแนวทางแก้ไขเกิดขึ้นนะครับว่าเราจะใช้วิธีการใดบ้างนะครับในการแก้บางครั้งบางคราวนะครับก็อาจจะไม่ต้องทำการแก้ไขเพราะว่าการแก้ไขใดๆบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะเราแก้ปัญหานี้ได้มันก็จะมีปัญหาอื่นนะครับในประเด็นอื่นๆที่นักศึกษาได้เรียนมาในบทอื่นๆนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ปัญหามันเพิ่มมากขึ้นนะครับสองนะครับว่าตัวแปรนะครับคู่นั้นนะครับมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่านะครับถ้าเราจะตัดแล้วนะครับมันจะต้องมีอิทธิพลนะครับกับตัวแปรตามน้อยที่สุดนะครับหรือว่ามีการผิดเพี้ยนไปจากโมเดลหรือจากการสมการที่เรากำหนดไว้นะครับให้มันเป็นไปตามทฤษฎีต่างนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันก็อาจจะทำให้ข้อมูลขนาดตัวอย่างนั้น sample ที่เรามาใช้นั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับความผันผวนนะครับความอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้สมการนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่4นะครับก็อาจจะทำการปรับนะครับปรับรูปแบบของสมการเอานะครับตัวแปรนะครับก็เราเรียกว่าอาจจะมาทำการหาการบวกตัวแปรนะครับดูปฏิสัมพันธ์กันนะครับทำอินเตอร์แอคชั่นกันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีแนวทางในการแก้ไขข้อมูลนะครับตัวแปรทำให้มันดีขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาลองตรวจสอบกันดูนะครับโดยการใช้โปรแกรม Gettle กันนะครับว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเราจะสามารถใช้แนวทางอะไรบ้างในการแก้ไขซึ่งอาจารย์ก็จะใช้ตัวอย่างเดิมนะครับตัวอย่างกับตอนที่2เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเอามาใช้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการบริโภคนะครับเหมือนเดิมนะครับโดยเราก็จะต้องทำการรันสมการขึ้นมานะครับรันสมการขึ้นมาแล้วเราจะทดสอบอย่างไรนะครับซึ่งเราทราบมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะว่าตัวแปรโดยเฉพาะ yi กับ wi มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะสูงไม่ว่าจะทำการทดสอบจาก correlation matrix นะครับหรือว่าทำการทดสอบจากค่า vif นะครับซึ่งมันก็สูงทั้งคู่ดังนั้นนะครับวิธีการแนวทางนะครับอาจารย์จะทำอย่างไรนะก็ลองตัดนะครับตัวแปรของ wi ออกไปนะเพราะว่ามันอาจจะมีความสัมพันธ์กันเยอะใช่ไหมครับเรื่องของรายได้นะครับ y คือรายได้WI คือสินทรัพย์

0: ครัวเรือนก็อาจจะลองตัดดูนะครับซึ่งผลการตัดไปก็ทำให้สมการถดถอยนั้นดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับในตัวของโปรแกรม Gettle นะครับนะอันนี้คือโปรแกรม Gettle นะครับที่เรารันสมการเบื้องต้นเลยนะครับที่มีข้อมูลทุกอย่างครบนะครับไม่ว่าเป็น yi wi แล้วก็ hi แล้วเราก็ทำการทดสอบไปแล้วนะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวแปรของyi กับ wi มีความสัมพันธ์กันสูงเลยดังนั้นนะครับอาจารย์ลองทำการทดสอบดูนะครับโดยการตัดตัวแปร yi ออกไปนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราก็รันสมการขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับรันสมการขึ้นมาใหม่โดยการใช้โปรแกรม Gettle เนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ตัว wi เข้าไปนะเราก็เลือกนะครับ ci คือการบริโภคเนื้อเป็นตัวแปรตามนะครับแล้วก็ yi นะครับแล้วก็ตัดนะครับไม่ต้องใส่เข้าไปเนอะตัว wi ก็มีแค่2ตัวแปรนะครับตัวแปรอิสระคือ yi กับ hi yi คือการรายได้นะครับของครัวเรือน hi คือจำนวนสมาชิกในครัวเรือนนะครับแล้วก็กดโอเคเกิดขึ้นก็สังเกตนะครับว่าตัวแปรนั้นครับนะตัวแปรทั้ง yi กับ hi นั้นครับมีระดับในทางสถิติที่ดีขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถเช็คได้จากค่า p value นั่นเองเนอะถ้ามันมีนัยยะสำคัญนะครับโปรแกรมมันก็จะขึ้นดาวให้นะครับ2ดาวก็มีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่นะครับ 95% เนาะ3ดาวก็ 99% นะครับก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะทำการตรวจสอบค่า VIF อีกรอบนึงก็ได้นะครับ VIF ว่ามันมีค่ามากกว่า10หรือเปล่านะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้นักศึกษากดคำว่า analysis เนาะกด analysis แล้วก็กดคำว่า collinearity นะครับเราก็จะสามารถเช็คค่า VIF ได้นะครับว่ามีค่าเกินกว่า10มั้ยก็สังเกตนะครับว่าค่าเนี่ยครับ variance infection factor เนี่ยนะที่โปรแกรมมันบอกไว้ให้เลยด้านบนนะครับค่า yi เป็นเท่าไหร่ hi เป็นเท่าไหร่ก็สังเกตได้ค่าว่ามีค่าเท่ากับ1กว่านั่นเองก็แสดงว่าปัญหานะครับตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั้นไม่มีแล้วในโมเดลนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีแนวทางหนึ่งนะครับที่เราอาจจะสามารถทำการทดสอบได้นะครับวิธีนี้นะครับก็สามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้นสำหรับในการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั่นเองครับ
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์02504-8196-8โทรศัพท์02503-3571อีเมล ecoffice@stu.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์www.stu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02-982-9700
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
5: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ศึกษาต่อนะครับในหัวข้อเรื่องความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า heteroscedastic city นะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าตอนที่1เนี่ยเราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยมารู้จักว่า heteroscedastic city เนี่ยคืออะไรนะครับจากสมมุตินะฮะของ classical linear regression นะครับที่ว่าไอ้ตัวแปร u ตัวแปรสุ่ม uj ui เนี่ยต้องเป็น homoscedastic city นะครับหรือเขียนได้ว่า variant ของ ui เมื่อกำหนดให้x2i x3i ไปจนถึง xki เนี่ยเป็นค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับซิกมากำลัง2นะครับตรงนี้ก็หมายความว่าไม่ว่าตัวแปรอิสระ x2 x3 ไปจนถึง xk เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยความแปรปรวนของคืออะไรฮะไอตัวความแปรปรวนของ ui เนี่ยมีค่าไม่คงที่นะครับมีค่าไม่คงที่เราสามารถจะเขียนได้ว่าไอตรงนี้ต้องมีตัว i เพิ่มตรงนี้ต้องมีตัว i เพิ่มนะฮะก็คือความแปรปรวนของ ui ไม่มีค่าไม่คงที่เรียกว่า heteroscedastic city เขียนแทนด้วย variant ของ ui เมื่อกำหนดให้ x2i x3i ไปจนถึง xki เนี่ยมีค่าเท่ากับซิกมากำลัง2แล้วต้องมีห้อยด้วย i นะครับโดยที่ i เท่ากับ1ถึง n หมายความว่าไม่ว่าตัวแปรอิสระ x2i เนี่ยขอกำหนดให้เป็นรายจ่ายเพื่อการบริโภคของตัวอย่างที่ i แล้วก็ xj ก็คือรายได้ของตัวอย่างที่ i แล้วก็ ui ก็คือตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนของตัวอย่างที่ i นะครับแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ว่านะฮะไอตัวความแปรปรวนของไอตัว ui นะครับเมื่อกำหนดให้ตัวแปรอิสระ xi มีค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความแปรปรวนของตัวแปลตาม yi นะครับเมื่อกำหนดให้ x เนี่ยมีค่าใดค่าหนึ่งนะฮะเรามาดูนะฮะว่าถ้าผมสมมติว่าการเก็บข้อมูลในจังหวัดหนึ่งนะฮะพบว่าผู้บริโภคในจังหวัดนั้นเนี่ยเมื่อมีรายได้สูงขึ้นจะมีความแปรปรวนในรายจ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันสะท้อนว่าไอ้ความแปรปรวนของไอ้ UI ตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าตัวเนี้ยเกิดปัญหา heteroscedastic city เกิดขึ้นคือความแปรปรวนเนี่ยมันไม่ได้คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามรายได้นะครับเรามาศึกษาไอ้ตัวความแปรปรวนของ U ที่มันไม่คงที่เพราะว่ามันจะส่งผลอะไรนะครับขอให้เราพิจารณาแบบจำลองสมการถดถอยเชิงพหุนะครับมีตัวแปรอิสระตั้งแต่ x2 x3 ไปจนถึง xk นะครับจากการใช้วิธีกำลัง2น้อยที่สุดนะครับเราจะได้สมการถดถอยที่เขียนดังสมการข้างล่างนี้นะฮะคือ yi เท่ากับ b1 บวก b2 x2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง bk xk แล้วก็บวกด้วย e นะฮะอันนี้ก็คงคุ้นเคยจากโมดูลก่อนหน้านี้นะครับแล้วทีนี้ในสมการ 9.4 เมื่อครู่นี้นะฮะตราบใดที่สมการ 9.4 นะครับมีคุณสมบัติค่าเฉลี่ยของไอตัว u เมื่อกำหนดให้ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยเท่ากับ0นะครับเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าในสมการ 9.4 จะเกิด heteroscedastic city นะครับเราจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้ตัวประมาณค่าด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดไอ้ตัว b1 b2 ไปจนถึง bk มีความไม่เอ็นเอียงก็คือเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ expected value ของ b1 เท่ากับเบต้า1ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึง expected error นะครับเมื่อเกิด heteroscedastic city นะฮะการคำนวณค่าสถิติ t star ก็จะต้องใช้ไอ้ตัว hetero robust standard error นะครับตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นตัว SE ในวงเล็บที่เป็นวงเล็บปกติเนี่ยก็คือ standard error

ขึ้นนะฮะซึ่งค่าที่ได้ก็คือ 0.36 นะครับส่วนค่าวิกฤตที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 การทดสอบเป็น2หางก็จะได้ค่าวิกฤตที่ 1.96 แล้วก็มีทั้ง2ฝั่งจากตัวนี้เราจะทำให้เราสรุปได้ว่าเราจะสรุปตามสมมติฐานหลักเพราะฉะนั้น เราจะต้องทราบนะครับว่าความแปรปรวนของ U ในแบบจำลองของเราเนี่ยคงที่หรือเปล่าไม่ฉะนั้นเนี่ยจะทำให้การสรุปผลการทดสอบของเราเนี่ยผิดพลาดได้แล้วก็เราควรจะใช้ค่า heterorobusty star ในการทดสอบสมมติฐานนะครับเมื่อแบบจำลองของเราเกิด heteroskedasticity นะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ใช้เนี่ยควรมีขนาดใหญ่ไม่ฉะนั้นเนี่ย heterorobusty star เนี่ยจะไม่มีการแจกแจงแบบ T ไม่สามารถจะหาค่าได้จากตาราง T หาค่าวิกฤตได้จากตาราง T ครับแล้วทีนี้การทดสอบความแปรปรวนนะฮะว่าคงที่หรือเปล่า เราพิจารณาสมการที่ 9.10 กับวิธีของไวท์นะฮะโดยสมมุติฐานหลักของแบบจำลองของวิธีการทั้งสองเนี่ยก็คือแบบจำลองเนี่ยไม่เกิด heteroskedasticity จะเห็นว่าซิกมากำลังสองเนี่ยไม่ได้ห้อยไอนะครับวิธีการใดในแบบจำลองนะครับสมมติฐานที่ใช้ทดสอบ heteroskedasticity นะฮะก็คือไอตัวค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระเมื่อสไลด์ที่แล้วเนี่ยเป็น0ก็คือเริ่มตั้งแต่เดลต้า2เดลต้า3ไปจนถึงเดลต้า k เนี่ยเป็น0พร้อมกันกับสมมติฐานรองก็คือมีค่าพารามิเตอร์ในสมมติฐานหลักเนี่ยอย่างน้อย1ตัวไม่เป็น0นะครับแล้วการทดสอบเนี่ยเราจะใช้ตัวสถิติ F star ในการทดสอบสมมติฐานนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเราไม่สามารถหาค่า UI ได้เพราะฉะนั้นไอตัวเดลต้าตามสมการ9หน้าที่แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถประมาณได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไอตัว E นะครับ E ยกกำลัง2มาเป็นตัวแทนของ U กำลัง2นะฮะก็คือสมการ 9.16 นะฮะโดยค่าสถิติที่ใช้ทดสอบก็คือใช้ F star หรือค่าสถิติ LM สูตรที่ใช้ก็ส่วนวิธีการของไวท์ก็คือจะคล้ายคลึงกับของบูชปาแกนเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่จะมีการเพิ่มตัวแปรอิสระยกกำลัง2ทุกตัวนะฮะเพื่อให้เข้าใจง่ายจะขอสมมตินะฮะว่ามีตัวแปรอิสระ3ตัวคือ x2 x3 กับ x4 วิธีการของไวท์ก็คือจะเพิ่มไอตัวยกกำลัง2ของตัวแปรอิสระ x2 x3 x4 แล้วก็ผลคูณไขว้ของตัวแปรอิสระทุกตัวดังสมการ 9.18 นะครับอันนี้คือการของไวท์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทดสอบสมมติฐานเราก็ต้องให้ ei กำลัง2เป็นตัวประมาณของ variance ui นะครับดังเขียนในสมการ 9.19 นะครับแล้วก็สมมติฐานที่ใช้ทดสอบก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของไอตัวแปรอิสระในหน้าสไลด์ที่แล้วนะครับเป็น0พร้อมกันกับมีอย่างน้อย1ตัวไม่เป็น0ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบก็เป็นสูตรเดียวกันกับของไวท์นะฮะทีนี้บางครั้งเนี่ยถ้าเรามีตัวแปรสลามมากวิธีการทดสอบของไว้เนี่ยอาจจะไม่ใส่พจน์ของผลคูณตัวแปรสลาก็ได้นะครับในตอนที่2เนี่ย เราจะมาดูว่าเราจะประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อความแปรปรวนของ U I เนี่ยไม่คงที่ยังไงนะครับเมื่อแบบจำลองของเราเกิด heteroskedasticity แล้วเนี่ย เราสามารถทำได้2แบบอย่างแรกก็คือใช้ OLS ในการประมาณค่าพารามิเตอร์หรือจะใช้วิธี GLS generalized least square ในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับถ้าเราใช้ OLS ในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะฮะตัวประมาณค่าที่ได้ยังมีคุณสมบัติเป็น unbiased นะครับแล้วก็การใช้ค่าสถิติ heterorobustT เนี่ยในการทดสอบสมมติฐานหลักกับสมมติฐานรองเนี่ยจะเชื่อถือได้เมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่นะฮะส่วนความแปรปรวนของตัวประมาณค่า
ไม่จะไม่ต่ำสุดนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับตัววิธีการประมาณ

ค่าแบบอื่นเนี่ยที่ให้ผลไม่เอ็นเอียงเหมือนกันนะฮะก็คือถ้าเราดูว่าเราใช้วิธี GLS นะครับตัวประมาณค่าที่ได้ก็เป็น unbiased เหมือนกันแล้วก็การใช้ค่าสถิติ T ตามปกตินะฮะเพื่อทดสอบสมมติฐานเนี่ยก็ยังเชื่อถือได้แม้ว่าตัวอย่างมีขนาดเล็กแล้วก็ความแปรปรวนของตัวประมาณค่านะครับจะมีค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าแบบอื่นที่ให้ผลไม่เอ็นเอียงเหมือนกันนะฮะก็คือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย GLS จะให้ความแปรปรวนของตัวประมาณค่าต่ำกว่าก็คือจะต่ำที่สุดเลยแหละนะครับแนวคิดของ GLS เป็นยังไงนะฮะถ้าเราพิจารณาสมการอันนี้เบต้านะฮะ y เท่ากับเบต้า1บวกเบต้า2 x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า k x k แล้วก็บวก u นะฮะกำหนดให้นะฮะแบบจำลองนี้เกิดปัญหา heteroscedastic city ในรูปแบบดังนี้นะฮะก็คือความแปรปรวนของ u เนี่ยมันเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งคูณกับฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งที่มันขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระในแบบจำลองนะฮะโดยที่ฟังก์ชันนี้จะต้องมีค่ามากกว่า0วิธี OLS นะฮะถ้าเราใช้วิธี OLS เนี่ยจะให้ความสำคัญกับ y แล้วก็ตัวแปรอิสระทุกตัวเท่ากันหมดนะครับแม้ว่าจะมาจากตัวอย่างที่ตัวแปรตามเนี่ยมีความแปรปรวนมากก็ตามนะครับส่วนวิธี GLS นะฮะจะให้ความสำคัญกับตัวแปรตาม y และตัวแปรอิสระเนี่ยน้อยกว่าเมื่อมาจากตัวอย่างที่ตัวแปรตาม y เนี่ยมีความแปรปรวนมากแล้วก็จะให้ความสำคัญกับตัวแปรตาม y กับตัวแปรอิสระ x2 ไปจนถึง xk เนี่ยมากกว่าเมื่อมาจากตัวอย่างที่ตัวแปรตาม y เนี่ยมีความแปรปรวนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูตัวอย่างสมการนี้นะฮะกำหนดให้ไอตัวความแปรปรวนของ u เนี่ยที่ผมบอกว่าเท่ากับซิกมากำลังสองที่เป็นค่าคงลามิเตอร์ค่าหนึ่งคูณกับฟังก์ชันใดๆที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระนะฮะโดยที่กำหนดให้ไอตัวฟังก์ชัน h นั้นเนี่ยเท่ากับ x2 โดยที่ x2 คือรายได้ยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นไอความแปรปรวนของ ui ก็คือไอเอา x2 มาแทนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วexpected value ของ ui กำลังสองเมื่อกำหนดให้ x2 มีค่าใดค่าหนึ่งเนี้ยก็คือเขียนได้ด้วยสมการนี้นะฮะก็คือมันตัวเนี้ยก็คือความแปรปรวนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเมื่อรายได้มากขึ้นนะฮะถ้าดูตามนี้เมื่อรายได้มากขึ้นจะทำให้ความแปรปรวนของ u เนี้ยมากขึ้นไปด้วยแสดงว่าความแปรปรวนของ u ไม่คงที่นะครับการแก้ปัญหา heteroscedastic city นะฮะก็คือจะต้องพยายามแปลง random error term เนี่ยให้กลายเป็น homoscedastic city ให้ได้ถ้ากำหนดให้ u star เท่ากับนะฮะ u หารด้วย square root x 2นะฮะเพราะฉะนั้นความแปรปรวนของ u star มันก็คือความแปรปรวนของไอตัว u หารด้วย square root x 2แล้วตัว square root x 2เนี่ยมันให้เรามองว่ามันเป็นค่าคงที่เพราะมัน given อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ดึงออกมาหน้า variance ได้โดยการยกกำลังสอง square root ก็หายไปแล้วตัว variance u ในหน้าที่แล้วเราบอกว่าเท่ากับ sigma กำลังสองคูณกับ x 2 i เพราะฉะนั้น x 2 i ก็ตัดกันก็เหลือ sigma กำลังสองซึ่งมันมีค่าคงที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แนวคิดเนี้ยในการแปลงสมการก็คือเอา1ส่วน square root x 2 i ไปคูณตลอดสมการข้างต้นนะฮะพอคูณตลอดเราก็จะได้y star เนี่ยจะมาจากอะไรฮะ y หารด้วย square root x 2นะครับแล้วก็ตัว x 1นะ star เนี่ยมันจะเท่ากับ1หารด้วย square root x 2นะครับแล้วก็ x 2 i ก็คือ x 2หารด้วย square root x 2เนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะใช้วิธี OLS ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ข้างต้นนะครับเราจะเรียกว่าวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไปซึ่ง 9.24 ไม่มีปัญหาเฮตโรแล้วนะฮะเพราะว่าตะกี้เราพิสูจน์แล้วว่าตัว u เนี้ย ui star เนี้ยมันมีความแปรปรวนคงที่นะครับแล้วกำหนดให้นะฮะ b1 star b2 star ไปจนถึง bk star เนี้ยคือตัวประมาณค่าด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไปนะครับ

จะมีข้อสังเกตดังนี้นะฮะอย่างแรกนะฮะไอตัว GLS estimator นะฮะจะตีความหมายจากการใช้สมการ 9.21 นะครับไม่ใช่จากสมการที่ถูกแปลงรูป 9.24 เราจะไอตัว B1 star B2 star เราจะแปลความหมายจากการมองสมการ 9.21 นะฮะแล้วก็การทดสอบสมมติฐานนะฮะของค่าพาราเมตเตอร์เบต้า1ไปจนถึงเบต้า k ของสมการ 9.21 เนี่ยใช้ค่าสถิติ t star และ f star ที่คำนวณได้จาก 9.24 นะครับอันนี้ก็เราจะได้คุณสมบัติอันนึงก็คือ as กำลัง2ตามสูตรเนี่ยคือตัวประมาณค่าที่ไม่เอ็นเอียงของซิกมากำลัง2นะครับ r square กับ adjusted r square ที่ได้จาก 9.24 จะไม่มีความหมายนะฮะเพราะว่าความแปรปรวนของไอตัว y star ถูกอธิบายได้จากไอตัว x star ทั้งหลายแหล่เนี่ยร้อยละเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นสมการที่ถูกแปลงรูปแล้วไม่มีความหมายแล้วก็ตัว GLS estimator จะมีค่าไม่เท่ากับ OLS estimator นะครับนะฮะไอ GLS จะเรียกอีกอย่างนึงนะฮะว่า weighted least square หรือวิธีกำลังถ่วงน้ำหนักนะฮะวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนักนะครับครับส่วนในหัวข้อที่5นะฮะเราจะมาดูการประมาณฟังก์ชันที่ทำให้ความแปรปรวนของอยู่ไม่คงที่ก็คือตัวฟังก์ชัน h เนี่ยนะฮะในหัวข้อที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นจะต้องประมาณฟังก์ชัน h เพราะเราสมมติให้ไอ้ฟังก์ชัน h เนี่ยขึ้นอยู่กับไอ้ตัว x2 ที่เป็นรายได้แล้วเราก็เอาsquare root 1ส่วน square root x2 เนี่ยคูณตลอดสมการนะครับแต่ในทางปฏิบัติบางทีเราไม่ทราบรูปแบบฟังก์ชัน h เนี่ยนะฮะทำให้เราอาจจะต้องมีการประมาณค่าฟังก์ชัน h ขึ้นมาด้วยอย่างเช่นเรากำหนดให้ hi เนี่ยเท่ากับ x2 ยกกำลังเดลต้าเดลต้าเนี่ยเป็นตัวพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่านะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติบางทีเราจะต้องสมมุติรูปแบบฟังก์ชัน h ขึ้นมานะฮะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ว่า h hat นะครับจากนั้นเนี่ยจะใช้รูปแบบฟังก์ชันที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยไปแปลงรูปของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่คงที่ของไอ้ตัว u ตามวิธีของไอ้ตัว GLS อันนี้ก็อย่างเช่นตะกี้ผมบอกว่า h hat เท่ากับ x2 ยกกำลังเดลต้านะฮะแล้วก็ h hat เนี่ยมันก็คือ x2 ยกกำลังเดลต้า hat นะครับไอ้ตัว x2 ยกกำลังเดลต้า hat แล้วก็เอาไปแปลงรูปเพื่อให้ความแปรปรวนของ u เนี่ยมันคงที่แล้วก็ใช้วิธี OLS นะครับไอตัวประมาณค่าที่ได้จะเรียกว่าไอตัวประมาณค่าด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไปที่เป็นไปได้เพราะว่าไอตัว h hat เนี่ยมันต้องมีการประมาณขึ้นนะครับบางทีเราจะเรียกว่า estimated general least square estimator ก็ได้ FGLS หรือ EGLS ก็ได้ครับสวัสดีครับเรามาต่อตอนที่3กันนะครับตอนนี้มาดูตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าฟังก์ชันอุปสงค์ของจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันนะฮะเป็นดังนี้นะฮะ CIGS ก็คือจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันหน่วยเป็นมวล นะฮะ Income ก็คือรายได้ต่อปี Sig Price ก็คือราคาบุหรี่ต่อซองนะครับAge คืออายุ Education ก็คือจำนวนปีที่ศึกษาในระบบการศึกษาgender เท่ากับ1หมายถึงเพศหญิง0หมายถึงเพศชายนะครับเราตอนนี้เรากำลังจะต้องมาทดสอบว่าแบบจำลองนี้เกิดปัญหา heteroscedastic city หรือเปล่านะฮะถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหา heteroscedastic city เนี่ยเราก็จะต้องทำการแก้ไขวิธีการแก้ไขก็คือจะประมาณค่าด้วยวิธี GLS หรือจะประมาณค่าด้วยวิธี OLSแต่ใช้ hetero robust t statistic ในการทดสอบสมมติฐานก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะทดสอบว่าแบบจำลองนี้เกิด hetero scedastic city หรือเปล่านะฮะเราจะใช้วิธีของ Bruce Bagan นะฮะขั้นที่1 นะฮะถ้าเราจะทำเราต้องรันสมการแล้วเราก็เซฟ residual ขอตั้งชื่อว่า e นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องสร้างตัวแปรยกกำลัง2นะฮะ e ยกกำลัง2ขั้นที่3ก็คือเราจะรันสมการนะครับนี้นะฮะจะเห็นว่าตัวแปรอิสระเนี่ยจะเหมือนกับแบบจำลองในสไลด์ก่อนหน้านี้เลยเพียงแต่ตัวแปรตามมันจะเป็น

0: U กำลัง E กำลัง2นะครับแล้วผลการประมาณสมการในขั้นที่3นะครับเป็นดังนี้นี่ตัวนี้นะฮะซึ่งการทดสอบว่าแบบจำลองของเราเกิดเฮทเทอโรหรือไม่เกิดเนี่ยก็คือใช้ค่าสถิติ F ดูจากตรงนี้นะฮะที่ดูจากตรงนี้จะเห็นว่า P value เนี่ยมันมีค่าน้อยมากนะฮะ 0.000 เนี่ยเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าแบบจำลองเนี้ยเกิด heteroski dastic city นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบจำลองเกิด heteroski dastic city มีทางเลือก2อันที่กล่าวมาแล้วก็คือใช้ OLS กับใช้ GLS การใช้ OLS ก็จะค่อนข้างง่ายเพียงแต่เปลี่ยนไอตัวstandard error ให้เป็น hetero robust standard error แล้วเอาไปใช้คำนวณค่าสถิติ T นะฮะแล้วก็เรียกว่าค่าสถิติ hetero robust T นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลองดูวิธีนี้นะครับนี่จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้วิธี hetero robust T statistic เนี่ยไอตัวค่าสถิติ T เนี่ยมันจะมีค่าต่างออกไปจากเดิมนะครับส่วนวิธี OLS เดิมเนี่ยอันนี้จะเชื่อถือไม่ได้แล้วค่าสถิติ T นะครับเพราะว่าไอตัวค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้ด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดความแปรปรวนเนี่ยจะมีสูตรไม่เหมือนเดิมนะครับสูตรที่ถูกต้องก็คือต้องใช้สูตรไอตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเอาไปเป็นตัวที่ใช้ทดสอบสมมติฐานนะครับแต่จะให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยจะเท่ากันนะครับเพราะว่าใช้วิธี OLS เหมือนกันเพียงแต่ standard error ที่จะใช้คำนวณค่า t-stat เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมที่ต่างกันคือคอลัมน์สุดท้ายครับกล่าวโดยสรุปนะฮะก็คือถ้าแบบจำลองของเราเนี่ยเกิดปัญหาว่าความแปรปรวนเนี่ยไม่คงที่นะฮะหรือเกิด heteroski dastic cityเรามีทางเลือก2อย่างนะฮะก็คือใช้ OLS หรือใช้ GLS ถ้าเราใช้ OLS เนี่ย เราจะมันจะค่อนข้างไม่ยุ่งยากก็คือเราจะแก้ไขเฉพาะไอตัวนี้นะฮะ standard error ให้ใช้ standard error ด้วยสูตรที่ถูกต้องนะครับแล้วข้อพึงระวังก็คือตัวอย่างที่จะเอามาใช้เนี่ยต้องมีขนาดใหญ่นะครับถึงจะให้ผลไอตัวหนังสือของทางมสท.นะครับซึ่งตรงนี้จะค่อนข้างมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับ
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในไก่
2: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
5: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของหน่วยที่7กันนะครับในเรื่องของปัญหาค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับซึ่งปัญหานี้ก็ส่งผลกระทบต่อการประมาณค่าสมการถดถอยที่นักศึกษาทำการประมาณค่าขึ้นมาและมันอาจจะทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับขาดความน่าเชื่อถือโดยประเด็นนะครับเราจะทำการวิเคราะห์กันดูนะครับว่ามันมีลักษณะปัญหาอะไรบ้างนะครับที่มันเกิดขึ้นในประเด็นปัญหาค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันรวมถึงนะครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็จะมาดูรายละเอียดในประเด็นต่างๆกัน

ตามข้อสมมติฐานนะครับในหน่วยที่4นะครับการรันสมการถดถอยที่เป็นลักษณะพหุคูณนะหรือมีตัวแปรอิสระเยอะเนี่ยนะครับนะครับว่ามันจะมีปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนกันหรือเปล่านะครับปัญหาแบบนี้นะครับมักจะเกิดขึ้นกับข้อมูลที่เป็นลักษณะแบบอนุกรมเวลานะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า time series data นะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่มันมีเรื่องของเวลาเกิดขึ้นลำดับเวลาเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาแบบว่ารายเดือนนะครับรายปีรายไตรมาสนะครับหรืออาจจะเป็นรายวันก็ได้นะครับข้อมูลบางอย่างมีแบบรายวันเลยซึ่งปัญหาแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของวัฏจักรนะครับวัฏจักรของตัวแปรที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของเวลานะครับการบริโภคหรือว่าการใช้จ่ายนะครับซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นกับลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาเกิดขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถทำการตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้ข้อมูลลักษณะที่เป็นอนุกรมเวลาปัญหานี้จะต้องทำการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเลยนะโดยลักษณะนะครับลักษณะของตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าปัญหานี้นะครับมันเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของตัวแปรอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการบริโภคนักศึกษานะครับถ้าสมมติว่าเราลองนึกดูเนาะถ้าเรากินนะครับมีบริโภคเดือนนี้นะครับเราใช้เยอะนะครับกินเยอะใช้เยอะนะครับเดือนที่หน้านะเดือนข้างหน้านะครับมันก็อาจจะทำให้เราต้องใช้จ่ายน้อยลงนะครับหรือบริโภคน้อยลงนั่นเองเพราะว่าเดือนนี้เราใช้จ่ายเยอะใช่ไหมครับเนาะอาจจะเกิดประเด็นเรื่องของอาจจะมีค่าอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะเดือนนี้เราอาจจะต้องใช้จ่ายเยอะเดือนหน้าเราก็ต้องลดการบริโภคลงซึ่งมันก็อาจจะมีความสัมพันธ์เรื่องของเวลาเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวแปรอื่นๆนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะครับอย่างเช่นเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับ GDP นะครับซึ่งมันก็จะมีวัฏจักรของมันเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไตรมาสที่1ไตรมาสที่2นะครับไตรมาสที่3นะครับมันก็อาจจะมีความต่อเนื่องเกิดขึ้นนะครับถ้าเศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นเยอะนะครับเศรษฐกิจประเทศดีนะครับ GDP ของเรามันก็จะเติบโตขึ้นทุกๆไตรมาสมันก็จะมีความสัมพันธ์แนวโน้มที่จะไปทิศทางเดียวกันนะครับก็อาจจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นได้หรืออาจจะเป็นข้อมูลของดัชนีหลักทรัพย์นะครับ Set Indexนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของตลาดนะครับตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะผันผวนกันตลอดเวลาแนวโน้มมันก็ถ้าตลาดดีมันก็จะขึ้นเยอะนะครับตลาดที่มันแย่ลงก็อาจจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะครับรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลที่เป็นลักษณะเชิงอนุกรมเวลาก็มีเยอะนะครับนักศึกษาลองสามารถตรวจสอบดูได้นะครับอันนี้ตัวอย่างเบื้องต้นเนาะดังนั้นนะครับอาจารย์ก็จะใช้ข้อมูลนะครับเวลาเรารันสมการนะครับหรือการทำเรื่องของอนุกรมเวลาเนี่ยเราก็จะใช้สัญลักษณ์ของตัว T นะมากำกับไว้นะว่ามันเป็นเวลาช่วงเวลาไหนนะครับอย่างเช่นนะครับเรากำหนดตัว T นะครับเซตนะครับเซตอินเด็กซ์ของเราเนาะ T ก็อาจจะเป็นปีนี้นะครับ T ลบ1ก็อาจจะเป็นปีที่แล้วนะครับ T ลบ2นะครับข้อมูลของดัชนีหลักทรัพย์ก็อาจจะเป็น2ปีที่แล้วก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเอามาเป็นค่ากำหนดให้เรารับทราบนะว่าข้อมูลนี้มีอยู่ในช่วงเวลาไหนนั่นเองนะครับนะอาจารย์ก็มาลองทำนะครับลองใช้เรื่องของแบบจำลองนะครับโดยสมการถดถอยนะครับเชิงเส้นอย่างง่ายก่อนแล้วกันเนื้อก็สังเกตนะครับว่าตัวแปรต่างๆที่อาจารย์เอามาใช้เนี่ยก็กำกับเรื่องของ T เอาไว้เราก็จะพอทราบได้นะว่ามันก็จะทำเรื่องของดูเรื่องของอนุกรมเวลานะครับอย่างกรณีนี้นะครับสมการ 7.1 นะครับ y ของเรานะครับขึ้นอยู่กับ x นะครับ yt นะครับเป็นตัวแปรตามในช่วงเวลา t เนาะแล้วก็ xt นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าสังเกตนะครับหรือตัวแปรอิสระที่เรานำมาใช้ในเวลา t นั่นเองนะครับซึ่งก็จะสามารถนะครับทำการดูได้นะเช็คดูได้นะว่ามันมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นไหมสมการเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีการทดสอบนะครับเราก็จะใช้ค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยในตัวแปรนะครับในเนี่ยสมการที่1เนี่ยตัวนี้นะครับ epsilon t เนี่ยหรือค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยเอามาเทสดูนะครับเรามาเทสดูนะครับว่าเราก็รันปกติเลยนะครับเหมือนกับรันสมการถดถอยเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คือช่วงปัจจุบันเนาะ epsilon t นะครับค่าความคลาดเคลื่อนในปีปัจจุบันขึ้นอยู่กับอดีตนะครับ t ลบ1 1ช่วงเวลานะครับถอยหลังกลับไปนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการทดสอบดูว่านะว่ามันมีปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนเกิดไหมนะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับถอยไป1ช่วงเวลาเราก็จะเรียกลักษณะว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองลำดับที่1นะครับเอาแค่ลำดับเดียวก็พอนะครับในการทดสอบดูในกรณีนี้นะครับสำหรับการทดสอบแบบเบื้องต้นนะครับ

นะครับลักษณะนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างใดบ้างนะว่ามีปัญหาหรือไม่มีนะครับเราสามารถพอดกราฟได้นะครับเอาค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยครับมาพอดกราฟดูถ้ามันกระจายแบบนี้นะครับก็แสดงว่าแนวโน้มมันไม่มีปัญหานะครับไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเราเอาแทนค่าเนี่ยโลนะครับในสมการนี้นะครับไปแทนดูนะครับเนี่ยโลตรงนี้เป็น0นะครับตรงนี้อ่านว่าโลนะครับหรือค่าสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนนะครับถ้ามันเป็น0นะครับเอาไปแทนเนาะมันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นมันก็มีแนวโน้มก็จะกระจายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้านะครับค่าโลนั้นมีค่าใกล้1นะครับในสมการเมื่อสักครู่นี้นะครับมันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหานะครับกรณีแบบนี้นะครับมันจะมีแนวโน้มว่าเกิดปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนกันในทางทิศทางบวกมันก็จะเป็นแพทเทิร์นไปเรื่อยๆนะครับมีแนวโน้มนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับก็จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นนะครับเกิดปัญหานะครับหรืออาจจะเป็นทิศทางนะครับถ้าค่าโลมีค่าเป็นลบนะครับแนวโน้มมันก็จะสลับกันไปนะครับขึ้นลงแบบนี้นะครับเป็นแบบก้างปลาเลยนะครับแบบนี้ก็แสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถทดสอบได้นะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับส่วนผลกระทบนะครับผลกระทบที่ขึ้นเนี่ยเวลาเรารู้แล้วนะครับว่ามันมีปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นมันก็จะทำให้การทดสอบสมมติฐานนั้นไม่น่าเชื่อถือนะครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วนะครับเรารันสมการถดถอยนะครับโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับมันก็จะทำให้ค่าโดยเฉพาะค่าสถิติ t นะครับหรือ t statistic เนี่ยนะครับมันมีค่าน้อยเกินไปนะครับมีค่าน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอาจจะมีค่าความผิดพลาดไม่น่าเชื่อถือนะครับส่วนเบนเบนมาตรฐานตรงนี้มีค่ามากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ค่า t น้อยลงก็จะส่งผลทำให้การทดสอบในยะสำคัญทางสถิตินั้นอาจจะไม่มีเลยนะครับหรืออาจจะทำให้เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายในการตามโมเดลนะครับหรือค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระนั้นมันมีทิศทางไม่สัมพันธ์กันนะครับซึ่งแบบนี้นะครับก็เราอาจจะเกิดผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการทำอนุกรมเวลาเนี่ยนะหรือข้อมูลที่เป็น time series เนี่ยเราจะต้องทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่ามันเกิดปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูในตอนต่อไปนะครับในการทดสอบกันนะครับว่าเราสามารถทดสอบโดยวิธีการใดบ้างสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูศึกษาในเรื่องของตอนที่2กันนะครับในเรื่องของปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับโดยตอนที่2นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบนะครับว่าปัญหามีมากน้อยอย่างไรนะครับโดยการทดสอบนั้นนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันแนวทางหลักๆเลยนะครับอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับที่การของยุงบ็อกนะครับโดยในเนื้อหาของวันนี้นะครับเราก็จะพูดประเด็นหลักนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่1กันนะครับก็คือการทดสอบของเดอร์บินวัสสันนะครับซึ่งก็ถือว่ามีเป็นแนวทางที่นิยมในการทดสอบกันนะครับว่ามีปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนนะครับมีความมากน้อยอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะครับว่าวิธีการของ order auto regressive นะครับหรือเรียกสั้นๆนะครับว่า AR1 นะครับซึ่งเราจะทำสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับ AR2 AR3 นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูในบทท้ายต่อไปนะครับโดยในเนื้อหานี้นะครับเราก็จะดูแค่ลำดับที่1พอดังนั้นนะครับเราทำการทดสอบได้นะครับได้ตามสมการที่ 7.3 นี้นะครับก็คือค่าความคลาดเคลื่อนของเราเนาะ epsilon t นะครับขึ้นอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อนนะครับย้อนหลังไป1ช่วงเวลา t ลบ1นะครับแล้วก็บวกครับนะครับที่ย้อนหลังไป1ช่วงเวลานะครับจะไม่สามารถอยู่ในสมการอิสระได้นะครับจากสมการนะครับสังเกตดูนะครับว่า y เนี่ยนะครับ yt ปกติเป็นตัวแปรตามนะครับถ้าเรานำไปใส่ในตัวแปรอิสระนะครับทางขวามือของสมการนะครับ yt ลบ1เนี่ยมันจะไม่สมการทดสอบได้นะครับย้อนหลังไป1ช่วงเวลาเนอะเราก็ไม่เอามาใส่นะครับถ้ามาใส่แล้วมันทดสอบไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนอันที่4นะครับข้อมูลนะครับต้องไม่มีการขาดหายไปในช่วงเวลาที่เราทำการศึกษานะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติเราเก็บข้อมูลมานะครับ30ปีนะครับ30ปีนี้นะครับถ้าสมมติว่าปีที่25เนี่ยมันหายไปหรือ26หายไปเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถทำการทดสอบนะครับเงื่อนไขของเดอร์บินวัสสันได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็ต้องมีให้ครบถ้วนนะครับถึงจะทำการทดสอบได้นั่นเอง

นะครับนี่ก็คือจะเป็นข้อสมมติฐานเบื้องต้นนะครับของการทดสอบแบบเดอร์บินวัตสันนะครับที่เราจะทำการทดสอบดูนะครับว่ามันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับสมมตินะครับว่าเรานะครับนำค่าโลว์แฮทเนี่ยนะครับที่เราทำการประมาณค่ามาได้แล้วเนี่ยนะครับนำไปแทนค่าในสูตรนะครับค่าโลว์แฮทนะครับก็จะมีค่าระหว่างนะครับน้อยกว่า1แล้วก็มากกว่าลบ1นะครับดังนั้นนะครับค่าเดอร์บินวัตสันเนี่ยจะมีค่าระหว่างนะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้แน่ๆนะครับก็คือมีค่าตั้งแต่0จนถึง4นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมันไม่เกิดนะครับไม่มีปัญหาค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองนะครับถ้าค่าเดอร์บินวัตสัน เดอร์บินวัตสันเนี่ยใกล้2เนาะก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอีกกรณีอื่นนะครับถ้าสมมติค่าโลเนี่ยมันมีค่าใกล้1เราไปลองแทนค่าดูนะครับเอา1ไปแทนค่าดูนะครับในสูตรนี้นะครับ1ลบ1ก็เป็น0นะครับ0คูณ2ก็เป็น0ก็แสดงว่าค่าเดอร์บินวัตสันเนี่ยนะครับมีค่าใกล้เคียงเท่ากับ0ก็แสดงว่าย่อมจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาค่าความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับในทิศทางบวกนะครับหรือค่าโลนะครับเอาโลของเรานะครับเอาค่าใกล้เคียงเข้าใกล้ลบ1เนาะไปแทนในสูตรนะครับเอาลบ1ไปแทนนะครับลบ1นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น2 1ลบแล้วก็ด้วยคูณด้วยลบ1เนาะก็จะกลายเป็น2นะครับ2คูณ2ก็เป็น4ดังนั้นนะครับค่าเนี่ยนะครับเดอร์บินวัตสันก็มีค่าใกล้เคียงเท่ากับ4ก็จะทำให้เกิดปัญหาอีกเช่นกันนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาในทิศทางลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้นะครับในทุกๆกรณีค่าเดอร์บินวัตสันก็จะมีค่าระหว่าง0ถึง4นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถทำการทดสอบได้นะครับว่าค่าเดอร์บินวัตสันนะครับมันจะมีปัญหามากน้อยอย่างไรเราจะต้องทำการเปรียบเทียบนะครับกับค่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นโดยค่าวิกฤตนี้นะครับเราสามารถเปิดได้จากท้ายเล่มนะครับซึ่งมันจะมีตารางอยู่เราก็จะเรียกว่าตารางของเดอร์บินวัตสันนะครับซึ่งเป็นการทดสอบดูนะครับซึ่งมันก็จะมีค่าวิกฤตอยู่2ค่าด้วยกันนะครับเราก็จะเรียกว่าค่าขอบเขตต่ำนะครับของสถิติเดอร์บินวัตสันนะครับหรือเรียกว่า DL นะแล้วก็อีกค่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าขอบเขตค่าสูงของค่าสถิติของเดอร์บินวัตสันหรือว่า DU นะครับ upper นะครับซึ่งค่านี้นะครับเราสามารถเปิดได้นะครับโดยการเปิดนะครับมันจะเปิดได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูเนาะยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติข้อมูลนะครับมีอยู่ทั้งหมด30ตัวอย่าง30ปีนะครับ30ไตรมาสนะครับหรือว่า30เดือนนะครับข้อมูลมี30ตัวนะครับแล้วมีตัวแปรอิสระนะครับอยู่นะครับ5ตัวด้วยกัน k เท่ากับ5เราจะไปพ่านะครับสถิติเดอร์บินวัตสันกันนะครับเพื่อหาค่า DL DU นะครับโดยกำหนดนะครับนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 0.05 นะครับเราจะสามารถเปิดได้อย่างไรนะครับเนี่ยนักศึกษาสามารถเปิดได้จากท้ายเล่มเลยนะครับมันก็จะมีค่าสถิติเดอร์บินวัตสันอยู่นะครับที่นัยยะ 0.05 นะครับเราจะเปิดได้อย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวอย่างบอกว่ามีตัวอย่างอยู่30ตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวแปรสละมีอยู่5ตัวนะครับตามที่กระพริบเลยนะครับวงกลมไว้สีแดงก็สังเกตนะครับว่านะครับจำนวน n น่ะซ้ายมือเนี่ยนั่นคือจำนวนตัวอย่างจำนวนปีที่เราเก็บมาเดือนที่เราเก็บมา30นะครับแล้วก็ k เท่ากับ5ค่า DL DU ก็จะมีกำหนดไว้นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับตามที่กรอบสี่เหลี่ยมแดงๆนะครับล้อมกรอบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่า DL ตรงนี้ก็ได้เท่ากับ 1.071และ DU เท่ากับ 1.833 นะครับสองค่านี้นะครับเราก็ต้องเก็บไว้ในใจเนาะหรือเขียนไว้ก่อนนะว่ามันมีค่าตรงนี้นะถ้าข้อมูลที่เราทำนะครับในตังในตัวอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งการเปรียบเทียบดูนะครับว่ามันจะตกขอบเขตช่วงไหนเนี่ยเราก็ต้องแสดงขอบเขตของเดอร์บินวัตสันทั้งหมดก่อนเราทราบแล้วนะครับว่าค่าเดอร์บินวัตสันเนี่ยมีค่า0ถึง4นะครับก็มีตั้งแต่0นะครับจนถึง4ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะแบ่งเอาไว้นะครับมีค่า DL DU นะครับแล้วก็4ลบ DU 4ลบ DL เราเอาค่า DL DU มาสักครู่เนี้ยนะครับที่เปิดจากตารางเนี่ยเอามาใส่นะครับสังเกตดูนะครับมันก็จะค่า DL คือ 1.071 DU ก็ 1.833 เราก็มาพอตไว้ก่อนนะครับมากำหนดขอบเขตไว้เบื้องต้นก่อนนะครับส่วน4ลบ DU 4ลบ DL นะครับเราได้นะครับ4ลบ DU ก็เอาค่า DU เนี่ยแหละนะครับมาเอา4แล้วก็มาลบนะครับเราก็ได้ 2.167 นะครับส่วนค่า4ลบ DL นะครับเราก็เนี่ยนะครับเอา 1.071 เนี่ยนะครับนะเอา4มาลบนะครับเราก็ได้ 2.929 ดังนั้นครับเราก็จะรู้ขอบเขตแล้วนะครับว่า

จะมีปัญหาไหมนะครับมันจะตกช่องไหนนะครับมันอาจจะตกช่องนะครับเกิดปัญหานะครับหรือว่าไม่เกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งนะครับถ้ามันมีค่าระหว่างนี้นะครับสังเกตว่า DL DU มันอยู่ค่าตรงนี้พอดีเนี่ยก็อาจจะตกช่องว่าสรุปผลไม่ได้สรุปผลไม่ได้ว่ามันมีปัญหาไหมหรือไม่มีปัญหาดังนั้นนะครับนักศึกษาทุกคนนะครับก็ต้องทำการเปิดตารางให้เป็นเนาะเปิดให้เป็นแล้วก็มาพอตดูนะครับพอตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาค่าเดอร์บินวัตสันนะครับซึ่งเดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะบอกมานะครับว่าค่าเดอร์บินวัตสันเท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่แล้วเราก็มาลองพอตดูนะครับว่ามันตกช่องไหนถ้ามันตกช่องนี้นะครับไม่เกิดปัญหาก็ไม่ต้องทำการแก้ปัญหาใดๆก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับสมการที่เรานำมาใช้แต่ถ้ามันเกิดนี่นะครับตกช่องนี้นะครับเกิดปัญหาในทิศทางบวกหรือช่องซ้ายสุดเกิดปัญหาในทิศทางลบเราก็ต้องนำมาปรับปรุงนะครับนำสมการที่เราประมาณค่ามาแล้วเนี่ยมาปรับปรุงนะครับอีกทีหนึ่งนะนี่คือการทดสอบนะครับนะครับดังนั้นนะครับการทดสอบนะครับเราก็จะสามารถโดยใช้โปรแกรม Gettle ดูเนาะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับมีอะไรบ้างเนาะในตัวอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีอยู่ในหนังสือนะครับนักศึกษาสามารถไปทำการดูข้อมูลได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การบริโภคเนื้อไก่นะครับการบริโภคไก่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับขึ้นอยู่กับราคานะครับราคาเนื้อไก่ PC นะครับ PP คือราคาเนื้อหมูนะครับแล้วก็ Y คือรายได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูนะครับว่าค่าเดอร์บินวัตสันเป็นอย่างไรนะครับนะครับก็เปิดโปรแกรม Gettle ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลนะครับนะครับอาจารย์แสดงไว้แล้วเนอะก็มีทั้งข้อมูล QC PC แล้วก็ PP แล้วก็ Y นะครับทั้ง3ตัวแปรนี้นะครับรันสมการถดถอยกันก่อนนะครับวิธีการนะครับก็ให้เรากดโมเดลเนอะแล้วก็ordinary least square นะครับการทดสอบสมการถดถอยเนาะนะครับแล้วก็ QC นะครับเป็นตัวแปรตามนะครับแล้วก็ตัวแปรที่เหลือนะครับนะครับ PP PC แล้วก็ PP นะครับเอาเข้าไปเป็นตัวแปรอิสระนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับให้โปรแกรมมันประมวลผลขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถเห็นนะครับว่าข้อมูลนะครับค่าเดอร์บินวัตสันเป็นเท่าไหร่นะครับตัวอย่างนี้นะครับค่าเดอร์บินวัตสันเนี่ยมันบอกมาแล้วนะครับว่าอยู่ที่นะครับก็คือ 0.48 นะครับเราก็จะต้องมาทำการเปรียบเทียบกันดูนะครับเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการทดสอบกันนะครับนะครับการทดสอบดูนะว่ามันมีปัญหาไหมนะครับจากข้อมูลที่อาจารย์ทำให้ดูนะครับค่าเดอร์บินวัตสันนะครับเมื่อสักครู่นี้เรา 0.48 เนาะเราต้องเปิดตารางคือ 1.214 นะครับ DU คือ 1.650 นะครับนักศึกษาก็จดเอาไว้นะครับแล้วก็ไปทำการพอตดูนะครับพอตในตารางนะครับขอบเขตนี้นะครับ DL 1.214 นะครับ DU 1.650 นะครับแล้วค่าเดอร์บินวัตสันเราคำนวณได้อะไรเมื่อสักครู่นี้จากโปรแกรมนะครับอยู่ที่ 0.4805 ก็สังเกตนะครับว่าค่า DL นะครับเนาะ เดอร์บินวัตสันเนี่ยน้อยกว่า DL ก็ตกช่องนี้นั่นเองก็แสดงว่าเกิดปัญหาความสัมพันธ์นะครับเกิดปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองในทางบวกนั่นเองนะครับซึ่งก็เราทราบแล้วแหละนะครับว่ามันเกิดปัญหาอย่างไรนะครับโดยในตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับวิธีแก้ไขนะครับเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับว่าเอาให้ค่าเดอร์บินวัตสันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้นะครับในตอนต่อไปครับผม ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับตอนที่3ในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับโดยเราจะทำการวิธีการหลักๆนะครับโดยใช้วิธีการกำลัง2น้อยที่สุดแบบทั่วไปกับวิธีที่2นะครับวิธีแก้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามของ Newey Wet นะครับโดยในเนื้อหาวันนี้ครับอาจารย์ก็จะขอเน้นนะครับในเรื่องของอันที่1นะครับวิธีกำลัง2น้อยที่สุดแบบทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับนะเราเรียกกันสั้นๆนะครับบางทีก็เรียกว่า GLS นะครับเป็นการทดสอบดูนะครับซึ่งมันเหมาะกับอะไรนะครับก็ตามที่เราเรียนกันไปนะครับก็คือเรื่องของเดอร์บินวัตสันนะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กันนะครับมีแค่ลำดับที่1นะครับลำดับที่1ออกไปนะครับซึ่งตามข้อสมมติฐานของ

ือบินวัสสันเลยนะครับที่บอกว่าเราจะสามารถทดสอบได้ใช่ไหมครับโดยการทำการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันลำดับที่1 นะครับซึ่งก็ตรงตามของเดอร์บินวัสสันนะครับโดยการประมาณวิธีนี้นะครับกำลัง2น้อยที่สุดนะครับก็เป็นวิธีการนะครับของนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือ Cochran and Orcutt นะครับซึ่งเขาก็จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับโดย Cochran and Orcutt เนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่าอย่างไรนะครับเขาบอกว่านะครับเขาจะทำการประมาณค่าขึ้นมานะครับประมาณค่าสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธ์นะครับของค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยโดยเอาไปรันโดยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดแบบปกติเลยนะครับแล้วเราก็จะประมาณค่าโลนี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะประมาณค่าโลอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันมีค่าโลเนี่ยให้มีลักษณะคือแบบคงที่ละไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าน้อยที่สุดนะอาจจะเป็นค่า 0.01 หรือ 0.0005 ก็เป็นไปได้นะครับแล้วเขาก็จะนำค่าโลเนี่ยนะครับนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับวิธีการนะครับนี่ก็คือหลักการของ Cochran and Orcutt นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้แบบการประยุกต์กันไปเลยดีกว่านะครับก็คือการประยุกต์ของการวิธีเช็คของ Cochran and Orcutt เนี่ยนะครับโดยใช้จากโปรแกรม Gödel นะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับถ้าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับซึ่งก็ถือว่ามีความสะดวกสบายนะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับอาจารย์ก็จะใช้เนื้อหานะครับตัวอย่างนะครับจากการบริโภคเนื้อไก่นะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องไปกับตอนที่2นะครับซึ่งตอนที่2เราทราบแล้วนะครับว่าค่าเดอร์บินวัสสันนั้นน้อยมากเลยนะครับน้อยมากเลยและมันก็ตกช่องที่มันเกิดปัญหา Cochran and Orcutt ก็มีวิธีการนะครับในการแก้ไขนะครับเราก็จะสามารถทำให้ค่าเดอร์บินวัสสันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ก็สังเกตนะครับจากสไลด์เนี่ยนะครับที่อาจารย์ล้อมกรอบเอาไว้นะครับค่าเดอร์บินวัสสันนี้เพิ่มขึ้นเลยนะครับเป็น 1.88นะครับซึ่งขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับวิธีการแก้ไขนะครับจากโปรแกรม Gödel กันดูนะครับว่าเราจะสามารถจะทดสอบมันได้อย่างไรนะครับเราก็เข้ามาโปรแกรม Gödel กันนะครับโปรแกรม Gödel เราก็ทำการรันนะครับเมื่อสักครู่นี้เรารันกันไปแล้วนะเราก็ทราบแล้วนะครับว่าค่าเดอร์บินวัสสันเนี่ยมัน 0.48 นะครับซึ่งก็เกิดปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับเราจะทำการแก้ไขโดยวิธีการของ Cochran and Orcutt นะครับก็ให้นักศึกษานะครับกดคำว่านะครับไปคำว่าโมเดลนะครับตรงโมเดลตรงนี้นะครับปกติเรารันสมการถดถอยก็ ordinary least square ใช่ไหมครับเราก็ไม่เอาละเราจะข้ามไปนะครับไปคำว่า univariate time series นะครับซึ่งจะเป็นการทดสอบนะครับแก้ไขของวิธีการของ Cochran and Orcutt นะครับก็ให้เลือกตรงนี้นะครับ univariate time series นะแล้วก็ไปคำสั่งคำว่า AR error นะครับวงเล็บ GLS นะครับนั้นจะมีคำว่า AR 1เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นการนะครับทดสอบนะครับค่าความคลาดเคลื่อนนะครับมีแค่ความสัมพันธ์กันเองระดับที่1เท่านั้นนะครับก็เลือกตรงนี้ไปนะครับก็ให้นักศึกษาคลิกนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับในโปรแกรม Gödel นะครับก็ให้เรารันนะครับเลือกตัวแปรตามนะครับก็คือการบริโภคเนื้อไก่นะครับแล้วก็มีตัวแปรที่เหลือนะครับตัวแปรอิสระก็จะเป็นเรื่องของราคาเนื้อไก่ราคาเนื้อหมูแล้วก็รายได้นะครับแล้วมันจะมีคำสั่งอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตดูนะครับมันมีให้ติ๊กได้นะครับมี Cochran and Orcutt ซึ่งโปรแกรมก็เซตไว้ให้แล้วนะครับหรืออาจจะเป็นคำสั่งอื่นๆนะครับซึ่งเราไม่เอาเนาะเราเลือก Cochran and Orcutt นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับผลมันก็ออกมานะครับหลังจากที่มันรันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สังเกตดูนะครับว่าค่าเดอร์บินวัสสันของเรานะครับเป็นอย่างไรนะครับก็สังเกตนะครับผลการรันออกมานะครับอยู่ที่ 1.88 ตามนี้นะครับก็สังเกตได้ว่าค่าเดอร์บินวัสสันนี้เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเนื้อ 1.88 เราก็จดเอาไว้นะแล้วเราก็ไปทำการทดสอบกันดูนะครับไปเปิดค่าวิกฤตตารางเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเรียนกันมาในตอนที่2นะครับการประมาณค่านะครับCochran แบบOrcuttเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวอย่างเราลดลงนะครับลดลงไป1ช่วงเวลาเนื้อก็จะเหลือแค่29นะครับเพราะมันถูกตัดออกไปนะครับตาม AR1 เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ไปเปิดตารางดูนะครับค่า DLDU เป็นเท่าไหร่นะครับ N เท่ากับ29นะครับ K เท่ากับ3นะครับก็ไปเปิดดูนะครับค่า DLDU นะครับเราก็จะได้นะครับ DL ของเรานะครับเท่ากับ 1.198 นะครับ DU 1.65 นะครับแล้วเราก็มาทำการทดสอบดูนะว่ามันตกปัญหาในช่องไหนนะครับก็พอตเอานะครับ 1.198 นะครับ DL DU 1.65 นะครับแล้วค่าเดอร์บินวัสสันนะครับมันคือ 1.88 แล้วนะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามันมีค่ามากกว่า DU แล้วนะครับอยู่ใกล้2ด้วยก็แสดงว่าปัญหานี้มันไม่เกิดแล้วนะครับสำหรับโมเดลในเรื่อง

0: ของฟังก์ชันการบริโภคเนื้อไก่นะครับก็ไม่เกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการทดสอบนะครับแก้ปัญหานะครับในตามวิธีการของCochrane and Orcutt นะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมกันใช้ในการแก้ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองนะครับ
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับท่านพมพดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
11: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
12: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
13: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้

การกำหนดแบบจำลองผิดพลาดมีกรณีไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะฮะก็คือกรณีที่ตัวแปรอิสระเนี่ยมีที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเนี่ยถูกตัดออกไปจากแบบจำลองนะครับกรณีที่2ก็คือตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลต่อมาดูกรณีที่1ก่อนนะฮะกำหนดให้แบบจำลองที่มีตัวแปรอิสระครบถ้วนเนี่ยเขียนได้ดังสมการนี้โอเคนะครับมีจะเห็นว่ามีทั้งตัวแปรอิสระ x2 กับ x3 นะฮะแล้วสมมุติว่าแบบจำลองที่เราใช้ในการวิจัยหรือใช้ในการพิจารณาเนี่ยไม่ได้ใส่ x3 เข้าไปเพราะฉะนั้นจะมี x3 ในแบบจำลองที่เราจะเอาไปใช้ x3 จะกลายเป็นอยู่ในตัว vv มันจะกลายเป็นเบต้า3 x 3แล้วก็บวกด้วย u นะครับจะเห็นว่าในไอตัว v เนี่ยมันจะมีอิทธิพล x 3รวมอยู่ด้วยนะครับแล้วการใช้วิธีกำลัง2น้อยที่สุดนั้นเนี่ยในการประมาณค่าไอสมการที่เรา 11.2 ก็คือสมการที่ไม่มี x 3นะครับสูตรที่ใช้ในการประมาณค่าก็คือแสดงได้ด้วยไอตัว b tilde 2นะฮะกับ b tilde 1นะฮะแล้วเราไอสูตรที่เราเห็นเนี้ยก็คือการใช้วิธีกำลัง2น้อยที่สุดนะครับในการประมาณที่ไม่ได้ใส่ตัวแปรอิสระที่สำคัญก็คือ x3 เข้าไปในแบบจำลองเราจะพบว่ามีคุณสมบัติดังนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้า x3 กับ vมีความสัมพันธ์ต่อกันนะถ้า x3 กับ v เนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อกันจะได้ว่าไอตัวประมาณค่าด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดเนี่ย b 1 tilde เนี่ยมันจะมีความเอ็นเอียงกับ b 2 tilde เนี่ยจะมีความเอ็นเอียงนะครับก็คือจะค่าคาดหวังจะไม่เท่ากับไอตัวเบต้า1กับเบต้า2แต่ถ้าx3 กับ v เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันก็คือ covariance ของ x3 กับ v เป็น0เราจะพบว่าไอตัวไอ b tilde 1เนี่ยมันจะมีความเอ็นเอียงแต่ b tilde 2เนี่ยมันจะมีความไม่เอ็นเอียงก็คือค่าคาดหวังของ b tilde 2เนี่ยจะเท่ากับเบต้า2ครับแล้วในกรณีถัดไปก็คือกรณีที่ตัวแปรอิสระเนี่ยที่ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเนี่ยถูกใส่เข้าไปในแบบจำลองเราลองมาดูสมการ 11.5 นะฮะ 11.5 เนี่ยแบบจำลองของเรามีตัวแปรอิสระตัวเดียวคือ x2 แต่เผอิญเราไปใส่ตัวแปรอิสระ x3 เข้าไปซึ่ง x3 เนี่ยมันไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม y เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม y เบต้า3มันก็จะต้องเป็น0นี่ตามสมการ 11.6นะครับที่เราใส่ x3 เข้าไป x3 จริงๆแล้วไม่ควรใส่แต่เราเอาไปใส่นะครับเพราะฉะนั้นเบต้า3ก็ต้องเป็นมีค่าเป็น0แล้วการใช้วิธีกำลัง2น้อยที่สุดในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการ 11.6 นี้เห็นไหมฮะเราจะพบว่านะฮะไม่ว่า x3 จะสัมพันธ์กับ x2 หรือเปล่าเราจะได้ว่าตัวประมาณค่าด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดจะมีความไม่เอ็นเอียงนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาใดๆที่เราต้องกังวลโดยที่ถ้าเรา expected value ของ b3 เนี่ยมันจะเท่ากับเบต้า3ซึ่งมันจะเท่ากับ0ด้วยนะครับและทีนี้กรณีถัดไปนะฮะก็คือกรณีที่ผลการวิเคราะห์ของการถดถอยนะฮะเมื่อใช้รูปแบบฟังก์ชันที่ไม่ถูกต้องนะครับสมมุติว่านะฮะแบบจำลองที่ถูกต้องก็คือแสดงด้วยสมการ 11.7 ซึ่งควรจะมีตัวแปรอิสระ x3 เข้าไปในแบบจำลองนะครับแต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเราไม่ทราบว่า x3 เนี่ยควรใส่ในรูปแบบยกกำลัง2มันจะทำให้เราใช้แบบจำลองที่เป็นลีเนียร์ปกตินะครับดังสมการ 11.8 นะครับอันนี้จะเห็นว่าในเมื่อ 11.8 เนี้ยมัน

ไม่มีตัวพด x 3ยกกำลัง2นะครับไม่มีตัวใบอิสระ x 3ยกกำลัง2มันจะทำให้ไอ้ทั้งก้อนนี้นะฮะมันไปรวมอยู่ในตัว v ก็คือเบต้า4คูณ x 3ยกกำลัง2เนี่ยจะอยู่ในตัว v คือตัวแปรสมคลาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้วิธี OLS ในการประมาณสมการ 11.8 นะครับมันจะให้ผลเช่นเดียวกับจะให้ผลเหมือนกับกรณีแรกนะฮะก็คือกรณีที่เราลืมใส่ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามเข้าไปนะครับสวัสดีครับเรามาต่อตอนที่2กันนะฮะตอนนี้นะฮะขอพูดถึงวิธีการตรวจสอบว่าแบบจำลองมีการกำหนดผิดพลาดหรือเปล่านะฮะซึ่งเราจะมาดูว่าเราจะตรวจสอบยังไงว่าเราแบบจำลองของเราเนี้ยมีการตัดตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามออกไปหรือเปล่ากับอันถัดไปก็คือตรวจสอบว่าแบบจำลองของเรานะฮะมีการใส่ตัวแปรอิสระที่ไม่มีผลต่อตัวแปรตามเข้าไปไหมอันถัดไปก็คือตรวจสอบว่าแบบจำลองของเรามีการใช้รูปแบบฟังก์ชันผิดพลาดหรือเปล่านะครับมาดูอันแรกนะฮะก็คือเป็นการตรวจวิธีการตรวจสอบว่าแบบจำลองของเราเนี้ยมีการตัดตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามออกไปหรือเปล่านะฮะก็คือสมการที่ 11.1 เป็นสมการที่ถูกต้องนะฮะ 11.2 ก็คือเราไม่ได้ใส่ตัวแปรอิสระ x 3เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้ไอ้ตัวเบต้า3 x 3เนี่ยไปรวมอยู่ใน v โอเคไหมฮะเมื่อเราพิจารณาตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าไอ้ตัว v เนี้ยมันมี x 3รวมเข้าไปอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องอาจวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยให้สังเกตนะครับว่าถ้าเราใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาเนี้ยไอ้การที่มี x 3ถูกรวมอยู่ในตัวแปรสมคลาดเคลื่อนเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัว v เนี้ยมีออโต้คอร์เรลเลชันนะครับมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของไอ้การลืมใส่ตัวแปรที่ส่งผลต่อ y เข้าไปได้นะฮะแล้วทีนี้การตรวจสอบว่าแบบจำลองของเราเนี่ยได้ใส่ตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเข้าไปหรือเปล่านะครับก็คือใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานรายตัวเลยก็คือทดสอบว่าเบต้า3ควรเป็น0หรือไม่เป็น0นะถ้าเราไม่สามารถปฏิเสธไอ้สมมติฐานหลักแสดงว่า x 3ก็เป็นตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม y นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่มาอันถัดไปนะฮะก็คือการตรวจสอบว่าแบบจำลองของเราเนี้ยมีการใช้รูปแบบฟังก์ชันที่ผิดพลาดหรือเปล่าอันนี้ขอยกตัวอย่างวิธีของไอ้ Ramsey นะครับ Ramsey Regression Specification Error Test นะฮะอันนี้เป็นการทดสอบว่าตัวแปรอิสระของแบบจำลองเนี้ยควรอยู่ในรูปพหุนามหรือเปล่านะฮะเราลองดูว่าในแบบจำลองสมการ 11.9 เนี้ยมีการกำหนดรูปแบบผิดพลาดหรือเปล่าอย่างเช่นลืมใส่ x2 ยกกำลัง2อยู่ในสมการไหมโอเคไหมฮะถ้าสมมติว่าลืมใส่แปลว่าไอ้ตัวเนี้ยจะต้องถูกรวมอยู่ใน u นะครับในทางปฏิบัตินะฮะ เวลามีตัวไปสละหลายตัวเราไม่ทราบว่าตัวไหนควรจะเป็นตัวที่ยกกำลังหรืออาจจะมียกกำลัง3ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นแรมซี่เขาได้เสนอนะฮะว่าเราอาจใช้ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามยกกำลัง2มาเพิ่มเป็นตัวแปรอิสระเพราะว่าไอ้ตัวค่าประมาณของตัวแปรตามหรือเขียนว่า y hat เนี่ยยกกำลัง2เนี่ยเหมือนกับแทนด้วยกำลังเป็นค่ากำลัง2ของตัวแปรอิสระทั้งหมดนะครับแล้วเราอาจจะใช้ไอ้ตัว y hatกำลัง3ในการทดสอบร่วมเข้าไปด้วยว่าตัวแปรอิสระควรจะยกกำลัง3ด้วยหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทดสอบเราก็เพิ่มไอ้ตัว y hat กำลัง2กับ y hat กำลัง3เข้าไปในแบบจำลอง

แล้วก็โฟกัสไปที่ตัวค่าสัมประสิทธิ์ของ y hat กำลัง2กับ y hat กำลัง3ว่ามันเป็นศูนย์พร้อมกันไหมนะฮะหรืออันนี้คือสมมติฐานหลักนะครับกับสมมติฐานรองก็คือมี1ใน2ค่านั้นเนี่ยไม่เป็นศูนย์ถ้าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับแปลว่าแบบจำลองนั้นเนี่ยมีการกำหนดรูปแบบฟังก์ชันที่ผิดพลาดก็คือควรมีการใส่กำลัง2หรือกำลัง3ในตัวไปนะครับสวัสดีครับเรามาเริ่มตอนที่3กันนะครับขอเริ่มด้วยผลของการวิเคราะห์การถดถอยเมื่อข้อมูลในตัวแปรตามหรือตัวแปรอิสระเนี่ยไม่ถูกต้องเราจะแบ่งเป็น2กรณีนะฮะมาดูกรณีที่ข้อมูลของตัวแปรตามที่รวบรวมมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องก่อนแล้วค่อยมาดูกรณีที่ข้อมูลของตัวแปรอิสระไม่ถูกต้องการที่มีข้อมูลตัวแปรตามไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นได้นะฮะสมมุติว่าแบบจำลองของเราแสดงได้ดังสมการ 11.20 นะฮะ y star ก็คือเป็นข้อมูลของตัวแปรตามที่รวบรวมมาได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ย เป็นไปได้ว่าข้อมูลของตัวแปรตามที่ได้มามันไม่ถูกต้องขอใช้สัญลักษณ์ y เฉยๆนะฮะซึ่งค่าความผิดพลาดของการวัดตัวแปรตาม y คือเขียนแทนด้วย e 0เท่ากับ y ลบ y star นะฮะหรือ y star ก็คือ y ลบ e 0แล้วเราเอาไปแทนค่าในสมการ 11.20 ก็จะเขียนได้ดังสมการข้างล่างแล้วท้ายสุดเราย้ายค่า e 0ไปทางขวานะฮะท้ายสุดเราจะได้สมการ 11.23 นะฮะแล้ว 11.23 เนี้ยจะเห็นว่า e 0เนี่ยถ้ามีค่าเฉลี่ยเป็น0นะฮะความแปรปรวนคงที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับตัวไปสละในแบบจำลองการใช้วิธี OLS กับ 11.23 ก็คือตัวประมาณค่าที่ได้ก็ยังมีคุณสมบัติไม่เอ็นเอียงอยู่แล้วก็ความแต่ความแปรปรวนของตัวประมาณค่าอาจจะไม่ต่ำสุดเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้า e 0เนี่ยมีค่าเฉลี่ยไม่เป็น0แล้วก็มีความสัมพันธ์กับตัวไปสละใดๆในแบบจำลองการใช้วิธีกำลัง2น้อยที่สุดจะทำให้ได้ตัวประมาณค่าที่มีคุณสมบัติเอ็นเอียงนะครับในกรณีที่ได้ข้อมูลตัวแปรอิสระไม่ถูกต้องกำหนดให้ x star นะฮะคือข้อมูลของตัวแปรอิสระที่ถูกต้องแต่เกิดเราได้ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องใช้สัญลักษณ์ x นะฮะโดยไอตัว x กับ x star เนี่ยเป็นคือ error ขอเขียนแทนด้วย e 1นะครับแล้ว x star มันก็ต้องเท่ากับไอตัว x คือข้อมูลที่เรารวบรวมได้ลบด้วยตัว e 1เอาไปแทนค่าใน 11.25 เราจะเขียนได้ดังสมการข้างล่างนี้นะครับแล้วเขียนใหม่เขียนใหม่เป็นไอตัวข้างหลังสุดนะฮะเขียนเป็น w เท่ากับ u ลบเบต้า2คูณ e 1แล้วลองสังเกตดูจาก e 1เนี่ยมันคือ x ลบ x starใช่ไหมฮะ x อยู่ตรงนี้ e 1ก็อยู่ใน w นั่นหมายความว่า e 1มันมีความสัมพันธ์กับ x เสมอจะทำให้ได้ตัว w กับ x เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าสมมติว่าไอตัวแปรอิสระได้ข้อมูลมาที่มันไม่ถูกต้องจะได้ผลการประมาณค่าที่เอ็นเอียงเสมอเพราะว่า e 1เนี่ยมันจะต้องมันอยู่ใน w มันจะต้องมีความสัมพันธ์กับ x เสมอนะครับการใช้ตัวแปรนะครับที่เป็นตัวแทนของตัวแปรอิสระที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับลองมาพิจารณาแบบจำลองนี้นะฮะเนี่ยเราจะต้องไม่สามารถใส่ตัวนี้เข้าไปได้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่ถูกรวมอยู่ในอยู่นะครับวิธีการนึงที่จะแก้ไขก็คือใช้ตัวแปรที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของตัวแปรอิสระ x 4 starนะครับโดยที่ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทนนั้น x 4 star ก็คือใช้IQ นะฮะอาจจะใช้ IQ ซึ่งขอแทนด้วย สัญลักษณ์ x 4นะฮะถ้าสมมุติว่าเราบุคคลนั้นเนี่ยไปตรวจสอบ IQ แล้วก็จะสามารถเก็บข้อมูลของ IQ บุคคลนั้นแล้วเอามาเป็นตัวแทนนะครับของตัวแปรระดับความสามารถเฉพาะบุคคลได้นะครับแล้วข้อสังเกตอย่าลืมว่า IQ กับระดับความสามารถไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันมีความสัมพันธ์สูงกับระดับความสามารถเพราะฉะนั้นเขียนได้เป็นสมการว่า x4 star เท่ากับเดลต้า1บวกเดลต้า4คูณ x4 บวก v4

โดยเดลต้า4มากกว่า0เพราะมีความสัมพันธ์กันสูงในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วการที่ค่าพารามิเตอร์เดลต้า1นะฮะการมีค่าพารามิเตอร์เดลต้า1นะฮะแสดงถึงการที่ x4 star กับ x4 มีหน่วยที่ต่างกันได้ส่วนไอ้ตัว v4 random error term เนี่ยสะท้อนว่า x4 star กับ x4 เนี่ยไม่ได้เป็น perfect linear correlation กันนะครับนะครับโดยที่ v4 กับ u เนี่ยจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันด้วยนะครับกับ u นี่คือสมการไอ้ u นี่คือตัวแปรสมคาดเคลื่อนที่อยู่ในสมการ 11.31 การใช้ตัวแปรที่เป็นตัวแทนนะฮะมันจะทำให้ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะฮะน้อยที่สุดของสมการเนี้ยมีคุณสมบัติไม่เอ็นเอียงนะครับโดยที่เมื่อนะฮะตัวแปรสมคาดเคลื่อน u เนี้ยไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร x4และตัวแปรอิสระอื่นๆในแบบจำลองด้วยนะครับแล้วก็ตัวแปรสมคาดเคลื่อน x v4 นะฮะไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทน x4 กับตัวแปรอิสระอื่นๆในแบบจำลองด้วยนะฮะก็ถึงจะได้ตัวประมาณค่าที่มีคุณสมบัติไม่เอ็นเอียงส่วนการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์ก็จะบอกว่าเงินเดือนเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เมื่อ IQ มันเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับสวัสดีครับเรามาต่อตอนที่4กันนะครับการใช้ตัวแปรเครื่องมือนะฮะเมื่อไม่สามารถหาตัวแปรที่เป็นตัวแทนได้นะครับจากแบบจำลองในตอนที่แล้วนะฮะที่เราบอกว่าเราไม่x4 นี่ก็คือระดับความสามารถสมมุตินะฮะสมมุติว่าเราไม่สามารถหาตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแทน x4 ได้นะครับมันจะทำให้เราต้องประมาณแบบจำลองที่มันไม่มี x4 โดยที่ v จะมี x4 star ขอโทษนะฮะ x4 star รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับหัวข้อนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราหาตัวแปรที่เป็นตัวแทนไม่ได้เราจะประมาณแบบจำลองยังไงเพื่อให้ได้ตัวประมาณค่าที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่ขอยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะครับคือขอให้พิจารณาแบบจำลองนี้นะฮะก็คือy คือ natural log นะฮะของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงแล้วก็ x2 คือจำนวนปีที่อยู่ในระบบการศึกษา x3 star ก็คือความสามารถซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับแบบจำลองที่เราใช้ในการประมาณค่าก็จะต้องไม่มี x3 star โดย x3 star ก็จะกลายเป็นตัวที่ถูกรวมอยู่ในu นะฮะ u ก็เท่ากับเบต้า3คูณ x3 star บวก epsilon การประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองตามสมการที่2ด้วยวิธี OLS เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาดังนี้นะฮะก็คือตัวประมาณค่าด้วยวิธี OLS เนี่ยจะมีความเอ็นเอียงเพราะว่าจำนวนปีที่ศึกษาในระบบการศึกษาเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถคือ x3 star นะครับแล้วก็ความแปรปรวนของตัวประมาณค่าไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่ามีการละเลยไอ้ x3 star ออกไปจากแบบจำลองนะครับหากเราจำเป็นต้องประมาณสมการที่2เราจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอย่างเช่นมีข้อมูลตัวแปรอื่นนะฮะที่ไม่มีที่ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับ u แต่มีความสัมพันธ์กับ x2 นะครับขอเรียกตัวนั้นว่าตัวแปร z นะครับตัวแปร z เนี่ยถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากไอตัว x2 แล้ว z เนี่ยจะเรียกว่า instrument variable ใช้ตัวย่อว่า iv นะฮะสำหรับตัวแปร x2 คุณสมบัติของตัวแปร z ก็จะต้องมีดังนี้นะฮะก็คือ z กับ u ต้องไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันแต่ z กับ x2 ต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันสูงนะครับแล้วเราจะทดสอบได้ยังไงอ่ะว่าตัวแปร z ที่เราเลือกมาเพิ่มเติมนั้นน่ะมีความสัมพันธ์กับ x2 หรือเปล่าแล้วก็ทำได้ด้วยการวิเคราะห์สมการที่3นะครับสมการที่3ก็คือ x2 ให้เป็นตัวแปรตามแล้วก็ z เป็นตัวแปรอิสระแล้วเราก็พิจารณาว่าค่าสัม

ศูนย์แปลว่า x 2กับ z เนี้ยมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งแต่อย่าลืมว่าเราต้องการ2ข้อนะฮะว่า z กับ u ไม่มีพันกัน z กับ x 2มีความสัมพันธ์กันแล้ว z ควรเป็นอะไรได้บ้างนะฮะเรา z ควรเป็นอะไรได้บ้างขอยกตัวอย่างนะฮะว่า z คือเลข2ตัวท้ายของบัตรประชาชนไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้เป็นตัว instrument ของ x 2นะฮะเพราะว่าอะไรฮะเลข2ตัวท้ายของบัตรประชาชนเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนปีที่ศึกษาในระบบการศึกษาแน่นอนมันไม่มีความสัมพันธ์กันเราต้องการตัวนี้มีแต่มันไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้เลข2ตัวท้ายของบัตรประชาชนหรือ z คือจำนวนปีที่มารดาใช้เวลาในการเรียนในระบบการศึกษานะครับเขาบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าถ้ามารดามีการศึกษามากจะทำให้มีความรู้นะฮะว่าจะเลี้ยงลูกยังไงให้มีความสามารถเพราะฉะนั้นจำนวนปีที่มารดาใช้เวลาเรียนในระบบการศึกษากับความสามารถของแรงงานเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์กันซึ่งอย่าลืมว่าความสามารถ x 3เนี่ยมันถูกรวมอยู่ใน u มันก็เลยจะกลายเป็น z กับ u เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็อันถัดไป z คือจำนวนพี่น้องเขาบอกว่ามีความเหมาะสมความสามารถของแรงงานคนนั้นที่เรียกว่า x 3ซึ่ง x 3เนี่ยถูกรวมอยู่ใน u เพราะฉะนั้นคุณสมบัตินี้ก็ผ่านไปนะฮะไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วจำนวนพี่น้อง z เนี่ยมีความสัมพันธ์กับจำนวนปีที่แรงงานคนนั้นได้รับในการศึกษาเพราะว่าเขามองว่ายิ่งมีพี่น้องมากขึ้นแรงงานหรือเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับการศึกษาน้อยลงเพราะฉะนั้น z กับ x 2เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิด2คุณสมบัตินี้เกิดขึ้นนะฮะแปลว่า z น่าจะมีความเหมาะสมกับการใช้เป็นไอ้ instrument variable ของตัวแปร x 2อันนี้ก็เป็นสูตรนะครับสูตรที่ใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์เบต้า2กับเบต้า1ด้วยวิธี instrument variable นะครับอันนี้ไม่ขอพูดถึงมากนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราจะใช้วิธี instrument variable เนี่ยไอตัวอย่างเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่นะครับถ้าตัวอย่างมีขนาดเล็กมันจะให้ผลการประมาณค่าที่เอ็นเอียงนะครับเพราะนั้นจำว่าถ้าเราจะใช้วิธี instrument variable ในการประมาณค่าสมการเราจะต้องใช้ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ลองตัวอย่างพิจารณาแบบจำลองต่อไปนี้นะครับแบบจำลองต่อไปนี้ผลการประมาณค่าด้วยวิธี OLS นะครับก็จะต้องสมมุติว่าเราใช้วิธีการประมาณค่าด้วย OLS นี่คือผลการประมาณค่านะครับตัวนี้จริงๆแล้วต้องขึ้นมาข้างบนนะฮะบนแลนด์แล้วก็สมมุตินะฮะว่าเราจะลองใช้จำนวนปีที่บิดาอยู่ในระบบการศึกษาเป็น instrument variable ของ education เราก็จะต้องตรวจสอบว่าไอ้ตัวจำนวนปีที่บิดาอยู่ในระบบการศึกษากับ education มีความสัมพันธ์กันไหมนะครับเราก็ใช้สมการนี้นะฮะตัวแปรตามให้เป็น education จำนวนปีที่แรงงานคนนั้นอยู่ในระบบการศึกษานะครับกับไอ้ father education นะครับถ้าเราปฏิเสธสมมุติฐานหลักไอ้ตัวนี้นะฮะเราจะสรุปว่าไอ้ตัวจำนวนปีที่บิดาอยู่ในระบบการศึกษากับ education เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันแล้วอันนี้คือผลการประมาณสมการเมื่อครู่นี้นะครับโดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ pi 1เนี่ยนะครับมันคือตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์ pi 1คือ 0.269นะครับ p value คือ 0.00 นั่นหมายถึงอะไรฮะ p value มันน้อยกว่าอัลฟาเราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักนะฮะว่าไอ้ pi 1เนี่ยเป็น0เพราะฉะนั้นเราเลยสรุปว่าไอ้ตัว father education กับ education เนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อกัน

แล้วถ้าเราใช้ไอ้ Father Education เป็น IV ของไอ้ตัว Education แล้วผลการประมาณค่าด้วยวิธี IV ตามสูตรที่แสดงให้ดูเมื่อครู่ก็จะแสดงได้ดังนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือผลที่ได้จากการใช้วิธี IV นะครับเพื่อให้แน่ใจนะฮะว่าไอ้ตัว instrumental variable เนี้ยการประมาณค่าด้วยการใช้ instrument variable เนี้ยมีความเหมาะสมหรือเปล่าเราควรทดสอบว่า education เนี่ยเป็น endogenous ไหมก็คือ education กับ U เนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับสมมติฐานหลักก็คือ education กับ U เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันหรือพูดว่า education เป็น exogenous สมมติฐานรองก็คือ education กับ U มีความสัมพันธ์กันหรือ education เป็น endogenous นะครับแล้วการทดสอบสมมติฐานเหล่านี้เราจะใช้ค่า p-value ของ Hausmann นะครับซึ่งในที่นี้นะฮะค่า p-value คือ 0.114733 เนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับตัวระดับนัยยะสำคัญขอใช้จุด 0.5 p-value มันมากกว่าจุด 0.5 เราจึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรฮะตัวแปร education กับ u เนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์กันหรือ education เป็น exogenous เพราะฉะนั้นจริงโดยแท้จริงแล้วสมการนี้ใช้วิธี OLS ก็มีความเหมาะสมไม่จำเป็นต้องใช้ IV ครับ

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกนะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมเครื่องปอกผิวมะกรูดนะครับซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์นะครับจังหวัดสมุทรปราการจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ

แรงบันดาลใจในการทำเครื่องปอกผิวมะกรูดนะครับก็คือพอไปเห็นคนงานที่ทำเครื่องพริกแกงครับเขาทำงานโดยใช้มีดปอกผิวมันนะครับแล้วตอนนี้ก็เลยไปเอ๊ะทำไมเขาป่วยก็ไปเจอปัญหาว่านิ้วเขาเนี่ยเน่าแล้วก็หยุดการทำงานพริกแกงที่จะส่งในตลาดพระประแดงแล้วก็ละแวกในสมุทรปราการเนี่ยครับค่อนข้างจะส่งไม่ทันการส่งไม่ทันก็คือหนึ่งมาจาก

0: ปอกล่าช้านะครับโดยใช้คนปอกก็ยังไม่มีเครื่องช่วยนะครับแล้ว2ป่วยจากคนที่ปอกครับนิ้วเขาเน่าพอโดนมะกรูดเนี่ยกัดจนนิ้วเนี่ยเสียหายก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยเขาโดยลดคนงานลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมครัวเรือนนะครับแล้วก็ลดขั้นตอนในการทำงานก็เลยเกิดแนวความคิดว่าลองทำนี่ซักเอาสัก100ลูกใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็ให้มันแยกผลออกมาแล้วก็แยกผิวออกมาโดยที่ใช้แค่คนคนเดียวในการควบคุมโดยใช้สวิตช์เนี่ยกดแล้วก็ใช้ไฟ220โวลต์ในการทำงานมอเตอร์ก็หาง่ายในบ้านเราก็เลยลองกลับมาคิดว่ามันน่าจะทำได้ก็เลยออกมาเป็นตัวเครื่องปอกผิวมะกรูดโดยใช้1คนในการควบคุมในการทำงานครับหลักการทำงานของเครื่องปอกผิวมะกรูดนะครับลักษณะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือใบมีดนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับแล้วก็จะเซาะร่องนะครับเพื่อที่ให้ผิวเนี่ยหล่นลงไปข้างล่างนะครับส่วนใบมีดที่เมื่อกี้ที่พูดมานะครับมันจะเป็นลักษณะมุมทำมุม45แต่หลบอยู่ข้างในนะครับในลักษณะในการเฉือนของผิวมะกรูดเนี่ยพอมอเตอร์นะครับที่ทำงานโดย 1,250 รอบเนี่ยใน RPM นะครับพอมันเกิดการเคลื่อนที่นะครับหมุนผิวเนี่ยจะถูกเฉือนนะครับแล้วผลเนี่ยที่จะมาแต่ละใบเนี่ยด้วยความเร็วรอบมันเนี่ยจะถูกการเฉือนไปเรื่อยๆนะครับจนนะครับได้ผิวออกมานะครับได้ผิวออกมาเสร็จแล้วเนี่ยส่วนผลเนี่ยมันก็จะออกมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็โดยที่จะมีมอเตอร์แล้วมีข้างในนี่ก็จะมีเฟืองเป็นเฟืองดอกจอกขบกันอยู่กับตัวแกนเพาของมอเตอร์นะครับพอเกิดการเคลื่อนที่สั่งงานโดยใช้ไฟ220โวลต์นะครับผ่านแมกเนติกแล้วโอเวอร์โหลดพอเรากดสวิตช์เข้าไปปุ๊บนะครับก็เกิดแรงดันจ่ายเข้าไปที่มอเตอร์มอเตอร์เกิดการเคลื่อนที่นะครับโดยที่จะปั่นผิวมะกรูดแล้วส่วนผ่านะครับที่เห็นรอบนี้ในเฟรมนะครับจะเป็นสแตนเลสเพราะในการอุตสาหกรรมในอาหารเนี่ยเขาบ่งบอกไว้เลยว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลสแต่สิ่งสำคัญนี้คือลดการที่จะต้องบีบบังคับมันนะครับไม่ให้ผิวมะกรูดเนี่ยกระเด็นออกไปข้างนอกก็จะต้องมีฝานะครับที่เป็นสแตนเลสกดผิวมันไว้นะครับแล้วทำการล็อกเมื่อเราปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ปลั๊กที่เป็น220โวลต์ที่เป็นไฟ AC นะครับเสียบเข้าไปนะครับลักษณะก็จะมีตู้คอนโทรลนะครับในการควบคุมนะครับก็มีแมกเนติกเบรกเกอร์โอเวอร์โหลดนะครับง่ายๆเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับแล้วก็กดนะครับครับเมื่อเราปิดนะครับสวิตช์ไฟนะครับในเครื่องปอกผิวมะกรูดแล้วเนี่ยผิวที่ได้นะครับก็จะออกมาบริเวณนี้นะครับเมื่อเปลือกผิวมันนะครับจะแยกออกไปอีกฝั่งหนึ่งส่วนผลผลิตนะครับที่เป็นลูกนะครับมันจะเกิดพอเราเปิดสลับตรงใบบานพับตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมอเตอร์มันเกิดการเคลื่อนที่นะครับผลเนี่ยมันก็จะดันออกมาอย่างนี้นะครับดันออกมาช่องรูนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนปอกนะครับผิวจะออกแผ่นใหญ่นะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องปอกผิวมะกรูดเนี่ยจะออกเป็นชิ้นเล็กซึ่งในการที่เขาเอาไปทำพริกแกงเนี่ยข้อดีของใช้เครื่องนี้นะครับก็คือลดค่าไฟฟ้าเพราะว่าการบดของเครื่องที่เขาบดทำพริกแกงเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นจุดเด่นของเครื่องปอกผิวมะกรูดเนี่ยคือ1ลดการทำงานของคนที่ปอกผิวมะกรูดที่โรงงานพริกแกงนะครับ2ก็คือการทำงานของเครื่องปอกผิวมะกรูดเนี่ยสามารถทำเป็นลักษณะ100ลูก150ลูกได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนปอกนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นใบมีดเนี่ยมันทำมุมที่45องศาการบำรุงรักษาก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์วัสดุที่เป็นมอเตอร์ที่เป็นไฟ220โวลต์เนี่ยมันก็สามารถหาง่ายนะครับเพราะว่าความเร็วรอบมันอยู่ที่ 1,250 รอบต่อนาทีนะครับส่วนสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นพุทบอตตันนะครับเป็นลักษณะกดนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายแล้วก็ลดขั้นตอนของคนการที่จะปอกผีมะกรูดซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้คนงานเนี่ยอยู่ประมาณ50คนต่อในลายผลิตนะครับแต่พอเอาเครื่องนี้เข้าไปเนี่ยจะลดการทำงานนะครับก็เหลือแค่1คนที่ควบคุมเครื่องนี้นะครับในอุตสาหกรรม SME ที่เขาทำเครื่องพริกแกงในอุตสาหกรรมครัวเรือนนะครับปัญหาอุปสรรคในการทำเครื่องปอกผีมะกรูดเนี่ยคือค่อนข้างที่จะไปดูงานที่เขาทำพริกแกงค่อนข้างจะมากเพราะว่าเรามันยังไม่มีคนทำครับในเครื่องปอกผิวมะกรูดที่เป็นลักษณะที่ใช้ปริมาณมากๆแล้วก็ใบมีดเราก็ต้องกลับมาแก้ไอ้ชุดฟันเฟืองกว่าจะได้รอบแล้วก็กว่าจะปอกผิวออกมาได้เนี่ยมันก็ไปเกือบประมาณ 5-60 ครั้งครับในการไปดูสถานที่ที่เขาทำนะครับก็เกิดปัญหาก็มาปรับปรุงเกิดปัญหาเสร็จก็มาปรับปรุงจนได้ประมาณเนี้ยที่สามารถเขาปอกได้ที่โรงงานเขารับได้ครับเพราะว่ามันลดขั้นตอนของการทำงานแล้วก็เขาก็ส่งผลิตภัณฑ์พวกพริกแกงเนี่ยทันระยะเวลาที่เขาดีลกับร้านค้าที่อยู่ตามตลาดนัดตามตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้เขาก็จะแพ็คส่งได้ทันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะทิ้งช่วงพอส่งไปสัก1เดือนทิ้งช่วงไว้อีก1เดือนกว่าจะทำเพราะคนงานออกบ่อยนะครับการที่ออกบ่อยนี่คือป่วยจากการปอกผิวมะกรูดเพราะมันมีการกัดก่อนของกดนะครับของผิวมะกรูดเนี่ยไปกัดที่บริเวณผิวหนังของคนทำงานในการปอกผิวแล้วก็หนึ่งพอเขาปอกเสร็จเขาก็ต้องมาแช่น้ำมือเขาก็เปื่อยนะครับแล้วก็หยุดงานบ่อยพอได้เครื่องนี้ไปเนี่ยขั้นตอนในการทำงานของเขาเนี่ยจะลดขั้นตอนลงมาเยอะนะครับลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องจ่ายเงินค่าแรงแล้วก็เรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนงานเขาการพัฒนาเนี่ยแน่นอนครับอาจจะต้องทำขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะใช้สั่งงานโดยผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็จะเช็คว่าปริมาณที่ผลิตต่อวันเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับโดยก็อาจจะผ่านแอปพลิเคชันนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเครื่องจักรเนี่ยมีการเสียหายไหมสองคนทำงานไหมนะครับมันสามารถดูได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีกล้อง IP camera ครับสามารถเช็คแล้วก็มาลิงก์กับตัวซอฟต์แวร์ที่เราเขียนขึ้นมานะครับก็ผ่านมือถือได้นะครับอีกหน่อยแน่นอนน่าจะทำได้ครับ
1: ก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมเครื่องปอกผิวมะกรูดนะครับต่อไปการแยกระหว่างเปลือกและก็เนื้อของมะกรูดจะทำได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปนะครับในช่วงคิดได้ทำได้นะครับเราไปดูกันซิว่าเมื่อเราเอาแครอทนะครับมาทำเป็นฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์จะเป็นอย่างไรนะครับจากผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกรมวิชาการเกษตรนะครับไปติดตามกันในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้ผมมีนวัตกรรมใหม่ที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ก็คือฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ 100% เลยนะครับสามารถกินได้ย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปพบกับนวัตกรรมนี้ดีกว่าและผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้นะครับก็คืออาจารย์ณภศรเรียบวันจากกรมวิชาการเกษตรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมก่อนที่เราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้และนวัตกรรมนี้นะครับขอให้อาจารย์แนะนำตัวเองให้กับคนดูทางบ้านหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะณภศรเรียบวันนะคะจากกรมวิชาการเกษตรค่ะ
2: ครับก็อยากถามอาจารย์ณภศรนะครับว่านี่คืออะไรครับเห็นบอกว่าเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ 100% ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: นำเสนอนวัตกรรมนี้หน่อยครับ
3: นี่นะคะก็คือจะเป็นฟิล์มที่ทำมาจากแครอทนะคะซึ่งเราสามารถที่จะ เลือกที่ว่าเราจะกินก็ได้หรือเราถ้าเราจะทิ้งเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายได้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: คือเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ทำ

0: จากแครอท 100%
1: เป็นแครอท 100% ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับปรุงคุณสมบัติของเขาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยการที่จะเติมแต่งสารที่จะเป็นมาจากธรรมชาติอะค่ะเพื่อให้เขาสามารถที่จะยืดตัวได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไม่ฉีกขาดง่าย
0: งั้นเดี๋ยวเราขอดูผลิตภัณฑ์ของอาจารย์หน่อยนะครับนี่คือเป็นฟิล์มและเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ
1: ์ใช่ค่ะ
0: ที่ทำมาจากแครอท
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมก็สามารถกินได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็เอาไปห่ออะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเราห่อในอันนี้คือลูกอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งลูกอมก็อยู่ในนี้ฟิล์มนี้ก็รับประทานได้
1: ใช่
0: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: ไอเดียนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
1: ์เริ่มต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมาจากประเด็นปัญหาที่เราก็รู้กันนะคะว่าโลกตอนนี้โลกของเราเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้
0: อ
1: มเป็นอย่างแรกโดยที่สาเหตุสำคัญของเขาเนี่ยมาจากขยะซึ่งขยะนอกจาก
0: ที่พลาสติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะก็คือขยะพลาสติกเนี่ยมีปัญหาหลักก็คือว่าเขาย่อยสลายได้ยากแล้วก็นอกจากนี้เขาจะทำมาจากปิโตรเลียมซึ่งเป็นแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปทีนี้ปกติแล้วในนโยบายของรัฐบาลทั่วไปนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการที่ให้เรารีไซเคิลพลาสติกต่างๆแต่ว่าการรีไซเคิลเนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดอยู่ก็คือว่าพลาสติกที่รีไซเคิลได้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกเพียงบางชนิดแล้วก็การรีไซเคิลเนี่ยสมบัติต่างๆของเขาเนี่ยก็จะลดลงบางครั้งการรีไซเคิลเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาใช้อีกครั้งกับการสัมผัสกับอาหารเนื่องจากว่าบางครั้งมันจะมีการปนเปื้อนเกิดขึ้น
0: จริงครับ
1: ซึ่งทางแก้ในหลายๆทางนะคะมันก็จะมีหลายๆวิธีการในการแก้ไขนะคะก็คือก็จะเป็นการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้จากธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักวิจัยต่างๆพยายามที่จะแก้ปัญหาในการลดขยะ
0: ครับผมก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับแล้วผมถามนิดนึงครับว่าทำไมถึงใช้แครอทครับมาทำเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ครับ
1: เริ่มแรกของเราเนี่ยเรามองก่อนว่าเราอยากจะทำบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถย่อยสลายได้นะคะทีเนี้ยเราก็กลับมาดูว่าบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้มีชนิดไหนบ้างหลักๆของบรรจุภัณฑ์พวกโพลิเมอร์หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3หมวดใหญ่ๆด้วยกันก็คือมาจากโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์มาจากโมโนเมอร์ที่มาจากสิ่งแวดล้อมเช่น PLAสังเคราะห์มาจากตัวแลคติกแอซิดที่มาจากพวกแป้งน้ำตาลใช่ไหมคะโพลิเมอร์ที่ผลิตมาจากจุลินทรีย์เช่นพวกประกูลอาจจะเคยได้ยินการ PHA PHB แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่มาจากธรรมชาติเช่นพวกตระกูลโพลีแซคคารายโปรตีนแล้วก็ไขมันดูคุ้นๆไหมคะโพลีแซคคารายโปรตีนไขมันก็เป็นสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวันโพลีแซคคารายก็เช่นแป้งสตาร์ชที่เราจะได้จากข้าวมันสับปะหลังอาจจะได้เป็นข้าวโพดหรือก็พืชหัวทั่วๆไปโปรตีนแน่นอนก็มาจากสัตว์ต่างๆแล้วก็ไขมันก็มาจากแหวกต่างๆในธรรมชาติทีนี้เราก็กลับมามองว่าถ้าเกิดว่าเขาได้มาจากโพลีแซคคารายได้มาจากแป้งพืชต่างๆถูกไหมคะเราก็มองว่าเขาทำมาอย่างไรเขาก็ต้องสกัดให้เพียวก่อนแล้วก็มาขึ้นเป็นฟิล์มถูกไหมเราก็เลยมองว่าอ้าวถ้าเกิดเขามาจากของที่เราก็กินก็ได้เราถ้าเราไม่สกัดให้เพียวล่ะเราสามารถที่จะขึ้นรูปได้หรือเปล่าเราก็เลยมามองทีนี้พอเราก็เลยมาคัดเลือกว่าแล้วพืชอะไรล่ะที่มีโพลีแซคคารายค่อนข้างสูงโพลีแซคคารายในพืชมีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยก็คือจะมีตัวสตาร์ชก็คือแป้งนั่นแหละค่ะเพคตินแล้วก็เซลลูโลสเนาะทีนี้พอเรามาดูว่าเพคตินเซลลูโลสพวกนี้มาจากผักเป็นส่วนใหญ่แล้วผักตัวไหนที่ผักหรือผลไม้ตัวไหนที่มีเยอะเราก็คัดเลือกมาเป็นผักผลไม้ที่โอเคมีปริมาณเพคตินสูงแล้วก็มีสารสำคัญต่างๆที่ค่อนข้างสูงมีสีที่เป็นเอกลักษณ์เราก็เลือกมา4ตัวค่ะตอนนั้นก็คือมีแครอทมีกระหล่ำม่วงแล้วก็มีมะม่วงนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศเราก็ลองมาขึ้นรูปแล้วก็ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเขาก่อน
0: ครับแล้วมีใครได้พูดคือมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยแต่ด้วยการที่เราเริ่มนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอาจจะมีคนที่บอกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าไม่ควรทำมีใครได้ติก่อนที่เราจะเริ่มทำไหมครับว่ามันเป็นไอเดียที่อาจจะไม่สำเร็จ
1: จริงๆแล้วคือก่อนที่เราจะทำงานวิจัยทุกงานนะคะเราต้องรีเสิร์ชมาเขาก่อนมีใครเคยทำไหมมีลักษณะที่ความเป็นไปได้ไหมถ้ามีคนมาทักว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้เรา

0: ต้องมีข้อมูลซัพพอร์ตตรงนี้ว่าโอเคมันมีทางเป็นไปได้เราทำไปแล้วมันจะไม่สูญเปล่าเราก็จะมีการ
1: ร
0: ีเสิร์ชว่ามีใครเคยทำไหมมีทำแนวนี้ไหมมีคนคิดคล้ายๆกับเราไหมอันพอเรารีเสิร์ชมาแล้วก็ดูว่าเขาใช้กระบวนการไหนกระบวนการที่เราคิดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหรือเราปรับปรุงจากกระบวนการของเขาได้หรือไม
1: ่
0: ค่ะ
1: แล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมีได้มีใครที่พูดไหมว่าโอ้โหเป็นความคิดที่สุดยอดจริงๆเลยคุณคิดได้ยังไงดีมากๆยอดเยี่ยมมาก
0: ๆจริงๆก็ใช้คำว่ายังไงทุกคนก็เขาเรียกเป็นลักษณะว่าทุกคนก็ชื่นชมแหละค่ะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีการแนะนำมากกว่าเป็นข้อแนะนำว่าลองเอาไปใช้แบบนี้ไหมหรือลองปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้ไหมจะเป็นลักษณะนี
1: ้เช่นเอาไปใช้แบบนี้กับปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่คือยังไงบ้างครับ
0: เช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะห่อขนมเราห่ออย่างอื่นได้ไห
1: ม
0: หรือว่าปรับปรุงก็คือเฮ้ยทำให้เหนียวขึ้นได้ไหมในวงการนักวิจัยเราก็จะมองว่าเราอยากจะให้มันคือทุกคนนะคะอยากให้งานของเราดีขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะของการส่งเสริมแล้วก็แนะนำให้พัฒนาขึ้น
1: อันนี้จริงครับคือบางครั้งเราทำมารอบแรกเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่เราก็พัฒนาให้ดีขึ้นด
0: ้
1: วยการ develop ผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนนะครับด้วยการที่เราคิดค้นอะไรใหม่ๆนักประดิษฐ์ทุกคนคนที่คิดค้นนวัตกรรมทุกคนก่อนที่จะมาเป็นสำเร็จรูปแบบนี้ได้เหมือนที่เราเห็นนะครับเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วเจออุปสรรคอะไรบ้างครับก่อนที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ครับ
0: ตอนแรกสุดก็น่าจะเป็นตอนที่เริ่มทำเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าเนื่องจากเขามาจากผลิตผลเกษตรเนาะความเท่าเทียมกันของผลิตผลเกษตรต้องบอกอย่างหนึ่งว่าความเท่าเทียมกันของผลิตผลเกษตรอะค่ะมันค่อนข้างเยอะปลูกแปลกที่กันฤดูกาลต่างกันทุกอย่างเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูว่าอะไรที่ทำให้เขาจะมีความแตกต่างกันเราต้องลดปัจจัยตรงนั้นลงมา
1: อ
0: าจจะต้องทำเป็นในการทำหนึ่งครั้งนะคะก็อาจจะต้องทำเตรียมวัตถุดิบในล็อตที่ใหญ
1: ่
0: ก่อนแล้วก็การขึ้นรูปเนี่ยเขายังใช้วิธีการขึ้นรูปที่เราเรียกว่า solution casting ก็คือว่าเราจะต้องผสมเขาเป็นลักษณะสารละลายเทลงแม่พิมพ์แล้วก็อบเพื่อที่จะระเหยตัวน้ำอะค่ะซึ่งเป็นโซเวนต์ออกไปทีเนี้ยการอบเนี่ยคือมันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดจริงแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ใช้พื้นที่แล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วก็ในการที่เราจะทำให้แม่พิมพ์วางไว้แล้วก็ฟิล์มเนี่ยมีความหนาที่ใกล้เคียงกันเราก็จะต้องปรับระดับให้มันมีระนาบที่ใกล้เคียงกันอันนั้นก็จะอาจจะเป็นเรื่องของจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคไหมอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงด้วยมากกว่า
1: เป็นขั้นตอนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นขั้นตอน
1: งั้นพอพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้นะครับผมมี2คำถามคำถามแรกคือสมมุติเราไว้ห่อลูกอมพอเรากินเสร็จเราสามารถโยนไปไว้เป็นปุ๋ยกับต้นไม้ได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ได้เลยใช่ไหม
0: ใช่เพราะมันคือต้องบอกว่าพอฟิล์มที่รับประทานได้นั่นหมายความว่าเราทำมาจากของที่มันเป็นอาหารของทุกอย่างคือจริงๆเราพบในชีวิตประจำวันนี่แหละเป็นอาหารเป็นประโยชน์อย่างแครอทเนี่ยนอกจากที่เขาจะรับประทานได้เขาเกิดฟิล์มได้เพราะเขามีปริมาณพวกโพลิเมอร์ธรรมชาติเชพเพคตินสูงแล้วอะค่ะเขาก็ยังมีประโยชน์เพราะเขามีเบต้าแคโรทีนซึ่งมันก็จะเป็นเบต้าแคโรทีนก็จะให้เป็นตัวลักษณะวิตามิน A แล้วก็สารเขาเรียกสารต้านอนุมูลอิสระเนาะ
1: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้กินลูกอมก็กินไปทั้งห่อเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: กินฟิล์มไปด้วยแพคเกจจิ้งไปด้วยซึ่งต่อไปนี้พอเราทิ้งขยะถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นี้นะครับคุณไม่ได้ทำผิดนะครับคุณกำลังทำดีต่อสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาตินะครับเพราะว่ากลายเป็นปุ๋ยได้ด้วยครับอันนี้ผมถามอาจารย์อีกนิดนึงครับใช้ต้นทุนเยอะไหมครับในการที่จะทำแพคเกจจิ้งฟิล์มแบบนี้ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยต้นทุนมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4 บาทต่อฟิล์มใหญ่กว่านี้นะคะก็จะเป็น28 ต่อ 28 เซนติเมตรแต่เนื่องจากว่ามันทำในแลบนึกออกไหมคะวัตถุดิบต่างๆถูกซื้อมาในปริมาณที่ไม่ได้เยอะถ้าเกิดทำในหลอดใหญ่ขึ้นเขาก็อาจจะลดต้นทุนได้มากขึ้นประมาณนี้มากกว่า
1: และแครอทที่เราใช้นี่เราใช้ทั้งอันหรือเปล่าครับหรือใช้เฉพาะเปลือกหรือเฉพาะข้างในครับ
0: เราใช้เนื้อค่ะเราใช้ส่วนที่ปกติเรารับประทานกันก็คือจะปอกเปลือกแล้วก็จะนำไปนึ่งก่อนค่ะก็จะประมาณ 20-30 นาทีหลังจากนั้นก็เอามาบดมันก็จะอยู่ในรูปที่เหมือนเป็นลักษณะเป็นแครอทบดอะค่ะจะคล้ายๆซุปปกติเราจะเรียกกันว่าเพียวเล่
1: ครับ
0: ก็จะเป็นของที่เนื้อละเอียดไม่ตกตะกอนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อมาผสมกับน้ำอะค่ะแล้วก็คนอยู่ในอุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นก็เทลงแม่พิมพ์อบประมาณ70องศาประมาณ 12-15 ชั่วโมงแล้วแต่ตู้อบด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามา

0: ลอกออกก็จะเป็นฟิล์มได้ค่ะ
1: สุดยอดจริงๆเลยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับและผมรู้ว่าอาจารย์เพิ่งคิดค้นนวัตกรรมนี้กำลังภูมิใจกับนวัตกรรมนี้แต่ว่ามีนวัตกรรมอื่นที่คิดจะทำไหมครับแล้วก็ทำไมถึงอยากทำโปรเจกต์นี้ครับ
0: จริงๆก็ในลักษณะของแครอทเนี่ยค่ะจริงๆก็อยากจะเริ่มต้นว่าเป็นลักษณะของการปรับปรุงด้วยค่ะปรับปรุงให้เขาสามารถที่จะอาจจะเพิ่มสมบัติอื่นๆเช่นเขาอาจจะสามารถดับกลิ่นปากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเรารับประทานแล้วนอกจากเราจะได้ประโยชน์แล้วเรารับได้ประโยชน์จากโภชนาการของเขาแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นการลดปัญหาต่างๆอาจจะเป็นลดปัญหากลิ่นปากหรืออะไรอย่างเงี้ยได
1: ้ดีจริงๆเลยครับครับและอาจารย์ผมอยากถามอีกหนึ่งคำถามเพราะว่ามีหลายคนที่ดูทางบ้านเนี่ยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคิดว่าเรายังสามารถใช้พลาสติกได้คิดว่าเรามีทรัพยากรเหลือเฟือเนื่องจากอาจารย์มาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับมีอะไรจะบอกคนดูทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลหรือว่าในการลดใช้ขยะที่มันสิ้นเปลืองไหมครับ
0: ต้องบอกก่อนว่าตัวพลาสติกอะค่ะมีประโยชน์แล้วก็เขาสามารถเขามีประโยชน์แล้วเขาก็มีสมบัติต่างๆที่อาจจะแทนที่ได้ไม่ได้จากไม่สามารถแทนที่ได้จากวัสดุต่างๆนะคะเนื่องจากเขามีน้ำหนักเบาสามารถขึ้นรูปได้ง่ายแต่ว่าในการใช้แต่ละครั้งเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเขาจะสร้างขยะแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้ภายใน100ปีแน่นอนทำให้เกิดปัญหาของขยะเนาะแล้วก็เกิดปัญหาของมลพิษตามมาในการใช้ถุงพลาสติกแต่ละครั้งค่ะอยากให้คำนึงถึงจุดนี้ใช้ให้น้อยที่สุดใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ใช้ปุ๊บทิ้งไปเลยเราอาจจะพยายามใช้ซ้ำหรือว่าอาจจะลดการใช้
1: ครับแล้วนอกจากใช้ถุงผ้าแล้วผมหวังว่าผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นะครับสามารถเป็นถุงที่บรรจุอาหารได้นะครับแทนถุงพลาสติกอย่างเช่นไปร้านค้าอะไรก็จะใช้นวัตกรรมนี้นะครับเพื่อที่จะบรรจุของแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยได้ถือว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดจริงๆเลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ณภัสสรเรียบวรรณขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับนวัตกรรมดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะ

0: พร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะก็จะพบกับอาจารย์ดร.สุวิดานวมะเจริญนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหน่วยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่อยู่ในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลค่ะโดยในวันนี้นะคะในหน่วยนโยบายของการพัฒนาของรัฐนี่นะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็จะมีสาระสำคัญนะที่

ความสำคัญของนโยบายการพัฒนาของรัฐความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการพัฒนาแล้วก็สิทธิมนุษยชนต่อมานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แผนที่สำคัญนะคะแผนในพังของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่สำคัญแล้วมีผลต่อนโยบายการพัฒนาต่างๆของนโยบายการพัฒนาในประเทศไทยเนี่ยนะของรัฐไทยเนี่ยนะคะที่ส่งผลกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีด้านใดบ้างนะคะเมื่อนักศึกษาพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินเป็นคำที่พูดเนาะพูดกันบ่อยๆนะคะรวมถึงนโยบายการพัฒนาทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะนโยบายมันจะเป็นอะไรนะมันส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบกับทุกๆคนนะคะตั้งแต่ผู้ที่กำหนดทิศทางของนโยบายเช่นรัฐบาลหรือผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนารวมถึงประชาชนอย่างเราๆด้วยนะคะสังเกตเนาะว่าไม่ว่ารัฐจะออกนโยบายทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนส่งผลไม่ว่าทางใดทางหนึ่งกับใครทั้งนั้นดังนั้นนะคะเราจึงมาต้องมาทําความเข้าใจกันว่าแล้วเราจะต้องใส่ใจหรือให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกได้เลยว่านักศึกษาทุกท่านเนี่ยในฐานะนักศึกษานะคะก็ล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาด้วยดังนั้นเนี่ยเราจึงมาต้องมาทําความเข้าใจในประเด็นนี้นะว่าการพัฒนาในประเทศเนี่ยนะคะหรือการพัฒนาของรัฐเนี่ยส่งผลกับอะไรกับเราบ้างนะคะโดยที่จริงๆแล้วในการพัฒนาเนี่ยสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์สําคัญนะของการพัฒนาก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเนาะเราก็ต้องคิดในใจว่าเมื่อเราอยากได้สิ่งที่ดีขึ้นนะแต่อย่างไรก็ติก็ดีเนี่ยการพัฒนามันไม่ได้ส่งแต่ผลดีอย่างเดียวจะส่งผลที่อาจจะเป็นแง่ลบในเรื่องบางเรื่องด้วยถ้าอย่างนักศึกษาเคยเห็นเงี้ยนะคะอย่างการสร้างถนนหนทางเนี่ยเนาะมันทำความสะดวกให้กับเราก็จริงแต่ว่ามันก็จะอาจจะส่งผลในระยะยาวนะคะที่เกิดขึ้นอาจจะต้องเป็นการถมที่นะคะหรือตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างถนนใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทีเนี้ยนโยบายการพัฒนานะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับรัฐบาลเช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่านโยบายการพัฒนาเนี่ยเป็นเสมือนแผนแม่บทนะคะที่จะนำมาซึ่งความเจริญนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุต่างๆสาธารณูปโภคถนนหนทางรถไฟทางสังคมนะคะการที่มุ่งให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเนาะได้ดีมากขึ้นนะคะรวมถึงการที่เสริมสร้างความมั่นคงของราชอาณาจักรนะคะก็ความสำคัญของนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงมีตรงนี้จุดเน้นด้วยคือว่าเป็นแผนแม่บทเลยนะคะในการนำความเจริญมาสู่ประเทศนะคะเมื่อเป็นแผนแม่บทแล้วเนี่ยนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงเป็นเสมือนเครื่องมือนะคะของรัฐในการที่จะกำหนดทิศทางว่าประเทศเรานะคะหรือประเทศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะมีทิศทางการเจริญเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าไปในทิศทางใดแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือลบเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อคนในประเทศหรือทุกคนเนาะไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบดังนั้นเนี่ยรัฐบาลนะคะผู้เป็นคนกำหนดนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นให้ได้นะเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องให้ไปควบคู่กับการเคารพสิทธินะคะของประชาชนรวมถึงเสรีภาพการแสดงออกนะคะของประชาชนด้วยและขาดไปไม่ได้เลยก็คือสิทธิมนุษยชนค่ะเรามาดูความหมายทั่วๆไปของคำว่านโยบายการพัฒนาการก่อนนะคะอันดับแรกเรามาดูแยกรายตัวเนาะคำว่านโยบายนะคะนโยบายเนี่ยในภาพกว้างนะคะก็จะครอบคลุมนะคะสิ่งที่เราพูดกันก็คือนโยบายสาธารณะนะคะนโยบายสาธารณะก็คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะทำหรือเลือกที่จะไม่ทำนะคะดังนั้นเนี่ยการที่รัฐจะทำอะไรนะกำหนดทิศทางที่จะดำเนินการด้านใดอันนั้นก็เป็นนโยบายหรือรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเราจะยกเลิกนะคะเราไม่ทำโครงการนี้แล้วนะเราจะหยุดยุติงานบางอย่างสิ่งนั้นก็ล้วนแต่เป็นนโยบายทั้งสิ้นนะคะดังนั้นคำว่านโยบายเนี่ยจะมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะแต่ในภาพรวมก็จะมีความหมายถึงกิจกรรมของรัฐนั่นเอง
ส่วนในเรื่องของคำว่าการพัฒนานะคะ

การพัฒนาก็คือการที่เราคิดค้นนะคะประดิษฐ์หรือริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆนะคะขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกนะคะนี่เป็นความหมายอย่างกว้างแต่ความหมายเฉพาะขึ้นมานะคะก็การพัฒนาเนี่ยก็จะหมายถึงการที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งต่างๆใดๆนะคะระบบต่างๆของสังคมให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา2คำนี้มารวมกันนะคำว่านโยบายแล้วก็การพัฒนานะคะดังนั้นคำว่านโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงมีความหมายถึงกิจกรรมต่างๆของรัฐนะที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมนั่นเองเรามาดูประเภทของการพัฒนาบ้างนะคะถ้าเราแบ่งเป็นประเภทกว้างๆนะคะเราก็จะแบ่งประเภทการพัฒนาเนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือประเภทที่1การพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะก็คือจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรคะเรื่องการหารายได้เข้าประเทศนะคะการสร้างความกินดีอยู่ดีนะคะก็คือให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงลดความยากจนนะคะรวมถึงการที่ดำเนินการค้าขายนะคะระหว่างภายในประเทศก็ดีหรือภายนอกประเทศก็ดีอันนี้คือความหมายกว้างๆของคำว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่วนการพัฒนาทางสังคมเนาะก็จะมุ่งเน้นอีกด้านหนึ่งในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะความที่มีการที่อยู่อย่างปลอดภัยมั่นคงอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจุดเน้นของคำว่าการพัฒนาทางสังคมถ้าเราแบ่งออกเป็น2ประเภทกว้างๆเนี่ยคือ1ด้านหนึ่งเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องความเจริญทางวัตถุนะคะเรื่องเงินทองนะอีกด้านหนึ่งการพัฒนาทางสังคมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะรวมถึงการพัฒนาด้านวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนเนี่ยก็จะรวมอยู่ในการพัฒนาทางสังคมด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะถ้าเราแบ่งประเภทออกเป็นประเภทย่อยๆนะคะก็ยังแบ่งออกเป็นได้อีกหลายประเภทเลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้อยู่บนสไลด์นี้ประมาณ7ประเภทนะคะได้แก่นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายการพัฒนาทางสังคมนโยบายการศึกษาเนาะก็คือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในประเทศไทยนั่นเองนะคะนโยบายด้านแรงงานก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนนะคะการทำงานค่าจ้างสวัสดิการต่างๆนะคะก็จะอยู่รวมอยู่ในประเภทนโยบายด้านแรงงานหรือนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนนะคะการที่รัฐบาลออก30บาทรักษาทุกโรคมาหรือว่าการออกสวัสดิการใดๆนะคะการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงอันนั้นก็นี่ก็จะอยู่ในประเภทนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนด้วยต่อมานะคะนโยบายด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนาะก็เหมือนที่เราได้พูดกันว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะคะส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะคะก็เป็นนโยบายนะคะที่จัดอยู่ในประเภทนโยบายศาสนาและยังรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะการให้การสนับสนุนทางด้านศิลปะการส่งเสริมทำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีที่มีอยู่ในสังคมนะคะต่อมานโยบายสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างด้านความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นนโยบายการให้มีอาสาจราจรนะคะหรือว่าให้มีการติดกล้อง CCTV นะคะล้วนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเน้นในด้านการพัฒนาทางด้านประเด็นต่างๆเนาะประเด็นต่างๆว่านโยบายที่เรากำหนดไว้เนี่ยจะมุ่งประเด็นเพื่อไปซัพพอร์ตหรือไปแก้ปัญหานะคะในด้านใดนะคะต่อไปในเรื่องของความสำคัญในการพัฒนาแน่นอนนะคะความสำคัญมีอันดับแรกเลยก็คือมีความสำคัญต่อประเทศชาตินะในภาพรวมถ้าเรามีการวางนโยบายการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมนะคะประเทศของเราเนี่ยก็จะสามารถเจริญได้ทัดเทียมเนาะกับนานาประเทศนะคะไม่ว่าจะในมิติทางด้านเศรษฐกิจก็ดีหรือทางด้านสังคมก็ดีการเป็นอยู่ของประชาชนมีความสะดวกสบายมีรายได้พอเพียงนะคะมีรายได้เหมาะสมที่จะดำเนินชีวิตนะคะอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงและปลอดภัยนะอันนี้ก็คือในภาพรวมของประเทศนะคะรวมถึงประเทศเนี่ยก็อาจจะสามารถมีความก้าวหน้านะสามารถไปแข่งขันกับนานาชาติได้ในมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมก็ดีนะคะอันนี้แน่นอนนโยบายการพัฒนาเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติแน่ๆในภาพรวมเหมือนที่อาจารย์ได้ที่

ไปแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกรณีที่นโยบายนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีความสัมพันธ์สหต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้นำนโยบายไปปฏิบัติด้วยนะคะผู้กำหนดนโยบายคือใครนะคะก็คือรัฐบาลนั่นเองเนาะแล้วสำคัญอย่างไรก็สำคัญในประเด็นที่ว่าถ้านโยบายนั้นนะเป็นนโยบายที่ดีนโยบายที่ดีคือนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใช่ไหมคะผู้กำหนดนโยบายนั้นหรือรัฐบาลชุดนั้นนั่นเองนะคะก็จะได้รับความนิยมนะคะได้รับการชื่นชมนะคะเป็นจุดได้เปรียบเนาะในเรื่องของการมีฐานคะแนนเสียงนะคะเป็นฐานอำนาจนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้แหละค่ะก็คือความสำคัญของนโยบายการพัฒนาที่มีต่อผู้กำหนดนโยบายส่วนความสำคัญที่มีต่อผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินะคะเมื่อการได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติเนาะดังนั้นเนี่ยการที่มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาก็เสมือนเป็นกรอบในการทำงานนะคะให้ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยสามารถดำเนินการนะคะตามกรอบที่ผู้กำหนดนโยบายได้วางไว้ได้นะคะก็จะนำไปสู่ความสามารถในการที่จะดำเนินนโยบายให้ประสบความสำเร็จได้ต่อไปนะคะความสำคัญของนโยบายการพัฒนานะคะต่อประชาชนทั่วไปแน่นอนที่สุดนะคะเราเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงนะคะต่อการพัฒนานั้นๆเช่นถนนเราก็เป็นผู้ใช้ถนนนะคะเราก็เป็นผู้ใช้รถไฟฟ้าทางด่วนนะคะอันนี้แน่นอนนะคะเราทำการที่รัฐเนี่ยมีนโยบายการพัฒนาอย่างใดนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วนะทั้งด้านบวกนะคะเราก็ได้รับผลกระทบนั้นไปด้วยในฐานะประชาชนคนหนึ่งหรือด้านลบนะคะบางครั้งเนี่ยในการสร้างถนนหรือสร้างทางด่วนก็ดีนะมันอาจจะไปกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือการที่มีวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมเช่นถ้าเรามีการเขาเรียกว่าอะไรสร้างทางด่วนใช่ไหมคะก็จะต้องมีการเว้นคืนที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือผลด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้นี่นะดังนั้นการพัฒนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะต่อชีวิตของประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะคะความสำคัญของนโยบายการพัฒนาเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจสเต็กโฮเดอร์ต่างๆนะคะภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของความมั่นคงนะของประเทศก็ดีนะคะมาเราไปต่อกันนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแน่นอนมันมีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าอะไรคะมันจะไปกระทบกับสิทธิ์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการกำหนดนโยบายสาธารณะใดๆเนี่ยก็ต้องพึงระวังเนาะว่าไม่ให้ไปก้าวข้ามนะคะสิทธิของมนุษยชนนะคะที่กฎหมายสากลนะกำหนดไว้เลยนะคะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะละเมิดไม่ได้รัฐต้องพึงระวังต่อไปในเรื่องพัฒนาการพัฒนาการนโยบายของไทยเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นเนาะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะก็มีมาทั้งหมดแล้ว12ฉบับนะปัจจุบันเนี่ยก็จบแล้วฉบับที่12นะคะแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติเข้ามาต่อเนาะซึ่งเนี่ยแหละค่ะมันก็จะเป็นพัฒนาการที่ส่งให้เห็นว่าของเราเนี่ยมีการพัฒนามาตลอดนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะทีนี้มันก็จะมีกฎหมายนะคะนโยบายแล้วก็แผนสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศนะคะนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็การประกาศวาระแห่งชาติแล้วก็สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงมีนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องกับในระดับนานาชาติมาเกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่า SDGs นั่นเองมาถึงแผนสิทธิมนุษยชนกันหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แผน4นะคะโดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่4เนี่ยก็จะมีจุดเน้นเนาะในเรื่องของการให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมนะคะเพื่อให้เกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นให้ได้นะคะมาถึงกรณีศึกษากันบ้างนะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วแหละในเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะคะซึ่งการเวนคืนที่ดินเนี่ยเป็นสาระสำคัญโดยตรงเลยที่มีผลมาจากการพัฒนาเนาะเหมือนที่บอกแล้วว่าการจะสร้างถนนหนทางทางด่วนอะไรก็ตามน

คะมันก็ต้องมีการนำที่ดินของประชาชนเนาะมาแล้วก็จ่ายเงินไปนะคะเพื่อให้เขาได้ย้ายที่อยู่ไปแล้วก็ได้รัฐเนี่ยจะได้ใช้ที่ตรงนั้นเนี่ยในการพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนอีกกลุ่มใหญ่ๆของประเทศนะคะแต่ในเรื่องของการปลูกสร้างเนี่ยรัฐมีความจำเป็นต้องจัดหาที่ดินเนาะมาสร้างความเจริญแต่การที่เวนคืนที่ดินเนี่ยแน่นอนมันกระทบกับสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเนาะไม่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐจะจ่ายเงินให้แค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นเนาะมันอาจจะเกิดขึ้นต่อในเรื่องของวิถีชีวิตนะสภาพความเป็นอยู่ของเขาการที่เขาต้องย้ายที่จากที่ใดที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะมันก็ส่งผลแน่นอนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมันไปรบกวนนะคะสิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนนะคะการที่เขามีสิทธิในการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มนะชุมชนดั้งเดิมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าอย่างเคสนี้เป็นเคสที่ดีมากเลยที่ยกมาเป็นนโยบายของการพัฒนาเนี่ยที่มันส่งผลให้เห็นจริงๆว่าเมื่อมีการพัฒนาเนี่ยมันก็มีการเคารพสิทธิต่อมานะคะส่วนในเรื่องของอุปสรรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาของรัฐเนี่ยมันก็มีด้วยกันอยู่4ประการเนาะในการที่รัฐจะออกจอกนโยบายการพัฒนานะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีอุปสรรคก็คือว่าการที่คนน่ะหรือประชาชนเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่าหรือเขาเข้าใจในสิทธิของเขาหรือเปล่านะคะว่าใดๆทั้งปวงเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญนะคะที่จะได้รับการเคารพนะคะการที่รัฐจะต้องมาฟังเสียงพวกเขาหรือว่าต้องให้ข้อมูลพวกเขาสิ่งนี้ล่ะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญในประเทศไทยที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมานะคะจะเล่าให้นักศึกษาฟังว่าบางครั้งปัญหามันเกิดมาจากการที่เราไม่รู้สิทธิ์นะคะหรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราไม่ได้นะคะประเด็นต่อมาก็คือว่าการพัฒนาเนี่ยมันมีผลมาจากที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็มีผลมาจากเรื่องประสิทธิภาพของราชการเช่นกันราชการทำงานดีมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรัฐเนี่ยนะคะมันก็มีมาตั้งแต่เรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็เจตนารมณ์ของรัฐที่มีต่อการพัฒนาเนาะเหมือนที่เราเคยเห็นกันว่าถ้าการเมืองมันเสถียรนะคะก็คือมีการเมืองที่ดีนะคะมีรัฐบาลที่ต่อเนื่องนะคะมันก็ทำให้ในบางการพัฒนาเนี่ยไม่ติดขัดไม่ชะงักเนาะแต่หลายๆครั้งเนี่ยที่มันมีการหยุดชะงักไปบางช่วงนะคะด้วยรัฐประหารก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ดีอย่างเงี้ยนะคะการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะหยุดชะงักได้หรือได้รับการยุติไปเลยก็ได้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะหรือกสม.นะคะที่บางครั้งเนี่ยก็ยังดูจะคุมเครือนะคะก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักว่ามีอำนาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหนทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนส่วนมาดูแนวโน้มกันบ้างนะคะแนวโน้มของนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะในเรื่องนโยบายของรัฐเนี่ยจะมีทิศทางนะคะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวแล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะเป็นกรอบในการพัฒนานะคะในระยะอีก20ปีเนาะส่วนนโยบายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับจุลภาคหรือมหาภาคเนี่ยก็ต้องไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีลักษณะเป็นแผนระยะยาวนะคะเช่นเดียวกันต่อไปนะคะในเรื่องของจุดเน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราเข้าร่วมเนาะหรือเป็นรับลูกมาจาก UN นะคะในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs นั่นเองนะคะเราก็ต้องรับข้อตกลงนั้นมาแล้วก็นำมาบรรจุเอาไว้ในการพัฒนาของรัฐของเราด้วยต่อไปนะคะแนวโน้มต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะระหว่างไทยแล้วก็หน่วยงานระดับสากล นะอย่างที่เห็นได้ว่าเราก็รับลูกนะคะจากหน่วยงานระดับนานาชาติหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็นนะคะนำเข้ามาเพื่อมาบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาของเราด้วยนะคะและต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะสิทธิเสรีภาพตลอดจนสิทธิชุมชนนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแนวโน้มนะคะของนโยบายการพัฒนาที่เราจะเห็นภาพนะฉายภาพไปในอนาคตนะของประเทศไทย

นะคะแล้ววันนี้นะคะในหน่วยที่12เนี่ยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐนะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ภาคบรรยายอาจารย์ก็ขอพักไว้เท่านี้แต่เดี๋ยวเราจะมีมาลองทดลองนะคะทำแบบถามตอบนะคะก่อนเรียนเท่าที่หลังเรียนนะคะกันอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้ค่ะค่ะเรากลับเข้ามาสู่ช่วงแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยการศึกษาเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนค่ะในแนวถามตอบนี้นะคะก็จะช่วยนักศึกษาในการโฟกัสนะคะในเรื่องประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดนะคะอาจารย์จะคัดคีย์เวิร์ดสำคัญมาเพื่อลองถามดูว่านักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจกับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่อาจารย์จะให้นักศึกษานะคะจดจำเดี๋ยวลองดูข้อความดังต่อไปค่ะโดยทั้งหมดจะมี5ด้วยกัน5ข้อความนะคะแบ่งเป็นกไก่นะคะกิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมขอไข่สิทธิที่ไม่อาจทำการเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนได้รับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและการเมืองต่อไปนะคะเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนมันยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะงองูนะคะผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะและสุดท้ายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆนะเมื่อนักศึกษาได้อ่านชุดข้อความของอาจารย์แล้ว5ชุดนะคะนักศึกษาลองสังเกตคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นกอกากิจกรรมของรัฐนะขอข่ายสิทธิที่ไม่อาจพึงเพิกถอนได้นะคะข้อควายเอกสารระหว่างประเทศนะฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่รัฐกับความรับผิดชอบนะต่อไปผู้รับผิดชอบจอจานเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนคีย์เวิร์ดประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาทำการจับคู่นะคะกับชุดข้อความที่นักศึกษาจะเห็นต่อไปนี้นะคะว่ากอไก่ขอไข่คอควายงองูและจอจานนะชุดไหนชุดที่1เนี่ยกอไก่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2นะขอไข่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2อย่างนี้นะคะไล่ไปมันก็จะมีทั้งหมด5คู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพลิกไปให้ดูนะคะชุดที่2แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งเวลาให้คิดสักประมาณ30วินะคะมาดูข้อความในชุดที่2เนาะชุดที่2 1นะคะยุทธศาสตร์ชาติ2สิทธิในการพัฒนานะคะ3นโยบายการพัฒนา4กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและ5นะคะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะมี5ตัวอีกครั้งนึงยุทธศาสตร์ชาติสิทธิในการพัฒนานโยบายการพัฒนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะและ5หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจำข้อความ5ข้อนี้ไว้นะคะและเราจะไปดูให้จับคู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยแล้วนะมาก็ไก่นะคะให้นักศึกษาคิดตาม1นาทีไม่ถึง1นาทีหรอก2วินาทีก็ไก่กิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของสังคมควรจะมีความหมายสัมพันธ์กับข้อ3ค่ะก็คือนโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดของคำว่านโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมและการเมืองสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้นะคะจับคู่กับถูกต้องค่ะสิทธิในการพัฒนานะคะต่อมา

เอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนถูกต้องค่ะใครตอบถูกบ้างนะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะหรืออีก2ข้อเท่านั้นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมแน่นอนสุดท้ายและไม่มีตัวเลือกอื่นนะคะเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลนะคะเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆก็คือยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนะคะในการสอนE-Tutorial นะคะในนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะคะหวังว่านักศึกษาเนี่ยคงจะทำความเข้าใจกับสาระสำคัญสำคัญที่ เราอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเพื่อเป็นแกนนะคะที่เราจะไปทำการศึกษาต่อนะคะในชุดวิชาหรือในหนังสือของเรานะคะสาระสำคัญที่อาจารย์เน้นให้วันนี้นี่แหละนะคะเป็นสาระที่ผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์เองนี่แหละนะคะก็อยากให้นักศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ตรงประเด็นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนเพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสนะคะในปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าเรามีเด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเด็กด้อยโอกาสและเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีสังคมเนี่ยก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสนี้นะคะซึ่งเด็กส่วนนี้ค่ะเป็นเด็กกลุ่มที่มีหลายประเภทเนาะคนส่วนใหญ่เวลามองว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยอาจจะแค่มองว่าเป็นเด็กยากจนจึงมีเยอะนะคะมีหลายประเภทซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อมานะคะถามว่าทำไมเราจะต้องพัฒนาเด็กเหล่านี้นะคะเด็กเหล่านี้ค่ะก็เป็นคนสำคัญในสังคมของเราเนาะนะคะซึ่งคนเหล่านี้ค่ะจะต้องอยู่ในสังคมของเรานะคะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกับเราไปพัฒนาคนในสังคมอ่ะให้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะทีนี้เด็กกลุ่มนี้นะคะก็จะถ้าทำมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะตามหน่วยงานนะคะอย่างชาติกระทรวงศึกษาเนี่ยจะแบ่งเอาไว้เป็น10ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือเด็กที่มีความยากจนยากจนมากเป็นพิเศษพวกนี้นะคะเขาจะดูที่รายได้ของพ่อแม่นะคะก็คือรายได้ต่ำปีนึงอาจจะไม่ถึง 20,000 อย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมชุมชนที่แออัดนะคะก็จะเรื่องอาหารการกินพวกนี้ก็จะยากลำบากนะคะแล้วก็รวมไปถึงเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะที่มีรายได้ต่ำด้วยก็จะอยู่ที่เป็นเด็กที่อยู่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายากจนมากเป็นพิเศษนะคะมีกลุ่มเด็กค่ะที่เป็นปัญหาติดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะมีกลุ่มเด็กที่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็คือไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลนะคะเป็นเด็กกลุ่มอีกเด็กอีกกลุ่มนึงก็เป็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มเด็กนะคะที่ได้รับโรคติดต่อร้ายแรงที่ทางสังคมเนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่อยากให้เขาอยู่ในสังคมเช่นเด็กที่เป็นโรคเอชอย่างเงี้ยนะคะอีกเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสก็เช่นเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะซึ่งเด็กเร่ร่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนอยู่2ประเภทเนาะเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดในอีกส่วนหนึ่งต่อมาอันนี้อาจารย์อยากจะพูดภาพรวมๆไม่เห็นก่อนว่าเอ้ยเด็กด้อยโอกาสมันมีหลายประเภทจริงๆเนาะนะคะต่อมานะคะมีเด็กที่ถูกบังคับขายแรงงานนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กอย่างนึงที่เรียกว่าด้อยโอกาสแล้วก็เด็กที่ไปอยู่ในธุรกิจทางเพศนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนนี่คือการที่เราพูดถึงเด็กกลุ่มใหญ่ๆที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสแต่ส่วนใหญ่เด็กปฐมวัยค่ะเราจะในบางประเภทเราจะไม่เจอเนาะบางทีส่วนใหญ่จะเจอที่เป็นเด็กยากจนเนาะเด็กที่อาจจะถูกทอดทิ้งนะคะเด็กที่อาจจะได้ผลเด็กที่เป็นเด็กชนกลุ่มน้อยเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะเร่ร่อนในที่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบไม่มีที่อยู่หนีออกจากบ้านนะจะอาจจะเป็นเร่ร่อนตามที่เรียกว่าต้องตามพ่อแม่ไปที่ต่างๆเพราะพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มแรงงานที่จะต้องไปใช้แรงงานเขาเรียกว่าอะไรการจ้างงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการจ้างงานที่เรียกว่าถาวรมันจะต้องเดินทางไปยังถิ่นต่างๆนะคะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ที่อยู่ในสังคมเราและเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ต้องจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะในหน่วยนี้ค่ะเราจะมาคุยกันค่ะว่าถ้าเราจะต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้เราสามารถใช้นวัตกรรมสื่อและเทคนิคทางการศึกษามาพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะคะมาดูความหมายกันก่อนนะคะเด็กด้อยโอกาสนะคะหมายถึงอะไรในหน่วยนี้เนาะก็คือเด็กที่อายุ 3-6 ปีที่ประสบปัญหาอยู่ในภาวะยากลำบากนะคะหรืออยู่ในสถานภาพที่เขาเรียกว่าเขาไม่เหมือนเด็กปกติอ่ะเขาด้อยกว่าเด็กทั่วไปอ่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษนะคะให้เขามีพัฒนาการที่สมวัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถบรรลุศักยภาพของตนได้เช่นเดียวกันกับเด็กปกตินะคะเด็กเหล่านี้เป็นใครบ้างเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดค่ะเช่นถ้าเป็นกรุงเทพเนาะสลัมคลองเตยจะเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนแออัดที่ขึ้นชื่อนะคะเด็กที่อยู่ในสถานกักกันพวกนี้ก็คืออาจจะมีพ่อแม่เนาะที่อยู่ในเรือนจำทำให้เขาเติบโตมาในสถานกักกันนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะเด็กกำพร้าชนกลุ่มน้อยแล้วก็เด็กที่อยู่ในศูนย์อพยพต่างๆนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีนะคือชีวิตเขายากลำบากอ่ะบางคนก็ไม่มีสัญชาติด้วยซ้ำนะคะและเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ยังเป็นเด็กแล้วยังเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเขาให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความสำคัญหลายประการในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส
นะคะมาดูกันทีละด้านเนาะถ้าเป็นตัวต่อเด็กด้อยโอกาสเองเนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีมีประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมวัยเด็กด้อยโอกาสค่ะบางทีเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะตรงนี้มันเหมือนพื้นฐานอะร่างกายมันต้องดีก่อนสุขภาพร่างกายต้องดีก่อนมันแล้วก็นำไปสู่สุขภาพจิตใจมันถึงจะเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการมีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสามารถช่วยลดให้เขาความรู้สึกที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเด็กบางกลุ่มจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะสภาวะร่างสภาวะอารมณ์เนี่ยก็จะอาจจะมีความหดหู่ความเศร้านะคะในใจเยอะที่มากกว่าเด็กปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็สามารถช่วยพัฒนาภาวะทางอารมณ์ของเขาให้มันดีขึ้นได้นะคะนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีช่วยเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้มากขึ้นเด็กบางกลุ่มค่ะเราจะเห็นค่ะบางทีเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเร่ร่อนเนาะบางทีเนี่ย

เขาที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆตามพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาพอจะสร้างเพื่อนปุ๊บเปลี่ยนโรงเรียนแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับผู้ใหญ่รอบตัวนะคะทั้งเสร็จตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เขาค่ะได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ให้เกิดความคิดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสติปัญญานะคะต่อครูนะคะถ้าเราเป็นกลุ่มครูหรือกลุ่มนักพัฒนาเด็กที่ได้ทำงานกับเด็กกลุ่มนี้นะคะมันก็จะช่วยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยมีตัวอุปกรณ์มีวิธีการในการที่จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กกลุ่มนี้ได้ดีนะคะเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจเนาะพอเรามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเหมือนเรามีตัวช่วยเราก็จะเกิดความมั่นใจในการที่เราจะทำงานแล้วก็มันก็เป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยลดภาระงานหรือความยากลำบากที่เราต้องเจอในการปฏิบัติงานสำหรับต่อชุมชนนะคะอย่างที่พูดไปเนาะว่าเด็กเหล่านี้ก็เป็นคนสำคัญในสังคมนะคะและถ้าเราพัฒนาเด็กเหล่านี้เขาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสมาชิกในสังคมที่มีคุณภาพได้นะคะเขาก็จะไม่เป็นภาระของสังคมนะคะและเราก็จะลดความเสี่ยงของการมีบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคมนะคะเมื่อเรามีคนที่มีคุณภาพอะค่ะสังคมเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะอีกอย่างนึงอีกประการนึงเนาะที่เหมือนกับเป็นผลทางอ้อมก็คือมันจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักของการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนนะคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะบางทีเราแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้มันก็แก้ด้วยองค์กรเดียวอาจจะไม่ได้อาจจะต้องใช้ความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนนะคะทีนี้ค่ะสำหรับหลักการเนาะเวลาเราจะเอาสื่อเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ไม่ว่าจะเด็กกลุ่มไหนต้องมีหลักการสำคัญนะคะสำหรับเด็กกลุ่มก็ด้อยโอกาสเนาะเราจะคำนึงถึงหลักการสำคัญ4ประการนะคะประการแรกค่ะหลักความเหมาะสมนะคะในหลักความเหมาะสมนะคะเราจะดูความเหมาะสมทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านแรกค่ะความเหมาะสมกับเด็กนะคะตามปกติแล้วเวลาเราใช้กับเด็กปฐมวัยเราต้องดูเรื่องของอายุเด็กด้อยโอกาสไม่แตกต่างกันค่ะเราต้องดูซิว่าสื่อและเทคโนโลยีที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวต่ออายุของเด็กไหมนะคะดูเรื่องของเพศนะคะเพศเนี่ยอาจจะตามไปสู่ความสนใจที่แตกต่างกันนะคะความของเด็กเป็นรายบุคคลเด็กแต่ละคนก็มีความสนใจไม่เหมือนกันเนาะนะคะแล้วดูภูมิหลังค่ะอันนี้อาจารย์คิดว่าสำคัญสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะอย่างภูมิหลังอะค่ะถ้าเป็นเด็กที่เขาเป็นเด็กเร่ร่อนนะคะการมีปฏิสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยากลำบากนะคะแตกต่างกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะที่เราต้องเข้าไปดูแลและช่วยเหลือนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราพอเราไปดูภูมิหลังของเด็กก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันอย่างไรกับเด็กนะคะต่อมาตัวสภาพแวดล้อมนะคะตัวสภาพแวดล้อมตัวนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งเด็กนะคะที่เรียกว่ามันก็มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เวลาเรามองเรื่องเด็กด้อยโอกาสเราจะมองกว้างเนาะมันจะมีเด็กหลายแบบเช่นเด็กบางคนนะคะอาจจะเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มันอยู่ในโรงพยาบาล นะคะเด็กพวกนี้ค่ะเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะคะเด็กพวกนี้สื่อที่เอามาใช้ได้กับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเขาอาจจะเหมาะไปอยู่ในเมืองเนาะก็อยู่โรงพยาบาลอาจจะมีแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ที่สามารถเอามาใช้เพื่อพัฒนาเด็กได้ซึ่งต่างกับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบซึ่งสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีบางอย่างมันเข้าไปไม่ถึงค่ะเด็กเหล่านี้ก็ต้องใช้สื่ออีกแบบใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอีกประเภทนึงนะคะต่อมานะคะเราต้องดูเนาะนะคะอันนี้เรายังอยู่ในหลักความเหมาะสมเนาะต้องดูเหมาะสมไหมกับกลุ่มเป้าเหมาะไหมสื่อตัวสื่อนวัตเทคโนโลยีนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาไหมนะอย่างที่บอกไปเนาะเด็กแต่ละกลุ่มเด็กด้อยโอกาสแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความต้องการช่วยเหลือที่มันแตกต่างกันบางทีเนี่ยการที่เราเอาของสื่อมาใช้เนาะต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ดูความสามารถของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าความสามารถในการใช้สื่อเหล่านี้มันได้ไหมนะคะส่วนหลักความปลอดภัยค่ะแน่นอนค่ะเด็กด้อยโอกาสปฐมวัยด้อยโอกาสก็เหมือนเด็กปฐมวัยทั่วไปเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเขานะคะว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปลอดภัยทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะคะ
ดูในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับค่ะเราต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งในการใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนาะหรือจะเป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งว่าสิ่งที่เอามาใช้เด็กเกิดประโยช

จริงๆแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูด้วยว่าดูคนรอบข้างด้วยว่ามันนำประโยชน์ไปสู่คนรอบข้างด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบข้างจริงๆถ้าเราใช้ตัวนี้เนาะสื่อเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่เพียงลงที่เด็กเนาะแต่คนรอบข้างเองเนี่ยก็มีได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะคะหลักความคุ้มค่าค่ะเวลาเราดูเรื่องของความคุ้มค่าเนาะเราจะดูเรื่องของตัวอาจจะดูในเรื่องของตัวงบประมาณนะคะงบประมาณที่ทุ่มลงไปที่ลงไปเรื่องของเวลาที่ต้องใช้นะคะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยนะคะอาจจะมาดูเทียบกับผลว่าผลที่เราได้รับเนี่ยเมื่อเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรแล้วก็ผลเนี้ยค่ะมันได้นําไปสู่ความยั่งยืนไหมมันนําไปสู่มันช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสจริงๆหรือเปล่านะคะนี่ก็คือหลักสําคัญ4ประการนะคะที่เราจะต้องคํานึงถึงเวลาเราพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะว่าตัวสื่อเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยสามารถมาช่วยเด็กพัฒนาเด็กด้อยโอกาสได้อย่างไรนะคะเราต้องมาเข้าใจก่อนเนาะว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยถ้าในหน่วยนี้เนาะเราจะแบ่งเด็กออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกคือเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะกับกลุ่มที่2ก็คือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารทั้ง2พื้นที่นี้นะคะจะมีเด็กปฐมวัยที่ได้โอกาสที่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทำให้เวลาเราไปพัฒนาเด็กเนี่ยซึ่งเราต้องดูบริบทเนาะก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างในเมืองเนี่ยเด็กได้โอกาสที่จะพบนะคะจะมีเด็กเช่นเด็กกำพร้าค่ะเด็กกำพร้านี่หมายถึงอะไรเด็กที่ไม่มีพ่อแม่นะคะเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่างๆหรือสถานที่ต่างๆซึ่งเด็กพวกนี้ค่ะบางทีเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์อะไรบางอย่างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเด็กที่มีพ่อแม่นะคะแต่พ่อแม่ทิ้งให้อยู่ตามเยอะๆเลยคือความอบอุ่นความรักความอบอุ่นเด็กพวกนี้จะขาดในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาค่ะเด็กเร่ร่อนซึ่งตะกี้ในเรื่องที่แล้วเราได้คุยกันสักนิดนึงนะคะเด็กเร่ร่อนค่ะมันจะมีเด็กเร่ร่อน2แบบแบบแรกคือไม่มีพ่อแม่ค่ะนะคะเด็กพวกนี้ไม่มีพ่อแม่เนาะก็อาจจะเป็นการแบบหรือว่าเป็นเด็กที่เหมือนกับอาจจะไม่มีพ่อแม่ดูแลด้วยเนาะก็จะเร่ร่อนไปที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยเด็กปฐมวัยเนี่ยอาจจะยังเจอน้อยนะคะแล้วก็มีเด็กที่พ่อแม่มีนะแต่ไม่ดูแลไม่ดูแลนะคะนี่ก็เป็นเด็กเร่ร่อนอีกกลุ่มนึงทีนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงเด็กเร่ร่อนเนาะมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนที่คำว่าเร่ร่อนเนาะก็คือเด็กที่เขาไปตามสถานที่ต่างๆเนาะเขาเหมือนไม่มีที่พักพิงเป็นหลักนะคะมันก็จะมีการเร่ร่อนแบบที่ล่วงไปตามวิถีของครอบครัวนะคะกลุ่มเร่ร่อนกลุ่มนี้ก็คือมีพ่อแม่นะแล้วก็เขาจะเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ทำงานของพ่อแม่เช่นเราเห็นเลยพวกคนที่กลุ่มคนที่ใช้แรงงานนะคะเช่นเขารับจ้างตัดอ้อยอย่างเงี้ยพ่อหมดนะคะอันนี้คือเร่ร่อนตามวิถีครอบครัวกับเร่ร่อนที่หลุดออกจากระบบครอบครัวเลยก็คือไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงต่อการจะทำผิดเพราะว่าเขาไม่มีคนดูแลนะคะถ้าเขาเจอคนที่ไม่ดีก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการชักจูงไปทำในเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเด็กกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะไร้ที่พึ่งพิงอย่างมีความสุขก็คือมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรให้เกิดความอบอุ่นใจนะคะเขาขาดปัจจัยสำคัญปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะคะก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะคะเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดจะเป็นเด็กที่เราพบในเมืองเยอะเด็กกลุ่มนี้เขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเสื่อมโทรมนะคะบ้านเรือนก็จะมีคุณภาพค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานเยอะนะคะแล้วก็จะมีความอาจจะสกปรกนะคะไม่ได้ถูกสุขอนามัยนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีปัญหาเนาะในเรื่องของเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในสภาพแบบนี้ชุมชนแออัดนะส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะยากจนด้วยนะคะแล้วก็พอเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ค่ะบางทีมันมีความสุ่มเสี่ยงของการเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือในเรื่องในบางเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะกับเด็กนะคะนี่ก็คือปัญหาของเด็กกลุ่มด้อยโอกาสที่อยู่ในเมืองก็จะเห็นนะคะเด็กด้อยโอกาสเด็กในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์จิตใจที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะทีนี้มาดูเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กกลุ่มนี้เนาะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็คือพื้นที่ห่างไกลคือพื้นที่มันไปมายากลำบากนะคะ

่างไกลความเจริญทำให้เขาเข้าถึงอะไรบางอย่างได้ไม่เท่าเทียมกับเด็กทั่วไปเด็กพวกนี้คือเด็กชนกลุ่มน้อยค่ะเด็กที่ไม่มีสัญชาติที่บางทีอยู่ในค่ายอพยพต่างๆนะคะเด็กตรงนี้เด็กกลุ่มนี้อาจจะมาแบบเป็นเด็กที่อพยพจากประเทศอื่นแต่เข้ามาอยู่ในขอบชายแดนของเรานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนานแล้วแต่ว่าสัญชาติเราก็อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่เจริญนะคะเช่นคนชาวเขาที่อยู่ในแบบเขาที่แบบห่างจากพื้นที่ในตัวเมืองเยอะนะคะคนชาวเลแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของวัฒนธรรมไทยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะใช้ภาษาอื่นในการสื่อสารเด็กกลุ่มนี้ค่ะบางทีเนี่ยการศึกษาจะเข้าไม่ถึงจะเป็นเด็กที่อาจจะไม่ได้รับการศึกษาหรือว่ารับการบริการอื่นๆที่เด็กปฐมวัยทั่วไปได้รับนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของเด็กทั้งสองกลุ่มนี้นะในเชิงของบริบทแต่สิ่งสำคัญของเด็กกลุ่มนี้ก็คือว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตระหนักคือเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กทั้งกลุ่มนี้ค่ะเจอปัญหาที่มันส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูเนาะว่าแล้วเราเนี่ยในฐานะของผู้ที่ทำงานกับเด็กเราจะใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาหรือเครื่องมือบางอย่างเนี่ยในการที่จะช่วยเด็กด้อยโอกาสพวกนี้ได้ยังไงคือ1เลยนะคะคือเรื่องของพัฒนาการอย่างที่บอกไปเนาะเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ค่ะจะเจอปัญหาเรื่องของเรื่องร่างกายนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะต้องส่งเสริมเพื่อพัฒนาด้านร่างกายนะคะต้องส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีพื้นฐานทางกายที่ดีส่งเสริมความสามารถในการเคลื่อนไหวการเดินและการทรงตัวค่ะโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลนะเด็กที่เหมือนหรือเด็กที่เหมือนกับอยู่ในสถานกักกันอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีพื้นที่เยอะพอหรือมีเครื่องมืออะไรเงี้ยที่จะช่วยเขาเนาะถ้าเราได้เขามาอยู่ในความดูแลนะคะเราจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้เขามีพัฒนาการทางกายที่ดีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ได้มีอะไรบ้างไม้เช่นอาจจะใช้ไม้กระดานทรงตัวนะคะมีถ้าเป็นอุปกรณ์อาจจะมีพวกเครื่องเล่นซีดีเปิดเพลงให้เขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะอาจจะมีการทำกิจกรรมต่างๆเช่นฝึกเดินเครื่องเดินข้ามกีดขวางแบบนี้นะคะมันทำได้หลายอย่างนะคะอุปกรณ์พวกนี้อาจจะไม่ได้เป็นของที่มีราคาแพงเนาะแต่เป็นของที่เราสามารถจัดหาได้หรือถ้าเรามีเด็กที่เป็นเด็กบางคนนะเข้ามาอยู่ในระบบสถานศึกษาเนาะเราก็ต้องชักจูงให้เด็กพวกนี้เนี่ยเล่นสามแต่เล่นเยอะๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งร่างกายนะคะต่อมาค่ะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือถ้าฝั่งนี้ก็คือพวกกล้ามเนื้อเล็กนะคะพวกนี้ค่ะเราจะใช้สื่อที่จะช่วยส่งเสริมพวกกล้ามเนื้อมือและข้อมือรวมถึงข้อต่อต่างๆพวกนี้นะคะผ่านอะไรได้บ้างอาจจะใช้วัสดุเช่นแป้งโดนะคะแป้งโดก็ให้เด็กนวดปั้นครึงทำได้หลายอย่างดินน้ำมันได้นะคะลูกบอลได้ดินสอสีให้เด็กวาดรูปนะคะอุปกรณ์ศิลปะต่างๆได้หมดนะคะรวมถึงเครื่องเล่นนะคะแล้วเราก็ออกแบบวิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการเล่นต่างๆที่ให้เด็กได้ใช้ตัววัสดุเหล่านี้ในการประกอบการเล่นนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงเช่นการโยนลูกบอลนะคะการให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะบ่อยๆนะคะก็มันก็จะช่วยเพิ่มพูนแล้วก็สร้างความแข็งแรงของเรื่องของกล้ามเนื้อพวกนี้นะคะส่งเสริมความสามารถในการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือเท้าและตานะคะถ้าเป็นเรื่องของมือกับตาประสานสมานระหว่างมือกับตาเนาะกิจกรรมที่เป็นการร้อยต่างๆเช่นอาจจะเอาเศษวัสดุนะคะเอาฝาน้ำมาเจาะเป็นรูๆให้เด็กร้อยก็ได้เอาหลอดที่ใช้แล้วเอามาล้างให้สะอาดนะคะตัดเป็นท่อนแล้วก็เอาเชือกมาให้เด็กร้อยก็ได้นะคะทำศิลปะต่างๆนะคะศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องของแพงก็ได้คุณครูสามารถใช้เศษวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติเอามาประกอบกิจกรรมศิลปะมีกาวให้เด็กแปะใช้ใบไม้มาสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพัฒนาเด็กเนาะในด้านของอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างที่บอกนะคะเด็กกลุ่มนี้เนาะต้องการการดูแลและเยียวยาเนาะในเรื่องของอารมณ์เยอะเพราะเขาขาดความรักความอบอุ่นเนาะนะคะแล้วก็ขาดความเบิกบานในชีวิตมันยากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือสร้างให้เขามีความเบิกบานและสดใสล่าเริงช่วยให้เขาเนี่ยจัดการกับอารมณ์ได้นะคะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดในบางกลุ่มเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นบางทีเขาจะเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบอย่างในการจัดการอารมณ์ที่มันเหมาะสมนะคะเมื่อเข้ามาอยู่กับเราแล้วเราจะต้องเป็นแบบอย่างเนาะแล้วก็ช่วยใช้ตัวนวัตกรรมสื่อและเทคนิคทางการศึกษาเนี่ยให้มันเหมาะสมให้เขาสามารถจัดการกับตัวอารมณ์ได้ดีนะคะเช่นอะไรบ้างสื่อง่ายๆเลยค่ะนิทานเด็กทุกคนเด็กปฐมวัยทุกคนนะชอบนิทานนะคะชอบส

เสียงเพลงชอบบทเพลงนะคะเราอาจจะมีเรื่องของนิทานที่สร้างความเพลิดเพลินใจนิทานมีหลายแบบนิทานบางอย่างช่วยเขาสอนเรื่องของอารมณ์จัดการกับอารมณ์เช่นหนูนิดขี้โมโหสอนเขาแต่นิทานบางอย่างมันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมันอ่านแล้วมันได้อรรถรสมันได้เสียงหัวเราะนะคะอาจจะเอาอย่างนี้มาใช้นะคะนิทานเครื่องดนตรีบางอย่างนะคะให้เด็กได้อะไรอะได้เล่นกับดนตรีนะคะได้ฟังดนตรีที่ไพเราะมันก็จะทำให้จิตใจเนี่ยรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็มีความนุ่มนวลในใจนะคะให้เด็กได้เล่นเกมที่สนุกสนานเกมเหล่านี้ก็จะสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะอาจจะเป็นเกมที่อยู่ในพื้นที่ภายในอาคารก็ได้หรือเป็นภายนอกอาคารก็ได้นะคะต่อมานะคะพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาค่ะเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนิทานเองก็ใช้ได้อย่างที่บอกว่านิทานเนี่ยมันเป็นสื่อที่มีความสําคัญแล้วก็มีความตอบสนองได้ในหลายพัฒนาการได้หลายด้านอย่างด้านตะกี้นี้เนาะเราเรื่องนิทานที่ส่งเสริมเรื่องอารมณ์แต่มันก็จะมีพัฒนาการมันก็จะมีนิทานบางอย่างที่ส่งเสริมเรื่องของสติปัญญาได้มันได้เรื่องของภาษาค่ะได้เรื่องของการคิดแก้ปัญหานะคะเอาแต่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์มาช่วยเนาะเพราะเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะการเข้าถึงพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันจะง่ายนะคะอาจจะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตที่มีแอปพลิเคชันหรือมีตัวเว็บไซต์ที่น่าสนใจให้เด็กเล่นได้นะคะหรือเล่นเกมกับเด็กก็ได้นะคะส่วนเด็กอีกกลุ่มนึงนะคะที่เราพูดถึงกันก็คือเด็กประถมวัยที่ด้อยโอกาสแต่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารเด็กกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากว่าอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะแต่มันอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันนะคะอย่างเด็กกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปค่ะการเข้าถึงการศึกษาอาจจะยากลำบากการเข้าถึงสื่อที่ทันสมัยอาจจะไม่ง่ายเท่าเด็กที่เป็นเด็กกลุ่มด้อยโอกาสแต่อยู่ในเมืองนะคะถ้าเด็กกลุ่มนี้ค่ะเวลาเราจะพัฒนาเขาเลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขาด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสติปัญญาอยู่แต่สิ่งที่เราเอามาใช้ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายากเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรชั้นสูงมากนะคะเราจะอาจจะใช้กลับมาใช้สื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิมนะคะสื่อที่สื่อธรรมชาติสื่อพื้นบ้านที่เราหาได้รอบตัวนะคะสื่อพวกนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้เห็นไหมคะไม่แตกต่างกันเอามาใช้ส่งเสริมการเคลื่อนไหวการเดินการทรงตัวเช่นเราอาจจะทำรถเข็นไม้เนาะในทำในถิ่นทางไกลเนี่ยบางทีเด็กอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าติดป่าเอามาซะเอาของมาสร้างเอาไม้มาสร้างเป็นราวไม้ไผ่เป็นรถเข็นไม้นะคะอาจจะหาสื่อธรรมชาติเนาะแล้วเอามาสร้างเป็นเกมนะคะเราอาจจะเล่นเกมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะเป็นวิธีการเช่นเกมต่างๆเช่นวิ่งไล่จับอย่างนี้นะคะเล่นเกมซ่อนหาอย่างนี้ให้เด็กเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะหรือการทรงตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เลยอาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราเจอในธรรมชาติเช่นเป็นก้อนหินเป็นโขดหินเป็นไม้อะไรอย่างนี้นะคะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือกับข้อมือนะคะอาจจะเป็นให้เด็กปั้นดินเหนียวดินเหนียวเป็นสื่อที่หาง่ายนะในชนบทเนาะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอุปกรณ์มาทำแป้งดูเอาดินเหนียวเราเนี่ยแหละค่ะดีด้วยนะคะเพราะว่าการใช้ดินเหนียวเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีเนื้อที่แข็งเนาะเด็กต้องใช้แรงเยอะในการจะบีบคลึงจับทั้งเสร็จมันของกล้ามเนื้อมือได้ดีนะคะมีกังหันไม้ไผ่ทำเองนะคะเล่นเกมการละเล่นต่างๆนะคะพวกนี้ขอโทษนะคะไม่ใช่เกมการละเล่นค่ะเป็นพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อเล็กเนาะถ้าเป็นกล้าเกมการเล่นน่าจะเหมาะกับกล้ามเนื้อใหญ่พวกนี้อาจจะเป็นเกมต่างๆที่มันต้องเหมือนใช้มืออาจจะเป็นเกมที่เหมือนกับหมากเก็บอะไรพวกนี้แบบง่ายๆเนาะเราคงไม่ได้เล่นหมากเก็บแบบ5อันแต่เอาอาจจะมาประยุกต์เป็นแบบง่ายๆให้เด็กสักแทนที่จะเล่น5เนาะหมากเก็บที่อาจารย์เคยเล่นจะเป็น5มีของ5ชิ้นเนี่ยจะเป็นแค่2ก็ได้นะคะแล้วก็หาซื้อนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมความการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือตานะคะอย่างเช่นเอาลูกหินมาก็ได้เอาเมล็ดพืชมาก็ได้นะคะเอาใบไม้มาให้เด็กเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาร้อยก็ได้นะคะมาจัดเรียงอย่างนี้ก็ได้นะคะทำเป็นกิจกรรมศิลปะก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจและสังคมนะคะง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะสื่อมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะก็มีพวกกิ่งไม้ให้พาเด็กออกไปหากิ่งไม้ใบไม้นะมาทำศิลปะก็ได้นะคะหรือเราจะเอาพวกอุปกรณ์เอาของทางธรรมชาตินะคะมาสร้างเป็นอุปกรณ์เช่นชิงช้าไม้แบบนี้นะคะหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านก็สามารถนำมาใช้ได้เพื่อพัฒนาในเรื่องของอารมณ์จิตใจแล้วก็สังคมแล้วก็ถ้าเราจะพัฒนาเด็กด้านสังคมเนาะพยายามหา
ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยที่ให้เด็กเขาได้ทำงานร่วมกันอย่างดิ้นเหนียวอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่

กิจกรรมเดี่ยวก็ได้เนาะให้เด็กมานั่งทำงานร่วมกันเด็กเขาก็จะมีการคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็จะได้เรื่องของสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของสติปัญญาค่ะเราอาจจะจัดหากระบะน้ำกระบะทรายเนาะซึ่งเด็กเล่นเรื่องพวกนี้มันจะได้เรื่องของตัวช่างวัดตวงพวกนี้ได้คุยกันนะคะหานิทานมานะคะหาเกมต่างๆมาแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะพาเด็กไปสำรวจธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องเป็นวิธีการเนาะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเลยแล้วก็พูดคุยกับเด็กในสิ่งที่พบเห็นนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เนาะเป็นกลุ่มเด็กที่มีความสำคัญในสังคมที่เราจำเป็นต้องพัฒนานะคะแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในห้องเรียนของเราค่ะนักศึกษาของเราเนาะเราก็จะอยู่ตามจังหวัดต่างๆเราจะต้องได้เราจะมีเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ไปให้เหมือนกับที่เราพัฒนากับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะเขาก็เป็นบุคคลที่สำคัญของสังคมไทยเหมือนกันค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

0: สวัสดีท่านผู้ชมการจัดระบบข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บุตร
1: สวัสดีค่ะค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์บุ๋มเนี่ยช่วยอธิบายความหมายก่อนว่าคำว่าข้อมูลมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันน่าจะมีคำที่เราควรจะรู้ก่อนอย่างเช่นคำว่าสารสนเทศว่าสองคำนี้เนี่ยมันเหมือนมันต่างกันอย่างไรค่ะ
1: ค่ะในส่วนที่สำคัญนะคะในเรื่องของการที่เรามีการส่งเสริมนะคะการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องมากๆก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะในส่วนของข้อมูลคือข้อเท็จจริงนะคะที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะซึ่งในส่วนที่สำคัญเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะมันจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจริญ

0: เรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะเรายังไม่ได้มีการจัดระบบหรือให้ความหมายกับมันในส่วนที่สำคัญอีกคำหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องก็คือคำว่าสารสนเทศค่ะเมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลนะคะที่มีรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกันนะคะมาจัดระบบแล้วก็เป็นการให้ความหมายนะคะมันก็จะทำให้เรานะคะสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญขอยกตัวอย่างนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากนั้นนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลมาจัดระบบนะคะว่าเช่นเด็กที่มีน้ำหนักแบบนี้นะคะแปลว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักปกติหรือมีน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของส่วนสูงก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลมาจัดระบบนะคะแล้วก็วิเคราะห์เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กค่ะ
1: ค่ะก็คือข้อมูลก็จะเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงนะคะส่วนถ้าเป็นสารสนเทศเนี่ยจะเอาข้อมูลดิบนี้มาจัดระบบอาจจะให้คุณค่าอะไรบางอย่างเพ
0: ื
1: ่อให้ง่ายต่อการเอาไปใช้
0: ใช่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำหนักนะคะถ้าเราให้เด็กๆชั่งน้ำหนักแล้วเราก็บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของเด็กอะค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่องน้ำหนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราข้อมูลนะคะเป็นช่วงเวลาเช่นเราจะมีการชั่งน้ำหนักของเด็กทุกเดือนนะคะแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของเด็กอะค่ะเราก็จะพบว่าเด็กๆมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรค่ะ
1: ค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์บุ๋มเพิ่มเติมอะค่ะว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีลักษณะยังไงคะเป็นรายบุคคลหรือเป็นแบบกลุ่มหรือเป็นแบบไหนเอ่ย
0: ค่ะส่วนที่สำคัญเลยก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กอะนะคะมันก็ต้องมีการจัดระบบนะคะทั้งแบบรายบุคคลแล้วก็ทางชั้นเรียนค่ะจริงๆตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะในส่วนของข้อมูลหรือสารสนเทศรายบุคคลนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะแต่ละคนซึ่งเราก็สามารถนำข้อมูลนั้นนะคะไปใช้ในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรามีการจัดชั้นเรียนแล้วก็มีเด็กหลายๆคนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นยังไงแล้วภาพรวมของทั้งชั้นเรียนเป็นยังไงเราควรจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยังไงบ้างนะคะทั้งในรูปแบบของรายบุคคลและทางชั้นเรียนค่ะ
1: ค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะจัดได้ทั้ง เป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นทั้งชั้นเรียน
0: okay.
1: ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดมานิดๆหน่อยๆแล้วว่าจัดแต่ละอย่างเนี่ยเอาไปทำอะไรงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยบอกประโยชน์ของการจัดระบบข้อมูลนิดนึงนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง
0: ค่ะอย่างในเรื่องแรกเลยนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญเนาะที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กอะค่ะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กเนี้ยค่ะเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเราต้องการในการที่จะวางแผนการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะเราก็สามารถมาดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาดูว่าเราควรจะต้องส่งเสริมเรื่องใดเป็นพิเศษเรื่องใดที่เด็กมีความก้าวหน้าอยู่แล้วและเรื่องใดที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นรายบุคคลค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของการวางแผนเนาะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของการที่เราสามารถนะคะจะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาทบทวนว่าเด็กเป็นยังไงแล้วที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือการรายงานต่อผู้ปกครองหรือรายงานต่อสถานศึกษาค่ะซึ่งตรงนี้มันมีความสำคัญมากเลยว่าการจัดการศึกษาของเรานะคะเป็นยังไงบ้างเด็กๆมีความก้าวหน้าแค่ไหนจุดไหนที่เด็กๆควรได้รับการพัฒนาและจุดไหนที่เด็กๆดีอยู่แล้วนะคะซึ่งมันส่งผลนะคะต่อเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของครูแล้วก็คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาค่ะ
1: ฟังมาน่าสนใจนะคะทีนี้ก็เลยเริ่มสนใจแล้วอยากจะทราบแนวทางในการจัดระบบข้อมูลนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจากที่ดูตำราเนี่ยมีคำอยู่3คำที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคำแรกก็คือคำว่าแฟ้มข้อมูลคำที่2ก็คือระเบียนข้อมูลแล้วก็คำสุดท้ายคือเขตข้อมูลทั้ง3คำนี้มันคืออะไรคะ
0: ค่ะอย่างแฟ้มข้อมูลนะคะเราจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณครูก็ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทั้งชั้นเรียนก็ได้นะคะหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนะคะที่รวบรวมกันนะคะให้เป็นระบบภายใต้หัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระเบียงข้อมูลนะคะเป็นแฟ้มข้อมูลนะคะซึ่งในแฟ้มอะค่ะเราก็จะมีระเบียงข้อมูลเป็น

0: ายบุคคลค่ะคราวนี้ก็จะเข้าถึงเด็กละว่าเด็กแต่ละคนนะคะเราจะมีการบันทึกข้อมูลอะไรบ้างในระเบียบข้อมูลนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะซึ่งพอจะต้องมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นขอบเขตของข้อมูลนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเด็กนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการซึ่งตรงนี้ของข้อมูลนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนการจัดระบบข้อมูลอย่างไรแล้วตรงนี้เราก็ต้องมีการจัดเก็บนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้นะคะซึ่งความสำคัญมันอยู่ตรงที่การที่เราจัดเป็นแฟ้มจัดระเบียนเป็นรายบุคคลจัดขอบเขตข้อมูลนะคะจะทำให้เราสามารถดึงเอาข้อมูลมาใช้ได้ง่ายนะคะทั้งเป็นเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็เด็กทั้งชั้นเรียนนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะในบางข้อมูลของเด็กน่าจะค่อนข้างเป็นความลับนะคะเราก็ต้องมีการจัดเก็บอย่างดีค่ะ
1: ค่ะค่ะพออาจารย์พูดเริ่มนึกถึงเวลาเราจัดเก็บของนั้นเราต้องมีลิ้นชักมีตู้
0: อะไ
1: รจัดเก็บให้เรียบร้อยจ
0: ั
1: ดที่เป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการหยิบมาใช้งานนะคะ
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: ค่ะทีนี้งั้นให้อาจารย์อธิบายต่อเลยว่าแล้วในการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
0: สำหรับแนวทางในการดำเนินงานนะคะตอนนี้เราอาจจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกคือแบบไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะกับส่วนที่เป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะในส่วนสำคัญนะคะในเรื่องของความพร้อมของทางสถานศึกษานะคะหรือว่าเรื่องของความพร้อมของระบบอะค่ะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างเช่นการจัดระบบที่เป็นแฟ้มนะคะที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็นลักษณะของกระดาษแล้วก็มีการจัดเก็บนะคะอย่างเป็นระบบอะค่ะตรงนี้สะดวกมากต่อการใช้แล้วก็หยิบจับหรือเก็บอะค่ะที่เราสามารถจะดึงเอาข้อมูลนะคะมาใช้แล้วเห็นเชิงประจักษ์เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นข้อมูลเทคโนโลยีอะค่ะเราก็จะต้องมีการเปิดเนาะแล้วก็มีการเรียกใช้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะระบบการจัดเก็บก็อาจจะมีความต่างกันเช่นถ้าเป็นที่ไม่ใช้เทคโนโลยีอะค่ะมันก็จะเป็นการแบบใช้กระดาษแต่ถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีอะค่ะข้อมูลก็จะเป็นไฟล์งานต่างๆซึ่งเราก็ต้องมีโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บอีกด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บ
0: ค่ะอย่างถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บนะคะเราก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่เรามีอยู่ในเครื่องคอมทั่วไปนะคะเช่นระบบการจัดเก็บในแง่ของการใช้ Excel นะคะในการจัดเก็บข้อมูลของตัวเด็กที่เป็นข้อมูลสามารถที่จะมีการคำนวณนะคะในเรื่องต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจัดเก็บในเรื่องของจำนวนวันที่เด็กมาเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ทราบว่านะคะเด็กๆนะคะมาเรียนเป็นอย่างไรแล้วพอถึงช่วงเวลาของการประเมินนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินว่าเด็กมาเรียนครบตามเวลาหรือไม่เราก็จะมีหลักฐานสำหรับการประเมินนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับข้อมูลประเภทที่เป็นผลงานของเด็กนะคะซึ่งหรือว่าเป็นหลักฐานนะคะเช่นภาพถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของ Excel อาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องมีการจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานดิจิทัลเป็นในเรื่องของสารนิทรรศดิจิทัลซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็จะเลือกโปรแกรมมาใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำแฟ้มสะสมงานและเข้าถึงง่ายเราอาจจะใช้พวก Google นะคะที่เป็น Google App for Education แล้วเราก็เลือกไปในลักษณะของการทำไซต์นะคะซึ่งตรงนั้นนะคะมันมีตัวเรื่องของการที่จะให้จัดทำเป็นแฟ้มเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ด้วยแล้วก็ทำเป็นสารานิทรรศดิจิทัลได้ด้วยซึ่งถ้าเรามองภาพมันจะเหมือนการทำ PowerPoint แต่มันถูกจัดระบบนะคะให้มีหน้าต่างให้สามารถเข้าถึงจัดเรียงหัวข้อแล้วก็จัดนำเสนอนะคะข้อมูลที่สำคัญที่น่าสนใจของเทคโนโลยีอะค่ะมันจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราบันทึกนะคะในขณะที่เด็กทำกิจกรรมอะค่ะตรงนั้นมีประโยชน์มากเลยค่ะ
1: ค่ะเทคโนโลยีก็ทำให้การจัดระบบข้อมูลมันมีสีสันมากขึ้นนะคะเราก็สะท้อนพัฒนาการและการเรียนของเด็กได้ชัดเจนขึ
0: ้
1: นนะคะก็การจัดระบบข้อมูลนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะซึ่งรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของครูเองหรืออาจจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดด้วยมีทั้งการใช้แบบไม่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าการนำ

0: ทคโนโลยีมาใช้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเยอะแยะมากมายที่เอามาช่วยในการจัดระบบข้อมูลซึ่งครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกนะคะหรืออาจจะเรื่องข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านราคานะคะสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ผุดกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
1: สวัสดีนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: ในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุกข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
1: ในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าได้มีการพบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางค คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสาร

0: นะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการอยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหมคะในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุกๆข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาค่ะทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
0: ค่ะในรูปแบบของการรายงาน

0: ค่ะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการเหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าได้มีการพบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสารนะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการอยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิต

0: ีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านนะคะสำหรับรายการในวันนี้ก็จะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราจัดให้แก่นักศึกษาทุกท่านนะคะซึ่งการสอนเสริมนี้ก็ถือว่าเป็นบริการที่มหาวิทยาลัยของเราได้จัดไว้ให้นักศึกษานะคะนักศึกษาสามารถ เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือกเข้าไปที่ e-tutorial ได้เลยนะคะรายการในวันนี้ที่จะมาติวให้กับนักศึกษานะคะก็จะเป็นชุดวิชา23003นะคะจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะคะในการติวครั้งนี้ก็จะอาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์มาร่วมด้วยกับอาจารย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะ
0: ค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ก็การติวของเรานี่ก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะในช่วงแรกนี่ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาในเรื่องของหน่วยที่4นะคะนักศึกษามีหน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6นะคะหน่วยที่4นี่ก็จะว่าด้วยทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะสำหรับหน่วยที่5ก็จะว่าด้วยทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่ม

0: มนุษย์นิยมนะคะและสุดท้ายก็คือทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะสำหรับอันดับแรกเลยนะคะนักศึกษาอาจารย์ก็จะพูดในเรื่องของหน่วยที่4นะคะก็จะเป็นทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะในหน่วยนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะก็ตอนแรกก็จะเป็นความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสุดท้ายเลยก็จะเป็นการประยุกต์จิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะทีนี้ลองมาดูรายละเอียดนะคะที่ได้ท่านอาจารย์โกศลได้เขียนไว้นะคะหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นความเป็นมาของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนี่ก็จะเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางการคิดนะคะจะเป็นในเรื่องของจิตใจด้วยนะคะอาจารย์เอกนะนักศึกษานะคะก็คือจะพูดในเรื่องของการจำได้การรับรู้การเข้าใจนะคะการใช้ภาษาการแก้ปัญหาและก็การคิดการใช้เหตุผลของมนุษย์เรานะคะในจิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็จะพยายามศึกษาว่าสมองเนี่ยมีกระบวนการจัดการกับสารสนเทศหรือว่าอินโฟเมชันอย่างไรนะคะแล้วก็มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างไรนะคะค่ะสำหรับนักทฤษฎีปัญญานิยมในระยะแรกนะคะนักศึกษาก็จะให้เหตุผลว่านักพฤติกรรมนิยมในอดีตเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมนิยมนะคะคือมันยังไม่น่าเชื่อถือเพียงพอนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้กล่าวว่ามีการคิดของมนุษย์เราหรือว่าคนอย่างไรนะคะต่อมาเนี่ยก็มีท่านไนเซอร์เนี่ยนะคะก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาปัญญานิยมขึ้นนะคะก็ทำให้จิตวิทยาปัญญานิยมของเราเนี่ยมีการโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ได้นิยามว่าจิตวิทยาปัญญานิยมเนี่ยเป็นการศึกษาว่าคนได้เรียนรู้แล้วก็สร้างความรู้เก็บความรู้แล้วก็ใช้ความรู้ได้อย่างไรนะคะต่อมานะคะท่านนีเวลแล้วก็ไซมอนนะคะก็ได้เสนอแบบจำลองที่มีรายละเอียดของการคิดและการแก้ปัญหาของบุคคลนะคะจากระดับที่ง่ายที่สุดนะคะไปจนถึงระดับที่ซับซ้อนที่สุดตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมานะคะสำหรับนักจิตวิทยาปัญญานิยมที่มีชื่อเสียงที่เราพอจะคุ้นเคยนะคะก็มีท่านเพียร์เจนะคะท่านวิกอสกี้แล้วก็ชิปฟรินนะคะไซเลอร์บรูเนอร์แล้วก็ออซูเบลนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเมื่อเราได้ทราบเกี่ยวกับประวัติของทฤษฎีนี้แล้วนะคะต่อมาเรามาทราบเกี่ยวกับแนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมกันนะคะอันดับแรกเรามารู้กันเรื่องของความหมายความสำคัญและขอบข่ายนะคะค่ะความหมายของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะเป็นการศึกษาเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับการรู้การเรียนการจำการลืมและการคิดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะคะนอกจากข้อมูลแล้วเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลด้วยนะคะซึ่งต่อมาเป็นความสำคัญค่ะ
0: ค่ะความสำคัญนะคะจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะนักศึกษาประการแรกก็คือจะมีความสำคัญต่อผู้เรียนนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับการพัฒนาได้รับการส่งเสริมนะคะให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะต่อมาก็จะเป็นความสำคัญของนักจิตวิทยาแล้วก็นักการศึกษานะคะก็สามารถที่จะนำแนวคิดต่างๆเนี่ยไปใช้ในการทำงานนะคะช่วยให้เราได้เข้าใจแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อไปความสำคัญต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองผู้บริหารหรือว่าผู้ใหญ่ในสังคมนะคะได้เข้าใจแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนนะคะแล้วก็บุคคลที่ตนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบอยู่นะคะก็จะทำให้เกิดผลดีนะคะในด้านของการเพิ่มคุณภาพศักยภาพทรัพยากรบุคคลของสังคมยิ่งขึ้นนะคะประการสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นการมีความสำคัญต่อบุคคลนะคะก็จะช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจสิ่งต่างๆเช่นมีวิธีการเต็มตัวอย่างไรให้ดีที่สุดในการสอบนะคะจะอ่านตำราได้อย่างไรนะคะให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไรถึงจะจดจำสิ่งที่เรียนรู้ที่ยากๆได้นะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมเนี่ยค่ะเขาจะมีขอบข่ายในการที่จะศึกษาทั้งหมด6ประการด้วยกันนะคะประการแรกเป็น

0: รรมชาติของความรู้ค่ะประการที่2เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาของความรู้ที่เขาควรจะได้รับนะคะประการที่3เป็นการบังคับควบคุมตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะประการที่4นะคะเป็นการประยุกต์ใช้แนวทางในการศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะประการที่5คือเป็นขอบข่ายของความสัมพันธ์กับประสาทวิทยานะคะและประการสุดท้ายนะคะเป็นการคิดในระดับสูงค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะเราจะศึกษาทฤษฎีทั้งหมดนะคะ3ทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีโครงสร้างนิยมทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีการประมวลสารสนเทศและทฤษฎีสุดท้ายนะคะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบและทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายค่ะ
1: ค่ะสำหรับทฤษฎีแรกนะคะที่อาจารย์จะขออธิบายนะคะก็จะเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าโครงสร้างนิยมนะคะหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า constructivist theory นะคะทฤษฎีนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับการสร้างความรู้นะคะหรือกระบวนการคิดของมนุษย์เรานะคะที่เรียกว่า cognitive process นะคะถือเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลนะคะซึ่งทฤษฎีนี้ก็จะเชื่อว่าบุคคลเนี่ยสามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วเชื่อว่าบุคคลเนี่ยมีศักยภาพในการสร้างความรู้นะคะจากประสบการณ์จริงที่ตนได้รับรู้นะคะทฤษฎีนี้ก็จะแบ่งเป็น2ทฤษฎีใหญ่ๆนะคะก็คือทฤษฎีของเพียเจนะคะแล้วก็ทฤษฎีของวีกอสกี้นะคะอาจารย์จะอธิบายทฤษฎีของเปียเจก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะในมุมมองของทฤษฎีเปียเจนะคะก็จะพูดในเรื่องของธรรมชาติของความรู้นะคะแล้วก็อธิบายธรรมชาติของความรู้หรือจะอธิบายว่าความรู้ของมนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็จะมีคำที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะอยู่สองสามคำนะคะอย่างเช่นคำว่ามโนมติหรือว่าคอนเซปต์นะคะทฤษฎีนี้ก็จะอธิบายว่าเป็นรูปแบบของความเข้าใจในสิ่งหรือว่าเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆเช่นเป็นมโนมติหรือว่าคอนเซปต์เกี่ยวกับแนวบ้านต้นไม้เวลาแล้วก็ความยุติธรรมต่างๆที่เป็นต้นนะคะนักศึกษาต่อไปนะคะคำอีกคำหนึ่งที่นักศึกษาควรจะทำความเข้าใจนะคะก็คือในเรื่องของแบบแผนความรู้นะคะหรือว่าที่เรียกว่าสคีมานั่นเองนะคะก็ท่านเพียเจก็จะนิยามว่าเป็นรูปแบบของกระบวนการที่บุคคลใช้นะคะเพื่อแก้ปัญหาเพื่อการบำรุงเป้าหมายเช่นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยการสัมผัสนะคะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะการมีหลักการการจัดการกับปัญหาขัดแย้งโดยการใช้ข้อมูลประกอบการคิดและการตัดสินใจนะคะต่อไปก็จะเป็นคำที่เรียกว่าโครงสร้างหรือว่า structure นั่นเองนะคะก็ท่านก็มองว่าเป็นการจัดแบบแผนของความคิดในบุคคลนะคะโครงสร้างทางปัญญาประกอบด้วยส่วนสำคัญที่เป็นสองส่วนด้วยกันนะคะก็คือรูปแบบและเนื้อหานะคะทีนี้อาจารย์อธิบายต่อเนาะว่าหัวข้อต่อไปนะคะเป็นอย่างไรนะคะ
0: เปียเจนะคะจะเน้นการศึกษาสติปัญญาและการรู้คิดเกี่ยวกับการพัฒนานะคะเพราะเขาเชื่อว่าสติปัญญาและการรู้คิดเนี่ยมันจะมีพัฒนาการที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะโดยแบ่งเป็น4ขั้นด้วยกันนะคะตามช่วงอายุของคนเรานะคะซึ่งขั้นพัฒนาการนี้ค่ะจะมีลักษณะเด่นของการคิดและความสามารถทางปัญญาที่แตกต่างกันในแต่ละคนนะคะการเกิดการพัฒนาแต่ละขั้นนี้ค่ะจะเกิดความสำเร็จของพัฒนาการจะเกิดขึ้นจากการสำความสำเร็จของพัฒนาการในขั้นก่อนหน้านี้นะคะก็คือพัฒนาไปทีละขั้นอย่างต่อเนื่องนะคะเรามาดูขั้นแรกกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นการตอบสนองทางกล้ามเนื้อนะคะจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง0ถึง2ปีนะคะจะเป็นช่วงวัยเด็กเล็กนะคะจะมีพฤติกรรมที่มีเป้าหมายนะคะจะใช้พัฒนาการทางกล้ามเนื้อเป็นหลักนะคะเช่นความสามารถในการกวาดสายตาการมองการฟังและการสัมผัสสิ่งต่างๆนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นที่2นะคะก็คือขั้นก่อนปฏิบัติการนะคะจะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง2ถึง7ปีนะ
1: คะ
0: ซึ่งขั้นนี้นะคะจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะและมีการคิดที่เป็นสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นด้วย

0: นะคะคือมีการคิดจินตนาการแทนวัตถุสิ่งของต่างๆได้นะคะและมีการรับรู้และการคิดอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นค่ะต่อมาค่ะเป็นขั้นที่3ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าเราก็จะไล่ตามอายุนะคะอาจารย
0: ์
1: นะคะนักศึกษาคะในขั้นที่3เนี่ยก็จะเรียกว่าขั้นการคิดแบบรูปธรรมนะคะคือเด็กก็จะเป็นอายุในช่วง7ถึง11ปีนะคะในช่วงนี้ก็จะมีการคิดแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลางมากขึ้นที่เรียกว่าอีโกเซนทริกนะคะขอโทษนะคะน้อยลงนะคะไม่ได้มากขึ้นนะคะก็คือตอนแรกก็คือเหมือนอีโกเซนทริกมากนะคะแต่พออายุประมาณ7ขวบก็จะเริ่มน้อยลงนะคะอาจารย์นะคะค่ะก็คือเขาก็จะเริ่มจัดประเภทและก็จัดลำดับได้นะคะเข้าใจในจำนวนหรือว่าปริมาณของสารต่างๆอย่างเช่นเข้าใจว่านี่คือดินน้ำมันนะนี่คือน้ำนะนะคะหรือว่าเหรียญอะไรต่างๆนะคะที่จัดวางอยู่นะคะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนสถานะหรือว่ารูปทรงก็ตามอย่างเช่นเอาน้ำไปใส่ในขวดในแก้วเขาก็ยังรู้ว่าเป็นน้ำนะคะในขั้นนี้ก็จะเรียกว่าเป็นขั้นการคิดแบบรูปธรรมนะคะขั้นที่4นะคะขั้นต่อไปเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะที่เรียกว่าขั้นปฏิบัติการเชิงระบบนะคะ
0: การรู้คิดเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงของ11ปีถึงวัยผู้ใหญ่นะคะในช่วงวัยนี้ก็จะถือว่าเป็นช่วงที่เขาสามารถแก้ปัญหาที่เป็นนามธรรมแล้วก็ที่เป็นสมมติดิฐานนะคะความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเองทำกิจกรรมและสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้นะคะสามารถจินตนาการสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ประเมินอย่างวิเคราะห์วิจารณ์นะคะในความเป็นไปได้เหล่านั้นคือเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เป็นมากขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะเปียเจนะคะเขาจะเน้นเกี่ยวกับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าในเบื้องต้นนะคะเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสิ่งเร้าก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะจะทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้นะคะกระบวนการเรียนรู้นั้นเรียกว่ากระบวนการซึมซับนะคะซึ่งกระบวนการซึมซับที่เกิดจากการเรียนรู้ใหม่เนี่ยค่ะจะเอามารวมกับแบบแผนความคิดเดิมที่มีอยู่ก่อนนะคะถ้ารวมไม่ได้นะคะจะเกิดภาวะความไม่สมดุลนะคะแต่ถ้ารวมกันได้เนี่ยค่ะคนจะเปลี่ยนแบบแผนความคิดเดิมเรียกว่าการปรับตัวนะคะนั่นก็คือเป็นการเรียนรู้โดยการซึมซับเหตุการณ์ใหม
1: ่
0: บวกกับเหตุการณ์เก่าทำให้คนเกิดการปรับตัวค่
1: ะ
0: ซึ่งหากการ
1: ปรับดุลใช่ไหม
0: ใช่จะเกิดความสมดุลนะคะซ
1: ึ่
0: งหากปรับตัวได้เนี่ยค่ะจะเกิดความสมดุลและเกิดโครงสร้างความรู้ใหม่เกิดขึ้นค่
1: ะ
0: ดังแสดงในภาพนะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าภาพนะคะจะเริ่มต้นจากการเผชิญสิ่งเร้านะคะทำให้เกิดกระบวนการซึมซับเมื่อเกิดกระบวนการซึมซับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เกิดการปรับตัวและเกิดภาวะสมดุลค่ะสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นวงจรดังแผนภาพตามรูปนี้นะคะ
1: ตามที่เห็นนะคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะ
1: ค่ะในการควบคุมตนเองนะคะในการเรียนรู้ตามทฤษฎีของโครงสร้างนิยมนะคะของเพียเจเนี่ยท่านก็บอกว่าผู้เรียนเนี่ยควรจะมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือผู้เรียนเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะนะคะซึ่งหมายถึงความพร้อมนั่นเองนะคะก็คือพร้อมทั้งด้านสติปัญญานะคะมโนมติหรือว่าคอนเซปต์ที่พูดไปตะกี้นะคะในเรื่องของพร้อมในเรื่องของแบบแผนความรู้นะคะที่เป็นพื้นฐานนะคะมีพัฒนาการพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนั่นเอง
0: ผู้เรียนไม่พร้อมแล้วคะอาจารย
1: ์ก็ถ้าสมมติเขาไม่พร้อมนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นช่วยสร้างความพร้อมให้เขาได้นะคะแล้วก็การที่ผู้สอนสร้างประสบการณ์ทางสังคมที่ดีเนี่ยนะคะให้แก่ผู้เรียนเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายคือผู้เรียนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือกระทำด้วยตนเองที่เรียกว่า active learner นะคะอาจารย์ก็จะทำให้มีแนวโน้มที่จะสามารถควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น
0: แสดงว่าเปียเจเน้นการลงมือกระทำด้วยตัวเอง
1: ใช่
0: ไหมคะอาจารย์เพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: เพราะว่าทฤษฎีนี้ก็คือเชื่อว่าคนสร้างการเรียนรู้เองได้ถูกไหมคะซึ่งเรียกว่าทฤษฎีโครงสร้างสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมานะคะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือเป็นทฤษฎีของ วีกอสกี้นะคะวีกอสกี้นะคะก็จะมีแนวคิดพื้นฐานมาจากพาฟลอฟค่ะที่เน้นการศึกษาพฤติกรรมเพราะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมนี้ค่ะเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือประสบการณ์นั่นเองค่ะซึ่งการให้ความสนใจเกี่ยวกับหน้าที่ของการรู้คิดเนี่ยค่ะมีทั้งหมด5ประการด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่ภาษาการคิดการรับรู้ความสนใจและความจำค่ะซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลนะคะหรือการสื่อสารการสร้างสื่อกลางนะคะและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทางวัฒนธรรมนะคะดังนั้นนะคะการสร้างกระบวนการจำนะคะของบุคคลนะคะมักจะใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทางสังคมหรือบางครั้งอาจจะถูกถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรมนะคะเช่นภาษาพูดเนี่ยค่ะแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีภาษาพูดเป็นของตัวเองนะคะหรือกริยาท่าทางนะคะเช่นคนไทยก็จะมีกริยาท่าทางแบบนึงคนจีนก็จะมีกริยาท่าทางอีกแบบนึง
1: เป็นลักษณะเฉพาะ
0: ใช่ค่ะหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะซึ่งของเราเองก็จะมีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในแบบของไทยของอาหรับิกค่ะซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสื่อกลางที่จะมีการสื่อสารเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อมาค่ะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนะคะเขาเชื่อว่าช่วยพัฒนาทำให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่บางครั้งบุคคลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็สามารถช่วยได้เพราะบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
1: พูดง่ายก็คือต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะจึงจะเกิดการช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาได้นะคะ
0: ต่อมาค่ะเป็นประสบการณ์จากการแก้ไขปัญหานะคะบุคคลนะคะจะเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์และสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้และเมื่อบุคคลอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ในเวลาต่อมาค่ะและสุดท้ายนะคะผู้เรียนนะคะจะเกิดการเรียนแบบนะคะซึ่งต้องใช้ประสบการณ์เดิมและความพร้อมทางพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้เกิดการเรียนแบบเกิดขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ค่ะต่อมา
1: ทีนี้เรามาดูนะคะนักศึกษาว่าทฤษฎี2ทฤษฎีนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะระหว่างทฤษฎีเพียเจกับวีกอสกี้นะคะทฤษฎีของท่านเพียเจเนี่ยก็จะเน้นผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้นะคะส่วนทฤษฎีของท่านวีกอสกี้เนี่ยก็จะเน้นการเรียนรู้ที่ว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทางวัฒนธรรมด้วยนะคะมีการใช้สื่อกลางต่างๆอย่างเช่นภาษาแล้วก็สัญลักษณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนะคะมโนทัศน์ที่เด็กเรียนรู้เนี่ยมีแบบเดียวนะคะการเรียนของเด็กที่เกินขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยก็อาจทำได้ด้วยการชี้แนะจากผู้ที่มีความสามารถมากกว่านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างระหว่าง2ทฤษฎีนี้นะคะสำหรับทฤษฎีต่อไปที่อาจารย์จะพูดถึงนะคะก็คือทฤษฎีการประมวลสารสนเทศนะคะก็นักจิตวิทยากลุ่มนี้ก็อย่างเช่นท่านแอตคินสันนะคะชิฟฟรินนีเวลนะคะแล้วก็ไซมอนไซเกอร์แล้วก็ฟราเวลนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกันบ้างนักศึกษาก็พยายามจำชื่อไว้บ้างนะคะเพราะว่าทฤษฎีนี้นะคะก็มีแนวคิดว่ารูปแบบของความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวสมองของผู้เรียนเนี่ยก็จะสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองโครงสร้างความรู้นะคะที่เทียบเคียงกับระบบในคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้นักศึกษาเรามาดูนะคะว่าโครงสร้างความรู้ที่พูดถึงเนี่ยที่เรียกว่า knowledge structure เนี่ยของมนุษย์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ใหญ่ๆนะคะ2ชนิดหลักๆด้วยกันนะคะคือความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระนะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า declarative นะคะ knowledge แล้วก็ความรู้ที่เป็นวิธีการหรือว่าการปฏิบัติที่เรียกว่า procedure นะคะknowledge นะคะสำหรับความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระนะคะก็จะเป็นการรวบรวมความจริงทั้งหลายนะคะเช่นนกมีขนคนมี2มืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่เป็นวิธีการหรือการปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมชุดลำดับพฤติกรรมที่บุคคลใช้เพื่อการแก้ปัญหาต่างนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวอย่างเช่นคนก็จะรู้วิธีการรับประทานอาหาร รู้วิธีการใส่เสื้อผ้าวิธีการขับรถอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้คนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับการอธิบายว่าสารสนเทศที่บุคคลรับรู้เนี่ย

0: ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเริ่มมีการสนใจในเรื่องของความจำมากขึ้นนะคะอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของกระบวนการเรียนนะคะที่ปรากฏในลักษณะของการจำนี่ก็จะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะคะก็คือสรุปง่ายๆก็คือจะเป็นระยะที่มนุษย์เนี่ยเริ่มรับสารสนเทศผ่านประสาทรับสัมผัสนะคะที่เรียกว่า sensory store นะคะจากนั้นก็จะส่งผ่านไปที่ระดับความจำระยะสั้นนะคะที่เรียกว่า short term store นะคะแล้วก็สิ้นสุดที่ความจำระยะยาวหรือว่า long term store นะคะซึ่งความสามารถในการเก็บจำแต่ละคนนี่ก็จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเชิงโครงสร้างนะคะอันได้แก่ความจุของการรับสารสนเทศนั้นๆแล้วก็ความสามารถที่จะทำให้สารสนเทศนั้นคงอยู่นะคะ
1: ค่ะซึ่งการประมวลสารสนเทศเนี่ยค่ะเริ่มต้นโดยที่บุคคลเนี่ยค่ะใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้หรือที่เรียกว่าการบันทึกผัสสะนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อมูลที่อยู่ระหว่างกระบวนการประมวลสารสนเทศเนี่ยค่ะเรียกว่าความจำระยะสั้นค่ะหรือความจำชั่วคราวนะคะซึ่งอาจจะบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วบ้างหรือบางครั้งอาจจะยังไม่ลืมนะคะแต่อาจจะมีข้อมูลบางส่วนเนี่ยค่ะที่ถูกเก็บไว้ในความจำระยะยาวนะคะซึ่งความจำระยะยาวเนี่ยค่ะสามารถบุคคลสามารถจำได้และนำออกมาใช้ได้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะเมื่อมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นค่ะซึ่งการควบคุมเนี่ยค่ะการควบคุมตนในการเรียนรู้เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถควบคุมตนเองและใช้ยุทธวิธีต่างๆได้นะคะเช่นการทบทวนความรู้การสรุปย่อโดยใช้วิธีการกระตุ้นเร้าทางปัญญาค่ะซึ่งผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถใช้ยุทธวิธีอย่างที่บอกไปนะคะการทบทวนความรู้เช่นทบทวนคำศัพท์กฎเรื่องราวบทเรียนหรือลักษณะการทบทวนที่เป็นการเขียนหลายๆครั้งอ่านซ้ำหลายๆครั้งค่ะอันที่สองนะคะเป็นการจัดทำสรุปย่อนะคะเป็นการสรุปย่อเหตุการณ์ที่ค่อนข้างยาวทำให้เหลือสั้นลงทำให้เกิดความจำได้ดียิ่งขึ้นนะคะเช่นเวลานักศึกษาเรียนเนี่ยค่ะสามารถสรุปย่อบทเรียนได้
0: ค่ะก็นำไปใช้ได้ในการเรียนจริงๆนะคะนักศึกษาสำหรับทฤษฎีที่3ที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบแล้วก็ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายนะคะเจ้าของทฤษฎีก็คือท่านบรูเนอร์นะคะที่คิดค้นขึ้นมาเป้าหมายเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาในวิชาต่างๆนะคะที่ผู้เรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีวิธีการเรียนที่เหมาะสมแล้วก็มีความหมายนะคะทฤษฎีนี้ก็จะเน้นความสำคัญของการสอนความคิดรวดยอดนะคะแล้วก็ลักษณะหลักการของการบูรณาการนะคะว่าจะทำได้อย่างไรนะคะทฤษฎีนี้ก็จะกล่าวถึงว่าคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้3วิธีก็คือลงมือทำจินตนาการแล้วก็โดยใช้สัญลักษณ์นะคะพัฒนาการของความรู้ก็คือความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการดังกล่าวนั่นเองนะคะก็จะกล่าวถึงว่าบุคคลเนี่ยมีความมีพัฒนาการของความรู้เป็นขั้นๆตามช่วงวัยนะคะเริ่มจากการลงมือทำเป็นนะคะวิธีการเรียนรู้ในวัยต้นนี่ก็จะเน้นการใช้อวัยวะแล้วก็กล้ามเนื้อใหญ่นะคะต่อมาก็คือจะเรียนรู้โดยการสร้างการจินตนาการนะคะใช้ความคิดและจินตนาการนะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมนะคะ
1: แสดงว่าคนเราเริ่มมีพัฒนาการของความรู้จากกล้ามเนื้อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาสู่การคิดก็คือและการจินตนาการ
0: ใช่ค่ะก็คือซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆ
0: ค่ะค่ะแล้วก็หลักๆก็คือครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมเสนอปัญหาแล้วก็เตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้ผู้เรียนควบคุมตนเองนะคะในการเรียนรู้เนี่ยเพื่อสู่เป้าหมายคือสามารถทำให้เขาค้นพบได้นะคะจุดเด่นของทฤษฎีนี้ก็คิดว่าผู้เรียนเนี่ยมีการควบคุมตนเองในการเรียนรู้สูงนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นนักค้นคว้าเป็นนักวิจัยนะคะแต่ว่าผู้สอนนี่ก็ต้องมีการเตรียมการให้ดีนะคะแล้วก็ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจในตนเองสูงมากจึงจะได้ผลดีนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ลำดับที่สองนะคะก็คือทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายนะคะทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายเนี่ยจะเน้นการเรียนรู้แบบนิรนัยซึ่งการเรียนรู้แบบนิรนัยเนี่ยค่ะผู้สอนจะนำเสนอมโนทัศน์ตัวอย่างก็คือการแสดงตัวอย่าง การหรือการเป็นตัวแบบให้ผู้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยค่ะสามารถลงมือทำเองได้ตามหลักเกณฑ์ทฤษฎีจนเข้าใจนะคะแล้วจึงนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาเฉพาะอื่นๆได้ค่ะนั่นหมายความว่าผู้สอนสามารถเป็นตัวแบบให้กับนักเรียนในการที่จะเรียนแบบหรือลงมือทำด้วยตัวเองเวลาที่เขาลงมือทำด้วยตัวเองเขาจะเกิดการเรียนรู้และนำไปบูรณาการใช้ได้ในเหตุการณ์เฉพาะครั้งต่อไปค่ะต่อมานะคะการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะ
0: ค่ะการประยุกต์ใช้จิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็คือประยุกต์ใช้ในเรื่องของการนำไปใช้ในการสอนนะคะอย่างทฤษฎีเพียเจเนี่ยก็ท่านก็ได้บอกว่าในการสอนเนี่ยก็คือควรคำนึงถึงพัฒนาการทางปัญญาของผู้เรียนนะคะแล้วก็เน้นการพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาหรือการรู้คิดนะคะของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนโดยลงมือปฏิบัติที่เรียกว่า active learner นั่นเองนะคะก็คือต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงนะคะซึ่งวิธีการสอนก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือสร้างให้เกิดความขัดแย้งในความรู้นะคะระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้พบทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าผู้สอนก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้พบความกระจ่างในความรู้ใหม่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนำทางเลือกใหม่ไปใช้นะคะแล้วก็สำหรับการนำทฤษฎีของวีกอสกี้ไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็คือให้มีการเรียนแบบร่วมมือกันนะคะระหว่างครูกับนักเรียนครูที่มีความสามารถมากกว่าแล้วก็เพื่อนนี่ก็ช่วยเหลือนะคะนักเรียนนะคะแล้วก็เน้นให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเน้นการพัฒนาผู้เรียนนะคะจากมโนทัศน์ตามธรรมชาติไปสู่มโนทัศน์ที่ถูกต้องนะคะผู้สอนก็ควรคำนึงถึงการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเป็นการนำทฤษฎีการประมวลสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะลำดับแรกเลยคือสามารถใช้ในการจัดบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะลำดับที่สองนะคะเราสามารถจัดสารสนเทศให้มีคุณภาพเพียงพอและเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะลำดับที่3คือการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการเรียนของผู้เรียนนั่นเองค่ะลำดับที่4คือเราควรที่จะแนะนำหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยใช้ยุทธวิธีต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะและลำดับสุดท้ายนะคะคือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นระบบนะคะซึ่งการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นระบบเนี่ยค่ะควรที่จะสอดคล้องกับธรรมชาติของสมองและศักยภาพความจำของนักเรียนแต่ละคน
0: ค่ะสำหรับแนวทางการนำทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบนะคะไปใช้ในการเรียนการสอนนี่ก็จะแบ่งเป็น4ด้านด้วยกันก็คือด้านที่1ก็คือสร้างให้เกิดการมีความจูงใจที่จะเรียนในตัวผู้เรียน
1: ในการเรียน
0: ใช่ใช่นะคะแล้วก็เสนอบทเรียนอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมการสอนอย่างมีลำดับขั้นตอนการให้แรงเสริมนะคะให้รางวัลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการนำทฤษฎีการเรียนรู้หรือการค้นพบไปใช้นะคะสุดท้ายนะคะนักศึกษาการนำทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายไปใช้นี่ทำได้อย่างไรนะคะประการแรกก็ให้ความสำคัญกับเงื่อนไขของการเรียนรู้3ประการก็คือความรู้ใหม่ที่จะเรียนต้องมีเหตุผลหรือมีความหมายนั่นเองนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมของความรู้ต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ผู้เรียนต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเรียนรู้อย่างเข้าใจและอย่างมีความหมายนะคะ
1: ซึ่งอันนี้สำคัญนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นหลักเลยนะคะต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ประการที่สองก็คือเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนนะคะในการเรียนรู้ก็คือเราจะต้องเน้นผู้เรียนให้เรียนอย่างกระตือรือร้นนะคะซึ่งประกอบด้วยการนำเสนอความรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนนะคะมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของนักเรียนนะคะแล้วก็จัดระบบของความรู้ให้สะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเข้าใจก็คือเขาต้องเข้าใจนะคะเข้าถึงจะรู้ว่าถึงจะรู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรนะคะอันนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะประการสุดท้ายนะคะก็คืออาจใช้เป็นแนวทางการสอนหรือรูปแบบการสอนที่นักการศึกษาเนี่ยประยุกต์จากแนวคิดของออสูเบลอย่างเช่นการสอนโดยใช้สิ่งการช่วยโดยใช้สิ่งจัด มโนทัศน์ล่วงหน้าหรือการสอนโดยใช้แผนผังมโนมติก็คือแผนผังความคิดนั่นเองนะคะที่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันนี้นะคะ
2: ค่ะนักศึกษาคะทีนี้ก็เป็นช่วงที่สำคัญนะคะของแนวที่

0: อย่างไรนะคะเราก็จะต้องตอบว่าอย่างไรคะนักศึกษานะคะตะกี้ที่อาจารย์ได้เกริ่นมาแล้วใช่ไหมคะว่ามีความสำคัญทั้งต่อผู้เรียนเองนะคะความสำคัญต่อนักจิตวิทยานักการศึกษานะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต่อบุคคลนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะต้องอธิบายในรายละเอียดสักพอเข้าใจนะคะถ้าเกิดถามแบบนี้ขึ้นมานะคะทีนี้อาจารย์จิรสุขคิดว่าจะมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์อีกคำถามนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือทฤษฎีของเปียเจเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งขั้นพัฒนาการเป็นทั้งหมดกี่ขั้นนักศึกษาพอจะจำได้ไหมคะว่าแบ่งเป็นกี่ขั้นนะคะเช่นเขาแบ่งเป็น4ขั้นนะคะก็คือแล้วมันมีขั้นอะไรบ้างนะคะขั้นแรกก็คือขั้นการตอบสนองทางกล้ามเนื้อขั้นที่2คือขั้นก่อนการปฏิบัติขั้นที่3ค่ะคือขั้นการคิดแบบรูปธรรมค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคะคือขั้นการปฏิบัติเชิงระบบค่ะซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันค่ะซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัยได้ค่ะ
0: ค่ะนักศึกษาอาจจะต้องจำนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ว่าแต่ละขั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะเริ่มจากใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะคะตั้งแต่นำมาทำไปจนถึงรูปธรรม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเป็นหน่วยที่5นะคะเป็นหน่วยเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมนะคะเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.เรียมสีทองนะคะซึ่งหน่วยที่5นี้นะคะจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกนะคะจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดนะคะตอนที่2จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมทั้งหมดนะคะและตอนสุดท้ายนะคะเป็นแนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ความหมายและแนวคิดกันเลยนะคะ
0: ค่ะนักศึกษาคะสำหรับความเป็นมาแล้วก็แนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมนี่นะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าในกลุ่มของจิตวิทยากลุ่มนี้เนี่ยก็จะมองมนุษย์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นแบบองค์รวมนะคะเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเกิดจากการรับรู้โลกของตนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างมีความหมายนะคะกรอบแนวคิดสำคัญของจิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็จะเน้นความสำคัญของอิสรภาพของบุคคลนะคะสนใจว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยบนความเชื่อมั่นในความสามารถของการพัฒนาตนคือพูดง่ายๆก็คือว่ามองมนุษย์ในแง่บวกนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้นั่นเองนะคะ
1: หมายถึงว่าเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย
0: ์
1: ที่มีว
0: ่
1: า คนเราเนี่ยสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได
0: ้ค่ะค่ะก็จะเป็นการมองในเชิงบวกนะคะทีนี้ผู้นำที่สำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือท่านมัสโลนะคะแล้วก็ท่านโรเจอร์นะคะแล้วก็ท่านโคมส์นะคะก็
1: เรามาดูอันดับแรกกันนะคะมัสโลนะคะสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเพราะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นหน่วยรวมของชีวิตที่สามารถพัฒนาเพื่อเติมเต็มศักยภาพของคนเราได้นะคะนอกจากนี้นะคะมัสโลนะคะยังส่งอิทธิพลถึงโรเจอร์ด้วยนะคะโดยโรเจอร์นะคะจะเน้นศึกษาการให้บุคคลเนี่ยค่ะเข้าใจปัญหาของตนเองเมื่อเกิดความเข้าใจปัญหาของตนเองแล้วเขาก็จะเกิดการยอมรับและสามารถดึงศักยภาพของตนเองเนี่ยค่ะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองด้วยนะคะและต่อมานะคะคนสุดท้ายก็คือโคมนะคะโคมเชื่อว่าพฤติกรรมนะคะเกิดจากการรับรู้อัตตามโนทัศน์ของตนเองนะคะเขาจึงเน้นที่จะศึกษาการพัฒนาการรับรู้อัตตามโนทัศน์ในเชิงบวกเพื่อให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะแล้วอัตตามโนทัศน์เชิงบวกเป็นยังไงคะอาจารย์
1: ค่ะอัตตามโนทัศน์เชิงบวกนะคะเป็นการเน้นเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนนะคะว่าผู้สอนเนี่ยค่ะมีบทบาทสำคัญในการที่จะเอื้ออำนวยให้นักเรียนเนี่ยค่ะมีอัตตามโนทัศน์เชิงบวกที่ดียิ่งขึ้นเช่นการให้กำลังใจการเป็นผู้ช่วยการเป็นพี่เลี้ยงหรือการเป็นทีมงานเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนและเพื่อนในที่ทำงานเนี่ยค่ะสามารถเกิดอัตตามโนทัศน์เชิงบวกได้ค่ะ
0: ค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นความหมายของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมนี้นะคะนัก จิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็จะเน้นการให้ความสำคัญที่ผู้เรียนนะคะใช้แนวคิดแล้วก็ปรัชญาทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะในเวลาต่อมาเนี่ย

0: นะคะก็จะเกิดการเรียนการสอนที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางหรือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะคือการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะเน้นแนวปฏิบัติต่อผู้เรียนที่เป็นปัจเจกบุคคลนะคะก็คือแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะแล้วก็พฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเนี่ยก็เป็นไปแบบเป็นแบบระบบองค์รวมนะคะคือไม่ใช่เป็นการแยกส่วนนะคะมีความเชื่อว่าผู้เรียนมีความสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์นะคะของชีวิตในเชิงบวกได้นะคะเพราะนั้นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ก็จะมุ่งพัฒนาทั้งจิตพิสัยนะคะควบคู่กับพุทธินิสัยไปด้วยนะคะภายใต้การเอื้ออำนวยของผู้สอนนะคะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างนุ่มนวล นะคะพูดถึงว่าก็คือมีภาวะวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะ
1: โดยการเน้นการศึกษาแบบองค์รวม
0: นะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของกลุ่มนี้นะคะ
1: ค่ะต่อมาค่ะเป็นความสำคัญนะคะของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมนะคะซึ่งมันจะมีคีย์เวิร์ด3คำที่สำคัญของทฤษฎีนี้นะคะก็คือการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงหรือการบรรลุสัจจะแห่งตนนะคะอันที่2คือการเติมเต็มนะคะและสุดท้ายคือการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงนะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยค่ะจะต้องบรรลุเป้าหมายที่สำคัญนะคะคือการที่เขาสามารถรู้จักตนเองอย่างแท้จริงได้เพื่อที่เขาจะสามารถพัฒนาตนเองและเติมเต็มตนเองโดยการนำความเข้าใจตนเองเพื่อเป็นทางเลือกที่จะสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือสามารถเติมเต็มให้ชีวิตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะนักศึกษาก็อาจจะจำคำศัพท์สักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่น self actualization นะคะ self fulfillment นะคะแล้วก็ self realization นะคะอันนี้ก็ต้องรู้ความหมายด้วยว่าแต่ละคำเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะสำหรับประเด็นที่สำคัญ3ประเด็นด้วยกันที่อาจารย์จะกล่าวถึงก็คือประเด็นแรกก็จะมองในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะความน่าเชื่อถือนี่ก็จะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะคะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์นะคะที่เรียกว่า fully functioning นะคะอันนี้ก็คือการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสบการณ์เรียนรู้ที่มีความหมายที่แท้จริงของตนนะคะประเด็นต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เน้นปรากฏการณ์นะคะเป็นวิธีการที่สำคัญที่จะช่วยให้เขาได้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นะคะมากกว่าการศึกษาที่เน้นกระบวนการของจิตสำนึกนะคะในทฤษฎีนี้ก็จะไม่เน้นได้พูดถึงในเรื่องของจิตสำนึกแล้วนะคะประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของพลังความคิดในเชิงบวกนะคะก็คือเชื่อในความสามารถของมนุษย์นะคะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์แล้วก็สามารถพัฒนาตนไปสู่ความเจริญงอกงามของชีวิตได้ในลำดับต่อไปนะคะ
1: ค่ะซึ่งจิตวิทยามนุษย์นิยมเนี่ยค่ะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการมีชีวิตที่งอกงามอย่างนุ่มนวล นั่นหมายความว่าเน้นการศึกษาในแง่บวกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานะคะซึ่งวงการการศึกษาเนี่ยค่ะได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดจิตวิทยามนุษย์นิยมค่อนข้างเยอะเขาจึงนำแนวคิดนี้เนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเน้นการให้คุณค่าของผู้เรียนหรือที่เรียกว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างงอกงามและมีชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ขอบข่ายของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมนี้นะคะก็คือมีอยู่4ประการด้วยกันนะคะก็คือในการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้เนี่ยก็พึงคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนด้วยนะคะว่าธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของครูหรือผู้สอนที่ดีเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้เอื้ออำนวยส่งเสริมการเรียนรู้นะคะหรือว่าเป็นแฟซิลิเตอร์นั่นเองนะคะอาจารย์นะคะการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยก็ต้องเน้นวิธีการตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะคะแล้วก็มุ่งการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาจิตพิสัยแล้วก็ควบคู่กับการพัฒนาพุทธิพิสัยไปด้วยกันนะคะการจัดการเรียนรู้นี่ก็ต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบข่ายนะคะ
1: ค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าทฤษฎีการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมเนี่ยมีทฤษฎีอะไรบ้างนะคะทฤษฎีแรกนะคะคือทฤษฎีของอับราฮัมมัสโลนะคะซึ่งมัสโลเนี่ยค่ะเขาได้คิดค้นทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะโดยมัสโลเนี่ยค่ะบอกว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นนะคะ2ประการด้วยกันนะคะ

0: ประการแรกนะคะเป็นความต้องการการเติมเต็มส่วนที่ขาดนะคะซึ่งเป็นความต้องการที่จำเป็นนะคะความต้องการของของสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะจะลดลงนะคะเมื่อได้รับการตอบสนองก็คือความต้องการของคนเราเนี่ยค่ะเมื่อได้รับการเติมเต็มเนี่ยความต้องการเหล่านี้เนี่ยค่ะจะลดลงนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ความต้องการด้วยกัน4ความต้องการด้วยกันนะคะความต้องการแรกนะคะก็คือความต้องการปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นทางด้านร่างกายนะคะความต้องการที่2คือความต้องการความปลอดภัยนะคะความต้องการที่3คือความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของนะคะและความต้องการสุดท้ายนะคะคือความต้องการความภาคภูมิใจในตนเองค่ะต่อมานะคะประการที่2นะคะเป็นความต้องการเจริญงอกงามนะคะซึ่งเป็นความต้องการเพื่อพัฒนาตนเองนะคะซึ่งความต้องการที่สองเนี่ยค่ะเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วนะคะจะยิ่งพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกเป็นความต้องการความรู้ความเข้าใจนะคะรูปแบบที่สองนะคะเป็นความต้องการสุนทรียะนะคะและรูปแบบสุดท้ายนะคะเป็นความต้องการของตนเองอย่างแท้จริงนะคะซึ่งความต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นความต้องการที่ทำให้ชีวิตเราเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นนะคะและสามารถทำให้คนเราสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะสำหรับท่านมาสโลเนี่ยนะคะนักศึกษาท่านก็ได้เสนอเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาบุคคลก็คือคนที่จะเป็นบุคคลที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงก็คือที่เรียกว่า self actualization person เนี่ยนะคะก็คือจะมีคุณลักษณะอย่างไรนะคะประการแรกก็คือท่านก็บอกว่าเป็นคนที่ยึดความจริงนะนะคะแล้วก็ยอมรับตนเองผู้อื่นนะคะเป็นคนที่มีความคิดอารมณ์พฤติกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาตินะคะเน้นปัญหาเป็นศูนย์กลางมากกว่าตนเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความต้องการเป็นส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางนะคะมีความคิดความรู้สึกที่เป็นมิตรเป็นกันเองกับผู้อื่นนะคะแล้วก็สามารถสร้างสัมพันธภาพแห่งความรักความผูกพันกับผู้อื่นได้นะคะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องเป็นคนที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะก็คือมีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูงนะคะและเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกในคุณธรรมและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะและมีอารมณ์ขันนะคะมีความยืดหยุ่นในการที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้นะคะและสุดท้ายนะคะเป็นคนที่ขัดขวางการคล้อยตามกันโดยขาดอิสรภาพในสังคมนะคะนั่นหมายความว่าเป็นคนที่สามารถคิดนอกกรอบได้อะไรที่สมควรหรือไม่สมควรสามารถโต้แย้งอภิปรายเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะทีนี้มาดูว่าท่านมัสโลเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าผู้เรียนอย่างไรนะคะท่านก็มองว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติภายในที่สำคัญนะคะแล้วก็ธรรมชาติภายในของมนุษย์นี้ก็จะถูกพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นนะคะด้วยประสบการณ์ด้วยความคิดและก็ความรู้สึกของตนเองนะคะบุคคลเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระนะคะผู้สอนที่ดีหรือว่าครูที่ดีตามทัศนะของมัสโลเนี่ยก็จะต้องควรจะต้องเป็นทั้งพ่อและแม่นะคะอาจารย์นะคะแล้วก็ควรจะเตรียมผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ให้เขาได้เรียนได้เลือกในสิ่งที่เขาต้องการนะคะแล้วก็ครูนี่ควรจะต้องจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่อิสระเราไม่ควรที่จะควบคุมเขานะคะ
0: ค่ะซึ่งการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยค่ะมัสโลนะคะเขาจะเน้นการสนับสนุนให้มีการผ่านขั้นตอนความต้องการที่จำเป็นนะคะเพื่อพัฒนาไปสู่การบรรลุสัจจะแห่งตนเองนะคะซึ่งเขาถือว่าเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตนะคะก็คือพัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีการข้ามขั้นนะคะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยค่ะจะเน้นการเอาใจใส่ต่อผู้เรียนนะคะการได้รับการตอบสนองความต้องการหรือบางครั้งอาจจะต้องเติมเต็มส่วนที่เขาขาดหายไปนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จบไป1แนวคิดแล้วนะคะในเรื่องของทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมนะคะต่อไปก็เป็นของท่านคาร์ล อาร์ โรเจอร์นะคะท่านโรเจอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้นำที่สำคัญในการพัฒนากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนะคะท่านก็ได้ขยายแนวคิดนี้นะคะไปสู่การ

0: ศึกษานะคะที่รู้จักกันในชื่อของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะอาจารย์ก็คือเราจะต้องเน้นผู้เรียนเนี่ยที่เป็นผู้สอนนะคะเป็นผู้เอื้ออำนวยในการเรียนรู้นะคะหรือที่เรียกว่าfacilitator นั่นเองนะคะก็ทำให้เกิดการศึกษาระบบเปิดขึ้นมานะคะ
1: ค่ะซึ่งสาระสำคัญของทฤษฎีของคาร์ลโรเจอร์นะคะโรเจอร์นะคะจะเน้นการช่วยเหลือบุคคลโดยเขาบอกว่าการช่วยเหลือบุคคลเนี่ยควรเข้าใจบุคคลนั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อนที่จะช่วยเหลือนะคะซึ่งเราควรที่จะแยกแยะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เขาเจอกับปรากฏการณ์จริงที่มันควรจะเป็นจริงๆค่ะซึ่งโรเจอร์เชื่ออย่างหนึ่งว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองจนไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตหรือสามารถเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ได้ค่ะ
0: ค่ะที่เรียกว่า fully functioning person ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้จะมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างคะ
1: ลักษณะสำคัญของบุคคลที่สามารถบรรลุความสมบูรณ์ได้นะคะเช่นต้องเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงนะคะไม่สนใจภาพลักษณ์ภายนอกนะคะต้องเป็นคนที่สนใจตนเองเป็นปัจจุบันนะคะงดใช้คำว่าต้องนะคะต้องอาจจะไม่ได้อยู่ในกับปัจจุบันก็ได้นะคะและต้องทำตามความคาดหวังของตนเองมากกว่าทำตามความคาดหวังของคนอื่นนะคะยอมรับตนเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นด้วยนอกจากยอมรับตนเองแล้วก็ต้องยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะ
0: คะ
1: สามารถพัฒนาตนเองไปในเชิงบวกได้นะคะจัดบรรยากาศของจิตวิทยานะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้นะคะให้เกียรติและนับถือความเป็นมนุษย์แก่ผู้เรียนนะคะ
0: ค่ะนักศึกษาคะทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าทฤษฎีของท่านโรเจอร์เนี่ยท่านได้มองธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างไรนะคะท่านก็มองว่าผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยมีโลกแห่งประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีพลังภายในตนนะคะในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของตนได้นะคะเขาพัฒนาตนเองได้นะคะก็คือเขาจะต้องรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้นะคะแล้วภายใต้บรรยากาศที่อิสระนั่นเองก็คือสรุปง่ายๆก็คือเราให้อิสระในการเรียนรู้ของเขานะคะทีนี้ก็มองว่าการเข้าใจมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเข้าใจกรอบความคิดภายในของเขานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะคะมีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองเห็นคุณค่าตนเองก็จะมีความสุขแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไปสรุปง่ายๆก็คือมองมนุษย์ในแง่บวกนะคะ
1: ซึ่งโรเจอร์กล่าวว่าลักษณะของผู้สอนหรือครูที่ดีเนี่ยควรที่จะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยคือสามารถพัฒนาตนเองในเชิงบวกได้และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาในเชิงบวกได้เช่นกันนะคะอันที่สองคือต้องจัดบรรยากาศเชิงจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะและควรที่จะให้เกียรติยอมรับนับถือความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนนะคะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะคะพร้อมทั้งใส่ใจความต้องการหรือปัญหาหรือความคิดหรือความรู้ของผู้เรียนนะคะและสิ่งสำคัญคือต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะ
0: ทีนี้นะคะในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยโรเจอร์ท่านก็เน้นการพัฒนาอัตมนุษยทัศน์เชิงบวกนะคะแล้วก็ส่งเสริมการรู้จักตนเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าแห่งตนหรือความภาคภูมิใจตนนะคะจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างอิสระนะคะช่วยให้เขาได้พัฒนาความรับผิดชอบนะคะทำให้เขาเนี่ยได้ยอมรับนับถือตนเองนะคะและนำไปสู่การยอมรับผู้อื่นด้วยนะคะจากท่าทีผู้สอนที่เอื้ออาทรเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยมีการจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้นสรุปง่ายๆก็คือสร้างการเรียนรู้ให้เขานะคะได้เรียนรู้ได้ยิ่งขึ้นนะคะมีแรงจูงใจนะคะแล้วก็ในการจัดการสอนเนี่ยนะคะต้องเน้นไปที่ความต้องการของผู้เรียนนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นยิ่งขึ้นนะคะก็คือรู้สึกว่าอยากจะเรียนมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดในช่วงแรกที่อาจารย์ก็ได้นำเสนอให้นักศึกษาได้ทราบนะคะ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์

0: มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูนะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
11: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
12: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
13: เอ้า
12: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอะ
13: เฮ้ย
12: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
14: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
15: คร
14: ับ ท่านโทรมาพอดี
16: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
17: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
18: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
19: พบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น

0: บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มข้อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะเมื่อกี้นะคะท่านอาจารย์สุขอรุณนะคะก็ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนไปแล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันว่ามันมีอะไรต่ออีกบ้างนะคะมีการติดต่อสื่อสารที่ดีนะคะของผู้สอนนะคะซึ่งต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะและรู้สึกว่าตนเองนั้นมีอิสระหรือรู้สึกปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะผู้เรียนจะต้องมีความมั่นใจและมีกำลังใจโดยผู้สอนอาจจะเป็นผู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจได้มากขึ้นและมีกำลังใจในการเรียนมากขึ้นนะคะและทั้งนี้นะคะผู้สอนนะคะควรที่จะจัดบรรยากาศในการเรียนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนรู้เนี่ยค่ะมีวินัยในตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะอีกอันนึงที่สำคัญนะคะคือผู้เรียนต้องจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนนะคะโดยเน้นการอภิปรายปัญหามากกว่าที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะรับฟังเพียงอย่างเดียวค่ะมีการอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเกิดการกล้าคิดกล้าแสดงออกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
2: ก็สรุปง่ายๆก็คือการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะทำให้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ย เห็นความสำคัญของการเรียนรู้นะคะทำให้มีการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนนะคะทำให้ เกิดการพัฒนาค่านิยมที่มีคุณค่าของตนเองนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้เห็นคุณค่าแห่งความจริงใจนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะประเมินสมรรถภาพในเชิงบวกระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ด้วยนะคะสรุปง่ายๆก็คือว่ามีความสำคัญหลายประการด้วยกันนะคะ
1: ค่ะซึ่งโรเจอร์บอกว่าหลักในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีทั้งหมด14ประการด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่าทั้ง14ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคือการจัดการเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกนะคะในทางบวกเช่นอะไรบ้างเจตคติในทางบวกความคิดในทางบวกค่านิยมและทักษะความสนใจในทางบวกนะคะหลักการที่2นะคะกระบวนการเรียนรู้เป็นไปโดยการควบคุมตนเองของผู้เรียนคำว่าผู้เรียนจะต้อง

0: เป็นคนลงมือที่จะพัฒนาตนเองควบคุมตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะประการที่3นะคะการค้นพบความหมายของการเรียนรู้และการคิดของเขาเองนะคะนั่นคือการเรียนรู้เกิดจากการค้นพบความหมายที่เกิดจากการเรียนรู้และความคิดของเขาเองนะคะประการที่4นะคะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามลำดับนะคะผู้เรียนควรที่จะมีอิสระและเชื่อมั่นในตนเองเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะคะที่ เราจะจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีเป็นอย่างไรนะคะข้อต่อไปนะคะก็ข้อที่5นี่ก็บอกว่าการในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็เป็นการเรียนรู้ที่เป็นทั้งกระบวนการร่วมมือแล้วก็การช่วยเหลือกันนะคะการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องเป็นกระบวนการวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องการเวลาแล้วก็มีความอดทนนะคะการเรียนรู้ในบางครั้งเนี่ยเป็นกระบวนการที่กระทบต่อความรู้สึกที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องการพัฒนาความเชื่อความคิดแล้วก็ค่านิยมที่ดีนะคะประการที่8ก็คือแหล่งเรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะคะก็คือการเรียนรู้ตนเองแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมายนะคะคือการเรียนรู้เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะในแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นจากเอกสารจากหนังสือแล้วก็สื่อต่างๆนะคะ
0: ค่ะซึ่งประการที่9นะคะเขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากประสบการณ์ที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกและสติปัญญานะคะประการที่10คือผู้สอนเนี่ยค่ะควรที่จะส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเนี่ยค่ะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆซึ่งทำให้มีกิจกรรมในการเรียนรู้ที่สนุกนะคะมากกว่าที่จะแข่งขันกันนะคะเน้นความสนุกในการเรียน
1: ค่ะ
0: ประการที่11นะคะก็คือการเรียนรู้เป็นการแสดงออกค่านิยมของผู้เรียนนะคะซึ่งการแสดงออกค่านิยมเนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้เรียนเลยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับหลักการที่12นะคะก็ท่านก็ระบุว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างอิสระนะคะอาจารย์เพราะว่าในการเรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งเป้าหมายของการเรียนเองนะคะโดยมีอิสระในการเลือกแล้วก็ดำเนินการใดๆที่มีความหมายในชีวิตของผู้เรียนนะคะประการที่13นะคะก็คือกระบวนการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลเนี่ยก็จะเป็นแบบองค์รวมนะคะแล้วก็เป็นปัจเจกบุคคลนะคะความหมายของปัจเจกบุคคลก็คือแต่ละคนนะคะผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยก็มีแบบของการเรียนรู้และก็การแก้ปัญหาเป็นเฉพาะของตนนะคะก็คือจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนนั่นเองนะคะประการสุดท้ายเลยนะคะหลักการของการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็คือการสอนคือการเรียนรู้นะคะมีการให้ความหมายของการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นไปในทิศทางบวกนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นหลักการของการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีของอาร์เธอร์โคมนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมภายในของบุคคลนะคะพฤติกรรมภายในของบุคคลมีอะไรบ้างนะคะเช่นความรู้สึกการรับรู้ความเชื่อและจุดประสงค์ของบุคคลนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลนะคะบุคคลจะมีความรู้สึกความเชื่อหรือการรับรู้ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะการเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนเนี่ยค่ะจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะและควรที่จะเข้าใจทิศทางที่เขาแสดงออกต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเช่นสถานการณ์หนึ่งเขาอาจจะแสดงความรู้สึกอย่างหนึ่งรับรู้อย่างหนึ่งและเชื่ออย่างหนึ่งแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะความคิดความเชื่อหรือการรับรู้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือพฤติกรรมที่เขาถูกบังคับคือไม่เต็มใจที่จะทำนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะโคมบอกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงการรับรู้ด้วยนะคะซึ่งการรับรู้เนี่ยมี2ลักษณะคือการรับรู้ข้อมูลใหม่และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อเลยนะ
1: ทีนี้โคมเนี่ยนะคะท่านก็มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นปัจเจกบุคคลอย่างที่

0: ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็คือแต่ละคนนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะผู้เรียนทุกคนเนี่ยพึงได้รับการส่งเสริมคุณค่าแห่งตนนะคะก็คือผู้เรียนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะคะผู้สอนก็ควรจะส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะคะพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยเป็นผลมาจากการรับรู้ตนเองในโลกรอบตัวนะคะแล้วก็พฤติกรรมผู้เรียนแต่ละคนเป็นผลมาจากการรับรู้ตนเองในโลกรอบตัวด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งลักษณะของผู้สอนหรือคุณครูที่ดีเนี่ยค่ะโครมได้กล่าวไว้ว่าควรที่จะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยคือต้องเป็นผู้ที่มีข้อมูลที่ดีที่ในเรื่องที่จะสอนนะคะ อันดับที่สองคือต้องสนใจและใส่ใจความรู้สึกของผู้เรียนนะคะอันดับที่3คือผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้เราต้องเชื่อในศักยภาพว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะคะโดยครูผู้สอนเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยนะคะและบางครั้งเราอาจจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้อย่างเต็มที่ของแต่ละบุคคลนะคะ
0: สรุปง่ายๆก็คือเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเขานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาสามารถพัฒนาตนเองได้นะคะทีนี้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยควรจะทำอย่างไรนะคะทฤษฎีนี้ก็เน้นว่าในการจัดการศึกษาแล้วของนักศึกษาเนี่ยนะคะก็ควรจะรับฟังนะคะว่าเขาสนใจอะไรนะคะเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็จะทำให้มีผลโดยตรงกับอารมณ์ความรู้สึกค่านิยมทัศนคติอคติและก็คุณธรรมต่างๆของผู้เรียนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องยอมรับความต้องการของผู้เรียนด้วยนะคะเราจะต้องจัดประสบการณ์และก็โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยบรรลุสัจการแห่งตนแล้วก็มีความพอเพียงนะคะแล้วเรายังจะต้องส่งเสริมให้มีทักษะพื้นฐานและสมรรถภาพในการสื่อสารเพื่อเขาจะได้อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมนะคะ
1: ค่ะซึ่งการให้การศึกษาเนี่ยค่ะควรที่จะฝึกให้เขาปฏิบัติและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะคะมีกระบวนการจัดการสื่อสารนะคะก็คือเน้นความสำคัญต่อความรู้สึกค่านิยมและการรับรู้ของบุคคลนะคะและควรที่จะสร้างบรรยากาศที่มีความท้าทายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พร้อมทั้งเราให้การสนับสนุน เพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญคือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความจริงใจและเคารพในคุณค่าของผู้อื่นนะคะรวมทั้งฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะ
0: ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะบทบาทของครูนี่ก็ควรจะตระหนักตรงนี้ด้วยนะคะนักศึกษานะคะทีนี้การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็คือ รูปแบบของการเรียนรู้ที่เอื้อที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะเป็นอย่างไรก็คือเป็นการศึกษาระบบเปิดนะคะที่ เป็นการศึกษาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างเดียวนะคะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะแล้วในการเรียนรู้เนี่ยก็ควรจะเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะคะคือให้นักเรียนหรือว่าผู้เรียนเนี่ยได้เสนอแนะนะคะว่าเขาควรจะมีการเรียนรู้อย่างไรถึงจะดีนะคะคือสรุปง่ายๆคือให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนั่นเองนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความเจริญงอกงามอยู่ในตัวของเขาขึ้นมานะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆทั้งหมดแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่ามันมีแนวปฏิบัติหรือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองตามความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งโรเจอร์ก็ได้บอกไว้แล้วว่าความต้องการขั้นพื้นฐานเป็นอย่างไรนะคะต่อมานะคะนอกจากเราช่วยเขาได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแล้วเราควรที่จะให้ความเอาใจใส่ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างเพื่อให้เขาค้นหาศักยภาพของตนเองเช่นการให้เขามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมเรียนรู้และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ลงมือกระทำไปนะคะหรือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะใช้ประสบการณ์ตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ทักษะค่านิยม

0: และจิตคติของตนเองนะคะและคนที่จะเปิดโอกาสให้เขาตัดสินใจนะคะลงมือปฏิบัติพร้อมทั้งติดตามผลงานของตัวเองนะคะเพื่อให้เขายอมรับผลงานของตนเองและเกิดการตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าควรจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่หรือสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนนะคะควรจะคำนึงถึงตรงนี้นะคะในการจัดการเรียนการสอนตามแนวของทฤษฎีในกลุ่มของมนุษยนิยมนะคะทีนี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติดังนี้นะคะอย่างเช่นเราจะต้องเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้นะคะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆนะคะแล้วก็ต้องเน้นการพัฒนาศักยภาพนะคะพัฒนาความรับผิดชอบของเขานะคะให้เขามีความกล้าแล้วก็มีอิสระในการคิดการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะให้เขาได้เห็นคุณค่าของตนเองแล้วก็มีค่านิยมที่เหมาะสมนะคะที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะครูผู้สอนเนี่ยก็จะต้องพัฒนาพฤติกรรมของผู้สอนด้วยนะคะในอย่างเช่นในการเพิ่มเติมความรู้ต่างๆนะคะบูรณาการความรู้สู่กระบวนการเรียนรู้ก็คือสามารถที่จะบูรณาการได้นั่นเองนะคะยอมรับผู้เรียนด้วยนะคะครูเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะมีความที่จะยอมรับความผิดพลาดของผู้เรียนด้วยนะคะแล้วก็เปิดใจกว้างเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะคะครูต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีการคิดบวกต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะเมื่อเราเรียนรู้กับทฤษฎีทั้งหมดของกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยคือการสอนจริยศาสตร์นะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้วยนะคะโดยเราอาจจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาเราอาจจะต้องสร้างวินัยฝึกให้เขาคิดกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างผลนะคะหรือการฝึกทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนค่ะหรือการศึกษาระบบเปิดนะคะเช่นการเคลื่อนไหวการฝึกสื่อสารกับผู้อื่นการฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะหรือการฝึกในเรื่องของการยอมรับคำติหรือคำชมจากผู้อื่นค่ะการจัดการในห้องเรียนแบบเปิดนะคะเช่นการมีปฏิสัมพันธ์ที่อ่อนโยนกับผู้อื่นนะคะหรือการเรียนรู้ความต้องการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกทางบวกของตนเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะเช่นการพึ่งพาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการปรึกษาหารือทำงานร่วมกันค่ะ
1: ค่ะประเด็นนี้ก็นำมาใช้ได้อย่างแพร่หลายนะคะซึ่งในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยก็มีความสำคัญมากในปัจจุบันนะคะก็คือเราก็ไม่ต้องการให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งอย่างเดียวนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็อยากให้เขามีจริยธรรมด้วยนะคะทีนี้ครูเนี่ยที่สำคัญก็คือครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราจะนำหลักปรัชญามนุษยนิยมเนี่ยไปใช้ในการศึกษาควรทำอย่างไรนะคะก็คือเราจะต้องจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกองค์กรไม่ใช่ค่ะนักศึกษาก็คือสร้างจิตสำนึกองค์รวมนะคะแล้วก็ปลูกฝังความรักความเมตตาให้แก่ผู้เรียนนะคะก็คือเราต้องมีความเมตตาต่อเขานะคะแล้วก็จัดให้การศึกษาเพื่อนำไปสู่อิสรภาพนะคะก็คือให้เขาเนี่ยมีอิสรภาพทั้งด้านความคิดและการกระทำนะคะให้เขาได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะเราจะไม่เน้นเฉพาะความรู้ความจริงต่างๆนะคะแล้วก็ต้องจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาจิตใจนะคะช่วยให้เขาเป็นคนดีนั่นเองนะคะอาจารย์นะคะก็คือช่วยให้เขามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนะคะมีจริยธรรมนะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะมีความสง่าผ่าเผยนะคะมีความซื่อสัตย์นะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของทฤษฎีในกลุ่มของมนุษยนิยมนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะนักศึกษาว่าข้อคำถามนะคะที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อจะนำไปใช้ในการตอบในการทำข้อสอบนะคะอาจจะมีในแนวทางใดบ้างนะคะประการแรกนะคะเขาอาจารย์ผู้ออกข้อสอบนะคะก็อาจจะ ถามนักศึกษาว่าลักษณะของผู้สอนหรือว่าครูที่ดีนะคะของทฤษฎีโรเจอร์นะคะหรืออาจจะเป็นทฤษฎีอื่นก็ได้นะคะแต่ในที่นี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างของทฤษฎีโรเจอร์นะคะว่าครูผู้สอนตามทฤษฎีของโรเจอร์เนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างเช่นต้องเข้าใจในโลกของการรับรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนนะคะต้องเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ครูผู้สอนต้องคำนึงเลยนะคะบางคนเก่งบางคนเก่งมากเก่งน้อยแตกต่างกันนะคะแล้วก็ครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้ฟังนะคะมีทักษะการฟังที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเขาว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้สามารถพัฒนาตนเองได้นะคะแล้วก็สื่อสารกับผู้เรียนอย่างจริงใจอันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบอาจารย์มีแนวอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์อีกทฤษฎีนึงที่สำคัญในกลุ่มมนุษย์นิยมนะคะก็คือทฤษฎีของมาสโลนะคะมาสโลนะคะจะเน้นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นักศึกษาพอที่จะจำได้ไหมคะว่าแบ่งเป็นกี่ประการนะคะจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้นะคะครูจะบอกให้นะคะว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยทั้งหมด2ประการนะคะประการแรกคือความต้องการเติมเต็มส่วนที่ขาดเช่นอะไรบ้างในเรื่องของร่างกายความปลอดภัยความรักความเป็นเจ้าของหรือความภาคภูมิใจในตนเองนะคะและประการที่2ที่สำคัญคือความต้องการการเจริญงอกงามในชีวิตของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในตนเองความต้องการในสุนทรียะหรือการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงนะคะซึ่งโรเจอร์จะเน้นถึงความต้องการของมนุษย์ค่ะอันนี้ก็นักศึกษาควรที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือรับฟังจากที่อาจารย์บรรยายไปในเบื้องต้นนะคะ
1: ค่ะก็สรุปว่าหน่วยที่5นะคะก็จะเป็นการที่พูดไปทั้งหมดนี้นะคะก็นักศึกษาก็ต้องไปอ่านทบทวนนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะพูดประเด็นที่สำคัญนะคะที่เสนอให้นักศึกษาฟังในวันนี้นะคะสำหรับหน่วยนี้ก็คงจะจบก่อนในช่วงนี้นะคะ
0: ค่ะหน่วยสุดท้ายแล้วนะคะของการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะก็คือหน่วยที่6นะคะ หน่วยที่6นะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะ ตอนแรกนะคะเป็นตอนเกี่ยวกับความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะ
1: ตอนนี้ก็จะชื่อเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วตอนที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทั้งหมดนะคะของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะซึ่งเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของตอนที่2ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในตอนที่3ก็คือการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะค่ะตอนที่1 นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและแนวคิดนะคะของกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะความเป็นมาของกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเนี่ยค่ะทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเนี่ยค่ะจะเน้นศึกษาพฤติกรรมที่สามารถวัดได้และสามารถสังเกตได้จากภายนอกนะคะเช่นการแสดงออกหรือการพูดส่วนความรู้สึกหรือการคิดเนี่ยค่ะจะไม่สามารถวัดได้กลุ่มพฤติกรรมนิยมเขาจะไม่สนใจ
1: คือไม่สนใจนะคะสนใจแต่พฤติกรรมอย่างเดียว
0: พฤติกรรมที่แสดงออกและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดค่ะกลุ่มพฤติกรรมนิยมเขาจะสนใจศึกษาในสิ่งเหล่านี้นะคะต่อมานะคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเราและพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะหรือกลุ่มพฤติกรรมนิยมเขาจะใช้คำที่เรียกว่าการตอบสนองนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า response นะคะ
1: สิ่งเราก็จะเรียกว่าสติมูลัสใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมานะคะกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้นนะคะเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยค่ะจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่บุคคลนะคะจะสามารถแสดงออกได้ค่ะซึ่งการศึกษาด้วยวิธีการทดลองนะคะเช่นการฝึกการสังเกตอย่างมีระบบและการสรุปการวางเงื่อนไขนะคะเพราะเขาบอกว่าการศึกษาด้วยวิธีการทดลองหรือการฝึกการสังเกตหรือการสรุปการวางเงื่อนไขเนี่ยค่ะจะทำให้สังเกตพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นและพฤติกรรมที่เขาศึกษาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะกลุ่มมนุษย์นิยมเชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างที่ศึกษามาทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้พฤติกรรมมีไปในทางที่ดียิ่งขึ้นหรือมีพฤติกรรมในทางบวกค่ะ
1: ค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าบุคคลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะคะผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนก็เราคนเป็นครูนี่เราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้นะคะสำหรับพื้นฐานความคิด นะคะของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะก็พื้นฐานความคิดนี่ก็เชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้และสามารถสังเกตได้นะคะก็คือการแสดงพฤติกรรมของเขาในแต่ละอย่างเนี่ยเกิดจากที่เขาเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็แสดงออกมาให้เราได้เห็นภายนอกนะคะที่เรียกเกตได้นั่นเองนะคะแล้วก็พฤติกรรมเกิดจากผลรวมของการเรียนรู้ที่เป็นอิสระหลากหลายนะคะก็คือมีการเรียนรู้อย่างหลากหลายนั่นเองนะคะการเสริมแรงนะคะก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจากภาพนักศึกษาก็จะเห็นว่าพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการที่อินทรีย์นะคะอินทรีย์ก็หมายถึงว่าร่างกายของบุคคลนะคะถูกสิ่งเร้าที่เรียกว่าสติมูลัสเนี่ยนะคะมากระตุ้นนะคะมากระตุ้นอินทรีย์นั่นเองนะคะจนเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาที่เรียกว่าการตอบสนองหรือรีสปอนส์นะคะถ้าเราเห็นในภาพนักศึกษาก็จะเห็นว่าอย่างเช่นพฤติกรรมการอ่านหนังสือสอบนะคะถ้าสมมุติว่ามีสิ่งเร้ามากระตุ้นอย่างเช่นเวลานะคะเวลาที่จวนตัวละนะคะ
0: อาทิตย์นึงก
1: ่อนสอบ ค่ะนะคะจำนวนหน้านะคะ
0: โห60หน้าใช่นะคะ 1,000 หน้า
1: ง่วงนอนเพลียอะไรพวกนี้นะคะ
0: ทำงานมาหนักๆอาจจะรู้สึกง่วงนอนหรือเพลียได้นะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเร้า
1: ใช่ค่ะพวกนี้เราเรียกว่าสิ่งเร้าซึ่งแต่ละคนก็จะเจอไม่เหมือนกันนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยนะคะพอสิ่งเร้ามากระตุ้นเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะสอบผ่านได้เกรดสูงๆได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการตอบสนองหรือว่า response นั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยมีกี่แนวคิดด้วยกันนะคะแนวคิดแรกนี่ก็จะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีย่อยด้วยกันนะคะอาจารย
0: ์
1: ทฤษฎีแรกที่เราเรียกว่าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟนะคะอันนี้นักศึกษาก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเราวางเงื่อนไขให้เขานะคะเงื่อนไขในที่นี้เราก็จะเรียกว่าคอนดิชันนิ่งนะคะหรือมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นนั่นเองอย่างเช่นสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งและน้ำลายไหลนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์จะได้อธิบายต่อไปนะคะสำหรับทฤษฎีที่2นะคะในกลุ่มของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของจอห์นบีวัตสันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไขนะคะที่เราเรียกว่าคอนดิชันอีโมชันนั่นเองอย่างเช่นเด็กกับหนูขาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขของทอนไดนะคะทอนไดบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า stimulus หรือตัว S นะคะกับการตอบสนองหรือ response หรือตัว R ใหญ่นะคะซึ่งการตอบสนองเนี่ยค่ะมีรูปแบบที่แตกต่างกันและมีความหลากหลายนะคะการค้นพบดังนั้นนะคะเขาจะเน้นถึงการค้นพบนะคะเพื่อให้มีรูปแบบที่ดีและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะทอนไดบอกว่าบุคคลนะคะควรจะค้นพบรูปแบบการตอบสนองที่ดีและเหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อให้เหลือรูปแบบเดียวนะคะเมื่อเหลือรูปแบบเดียวแล้วนะคะเขาก็จะพยายามเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำของสกินเนอร์นะคะสกินเนอร์บอกว่าการเรียนรู้นะคะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะซึ่งสกินเนอร์เน้นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์สกินเนอร์บอกว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยค่ะจะคงอยู่เมื่อได้รับการเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบค่ะ
1: ค่ะก็อันนี้เราก็จะเคยกันเนาะในเรื่องของการเสริมแรงนะคะทางบวกทางลบนะคะสำหรับรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีนะคะอาจารย์ก็จะขออนุญาตอธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจดังนี้นะคะอันแรกก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะก็จะเป็นทฤษฎีของท่านพาฟลอฟนั่นเองนะคะที่กล่าวว่าพฤติกรรมเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้หรือการตอบสนองนะคะโดยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะเกิดจากการวางเงื่อนไขนะคะนักศึกษาก็จะเห็นรูปภาพนะคะ รูปภาพแรกก็จะเป็นสิ่งเราที่วางเงื่อนไขนะคะก็คือ condition stimulus ก็คือกระดิ่งนั่นเอง

0: เองนะคะเสียงกระดิ่งนะคะส่วนสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขในที่นี้ก็คือผงเนื้อนะคะที่เราเรียกว่า Uncondition Stimulus หรือว่า UCS นะคะส่วนการตอบสนองหรือการ Response นั้นก็จะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันก็คือการตอบสนองที่ไม่ถูกวางเงื่อนไขกับการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขนะคะทีนี้จากภาพเนี่ยเราก็สามารถอธิบายได้ว่าจะเป็นเรื่องของการหลั่งน้ำลายของสุนัขนะคะก็คือเมื่อเราสั่นกระดิ่งนะคะแล้วก็เอาผงเนื้อใส่ปากสุนัขไปด้วยก็จะทำให้สุนัขเนี่ยน้ำลายไหลนะคะต่อมาเนี่ยเราสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวนะคะอาจารย์ไม่ต้องใส่ผงเนื้อก็จะทำให้สุนัขเนี่ยเกิดน้ำลายไหลเช่นกันนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะพอเข้าใจนะคะเพราะว่าเรามีการวางเงื่อนไขให้กับสุนัขนะคะสุนัขก็จะเกิดการเรียนรู้นะคะทีนี้ท่านพับล็อกเนี่ยก็ได้อธิบายในรายละเอียดว่ากระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะท่านก็จะอธิบายตรงนี้ไว้5ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือต้องเราจะต้องให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขหรือว่า CS ที่ในที่นี้ก็คือกระดิ่งนั่นเองนะคะก็คือเสียงกระดิ่งนะคะพร้อมกับสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขนะคะก็คือผงของผงเนื้อนะคะอันนี้คือจะต้องให้เขาก่อนนะคะประการที่2เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะพัฟล็อกบอกว่ากระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยค่ะแบ่งเป็น5ประการย่อยๆด้วยกันนะคะประการแรกคือการให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขหรือ CS เนี่ยค่ะพร้อมกับสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขหรือ UCS เนี่ยค่ะแบ่งเป็น4แบบด้วยกันแบบแรกคือการสั่นกระดิ่งการให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขพร้อมกับสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขพร้อมกันนะคะแบ่งเป็น4แบบอันดับแรกคือสั่นกระดิ่งนะคะการสั่นกระดิ่งอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะจนกระทั่งให้เนื้อเนี่ยค่ะคือการวางเงื่อนไขแบบถ่วงเวลานั่นหมายความว่าเราจะสั่นกระดิ่งประมาณสัก5นาทีหลังจากนั้นเราก็ให้ผงเนื้อเนี่ยค่ะคือเป็นการวางเงื่อนไขแบบถ่วงเวลาค
0: ่ะ
1: อันที่2คือสั่นกระดิ่งแล้วก็ให้เนื้อในเวลาเดียวกันก็คือสั่นกระดิ่งแล้วก็ให้เนื้อพร้อมๆกัน
0: ชื่อก็บอกอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คือการวางเงื่อนไขพร้อมกันนะคะอันที่3ก็คือสั่นกระดิ่งสิ้นสุดลงแล้วก็เว้นระยะเวลาไว้แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นจึงให้เนื้อนะคะเรียกว่าการวางเงื่อนไขแบบทิ้งร่องรอยไว้ค่ะและสุดท้ายคือการวางเงื่อนไขแบบย้อนกลับก็คือย้อนกลับไปที่เดิมค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่ง
0: ข้อ2เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะกระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะข้อ2ก็คือการลดภาวะนะคะการลดภาวะนะคะเป็นการให้สิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขนะคะถูกงดลงบ่อยๆนะคะจนไม่มีการเสริมแรงซึ่งการงดสิ่งเราโดยไม่มีการเสริมแรงเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไขจะค่อยๆลดลงจนหยุดการตอบสนองชั่วคราวในระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งจากภาพนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราสั่นกระดิ่งแล้วเรางดให้เนื้อลดงดให้ผงเนื้อเนี่ยค่ะสุนัขก็จะไม่มีน้ำลายไหลออกมาค่ะ
0: ค่ะก็หมายความว่าถ้าเรางดผงเนื้อบ่อยๆนะคะถึงแม้เราจะสั่นกระดิ่งอย่างเดียวถ้าไม่ได้ให้ผงเนื้อสุนัขก็จะเกิดการเรียนรู
1: ้
0: ก็จะทำให้น้ำลายเขาลดลงนะคะเพราะว่า
1: เขาจะไม่ได้ทานเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะนะคะก็เรียนรู้แล้วนะคะว่ากระดิ่งอย่างเดียวไม่มีเนื้อนะฉันก็ไม่มีน้ำลายละอะไรประมาณนี้นะคะ
1: อันนี้คือเป็นการลดภาวะค่ะ
0: ค่ะข้อที่3เนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นการคืนสู่ธรรมชาตินะคะนักศึกษามันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะภายหลังจากที่มีการลดภาวะแล้วนะคะก็คือการทำให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขหรือว่ากระดิ่งเนี่ยเพียงอย่างเดียวนะคะก็จะมีการตอบสนองเกิดขึ้นอีกโดยไม่ต้องมีการวางเงื่อนไขกันใหม่เพราะว่าจะเกิดการคืนสภาพธรรมชาติในช่วงเวลาพักนั่นเองนะคะทีนี้ก็จะขออธิบายว่าคือเราจะสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผงเนื้อนะคะก็จะทำให้น้ำลายของสุนัขไหลนะคะและสุนัขก็จะมีน้ำลายออกมานะคะมากกว่าการสั่นกระดิ่งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพักอันนี้เราถึงจะเรียกว่าการคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่าการคืนสู่ธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรนะคะสำหรับกระบวนการที่4นะคะเราก็จะเรียกว่าการสรุปกฎเกณฑ์นะคะ การสรุปกฎเกณฑ์ก็คือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า generalization นะคะก็คือเป็นการสังเกตลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายกันของสิ่งเร้านะเป็นที่เป็นสิ่งเร้าเดิมนั้นนะคะก็ทำให้เกิดการตอบสนองได้นะคะจากภาพนี้ก็จะสามารถอธิบายได้ว่าหากสุนัขเนี่ยมีการ

0: เกิดการเรียนรู้ว่าเขาได้กินเนื้อแน่นอนค่ะ หลังจากนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เสียงของกระดิ่งแล้วเราอาจจะใช้เสียงคนนะคะเพื่อให้สุนัขแยกแยะว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เขาจะสามารถเรียนรู้แยกแยะเสียงได้ก็คือสั่นกระดิ่งให้ผงเนื้อสุนัขน้ำลายไหลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แยกแยะสิ่ง เสียงหรือสิ่งของหรืออะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันค่ะซึ่งเป็นความสามารถของร่างกายนะคะที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งเร้าที่แตกต่างกันสิ่งเร้าที่แตกต่างกันนั่นคือเสียงที่แตกต่างกันนั่นเอง
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่ทำในสัตว์นะคะก็นำไปสู่การใช้ในคนนะคะภายหลังนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต่อมานะคะทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกทฤษฎีที่2นะคะก็คือเป็นทฤษฎีของจอห์นบีวัตสันนะคะจอห์นบีวัตสันนะคะจะเน้นการทำนายและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเพราะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมทุกพฤติกรรมเนี่ยค่ะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือชุดของประสบการณ์ที่เป็นสิ่งเร้าที่ซับซ้อนนะคะซึ่งพฤติกรรมส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเป็นการเกิดขึ้นจากการวางเงื่อนไขนะคะโดยเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงสิ่งเร้าที่ไม่ได้ถูกวางเงื่อนไขกับสิ่งเร้านะคะจอห์นบีวัตสันนะคะเขาจะเน้นการทดลองภายในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาบอกว่าการทดลองในห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะจะช่วยให้เรานะคะสามารถเข้าใจพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากภายนอกห้องทดลองได้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการอารมณ์การกลัวของอัลเบิร์ตกับหนูขาวนะคะอันนี้ก็คือเขาทดลองในห้องปฏิบัติการโดยให้อัลเบิร์ตเนี่ยค่ะจับหนูขาวแล้วอัลเบิร์ตก็จะรู้สึกกลัวหนูขาวหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆปรับพฤติกรรมของอัลเบิร์ตโดยการให้อัลเบิร์ตจับสิ่งต่างๆที่เป็นสีขาวที่ไม่ใช่หนูขาวอัลเบิร์ตก็จะความร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กเคยชินกับความการกลัวสีขาวน้อยลงแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะให้จับหนูทำให้อัลเบิร์ตเนี่ยค่ะมีความกลัวต่อสีขาวก็คือขนของหนูขาวน้อยลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะทฤษฎีต่อไปนะคะก็คือทฤษฎีสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงนะคะนักศึกษาทฤษฎีแรกเนี่ยนะคะก็เป็นทฤษฎีของท่านเอ็ดเวิร์ดลีทรอนไดนะคะอันนี้เราคงเคยได้ยินชื่อกันแล้วเนาะก็อันนี้ก็จะอธิบายนะคะว่าจะเป็นเน้นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าที่เรียกว่าสติมูลัสหรือว่าเอสนั่นเองนะคะกับการตอบสนอง response นะคะหรือว่าตัว R ในรูปแบบต่างๆนะคะทีนี้ก็จะมีคำหนึ่งที่เราใช้ว่าการลองผิดลองถูกนะคะก็คือการตอบสนองเนี่ยจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะพบรูปแบบที่เหมาะสมนะคะก็คือสรุปง่ายๆคือมีการลองถูกลองผิดนั่นเองนะคะแล้วก็จะเลือกตอบสนองนะคะของผู้เรียนรู้ที่ลงมือทำเองก็คือจะมีการตอบสนองโดยตัวของผู้เรียนนะคะเขาจะลงมือทำเองนะคะทีนี้เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วเนี่ยการตอบสนองหลายแบบเนี่ยจะหายไปนะคะเขาก็จะเลือกเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้การตอบสนองเช่นนี้เชื่อมโยงกับสิ่งเราที่ต้องการนะคะให้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็คือก็เหมือนกับชื่อนะคะชื่อตั้งว่าทฤษฎีสัมพันธ์แบบเชื่อมโยง ก็คือตรงนี้ก็อธิบายในเรื่องของทฤษฎีได้นะคะว่าทำไมถึงชื่อทฤษฎีแบบนี้นะคะก็จะมีภาพที่แสดงให้นักศึกษาได้เห็นนะคะว่า เป็นเรื่องของแมวเนาะแมวนะคะแมวเนี่ยถ้าเราเอาเขาจับไปขังไว้นะคะเขาก็จะทำการทดลองถูกทดลองผิดอย่างตะกี้ที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะแมวก็จะทดลองเดาเอาเท้าของเขาเนี่ยเหมือนเดาสุ่มนะคะอาจารย
0: ์
1: ไปแตะตามที่ต่างๆนะที
0: ่แตะปุ่ม3ปุ่มดังรูปเมื่อก
1: ี้นะคะค่ะไปแตะและบังเอิญเขาก็ไปแตะที่คานนะคะก็ทำให้ประตูเปิดออกมานะคะแมวก็ทำซ้ำเรื่อยๆจนรู้เรียนรู้ว่าวิธีว่าจะกดคานได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือลองถูกลองผิดนะคะเขาก็กดจนคานมันเปิดออกมานะคะ
0: ค่ะ
1: ประตูก็เปิดกดที่คานก่อน
0: ค่ะจากการทดลองเมื่อกี้นะคะทอนไดเขาสรุปกด การเรียนรู้ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละรูปแบบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะรูปแบบแรกนะคะเป็นกฎแห่งความพร้อมนะคะทอนไดบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีนะคะผู้เรียนควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

0: ื่องของร่างกายและเตรียมความพร้อมในเรื่องของจิตใจนะคะเช่นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงหรือว่าการเตรียมพร้อมในเรื่องของจิตใจก็คือทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
1: ค่ะถ้าสมมติว่าผู้เรียนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ใช่ไหมคะ
0: อาจจะเป็นตัวขัดขวาง
1: ใช่ใช่คือสรุปง่ายๆก็คือร่างกายและจิตใจเนี่ยต้องมีความพร้อมแล้วจิตใจก็คือความอยากที่จะเรียนถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราไปบังคับเขา
0: แรงจูงใจที่จะเรียน
1: ค่ะถ้าเราบอกว่าเออยังง่วงยังไม่อยากเรียนยังเบื่อยังอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของจิตใจเรามาให้เขาเรียนเขาก็ไม่อยากเรียนนะคะก็คือเขาไม่พร้อมนั่นเอง
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะเป็นกฎข้อที่2นะคะทอนได้บอกว่ากฎแห่งการฝึกหัดค่
1: ะ
0: ทอนได้บอกว่าการที่บุคคลเนี่ยค่ะได้ลงมือฝึกปฏิบัติบ่อยๆด้วยความเข้าใจนะคะจะทำให้เขานะคะเกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวรนะคะซึ่งถ้าไม่ได้ทำซ้ำๆเนี่ยค่ะการเรียนรู้อาจจะถูกลืมไปได้แล้วก็อาจจะไม่สามารถทำต่อไปได้ดังนั้นเวลาที่นักศึกษาจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะคนที่จะลงมือฝึกทำบ่อยๆแล้วก็ทำด้วยความเข้าใจด้วยค่ะ
1: อย่างเช่นอะไรบ้างคะการยกตัวอย่าง
0: เช่นการอ่านหนังสือเนี่ยค่ะ
1: เรา
0: อ่านรอบเดียวกับเราอ่าน2รอบเนี่ยค่ะแน่นอนเลยค่ะการอ่าน2รอบเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ยิ่งขึ้นค่ะหรือว่า
1: การทำโจทย์นะ
0: การทำโจทย์
1: ทำโจทย์เลขเนาะ
0: ใช่
1: ข้อยากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: หรือว่าการฝึกออกกำลังกายเช่นการฝึกตีแบดบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะสังเกตเห็นว่านักกีฬาแบดมินตันเนี่ยค่ะเขาจะฝึกตีทุกวันฝึกท่าเดิมเป็นร้อยๆครั้งเพื่อที่ให้เขาเกิดการเรียนรู้ในท่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์กระทันหันเนี่ยค่ะเขาร่างกายของเขาก็คือจะตอบสนองต่อสิ่งที่เขาฝึกบ่อยๆได้หรือนักดนตรีเนี่ยค่ะฝึกการเล่นดนตรีบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญมากขึ้นเวลาที่ต้องเล่นจริงค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าต้องฝึกหัดหรือว่าฝึกฝนบ่อยๆนั่นเองนะคะ
0: ต่อมาค่ะเป็นกฎข้อที่3ค่ะเป็นกฎแห่งการใช้ค่ะทอนได้บอกว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะจะมีความมั่นคงถ้าฝึกปฏิบัติบ่อยๆจนเกิดความชำนาญก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะเช่นนักดนตร
1: ี
0: ใช่ค่ะก็คืออันที่2เนี่ยเป็นการฝึกปฏิบัติแต่อันที่3เนี่ยเป็นการฝึกใช้บ่อยๆเพื่อมีพฤติกรรมที่มั่นคงเกิดการเรียนรู้ได้ชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะและกฎข้อสุดท้ายนะคะเป็นกฎแห่งผลที่พึงพอใจค่ะทอนได้บอกว่าพฤติกรรมของบุคคลจะคงทนถาวรได้บุคคลต้องมีความพึงพอใจในพฤติกรรมเหล่านั้นค่ะเช่นเวลาที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราได้รับคำชมเชยเนี่ยค่
1: ะ
0: จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นและทำให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนถาวรมากขึ้นค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีบุคคลบางเช่นนักเรียนได้รับคำชมคุณครู
1: ได้รางวัล
0: ได้รางวัล
1: หรือได้กีฬาได้เหรียญ
0: หรือได้รับคำชื่นชมจากคุณครูเนี่ยค่
1: ะ
0: เขาจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เกิดการเรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันดีนะเขาก็จะมีพฤติกรรมที่คงทนถาวรเพิ่มมากขึ้น
1: เขาเพราะว่าเขาพึงพอใจกับคำชมนั้นรางวัลนั้นใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะ
0: ใช่ค่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำนะคะแนวคิดของสกินเนอร์นะคะสกินเนอร์เน้นศึกษาพฤติกรรมที่เกิดจากการเสริมแรงหรือการลงโทษนะคะสกินเนอร์จะเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมเขาบอกว่าพฤติกรรมเกิดจากการเสริมแรงหรือการลงโทษการเสริมแรงก็จะเป็นการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางลบและการลงโทษนะคะซึ่งจะมีกระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำด้วยกันนะคะเช่นการลดภาวะการคืนสู่ธรรมชาติการสรุปกฎเกณฑ์และการแยกแยะความแตกต่างซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์สุขอรุณนะคะจะมาขยายความเกี่ยวกับการเสริมแรงการลงโทษและกระบวนการของการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ในลำดับต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็จะขออนุญาตอธิบายนะคะนักศึกษาในเรื่องของทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกันนะคะตามแนวคิดของท่านสกินเนอร์นะคะก็คือท่านก็มองว่าพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยนะคะแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยเราก็ทำการทดลองในสัตว์ก่อนเนาะนะคะว่าพฤติกรรมนี่ก็เกิดจากการเสริมแรงหรือการลงโทษนะคะมีอยู่2ประการด้วยกันนะคะจะอธิบายในเรื่องของการเสริมแรงทางบวกก่อนนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า positive reinforcementenforcement นะคะก็คือเราเนี่ยจะให้สิ่งเล้าที่ทำให้เขาเกิดความพึงพอใจนะคะแล้วก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยมีแนวโน้มในการตอบสนองเพิ่มมากขึ้น จากในภาพเราก็จะเห็นว่ามีหนูนะคะมีหนูแล้วก็มีอาหารนะคะอาหาร
0: ใน
1: ที ่ค่ะค่ะที่เป็นของที่เขาชอบนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่าหนูเนี่ยก็จะเรียนรู้ว่าการกดคานของเขาเนี่ยแล้วตามด้วยเราให้อาหารเขาเนี่ยนะคะเขากดคานพอเขากดคานปั๊บเราให้อาหารนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยกดคานบ่อยขึ้นนะคะคล้ายๆกับอย่างเช่นว่าเด็กนะคะนักเรียนเนี่ยขยันทำการบ้านและคุณครูก็ชมหรือว่าให้คะแนนนะคะเวลาที่นักเรียนทำการบ้านเนี่ยก็จะทำให้เป็นไงคะนักเรียนเนี่ยทำการบ้าน
0: ขยันเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงเวลาส่งการบ้านตรงเวลาประมาณนี้อันนี้เราจะเรียกว่าแรงเสริมทางบวกนะคะ
0: หรืออีกตัวอย่างนึงที่สำคัญเช่นเวลาที่คุณครูสอนในห้องเรียนเนี่ยค่ะ
1: เ
0: วลานักเรียนคนไหนเขายกมือตอบเนี่ยค่ะแล้วคุณครูชมเชยหรือให้คะแนนเพิ่มหรือให้ดาวเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนักเรียนเขาก็จะกล้าที่จะตอบมากขึ้นก็คือมีพฤติกรรมในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นค่ะอันนี้คือเป็นการเสริมแรงทางบวกค
1: ่ะในทางบวกที่นี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือเป็นการให้สิ่งดีๆนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะต่อมานะคะก็เป็นการเสริมแรงหรือว่าการลงโทษนะคะอันนี้เราจะเรียกตรงกันข้ามกันนะคะก็คือเป็นการเสริมแรงในทางลบนะคะก็คือเป็น negative reinforcement นะคะก็คือการนำสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจออกไปนะคะตะกี้เป็นความพึงพอใจนะคะอาจารย
0: ์
1: อันนี้เป็นความไม่พึงพอใจออกไปจากตัวเขานะคะก็จะส่งผลให้เนี่ยเขาเนี่ยมีการตอบสนองเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของหนูอีกเช่นกันนะคะอาจารย์อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีหนูนะคะจะมีหลอดไฟนะคะมีกระแสไฟฟ้านะคะเราก็จะเอาหนูเนี่ยนะคะอยู่ในกล่องนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอากระแสไฟฟ้าช็อตนะคะตัวกระแสไฟฟ้าที่ช็อตเขาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสิ่งเราที่เขาไม่ปรารถนาหรือว่าไม่พึงพอใจนั่นเองน
0: ะคะ
1: และหนูก็พยายามที่จะกดคานนะคะเพื่อจะให้ไฟฟ้าเนี่ยตัดนะคะคือเขาก็ต้องการจะกดคานเพื่อไม่ให้ไฟฟ้านี่ไปช็อตเขานะคะเพราะกดคานปั๊บไฟฟ้าก็จะตัดกระแสไฟฟ้าไม่มาช็อตเขาเพราะนั้นหนูก็จะเกิดการเรียนรู้ก็คือเป็นไงคะก็คือกดคานบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะการที่ไฟฟ้าช็อตเนี่ยเป็นการเสริมแรงในทางลบนะคะเราให้การเสริมแรงในทางลบเปรียบเสมือนเราทำโทษเขานั่นเองนะคะแทนที่จะให้รางวัลซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกก็กลายเป็นการเสริมแรงทางลบนะคะเป็นการทำโทษยกตัวอย่างอะไรได้บ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะเช่นเวลาที่เราสอนนักเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องทำสิ่งบางอย่างเพื่อซึ่งเราอาจจะต้องทำสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนอาจจะไม่ชอบเช่นการตัดคะแนนหรือว่าการให้ไปวิ่งรอบสนามอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เขามีพฤติกรรมบางอย่างเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะคือเป็นการเสริมแรงทางลบค่ะ
1: คืออย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะก็คือการตัดเงินการตัดเงินค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะการลงโทษโดยการอาจจะแบบเคี่ยนตีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการลงโทษของครูหรือว่าของผู้ปกครองในทางลบอันนี้ก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะไม่พึงพอใจแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสริมแรงในทางลบนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะอันสุดท้ายที่สกินเนอร์กล่าวถึงนะคะก็คือเป็นการลงโทษนะคะการลงโทษเนี่ยค่ะคือเป็นการให้สิ่งเราที่ไม่พึงพอใจเพื่อทำให้มีการตอบสนองลดลงนั่นคือทำให้เขาไม่พอใจและพฤติกรรมลดลงค่ะเช่นถ้าเราเจอนักเรียนที่พูดคุยเสียงดังในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราอาจจะใช้วิธีการลงโทษโดยการให้เขาไปวิ่งรอบสนาม5รอบซึ่งการวิ่งรอบสนาม5รอบเนี่ยค่ะทำให้เขาไม่พอใจดังนั้นเขาก็จะพูดคุยในห้องเรียนน้อยลงค่ะหรืออาจจะมีนักเรียนบางคนที่แอบเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราอาจจะ เก็บโทรศัพท์ของเขาไว้สัก1วันไม่ให้เขาได้เล่นเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจต่อไปเขาก็ไม่กล้านะคะอาจารย
1: ์
0: ที่จะเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนอีกค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นการลงโทษค่ะ
1: อย่างในภาพนี่ก็จะอธิบายได้ว่าเมื่อหนูกดคานนะคะแล้ว

0: ก็เอาไฟฟ้าไปช็อตเนี่ยนะคะกดคานปั๊บถูกไฟฟ้าช็อต
1: ใช่
0: เป็นไงคะหนูก็ไม่กล้ากดคานนะคะก็คือการกดคานนี่ก็ลดลงไปนะคะคำ
1: หรือในรูปเนี่ยค่ะกดคานปุ๊บเปิดกล่องมาเจอแมวหนูกลัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องพยายามหาคานกดเพื่อที่จะไม่เจอแมว
0: ไม่เจอแมว
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะ
1: ต่อเลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ค่ะต่อมานะคะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนนะคะอันดับแรกเลยค่ะทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยค่ะสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้นะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะโดยการนำหลักเกณฑ์การวางเงื่อนไขและการตอบสนองต่อสิ่งเร้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะคะหลักเกณฑ์ที่ใช้เช่นอะไรบ้างเช่นการลงโทษการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางลบเพื่อปรับพฤติกรรมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการเสริมแรงทางบวกเช่นการให้ดาวการให้คะแนนเพิ่มการให้คำชมเชยการลงโทษก็เช่นการหักคะแนนนักเรียนหรือการเก็บมือถือนักเรียนไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่พอใจค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นะคะอย่างเช่นพฤติกรรมกลัวครูพฤติกรรมวิตกกังวลพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกนะคะก็เริ่มต้นจากค่อยๆให้นักเรียนเนี่ยจะฝึกเข้าใกล้กับสถานการณ์ที่ทำให้เขาเกิดพฤติกรรมนั้นนะคะให้เขาค่อยๆผ่อนคลายอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ฝึกเข้าใกล้สถานการณ์ต่างๆซ้ำจนเขาเคยชินและลดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางลบหมดไปนะคะสรุปง่ายๆเขากลัวอะไรเขาไม่กล้าอะไรก็ให้เขาค่อยๆเข้าใกล้นะคะจนเกิดความเคยชินนั่นเองนะคะทีนี้การประยุกต์ใช้นะคะกฎแห่งความพร้อมทางร่างกายและจิตใจนะคะของทฤษฎีการทฤษฎีสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงนะคะอย่างเช่นครูผู้สอนเนี่ยก็ควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตนะคะให้ดีให้พร้อมอย่างเช่นห้องเรียนต้องสะอาดนะคะอุปกรณ์พร้อมอากาศถ่ายเทสะดวกครูพูดจาไพเราะประมาณนี้นะคะแล้วก็ความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียนก็สำคัญนะคะให้เขานั่งสมาธิก่อนนะคะให้พักผ่อนก่อนนะคะอ่านหนังสือมาล่วงหน้าอย่างนี้นะคะ
1: หรือเป็นการเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมที่จะเรียนรู้
0: นะคะอันนี้เป็นกฎแห่งความพร้อมนะคะส่วนการประยุกต์ใช้กฎแห่งการฝึกหัดก็คือให้ทำแบบฝึกหัดที่ซ้ำๆนะคะก็จะทำให้เขาเกิดความเขาเรียกว่าแม่นยำนะยิ่งทำนะคะก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะซึ่งก็จะคล้ายๆกับการประยุกต์ใช้กฎแห่งการใช้ค่ะก็คือเป็นการฝึกให้เขาทำซ้ำๆทำบ่อยๆอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะเป็นกฎของผลที่พึงพอใจค่ะก็คือครูผู้สอนเนี่ยค่ะจะสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อให้เขารู้ว่าความสามารถของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งบางครั้งอาจจะต้องปรับปรุงและบางครั้งอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทำดีแล้วก็ชื่นชมเขาเพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจมีกำลังใจและเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นว่าตนเองก็สามารถที่จะทำได
0: ้ค่ะก็คือสรุปง่ายๆก็คือให้เขาพึงพอใจนั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะต่อมาค่ะเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องช่วยสอนและบทเรียนแบบโปรแกรมนะคะเป็นการคิดอุปกรณ์วิธีการสอนแบบใหม่เพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นเช่นในสมัยนี้ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะซึ่งผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการเรียนรู้นะคะผู้เรียนเนี่ยค่ะจะได้รับการเสริมแรงทันทีที่แสดงพฤติกรรมค่ะที่ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะมีบทบาทที่เหมาะสมที่ดียิ่งขึ้นได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: และสุดท้ายค่ะ
0: ค่ะก็การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำนะคะก็เป็นในเรื่องของการเสริมแรงนะคะก็คือการให้คะแนนจิตพิสัยการประกาศเกียรติคุณกับคนที่เรียนดีมีผลการเรียนดีนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้น นะคะการเสริมแรงเพื่อปรับพฤติกรรมอย่างเช่นการชมเชยยกย่องการให้รางวัลนะคะการทำกิจกรรมที่ผู้เรียนชอบให้อ่านหนังสือการ์ตูนให้เล่นเกมที่นักเรียนชอบนะคะอันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะอาจารย์ทีนี้ลองมาดูนะคะว่าข้อคำถามหรือว่าข้อสอบนะคะที่อาจารย์ท่านจะถามมาเนี่ยจะมีออกในแนวไหนบ้างนะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาจารย์อาจจะถามว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยเราในการเรียนการสอนนะคะมีการลงโทษมีการเสริมแรงทั้งทางลบทางบวกอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์ที่ข้อสอบจะออก
1: สิ่งหนึ่งที่สำคัญของกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็คือสกินเนอร์ค่ะสกินเนอร์เขาจะเน้นในเรื่องของการเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางลบและอีกสิ่งสำคัญหนึ่งคือการลงโทษค่ะซึ่งการเสริมแรงทางบวกเนี่ยค่ะเขาอาจจะยกกรณีศึกษามาว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เราจะใช้การเสริมแรงทางบวกอย่างไรนักศึกษาก็พอจะตอบได้นะคะว่าการเสริมแรงทางบวกก็คือการให้รางวัลในสิ่งที่เขาพึงพอใจนั่นเองส่วนการเสริมแรงทางลบเนี่ยค่ะเป็นการเพิ่มพฤติกรรมเพิ่มสิ่งที่เขาไม่พอใจเพื่อให้เขามีพฤติกรรมในสิ่งที่เราต้องการเพิ่มขึ้นส่วนการลงโทษเนี่ยค่ะเป็นการเพิ่มสิ่งที่เขาไม่พอใจเหมือนกันเพื่อให้พฤติกรรมของเขาลดลงนั่นเองค่ะค่ะซึ่งหน่วยสุดท้ายเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะในหน่วยที่6นะคะ
0: ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะค่ะในวันนี้นะคะในครั้งนี้ที่อาจารย์ของสองท่านเนี่ยได้พูดมานะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้สาระที่สำคัญไปนำใช้ในการทำข้อสอบแล้วก็เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละหน่วยนะคะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะเพื่อให้เราเกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการทำข้อสอบนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีทุกท่านนะคะสำหรับการสอบที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
5: ว้าว
6: เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
7: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับรายการนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักศึกษานะครับไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์ครับหรือแนวโน้มเกี่ยวกับการตลาดและการสร้างแบรนด์ในปัจจุบันครับเพื่อจะได้ต่อยอดในการสร้างธุรกิจได้ครับแต่ในสัปดาห์นี้นะครับรายการของเรานะครับจะพาไปเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ครับการสร้างแบรนด์ด้านสุขภาพครับรายการของเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อโฆษณาแบรนด์ใดๆนะครับแต่ทุกอย่างในรายการที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเพียงกรณีศึกษาครับเพื่อให้ท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับคราวนี้เรามาเข้ากันที่แนวโน้มของสินค้าด้านสุขภาพในปัจจุบันครับมีแนวคิดเริ่มต้นมาจากการดูแลด้านสุขภาพครับก็คือการดูแลตามวัยครับหรือการสร้างแบรนด์ต่างๆของสินค้าตามวัยครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะครับหรือวัยผู้สูงอายุยิ่งปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเทรนด์ของการดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับแล้วก็การดูแลด้านสุขภาพครับต่อมาก็คือการสุขอนามัยครับก็คือการดูแลด้านสุขภาพร่างกายและความปลอดภัยครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการดูแลหรือใช้สินค้าที่มีความปลอดภัยครับห่างไกลจากสารเคมีแล้วก็การสร้างแบรนด์ด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างครับเหล่านี้เนี่ยแนวโน้มด้านสุขภาพเนี่ยคือการดูแลด้านร่างกายอารมณ์แล้วก็สังคมครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาจับกันที่อาหารแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันก่อนครับเช่นเรื่องราวของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่ใช่สมุนไพรแต่ปลอดภัยกับร่างกายเรานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆเช่นเครื่องสำอางหรือครีมบำรุงผิวเหล่านี้เนี่ยก็คือของที่เราอุปโภคบริโภคในปัจจุบันแต่ปัจจุบันแบรนด์เนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่สิ่งเหล่านี้ครับขยายตัวไปสู่สถานบริการหรือรูปแบบการให้บริการต่างๆในรูปแบบของสถาบันและก็สถานที่เช่นสถานให้การออกกำลังกายอย่างฟิตเนสที่เรารู้จักสถานเสริมความงามสถานพยาบาลหรือแม้กระทั่งสถานพักผ่อนหรือดูแลเขาเรียกว่าดูแลเฉพาะอย่างเช่นดูแลผู้สูงอายุดูสถานดูแลเด็กซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเทรนด์สุขภาพเรียกว่าสร้างขึ้นมาเกือบจะครบวงจรเลยครับแต่ที่สำคัญนะครับเรียกว่าปัจจุบันนี้เป็นเทรนด์ที่ทุกคนเห็นกันอย่างแพร่หลายเลยก็คือเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ด้านสุขภาพครับจะเห็นว่ามีนาฬิกาอะไรก็ตามที่ดูแลด้านสุขภาพจับการเต้นของหัวใจการก้าวเดินการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งของใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือสำหรับเด็กนะครับที่ปลอดภัยและก็ไม่เป็นอันตรายด้วยและก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายครับในวันนี้นะครับอาจารย์เนะจะพาไปดูกรณีศึกษาของแบรนด์สินค้าหนึ่งครับชื่อว่าใบเมี่ยงแต่อันนี้ไม่เพียงแค่สินค้านะครับเรียกว่าเป็นแบรนด์ของร้านค้าหรือเรียกว่าดีลเลอร์ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเกือบจะครบวงจรเลยครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ

0: ราได้มาดูตลาดนะคะที่หนึ่งที่โตมากคือตลาดเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็นั่งอยู่ที่ร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านใบเมี่ยงค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าร้านนี้คือร้านเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ได้คุยกับผู้จัดการร้านค่ะคุณแคทริยามนัทัญญาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะร้าน
0: นะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านใบเมี่ยงค่ะร้านใบเมี่ยงเป็นร้านเกี่ยวอะไรคะคุณแคทริยาคะ
1: ร้านใบเมี่ยงเนี่ยก็เป็นร้านที่ขายสินค้าที่เน้นสินค้าเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะค่ะโดยจะมีจุดยืนที่ว่าสินค้าที่เราจะเลือกเข้ามาในร้านเนี่ยจะมีความพิเศษแตกต่างจากสินค้าทั่วไป
0: ค่ะตลาดนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อคนรักสุขภาพ
1: จริงๆตลาดเพื่อคนรักสุขภาพเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างสูงแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยจริงๆเทรนด์เนี่ยมันเริ่มมาจากต่างประเทศนะคะก็ทั่วโลกเลยตอนนี้ก็มาตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นในแนวโน้มอนาคตเนี่ยการรักษาทางการแพทย์ก็จะออกมาเป็นแนวป้องกันมากกว่าการรักษาก็คือ preventive มากขึ้น
0: แสดงว่าคนเราส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องการทำให้สุขภาพเราแข็งแรงไม่อยากจะรักษาความเจ็บป่วยอีกแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่เลยคือเขาจะเริ่มมาดูแลตั้งแต่ต้นตอเลยว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงแบบไหนคือการกินการอยู่เนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพเราทั้งสิ้นหลายๆครั้งคือเราใช้ชีวิตตามปกติเราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่ง uh-huh. ที่เราทำทุกๆวันเนี่ยมันมีผลนะในระยะยาวการเลือกกินเลือกใช้ของเราเนี่ยมันมีผลนะ
0: uh-huh.
1: เรามารู้ตัวอีกทีต่อเมื่อเราก็ป่วยไปซะแล้ว
0: ดังนั้นถ้าอยากจะเลือกสิ่งดีๆให้กับสุขภาพเราเราก็มาที่ร้านนี้พวกเราฟังคุณแคทมาถึงขนาดนี้แล้วโอ้อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าร้านใบเมี่ยงเตรียมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้กับพวกเราขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไหมคะไปค่ะ
1: ค่ะเชิญทางนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ไปค่ะสินค้าในร้านใบเมี่ยงมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วเรามีสินค้าที่ทั้งกินทั้งใช
0: ้
1: คืออุปโภคแล้วก็บริโภคด้วยลูกค้าสมัยนี้เป็นลูกค้ายุคใหม่ซึ่งจริงๆชอบความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราจะเลือกเข้ามาเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แค่สินค้าที่แค่ดีต่อสุขภาพแต่สินค้าที่มีแนวโน้มจะขายดีเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องคำนึงถึงการใช้ชีวิตของผู้บริโภคด้วยเช่นสมัยนี้คนต้องการความสะดวกก็จะต้องมีแพคเกจจิ้งที่สะดวกสบายต่อการรับประทานสามารถเก็บง่ายนะคะรูปทรงสีสันเนี่ยจะต้องสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าได
0: ้แสดงว่าแพคเกจจิ้งนี่สำคัญมากในตลาดแบรนด์เพื่อสุขภาพ
1: จริง
0: ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วสำหรับในเชิงการตลาดเนี่ยแพคเกจจิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งของ product ก่อนที่เราจะสัมผัสคือก่อนที่ลูกค้าจะสัมผัสไปถึงตัว product เองเขาก็จะมองเห็นแพคเกจจิ้งก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวแรกเลยที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะรู้สึกยังไงคิดยังไงกับ product ตัวนั้นๆนะ
0: ค
1: ะมันถึงสำคัญมากที่เราจะต้องจับมันแต่งหน้าทาปากทำให้มันดูกลมกลืนแล้วก็น่าเชื่อถือกับ
0: พวกน
1: ี้
0: เจ้าของแบรนด์เขาก็ต้องพัฒนามาให้เราว่าต้องมีแพคเกจจิ้งที่มันสะดวกกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
1: ใช่เลย
0: ถูกไหมคะคือไม่ใช่แค่ว่าผลิตภัณฑ์ดีอย่างเดียวต้องแพคเกจจิ้งต้องสะดวกกับการกินการใช้ด้วย
1: ใช่แล้วก็สมัยนี้เนี่ยผู้บริโภคก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กลงเพราะฉะนั้นสัดส่วนหรือขนาดของสินค้าค่ะก็ควรจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัวที่เล็กลง
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกัน
0: แสดงว่าคนกินคนใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่เป็นคนเมืองไหมคะที่แบบ
1: ใช่อ
0: ยู่กันเป็นยูนิตแฟมิลี่น้องขนาดเล็ก
1: ๆประมาณน
0: ั้นต้องพอเหมาะ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เติบโตค่อนข้างดีก็อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน
0: พูดถึงเรื่องนี้คือแบบพวกแบบฟรอเซนฟู้ดอย่างนี้ไหมคะ
1: มันมีหลายแบบค่ะมีทั้งชิลมีทั้งสดมีทั้งฟรอเซน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าอย่างถ้าเกิดเป็นสดอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะต้องรีบเข้ามาวันนั้นเลยแล้วก็สั่งแล้วก็ทานวันนั้นซึ่งจะเก็บไม่ได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าที่เขาต้องการเก็บเพื่อวันรุ่งขึ้นหรือวันในระยะสั้นๆนะคะก็จะเป็นชิลชิลก็คือแค่แช่เย็นแต่ไม่ใช่แช่แข็งแล้วก็จะมีอีกแบบคือเก็บได้นานอีกหน่อยเป็นแช่แข็ง
0: คุณแค่พูดเหมือนตลาดนี้น่าสนใจโตขึ้น
1: โตขึ้นแน่นอนค่ะโตขึ้นแน่นอนแล้วก็ยังคงโตแบบต่อเนื่องด้วยจริงๆมีผู้ผลิตหลายรายผู้ผลิตรายใหม่ๆเยอะแยะเต็มตลาดไปหมดเลยค่ะสินค้าก็มีให้เลือกมากมายคือแต่จะบอกว่า เราจะชนะใจผู้บริโภคได้อย่างไรมันมีปัจจัยหลายอย่าง
0: อยากรู้ค่ะเพราะเพิ่งเคยได้ยินสินค้าพร้อมรับประทานที่แบบดังในร้านเพื่อสุขภาพแบบนี
1: ้
0: ถ้าอยากจะทำอะค่ะจะต้องมีแบบคุณสมบัติยังไงคะถึงจะชนะใจคนมาซื้อไปกินได
1: ้เอาอย่างแรกเลยบอกเลยว่าสินค้าต้องมีความดีในตัวมันเองก่อนคือมันต้องกินต้องใช้แล้วมันได้ผลจริงตามที่เราคาดหวังว่ามันจะได้ผลยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด

0: ว่าคาดหวังว่าเอ้ยทานตัวนี้แล้วจะช่วยดูแลเพิ่มวิตามินหรืออะไรอย่างนี้ให้เราเนี่ยมันก็ควรจะมีสิ่งนั้นใน product จริงๆไม่ใช่แค่พูดว่ามีแต่มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: ต้องพัฒนาตรงนั้นขึ้นมาให้ได
1: ้ดังนั้นนอกเหนือไปจากแพคเกจจิ้งคือตัวสินค้าต้องมีดีข้างใน
0: ถูก
1: ถ้าบอกว่ากินแล้วแข็งแรงมันต้องให้ความรู้สึกแบบนั้นมีวิตามินก็ต้องมีวิตามินแบบนั้นใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็อาหารเนี่ยมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีความอร่อยอยู่ด้วยเพราะว่าจะบอกว่าหลังๆคนจะคิดว่าโอ้โหถ้าเกิดทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมันจะต้องไม่อร่อยนะแล้วมันก็จะต้องแบบว่าทานยากแล้วบังคับฝืนใจกันทานสม
1: ั
0: ยนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะ
1: อร่อยด้วย
0: อร่อยด้วยมีผู้ผลิตหลายๆรายเลยที่สามารถทำได้ดีมากทีเดียวคืออร่อยแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มันดีคัดสรรปรุงแต่งด้วยความพิถีพิถันแล้วก็ดีต่อสุขภาพ
1: ค่ะเหมือนอาหารพร้อมทานที่คุณแคทยกนี่นะคะอร่อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องอร่อยอยู่ค่ะอร่อย
1: เดี๋ยวต้องชิมค่ะเดี๋ยวต้องชิมค
0: ่
1: ะ
0: ได้ทานเองอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะสะดวกค่ะสะดวก
1: ไม่น่าเชื่อนะคะคนรักสุขภาพเนี่ยมีความพิถีพิถันจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์ต้องดีแพคเกจจิ้งต้องสวยนะคะแถมรสชาติอร่อยแล้วก็ให้คุณประโยชน์จริงๆอย่างที่ได้คุยกับลูกค้าไว้นะคะโอ้นี่เป็นคุณสมบัติของแบรนด์เพื่อสุขภาพจริงๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นไหมคะต้องมีรับประกันต้องมีอะไรไหมคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติก็จะเป็นสินค้าแบบ natural อะไรพวกนี้ค่ะมันจะไม่เคลมแบบว่าเห็นผลภายในทันตานะนู่นนี่นั่นเหมือนพวก
1: อาหารเสริมไหม
0: สารสกัดจากเคมีหรือพวกนั้นเพราะว่าพวกนั้นจะออกผลเร็วพวกนี้จะเน้นบำรุงทานไปเรื่อยดูแลตัวเองเลือกใช้เลือกกินเลือกอยู่ในแบบที่มันปลอดภัยขึ้น
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเอาแค่ว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสเลือกใช้สินค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันลดสารเคมีนะคะสัมผัสอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นลดการปรุงแต่งมันก็ทำให้โอกาสที่เราจะเจ็บป่วยเนี่ยมันมีน้อยลง
1: คุณแคทใช้เองด้วยไหมคะ
0: ใช้อยู่หลายตัวเลยค่ะใช้อยู่หลายตัว
1: สุขภาพแบบดีมากเปล่งปลั่งค่ะนะคะทีนี้ต้องมีองค์กรไหนมารับรองอะไรพวกนี้ไหมคะว่าปราศจากสารเคมีหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
0: จะบอกว่าอย่างคำว่าคำที่ฮิตที่สุดในแวดวงเพื่อสุขภาพก็คือเรื่องคำว่าออร์แกนิกแต่ว่าออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะมีหลายมาตรฐานออร์แกนิกแบบมาตรฐาน USDA ก็คือของสหรัฐอเมริกาของ EU ของทางยุโรปของไทยเองแต่ละมาตรฐานเนี่ยมีความเข้มข้นไม่เท่ากันเราจะแนะนำว่าถ้าผู้ผลิตท่านไหนที่ผลิตได้ถึงมาตรฐานระดับใดควรจะบอกผู้บริโภคให้เขาเข้าใจ
1: อย่าไปเก็บงำไว
0: ้อย่าไปเก็บงำไว้อย่างเช่นผู้ผลิตรายนี้เนี่ยเขาก็จะได้มาตรฐาน USDA Organic นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นสินค้านำเข้า
1: บางคนบอกว่าแค่ไทยออร์แกนิกก็ยากแล้วนี่ USDA Organic
0: ก็อย่างน้อยถ้าเราทำอะไรได้หรือเรามีอะไรที่มีมาตรฐานคือดีก็ควรจะบอกผู้บริโภคไปเขาก็จะได้รับทราบว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมีจุดแตกต่างอะไรทำไมต้องราคาแพงกว่าของตลาดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าผู้บริโภคที่เดินเข้ามาร้านสินค้าสุขภาพแบบนี้ค่ะเขาคิดแล้วว่าถ้าเขาเลือกที่จะดูแลอาหารการกินของเขาในตอนนี้ยอมจ่ายแพงกว่า10 บาท20 บาทหรือ100 บาทเขาไม่ต้องไปเสี่ยงกับการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลซึ่งถึงเวลานั้นค่ายาก็คงเป็นหมื่นเป็นแสน
1: เป็นหมื่นเป็นแสน
0: แล้วก็ไม่ได้สบายด้วย
1: ดังนั้นก็รักษาสุขภาพตั้งแต่ต้นมือยอมจ่ายแพงตอนนี้กับอาหารที่กินเนาะเหมือนคนบอกว่า you are what you eat
0: อันนั้นใช่เลยอันนั้นใช่เลยใช่ 100% เลย
1: ดังนั้นเนี่ยให้ไอเดียอย่างนึงค่ะว่าคุณทำอาหารเพื่อสุขภาพเนาะเราก็มีอะไรเราต้องบอกผู้บริโภคให้ชัดเจนว่าเรามีอะไรมีดีอะไรรับรองอะไรดังนั้นดูเหมือนว่าผู้บริโภคตลาดเนี้ยจู้จี้กว่าตลาดปกตินะละเอียดกว่าไหม
0: เราเรียกว่าเลือกมากดีกว่าเลือกมากกว่าคือเขาใส่ใจนะคะพอเราใส่ใจเนี่ยเราก็จะลงไปศึกษาหาข้อมูลหารายละเอียด
1: ค่ะ
0: ใช่มันก็จะเหมือนกับเขาถามหลายอย่างแต่อันนั้นคือเรื่องปกติของคนที่เขาต้องการจะทราบข้อมูลเพื่อตัดสินใจเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้ทางร้านแนะนำสินค้าหรือสินค้ามันมีมากมายอะค่ะหลากหลายเรามีหน้าที่แค่นำเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลที่เราคิดว่ามันถูกต้องและเป็นความจริงนะคะส่วนเรื่องของการเลือกใช้เลือกกินผู้บริโภคก็เป็นคนตัดสินใจเองอยู่แล้วว่าตัวเขาเหมาะกับอะไร
1: ผู้บริโภคที่เข้ามาร้านสุขภาพเนี่ยเขาซื้อยี่ห้อไหนเขาจะซื้อประจำไหมคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ มันก็จะมีโอกาสที่เขาจะเปิดใจรับสินค้าใหม่ๆอยู่บ้างยกตัวอย่างเช่นอะไรที่มันตอบโจทย์แล้วรู้สึกว่าดีกว่
1: า
0: เขาก็อาจจะลองได
1: ้ค่ะโอ้ถ้าอย่างนี้พนักงานให้บริการในร้านของใบเมี่ยงจะต้องมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับร้านขายของทั่วๆไปยังไงดีคะ
0: จริงๆคืออย่างน้อยก็ต้องมีความรู้เรื่องสินค้าเพื่อที่จะสามารถทำให้ผู้บริโภคเวลาที่เขาถามหรือเขาต้องการทราบอะไรเนี่ยเราต้องพอจะบอกได้ในเบื้องต้นถ้าในเชิงลึกถ้าลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากจริงๆเนี่ยเราก็จะรับคำถามนั้นเอาไว้แล้วก็ไปหาข้อมูลต่อเพื่อที่จะส่งต่อให้ลูกค้าซึ่งในร้านรีเทลทั่วไปเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเขาบริการไม่ถึงแต่ในเมื่อกลุ่มของคนรักสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มใหญ่มันเป็นกลุ่มเฉพาะเราก็เลยสามารถทำอย่างนั้นให้ได้
1: แบรนด์ส่วนใหญ่ในร้านใบเมี่ยงส่วนใหญ่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศหรือเป็นแบรนด์จากภายในประเทศคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์จากภายในประเทศซะส่วนใหญ
1: ่
0: แต่ว่าก็มีเหมือนกันที่เขานำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วก็เอามาผลิตเอามาพัฒนาแล้วใช้เป็นแบรนด์ของคนไทยซึ่งหลายๆแบรนด์ก็ทำได้ดีทีเดียวแล้วก็ส่งออกต่อได้ด้วยด้วยซ้ำ
1: ที่อนุให้ถามลากมาถึงจุดนี้ค่ะเพราะผู้ประกอบการหลายคนที่เรามาเรียนการตลาดด้วยกันส่วนใหญ่อยากจะทำแบรนด์สุขภาพมากๆนะคะแล้วก็ร้านใบเมี่ยงเนี่ยมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการเป็นร้านค้าปลีกอาหารเพื่อสุขภาพนะคะดังนั้นอยากให้คุณแคทในฐานะที่เราเชี่ยวชาญในวงการนี้ค่ะอยากให้ข้อแนะนำกับคนที่อยากทำแบรนด์เพื่อสุขภาพนิดนึงค่ะว่าเขาจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงคะที่จะอยู่บนเชลได้แบบนี้หรือมีโอกาสอย่างที่คุณแคทบอกว่าส่งออกไปต่างประเทศได้ในอนาคตอันใกล
0: ้จริงๆอยากให้ศึกษาตลาดก่อน
1: ค่ะ
0: คะแล้วว่าช่องว่างในทางตลาดเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันมีผู้ผลิตหลายรายมากที่เข้ามาผลิตอยู่แล้วซัพพลายอยู่แล้วถ้าเราเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำเหมือนกับคนอื่นการแข่งขันเนี่ยมันก็ทำได้แค่เรื่องราคาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วว่ามันมีโอกาสทางการตลาดยังไงก็ตามอะค่ะมันก็จะได้มองถูกว่าไอ้จุดนี้น่าสนใจสินค้าแบบนี้น่าสนใจนะแล้วเราค่อยมาดูว่าความสามารถในการผลิตของเราที่จะทำให้มันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันทำไปได้มากน้อยแค่ไหนคืออยากให้ศึกษาตลาดก่อน
1: ศึกษาตลาดก่อนให้ลงมือผลิต
0: ถูกค่ะหลายๆท่านจะออกแนวว่าฉันมีอันเนี้ยฉันอยากทำอันเนี้ย
1: ก่อนเลย
0: ผลิตก่อนเลยแล้วค่อยมาหาคนซื้อซึ่งหลายๆครั้งมันเจอทางตัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันไปไม่ถูกแล้วในฐานะ SME เนี่ยบางครั้งเงินทุนหมดปุ๊บก็ไปต่อไม่ได้อันนี้ก็จะลำบาก
1: ดังนั้นศึกษาตลาดให้เข้าใจแล้วค่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะสมกับตลาดใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยใช่เลยค่ะ
1: แล้วมีอะไรอื่นที่จะต้องเป็นข้อพิจารณาไหมคะถ้าเกิดอยากจะทำแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จในตลาดเพื่อสุขภาพ
0: จริงๆเป็นแบรนด์สมัยนี้เนี่ยเน้นความจริงใจค่ะ
1: ค่ะ
0: คือทำได้ก็บอกว่าทำได้ทำไม่ได้ก็บอกว่าทำไม่ได
1: ้
0: ผู้บริโภคเขาค่อนข้างเข้าใจแล้วก็เขาจะตัดสินใจเลือกเองแบรนด์ก็มีหน้าที่พัฒนาไปเรื่อยๆอย่าหยุดเพราะว่าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยถ้าเราหยุดอยู่กับที่ต่อให้เป็นแบรนด์ที่เคยสักเซสอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นแบรนด์ที่ล้มเหลวภายในชั่วข้ามคืนก็ได้เพราะว่ามีคู่แข่งที่พัฒนาได้ดีกว่า
1: ได้ไอเดียค่ะชอบที่คุณแคทบอกจังเลยค่ะนะคะอย่าเพิ่งรีบไปทำการผลิตก่อนโดยไม่ศึกษาตลาดนะคะศึกษาตลาดให้เข้าใจก่อนนะคะว่าคนที่คุณจะให้บริการเขาเนี่ยเขามีความชอบมีความต้องการอะไรแล้วเมื่อผลิตออกมาแล้วมีความจริงใจกับเขาค่ะนะคะอย่าหลอกลวงผู้บริโภคนะคะเราจริงใจต่อกันแล้วทำตลาดได้ยั่งยืนแล้วก็อย่าลืมนะคะหยุดอย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะแค่คุณยืนอยู่เฉยๆนะคะคู่แข่งก็นำหน้าเราไปแล้วค่ะนะคะโอ้น่าสนใจจริงๆแล้วยิ่งคุณแคทบอกเปิดโอกาสให้พวกเราเลยนะคะสำหรับ SME นะคะที่นี่รับผลิตภัณฑ์ของ SME ค่อนข้างเยอะกว่าแบรนด์นอกเยอะกว่าแบรนด์บริษัทใหญ
0: ่
1: นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีไหมคะว่าที่นี่เนี่ยมีแบรนด์อะไรบ้างนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวดูกันไปค่ะไปค่ะ
0: ช้อปปิ้งกันนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: อยากรู้โอ้โหมีแต่แพ็กเกจสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหนอกจากแบรนด์ที่เป็นของกินแล้วนะคะยังมีแบรนด์ของใช้ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะจริงๆคือมีเยอะมากมีเยอะจริงค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะคุณแคท
0: อย่างพวกสบู่แชมพูของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีสเปรย์อันนี้ก็น่ารักนะคะคือเขาเป็นสเปรย์ฉีดผมทำจากน้ำมันหอมระเหยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฉีดให้ผมหอม
0: ใช่ฉีดผมหอมคือฉีดลงบนหมอนเราจะใช้เน้นว่าโอเคกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยตัวนี้จะทำให้แบบนอนหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอนหลับฝันดี
0: ใช่จะมีผลิตภัณฑ์แบบว่าแปลกใหม่พวกนี้เข้ามาตอบโจทย์เรื่อยๆ
1: ของคนไทยป่ะคะ
0: ของคนไทย 100% เลยค่ะ
1: โอ้โหไอเดียสร้างสรรค์นะคะม
0: ี
1: ช
0: ื
1: ่อแปลกๆด้วยนะคะชื่อแบบน่ารักมากอ
0: ย่างตัวนี้ก็จะเป็นครีมเช็ดเครื่องสำอางจากน้ำมันมะพร้าวเปิดออกมาคือเขาก็จะเป็นเนื้อครีมก็สามารถเอามานวดวนทำให้เครื่องสำอางเรามันเช็ดเครื่องสำอางออกได้สะอาด
1: นี่ก็ของคนไทยเหมือนกัน
0: ของคนไทย
1: โอ้โหนะคะนี่ดูค่ะนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากนะคะชื่อก็เป็นชื่อของคนไทยอ่านว่าอะไรคะคุณแคท
0: อบอวนค
1: ่ะอบอวน
0: อบอวน
1: เขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะน่ารักมากมากค่ะนะคะมีของเจ้าตัวน้อยด้วยของหมาม
0: ีของน้องหมาด้วยสำหรับแบบว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าไม่อาจจะไม่มีลูกคนรุ่นใหม่ไม่มีลูกแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงที่รักเหมือนลูกเขาก็จะดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาด้วยผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะธรรมชาติ natural อย่างเงี้ยเขาก็รักหมาเขาอยากให้หมาเขาอยู่
1: รักไปจนถึงสุขภาพของทุกอย่างที่อยู่ในครอบครัวเรา
0: ใช่เลย
1: นะคะโอ้นี่เป็นตลาดที่แบบมีผลิตภัณฑ์เยอะจริงๆนะคะแล้วจุดสังเกตคือแบบพวกนี้ทำแพ็กเกจจิ้งสวยน่าใช้นะคะ
0: บางรายก็ดีขนาดส่งออกได้เลย
1: น่าสนใจค่ะนะคะคุณแคทดังนั้นเนี่ยตลาดแบรนด์เพื่อสุขภาพคนคิดว่าเป็นเฉพาะของกินอย่างเดียวนะคะตอนนี้คุณมีโอกาสแล้วค่ะคุณสามารถทำของใช้ทำสกินแคร์ก็ได้นะคะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางก็ได้นะคะหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลเด็กก็ได
0: ้เนาะถูกค่ะมันครบวงจรมากขึ้นแล้วค่ะ
1: แสดงว่าเวลาเราใส่ใจสุขภาพเราก็ใส่ใจไปกับทุกอย่างที่เราใช้
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นภายนอก
0: ท
1: ุ
0: กอย
1: ่
0: างค่ะทุกอย่างเลยอย่างมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเป็นแค่สายรัดข้อมือแล้วก็บอกว่าคนคนนั้นแพ้อะไรอย่างเด็กๆอย่างเงี้ย ค่ะเขาจะไม่สามารถสื่อสารได้ถูกต้องว่าเอ้ยเขากินตัวแป้งสาลีไม่ได้นะเขากินนมไม่ได้นะก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นสายรัดข้อมือแล้วก็ติดเลยว่าเขาแพ้อะไร
1: ก็ยังสามารถขายได้
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นถ้าเล็งเห็นโอกาสนี้นะคะไม่ว่าคุณทำแบรนด์อะไรถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะของครอบครัวนะคะไม่ว่าเป็นใครก็ตามนะคะหาโอกาสนี้ได้เสมอค่ะเหมือนที่คุณแคทบอกเนาะว่าเราศึกษาตลาดให้มั่นใจนะคะเราเห็นนะคะว่ามีความต้องการอยู่เราสามารถทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ได้ไอเดียมากๆเลยนะคะคิดว่าเป็นไอเดียให้กับคนที่มาฟังรายการด้วยนะคะว่าเขาสามารถไปต่อยอดทำแบรนด์เพื่อสุขภาพได้เพราะตลาดนี้โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะต
0: ้
1: องขอขอบคุณคุณแคทมากเลยค่ะสามารถให้ไอเดียเรื่องการทำแบรนด์ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากมาดูศึกษาตลาดที่ร้านใบเมี่ยงนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะไม่กี่สาขาค่ะตอนนี
0: ้ตอนนี้ทั้งหมดนะคะมี4สาขาค่ะอยู่ที่ The Cross Circle ราชพฤกษ์นะคะ Home Pro พระราม2เกษตรนวมินทร์นวมินทร์ซิตี้นะคะแล้วก็ The Up พระราม3ค่ะ
1: ค่ะแวะเข้ามาได้นะคะไม่ใช่แค่เพียงศึกษาตลาดเพื่อทำแบรนด์อย่างเดียวนะคะมารักษาสุขภาพคุณเองตั้งแต่ต้นมือด้วยสินค้าที่ร้านด้วยเช่นกันค่ะและแน่นอนค่ะการบริการของร้านนี้ไม่เหมือนร้านค้าปลีกค่ะพนักงานทุกคนนะคะให้ข้อมูลด้วยความใส่ใจนะคะให้สุขภาพที่ดีแก่เรานะคะการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอค่ะขอบคุณคุณแคทมากค่ะสำหรับวันนี้
0: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
2: ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับ SME อย่างมากมายเลยทีเดียวครับถ้าเรามาจับแบรนด์ทางด้านสุขภาพเราจะเห็นว่ามีแนวคิดหัวใจสำคัญเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือต้องศึกษาตลาดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ของผู้ใช้หรือไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ในปัจจุบันหรือกลุ่มตลาดในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรครับและที่สำคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าความใส่ใจหรือความสนใจในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลตัวเองเนี่ยมีอยู่มากมายเลยทีเดียวที่สำคัญพอเราศึกษาตลาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสวงหาตลาดนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์เราให้ได้ครับเมื่อศึกษาตลาดแล้วหลังจากนั้นเราก็มาพัฒนาครับผลิตภัณฑ์นะครับให้เหมาะสมกับตลาดครับเมื่อมาได้ผลิตภัณฑ์แล้วที่สำคัญก็คือหัวใจสำคัญเลยที่ได้จากข้อคิดจากการดูคลิปนี้ก็คือการซื่อสัตย์ครับต่อลูกค้าเน้นความจริงใจเป็นหลักครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยลูกค้าก็อยากจะพูดต่อนะครับเมื่อได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องมาพัฒนาแบรนด์ของเราอย่างต่อเนื่องครับให้เท่าทันกับยุคสมัยครับที่เปลี่ยนแปลงไปหลายแบรนด์เนี่ยตายไปตามเขาเรียกว่าตายไปตามกาลเวลาเลยนะครับเพราะว่าไม่พัฒนาแบรนด์ให้เท่าทันกับยุคสมัยครับที่สำคัญหัวใจข้อสุดท้ายก็คืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับเพราะว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยแหละจะต่อยอดการพัฒนาศักยภาพ ทุกๆด้านของแบรนด์เราธุรกิจเราให้ประสบความสำเร็จครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงครับของการพัฒนาแบรนด์นะครับการสร้างแบรนด์ด้านสุขภาพครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับในรายการเจาะกึ๋นการตลาดครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากติดตามกันสดๆนะครับก็ติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage ของเราครับเราจะจัด Facebook Live ทุกๆวันพุธนะครับหลังเคารพธงชาติครับมีอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ Facebook ได้เลยเดี๋ยวผมกับอาจารย์เนกขออยู่เสมอครับแต่ถ้าอยากติดตามย้อนหลังนะครับก็ติดตามที่ช่อง YouTube SUU Channel ครับแล้วก็ช่อง PSI 245ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
13: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสทนะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
14: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
15: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
16: ตอนเครื่องหมายมนุษยธรรม3แบบทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายมนุษยธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน3แบบ 1. เครื่องหมายกาชาดหรือกากบาทแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรกาชาดใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน 2.เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรกาชาดในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 3. เครื่องหมายคริสตัลแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์สำหรับองค์กรกาชาดของประเทศที่ไม่ต้องการใช้สัญลักษณ์กากบาทแดงหรือเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวตามอนุสัญญาเจนีวาปีพุทธศักราช2492ได้ลงมติยอมรับสัญลักษณ์นี้ในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่3เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2548ปัจจุบันประเทศที่ใช้เครื่องหมายนี้อาทิประเทศอิสราเอล
17: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับนะคะหัวข้อในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเรอนุญาโตตุลาการนะคะและการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะเน้นในวันนี้นะคะคือเป็นเรื่อง เกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะในส่วนของคดีมโนสาเรนะคะจะมีหัวข้อย่อยอยู่3เรื่องนะคะ1นะคะ เป็นความทั่วไปเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะหัวข้อย่อยที่2วิธีพิจารณาคดีมโนสาเรนะคะและหัวข้อย่อยที่3ก็คือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะความทั่วไปเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะคดีมโนสาเรคืออะไรนะคะความหมายของคดีมโนสาเรเนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา189นะคะก็คือ1นะคะเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะหรืออันที่2ที่จะถือว่าเป็นคดีมโนสาเรเช่นกันก็คือเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทนะคะหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะในส่วนของกรณีคดีมโนสาเรในส่วนของคดีฟ้องขับไล่นะคะหมายความว่าคืออะไรบ้างคดีฟ้องขับไล่นะคะก็คือเป็นคดีที่มีคำขอบังคับฟ้องให้บังคับบุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นคดีฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ฟ้องขับไล่ออกไปจากบ้านออกไปจากที่ดินนะคะคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่านะคะหรือคดีฟ้องให้รื้อถอนอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี3กรณีนะคะก็คือฟ้องขับไล่ผู้เช่าฟ้องขับไล่ผู้อาศัยนะคะฟ้องขับไล่ผู้อยู่ในอสังหาริมทรัพย์โดยละเมิดนั่นเองนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลนะคะในคดีมโนสาเรนะคะก็จะต้องมีค่าขึ้นศาลเหมือนกันนะคะค่าขึ้นศาลในคดีมโนสาเรเนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา190จัตตวานะคะก็คือโจทก์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิแพ่งปวิแพ่งนะคะแต่ค่าขึ้นศาลรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 บาทนะคะค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือในชั้นฎีกานะคะให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกาเสียตามจำนวนทุนทรัพย์นะคะแต่หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าหัวข้อย่อยที่2นะคะวิธีพิจารณาคดีมโนสาเรเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่การฟ้องคดีนะคะมาตรา191นะคะก็มีการยื่นคำฟ้องทำเป็นหนังสือนะคะหรืออาจจะเป็นการฟ้องโดยแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อศาลด้วยก็ได้นะคะในกรณีที่โจทยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะหากศาลเห็นว่าคำฟ้องดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือว่า

พิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นไปตามมาตรา193นะคะศาลต้องกำหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วนะคะและออกหมายเรียกไปยังจำเลยในหมายนั้นให้จดแจ้งประเด็นแห่งคดีแล้วก็จำนวนทุนทรัพย์นะคะหรือว่าราคาต่างๆที่เรียกร้องไว้ด้วยนะและข้อความว่าให้จำเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ยนะคะให้การและสืบพยานในวันเดียวกันนะคะและก็ให้ศาลสั่งให้โจทก์มาศาลในวันพิจารณานั้นด้วยนั่นเองนะคะในวันนัดพิจารณานะคะเมื่อโจทก์จำเลยมาพร้อมแล้วให้ศาลไกล่เกลี่ยนะคะให้คู่ความได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันก่อนนะคะในการพิจารณาถ้าคู่ความนะคะไม่อาจตกลงกันได้หรือไม่อาจประนีประนอมกันได้นะคะและจำเลยเนี่ยยังไม่ได้ยื่นคำให้การให้ศาลสอบถามคำให้การของจำเลยนะคะโดยจำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือวาจา ก็ได้นะคะถ้าจำเลยไม่ให้การให้ศาลเองมีอำนาจใช้ดุลพินิจนะคะมีคำสั่งไม่ยอมให้เลื่อนเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การก็ได้แล้วก็จะถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไปเลยนะคะศาลก็มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดได้เลยนั่นเองนะคะในคดีมโนสาเร่ในการสืบพยานนะคะเมื่อศาลได้รับคำให้การของจำเลยหรือศาลมีคำสั่งให้สืบพยานศาลจะต้องดำเนินการพิจารณาคดีโดยเร็วนะคะให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องนำพยานเข้าสืบว่าต้องการจะอ้างอิงพยานหลักฐานใดหรือเปล่านะคะโดยศาลก็จะให้ระยะเวลาพอสมควรนะคะแล้วก็กำหนดว่าใครจะสืบพยานก่อนหลังนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลมีอำนาจเรียกสืบพยานหลักฐานได้เองด้วยนะคะศาลมีอำนาจซักถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับคดีได้แม้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ยกขึ้นอ้างเลยก็ตามนะคะในการบันทึกคำเบิกความของพยานศาลนะคะบันทึกโดยย่อก็ได้นะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่ต้องพิจารณาติดต่อกันไม่เลื่อนนะคะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นนะคะศาลก็อาจจะสั่งเลื่อนได้ไม่เกินครั้งละไม่เกิน7วันนะคะในการพิพากษาศาลมีอำนาจออกคำสั่งและคำพิพากษาด้วยวาจาได้นะคะแล้วก็ให้นำบทบัญญัติอื่นๆเกี่ยวกับการพิจารณาคดีและการชี้ขาดตัดสินคดีมาใช้โดยอนุโลมได้ด้วยนะคะหัวข้อย่อยสุดท้ายนะคะคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะอาจารย์สรุปให้ฟังก็คือในคดีสามัญนะคะที่โจทฟ้องเพียงขอให้ชำระเงินจำนวนแน่นอนตามตั๋วเงินซึ่งการรับรองหรือการชำระเงินตามตั๋วเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธนะคะหรือตามสัญญาเป็นหนังสือซึ่งปรากฏในเบื้องต้นว่าสัญญาอันแท้จริงมีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมายนะคะโจทจะยื่นคำฟ้องพร้อมกับคำฟ้องขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได้นะคะถ้าศาลมองว่าคดีที่โจทยื่นมาเนี่ยเป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเป็นดุลพินิจของศาลนะคะศาลก็จะมีคำสั่งพิจารณาคดีนั้นตามบทบัญญัติว่าด้วยคดีมโนสาเร่นะคะเว้นแต่ยกเว้นนิดนึงหลักการในส่วนของค่าขึ้นศาลนะคะคดีมโนสาเร่จะไม่นำมาบังคับใช้ในคดีที่มีข้อยุ่งยากนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเร่ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอนุญาโตตุลาการนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่7หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกความหมายของอนุญาโตตุลาการคืออะไรนะคะหัวข้อที่2ประเภทของอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่3การชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่4ความสิ้นสุดของข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่5การตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อที่6การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลและหัวข้อสุดท้ายนะคะการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545นะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะความหมายของอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็คือเป็นบุคคลหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะคะซึ่งตัวคู่กรณีนะคะหรือบุคคลภายนอกซึ่งคู่กรณีตกลงกันนะคะหรือศาลเป็นผู้ตั้งเพื่อเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทในคดีนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนบุคคลกลางนะคะที่ทำหน้าที่คล้ายๆศาลนั่นเองแต่ว่าเป็นบุคคลอื่นนั่นเองนะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการนะคะมี2ประเภท
นะคะ1อนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีเนี่ยมีการต

ลงกันตั้งขึ้นนะคะขณะที่คู่กรณีกำลังมีข้อพิพาทอยู่ในศาลนะคะและได้รับอนุญาตจากศาลก็คือเป็นกระบวนการที่ยังอยู่ในศาลอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ว่าอนุญาโตตุลาการโดยศาลรับรู้นะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการประเภทที่2ก็คืออนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตกลงตั้งขึ้นเองนะคะโดยศาลมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็โดยไม่ได้รับรู้เลยนะคะอนุญาโตตุลาการเหล่านี้จะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อย่อยที่3นะคะเมื่อมีอนุญาโตตุลาการแล้วเราลองมาดูว่าการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเมื่อได้ตั้งอนุญาโตตุลาการแล้วนะคะถ้าในข้อตกลงหรือในคำสั่งของศาลเนี่ยมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ให้อนุญาโตตุลาการเป็นคนกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วจดลงในรายงานพิสดารกลัดไว้ในสำนวนคดีของอนุญาโตตุลาการนะคะในการทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะก่อนที่จะทำคำชี้ขาดเนี่ยให้อนุญาโตตุลาการจะต้องมีการฟังความของทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะแล้วก็มีการไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะอนุญาโตตุลาการอาจจะตรวจเอกสารอื่นๆที่มีการยื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะคะและถ้าอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดที่ต้องดำเนินทางศาลนะคะเช่นต้องมีการออกหมายเรียกพยานหรือว่าให้ส่งเอกสารต่างๆนะคะก็อาจยื่นคำขอโดยเป็นทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาเหล่านั้นให้ด้วยก็ได้นะคะถ้าในข้อตกลงนะคะไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้นะคะ 1. ถ้ามีอนุญาโตตุลาการหลายคนต้องชี้ขาดตามคะแนนเสียงของฝ่ายข้างมากนะคะ 2. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันนะคะให้อนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเป็นประธานขึ้นคนหนึ่งเพื่อออกเสียงคะแนนชี้ขาดนะคะถ้าอนุญาโตตุลาการไม่ตกลงกันในการตั้งประธานก็สามารถยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งตั้งประธานให้ก็ได้นะคะค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการนะคะก็ เป็นไปตามมาตรา214นะคะความสิ้นสุดมาดูหัวข้อย่อยที่4นะคะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเมื่อมีการตั้งแล้วนะคะความสิ้นสุดของข้อตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงบ้างนะคะถ้าในข้อตกลงไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามข้อตกลงที่เสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได้นะคะเพราะบุคคลภายนอกซึ่งรับมอบหมายให้เป็นผู้ตั้งอนุญาโตตุลาการนะคะมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นอันนี้ก็สิ้นสุดได้นะคะหรือนะคะอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นคนเดียวหรือหลายคนปฏิเสธนะคะไม่ยอมรับหน้าที่นะคะหรือเสียชีวิตนะคะหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรืออาจจะเป็นด้วยเหตุผลประการอื่นที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ก่อนให้คำชี้ขาดนะคะหรืออาจจะปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่กระทำตามหน้าที่ของตนนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงไปเลยนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการเมื่อกี้เป็นอนุญาโตตุลาการที่ศาลรับรู้นะคะทีนี้มาดูหัวข้อย่อยที่5นะคะการตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะมาตรา221บอกว่าการเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลนะคะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการนะคะหัวข้อย่อยที่6นะคะการอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนะคะมาตรา222นะคะกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งศาลนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะหรือคำพิพากษาของศาลตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอย่างไรก็ตามก็จะมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นแรกเมื่อมีข้ออ้างแสดงว่าอนุญาโตตุลาการหรือประธานมิได้กระทำการโดยสุจริตนะคะหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กลช่อฉนนะคะเหล่านี้ก็เป็นข้อยกเว้น 2. เมื่อคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายนะคะที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั่นเองนะคะ 3.เมื่อคำพิพากษานั้นนะคะไม่ตรงกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอันนี้เนี่ยก็จะถือเป็น
ก็ยกเว้นนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยห้ามไม่ให้อุทธรณ์คำสั่งนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะแต่มีข้อยกเว้นอยู่3ข้อที่ให้กระทำได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนอกจากการบังคับเกี่ยวกับเรื่องอนุญาโตตุลาการภายใต้ปวิแพ่งนะคะก็จะมีภายใต้อีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นหัวข้อย่อยที่7ก็คือการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการนะคะพุทธศักราช2545นะซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้เนี่ยก็คือเป็นอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะนอกจากจะมีการระงับข้อพิพาทตามปวิแพ่งแล้วนะคะก็ยังมีการรับข้อพิพาทตามที่อาจารย์บอกด้วยภายใต้พรบนี้นะคะซึ่งบอกว่ากำหนดว่าโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดนะคะอ้างถึงบทบัญญัติแห่งปวิแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ2545นั่นเองนะคะซึ่งภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นการคณะอนุญาโตตุลาการสัญญาอนุญาโตตุลาการนะคะการคัดค้านอนุญาโตตุลาการนะคะความสิ้นสุดของอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงความรับผิดนะคะวิธีพิจารณาต่างๆนะคะแล้วก็การคัดค้านคำชี้ขาดนะคะแล้วก็การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะทั้งหมดนี้คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับนะคะในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งในเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยจะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่3หัวข้อนะคะ1 เป็นความเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะ2การขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและ3วิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่า class action นะคะซึ่งเป็นคำที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแนวความคิดในการที่จะมีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือเพื่อรักษาความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองสิทธิของบุคคลในการดำเนินคดีนะคะดังนั้นเนี่ยในคดีที่มีบุคคลฝ่ายเดียวกันมีข้อเรียกร้องเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยถ้ามีการกำหนดผู้แทนในการดำเนินคดีได้นะคะก็อาจจะทำให้ลดกระบวนการบางอย่างนะคะดำเนินคดีโดยผู้แทนแต่ผลสามารถผูกพันถึงกลุ่มบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดได้ด้วยนะคะนี่คือเป็นแนวคิดในการที่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีธรรมดานะคะก็จะอยู่หลักเกณฑ์จะอยู่ภายใต้บททั่วไปในภาคที่1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะ1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะที่2หมวด2การพิจารณาโดยขาดนัดแล้วก็หมวด3อนุญาโตตุลาการนะคะและวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นนะคะในภาค2ลักษณะ2หมวด4การพิจารณาคดีแบบกลุ่มนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการพิจารณาคดีธรรมดาแต่ถ้าเป็นการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะในคดีที่ใช้วิธีพิจารณาคดีแบบพิเศษทั่วๆไปก็จะไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินั้นๆ นะคะเช่นในคดีผู้บริโภคนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551นะคะถ้าเป็นในคดีแรงงานก็จะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานนะคะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะไว้นะคะถ้ามีการร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและศาลสั่งให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนอกจากจะใช้วิธีพิจารณาที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วนะคะก็จะต้องนำวิธีพิจารณาตามบทบัญญัติในหมวด4การดำเนินคดีมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมนะคะคือถ้าไม่มีในเฉพาะก็ต้องดึงหลักไปใช้ด้วยนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่2นะคะการขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มทำได้อย่างไรบ้างนะคะการยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือโจทก์ต้องยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาลพร้อมกับคำฟ้องเริ่มคดีเพื่อขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะโดยตามคำร้องเนี่ยในการขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยโจทก์ต้องมีการแสดงเหตุผลตามสมควรนะคะที่ศาลจะให้อนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโจทก์
ต้องทำคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะและแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่ง

ข้อหาคำขอบังคับรวมทั้งข้ออ้างต่างๆที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์และของกลุ่มหมู่คนที่มีลักษณะที่เกี่ยวกับโจทก์นะคะนอกจากนั้นนะคะพอยื่นคำขอแล้วเนี่ยก็จะมีการศาลก็จะมีการตรวจคำฟ้องและส่งสำเนาคำฟ้องและคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อศาลนะคะได้ฟังคู่ความทุกฝ่ายแล้วและทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วนะคะศาลก็จะมีการอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็แต่ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะวิธีพิจารณานะคะการวางเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อคำสั่งอนุญาตมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วนะคะถึงที่สุดเราด้วยนะคะให้ศาลสั่งให้โจทนำเงินกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาวางต่อศาลตามจำนวนที่เห็นสมควรภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถ้าโจทเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วไม่แจ้งเหตุต่างๆให้ศาลทราบนะคะให้ศาลสามารถมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เลยและให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแบบคดีสามัญ นะไม่ใช่เป็นคดีแบบกลุ่มต่อไปแล้วนะคะการบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะศาลจะต้องมีการส่งคำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มนะคะเท่าที่ทราบนะแล้วก็ต้องประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันนะคะที่แพร่หลายเป็นเวลา3วันติดต่อกันนะคะรวมทั้งทางสื่อมวลชนหรือวิธีการอื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยการออกจากการเป็นสมาชิกในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือนะคะยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนั่นเองนะคะส่วนสิทธิของสมาชิกของกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะก็มีสิทธิที่จะดำเนินการหรือแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการอื่นๆต่อไปได้เหมือนเดิมนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจจะมีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโดยศาลมีอำนาจที่จะสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญได้นะคะหากมีกรณีดังต่อไปนี้1 นะคะเมื่อความปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันจะไม่คุ้มครองหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสมาชิกแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะคะโดยก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะให้ศาลจะต้องฟังคู่ความทุกฝ่ายก่อนนะคะและปิดประกาศแจ้งกรณีดังกล่าวนะให้สมาชิกของกลุ่มทราบไว้ก่อนนะคะกับประกาศอาจจะโดยใช้วิธีอื่นก็ได้ค่ะและศาลอาจไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลด้วยก็ได้นะคะอันนี้เป็นกรณีที่มีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะทีนี้ถ้าไม่ได้ยกเลิกนะคะแล้วกระบวนการไปต่อวันนัดพร้อมนะคะเมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วจำเลยได้ยื่นคำให้การแล้วนะคะให้ศาลกำหนดวันนัดพร้อมโดยสั่งให้ทุกความทุกฝ่ายมาศาลนะคะการยื่นบัญชีระบุพยานนะคะในการยื่นบัญชีระบุพยานเนี่ยอาจจะมีการยื่นบัญชีระบุพยานได้2แบบนะคะยื่นครั้งแรกเป็นไปตามมาตรา 222/20 นะคะถ้าเป็นการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรา 222/21 นั่นเองนะคะทีนี้นะคะในกรณีที่มีการขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณานะคะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อจำเลยนะคะขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาศาลเองนะคะจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทเป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาเลยไม่ได้นะคะแต่ศาลจะต้องมีการสืบพยานหลักฐานโจทโดยเป็นการสืบพยานไปฝ่ายเดียวก่อนนั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั่นเองนะคะแต่ถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะคะก็ต้องบังคับไปตามมาตรา 222/25 นั่นเองนะคะในการพิจารณาพิพากษาคดีนะคะมาตรา 222/23 นะคะกำหนดว่าให้ศาลนะคะมีอำนาจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลก็จะรับฟังพยานบุคคลพยานเอกสารหรือพยานอื่นใดก็ได้

นะคะแต่ว่าต้องให้คู่ความทุกฝ่ายเนี่ยทราบแล้วก็ไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะโต้แย้งพยานหลักฐานอื่นๆนะคะศาลเองนะคะก็มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ด้วยนะคะนะคะทีนี้นะคะถามว่าในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมีการถอนคำฟ้องได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือได้นะคะหลักเกณฑ์ในการถอนคำฟ้องเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรา222/28นะคะการถอนคำฟ้องเนี่ยจะเป็นการถอนคำฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การนะคะเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วโจทนะคะจะถอนคำฟ้องไม่ได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตนะคะหรือถ้าเป็นการถอนคำฟ้องหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วนะคะในกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การแล้วห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยไม่ได้ฟังจำเลยก่อนนั่นเองนะคะก็ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็จะมีการประนีประนอมยอมความได้นะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะในพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะการพิพากษานะคะในการพิพากษาเนี่ยคำพิพากษาของศาลนะคะมีผลผูกพันคู่ความแล้วก็สมาชิกของกลุ่มนะคะคำพิพากษาของศาลเนี่ยจะต้องมีการกล่าวหรือแสดงรายการดังต่อไปนี้นะคะ 1. รายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 141 2. นะคะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานะคะและสามารถรับฟังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.prd.go.th และที่ Facebook NBT World ค่ะ
1: ผู้ชมคะการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบการสิ้นพระชนโดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้ค่ะสัตตมวานคือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันซึ่งตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสมวานคือครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานหมายถึงครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2560

0: ที่เป็นวาระครบรอบการสิ้นพระชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตามวาระต่างๆไปค่ะอย่างเช่นวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาคือครบ7วันนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ซึ่งมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะประกาศสำนักพระราชวังเมื่อ12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: นับตั้งแต่พระสุกนิกรทั่วทั้งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะมีประชาชนต่างหลั่งไหลไปเฝ้ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงวันเชิญพระศพออกนะคะกระทั่งถึงในวันที่13มิถุนายน2569ค่ะเวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะนี่คือภาพประสบกรณิกรที่มาร่วมกันเฝ้าอยู่สองข้างทางเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการถวายสักการะในโอกาสที่สามารถจะกระทำได้อย่างใกล้ชิดนะคะตลอดเส้นทาง10กว่ากิโลเมตรตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปถึงท้องสนามหลวงก่อนที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งและรถเชิญพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มีพระรูปมีสัญลักษณ์แทนจิตใจอันจะนำมาแสดงออกถึงความจง

0: ักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นภาพที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเราย้อนกลับภาพแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพที่อาลัยอย่างยิ่งในวันดังกล่าวนะคะหลังจากที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมามิได้ขาดนะคะซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อปี2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ปีพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะจนปัจจุบันนะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
0: นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ประการหนึ่งนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนอกเหนือจากการประดิษฐานพระศพที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วในการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันแรกก็มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีให้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดนะคะในการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศตามประกาศดังต่อไปนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันเราจึงได้เห็นภาพการเฉลิมพระเกียรติยศอันสูงยิ่งอย่างที่ได้ถ่ายทอดนับตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะได้เห็นพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศรวมไปถึงกางกั้นด้วยพระเสวตฉัตร7ชั้นดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2351โดยโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ไว้สำหรับส่งพระบรมศพของพระองค์ภายหลังการสร้างแล้วทรงให้เชิญเข้าไปตั้งถวายทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่มาทรงพระศพเป็นครั้งแรกค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะขณะนี้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศล

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนั้นนะคะเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพจัดจากกองพันทหารม้าที่24กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงยืนอยู่ที่หน้าพระราชอาณาจักร

0: อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ
1: สัมปสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

บัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคา

งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

พรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

สำหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะมีพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และพระพรหมวชิรารังสีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งนะคะ

พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10บทได้แก่บทสวดบูชาไตรสรณคมปัพพโตปมคาถาอริยธนคาถาบทขัดธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสุตตังติลักขณาธิคาถาปฏิจจสมุปปาทปาฐะพุทธอุทานคาถาพัทเทกรัตตะทะคาถาแล้วก็บทภวตุสัพพมังคลังค่ะ

บนี้นะคะเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาค่ะซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะเป็นบทฉัตรโตปมกถาค่ะ

0: ะยังทันเตวิสุงวิสุงรักทายาติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

Yatiyami Musavata Veramani Sikkhapadang Samatiyami

0: Thì mẹ Imani pancha sikha pathani silena sukhatin yante silena bhoga sampatha silena niputin yante tasma silang visoyathaye
1: มาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจตาสันติทะสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรัคคติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเอติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาชนจะรับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปักยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธิธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้
ให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์พฤกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นบุรุษได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระหฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนม์ชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า

ระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะหิตะปยปฏิบัติและปรหิตะปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จประหนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คล้องไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพพดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามคติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงปริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภา

พื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเอจะสะเกปะโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร

สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อัคคชิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะคะซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาชัตโตปมะกถา

็นบทพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและทำให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้นะคะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

ระสงฆ์สี่รูปที่ได้สวดธรรมคาถานั้นเป็นบทสวดรับเทศนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานได้ลาดพระภูสายโยงค่ะเป็นผ้าที่โยงจากพระโกศทองใหญ่นะคะไปยังอาสงโดยจะมีเสาบัวรองรับเป็นสายที่หนึ่งและไปเชื่อมกับพระภูสายโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองที่วางอยู่บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

Sampai jumpa di video selanjutnya.

ติเลกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอิคายุโกโหตุอโรโกโหตุอิคายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์ปิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

จากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

สำหรับพระพิธีธรรมในวันนี้นะคะเตียงสวดที่หนึ่งนั้นได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกนะคะพระมหาอานนท์ธรรมสิริพระมหาภาคภูมิวิโมกขจินโนและก็พระมหาชรัตญาณโสภีค่ะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามส่วนเตียงสวดที่สองนะคะจากวัดอนงคารามได้แก่พระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปุญโญพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาคโมค่ะ

Half. ได้ครับ

ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตลอดจนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะแต่ที่เราเห็นนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

และนี่ก็เป็นภาพภายนอกของพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขลด4ชั้นทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้ามีมุขเด็ดเป็นมุขลดอีกชั้นรวมด้านหน้าเป็น5ชั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพนี้และพระมหาปราสาทองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์องค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยา

ายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จออกลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ชมคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศลณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มาถึงห้วงสุดท้ายแล้วนะคะโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคุณผู้บรรยายภาษาไทยได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์รวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ังดูจะคุมเครือนะคะก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักว่ามีอำนาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหนทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนส่วนมาดูแนวโน้มกันบ้างนะคะแนวโน้มของนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะในเรื่องนโยบายของรัฐเนี่ยจะมีทิศทางนะคะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวแล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะเป็นกรอบ

อบในการพัฒนานะคะในระยะอีก20ปีเนาะส่วนนโยบายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับจุลภาคหรือมหาภาคเนี่ยก็ต้องไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีลักษณะเป็นแผนระยะยาวนะคะเช่นเดียวกันต่อไปนะคะในเรื่องของจุดเน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราเข้าร่วมเนาะหรือเป็นรับลูกมาจาก UN นะคะในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs นั่นเองนะคะเราก็ต้องรับข้อตกลงนั้นมาแล้วก็นำมาบรรจุเอาไว้ในการพัฒนาของรัฐของเราด้วยต่อไปนะคะแนวโน้มต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะระหว่างไทยแล้วก็หน่วยงานระดับสากล นะอย่างที่เห็นได้ว่าเราก็รับลูกนะคะจากหน่วยงานระดับนานาชาติหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็นนะคะนำเข้ามาเพื่อมาบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาของเราด้วยนะคะและต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะสิทธิเสรีภาพตลอดจนสิทธิชุมชนนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแนวโน้มนะคะของนโยบายการพัฒนาที่เราจะเห็นภาพนะฉายภาพไปในอนาคตนะของประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะในหน่วยที่12เนี่ยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐนะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ภาคบรรยายอาจารย์ก็ขอพักไว้เท่านี้แต่เดี๋ยวเราจะมีมาลองทดลองนะคะทำแบบถามตอบนะคะก่อนเรียนเท่าทีหลังเรียนนะคะกันอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้ค่ะค่ะเรากลับเข้ามาสู่ช่วงแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยการศึกษาเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนค่ะในแนวถามตอบนี้นะคะก็จะช่วยนักศึกษาในการโฟกัสนะคะในเรื่องประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดนะคะอาจารย์จะคัดคีย์เวิร์ดสำคัญมาเพื่อลองถามดูว่านักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจกับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่อาจารย์จะให้นักศึกษานะคะจดจำเดี๋ยวลองดูข้อความดังต่อไปนี้นะคะโดยทั้งหมดจะมี5ด้วยกัน5ข้อความนะคะแบ่งเป็นกไก่นะคะกิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมขอไข่สิทธิที่ไม่อาจทำการเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนได้รับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและการเมืองต่อไปนะคะเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนมันยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะงองูนะคะผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะและสุดท้ายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆนะเมื่อนักศึกษาได้อ่านชุดข้อความของอาจารย์แล้ว5ชุดนะคะนักศึกษาลองสังเกตคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นกอกากิจกรรมของรัฐนะขอข่ายสิทธิที่ไม่อาจพึงเพิกถอนได้นะคะข้อควายเอกสารระหว่างประเทศนะฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่รัฐกับความรับผิดชอบนะต่อไปผู้รับผิดชอบจอจานเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนคีย์เวิร์ดประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาทำการจับคู่นะคะกับชุดข้อความที่นักศึกษาจะเห็นต่อไปนี้นะคะว่ากอไก่ขอไข่คอควายงองูและจอจานนะชุดไหนชุดที่1เนี่ยกอไก่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2นะขอไข่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2อย่างนี้นะคะไล่ไปมันก็จะมีทั้งหมด5คู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพลิกไปให้ดูนะคะชุดที่2แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งเวลาให้คิดสักประมาณ30วินะคะมาดูข้อความในชุดที่2เนาะชุดที่2 1นะคะยุทธศาสตร์ชาติ2สิทธิในการพัฒนานะคะ3นโยบายการพัฒนา4กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและ5นะคะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะมี5ตัวอีกครั้งหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ิทธิในการพัฒนานโยบายการพัฒนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะและ5หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจำข้อความ5ข้อนี้ไว้นะคะและเราจะไปดูให้จับคู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยแล้วนะมาก็ไก่นะคะให้นักศึกษาคิดตาม1นาทีไม่ถึง1นาทีหรอก2วินาทีก็ไก่กิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของสังคมควรจะมีความหมายสัมพันธ์กับข้อ3ค่ะก็คือนโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดของคำว่านโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมและการเมืองสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้นะคะจับคู่กับถูกต้องค่ะสิทธิในการพัฒนานะคะต่อมาเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนถูกต้องค่ะใครตอบถูกบ้างนะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะเหลืออีก2ข้อเท่านั้นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมแน่นอนสุดท้ายและไม่มีตัวเลือกอื่นนะคะเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลนะคะเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆก็คือยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนะคะในการสอนE-Tutorial นะคะในนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะคะหวังว่านักศึกษาเนี่ยคงจะทำความเข้าใจกับสาระสำคัญสำคัญที่ เราอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเพื่อเป็นแกนนะคะที่เราจะไปทำการศึกษาต่อนะคะในชุดวิชาหรือในหนังสือของเรานะคะสาระสำคัญที่อาจารย์เน้นให้วันนี้นี่แหละนะคะเป็นสาระที่ผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์แหละนะคะก็อยากให้นักศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ตรงประเด็นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสนะคะในปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าเรามีเด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเด็กด้อยโอกาสและเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีสังคมเนี่ยก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสในส่วนนี้นะคะซึ่งเด็กส่วนนี้ค่ะเป็นเด็กกลุ่มที่มีหลายประเภทเนาะคนส่วนใหญ่เวลามองว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยอาจจะแค่มองว่าเป็นเด็กยากจนจึงมีเยอะนะคะมีหลายประเภทซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อมานะคะถามว่าทำไมเราจะต้องพัฒนาเด็กเหล่านี้นะคะเด็กเหล่านี้ค่ะก็เป็นคนสำคัญในสังคมของเราเนาะนะคะซึ่งคนเหล่านี้ค่ะจะต้องอยู่ในสังคมของเรานะคะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกับเราไปพัฒนาคนในสังคมอ่ะให้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะทีนี้เด็กกลุ่มนี้นะคะก็จะถ้าทำมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะตามหน่วยงานนะคะอย่างชาติกระทรวงศึกษาเนี่ยจะแบ่งเอาไว้เป็น10ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือเด็กที่มีความยากจนยากจนมากเป็นพิเศษพวกนี้นะคะเขาจะดูที่รายได้ของพ่อแม่นะคะก็คือรายได้ต่ำปีนึงอาจจะไม่ถึง 20,000 อย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมชุมชนที่แออัดนะคะก็จะเรื่องอาหารการกินพวกนี้ก็จะยากลำบากแล้วก็รวมไปถึงเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะที่มีรายได้ต่ำด้วยก็จะอยู่ที่เป็นเด็กที่อยู่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายากจนมากเป็นพิเศษนะคะมีกลุ่มเด็กค่ะที่เป็นปัญหาติดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะมีกลุ่มเด็กที่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็คือไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลนะคะเป็นเด็กกลุ่มอีกเด็กอีกกลุ่มนึงก็เป็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณนะคะอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มเด็กนะคะที่ได้รับโรคติดต่อร้ายแรงที่ทางสังคมเนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่อยากให้เขาอยู่ในสังคมเช่นเด็กที่เป็นโรคเอดส์อย่างเงี้ยนะคะอีกเด็กอีกกลุ่มนึงที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสก็เช่นเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะซึ่งเด็กเร่ร่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนอยู่2ประเภทเนาะเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดในอีกส่วนหนึ่งต่อมาอันนี้อาจารย์อยากจะพูดภาพรวมๆไม่เห็นก่อนว่าเอ้ยเด็กด้อยโอกาสมันมีหลายประเภทจริงๆเนาะนะคะต่อมานะคะมีเด็กที่ถูกบังคับขายแรงงานนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กอย่างนึงที่เรียกว่าด้อยโอกาสแล้วก็เด็กที่ไปอยู่ในธุรกิจทางเพศนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนนี่คือการที่เราพูดถึงเด็กกลุ่มใหญ่ๆที่ถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสแต่ส่วนใหญ่เด็กปฐมวัยค่ะเราจะในบางประเภทเราจะไม่เจอเนาะบางทีส่วนใหญ่จะเจอที่เป็นเด็กยากจนเนาะเด็กที่อาจจะถูกทอดทิ้งนะคะเด็กที่อาจจะได้ผลเด็กที่เป็นเด็กชนกลุ่มน้อยเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะเร่ร่อนในที่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบไม่มีที่อยู่หนีออกจากบ้านนะจะอาจจะเป็นเร่ร่อนตามที่เรียกว่าต้องตามพ่อแม่ไปที่ต่างๆเพราะพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มแรงงานที่จะต้องไปใช้แรงงานเขาเรียกว่าอะไรการจ้างงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการจ้างงานที่เรียกว่าถาวรมันจะต้องเดินทางไปยังถิ่นต่างๆนะคะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ที่อยู่ในสังคมเราและเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ต้องจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะในหน่วยนี้ค่ะเราจะมาคุยกันค่ะว่าถ้าเราจะต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้เราสามารถใช้นวัตกรรมสื่อและเทคนิคทางการศึกษามาพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะคะมาดูความหมายกันก่อนนะคะเด็กด้อยโอกาสนะคะหมายถึงอะไรในหน่วยนี้เนาะก็คือเด็กที่อายุ 3-6 ปีที่ประสบปัญหาอยู่ในภาวะยากลำบากนะคะหรืออยู่ในสถานภาพที่เขาเรียกว่าเขาไม่เหมือนเด็กปกติเขาด้อยกว่าเด็กทั่วไปอ่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษนะคะให้เขามีพัฒนาการที่สมวัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถบรรลุศักยภาพของตนได้เช่นเดียวกันกับเด็กปกตินะคะเด็กเหล่านี้เป็นใครบ้างเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดค่ะเช่นถ้าเป็นกรุงเทพเนาะสลัมคลองเตยจะเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนแออัดที่ขึ้นชื่อนะคะเด็กที่อยู่ในสถานกักกันพวกนี้ก็คืออาจจะมีพ่อแม่เนาะที่อยู่ในเรือนจำทำให้เขาเติบโตมาในสถานกักกันนะคะเด็กเร่ร่อนนะคะเด็กกำพร้าชนกลุ่มน้อยแล้วก็เด็กที่อยู่ในศูนย์อพยพต่างๆนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะบางทีนะคือชีวิตเขายากลำบากอ่ะบางคนก็ไม่มีสัญชาติด้วยซ้ำนะคะแล้วเด็กเหล่านี้ค่ะเขาก็ยังเป็นเด็กแล้วยังเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเขาให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความสำคัญหลายประการในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส
นะคะมาดูกันทีละด้านเนาะถ้าเป็นตัวต่อเด็กด้อยโอกาสเองเนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีมีประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมวัยเด็กด้อยโอกาสค่ะบางทีเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะตรงนี้มันเหมือนพื้นฐานอะร่างกายมันต้องดีก่อนสุขภาพร่างกายต้องดีก่อนมันแล้วก็นำไปสู่สุขภาพจิตใจมันถึงจะเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะการส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการมีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยลดให้เขาความรู้สึกที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเด็กบางกลุ่มจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะเด็กเหล่านี้ก็จะสภาวะอารมณ์เนี่ยก็จะอาจจะมีความหดหู่ความเศร้านะคะในใจเยอะที่มากกว่าเด็กปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็สามารถช่วยพัฒนาภาวะทางอารมณ์ของเขาให้มันดีขึ้นได้นะคะนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีช่วยเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้มากขึ้นเด็กบางกลุ่มค่ะเราจะเห็นค่ะบางทีเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเร่ร่อนเนาะบางทีเนี่ยเขาที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆตามพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาพอจะสร้างเพื่อนปุ๊บเปลี่ยนโรงเรียนแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับผู้ใหญ่รอบตัวนะคะทั้งเสร็จตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เขาค่ะได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ให้เกิดความคิดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสติปัญญานะคะต่อครูนะคะถ้าเราเป็นกลุ่มครูหรือกลุ่มนักพัฒนาเด็กที่ได้ทำงานกับเด็กกลุ่มนี้นะคะมันก็จะช่วยตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยมีตัวอุปกรณ์มีวิธีการในการที่จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กกลุ่มนี้ได้ดีนะคะเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจเนาะพอเรามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเหมือนเรามีตัวช่วยเราก็จะเกิดความมั่นใจในการที่เราจะทำงานแล้วก็มันก็เป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยลดภาระงานหรือความยากลำบากที่เราต้องเจอในการปฏิบัติงานสำหรับต่อชุมชนนะคะอย่างที่พูดไปเนาะว่าเด็กเหล่านี้ก็เป็นคนสำคัญในสังคมนะคะและถ้าเราพัฒนาเด็กเหล่านี้เขาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสมาชิกในสังคมที่มีคุณภาพได้นะคะเขาก็จะไม่เป็นภาระของสังคมนะคะและเราก็จะลดความเสี่ยงของการมีบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคมนะคะเมื่อเรามีคนที่มีคุณภาพอะค่ะสังคมเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะอีกอย่างนึงอีกประการนึงเนาะที่เหมือนกับเป็นผลทางอ้อมก็คือมันจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักของการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนนะคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะบางทีเราแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้มันก็แก้ด้วยองค์กรเดียวอาจจะไม่ได้อาจจะต้องใช้ความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนนะคะทีนี้ค่ะสำหรับหลักการเนาะเวลาเราจะเอาสื่อเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ไม่ว่าจะเด็กกลุ่มไหนต้องมีหลักการสำคัญนะคะสำหรับเด็กกลุ่มก็ด้อยโอกาสเนาะเราจะคำนึงถึงหลักการสำคัญ4ประการนะคะประการแรกค่ะหลักความเหมาะสมนะคะในหลักความเหมาะสมนะคะเราจะดูความเหมาะสมทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านแรกค่ะความเหมาะสมกับเด็กนะคะตามปกติแล้วเวลาเราใช้กับเด็กปฐมวัยเราต้องดูเรื่องของอายุเด็กด้อยโอกาสไม่แตกต่างกันค่ะเราต้องดูสิว่าสื่อและเทคโนโลยีที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวต่ออายุของเด็กไหมนะคะดูเรื่องของเพศนะคะเพศเนี่ยอาจจะตามไปสู่ความสนใจที่แตกต่างกันนะคะความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคลเด็กแต่ละคนก็มีความสนใจไม่เหมือนกันเนาะนะคะแล้วดูภูมิหลังค่ะอันนี้อาจารย์คิดว่าสำคัญสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะอย่างภูมิหลังอะค่ะถ้าเป็นเด็กที่เขาเป็นเด็กเร่ร่อนนะคะการมีปฏิสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยากลำบากนะคะแตกต่างกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะที่เราต้องเข้าไปดูแลและช่วยเหลือนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราพอเราไปดูภูมิหลังของเด็กก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันอย่างไรกับเด็กนะคะต่อมาตัวสภาพแวดล้อมนะคะตัวสภาพแวดล้อมตัวนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งเด็กนะคะที่เรียกว่ามันก็มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เวลาเรามองเรื่องเด็กด้อยโอกาสเราจะมองกว้างเนาะมันจะมีเด็กหลายแบบเช่นเด็กบางคนนะคะอาจจะเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มันอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเด็กพวกนี้ค่ะเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะคะเด็กพวกนี้สื่อที่เอามาใช้ได้กับเขาเนี่ยอาจจะเหมาะไปดังเนาะก็อยู่โรงพยาบาลอาจจะมีแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ที่สามารถเอามาใช้เพื่อพัฒนาเด็กได้ซึ่งต่างกับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบซึ่งสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีบางอย่างมันเข้าไปไม่ถึงค่ะเด็กเหล่านี้ก็ต้องใช้สื่ออีกแบบใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็

็สิ่งอำนวยความสะดวกอีกประเภทหนึ่งนะคะต่อมานะคะเราต้องดูเนาะนะคะอันนี้เรายังอยู่ในหลักความเหมาะสมเนาะต้องดูเหมาะสมไหมกับกลุ่มเป้าเหมาะไหมสื่อตัวสื่อนวัตเทคโนโลยีนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาไหมเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะเด็กแต่ละกลุ่มเด็กด้อยโอกาสแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความต้องการช่วยเหลือที่มันแตกต่างกันบางทีเนี่ยการที่เราเอาของสื่อมาใช้เนาะต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ดูความสามารถของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าความสามารถในการใช้สื่อเหล่านี้มันได้ไหมนะคะส่วนหลักความปลอดภัยค่ะแน่นอนค่ะเด็กด้อยโอกาสเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสก็เหมือนเด็กปฐมวัยทั่วไปเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเขานะคะว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปลอดภัยทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะคะดูในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับค่ะเราต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งในการใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนาะหรือจะเป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งว่าสิ่งที่เอามาใช้เด็กเกิดประโยชน์จริงๆแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูด้วยว่าดูคนรอบข้างด้วยว่ามันนำประโยชน์ไปสู่คนรอบข้างด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบข้างจริงๆถ้าเราใช้ตัวนี้เนาะสื่อเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่เพียงลงที่เด็กเนาะแต่คนรอบข้างเองเนี่ยก็มีได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะคะหลักความคุ้มค่าค่ะเวลาเราดูเรื่องของความคุ้มค่าเนาะเราจะดูเรื่องของตัวอาจจะดูในเรื่องของตัวงบประมาณนะคะงบประมาณที่ทุ่มลงไปที่ลงไปเรื่องของเวลาที่ต้องใช้นะคะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยนะคะอาจจะมาดูเทียบกับผลว่าผลที่เราได้รับเนี่ยเมื่อเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรแล้วก็ผลเนี้ยค่ะมันได้นำไปสู่ความยั่งยืนไหมมันนำไปสู่มันช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสจริงๆหรือเปล่านะคะนี่ก็คือหลักสำคัญ4ประการนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาเราพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะว่าตัวสื่อเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยสามารถมาช่วยเด็กพัฒนาเด็กด้อยโอกาสได้อย่างไรนะคะเราต้องมาเข้าใจก่อนเนาะว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยถ้าในหน่วยนี้เนาะเราจะแบ่งเด็กออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกคือเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะกับกลุ่มที่2ก็คือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารทั้ง2พื้นที่นี้นะคะจะมีเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสที่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทำให้เวลาเราไปพัฒนาเด็กเนี่ยซึ่งเราต้องดูบริบทเนาะก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างในเมืองเนี่ยเด็กด้อยโอกาสที่จะพบนะคะจะมีเด็กเช่นเด็กกำพร้าค่ะเด็กกำพร้านี่หมายถึงอะไรเด็กที่ไม่มีพ่อแม่นะคะเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่างๆหรือสถานที่ต่างๆซึ่งเด็กพวกนี้ค่ะบางทีเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์อะไรบางอย่างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเด็กที่มีพ่อแม่นะคะแต่พ่อแม่ทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับผู้อื่นโดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้เข้าไปดูแลนะคะเด็กพวกนี้ค่ะก็จะเป็นเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเด็กพวกนี้จะสิ่งที่เขาขาดเยอะๆเลยคือความอบอุ่นความรักความอบอุ่นเด็กพวกนี้จะขาดในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาค่ะเด็กเร่ร่อนซึ่งตะกี้ในเรื่องที่แล้วเราได้คุยกันสักนิดนึงนะคะเด็กเร่ร่อนค่ะมันจะมีเด็กเร่ร่อน2แบบแบบแรกคือไม่มีพ่อแม่ค่ะนะคะเด็กพวกนี้ไม่มีพ่อแม่เนาะก็อาจจะเป็นการแบบหรือว่าเป็นเด็กที่เหมือนกับอาจจะไม่ดูแลด้วยเนาะก็จะเร่ร่อนไปที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยเด็กปฐมวัยเนี่ยอาจจะยังเจอน้อยนะคะแล้วก็มีเด็กที่พ่อแม่มีนะแต่ไม่ดูแลไม่ดูแลนะคะนี่ก็เป็นเด็กเร่ร่อนอีกกลุ่มนึงทีนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงเด็กเร่ร่อนเนาะมันก็จะมีเด็กเร่ร่อนที่คำว่าเร่ร่อนเนาะก็คือเด็กที่เขาไปตามสถานที่ต่างๆเนาะเขาเหมือนไม่มีที่พักพิงเป็นหลักนะคะมันก็จะมีการเร่ร่อนแบบที่ล่วงไปตามวิถีของครอบครัวนะคะกลุ่มเร่ร่อนกลุ่มนี้ก็คือมีพ่อแม่นะแล้วก็เขาจะเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ทำงานของพ่อแม่เช่นเราเห็นเลยพวกคนที่กลุ่มคนที่ใช้แรงงานนะคะเช่นเขารับจ้างตัดอ้อยอย่างเงี้ยพอหมดเทศพอหมดช่วงเวลาตัดอ้อยนี้แล้วอาจจะต้องย้ายไปทำงานอื่นเด็กก็จะทำย้ายครอบย้ายตามพ่อแม่ไปตามจังหวัดต่างๆตามภูมิภาคต่างๆนะคะอันนี้คือเร่ร่อนตามวิถีครอบครัวกับเร่ร่อนที่หลุดออกจากระบบครอบครัวเลยก็คือไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงต่อการจะทำผิดเพราะว่าเขาไม่มีคนดูแลนะคะถ้าเขาเจอคนที่ไม่ดีก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการชักจูงไปทำในเรื่องที่มันไม่ค่อย

เหมาะสมเด็กกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะไร้ที่พึ่งพิงอย่างมีความสุขก็คือมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรให้เกิดความอบอุ่นใจนะคะเขาขาดปัจจัยสำคัญปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะคะก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะคะเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดจะเป็นเด็กที่เราพบในเมืองเยอะเด็กกลุ่มนี้เขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเสื่อมโทรมนะคะบ้านเรือนก็จะมีคุณภาพค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานเยอะนะคะแล้วก็จะมีความอาจจะสกปรกนะคะไม่ได้ถูกสุขอนามัยนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีปัญหาเนาะในเรื่องของเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กๆที่อยู่ในสภาพแบบนี้ชุมชนแออัดนะส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะยากจนด้วยนะคะแล้วก็พอเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ค่ะบางทีมันมีความสุ่มเสี่ยงของการเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือในเรื่องในบางเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะกับเด็กนะคะนี่ก็คือปัญหาของเด็กกลุ่มด้อยโอกาสที่อยู่ในเมืองก็จะเห็นนะคะเด็กด้อยโอกาสเด็กในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์จิตใจที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะทีนี้มาดูเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะเด็กกลุ่มนี้เนาะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็คือพื้นที่ห่างไกลคือพื้นที่มันไปมายากลำบากนะคะห่างไกลความเจริญทำให้เขาเข้าถึงอะไรบางอย่างได้ไม่เท่าเทียมกับเด็กทั่วไปเด็กพวกนี้คือเด็กชนกลุ่มน้อยค่ะเด็กที่ไม่มีสัญชาติที่บางทีอยู่ในค่ายอพยพต่างๆนะคะเด็กตรงนี้เด็กกลุ่มนี้อาจจะมาแบบเป็นเด็กที่อพยพจากประเทศอื่นแต่เข้ามาอยู่ในขอบชายแดนของเรานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนานแล้วแต่ว่าเขาไม่มีสัญชาติแล้วก็อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่เจริญนะคะเช่นคนชาวเขาที่อยู่ในแบบเขาที่แบบห่างจากพื้นที่ในตัวเมืองเยอะนะคะคนชาวเลแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของวัฒนธรรมไทยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะใช้ภาษาอื่นในการสื่อสารเด็กกลุ่มนี้ค่ะบางทีเนี่ยการศึกษาจะเข้าไม่ถึงจะเป็นเด็กที่อาจจะไม่ได้รับการศึกษาหรือว่ารับการบริการอื่นๆที่เด็กปฐมวัยทั่วไปได้รับนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของเด็กทั้งสองกลุ่มนี้นะในเชิงของบริบทแต่สิ่งสำคัญของเด็กกลุ่มนี้ก็คือว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตระหนักคือเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเด็กทั้งกลุ่มนี้ค่ะเจอปัญหาที่มันส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูเนาะว่าแล้วเราเนี่ยในฐานะของผู้ที่ทำงานกับเด็กเราจะใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคนิคการศึกษาหรือเครื่องมือบางอย่างเนี่ยในการที่จะช่วยเด็กด้อยโอกาสได้ยังไงคือ1เลยนะคะคือเรื่องของพัฒนาการอย่างที่บอกไปเนาะเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ค่ะจะเจอปัญหาเรื่องของเรื่องร่างกายนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะต้องส่งเสริมเพื่อพัฒนาด้านร่างกายนะคะต้องส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีพื้นฐานทางกายที่ดีส่งเสริมความสามารถในการเคลื่อนไหวการเดินและการทรงตัวค่ะโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลนะเด็กที่เหมือนหรือเด็กที่เหมือนกับอยู่ในสถานกักกันอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีพื้นที่เยอะพอหรือมีเครื่องมืออะไรเงี้ยที่จะช่วยเขาเนาะถ้าเราได้เขามาอยู่ในความดูแลนะคะเราจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้เขามีพัฒนาการทางกายที่ดีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ได้มีอะไรบ้างไม้เช่นอาจจะใช้ไม้กระดานทรงตัวนะคะมีถ้าเป็นอุปกรณ์อาจจะมีพวกเครื่องเล่นซีดีเปิดเพลงให้เขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะอาจจะมีการทำกิจกรรมต่างๆเช่นฝึกเดินเครื่องเดินข้ามกีดขวางแบบนี้นะคะมันทำได้หลายอย่างนะคะอุปกรณ์พวกนี้อาจจะไม่ได้เป็นของที่มีราคาแพงเนาะแต่เป็นของที่เราสามารถจัดหาได้หรือถ้าเรามีเด็กที่เป็นเด็กบางคนนะเข้ามาอยู่ในระบบสถานศึกษาเนาะเราก็ต้องชักจูงให้เด็กพวกนี้เนี่ยเล่นสามแต่เล่นเยอะๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งร่างกายนะคะต่อมาค่ะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือถ้าฝั่งนี้ก็คือพวกกล้ามเนื้อเล็กนะคะพวกนี้ค่ะเราจะใช้สื่อที่จะช่วยส่งเสริมพวกกล้ามเนื้อมือและข้อมือรวมถึงข้อต่อต่างๆพวกนี้นะคะผ่านอะไรได้บ้างอาจจะใช้วัสดุเช่นแป้งโดนะคะแป้งโดก็ให้เด็กนวดปั้นครึงทำได้หลายอย่างดินน้ำมันได้นะคะลูกบอลได้ดินสอสีให้เด็กวาดรูปนะคะอุปกรณ์ศิลปะต่างๆได้หมดนะคะรวมถึงเครื่องเล่นนะคะแล้วเราก็ออกแบบวิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการเล่นต่างๆที่ให้เด็กได้ใช้ตัววัสดุเหล่านี้ในการประกอบการเล่นนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงเช่นการโยนลูกบอลนะคะการให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะบ่อยๆนะคะก็มันก็จะช่วยเพิ่มพูนแล้วก็สร้างความแข็งแรงของเรื่องของกล้ามเนื้อพวกนี้นะคะส่งเสริมความสามารถในการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและ
มือเท้าและตานะคะถ้าเป็นเรื่องของมือกับตาประสานสมานระหว่างมือกับตาเนาะกิจกรรมที่เป็นการร้อยต่างๆเช่นอาจจะเอาเศษวัสดุนะคะเอาฝาน้ำมาเจาะเป็นรูๆให้เด็กร้อยก็ได้เอาหลอดที่ใช้แล้วเอามาล้างให้สะอาดนะคะตัดเป็นท่อนแล้วก็เอาเชือกมาให้เด็กร้อยก็ได้นะคะทำศิลปะต่างๆนะคะศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องของแพงก็ได้คุณครูสามารถใช้เศษวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติเอามาประกอบกิจกรรมศิลปะมีกาวให้เด็กแปะใช้ใบไม้มาสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพัฒนาเด็กเนาะในด้านของอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างที่บอกนะคะเด็กกลุ่มนี้เนาะต้องการการดูแลและเยียวยาเนาะในเรื่องของอารมณ์เยอะเพราะเขาขาดความรักความอบอุ่นเนาะนะคะแล้วก็ขาดความเบิกบานในชีวิตชีวิตมันยากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือสร้างให้เขามีความเบิกบานและสดใสร่าเริงช่วยให้เขาเนี่ยจัดการกับอารมณ์ได้นะคะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดในบางกลุ่มเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นบางทีเขาจะเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบอย่างในการจัดการอารมณ์ที่มันเหมาะสมนะคะเมื่อเข้ามาอยู่กับเราแล้วเราจะต้องเป็นแบบอย่างเนาะแล้วก็ช่วยใช้ตัวนวัตกรรมสื่อและเทคนิคทางการศึกษาเนี่ยให้มันเหมาะสมให้เขาสามารถจัดการกับตัวอารมณ์ได้ดีนะคะเช่นอะไรบ้างสื่อง่ายๆเลยค่ะนิทานเด็กทุกคนเด็กประถมวัยทุกคนนะชอบนิทานนะคะชอบเสียงเพลงชอบบทเพลงนะคะเราอาจจะมีเรื่องของนิทานที่สร้างความเพลิดเพลินใจนิทานมีหลายแบบนิทานบางอย่างช่วยเขาสอนเรื่องของอารมณ์จัดการกับอารมณ์เช่นหนูนิดขี้โมโหสอนเขาแต่นิทานบางอย่างมันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมันอ่านแล้วมันได้อรรถรสมันได้เสียงหัวเราะนะคะอาจจะเอาอย่างนี้มาใช้นะคะนิทานเครื่องดนตรีบางอย่างนะคะให้เด็กได้อะไรอ่ะได้เล่นกับดนตรีนะคะได้ฟังดนตรีที่ไพเราะมันก็จะทำให้จิตใจเนี่ยรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลมีความนุ่มนวลในใจนะคะให้เด็กได้เล่นเกมที่สนุกสนานเกมเหล่านี้ก็จะสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะอาจจะเป็นเกมที่อยู่ในพื้นที่ภายในอาคารก็ได้หรือเป็นภายนอกอาคารก็ได้นะคะต่อมานะคะพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาค่ะเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนิทานเองก็ใช้ได้อย่างที่บอกว่านิทานเนี่ยมันเป็นสื่อที่มีความสำคัญแล้วก็มีความตอบสนองได้ในหลายพัฒนาการได้หลายด้านอย่างด้านตะกี้นี้เนาะเราเลือกนิทานที่ส่งเสริมเรื่องอารมณ์แต่มันก็จะมีพัฒนาการมันก็จะมีนิทานบางอย่างที่ส่งเสริมเรื่องของสติปัญญาได้มันได้เรื่องของภาษาค่ะได้เรื่องของการคิดแก้ปัญหานะคะเอาแต่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์มาช่วยเนาะเพราะเด็กที่อยู่ในเมืองค่ะการเข้าถึงพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันจะง่ายนะคะอาจจะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตที่มีแอปพลิเคชันหรือมีตัวเว็บไซต์ที่น่าสนใจให้เด็กเล่นได้นะคะหรือเล่นเกมกับเด็กก็ได้นะคะส่วนเด็กอีกกลุ่มนึงนะคะที่เราพูดถึงกันก็คือเด็กประถมวัยที่ด้อยโอกาสแต่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารเด็กกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากว่าอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะแต่มันอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันนะคะอย่างเด็กกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปค่ะการเข้าถึงการศึกษาอาจจะยากลำบากการเข้าถึงสื่อที่ทันสมัยอาจจะไม่ง่ายเท่าเด็กที่เป็นเด็กกลุ่มด้อยโอกาสแต่อยู่ในเมืองนะคะถ้าเด็กกลุ่มนี้ค่ะเวลาเราจะพัฒนาเขาเลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขาด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสติปัญญาอยู่แต่สิ่งที่เราเอามาใช้ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายากเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรชั้นสูงมากนะคะเราจะอาจจะใช้กลับมาใช้สื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิมนะคะสื่อที่สื่อธรรมชาติสื่อพื้นบ้านที่เราหาได้รอบตัวนะคะสื่อพวกนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้เห็นไหมคะไม่แตกต่างกันเอามาใช้ส่งเสริมการเคลื่อนไหวการเดินการทรงตัวเช่นเราอาจจะทำรถเข็นไม้เนาะในถิ่นทางไกลเนี่ยบางทีเด็กอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าติดป่าเอามาสร้างเอาของมาสร้างเอาไม้มาสร้างเป็นราวไม้ไผ่เป็นรถเข็นไม้นะคะอาจจะหาสื่อธรรมชาติเนาะแล้วเอามาสร้างเป็นเกมนะคะเราอาจจะเล่นเกมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะเป็นวิธีการเช่นเกมต่างๆเช่นวิ่งไล่จับอย่างนี้นะคะเล่นเกมซ่อนหาอย่างนี้ให้เด็กเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะหรือการทรงตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรอาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราเจอในธรรมชาติเช่นเป็นก้อนหินเป็นโขดหินเป็นไม้อะไรอย่างนี้นะคะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือกับข้อมือนะคะอาจจะเป็นให้เด็กปั้นดินเหนียวดินเหนียวเป็นสื่อที่หาง่ายนะในชนบทเนาะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอุปกรณ์มาทำแป้งดูเอาดินเหนียวเราเนี่ยราคาดีด้วยนะคะเพราะว่าการใช้ดินเหนียวเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีเนื้อที่แข็งเนาะเด็กต้องใช้แรงเยอะในการจะบีบคลึงจับทั้งเสร็จมันจะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อมือได้ดีนะคะมีกังหันไม้ไผ่ทำเองนะคะเล่นเกมการละเล่นต่างๆนะคะ
พรุ่งนี้ขอโทษนะคะไม่ใช่เกมการละเล่นค่ะเป็นพวกวงนี้เป็นกล้ามเนื้อเล็กเนาะถ้าเป็นกล้าเกมการเล่นน่าจะเหมาะกับกล้ามเนื้อใหญ่พวกนี้อาจจะเป็นเกมต่างๆที่มันต้องเหมือนใช้มืออาจจะเป็นเกมที่เหมือนกับหมักเก็บอะไรพวกนี้แบบง่ายๆเนาะเราคงไม่ได้เล่นหมักเก็บแบบ5อันแต่เอาอาจจะมาประยุกต์เป็นแบบง่ายๆให้เด็กสักท่านจะเล่น5เนาะหมักเก็บที่อาจารย์เคยเล่นจะเป็น5มีของ5 5ชิ้นเนี่ยจะเป็นแค่2ก็ได้นะคะแล้วก็หานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมความการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือตานะคะอย่างเช่นเอาลูกหินมาก็ได้เอาเมล็ดพืชมาก็ได้นะคะเอาใบไม้มาให้เด็กเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาร้อยก็ได้นะคะมาจัดเรียงอย่างนี้ก็ได้นะคะทำเป็นกิจกรรมศิลปะก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจและสังคมนะคะง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะสื่อมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะก็มีพวกกิ่งไม้พาเด็กออกไปหากิ่งไม้ใบนะมาทำศิลปะก็ได้นะคะหรือเราจะเอาพวกอุปกรณ์เอาของทางธรรมชาตินะคะมาสร้างเป็นอุปกรณ์เช่นชิงช้าไม้แบบนี้นะคะหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านก็สามารถนำมาใช้ได้เพื่อพัฒนาในเรื่องของอารมณ์จิตใจแล้วก็สังคมแล้วก็ถ้าเราจะพัฒนาเด็กด้านสังคมเนาะพยายามหาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยที่ให้เด็กเขาได้ทำงานร่วมกันอย่างดินเหนียวอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยวก็ได้เนาะให้เด็กมานั่งทำงานร่วมกันเด็กเขาก็จะมีการคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็จะได้เรื่องของสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของสติปัญญาค่ะเราอาจจะจัดหากระบะน้ำกระบะทรายเนาะซึ่งเด็กเล่นเรื่องพวกนี้มันจะได้เรื่องของตัวช่างวัดตวงพวกนี้ได้คุยกันนะคะหานิทานมานะคะหาเกมต่างๆมาแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะพาเด็กไปสำรวจธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องเป็นวิธีการเนาะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเลยแล้วก็พูดคุยกับเด็กในสิ่งที่พบเห็นนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เนาะเป็นกลุ่มเด็กที่มีความสำคัญในสังคมที่เราจำเป็นต้องพัฒนานะคะแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในห้องเรียนของเราค่ะนักศึกษาของเราเนาะเราก็จะอยู่ตามจังหวัดต่างๆเราจะต้องได้เราจะมีเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ไปให้เหมือนกับที่เราพัฒนากับเด็กปฐมวัยทั่วไปนะคะเพราะเขาก็เป็นบุคคลที่สำคัญของสังคมไทยเหมือนกันค่ะ

0: อนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: วัสดีท่านผู้ชมการจัดระบบข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บุตร
1: สวัสดีค่ะค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์บุ๋มเนี่ยช่วยอธิบายความหมายก่อนว่าคำว่าข้อมูลมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันน่าจะมีคำที่เราควรจะรู้ก่อนอย่างเช่นคำว่าสารสนเทศว่าสองคำนี้เนี่ยมันเหมือนมันต่างกันอย่างไรคะ
1: ค่ะในส่วนที่สำคัญนะคะในเรื่องของการที่เรามีการส่งเสริมนะคะการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องมากๆก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะในส่วนของข้อมูลคือข้อเท็จจริงนะคะที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะซึ่งในส่วนที่สำคัญเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะมันจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะของตัวเลขอาจจะมีเป็นลักษณะของการบรรยายในเรื่องราวต่างๆหรือเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะคะในการที่เราจะให้ความหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะเรายังไม่ได้มีการจัดระบบหรือให้ความหมายกับมันในส่วนที่สำคัญอีกคำหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องก็คือคำว่าสารสนเทศค่ะเมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลนะคะที่มีรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกันนะคะมาจัดระบบแล้วก็เป็นการให้ความหมายนะคะมันก็จะทำให้เรานะคะสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญขอยกตัวอย่างนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากนั้นนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลมาจัดระบบนะคะว่าเช่นเด็กที่มีน้ำหนักแบบนี้นะคะแปลว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักปกติหรือมีน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของส่วนสูงก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลมาจัดระบบนะคะแล้วก็วิเคราะห์เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กค่ะ
0: ค่ะก็คือข้อมูลก็จะเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงนะ
1: คะ
0: ส่วนถ้าเป็นสารสนเทศเนี่ยจะเอาข้อมูลดิบนี้มาจัดระบบอาจจะให้คุณค่าอะไรบางอย่างเพ
1: ื
0: ่อให้ง่ายต่อการเอาไปใช้
1: ใช่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำหนักนะคะถ้าเราให้เด็กๆชั่งน้ำหนักแล้วเราก็บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของเด็กอะค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่องน้ำหนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดเก็บข้อมูลนะคะเป็นช่วงเวลาเช่นเราจะมีการชั่งน้ำหนักของเด็กทุกเดือนนะคะแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของเด็กอะค่ะเราก็จะพบว่าเด็กๆมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรค่ะ
0: ค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์บุ๋มเพิ่มเติมอะค่ะว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีลักษณะยังไงคะเป็นรายบุคคลหรือเป็นแบบกลุ่มหรือเป็นแบบไหนเอ่ย
1: ค่ะส่วนที่สำคัญเลยก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กอะนะคะมันก็ต้องมีการจัดระบบนะคะทั้งแบบรายบุคคลแล้วก็ทางชั้นเรียนค่ะจริงๆตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะในส่วนของข้อมูลหรือสารสนเทศรายบุคคลนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะแต่ละคนซึ่งเราก็สามารถนำข้อมูลนั้นนะคะไปใช้ในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรามีการจัดชั้นเรียนแล้วก็มีเด็กหลายๆนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นยังไงแล้วภาพรวมของทั้งชั้นเรียนเป็นยังไงเราควรจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยังไงบ้างนะคะทั้งในรูปแบบของรายบุคคลและทางชั้นเรียนค่ะ
0: ค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะจัดได้ทั้งเป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นทั้งชั้นเรียนซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดมานิดๆหน่อยๆแล้วว่าจับแต่ละอย่างเนี่ยเอาไปทำอะไรงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยบอกประโยชน์ของการจัดระบบข้อมูลนิดนึงนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง
1: ค่ะอย่างในเรื่องแรกเลยนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญเนาะที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กอะค่ะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กเนี้ยค่ะเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเราต้องการในการที่จะวางแผนการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะเราก็สามารถมาดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาดูว่าเราควรจะต้องส่งเสริมเรื่องใดเป็นพิเศษเรื่องใดที่เด็กมีความก้าวหน้าอยู่แล้วและเรื่องใดที่เราจะต้อง ให้ความสำคัญกับเด็กเป็นรายบุคคลค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของการวางแผนเนาะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของการที่เราสามารถนะคะจะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาทบทวนว่าเด็กเป็นยังไงแล้วที่สำคัญที่

0: เรื่องของการจัดการเรียนรู้ของครูแล้วก็คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาค่ะ
1: ค่ะฟังแล้วน่าสนใจนะคะทีนี้ก็เลยเริ่มสนใจแล้วอยากจะทราบแนวทางในการจัดระบบข้อมูลนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจากที่ดูตำราเนี่ยมีคำอยู่3คำที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคำแรกก็คือคำว่าแฟ้มข้อมูลคำที่2ก็คือระเบียนข้อมูลแล้วก็คำสุดท้ายคือเขตข้อมูลทั้ง3คำนี้มันคืออะไรคะ
0: ค่ะอย่างแฟ้มข้อมูลนะคะเราจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณครูก็ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทั้งชั้นเรียนก็ได้นะคะหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนะคะที่รวมกันนะคะให้เป็นระบบภายใต้หัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระเบียงข้อมูลนะคะเป็นแฟ้มข้อมูลนะคะซึ่งในแฟ้มอะค่ะเราก็จะมีระเบียงข้อมูลเป็นรายบุคคลค่ะคราวนี้ก็จะเข้าถึงเด็กละว่าเด็กแต่ละคนนะคะเราจะมีการบันทึกข้อมูลอะไรบ้างในระเบียงข้อมูลนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะซึ่งพอจะต้องมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นขอบเขตของข้อมูลนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเด็กนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการซึ่งตรงนี้ขอบเขตของข้อมูลนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนการจัดระบบข้อมูลอย่างไรแล้วตรงนี้เราก็ต้องมีการจัดเก็บนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้นะคะซึ่งความสำคัญมันอยู่ตรงที่การที่เราจัดเป็นแฟ้มจัดระเบียนเป็นรายบุคคลจัดขอบเขตข้อมูลนะคะจะทำให้เราสามารถดึงเอาข้อมูลมาใช้ได้ง่ายนะคะทั้งเป็นเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็เด็กทั้งชั้นเรียนนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะในบางข้อมูลของเด็กน่าจะค่อนข้างเป็นความลับนะคะเราก็ต้องมีการจัดเก็บอย่างดีค่ะ
1: ค่ะค่ะพออาจารย์พูดเริ่มนึกถึงเวลาเราจัดเก็บของนั้นเราต้องมีลิ้นชักมีตู้นะใส่จัดเก็บให้เรียบร้อยจ
0: ั
1: ดที่เป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการหยิบมาใช้งานนะคะ
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: ค่ะทีนี้งั้นให้อาจารย์อธิบายต่อเลยว่าแล้วในการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
0: สำหรับแนวทางในการดำเนินงานนะคะตอนนี้เราอาจจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกคือแบบไม่เทคโนโลยีนะคะกับส่วนที่เป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะในส่วนสำคัญนะคะในเรื่องของความพร้อมของทางสถานศึกษานะคะหรือว่าเรื่องของความพร้อมของระบบอะค่ะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างเช่นการจัดระบบที่เป็นแฟ้มนะคะที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็นลักษณะของกระดาษแล้วก็มีการจัดเก็บนะคะอย่างเป็นระบบอะค่ะตรงนี้สะดวกมากต่อการใช้แล้วก็หยิบจับหรือเก็บอะค่ะที่เราสามารถจะดึงเอาข้อมูลนะคะมาใช้แล้วเห็นเชิงประจักษ์เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นข้อมูลเทคโนโลยีอะค่ะเราก็จะต้องมีการเปิดเนาะแล้วก็มีการเรียกใช้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะระบบการจัดเก็บก็อาจจะมีความต่างกันเช่นถ้าเป็นที่ไม่ใช้เทคโนโลยีอะค่ะมันก็จะเป็นการแบบใช้กระดาษแต่ถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีอะค่ะข้อมูลก็จะเป็นไฟล์งานต่างๆซึ่งเราก็ต้องมีโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บอีกด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บ
0: ค่ะอย่างถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บนะคะเราก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่เรามีอยู่ในเครื่องคอมทั่วไปนะคะเช่นระบบการจัดเก็บในแง่ของการใช้ Excel นะคะในการจัดเก็บข้อมูลของตัวเด็กที่เป็นข้อมูลสามารถที่จะมีการคำนวณนะคะในเรื่องต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจัดเก็บในเรื่องของจำนวนวันที่เด็กมาเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ทราบว่านะคะเด็กๆนะคะมาเรียนเป็นอย่างไรแล้วพอถึงช่วงเวลาของการประเมินนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินว่าเด็กมาเรียนครบตามเวลาหรือไม่เราก็จะมีหลักฐานสำหรับการประเมินนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับข้อมูลประเภทที่เป็นผลงานของเด็กนะคะซึ่งหรือว่าเป็นหลักฐานนะคะเช่นภาพถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของ Excel อาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องมีการจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานดิจิทัลเป็นในเรื่องของสารนิทรรศดิจิทัลซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็จะเลือกโปรแกรมมาใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำแฟ้มสะสมงานและเข้าถึงง่ายเราอาจจะใช้พวก Google นะคะที่เป็น Google App for Education แล้วเราก็เลือกไปในลักษณะของการทำไซส์นะคะซึ่งตรงนั้นนะคะมันมีตัวเรื่องของการที่จะให้จัดทำเป็นแฟ้มเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ด้วยแล้วก็ทำเป็นสารนิทรรศ

0: ิจิทัลได้ด้วยซึ่งถ้าเรามองภาพมันจะเหมือนการทำ PowerPoint แต่มันถูกจัดระบบนะคะให้มีหน้าต่างให้สามารถเข้าถึงจัดเรียงหัวข้อแล้วก็จัดนำเสนอนะคะข้อมูลที่สำคัญที่น่าสนใจของเทคโนโลยีอะค่ะมันจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราบันทึกนะคะในขณะที่เด็กทำกิจกรรมอะค่ะตรงนั้นมีประโยชน์มากเลยค่ะ
1: ค่ะเทคโนโลยีก็ทำให้การจัดระบบข้อมูลมันมีสีสันมากขึ้นนะคะเราก็สะท้อนพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้ชัดเจนขึ้นนะคะก็การจัดระบบข้อมูลนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะซึ่งรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของครูเองหรืออาจจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดด้วยมีทั้งการใช้แบบไม่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเยอะแยะมากมายที่เอามาช่วยในการจัดระบบข้อมูลซึ่งครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกนะคะหรืออาจจะเรื่องข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านราคานะคะสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุกข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
0: ในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการ

0: งานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจารย์เหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าได้มีการพบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสารนะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการอยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ผุดกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุกข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแปลว่าอย่างซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้าน

0: ใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาค่ะทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
0: ค่ะในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการเหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าได้มีการพบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสารนะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการ อยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลัดกัลยานีเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา

ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมะกถาจบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานเจ็ดวันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแก่ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยในการนี้ทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนพระ
ารกิจการพัฒนาพฤติ นิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 รายในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุดสามธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทัณฑ์เมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับไปประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning and multimediaเป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ

ภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาปฏิทินนิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ประสาทพึ่งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและราดธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทางนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรพร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คนในการนิทรรศประเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยูงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพาน1เป็นต้นจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาป

ปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพานหนึ่งให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งช่วยอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ช่วงอายุที่1ถึงช่วงอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าวภูพันสองในปี2571โอกาสนี้ทรงยนต์กล้าพันข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำต่อจากนั้นทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย. Quality Award อาทิไส้กรอกกวางณภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลณภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางออดมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและทอดพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทางงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกหรือ Green Belt งานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการมีเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย5รูปนำเสด็จไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์
ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจิตนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังประดำเครื่องกระดาษบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดหรือพิธีโยคะตันตระเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ

วลา22นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านพพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านพพันธุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร์

พระเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธีธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านงานศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 3,596 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมณโคกสมานคุณวัดโพปัทมาวาสวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดการำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัท Rich
พาติโน่จำกัดและบริษัทกรุงเทพออโต้ลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักขัมพิมุกวัดบ้านจำวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 น.บริษัทไทยวิรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลส์จำกัดบริษัทโตโยต้านรมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดโบสถ์วัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: และเวลา 19:00 น.กองระยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอมรนันท์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปยังบ้านเลขที่10/4หมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโพสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับนะคะหัวข้อในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเรอนุญาโตตุลาการนะคะและการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะเน้นในวันนี้นะคะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะในส่วนของคดีมโนสาเรนะคะจะมีหัวข้อย่อยอยู่3เรื่องนะคะ1นะคะเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะหัวข้อย่อยที่2วิธีพิจารณาคดีมโนสาเรนะคะและหัวข้อย่อยที่3ก็คือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรก

แรกนะคะความทั่วไปเกี่ยวกับคดีมโนสาเร่นะคะคดีมโนสาเร่คืออะไรนะคะความหมายของคดีมโนสาเร่ภายใต้มาตรา100ความหมายของคดีมโนสาเร่เนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา189นะคะก็คือ1นะคะเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะหรืออันที่2ที่จะถือว่าเป็นคดีมโนสาเร่เช่นกันก็คือเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทนะคะหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะในส่วนของกรณีคดีมโนสาเร่ในส่วนของคดีฟ้องขับไล่นะคะหมายความว่าคืออะไรบ้างคดีฟ้องขับไล่นะคะก็คือเป็นคดีที่มีคำขอบังคับฟ้องให้บังคับบุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นคดีฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ฟ้องขับไล่ออกไปจากบ้านออกไปจากที่ดินนะคะคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่านะคะหรือคดีฟ้องให้รื้อถอนอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี3กรณีนะคะก็คือฟ้องขับไล่ผู้เช่าฟ้องขับไล่ผู้อาศัยนะคะฟ้องขับไล่ผู้อยู่ในอสังหาริมทรัพย์โดยละเมิดนั่นเองนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลนะคะในคดีมโนสาเร่นะคะก็จะต้องมีค่าขึ้นศาลเหมือนกันนะคะค่าขึ้นศาลในคดีมโนสาเร่เนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา190จัตวานะคะก็คือโจทก์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิแพ่งปวิแพ่งนะคะแต่ค่าขึ้นศาลรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 บาทนะคะค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือในชั้นฎีกานะคะให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกาเสียตามจำนวนทุนทรัพย์นะคะแต่หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าหัวข้อย่อยที่2นะคะวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่การฟ้องคดีนะคะมาตรา191นะคะก็มีการยื่นคำฟ้องทำเป็นหนังสือนะคะหรืออาจจะเป็นการฟ้องโดยแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อศาลด้วยก็ได้นะคะในกรณีที่โจทยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะหากศาลเห็นว่าคำฟ้องดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือว่าขาดสาระสำคัญบางเรื่องนะคะศาลอาจมีคำสั่งให้โจทแก้ไขคำฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องก็ได้หรือให้ชัดเจนขึ้นก็ได้นะคะถ้าโจทมาแถลงข้อหาด้วยวาจานะคะให้ศาลบันทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านั้นไว้อ่านให้โจทฟังแล้วก็ให้โจทลงลายมือชื่อสำคัญไว้ด้วยนะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นไปตามมาตรา193นะคะศาลต้องกำหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วนะคะและออกหมายเรียกไปยังจำเลยในหมายนั้นให้จดแจ้งประเด็นแห่งคดีแล้วก็จำนวนทุนทรัพย์นะคะหรือว่าราคาต่างๆที่เรียกร้องไว้ด้วยนะและข้อความว่าให้จำเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ยนะคะให้การและสืบพยานในวันเดียวกันนะคะและก็ให้ศาลสั่งให้โจทมาศาลในวันพิจารณานั้นด้วยนั่นเองนะคะในวันนัดพิจารณานะคะเมื่อโจทจำเลยมาพร้อมแล้วให้ศาลไกล่เกลี่ยนะคะให้คู่ความได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันก่อนนะคะในการพิจารณาถ้าคู่ความนะคะไม่อาจตกลงกันได้หรือไม่อาจประนีประนอมกันได้นะคะและจำเลยเนี่ยยังไม่ได้ยื่นคำให้การให้ศาลสอบถามคำให้การของจำเลยนะคะโดยจำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้นะคะถ้าจำเลยไม่ให้การให้ศาลเองมีอำนาจใช้ดุลพินิจนะคะมีคำสั่งไม่ยอมให้เลื่อนเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การก็ได้แล้วก็จะถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไปเลยนะคะศาลก็มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดได้เลยนั่นเองนะคะในคดีมโนสาเร่ในการสืบพยานนะคะเมื่อศาลได้รับคำให้การของจำเลยหรือศาลมีคำสั่งให้สืบพยานศาลจะต้องดำเนินการพิจารณาคดีโดยเร็วนะคะให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องนำพยานเข้าสืบว่าต้องการจะอ้างอิงพยานหลักฐานใดหรือเปล่านะคะโดยศาลก็จะให้ระยะเวลาพอสมควรนะคะแล้วก็กำหนดว่าใครจะสืบพยานก่อนหลังนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลมีอำนาจเรียกสืบพยานหลักฐานได้เองด้วยนะคะศาลมีอำนาจสักถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับคดีได้แม้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ยกขึ้นอ้างเลยก็ตามนะคะ
ในการบันทึกคำเบิกความของ

ญาณศาลนะคะบันทึกโดยย่อก็ได้นะคะการพิจารณาคดีมโนสาเรต้องพิจารณาติดต่อกันไม่เลื่อนนะคะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นนะคะศาลก็อาจจะสั่งเลื่อนได้ไม่เกินครั้งละไม่เกิน7 วันนะคะในการพิพากษาศาลมีอำนาจออก

ตั๋วเงินซึ่งการรับรองหรือการชำระเงินตามตั๋วเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธนะคะหรือตามสัญญาเป็นหนังสือซึ่งปรากฏในเบื้องต้นว่าสัญญาอันแท้จริงมีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมายนะคะโจทก์จะยื่นคำฟ้องพร้อมกับคำฟ้องขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได้นะคะถ้าศาลมองว่าคดีที่โจทยื่นมาเนี่ยเป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเป็นดุลพินิจของศาลนะคะศาลก็จะมีคำสั่งพิจารณาคดีนั้นตามบทบัญญัติว่าด้วยคดีมโนสาเรนะคะเว้นแต่ยกเว้นนิดนึงหลักการในส่วนของค่าขึ้นศาลนะคะคดีมโนสาเรจะไม่นำมาบังคับใช้ในคดีที่มีข้อยุ่งยากนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเรค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอนุญาโตตุลาการนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่7หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกความหมายของอนุญาโตตุลาการคืออะไรนะคะหัวข้อที่2ประเภทของอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่3การชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่4ความสิ้นสุดของข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่5การตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อที่6การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลและหัวข้อสุดท้ายนะคะการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545นะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะความหมายของอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็คือเป็นบุคคลหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะคะซึ่งตัวคู่กรณีนะคะหรือบุคคลภายนอกซึ่งคู่กรณีตกลงกันนะคะหรือศาลเป็นผู้ตั้งเพื่อเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทในคดีนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนบุคคลกลางนะคะที่ทำหน้าที่คล้ายๆศาลนั่นเองแต่ว่าเป็นบุคคลอื่นนั่นเองนะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการนะคะมี2ประเภทนะคะ1อนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีเนี่ยมีการตกลงกันตั้งขึ้นนะคะขณะที่คู่กรณีกำลังมีข้อพิพาทอยู่ในศาลนะคะและได้รับอนุญาตจากศาลก็คือเป็นกระบวนการที่ยังอยู่ในศาลอยู่นะคะตรงนี้เรียกอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ว่าอนุญาโตตุลาการโดยศาลรับรู้นะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการประเภทที่2ก็คืออนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตกลงตั้งขึ้นเองนะคะโดยศาลมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็โดยไม่ได้รับรู้เลยนะคะอนุญาโตตุลาการเหล่านี้จะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อย่อยที่3นะคะเมื่อมีอนุญาโตตุลาการแล้วเราลองมาดูว่าการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเมื่อได้ตั้งอนุญาโตตุลาการแล้วนะคะถ้าในข้อตกลงหรือในคำสั่งของศาลเนี่ยมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้นะคะให้อนุญาโตตุลาการเป็นคนกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วจดลงในรายงานพิสดารกลัดไว้ในสำนวนคดีของอนุญาโตตุลาการนะคะในการทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะก่อนที่จะทำคำชี้ขาดเนี่ยให้อนุญาโตตุลาการจะต้องมีการฟังความของทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะแล้วก็มีการไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะอนุญาโตตุลาการอาจจะตรวจเอกสารอื่นๆที่มีการยื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะคะและถ้าอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดที่ต้องดำเนินทางศาลนะคะเช่นต้องมีการออกหมายเรียกพยานหรือว่าให้ส่งเอกสารต่างๆนะคะก็อาจยื่นคำขอโดยเป็นทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาเหล่านั้นให้ด้วยก็ได้นะคะถ้าในข้อตกลงนะคะไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้นะคะ 1. ถ้ามีอนุญาโตตุลาการหลายคนต้องชี้ขาดตามคะแนนเสียงของฝ่ายข้างมากนะคะ 2. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันนะคะให้อนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเป็นประธานขึ้นคนหนึ่งเพื่อออกเสียงคะแนนชี้ขาดนะคะถ้าอนุญาโตตุลาการไม่ตกลงกันในการตั้งประธานก็สามารถยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งตั้งประธานให้ก็ได้นะคะค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการนะคะก็ เป็นไปตามมาตรา214นะคะความสิ้นสุดมาดูหัวข้อย่อยที่4นะคะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเมื่อมีการตั้งแล้ว

แล้วนะคะความสิ้นสุดของข้อตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงบ้างนะคะถ้าในข้อตกลงไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามข้อตกลงที่เสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได้นะคะเพราะบุคคลภายนอกซึ่งรับมอบหมายให้เป็นผู้ตั้งอนุญาโตตุลาการนะคะมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นอันนี้ก็สิ้นสุดได้นะคะหรือนะคะอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นคนเดียวหรือหลายคนปฏิเสธนะคะไม่ยอมรับหน้าที่นะคะหรือเสียชีวิตนะคะหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรืออาจจะเป็นด้วยเหตุผลประการอื่นที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ก่อนให้คำชี้ขาดนะคะหรืออาจจะปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่กระทำตามหน้าที่ของตนนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงไปเลยนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการเมื่อกี้เป็นอนุญาโตตุลาการที่ศาลรับรู้นะคะทีนี้มาดูหัวข้อย่อยที่5นะคะการตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะมาตรา221บอกว่าการเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลนะคะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการนะคะหัวข้อย่อยที่6นะคะการอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนะคะมาตรา222นะคะกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะหรือคำพิพากษาของศาลตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอย่างไรก็ตามก็จะมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นแรกเมื่อมีข้ออ้างแสดงว่าอนุญาโตตุลาการหรือประธานมิได้กระทำการโดยสุจริตนะคะหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กลช่อฉนนะคะเหล่านี้ก็เป็นข้อยกเว้น 2. เมื่อคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายนะคะที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั่นเองนะคะ 3. เมื่อคำพิพากษานั้นนะคะไม่ตรงกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอันนี้เนี่ยก็จะถือเป็นข้อยกเว้นนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยห้ามไม่ให้อุทธรณ์คำสั่งนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะแต่มีข้อยกเว้นอยู่3ข้อที่ให้กระทำได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนอกจากการบังคับเกี่ยวกับเรื่องอนุญาโตตุลาการภายใต้ป.ว.แพ่งนะคะก็จะมีภายใต้อีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นหัวข้อย่อยที่7ก็คือการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการนะคะพุทธศักราช2545นะซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้เนี่ยก็คือเป็นอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะนอกจากจะมีการระงับข้อพิพาทตามป.ว.แพ่งแล้วนะคะก็ยังมีการรับข้อพิพาทตามที่อาจารย์บอกด้วยภายใต้พรบ.นี้นะคะซึ่งบอกว่ากำหนดว่าโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดนะคะอ้างถึงบทบัญญัติแห่งป.ว.แพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ2545นั่นเองนะคะซึ่งภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นการคณะอนุญาโตตุลาการสัญญาอนุญาโตตุลาการนะคะการคัดค้านอนุญาโตตุลาการนะคะความสิ้นสุดของอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงความรับผิดนะคะวิธีพิจารณาต่างๆนะคะแล้วก็การคัดค้านคำชี้ขาดนะคะแล้วก็การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะทั้งหมดนี้คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับนะคะในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งในเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยจะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่3หัวข้อนะคะ1 เป็นความเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะ2การขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและ3วิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่า class action นะคะซึ่งเป็นคำที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแนวความคิดในการที่จะมีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือเพื่อรักษาความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองสิทธิของบุคคลในการดำเนินคดีนะคะดังนั้น

เนี่ยในคดีที่มีบุคคลฝ่ายเดียวกันมีข้อเรียกร้องเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยถ้ามีการกำหนดผู้แทนในการดำเนินคดีได้นะคะก็อาจจะทำให้ลดกระบวนการบางอย่างนะคะดำเนินคดีโดยผู้แทนแต่ผลสามารถผูกพันถึงกลุ่มบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดได้ด้วยนะคะนี่คือเป็นแนวคิดในการที่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีธรรมดานะคะก็จะอยู่หลักเกณฑ์จะอยู่ภายใต้บททั่วไปในภาคที่1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะ1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะ2หมวด2การพิจารณาโดยขาดนัดแล้วก็หมวด3อนุญาโตตุลาการนะคะและวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นนะคะในภาค2ลักษณะ2หมวด4การพิจารณาคดีแบบกลุ่มนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการพิจารณาคดีธรรมดาแต่ถ้าเป็นการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะในคดีที่ใช้วิธีพิจารณาคดีแบบพิเศษทั่วๆไปก็จะไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินั้นๆ นะคะเช่นในคดีผู้บริโภคนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551นะคะถ้าเป็นในคดีแรงงานก็จะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานนะคะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะไว้นะคะถ้ามีการร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและศาลสั่งให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนอกจากจะใช้วิธีพิจารณาที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วนะคะก็จะต้องนำวิธีพิจารณาตามบทบัญญัติในหมวด4การดำเนินคดีมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมนะคะคือถ้าไม่มีในเฉพาะก็ต้องดึงหลักไปใช้ด้วยนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่2นะคะการขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มทำได้อย่างไรบ้างนะคะการยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือโจทก์ต้องยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาลพร้อมกับคำฟ้องเริ่มคดีเพื่อขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะโดยตามคำร้องเนี่ยในการขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยโจทก์ต้องมีการแสดงเหตุผลตามสมควรนะคะที่ศาลจะให้อนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโจทก์ต้องทำคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะและแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับรวมทั้งข้ออ้างต่างๆที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทและของกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะที่เกี่ยวกับโจทนะคะนอกจากนั้นนะคะพอยื่นคำขอแล้วเนี่ยก็จะมีการศาลก็จะมีการตรวจคำฟ้องและส่งสำเนาคำฟ้องและคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อศาลนะคะได้ฟังคู่ความทุกฝ่ายแล้วและทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วนะคะศาลก็จะมีการอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็แต่ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะวิธีพิจารณานะคะการวางเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อคำสั่งอนุญาตมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วนะคะถึงที่สุดเราด้วยนะคะให้ศาลสั่งให้โจทนำเงินกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาวางต่อศาลตามจำนวนที่เห็นสมควรภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถ้าโจทเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วไม่แจ้งเหตุต่างๆให้ศาลทราบนะคะให้ศาลสามารถมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เลยและให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแบบคดีสามัญ นะไม่ใช่เป็นคดีแบบกลุ่มต่อไปแล้วนะคะการบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะศาลจะต้องมีการส่งคำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มนะคะเท่าที่ทราบนะแล้วก็ต้องประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันนะคะที่แพร่หลายเป็นเวลา3วันติดต่อกันนะคะรวมทั้งทางสื่อมวลชนหรือวิธีการอื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยการออกจากการเป็นสมาชิกในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือนะคะยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนั่นเองนะคะส่วนสิทธิของสมาชิกของกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะก็มีสิทธิที่จะดำเนินการหรือแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการอื่นๆต่อไปได้เหมือนเดิมนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจจะมีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโดยศาลมีอำนาจที่จะสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญได้นะคะหากมีกรณีดังต่อไปนี้1 นะคะเมื่อ
ความปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันจะไม่คุ้มครองหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มสมาชิกแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะคะโดยก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะให้ศาลจะต้องฟังคู่ความทุกฝ่ายก่อนนะคะและปิดประกาศแจ้งกรณีดังกล่าวเนี่ยให้สมาชิกของกลุ่มทราบไว้ก่อนนะคะกับประกาศอาจจะโดยใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะและศาลอาจไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลด้วยก็ได้นะคะอันนี้เป็นกรณีที่มีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะทีนี้ถ้าไม่ได้ยกเลิกนะคะแล้วกระบวนการไปต่อวันนัดพร้อมนะคะเมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วจำเลยได้ยื่นคำให้การแล้วนะคะให้ศาลกำหนดวันนัดพร้อมโดยสั่งให้ทุกความทุกฝ่ายมาศาลนะคะการยื่นบัญชีระบุพยานนะคะในการยื่นบัญชีระบุพยานเนี่ยอาจจะมีการยื่นบัญชีระบุพยานได้2แบบนะคะยื่นครั้งแรกเป็นไปตามมาตรา 222/20 นะคะถ้าเป็นการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรา 222/21 นั่นเองนะคะทีนี้นะคะในกรณีที่มีการขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณานะคะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อจำเลยนะคะขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาศาลเองนะคะจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาเลยไม่ได้นะคะแต่ศาลจะต้องมีการสืบพยานหลักฐานโจทก์โดยเป็นการสืบพยานไปฝ่ายเดียวก่อนนั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั่นเองนะคะแต่ถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะคะก็ต้องบังคับไปตามมาตรา 222/25 นั่นเองนะคะในการพิจารณาพิพากษาคดีนะคะมาตรา 222/23 นะคะกำหนดว่าให้ศาลนะคะมีอำนาจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลก็จะรับฟังพยานบุคคลพยานเอกสารหรือพยานอื่นใดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้คู่ความทุกฝ่ายเนี่ยทราบแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่คู่ความในอันที่จะโต้แย้งพยานหลักฐานอื่นๆนะคะศาลเองนะคะก็มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ด้วยนะคะนะคะทีนี้นะคะถามว่าในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมีการถอนคำฟ้องได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือได้นะคะหลักเกณฑ์ในการถอนคำฟ้องเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรา 222/28 นะคะการถอนคำฟ้องเนี่ยจะเป็นการถอนคำฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การนะคะเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วโจทก์นะคะจะถอนคำฟ้องไม่ได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตนะคะหรือถ้าเป็นการถอนคำฟ้องหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วนะคะในกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การแล้วห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยไม่ได้ฟังจำเลยก่อนนั่นเองนะคะก็ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็จะมีการประนีประนอมยอมความได้นะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะในวิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะการพิพากษานะคะในการพิพากษาเนี่ยคำพิพากษาของศาลนะคะมีผลผูกพันคู่ความสมาชิกของกลุ่มนะคะคำพิพากษาของศาลเนี่ยจะต้องมีการกล่าวหรือแสดงรายการดังต่อไปนี้นะคะ1. รายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา141 2. นะคะลักษณะโดยชัดเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยที่จะต้องถูกผูกพันกับคำพิพากษานะคะ 3. ในกรณีที่มีการศาลนะคะมีการพิพากษาให้จำเลยชำระเป็นหนี้เงินก็ต้องมีการระบุจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์ด้วยนะคะรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการชำระเงินให้กับกลุ่มสมาชิกด้วยนั่นเองนะคะ 4. จำนวนเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทก์นะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา 222/27 นั่นเองนะคะการบังคับคดีแบบกลุ่มนะคะในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีนะคะให้โจทก์หรือทนายความโจทก์ก็มีอำนาจนะคะในการดำเนินการบังคับคดีแทนโจทก์และสมาชิกของกลุ่มได้เลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการยื่นขอชำระหนี้นะคะในการยื่นขอชำระหนี้เนี่ยก็จะ

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะภายใต้มาตรา222ทับ39นะคะในการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะที่อาจารย์บอกพอมีคำพิพากษามีอะไรทุกอย่างแล้วนะคะมาดูว่าอุทธรณ์ฎีกาได้หรือไม่นะคะหลักนะคะคู่ความมีสิทธิอุทธรและฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยไม่นำข้อจำกัดสิทธิเรื่องทุนทรัพย์ของการอุทธรและฎีกาในข้อเท็จจริงมาใช้บังคับนะคะสมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิอุทธรและฎีกาคำพิพากษาคำสั่งของศาลนะคะยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา222ทับ42เท่านั้นนะคะคดีที่ต้องห้ามอุทธรหรือฎีกานะคะในคดีที่ศาลชั้นต้นนะคะมีคำสั่งรับอุทธรหรือฎีกาส่งมาให้ศาลอุทธรหรือฎีกาแล้วนะคะหากศาลอุทธรหรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรหรือฎีกานั้นต้องห้ามอุทธรฎีกาก็ให้ยกอุทธรหรือฎีกาโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นที่อุทธรหรือฎีกาเลยนะคะแต่ถ้าศาลอุทธรหรือฎีกาเนี่ยเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆก็สามารถให้ฎีกาได้นั่นเองนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะ เป็นไปตามมาตรา222ทับ49การยื่นคำขอรับชำระนะคะค่ายื่นขอรับชำระหนี้นะคะ200บาทนะคะแต่การขอรับชำระหนี้ที่ไม่เกิน 20,000 บาทก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลในเรื่องการขอรับชำระหนี้นะคะก็เรื่องละ200บาทนะคะค่าขึ้นศาลในกรณีที่มีการอุทธรเรื่องการขอรับชำระหนี้หรือการอุทธรเรื่องเงินรางวัลของทนายความนะคะก็เรื่องละ200บาทนะคะสุดท้ายค่าธรรมเนียมอื่นนะคะให้คิดอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมตามตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของการดำเนินคดีแบบกลุ่มค่ะ

0: มสทได้หรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทครับและสำหรับวันนี้ครับเรามีวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ประจำจากสาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้สาระและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกรวมถึงความแตกต่างระหว่างการระงับข้อพิพาททางเลือกเปรียบเทียบกันกับการ

0: ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในศาลนะครับและวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์วิวิทย์ครับ
0: ครับผมก็ขอต้อนรับท่านอาจารย์ดร.ศาสดานะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจำที่สาขาวิชานิติศาสตร์ของเรานั่นเองนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกครับเอาล่ะครับถ้าเราพูดกันถึงว่าการระงับข้อพิพาททางเลือกนี่คือมันคืออะไรครับอาจารย์ช่วยกรุณา
1: ครับผมอธิบายให้สั้นที่สุดก่อนแล้วกันนะครับผมการระงับข้อพิพาททางเลือกก็คือการระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้วิธีฟ้องศาลนะฮะก็อย่างที่ท่านอาจารย์วิวิทได้เกริ่นมาบ้างแล้วว่าปกติเราจะคุ้นเคยว่าเมื่อเรามีปัญหามีข้อพิพาทขัดแย้งกันเนี่ยเรามักจะนึกถึงศาลนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกนะฮะซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการศาลหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่บ้างแต่ยังไม่ถึงอยู่ในชั้นของการที่ท่านผู้พิพากษาได้ตัดสินคดีนะครับผมนะครับผมซึ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็นสัก3วิธีการใหญ่ๆนะครับผมก็ได้แก่การเจรจานะครับผม2การไกล่เกลี่ยการประนีประนอมยอมความแต่ว่าขออนุญาตไกล่เกลี่ยกับประนีประนอมยอมความเนี่ยรวมเข้าไปเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็วิธีที่3นะฮะก็การอนุญาโตตุลาการนะครับผมซึ่งหลังๆอาจจะได้ยินบ่อยเหมือนกันนะฮะการอนุญาโตตุลาการแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากการเจรจาก่อนนะฮะพอสังเขปนะครับผมการเจรจานั้นเป็นกรณีที่คู่กรณีหรือคู่พิพาทแล้วกันมีปัญหากันละยินยอมที่จะเข้ามาเจรจากันเองนะฮะรูปแบบจะใช้คำว่าจะไม่ค่อยเป็นทางการนะฮะจะไม่เป็นทางการนะฮะข้อดีง่ายๆเลยก็คือก็รวดเร็วนะฮะเหมือนเรามีปัญหาขัดแย้งกัน
0: ก็มาคุยกัน
1: ก็มาพูดคุยเจรจากัน
0: ในบรรยากาศแบบนี้เลย
1: ในบรรยากาศแบบเนี้ยเหมือนอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะสมมติมีปัญหากับอาจารย์วิวิทแต่ว่าเล่นนะครับเช่น
0: ยังมียังมีกันเลยครับ
1: แย่งที่จอดรถกัน
0: โอเค
1: อาจจะมาตกลงกันว่าสรุปแล้วเนี่ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนก็เลยรีบไปมาเช้า
0: ๆ first come first serve
1: หรือไม่อาจจะบอกว่าสลับวันกัน
0: อาจารย์จอดวันจันทร์ผมจอดวันอังคารหรือวันคู่วันขี้ก็ว่ากันไป
1: ซึ่งมันก็จะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องมีคนกลางนะฮะแล้วก็ถ้าตกลงกันได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งเขาเรียกว่าเห็นพ้องต้องกันนะฮะก็จะง่ายไม่มีรูปแบบพิธีการมากนะฮะคือจริงๆเนี่ยนี่คือเรายกกันแบบให้มันดูง่ายนะฮะ ความจริงเนี่ยเรื่องแค่นี้คงไม่ต้องถึงกับมีกระบวนการอะไรมากมายหรอก
0: จริงๆปัญหาเรื่องพวกนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะเกิดการเจรจากันระหว่างสามีภรรยาก็ได้เรื่องการสมมติว่าจะใช้ห้องน้ำใครจะใช้ก่อน
1: เช้าๆฮะเช้าๆอย่างเงี้ยครับผม
0: นี่ก็คือมันอาจจะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นข้อพิพาทที่นำไปสู่ความซับซ้อนได้มากกว่านี้แต่บางทีการเจรจามันก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมแล้วก็ได้
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมครับอาจารย์
1: หรืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดนี้เราคุยกันเรื่องง่ายแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของเงินระดับหลักแสนหลักล้านเนี่ยมันอาจจะเริ่มยากละการผิดนัดชำระหนี้ก็อาจจะมีประเด็นตั้งแต่ว่าเฮ้ยเขาเรียกไงดีก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ว่ามีเหตุผลก็คือช่วงโควิดเดี๋ยวพ้นโควิดเนี่ยกิจการดำเนินการได้ขอค่อยผ่อนได้ไหมฝ่ายเจ้าหนี้ก็ถ้าเข้าใจก็อาจจะผ่อนให้คือขยายระยะเวลาให้แทนที่จะไปฟ้องศาลเข้ากระบวนการซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่ายแล้วท้ายที่สุดก็เรียกว่าความเรียกเกิดความหมางใจกันนะหมางใจกันแล้วเงินก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการเจรจาต่อมาก็คือการไกล่เกลี่ยนะ
0: ฮะ
1: การไกล่เกลี่ยการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวละคล้ายๆกับว่าเฮ้ยสองคนอาจจะคุยกันแล้วอาจจะไม่สามารถที่จะสรุปได้นะฮะก็การไกล่เกล
0: ี่ยต่างคนต่างมีความต้องการไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับบางทีมันจะหาตรงกลางก็ลำบาก
1: ใช่ครับนี่คือการไกล่เกลี่ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีกฎหมายเฉพาะด้านนี้เลยน
0: ะครับ
1: มีกฎหมายก็คือมีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562ก็ยังใหม่ๆสดๆนะฮะปี2563ซึ่งต้องเข้าใจกับว่าการไกล่เกลี่ยในเชิงระบบเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องการมีข้อพิพาทที่อาจนำไปสู่การฟ้องศาลเพียงแต่ว่าพอไปถึงฟ้องศาลปั๊บกระบวนการไม่ได้ต่อไปจนถึงศาลท่านวินิจฉัยออกมานะฮะพูดง่ายก็คือว่าเข้าสู่กระบวนการของศาลแต่ศาลก็บอกว่าคุยกันก่อนไหม มันก็มีกฎหมายที่มารองรับนะซึ่งอาจจะทำให้กระบวนการจะรวดเร็วกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในแง่ต่างๆเรื่องของค่าทนายเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะแต่ก็มีผู้ไกล่เกลี่ยมาช่วยเจรจาเมื่อตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลก็เขาจะให้ไปตามนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่านอกศาลก็ไม่สักทีเดียวนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในการพิจารณาในเขาเรียกในแง่ของการพิจารณาคดีโดยตัดสินโดยศาล
0: โดยผู้พิพากษา
1: โดยผู้พิพากษาใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับอีกกรณีหนึ่งก็คือการเป็นยินยอมข้อพิพาทซึ่งอันนี้ขอจะไปเร็วๆนะฮะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ว่ามันก็จะมันก็คล้ายคลึงกันนะฮะซึ่งเราก็เลยจัดไปอยู่ในวิธีเดียวกันก็คือการไกล่เกลี่ยการเป็นยินยอมข้อพิพาท
0: ครับ
1: คราวนี้อีกกรณีหนึ่งซึ่งหลังๆเราอาจจะเริ่มได้ยินบ่อยแล้วโดยเฉพาะกรณีของสัญญาที่ค่อนข้างจะมี
0: ความซับซ้อน
1: มีความซับซ้อนนะฮะก็คือ
0: มีทุนทรัพย์เยอะ
1: มีทุนทรัพย์เยอะนะฮะก็คือการอนุญาโตตุลาการ
0: ครับ
1: ซึ่งการอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นการระงับข้อพิพาทนะฮะโดยการมอบอำนาจนะฮะก็คือคู่ความหรือคู่กรณีก็ยังมันจะเป็นคู่กรณีคู่พิพาทเนี่ย
0: คู่พิพาท
1: คู่พิพาทเนี่ยก็คือมอบอำนาจให้กับอนุญาโตตุลาการน
0: ะ
1: เป็นผู้ตัดสินก็ได้เป็นผู้ชี้ขาดดีกว่าเป็นผู้ชี้ขาดนะครับผมซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะแบ่งต่อได้ไปอีกก็คือเป็นอนุญาโตตุลาการเขาเรียกว่าในศาลกับนอกศาลนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคิดว่าถ้าเรามีเวลาเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจคงจะได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวคงจะได้มีโอกาสให้ท่านอาจารย์ศาสดาเนี่ยมาอธิบายในเกี่ยวกับเรื่องของอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะเลยแต่สำหรับวันนี้เราอาจจะพูดกันในกระบวนการรวมๆนะครับผม
1: ก็ขออนุญาตอาจจะสรุปสั้นๆว่ากระบวนหรือว่าเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกนั้นเป็นทางเลือกที่อาจจะทำให้เกิดความหนึ่งประหยัดสั้นๆนะฮะประหยัดแล้วก็การบาดหมางกันก็น่าจะลดลงน้อยกว่า
0: เป็นการที่เรียกว่าการรักษาความสัมพันธ์กันระหว่างคู่ความหรือคู่กรณีใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการขัดแย้งกันมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชิงธุรกิจที่บางทีคู่กรณีอาจจะต้องทำธุรกิจกันต่อไป
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: มันไม่แน่หรอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะได้มาทำธุรกิจกันต่อใช่ไหม
1: ครับคือหรือเราจะใช้คำว่าถ้าเราไปถึงศาลท้ายสุดมันก็เหมือนมีผู้แพ้ผู้ชนะแต่อันนี้คือใช้คำว่าก็มีแต่วินวินกันก
0: ็คือชนะทั้งคู
1: ่ชนะทั้งคู่นะชนะทั้งคู่นะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับผม
0: ครับและในกรณีของเรื่องของความแตกต่างนะฮะอาจารย์อาจจะพูดถึงให้เห็นว่าศาลกระบวนการระงับข้อพิพาททางศาลเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนหรือยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะเพราะว่าบางทีมันจะต้องมีการสืบพยานสืบอะไรต่างๆถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ลองช่วยแนะนำนิดนึงว่าคดีประเภทไหนบ้างครับที่มันจะสามารถเลือกใช้ในเรื่องของกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกได้บ้าง
1: ต้องเราก็ต้องมองโดยภาพรวมก่อนเนี่ยก็เราต้องถึงคดีแพ่ง
0: ครับ
1: นะฮะคดีแพ่งต้องเข้าใจว่าอย่างคดีอาญาเนี่ยก็มันมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วเนี่ยบางเรื่องมันก็อาจจะยอมความไม่ได
0: ้
1: ก็ยอมความได้
0: เป็นอาญาแผ่นดิน
1: ใช่ไหมครับ
0: อาจจะยอมความไม่ได้
1: แต่เรื่องของคดีแพ่งเนี่ยปกติเนี่ยถ้าผู้ความก็คุยกันได้อย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องของการชำระหนี้โอเคมันมีกฎหมายมีสัญญาชัดเจนผิดนัดชำระหนี้นะฮะโอเคลูกหนี้ก็ต้องชำระหนี้ถ้าไม่ชำระก็ฟ้องศาลเพื่อศาลเขาบังคับคดีก็ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้ก็คืออย่างที่บอกที่เราพูดมาเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนแต่เนี่ยถ้าเราตกลงกันเรียบร้อยว่าโอเคเดี๋ยวชะลอให้สักเขาเรียกว่าผ่อนหรือขยายระยะเวลาให้สัก2เดือนหรือค่อยผ่อนเป็นงวดจากที่ต้องชำระเต็มจำนวนผ่อนมาก่อนช่วงนี้สัก1ใน3แล้วก็3เดือนก็ครบเนี่ยฮะอันนี้ก็จะจบอย่างนี้ก็ถามว่ามีใครแพ้ใครชนะคดีไหมไม่มีนะฮะก็ความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับผมและนั่นก็คือเรื่องหลักการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกที่รายการของเราได้นำมาฝากกันนะครับและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์เป็นอย่างมากเลยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย
1: ์ครับขอบคุณท่านอาจารย์วิบิตด้วยครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยเราก็มีละครคลิปสั้นมาให้ดูนะคะก็เป็นเรื่องที่จะเรียกได้ว่าเกี่ยวทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงก็ว่าได
2: ้ใกล้ตัวมากๆ
3: ใกล้ตัวเราสองคนด้วยนะคะ เพราะว่าวันนี้เราก็ นะคะ
2: แล้วก็ใช้เหมือนกันแล้ว
3: ดูจากหน้าแล้วนะคะก็ใช่ย่อย
2: ไม่มีที่ว่าง
3: นะคะก็วันนี้นะคะชื่อตอนว่าเครื่องสำอางไม่มีอย.ค่ะพี่ออย
2: ค่ะเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นเวลาเราฟีดไปในออนไลน์ช่องทางไหน

0: ก็แล้วแต่ก็จะมีเด้งขึ้นมาอยู่ในบางทีขายเครื่องสำอางกันแต่เรื่องนี้น่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ไม่มีอย.ค่ะ
1: ใครจะรับผิดกับเราบ้างแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนใบหน้าเราเนี่ยนะคะอย่างเช่นเสียโฉมหรือบางคนเป็นสิวเหอแบบนะคะ
0: รักษาค่ารักษาต่างๆที่มันจะต้องแบบใช้เวลาอีกต่อเนื่องเนี่ยนะ
1: คะ
0: มีกฎหมายคุ้มครองว่าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: หน้าใสปริ้นแบบรีวิวหรือเปล่านะทาไปเยอะๆเยอะ
3: ๆสาวเมื่อคืนอะป๊อกแป๊กไลน์มาบอกว่าแพ้เครื่องสำอางหน้าเห่อแดงไปหมดเลยอะ
2: เอ้าเหรอแล้วเขาไปซื้อครีมมาจากไหนล่ะ
3: ก็สั่งออนไลน์น่ะสิไม่รู้มีอย.หรือเปล่า
4: ว้าเนี่ยตายแล้วฉันนึกว่าฉันมาสายคนเดียวนี่ป๊อกแป๊กยังมาไม่ถึงใช่ไหมล่ะ
5: No
4: ดูสิพอพูดถึงก็มาพอดีเลยตายช้าจริงหล่อนทำไมตายแล้วทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นล่ะจ๊ะหล่อนไปทำอะไรมาหน้าแดงเหมือนลูกตำลึงเลยอ่ะ
2: เซ็งมากเลยอ่ะเมื่อวานนะไปเอฟครีมในเน็ตมาไปดูรีวิวมานะแต่ละคนนะรีวิวแบบว่าใช้แล้วหน้าขาวเด้งสวยใสกันแล้วฉันก็เลยไปเอฟมาใช้เนี่ยเป็นไงอ่ะใช้คืนเดียวเหอขนาดนี้เลยอ่ะแล้วแบบตอนแรกนะมันบอกว่ามีอย.เช็คไปเช็คมาไม่มีอย.ด้วยอ่ะพี
6: ่อุ๊ยน่าสงสารน่ะแล้วอย่างนี้เราจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมอ่ะ
3: ก็น่าจะได้อยู่นะแต่ก็คงจะนานหน่อยอ่ะ
4: ความผิดน่ะตามหลักตามข้อกฎหมายน่ะกรณีไปซื้อเครื่องสำอางปลอมไม่มีอย.มีกฎหมายคุ้มครองหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ค่ะจากละครนะคะน่าสงสารน้องป๊อกแป๊กมากเลยนะคะ
1: ค่ะเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออยว่าเราจะช่วยน้องป๊อกแป๊กยังไงดีนะคะเบื้องต้นเลยเราต้องมาดูข้อกฎหมายก่อนนะคะก็คือว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพ.ศ. 2558ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยคือกฎหมายตัวนี้นะคะเขาก็จะมุ่งคุ้มครองคนที่เป็นผู้บริโภครวมถึงควบคุมด้วย
0: ควบคุมตัวเครื่องสำอางแล้วก็คนที่ผลิตคนผู้ประกอบการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผลิตคนนำเข้าคนส่งออกนะคะรวมถึงการโฆษณาต่างๆด้วยเนี่ยจะต้องมีการควบคุมเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยส่วนแรกก่อนนะคะในเรื่องของเครื่องสำอางที่ไม่มีอย.เนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องนะคะตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัตินี้ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะคือไม่มีการจดแจ้งนั่นเอง
1: ค่ะแล้วทีนี้เรามาดูสเต็ปกันก่อนค่ะว่าแล้วถ้าน้องป๊อกแป๊กเนี่ยเขาเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงดีตอนนี้นะคะเขามีสายด่วนอย.ค่ะพี่ออยก็คือเราโทรไปได้ที่เบอร์1556
0: ค่ะ
1: คือเบอร์นี้นะคะจะเป็นสายด่วนก็คือจะมีคนรับตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าเราสามารถเช็คในเว็บไซต์ของอย.ได้เลยค่ะว่าเป็นเครื่องสำอางที่จดแจ้งอย.หรือเปล่า
0: เขาจะให้คีย์เข้าไปเนาะเลขจดแจ้งอะไรต่างๆ
1: ใช่ใช่ค่ะก็คือสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องสำอางที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่มีคุณภาพไหมแล้วก็มีการจดแจ้งเลขอย.หรือเปล่านะคะค่ะทีนี้เรามาพูดถึงค่าเสียหายที่น้องป๊อกแป๊กเนี่ยจะเรียกได้หรือไม่เราเรียกจาก
0: ในฐานะที่น้องเป็นผู้บริโภคความเสียหายที่หน้าที่เห่อเนี่ยแพ้เนี่ยนะคะอันนี้ก็สามารถเรียกร้องได้นะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยผู้บริโภคอย่างเราเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียกร้องได้ด้วยตัวเองเลย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: โทรไปสายด่วนเหมือนกัน1166อย่าสลับกันนะคะ คือ1556เนี่ยเป็นของอย.นะคะสายด่วนอย.
0: เรียกได้ในฐานะที่เขาไม่มีการจดแจ้ง
1: ใช่ก็คือแจ้งนั่นแหละว่าเนี่ยเครื่องสำอางมันผิดกฎหมายเพราะไม่มีการจดแจ้งอย.แต่ถ้าเราจะเรียกค่าเสียหายเนี่ยเราโทรไปสคบ.เลยค่ะก็คือ1166เป็นสายด่วนของสคบ.
0: แต่ว่าเบื้องต้นอยากแนะนำนิดนึงสำหรับว่าผู้ที่ใช้เครื่องสำอางที่ยังไม่มีมาตรฐานเนี่ยไม่ได้จดแจ้งแบบนี้อย่าลืมที่จะเก็บตัวอย่างไว้นะคะใบฉลากหรือว่าใบเสร็จต่างๆเนี่ยต้องเก็บไว้ด้วยนะคะ
1: กล่องเครื่องสำอางก็ได้นะคะ
0: จะได้รู้ไงว่าใครเป็นคู่กรณีกับเราแบบบริษัทไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก
1: ็
0: บกล่องไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องค่าเสียหายนะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่ออย คือเราจะเห็นได้ว่าในการเรียกค่าเสียหายของน้องป๊อกแป๊กเนี่ยแน่นอนค่ะก็คือเขาเป็นผู้เสียหายแล้วแหละเพราะว่าตามเรื่องที่เราได้ชมละครกันไป
0: หน้านี่
1: แบบเหอขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้องเนี่ยก็จะต้องไปหาคุณหม
0: อ
1: เพื่อพบคุณหมอว่าเอาวินิจฉัยว่ามันเกิดจากเครื่องสำอางนี้จริงนะทีนี้ใน

0: การรักษาเนี่ยนะคะก็คือไอ้ค่ารักษาเนี่ยก็คือโดยปกติเนี่ยมันเป็นค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอางนี้ค่ารักษาเนี่ยก็คือสามารถเรียกได
1: ้สมมติค่ารักษา 30,000 50,000 ก็ตัวเงินตรงนี้จะเป็นตัวตั้งหนึ่งอันนี้ใช่แหละเป็นค่าเสียหาย
0: เป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการใช้เครื่องสำอางที่ไม่มีออยนี
1: ้
0: ก็คือนองปอกแบ๊กเนี่ยเรียกได้แต่ทีนี้มันจะมีประเด็นเพิ่มเติมค่ะพี่ออยถ้าสมมติว่านองปอกแบ๊กเนี่ยรักษาแล้วแผลเป็นมันไม่หาย
1: อ๋อมีทิ้งร่องรอย
0: ใช่แล้วถ้าสมมุติว่าน้องปอกแบ็คนี่ตามละครนี่เขาสวยนะคะพี่ออยถ้าสมมุติว่าเขาอะเป็นดาราเป็นนักร้องหรือว่าเป็นพิธีกร
1: ที่ต้องใช้หน้าตาน
0: ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดความเสียหายต่อจิตใจเขาเพราะเขาเคยเป็นคนสวยมาก่อนแล้วก็ไม่สามารถใช้หน้าตาได้เหมือนเดิมเพราะว่าคนก็ไม่จ้างงานเนาะพี่ออย
1: อาจจะขาดรายได้หรืออะไรว่าไปอีกมีผลกระทบต่อจิตใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาบอกว่าตามกฎหมายนะคะก็คือค่าเสียหายทางจิตใจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่ะศาลได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วค่ะว่าสามารถเรียกค่าเสียหายทางด้านจิตใจได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องปอกแป๊กเนี่ยเขาเคลมขึ้นมาบอกว่าอุ๊ยตายแล้วฉันเนี่ยไม่กล้าออกไปไหนเลยรู้สึกบั่นทอนมากเพราะว่าหน้าเสียโฉมสมมติหน้าเป็นแผลเป็นเต็มเลยอะค่ะพี่ออยจากคนหน้าใสเกลี้ยงเก่านะคะเพราะฉะนั้นน้องปอกแป๊กอะก็สามารถนอกเหนือจากค่ารักษาคุณหมอที่พี่ออยบอก 30,000 บาทยกตัวอย่างนะคะก็สามารถเรียกค่าเสียหายทางจิตใจนี้ได้ด้วยแต่อันนี้นะคะก็คือว่าศาลเนี่ยก็จะเป็นคนพิจารณาเองว่าจะให้เท่าไหร
1: ่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะก็คือน้องปอกแป๊กสามารถเรียกค่าเสียหายได้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
2: โอ้โหกระดิ่งลั่นบ้านทนายเสียงกระดิ่งมาแปลว่าคำถามมาด้วยค่ะอาจารย
3: ์ยินดีอย่างยิ่งเลยครับมาเลยอาจารย์
2: อาจารย์คะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่นิยมอยู่บ้านเดี่ยวกันเหมือนคนสมัยก่อนนะคะอาจารย์เขานิยมอยู่คอนโดมิเนียมบ้างหมู่บ้านจัดสรรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการอยู่พวกนี้มันก็มักจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายกลางเรื่องคณะกรรมการหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
3: ์แล้ววันนี้ลูกบ้านคนไหนมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรืออาจารย
2: ์มีสิคะอาจารย์ถามอาจารย์มาเลยค่ะคือท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยไอ้ผู้จัดการกับไอ้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยค่ะถือวิสาสะขึ้นค่าใช้จ่ายกลางค่ะอาจารย์คะ
3: ครับ
2: โดยที่ไม่ได้ปรึกษากับลูกบ้านเลยแล้วก็ไม่ได้มาคุยก่อนหรือบอกกล่าวล่วงหน้าว่าจะขึ้นค่าใช้จ่ายกลางอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดไม่ได้บอกปุ๊บเก็บเลยท่านผู้ชมก็เลยบอกเอ๊ะช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้มันไม่ควรจะขึ้นหรือเปล่าคะค่าใช้จ่ายกลางอ่ะเศรษฐกิจก็ไม่ดีตกงานกันอะไรต่ออะไรก็เลยล่าลายเซ็นค่ะล
3: ู
2: กบ้านแล้วก็ส่งไปบอกว่าเนี่ยขอยังไม่ขึ้นได้ไหมถ้าในอนาคตจะขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยขออย่าเพิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการหมู่บ้านบอกไม่ยอมค่ะอาจารย
3: ์
2: ยังจะขึ้นอยู่ค่ะอาจารย์คะแล้วก็เลยท่านผู้ชมกับลูกบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปแจ้งความก็ไม่ทราบจะไม่รู้จะทำไงฮะแจ้งความไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่สบายใจอ่ะก็เลยถามอาจารย์มาว่ามันมีทางใดบ้างไหมที่จะให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ขึ้นค่าใช้จ่ายกลางเนี่ยอาจารย
3: ์แน่นอนการไปแจ้งความเนี่ย
2: ค่ะ
3: ตำรวจคงทำอะไรไม่ได
2: ้นั่นน่ะสิคะ
3: เพราะมันไม่ได้มีความผิดทางอาญา
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะอาจารย
2: ์
3: ก็ไปลงประจำวันไว้เฉยๆอย่างน้อยที่สุดก็เป็นหลักฐาน
2: นั่นแหละค่ะค่ะ
3: ประเด็นอย่างนี้อาจารย
2: ์ค่ะ
3: การอยู่ในอาคารชุดหรือคอนโด
2: ค่ะ
3: หรือการอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ย
2: ค่ะ
3: มันต้องอยู่ในลักษณะร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในส่วนกลาง
2: ค่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะถนนหนทางสนามเด็กล่องเด็กเล่นต่างๆเหล่านี
2: ้ค่ะ
3: ทุกคนมีส่วนร่วมกัน
2: ค่ะ
3: สระว่ายน้องว่ายน้ำก็เหมือนกันในคอนโดก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถตลอดจนส่วนกลางที่เดินเหินสวนเสริญอะไรถ้าจะพึงมีเนี่ยนะครับทั้งหมดทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ
2: อ๋อค่ะ
3: แต่มีลูกบ้านเยอะแยะ
2: ค่ะ
3: ที่ไม่ค่อยจ่ายเงินส่วนค่าส่วนกลาง
2: อ๋อเออ
3: แล้วก็หาเรื่องตีโพยตีพายไปเรื่องแล้วก็มีลูกบ้านบางคนประพฤตินอกระเบียบ

0: อาจารย์เห็นไหมได้ข่าว
1: บาง
0: ทีเอาสุนัขอะไรมาเลี้ยงเลิงกันอย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับก
1: ่อ
0: ความเดือดร้อนรำคาญ
1: ค่ะ
0: เอาละกฎหมายเขากำหนดไว
1: ้ค่ะ
0: ว่านิติบุคคลเนี่ยซึ่งทำการบริหารจัดการเนี่ยแทนลูกบ้านทุกคน
1: ค่ะ
0: ตลอดจนกรรมการของหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบริหารจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้กฎหมายเขาเขียนไว้หมด
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่นึกสนุกอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ใช่อำนาจโดยลำพังของนิติบุคคลเว้นไว้แต่การบริหารจัดการเรื่องทั่วๆไปน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนหนทางสกปรกอิเลคิคะนู่นนี่นั่นคุณก็ว่าไปซึ่งก็จ้างนิติบุคคลมาบริหารหรือบริษัทที่มาบริหารแต่กรณีค่าขึ้นค่าส่วนกลางมันต้องกระทบกับคนทุกคนในหมู่บ้าน
1: ใช่
0: เดิมเคยเก็บตารางวาละ25บาท
1: ค่ะ
0: หรือตารางเมตรละเท่านั้นเท่านี้บาท
1: ค่ะ
0: วันนี้คุณอยากจะขึ้นเป็นเรื่องของกรรมการขึ้นพรวด
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกไม่ได้
1: ค่ะ
0: จะขึ้นได้นั้นต้องเป็นมติของที่ประชุมใหญ
1: ่
0: ต้องมีการเรียกที่ประชุมใหญ่ตามจำนวนเท่านั้นเท่านี้ที่ข้อบังคับกำหนดไว
1: ้
0: ต้องมีจำนวนเท่านั้นคนต้องมีจำนวนตารางเมตรตารางวาคนกฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ถ้าไม่ทำตามนี
1: ้
0: ขึ้นโดยกรรมการโดยลำพัง
1: ไม่ได้
0: ข้อบังคับนี้ใช้ไม่ได
1: ้
0: การบังคับนี้ก็ไม่มีผลแล้วลูกบ้านทุกคนก็ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับและไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายได
1: ้
0: ทำไงครับ
1: เรา
0: บอกไอ้กรรมการชุดนี้มันไม่ได้เรื่องทำอะไรตามอำเภอใจหรือโกงกินทุจริต
1: โละ
0: สิครับว
1: ิ
0: ธีโละก็เรียกประชุม
1: ลูกบ้าน
0: แล้วก็ปลดก็ทำได้ครับกรรมการเอาไว้ทำงานแทนพวกเราแต่ต้องทำงานโดยความเห็นชอบของพวกเราเป็นมติของพวกเราไม่ใช่ทำตามอำเภอใจหรือใช้อำนาจบาดใหญ
1: ่อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะสบายใจแล้วใช่ไหมคะฟังอาจารย์วันชัยพูดแล้วสบายใจเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมแล้วก็ลูกบ้านทั้งหลายไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายกลางที่ขึ้น
0: โดย
1: พละการอย่างนี้นะคะแล้วยังไงลองคุยกับลูกบ้านดูนะคะแล้วก็อาจจะรวมตัวกันประชุมอย่างที่ว่าโละกรรมการหมู่บ้านท่านนั้นไปเสียถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะอาจารย์คะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าค่าสินไหมทดแทนค่าสินไหมทดแทนหมายถึงการชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดโดยการคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายได้เสียหายไปหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้หรือใช้ราคาทรัพย์นั้นได้ก็ต้องหาวิธีเยียวยาเพื่อให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้เคียงกับฐานะเดิมเท่าที่จะสามารถทำได้กับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนซึ่งเราจะขอนำเสนอ3ช่วงค่ะช่วงแรกจะเป็นเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ใช้การเจรจาหรือทั่วไปเรียกว่าการเจรจาต่อรองจะมีหลักในการนำไปใช้เพื่อระงับความขัดแย้งได้อย่างไรขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพทองและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์จะมาให้คำตอบในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์มสท.ค่ะเมื่อวัยรุ่นยกพวกตีกันแล้วเกิดความเสียหายจะรับผิดกันอย่างไรอาจารย์ออยกับอาจารย์แนนมีคำตอบในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีเมื่อผู้หญิงยินยอมให้ผู้ชายเข้าบ้านตัวเองและมีการร่วมประเวณีแต่ฝ่ายพ่อกับแม่ผู้หญิงไม่ยอมจะเอาเรื่องฝ่ายชายจะถูกดำเนินคดีหรือไม่ติดตามรับชมได้ในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรจะมาไข

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ดีครับนักศึกษานะครับการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นหน่วยที่12นะครับซึ่งกล่าวถึงใน2เรื่องก็คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินและเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานนะครับนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับใน2เรื่องหลักๆในวันนี้นะครับนะครับเรื่องแรกสุดนะครับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินนะครับก็แนะนำให้นักศึกษารู้จักเกี่ยวกับว่าการเปิดเผยข้อมูลมันคืออะไรนะครับในแรงทางการเงินนะครับในเรื่องของความรู้ทั่วไปนิยามนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเผยข้อมูลนะครับนะครับเรามาดูแนวคิดเกี่ยวเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในแรงงานการเงินก่อนนะครับการเปิดเผยข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของกิจการนะครับนะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เพียงพอถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินนะครับทำให้ผู้ใช้งบการเงินหลงผิดได้นะครับส่งผลต่อให้ผู้ใช้งบการเงินตัดใจผิดพลาดไปนะครับงบการเงินและรายงานการเงินที่ถูกต้องนะครับควรต้องเปิดเผยข้อมูลและรายการต่างๆอย่างเพียงพอนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการเงินนะครับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลนะครับผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลไม่เกิดการหลงผิดหรือเกิดความเสียหายแก่กิจการนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนะครับจะมีแนวคิดครับในเรื่องนี้แล้วก็ตัวมาตรฐานการบัญชีนะครับเป็นตัวให้กรอบไว้ว่าในรายงานทางการเงินนะครับควรเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับความหมายของการเปิดเผยข้อมูลนะครับศัพท์บัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับจะให้ความหมายไว้นะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงคำอธิบายหรือตัวอย่างประกอบรายงานหรืองบการเงินซึ่งให้ข้อเท็จจริงความเห็นหรือรายละเอียดนะเพื่อช่วยให้ตีความรายงานหรืองบการเงินนั้นได้ดีขึ้นนะครับจะแบบลำพังตรงงบการเงินอย่างเดียวเนี่ยบางทีอธิบายได้ยากนะครับเพราะนั้นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงอะไรได้อีกครับรวมถึงการแสดงรูปแบบการจัดรายการหน้าต่างงบการเงินนะครับคำอธิบายคำศัพท์ที่ใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณนะครับว่าตัวเลขในงบการเงินได้มันยังไงรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นงบประกอบย่อยนะครับนะครับทั้งหลายเนี่ยช่วยให้ตีความหมายงบการเงินได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นการเปิดเผยข้อมูลจะครอบคลุมถึงการแสดงรายการงบการเงินด้วยนะครับลองดูในภาพนี้ก่อนนะครับในภาพนี้เราจะเห็นนะครับในภาพที่ 12.1 ในหนังสือของนักศึกษานะครับจะเห็นว่าการรายการเงินมีขอบเขตมากกว่างบการเงินพื้นฐานนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับดูภาพที่ก่อนนะครับก็จะมีตัวงบการเงินนะครับงบการเงินที่นักศึกษารู้จักดีนะครับเช่นงบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับงบกระแสเงินสดงบแสดงการเป็นส่วนของเจ้าของนะครับมีหมายเหตุประกอบงบการเงินครับซึ่งเป็นรายละเอียดประกอบให้เข้าใจงบการเงินได้ดีขึ้นนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่เกิดขึ้นกับกิจการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส่วนงานดำเนินงานนะครับอาจจะมีข้อมูลอื่นที่อยู่นอกเหนืออีกนะครับอย่างเช่นพวกรายงานการกำกับดูแลกิจการนะครับรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับบทวิเคราะห์รายงานของฝ่ายจัดการที่เรียกว่า MD&A นะครับตรงนั้นนะครับนี่คือข้อมูลทางการเงินนะครับรวมทั้งตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับรายงานทางการเงินมีขอบเขตมากกว่าตรงงบการเงินพื้นฐานนะครับคือนอกจากตรงงบการเงินแล้วนะครับมีนอกจากงบนอกจากหมายเหตุนะครับกิจการควรจัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นบทวิเคราะห์ของการรายงานฝ่ายบริหารนะครับที่เรียกว่า MD&A นะครับหนังสือหรือผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นอีกที่อยู่นอกเหนือรายงานการเงินนะครับเช่นรายงานภาวะการแข่งขันรายงานของนักวิเคราะห์นะครับสถิติเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็บทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับแล้วมาดูประเภทของข้อมูลทางการเงินครับรายการที่ควรมีการแสดงและมีการเปิดเผยนะครับอันแรกสุดก็คือตัวงบการเงินนะครับงบการเงินเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้งบการเงินนะครับก็คือทำด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับก็มีการเสนอข้อมูลที่เป็นแบบแผนเพื่อสถานะการเงินผลการดำเนินงานกระแสเงินสดนะครับซึ่งออกมาในรูปตัวงบการเงินครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการทุกฝ่ายในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนะครับงบการเงินให้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับควรเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้วก็กระแสเงินสดซึ่งไปแสดงอยู่ในงบการเงินนะครับแต่ละงบนั่นเองนะครับ
งั้นลองดูตัวงบการเงินนะครับที่นักศึกษารู้จักดีนะครับงบแรกสุดก็คืองบฐานะการเงินนะครับซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินนะครับของสินทรัพย์นะครับของหนี้สินนะครับของส่วนของเจ้าของนะครับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับซึ่งแสดงผลการดำเนินงานแล้วก็กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะครับแล้วก็มีงบการเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นการกระทบยอดจากต้นงวดมาปลายงวดนะครับในรายการส่วนของเจ้าของนะครับแล้วก็งบกระแสเงินสดนะครับซึ่งแบ่งตามกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมจัดหาเงินนะครับแล้วก็กิจกรรมลงทุนนะครับนี่ตรงงบการเงินนะครับในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งงบการเงินเลยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นนะครับนโยบายการชี้ที่การเลือกใช้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการเลือกวิธีคำนวณราคาทุนสินค้าคงเหลือแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักนะครับคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรแบบเส้นตรงต่างๆเป็นต้นนะครับก็ต้องเป็นการให้ข้อมูลให้กับคนใช้รู้ว่ากิจการใช้ในรายการบัญชีในเรื่องใดนะครับนอกจากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะมีการมาตรฐานบัญชีก็กำหนดไว้นะครับให้มีข้อมูลเพิ่มเติมไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเช่นอะไรบ้างนะครับข้อมูลรายการกับบุคคลหรือ

ที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่เรียกว่า RPT หรือ Related Party Transaction นะครับอันนี้อยู่ในหน่วยที่14ของวิชานี้ด้วยนะครับแล้วข้อมูลส่วนงานดำเนินงานนะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลของส่วนงานแต่ละส่วนนะครับในมาเหตุประกอบการเงินด้วยนะครับอันนี้อยู่ศึกษา

เงื่อนไขวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการงานนะครับของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนะครับตอนนี้เรียกว่าแบบ 56-1 วันรีพอร์ตนะครับก็อยู่ในวิชาเนื้อหาวิชานี้เหมือนกันนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่15นะครับตัวอย่างของตัวข้อมูลอื่นนะครับอย่างเช่นรายงานการกำกับดูแลกิจการนะครับ CG report นะครับมาจาก Corporate Governance Reportเป็นข้อมูลที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทนะครับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ Audit Committee นะครับข้อมูลที่แสดงภารกิจของกรรมการกิจกรรมที่ทำในรอบปีเพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลการที่ดีนะครับส่งเสริมให้มีการคุ้มภายในที่ดีมีประสิทธิผลนะครับอันนี้นะครับอยู่ในตัวรายงานประจำปีนะครับรายงานเพื่อสอบบัญชีนะครับถึงแม้ไม่ใช่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเงินนะครับเป็นแต่ว่าในรายงานประจำปีเราจะเห็นนะครับเหตุผลก็คือเนื่องจากผู้ใช้งบการเงินต้องการความเชื่อมั่นว่าข้อมูลงบการเงินถูกต้องตามคุณหรือไม่นะครับกฎหมายจึงกำหนดให้งบการเงินของห้างส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนนะครับนิพนธ์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจิตการร่วมค้านะครับต้องผ่านการตรวจสอบโดยออดิเตอร์ก่อนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนนะครับก่อนที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับอีกรายการนึงที่เป็นข้อมูลนะครับที่มีการเปิดเผยไว้นะครับบทวิเคราะห์และการรายงานของฝ่ายบริหารนะครับหรือ MD&A ย่อมาจาก Management Discussion Analysis นะครับเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจของเขานะครับการวิเคราะห์ผลกระทบแนวโน้มของเศรษฐกิจภาพรวมอุตสาหกรรมหลักๆคือผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็อธิบายโครงสร้างทางการเงินนะครับว่าเงินมาจากไหนในแบบนั้นนั่นการเงินนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการนะครับการหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือรายงานเพื่อความยั่งยืนนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของกิจการนะครับครอบคลุมถึงนโยบายด้านความยั่งยืนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจนะครับในที่รู้จักในนาม ESG นะครับ ESG ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โซเชียลสังคมแล้วก็ภายใต้การกับดูแลกิจการนะครับซึ่งรู้จักในนาม ESG นะครับหรือเรียกว่ารายงานความยั่งยืนก็ได้นะครับหลักการเปิดเผยข้อมูลมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับผู้บริหารของกิจการนะครับก็ควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไปนะครับถ้าเปิดมากเกินไปจะกลายเป็นเหมือน information overload นะครับคนอ่านก็ต้องมาศึกษามากขึ้นนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไปจะลดความสำคัญของข้อมูลที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะในบางเรื่องนะครับในอย่างเช่นหลายๆอย่างก็หน่วยงานกับดูแลก็ออกกรอบให้ว่าควรเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจควรแสดงเปิดเผยไว้ในงบการเงินมาตรฐานบัญชีออกกฎเกณฑ์ระเบียบมาให้นะครับหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลอื่นอีกที่นอกเหนือแล้วทางการเงินนะครับการเปิดเผยข้อมูลมีหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้างรายละเอียดบ้างน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารสูงสุดนะครับนักบัญชีควรตอบคำถาม3ข้อต่อไปให้ได้นะครับว่าการเปิดเผยในรายงานการเงินเปิดเพื่อใครกันแน่นะครับใครเป็นคนใช้นะครับข้อมูลรายงานการเงินนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับไปใช้ในการตัดสินใจหรือไปใช้ในการกำกับดูแลต่างๆเหล่านี้นะครับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนั้นควรมีมากน้อยเพียงใดนะครับการตอบคำถามข้างต้นนะครับกรอบแนวคิดเนี่ยก็ให้กำหนดหลักไว้นะครับว่าผู้ใช้หลักคือใครนะครับก็คือกรอบแนวคิดกรอบเก่าไว้ว่าผู้ใช้หลักมี3กลุ่มหลักๆนะคือผู้ลงทุนผู้ให้กู้เจ้าหนี้อื่นนะครับทั้งในปัจจุบันอนาคตนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ทรัพยากรกับกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายหรือถือตราสารทุนการชำระเงินกู้การให้เงินกู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นผู้ใช้เนี่ยมีต้องการข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับแต่บางอย่างมีข้อมูลที่ร่วมกันได้นะครับเพราะนั้นงบการเงินควรตอบสนองความต้องการข้อมูลร่วมกันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าที่เก่าไว้ในกรอบแนวคิดก็คือถ้าข้อมูลใดในงบการเงินตอบสนองนักลงทุนได้ข้อมูลนั้นก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่นได้เช่นกันนะครับนะครับลองดูรูปแบบวิธีการเปิดเผยข้อมูลในทางการเงินนะครับก็คือการเปิดเผยข้อมูลในทางการเงินนะครับนอกจากคำนึงว่าเนื้อหาจะเปิดเผยแล้วนะครับก็จะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันนะครับในการเปิดเผยข้อมูลนะครับดังนี้นะครับเพราะนั้นรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นทั้งลักษณะเชิงคุณภาพนะครับเช่นพรรณนาบรรยายเหตุการณ์ต่างๆนะครับหรือเชิงปริมาณ

อ่านนะครับตัวเช่นตัวเลขหรือข้อมูลทางด้านการเงินอื่นๆนะครับโดยการแสดงตัวเลขในงบการเงินก็เป็นการให้ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับส่วนในหมายเหตุนะครับก็มีทั้งเป็นให้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะครับโดยการเปิดเผยข้อมูลก็เอาข้อมูลในงบบัญชีก่อนมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับเพื่อเห็นแนวโน้มนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลนะครับมีได้หลายวิธีการนะครับก็ขึ้นกับลักษณะของข้อมูลและความสำคัญนะครับอาจจะเปิดเผยเป็นคำศัพท์การแสดงเสนอรายละเอียดใส่ในวงเล็บไว้นะครับข้างตัวเลขนะครับหรืออยู่ในที่เป็นที่นิยมคือในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับหรือทำเป็นงบประกอบหรืองบย่อยมีรายละเอียดนะครับแสดงให้เห็นมากขึ้นว่าเกิดจากรายการไหนในรายละเอียดบ้างนะครับในเรื่องของคำศัพท์การใส่รายละเอียดนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดรายการย่อนะครับที่ต้องมีงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนะครับรายการย่อมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ผู้ทำบัญชีใช้เป็นแนวมาตรฐานเดียวกันนะครับมีการจัดแบ่งหัวข้อในรายละเอียดนะครับเพราะนั้นกรมพัฒน์ได้จัดทำคำชี้แจงในประกาศนะครับฉบับล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกนี่เองนะครับให้ความหมายของรายการย่อแต่ละบรรทัดนะครับแล้วก็มีแบบรายการย่อนะครับแบบ1แบบ5เป็นแนวทางนะครับซึ่งได้ประกาศนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากในเว็บต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้สรุปให้เห็นชัดง่ายๆนะครับดูฝั่งซ้ายมือสุดนะครับเราเห็นผู้จัดทำบัญชีนะครับก็คือมีใครบ้างมีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายตามพ.ร.บ. 2543นะครับกฎหมายบัญชีบ้านเรานะครับมี5แบบนะครับมี5กลุ่มนะครับแล้วก็ทำแบบย่อแบบไหนนะครับเราดูบางอันก็ได้ครับสมมติเราดูบริษัทจำกัดนะครับก็เป็นงบการเงินย่อแบบ2ทำงบอะไรบ้างเขาทำงบฐานะการเงินเห็นไหมครับท่านดูตรงช่องบรรทัดที่2นะครับทำงบอะไรขาดทุนนะครับอาจจะทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นทางเลือกก็ได้นะครับแล้วทำอะไรอีกครับงบเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับงบที่ไม่ต้องทำนะครับแต่เป็นทางเลือกได้ก็คืองบกระแสเงินสดนะครับแล้วงบการเงินรวมนะครับแน่นอนที่ต้องทำก็คือเปรียบเทียบกับปีก่อนแล้วก็มีการหมายเหตุประกอบการเงินนะครับแต่สังเกตดูในข้อ3บริษัทมหาชนจำกัดนะครับเนื่องจากพี่ผู้ใช้งบกันเยอะนะครับก็ต้องทำงบกระแสเงินสดทำงบการเงินรวมเข้ามาแบบนะครับอันนี้แบบย่อนะครับคำศัพท์รายละเอียดนะครับอันนี้ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับผู้มีหน้าที่จะทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีบ้านเราพ.ร.บ. 2543นะครับได้แบ่งแบบย่อเป็น5แบบ5แบบนี้ก็คือกลุ่มผู้มีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายนะครับแต่ละท่านนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเผยอีกแบบนึงนอกจากแบบย่อก็คือแสดงข้อมูลในวงเล็บนะครับในวงเล็บเพื่อความชัดเจนสมบูรณ์นะครับดีกว่าไปอ่านได้ชัดนะครับชัดกว่าไปอ่านในหมายเหตุประกอบการเงินซึ่งข้อมูลเยอะแยะนะครับก็ใส่วงเล็บสั้นๆนะครับหลังชื่อที่ต้องการอธิบายนะครับเพราะนั้นดูตัวอย่างง่ายๆนะครับสินค้าคงเหลือเอาวงเล็บไปเลยแสดงด้วยอะไรราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิได้รับแล้วแต่ราคาต่ำกว่าที่ดินนะครับเปิดเผยไปใส่วงเล็บไว้เลยจำนองเป็นประกันเงินกู้ยืมระยะยาวได้เห็นว่ากิจการมีกรรมสิทธิ์ไม่เต็มในตัวนี้เอาไปค้ำประกันจำนองอยู่ต้นทุนขายไปดูรายละเอียดประกอบที่3ที่ไม่อยากแสดงรายละเอียดในตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดให้เห็นนะครับนายหมายเหตุเป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบหนึ่งนะครับที่กิจการนำเสนอเพิ่มเติมนะครับเป็นอธิบายที่มาของตัวเลขนะครับมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับว่าตัวเลขมาได้ยังไงทำไมคิดค่าเสื่อมราคาแบบนี้ออกมาได้เพราะแบบเส้นตรงแบบวิธีผลรวมจำนวนงวดนะครับคิดคำนวณราคาทุนสินค้าของเหลือแบบไหนเข้าก่อนออกก่อนหรือถูเฉลี่ยถ่งน้ำหนักต่างๆเหล่านี้นะครับหมายเหตุประกอบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนะครับเพราะนั้นข้อมูลในหมายเหตุไม่ควรขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกับข้อมูลในตัวงบการเงินนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับเราจะเห็นอย่างเช่นเกณฑ์ในการทำการเงินนะครับทำตามมาตรฐานชุดไหนชุดใหญ่ชุดเล็กต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับนโยบายเกี่ยวกับการวัดมูลค่านโยบายการบัญชีที่ใช้นะครับซึ่งเราศึกษาในหน่วยนี้เหมือนกันสัญญาข้อตกลงภาระผูกพันสัญญาเช่าโครงการเงินบำนาญหนี้สินอาจเกิดขึ้นคดีความฟ้องร้องก็เปิดเผยในหมายเหตุนะครับจำนวนเงินที่ผูกพันไว้สำหรับจะรายจ่ายฝ่ายทุนอนาคตเช่นมีการลงทุนสร้างโรงงานเหตุการณ์หลังรอบเวลารายงานนะครับก็เป็นข้อมูลที่ควรเปิดเผยในหมายเหตุของการเงินนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดนักศึกษาเห็นงบการเงิน

นะครับหลังจากงบการเงินก็จะมีหมายเหตุอธิบายไว้นะครับก็อธิบายให้เห็นนะครับอันนี้เอาตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นหมายเหตุข้อ1พูดถึงข้อมูลทั่วไปนะครับข้อ2เป็นเกณฑ์จัดทำงบการเงินข้อ3นโยบายการบัญชีที่สำคัญอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับข้อ7เป็นสินค้าคงเหลือกำหนดราคาทุนแบบไหนนะครับข้อ8ที่ดินอาคารอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรายละเอียดแล้วให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับนอกจากหมายเหตุแล้วก็จะมีงบประกอบกับงบย่อยนะครับเป็นให้รายละเอียดให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือมีรายละเอียดอย่างเช่นข้อมูลส่วนการดำเนินงานงบวิเคราะห์อายุหนี้การเปิดเผยข้อมูลนะครับในงบประกอบนะครับมีตัวอย่างให้เห็นนะครับลองดูนะครับอย่างเช่นบอกว่าลูกหนี้นะครับทั้งสาเห็นในออกหน้างบฐานะการเงินเลยออกยอด1520นะครับคนอ่านก็อยากจะรู้เกิดจากอะไรก็เกิดจากด้วยการค้าหักด้วยค่าผืนผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับก็คือค่าผืนใส่จะศูนย์ในชื่อเดิมนั่นแหละหักมาปุ๊บมีลูกหนี้อื่นเท่าไหร่นะครับหรือว่าแยกตามอายุหนี้ดูว่าสถานะหนี้เป็นยังไงทีแล้วหลักเอจจิ้งเอามาไปให้รายละเอียดก็ให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าเอจจิ้งลูกหนี้เนี่ยโหยแบบมากกว่า1ปีขึ้นไปตั้งเยอะนะครับสถานะลูกหนี้ก็อาจจะไม่ดีนักแบบนะครับงบย่อยก็ให้ข้อมูลรายละเอียดนะครับนะครับรายละเอียดออกมาเช่นสินค้าประกอบด้วยอะไรบ้างธุรกิจผลิตมีสินค้าเสริมรูปฟินิชกู๊ดงานระหว่างผลิตแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดประกอบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้เห็นไหมครับสินค้าสำเร็จรูปนะครับออกหน้างบด้วยยอด290000ก็มีรายละเอียดบอกประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปฟินิชกู๊ดสินค้าระหว่างผลิต work in process แล้วก็ raw material วัตถุดิบออกมาคนก็รู้ว่าเออมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นการเปิดข้อมูลเรียกว่างบย่อยนะครับเราเดินในหมายเหตุประกอบการเงินจะเป็นเรื่องที่เป็นที่นิยมที่เปิดเยอะนะครับเขาจะเปิดอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับข้อมูลที่สำคัญส่วนหนึ่งที่เปิดเผยในหมายเหตุที่เยอะๆเราจะเห็นคือนโยบายการบัญชีก็คือวิธีการบัญชีที่เลือกใช้เลยนะครับเพราะนั้นในหัวข้อนี้นะครับอธิบายถึงความหมายวัตถุประสงค์แล้วนโยบายการบัญชีที่ควรเปิดเผยนะครับนโยบายการบัญชีคืออะไรคือหลักการโดยเฉพาะนะครับหลักการที่เกิดขึ้นมานะครับหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ถือปฏิบัติขึ้นมาวิธีที่ใช้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการเราเลือกคำนวณราคาทุนสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อนเนี่ยแบบเพราะมันสะท้อนฐานะการเงินดีที่สุดฐานะลักษณะของตัวสินค้าดีที่สุดก็คือหลักการจริงรองทั่วไปนะครับที่เราเลือกใช้มานะครับเพราะนั้นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีนะครับผู้บริหารต้องพิจารณาว่าเปิดเผยเนี่ยทำให้คนเข้าใจงบการเงินมากขึ้นไหมครับจะเปิดอะไรบ้างเช่นเกณฑ์รู้รายได้การทำงบการเงินรวมนะครับการบริหารต้นทุนการกู้ยืมประมาณการหนี้สินต่างๆเหล่านี้นะครับนะอธิบายนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับที่การเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวอย่างที่ในเอกสารประกอบคำสอนทั้งสามคือ 12.4นะครับก็จะมีพูดถึงอย่างเช่นข้อแรกเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินนะครับทำตามเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ออกโดยไหนออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีนะครับเงินสดประกอบด้วยอะไรบ้างนี่การค้าแสดงด้วยยอดอะไรนะครับราคาทุนหักค่าเผื่อผลการดูด้านเครดิตจะเกิดขึ้นนะครับ PPE Property Plant Equipment ที่ได้อุปกรณ์นะครับคำนวณราคาทุนนะครับแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาแบบไหนนะต่างๆเหล่านี้นะครับรายได้รับรู้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เปิดเผยอยู่ในนโยบายการบัญชีนะครับที่เป็นอยู่ในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับก็นี่เป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดที่เป็นตัวงบย่อยที่แสดงให้เห็นนะครับว่าลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าผืนหนึ่งสายจะศูนย์นะครับสินค้าคงเหลือประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เงินกู้ยืมนะครับที่ถึงกำหนดชำระภายในงวดหน้าก็เอามาหักออกนะครับนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นรายละเอียดหนี้สินอาจเกิดขึ้นนะครับ contingent liability มีภาระผูกพันอะไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลที่นำเสนอให้กับคนอ่านงบการเงินให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับในเกณฑ์จัดทำงบการเงินนะครับเราจะเห็นที่เปิดเผยอยู่นะครับในบ้านเราท่านทราบอยู่แล้วมีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับคือชุดที่สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสานะนะครับที่อิงตามมาตรฐานระหว่างประเทศอีกชุดนึงก็คือชุดเล็ก NPIEที่ไม่มีส่วนได้เสียสถานะก็มีมาตรฐานอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เปิดเผยเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินนะว่าทำตามมาตรฐานชุดไหนนะครับอันนี้นะครับ
ข้อมูลทั่วไปที่มีการเปิดเผยในหมายเหตุนะครับก็เปิดเผย

ภูมิลำเนาฐานะทางกฎหมายลักษณะการดำเนินกิจกรรมนะครับชื่อบริษัทใหญ่นะครับของชื่อบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับข้อมูลทั่วไปบริษัทเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นในประเทศไทยที่อยู่ที่ไหนจดทะเบียนกับหลักทรัพย์เมื่อไหร่นะครับทำธุรกิจประเภทไหนนะครับอันนี้ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับอันนี้นะครับการเปลี่ยนทางบัญชีนะครับเป็นการเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธี1สู่วิธี1นะครับจากแก๊ป1สู่แก๊ป2นะครับเพราะนั้นในทางบัญชีเองเราก็ทราบอยู่แล้วต้องมีการหาผลสะสมมาไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดเรียกว่าปรับย้อนหลังนะครับถ้าเปลี่ยนในใบการบัญชีนะครับเพราะนั้นนอกจากหาผลสะสมแล้วนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงินด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับบริษัทเปลี่ยนวิธีคำนวณราคาทุนจากไฟโฟเป็นถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักเนื่องจากอะไรวิธีถั่วเฉลี่ยให้ผลการที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ปรับปรุงผลสะสมมานะครับไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดนะครับอันนี้นักศึกษาได้เรียนในวิชารายวิชาบัญชีชั้นสูงนะครับมีการหาผลสะสมนะครับแล้วก็ต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุด้วยนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนประมาณการก็คือเปลี่ยนการได้มาซึ่งตัวเลขนะครับเปลี่ยนประมาณการเปลี่ยนยุคการใช้งานเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมีการไปปรับย้อนหลังอะไรนะครับก็หาผลไม่ต้องหาผลสะสมใดทั้งสิ้นนะครับมีการเปิดเผยในหมายเหตุนะครับอันนี้ทางบัญชีเราบอกใช้วิธีเปลี่ยนเป็นต้นไปไม่ต้องไปแก้ของเก่าเลยนะครับตรงนี้ก็เปิดเผยหมายเหตุอันนี้บริษัทเปลี่ยนวิธีประมาณการคิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์จากเส้นตรงเป็นวิธีใหม่เป็นอายุการใช้งานใหม่นะครับจาก10ปีเป็น15ปีนะครับทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงไปทั้งนี้เนี่ย 570,000 บาทก็เปิดไปคนอ่านรู้หน่อยนะครับตรงนี้นะครับอีกรายการหนึ่งเป็นข้อพิจารณาสำคัญนะครับจากผิดแก้เป็นถูกนะครับทางบัญชีบอกจากนันแก๊ปมาเป็นแก๊ปนะครับอย่างเช่นลืมคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรมาแล้วมาเจอในปีนี้นะครับทางบัญชีบอกทำยังไงหาผลสะสมมาสิแล้วไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดบัญชีเรียกว่าปรับย้อนหลังปรับย้อนหลังนะครับก็ต้องมาเปิดเผยหมายเหตุด้วยนะคนผู้ใช้ได้เข้าใจว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญอะไรบ้างนะครับเนี่ยเป็นเห็นไหมครับนี่กำไรสมต้นงวด 44,000 นะครับมีใกล้ข้อผิดพลาดที่ลืมคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรมา5,550,000นะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่เป็นการเปิดเผยนะครับอีกเรื่องนึงที่เราควรรู้จักในหน่วยนี้ที่สำคัญคือเหตุการณ์หลังระยะเวลารายงานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่งบฐานะการเงินนะครับสมมติกิจการปิด31ธันวาคมนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่รับอนุมัติให้ออกงบการเงินนะครับอันที่ออกอนุมัติก็คือวันที่งบการเงินได้รับอนุมัติออกมาให้มีการเผยแพร่ออกสู่บุคคลภายนอกต่างๆเหล่านี้นะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนน

0: วิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านนะคะสำหรับรายการในวันนี้ก็จะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราจัดให้แก่นักศึกษาทุกท่านนะคะซึ่งการสอนเสริมนี้ก็ถือว่าเป็นบริการที่มหาวิทยาลัยของเราได้จัดไว้ให้นักศึกษานะคะนักศึกษาสามารถเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือกเข้าไปที่ e-tutorial ได้เลยนะคะรายการในวันนี้ที่จะมาติวให้กับนักศึกษานะคะก็จะเป็นชุดวิชา23003นะคะจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะคะในการติวครั้งนี้ก็จะมีอาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์มาร่วมด้วยกับอาจารย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะ
0: ค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ก็การติวของเรานี่ก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะในช่วงแรกนี่ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาในเรื่องของหน่วยที่4นะคะนักศึกษามีหน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6นะคะหน่วยที่4นี่ก็จะว่าด้วยทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญา

0: นิยมนะคะสำหรับหน่วยที่5ก็จะว่าด้วยทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมนะคะและสุดท้ายก็คือทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะสำหรับอันดับแรกเลยนะคะนักศึกษาอาจารย์ก็จะพูดในเรื่องของหน่วยที่4นะคะก็จะเป็นทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะในหน่วยนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะก็ตอนแรกก็จะเป็นความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสุดท้ายเลยก็จะเป็นการประยุกต์จิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะทีนี้ลองมาดูรายละเอียดนะคะที่ได้ท่านอาจารย์โกศลได้เขียนไว้นะคะหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นความเป็นมาของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนี่ก็จะเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางการคิดนะคะจะเป็นในเรื่องของจิตใจด้วยนะคะอาจารย์นักศึกษานะคะก็คือจะพูดในเรื่องของการจำได้การรับรู้การเข้าใจนะคะการใช้ภาษาการแก้ปัญหาและก็การคิดการใช้เหตุผลของมนุษย์เรานะคะในจิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็จะพยายามศึกษาว่าสมองเนี่ยมีกระบวนการจัดการกับสารสนเทศหรือว่าอินโฟเมชันอย่างไรนะคะแล้วก็มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างไรนะคะค่ะสำหรับนักทฤษฎีปัญญานิยมในระยะแรกนะคะนักศึกษาก็จะให้เหตุผลว่านักพฤติกรรมนิยมในอดีตเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมนิยมนะคะคือไม่คือมันยังไม่น่าเชื่อถือเพียงพอนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้กล่าวว่ามีการคิดของมนุษย์เราหรือว่าคนอย่างไรนะคะต่อมาเนี่ยก็มีท่านไนเซอร์เนี่ยนะคะก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาปัญญานิยมขึ้นนะก็ทำให้จิตวิทยาปัญญานิยมของเราเนี่ยมีการโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ได้นิยามว่าจิตวิทยาปัญญานิยมเนี่ยเป็นการศึกษาว่าคนได้เรียนรู้แล้วก็สร้างความรู้เก็บความรู้แล้วก็ใช้ความรู้ได้อย่างไรนะคะต่อมานะคะท่านนีเวลแล้วก็ไซมอนนะคะก็ได้เสนอแบบจำลองที่มีรายละเอียดของการคิดและการแก้ปัญหาของบุคคลนะคะจากระดับที่ง่ายที่สุดนะคะไปจนถึงระดับที่ซับซ้อนที่สุดตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมานะคะสำหรับนักจิตวิทยาปัญญานิยมที่มีชื่อเสียงที่เราพอจะคุ้นเคยนะคะก็มีท่านเพียเจนะคะท่านวิกอสกี้แล้วก็ชิปฟรินนะคะไซเลอร์บรูเนอร์แล้วก็ออซูเบลนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเมื่อเราได้ทราบเกี่ยวกับประวัติของทฤษฎีนี้แล้วนะคะต่อมาเรามาทราบเกี่ยวกับแนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมกันนะคะอันดับแรกเรามารู้กันเรื่องของความหมายความสำคัญและขอบข่ายนะคะค่ะความหมายของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะเป็นการศึกษาเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับการรู้การเรียนการจำการลืมและการคิดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะคะนอกจากข้อมูลแล้วเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลด้วยนะคะซึ่งต่อมาเป็นความสำคัญค่ะ
0: ค่ะความสำคัญนะคะของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะนักศึกษาประการแรกก็คือจะมีความสำคัญต่อผู้เรียนนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับการพัฒนาได้รับการส่งเสริมนะคะให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะต่อมาก็จะเป็นความสำคัญของนักจิตวิทยาแล้วก็นักการศึกษานะคะก็สามารถที่จะนำแนวคิดต่างๆเนี่ยไปใช้ในการทำงานนะคะช่วยให้เราได้เข้าใจแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อไปความสำคัญต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองผู้บริหารหรือว่าผู้ใหญ่ในสังคมนะคะได้เข้าใจแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนนะคะแล้วก็บุคคลที่ตนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบอยู่นะคะก็จะทำให้เกิดผลดีนะคะในด้านของการเพิ่มคุณภาพศักยภาพทรัพยากรบุคคลของสังคมยิ่งขึ้นนะคะประการสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นการมีความสำคัญต่อบุคคลนะคะก็จะช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจสิ่งต่างๆเช่นมีวิธีการเต็มตัวอย่างไรให้ดีที่สุดในการสอบนะคะจะอ่านตำราได้อย่างไรนะคะให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไรถึงจะจดจำสิ่งที่เรียนรู้ที่ยากๆได้นะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะ จิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมเนี่ยค่ะเขาจะมีขอบข่ายในการที่จะศึกษาทั้งหมด6ประการด้วยกันนะคะประการแรกเป็นธรรมชาติของความรู้ค่ะประการที่2เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาของความรู้ที่เขาควรจะได้รับนะคะประการที่3เป็นการบังคับควบคุมตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะประการที่4นะคะเป็นการประยุกต์ใช้แนวทางในการศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะประการที่5คือเป็นขอบข่ายของความสัมพันธ์กับประสาทวิทยานะคะและประการสุดท้ายนะคะเป็นการคิดในระดับสูงค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะเราจะศึกษาทฤษฎีทั้งหมดนะคะ3ทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีโครงสร้างนิยมทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีการประมวลสารสนเทศและทฤษฎีสุดท้ายนะคะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบและทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายค่ะ
0: ค่ะสำหรับทฤษฎีแรกนะคะที่อาจารย์จะขออธิบายนะคะก็จะเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าโครงสร้างนิยมนะคะหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า structivistTheory นะคะทฤษฎีนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับการสร้างความรู้นะคะหรือกระบวนการคิดของมนุษย์เราเนี่ยค่ะที่เรียกว่า cognitive process นะคะถือเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลนะคะซึ่งทฤษฎีนี้ก็จะเชื่อว่าบุคคลเนี่ยสามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วเชื่อว่าบุคคลเนี่ยมีศักยภาพในการสร้างความรู้นะคะจากประสบการณ์จริงที่ตนได้รับรู้นะคะทฤษฎีนี้ก็จะแบ่งเป็น2ทฤษฎีใหญ่ๆนะคะก็คือทฤษฎีของเพียเจนะคะแล้วก็ทฤษฎีของวีกอสกี้นะคะอาจารย์จะอธิบายทฤษฎีของเปียเจก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะในมุมมองของทฤษฎีเปียเจนะคะก็จะพูดในเรื่องของธรรมชาติของความรู้นะคะแล้วก็อธิบายธรรมชาติของความรู้หรือจะอธิบายว่าความรู้ของมนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็จะมีคำที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะอยู่ 2-3 คำนะคะอย่างเช่นคำว่ามโนมติหรือว่าคอนเซ็ปต์นะคะทฤษฎีนี้ก็จะอธิบายว่าเป็นรูปแบบของความเข้าใจในสิ่งหรือว่าเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆเช่นเป็นมโนมติหรือว่าคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับแมวบ้านต้นไม้เวลาแล้วก็ความยุติธรรมต่างๆที่เป็นต้นนะคะนักศึกษาต่อไปนะคะคำอีกคำหนึ่งที่นักศึกษาควรจะทำความเข้าใจนะคะก็คือในเรื่องของแบบแผนความรู้นะคะหรือว่าที่เรียกว่าสคีมานั่นเองนะคะก็ท่านเพียเจก็จะนิยามว่าเป็นรูปแบบของกระบวนการที่บุคคลใช้นะคะเพื่อแก้ปัญหาเพื่อการบำรุเป้าหมายเช่นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยการสัมผัสนะคะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะการมีหลักการการจัดการกับปัญหาขัดแย้งโดยการใช้ข้อมูลประกอบการคิดและการตัดสินใจนะคะต่อไปก็จะเป็นคำที่เรียกว่าโครงสร้างหรือว่าสตรัคเจอร์นั่นเองนะคะก็ท่านก็มองว่าเป็นการจัดแบบแผนของความคิดในบุคคลนะคะโครงสร้างทางปัญญาประกอบด้วยส่วนสำคัญที่เป็นสองส่วนด้วยกันนะคะก็คือรูปแบบและเนื้อหานะคะทีนี้อาจารย์อธิบายต่อเนาะว่าหัวข้อต่อไปนะคะเป็นอย่างไรนะคะ
1: เปียเจนะคะจะเน้นการศึกษาสติปัญญาและการรู้คิดเกี่ยวกับการพัฒนานะคะเพราะเขาเชื่อว่าสติปัญญาและการรู้คิดเนี่ยมันจะมีพัฒนาการที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะโดยแบ่งเป็น4ขั้นด้วยกันนะคะตามช่วงอายุของคนเรานะคะซึ่งขั้นพัฒนาการเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเด่นของการคิดและความสามารถทางปัญญาที่แตกต่างกันในแต่ละคนนะคะการเกิดการพัฒนาแต่ละขั้นเนี่ยค่ะจะเกิดความสำเร็จของพัฒนาการจะเกิดขึ้นจากการความสำเร็จของพัฒนาการในขั้นก่อนหน้านี้นะคะก็คือพัฒนาไปทีละขั้นอย่างต่อเนื่องนะคะเรามาดูขั้นแรกกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นการตอบสนองทางกล้ามเนื้อนะคะจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง0ถึง2ปีนะคะจะเป็นช่วงวัยเด็กเล็กนะคะจะมีพฤติกรรมที่มีเป้าหมายนะคะจะใช้พัฒนาการทางกล้ามเนื้อเป็นหลักนะคะเช่นความสามารถในการกวาดสายตาการมองการฟังและการสัมผัสสิ่งต่างๆนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นที่2นะคะก็คือขั้นก่อน ปฏิบัติการนะคะจะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 2-7 ปีนะคะซึ่งขั้นนี้นะคะจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะและมีการคิดที่เป็นสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะคือมีการคิดจินตนาการแทนวัตถุสิ่งของต่างๆได้นะคะและมีการรู้และการคิดอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นค่ะต่อมาค่ะเป็นขั้นที่3ค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าเราก็จะไล่ตามอายุนะคะอาจารย
1: ์
0: นะ
1: คะ
0: ใช่นักศึกษาคะในขั้นที่3เนี่ยก็จะเรียกว่าขั้นการคิดแบบรูปธรรมนะคะคือเด็กก็จะเป็นอายุในช่วง 7-11 ปีนะคะในช่วงนี้ก็จะมีการคิดแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลางมากขึ้นที่เรียกว่าอีโกเซนทริกนะคะขอโทษนะคะน้อยลงนะคะไม่ได้มากขึ้นนะคะก็คือตอนแรกก็คือเหมือนอีโกเซนทริกมากนะคะแต่พออายุประมาณ7ขวบก็จะเริ่มน้อยลงนะคะอาจารย์นะคะค่ะก็คือเขาก็จะเริ่มจัดประเภทแล้วก็จัดลำดับได้นะคะเข้าใจในจำนวนหรือว่าปริมาณของสารต่างๆอย่างเช่นเข้าใจว่านี่คือดินน้ำมันนะนี่คือน้ำนะนะคะหรือว่าเหรียญอะไรต่างๆนะคะที่จัดวางอยู่นะคะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนสถานะหรือว่ารูปทรงก็ตามอย่างเช่นเอาน้ำไปใส่ในขวดในแก้วเขาก็ยังรู้ว่าเป็นน้ำนะคะในขั้นนี้ก็จะเรียกว่าเป็นขั้นการคิดแบบรูปธรรมนะคะขั้นที่4นะคะขั้นต่อไปเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะที่เรียกว่าขั้นปฏิบัติการเชิงระบบนะคะ
1: การรู้คิดเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงของอายุ11ปีถึงวัยผู้ใหญ่นะคะในช่วงวัยนี้ก็จะถือว่าเป็นช่วงที่เขาสามารถแก้ปัญหาที่เป็นนามธรรมแล้วก็ที่เป็นสมมติดิฐานนะคะความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเองทำกิจกรรมและสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้นะคะสามารถจินตนาการสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ประเมินอย่างวิเคราะห์วิจารณ์นะคะในความเป็นไปได้เหล่านั้นคือเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เป็นมากขึ้นนั่นเองนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเปเจนะคะเขาจะเน้นเกี่ยวกับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าในเบื้องต้นนะคะเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสิ่งเร้าก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะจะทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้นะคะกระบวนการเรียนรู้นั้นเรียกว่ากระบวนการซึมซับนะคะซึ่งกระบวนการซึมซับที่เกิดจากการเรียนรู้ใหม่เนี่ยค่ะจะเอามารวมกับแบบแผนความคิดเดิมที่มีอยู่ก่อนนะคะถ้ารวมไม่ได้นะคะจะเกิดภาวะความไม่สมดุลนะคะแต่ถ้ารวมกันได้เนี่ยค่ะคนจะเปลี่ยนแบบแผนความคิดเดิมเรียกว่าการปรับตัวนะคะนั่นก็คือเป็นการเรียนรู้โดยการซึมซับเหตุการณ์ใหม่บวกกับเหตุการณ์เก่าทำให้คนเกิดการปรับตัวค่
0: ะ
1: ซึ่งหากการ
0: ปรับสมดุลใช่ไหมอาจารย์
1: จะเกิดความสมดุลนะคะซึ่งหากปรับตัวได้เนี่ยค่ะจะเกิดความสมดุลและเกิดโครงสร้างความรู้ใหม่เกิดขึ้นค่
0: ะ
1: ดังแสดงในภาพนะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าภาพนะคะจะเริ่มต้นจากการเผชิญสิ่งเร้านะคะทำให้เกิดกระบวนการซึมซับเมื่อเกิดกระบวนการซึมซับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เกิดการปรับตัวและเกิดภาวะสมดุลค่ะสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นวงจรดังแผนภาพตามรูปนี้นะคะ
0: ตามที่เห็นนะคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะ
0: ค่ะในการควบคุมตนเองนะคะในการเรียนรู้ตามทฤษฎีของโครงสร้างนิยมนะคะของเพียเจเนี่ยท่านก็บอกว่าผู้เรียนเนี่ยควรจะมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือผู้เรียนเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะนะคะซึ่งหมายถึงความพร้อมนั่นเองนะคะก็คือพร้อมทั้งด้านสติปัญญานะคะมโนมติหรือว่าคอนเซปต์ที่พูดไปตะกี้นะคะในเรื่องของพร้อมในเรื่องของแบบแผนความรู้นะคะที่เป็นพื้นฐานนะคะมีพัฒนาการพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนั่นเอง
1: ผู้เรียนไม่พร้อมล่ะคะอาจารย
0: ์ก็ถ้าสมมติเขาไม่พร้อมนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นช่วยสร้างความพร้อมให้เขาได้นะแล้วก็การที่ผู้สอนสร้างประสบการณ์ทางสังคมที่ดีเนี่ยนะคะให้แก่ผู้เรียนเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายคือผู้เรียนเนี่ย จะต้องเป็นผู้ที่ลงมือกระทำด้วยตนเองที่เรียกว่า active learner นะคะอาจารย์ก็จะทำให้มีแนวโน้มที่จะสามารถควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น
1: แสดงว่าเปียเจเน้นการลงมือกระทำด้วยตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
0: เพราะว่าทฤษฎีนี้ก็คือเชื่อว่าคนสร้างการเรียนรู้เองได้ถูกไหมคะซึ่งเรียกว่าทฤษฎีโครงสร้างสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมานะคะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือเป็นทฤษฎีของวีกอสกี้นะคะวีกอสกี้นะคะก็จะมีแนวคิดพื้นฐานมาจากพาฟลอฟค่ะที่เน้นการศึกษาพฤติกรรมเพราะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยค่ะเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือประสบการณ์นั่นเองค่ะซึ่งการให้ความสนใจเกี่ยวกับหน้าที่ของการรู้คิดเนี่ยค่ะมีทั้งหมด5ประการด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่ภาษาการคิดการรับรู้ความสนใจและความจำค่ะซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลนะคะหรือการสื่อสารการสร้างสื่อกลางนะคะและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทางวัฒนธรรมนะคะดังนั้นนะคะการสร้างกระบวนการจำนะคะของบุคคลนะคะมักจะใช้สัญลักษณ์ค่ะหรือเครื่องหมายซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทางสังคมหรือบางครั้งอาจจะถูกถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรมนะคะเช่นภาษาพูดเนี่ยค่ะแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีภาษาพูดเป็นของตัวเองนะคะหรือกริยาท่าทางนะคะเช่นคนไทยก็จะมีกริยาท่าทางแบบนึงคนจีนก็จะมีกริยาท่าทางอีกแบบนึง
0: เฉพาะ
1: ใช่ค่ะหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะซึ่งของเราเองก็จะมีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในแบบของไทยของอาหรับิกค่ะซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสื่อกลางที่จะมีการสื่อสารเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะต่อมาค่ะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนะคะเขาเชื่อว่าช่วยพัฒนาทำให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่บางครั้งบุคคลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็สามารถช่วยได้เพราะบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
0: พูดง่ายก็คือต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะจึงจะเกิดการช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาได้นะคะ
1: ต่อมาค่ะเป็นประสบการณ์จากการแก้ไขปัญหานะคะบุคคลนะคะจะเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์และสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้และเมื่อบุคคลอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ในเวลาต่อมาค่ะและสุดท้ายนะคะผู้เรียนนะคะจะเกิดการเรียนแบบนะคะซึ่งต้องใช้ประสบการณ์เดิมและความพร้อมทางพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้เกิดการเรียนแบบเกิดขึ้นค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ค่ะต่อมา
0: ทีนี้เรามาดูนะคะนักศึกษาว่าทฤษฎี2ทฤษฎีนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะระหว่างทฤษฎีเพียเจกับวีกอสกี้นะคะทฤษฎีของท่านเพียเจเนี่ยก็จะเน้นผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้นะคะส่วนทฤษฎีของท่านวีกอสกี้เนี่ยก็จะเน้นการเรียนรู้ที่ว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทางวัฒนธรรมด้วยนะคะมีการใช้สื่อกลางต่างๆอย่างเช่นภาษาแล้วก็สัญลักษณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนะคะมโนทัศน์ที่เด็กเรียนรู้เนี่ยมีแบบเดียวนะคะการเรียนของเด็กที่เกินขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยก็อาจทำได้ด้วยการชี้แนะจากผู้ที่มีความสามารถมากกว่านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างระหว่าง2ทฤษฎีนี้นะคะสำหรับทฤษฎีต่อไปที่อาจารย์จะพูดถึงนะคือทฤษฎีการประมวลสารสนเทศนะคะก็นักจิตวิทยากลุ่มนี้ก็อย่างเช่นท่านแอตคินสันนะคะชิฟฟรินนีเวลนะคะแล้วก็ไซมอนไซเกอร์แล้วก็ฟราเวลนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกันบ้างนักศึกษาก็พยายามจำชื่อไว้บ้างนะคะเพราะว่าทฤษฎีนี้นะคะก็มีแนวคิดว่ารูปแบบของความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวสมองของผู้เรียนเนี่ยก็จะสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองโครงสร้างความรู้นะคะที่เทียบเคียงกับระบบในคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้นักศึกษาเรามาดูนะคะว่าโครงสร้างความรู้ที่พูดถึงเนี่ยที่เรียกว่า knowledge structure เนี่ยของมนุษย์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ใหญ่ๆนะคะ2ชนิดหลักๆด้วยกันนะคะคือความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระนะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า declarative นะคะ knowledge แล้วก็ความรู้ที่เป็นวิธีการหรือว่าการปฏิบัติที่เรียกว่า procedure นะคะknowledge นะคะ สำหรับความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระนะคะก็จะเป็นการรวบรวมความจริงทั้งหลายนะคะเช่นนกมีขนคนมีสองมืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่เป็นวิธีการหรือการปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมชุดลำดับพฤติกรรมที่บุคคลใช้เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวอย่างเช่นคนก็จะรู้วิธีการรับประทานอาหารรู้วิธีการใส่เสื้อผ้าวิธีการขับรถอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้คนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับการอธิบายว่าสารสนเทศที่บุคคลรับรู้เนี่ยได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเริ่มมีการสนใจในเรื่องของความจำมากขึ้นนะคะอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของกระบวนการเรียนนะคะที่ปรากฏในลักษณะของการจำนี่ก็จะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะคะก็คือสรุปง่ายๆก็คือจะเป็นระยะที่มนุษย์เนี่ยเริ่มรับสารสนเทศผ่านประสาทรับสัมผัสนะคะที่เรียกว่า sensory store นะคะจากนั้นก็จะส่งผ่านไปที่ระดับความจำระยะสั้นนะคะที่เรียกว่า short term store นะคะแล้วก็สิ้นสุดที่ความจำระยะยาวหรือว่า long term store นะคะซึ่งความสามารถในการเก็บจำแต่ละคนนี่ก็จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเชิงโครงสร้างนะคะอันได้แก่ความจุของการรับสารสนเทศนั้นๆแล้วก็ความสามารถที่จะทำให้สารสนเทศนั้นคงอยู่นะคะ
1: ค่ะซึ่งการประมวลสารสนเทศเนี่ยค่ะเริ่มต้นโดยที่บุคคลเนี่ยค่ะใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้หรือที่เรียกว่าการบันทึกผัสสะนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อมูลที่อยู่ระหว่างกระบวนการประมวลสารสนเทศเนี่ยค่ะเรียกว่าความจำระยะสั้นค่ะหรือความจำชั่วคราวนะคะซึ่งอาจจะบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วบ้างหรือบางครั้งอาจจะยังไม่ลืมนะคะแต่อาจจะมีข้อมูลบางส่วนเนี่ยค่ะที่ถูกเก็บไว้ในความจำระยะยาวนะคะซึ่งความจำระยะยาวเนี่ยค่ะสามารถบุคคลสามารถจำได้และนำออกมาใช้ได้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะเมื่อมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นค่ะซึ่งการควบคุมเนี่ยค่ะการควบคุมตนในการเรียนรู้เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถควบคุมตนเองและใช้ยุทธวิธีต่างๆได้นะคะเช่นการทบทวนความรู้การสรุปย่อโดยใช้วิธีการกระตุ้นเร้าทางปัญญาค่ะซึ่งผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถใช้ยุทธวิธีอย่างที่บอกไปนะคะการทบทวนความรู้เช่นทบทวนคำศัพท์กฎเรื่องราวบทเรียนหรือลักษณะการทบทวนที่เป็นการเขียนหลายๆครั้งอ่านซ้ำหลายๆครั้งค่ะอันที่2นะคะเป็นการจัดทําสรุปย่อนะคะเป็นการสรุปย่อเหตุการณ์ที่ค่อนข้างยาวทําให้เหลือสั้นลงทําให้เกิดความจําได้ดียิ่งขึ้นนะคะเช่นเวลานักศึกษาเรียนเนี่ยค่ะสามารถสรุปย่อบทเรียนได
0: ้ค่ะก็นําไปใช้ได้ในการเรียนจริงๆนะคะนักศึกษาสําหรับทฤษฎีที่3ที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบแล้วก็ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายนะคะเจ้าของทฤษฎีก็คือท่านบรูเนอร์นะคะที่คิดค้นขึ้นมาเป้าหมายเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาในวิชาต่างๆนะคะที่ผู้เรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีวิธีการเรียนที่เหมาะสมแล้วก็มีความหมายนะคะทฤษฎีนี้ก็จะเน้นความสำคัญของการสอนความคิดรวดยอดนะคะแล้วก็ลักษณะหลักการของการบูรณาการนะคะว่าจะทำได้อย่างไรนะคะทฤษฎีนี้ก็จะกล่าวถึงว่าคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้3วิธีก็คือลงมือทำจินตนาการแล้วก็โดยใช้สัญลักษณ์นะคะพัฒนาการของความรู้ก็คือความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการดังกล่าวนั่นเองนะคะก็จะกล่าวถึงว่าบุคคลเนี่ยมีพัฒนาการของความรู้เป็นขั้นๆตามช่วงวัยนะคะเริ่มจากการลงมือทำเป็นนะคะวิธีการเรียนรู้ในวัยต้นนี่ก็จะเน้นการใช้อวัยวะแล้วก็กล้ามเนื้อใหญ่นะคะต่อมาก็คือจะเรียนรู้โดยการสร้างการจินตนาการนะคะใช้ความคิดและจินตนาการนะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมนะคะ
1: แสดงว่าคนเราเริ่มมีพัฒนาการของความรู้จากกล้ามเนื้อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาสู่การคิดก็คือและการจินตนาการ
0: ใช่ค่ะก็คือซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆ
0: ค่ะค่ะแล้วก็หลักๆ ก็คือครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมเสนอปัญหาแล้วก็เตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้ผู้เรียนควบคุมตนเองนะคะในการเรียนรู้เนี่ยเพื่อสู่เป้าหมายคือสามารถทำให้เขาค้นพบได้นะคะจุดเด่นของทฤษฎีนี้ก็คิดว่าผู้เรียนเนี่ยมีการควบคุมตนเองในการเรียนรู้สูงนะคะก็ทำให้เขาเนี่ย ป็นนักค้นคว้าเป็นนักวิจัยนะคะแต่ว่าผู้สอนนี่ก็ต้องมีการเตรียมการให้ดีนะคะแล้วก็ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจในตนเองสูงมากจึงจะได้ผลดีนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ลำดับที่2นะคะก็คือทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายนะคะทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายเนี่ยจะเน้นการเรียนรู้แบบนิรนัยซึ่งการเรียนรู้แบบนิรนัยเนี่ยค่ะผู้สอนจะนำเสนอมโนทัศน์ตัวอย่างก็คือการแสดงตัวอย่างการหรือการเป็นตัวแบบให้ผู้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้นะคะ

0: ซึ่งนักเรียนเนี่ยค่ะสามารถลงมือทำเองได้ตามหลักเกณฑ์ทฤษฎีจนเข้าใจนะคะแล้วจึงนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาเฉพาะอื่นๆได้ค่ะนั่นหมายความว่าผู้สอนสามารถเป็นตัวแบบให้กับนักเรียนในการที่จะเรียนแบบหรือลงมือทำด้วยตัวเองเวลาที่เขาลงมือทำด้วยตัวเองเขาจะเกิดการเรียนรู้และนำไปบูรณาการใช้ได้ในเหตุการณ์เฉพาะครั้งต่อไปค่
1: ะ
0: ต่อมานะคะการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะ
1: ค่ะการประยุกต์ใช้จิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็คือประยุกต์ใช้ในเรื่องของการนำไปใช้ในการสอนนะคะอย่างทฤษฎีเพียเจเนี่ยก็ท่านก็ได้บอกว่าในการสอนเนี่ยก็คือควรคำนึงถึงพัฒนาการทางปัญญาของผู้เรียนนะคะแล้วก็เน้นการพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาหรือการรู้คิดนะคะของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนโดยลงมือปฏิบัติที่เรียกว่า active learner นั่นเองนะคะก็คือต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงนะคะซึ่งวิธีการสอนก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือสร้างให้เกิดความขัดแย้งในความรู้นะคะระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้พบทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าผู้สอนก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้พบความกระจ่างในความรู้ใหม่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนำทางเลือกไปใช้นะคะแล้วก็สำหรับการนำทฤษฎีของวีกอสกี้ไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็คือให้มีการเรียนแบบร่วมมือกันนะคะระหว่างครูกับนักเรียนครูที่มีความสามารถมากกว่าแล้วก็เพื่อนนี่ก็ช่วยเหลือนะคะนักเรียนนะคะแล้วก็เน้นให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเน้นการพัฒนาผู้เรียนนะคะจากมโนทัศน์ตามธรรมชาติไปสู่มโนทัศน์ที่ถูกต้องนะคะผู้สอนก็ควรคำนึงถึงการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะเป็นการนำทฤษฎีการประมวลสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะลำดับแรกเลยคือสามารถใช้ในการจัดบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะลำดับที่สองนะคะเราสามารถจัดสารสนเทศให้มีคุณภาพเพียงพอและเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะลำดับที่3คือการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการเรียนของผู้เรียนนั่นเองค่ะลำดับที่4คือเราควรที่จะแนะนำหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยใช้ยุทธวิธีต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะและลำดับสุดท้ายนะคะคือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นระบบนะคะซึ่งการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นระบบเนี่ยค่ะควรที่จะสอดคล้องกับธรรมชาติของสมองและศักยภาพความจำของนักเรียนแต่ละคนด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับแนวทางการนำทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบนะคะไปใช้ในการเรียนการสอนนี่ก็จะแบ่งเป็น4ด้านด้วยกันก็คือด้านที่1ก็คือสร้างให้เกิดการมีความจูงใจที่จะเรียนในตัวผู้เรียน
0: ในการเรียน
1: ใช่ใช่นะคะแล้วก็เสนอบทเรียนอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมการสอนอย่างมีลำดับขั้นตอนการให้แรงเสริมนะคะให้รางวัลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการนำทฤษฎีการเรียนรู้หรือการค้นพบไปใช้นะคะสุดท้ายนะคะนักศึกษาการนำทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายไปใช้นี่ทำได้อย่างไรนะคะประการแรกก็ให้ความสำคัญกับเงื่อนไขของการเรียนรู้3ประการก็คือความรู้ใหม่ที่จะเรียนต้องมีเหตุผลหรือมีความหมายนั่นเองนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมของความรู้ต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ผู้เรียนต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเรียนรู้อย่างเข้าใจและอย่างมีความหมายนะคะ
0: ซึ่งอันนี้สำคัญนะคะ
1: ใช่
0: อยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นหลักเลยนะคะต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ประการที่สองก็คือเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนนะคะในการเรียนรู้ก็คือเราจะต้องเน้นผู้เรียนให้เรียนอย่างกระตือรือร้นนะคะซึ่งประกอบด้วยการนำเสนอความรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนนะคะมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของนักเรียนนะคะแล้วก็จัดระบบของความรู้ให้สะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเข้าใจก็คือเขาต้องเข้าใจนะคะเข้าถึงจะรู้ว่าถึงจะรู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรนะคะอันนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะประการสุดท้ายนะคะก็คืออาจใช้เป็นแนวทางการสอนหรือรูปแบบการสอนที่นักการศึกษาเนี่ยประยุกต์จากแนวคิดของออโซเบลอย่างเช่นการสอนโดยใช้สิ่งการช่วยโดยใช้สิ่งจัด มโนทัศน์ล่วงหน้าหรือการสอนโดยใช้แผนผังมโนมติก็คือแผนผังความคิดนั่นเองนะคะที่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันนี้นะคะ
2: ค่ะนักศึกษาคะทีนี้ก็เป็นช่วงที่สำคัญนะคะของแนวที่คำถามนะคะในการสอบของนักศึกษาเนี่ยว่าอาจารย์ก็จะ เน้นว่าอาจจะมีคำถามว่าอย่างไรนะคะหลังจากที่เราได้ติวในเนื้อหากันแล้วอย่างเช่นอาจจะถามว่าทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเราก็จะต้องตอบว่าอย่างไรคะนักศึกษานะคะตะกี้ที่เกริ่นมาแล้วใช่ไหมคะว่ามีความสำคัญทั้งต่อผู้เรียนเองนะคะความสำคัญต่อนักจิตวิทยานักการศึกษานะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต่อบุคคลนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะต้องอธิบายในรายละเอียดสักพอเข้าใจนะคะถ้าเกิดถามแบบนี้ขึ้นมานะคะทีนี้อาจารย์จิรสุขคิดว่าจะมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์อีกคำถามนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือทฤษฎีของเปียเจเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งขั้นพัฒนาการเป็นทั้งหมดกี่ขั้นนักศึกษาพอจะจำได้ไหมคะว่าแบ่งเป็นกี่ขั้นนะคะเช่นเขาแบ่งเป็น4ขั้นนะคะก็คือแล้วมันมีขั้นอะไรบ้างนะคะขั้นแรกก็คือขั้นการตอบสนองทางกล้ามเนื้อขั้นที่2คือขั้นก่อนการปฏิบัติขั้นที่3ค่ะคือขั้นการคิดแบบรูปธรรมค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคะคือขั้นการปฏิบัติเชิงระบบค่ะซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันค่ะซึ่งอันเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัยได้ค่ะ
1: ค่ะนักศึกษาอาจจะต้องจำนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ว่าแต่ละขั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะเริ่มจากใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะคะตั้งแต่นำมาทำไปจนถึงรูปธรรม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะเป็นหน่วยที่5นะคะเป็นหน่วยเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมนะคะเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.เรียมสีทองนะคะซึ่งหน่วยที่5นี้นะคะจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกนะคะจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดนะคะตอนที่2จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมทั้งหมดนะคะและตอนสุดท้ายนะคะเป็นแนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ความหมายและแนวคิดกันเลยนะคะ
1: ค่ะนักศึกษาคะสำหรับความเป็นมาแล้วก็แนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมนี่นะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าในกลุ่มของจิตวิทยากลุ่มนี้เนี่ยก็จะมองมนุษย์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นแบบองค์รวมนะคะเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเกิดจากการรับรู้โลกของตนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างมีความหมายนะคะกรอบแนวคิดสำคัญของจิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็จะเน้นความสำคัญของอิสรภาพของบุคคลนะคะสนใจว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยบนความเชื่อมั่นในความสามารถของการพัฒนาตนคือพูดง่ายๆก็คือว่ามองมนุษย์ในแง่บวกนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้นั่นเองนะคะ
0: หมายถึงว่าเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย
1: ์
0: ที่มีว่า คนเราเนี่ยสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได
1: ้ค่ะค่ะก็จะเป็นการมองในเชิงบวกนะคะทีนี้ผู้นำที่สำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือท่านมัสโลนะคะแล้วก็ท่านโรเจอร์นะคะแล้วก็ท่านโคมส์นะคะก
0: ็เรามาดูอันดับแรกกันนะคะมัสโลนะคะสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเพราะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นหน่วยรวมของชีวิตที่สามารถพัฒนาเพื่อเติมเต็มศักยภาพของคนเราได้นะคะนอกจากนี้นะคะมัสโลนะคะยังส่งอิทธิพลถึงโรเจอร์ด้วยนะคะโดยโรเจอร์นะคะจะเน้นศึกษาการให้บุคคลเนี่ยค่ะเข้าใจปัญหาของตนเองเมื่อเกิดความเข้าใจปัญหาของตนเองแล้วเขาก็จะเกิดการยอมรับและสามารถดึงศักยภาพของตนเองเนี่ยค่ะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองด้วยนะคะและต่อมานะคะคนสุดท้ายก็คือโคมนะคะโคมเชื่อว่าพฤติกรรมนะคะเกิดจากการรับรู้อัตตามโนทัศน์ของตนเองนะคะเขาจึงเน้นที่จะศึกษาการพัฒนาการรับรู้อัตตามโนทัศน์ในเชิงบวกเพื่อให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะอัตตามโนทัศน์เชิงบวกเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ค่ะอัตตามโนทัศน์เชิงบวกนะคะเป็นการเน้นเกี่ยวกับบทบาท ของผู้สอนนะคะว่าผู้สอนเนี่ยค่ะมีบทบาทสำคัญในการที่จะเอื้ออำนวยให้นักเรียนเนี่ยค่ะมีอัตมโนทัศน์เชิงบวกที่ดียิ่งขึ้นเช่นการให้กำลังใจการเป็นผู้ช่วยการเป็นพี่เลี้ยงหรือการเป็นทีมงานเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนและเพื่อนในที่ทำงานเนี่ยค่ะสามารถเกิดอัตมโนทัศน์เชิงบวกได้ค่ะ
2: ค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นความหมายของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมนี้นะคะนักจิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็จะเน้นการให้ความสำคัญที่ผู้เรียนนะคะใช้แนวคิดและก็ปรัชญาทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

0: การเรียนการสอนแบบนี้ก็จะเน้นแนวปฏิบัติต่อผู้เรียนที่เป็นปัจเจกบุคคลนะคะก็คือแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะแล้วก็พฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเนี่ยก็เป็นไปแบบเป็นแบบระบบองค์รวมนะคะคือไม่ใช่เป็นการแยกส่วนนะคะมีความเชื่อว่าผู้เรียนมีความสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์นะคะของชีวิตในเชิงบวกได้นะคะเพราะนั้นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ก็จะมุ่งพัฒนาทั้งจิตตพิสัยนะคะควบคู่กับพุทธินิสัยไปด้วยนะคะภายใต้การเอื้ออำนวยของผู้สอนนะคะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างนุ่มนวล นะคะพูดถึงว่าก็คือมีภาวะวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะ
1: โดยการเน้นการศึกษาแบบองค์รวม
0: นะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของกลุ่มนี้นะคะ
1: ค่ะต่อมาค่ะเป็นความสำคัญนะคะของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมนะคะซึ่งมันจะมีคีย์เวิร์ด3คำที่สำคัญของทฤษฎีนี้นะคะก็คือการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงหรือการบรรลุสัจจะแห่งตนนะคะอันที่2คือการเติมเต็มนะคะและสุดท้ายคือการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงนะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยค่ะจะต้องบรรลุเป้าหมายที่สำคัญนะคะคือการที่เขาสามารถรู้จักตนเองอย่างแท้จริงได้เพื่อที่เขาจะสามารถพัฒนาตนเองและเติมเต็มตนเองโดยการนำความเข้าใจตนเองเพื่อเป็นทางเลือกที่จะสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือสามารถเติมเต็มให้ชีวิตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะนักศึกษาก็อาจจะจำคำศัพท์สักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่น self actualization นะคะ self fulfillment นะคะแล้วก็ self realization นะคะอันนี้ก็ต้องรู้ความหมายด้วยว่าแต่ละคำเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะสำหรับประเด็นที่สำคัญ3ประเด็นด้วยกันที่อาจารย์จะกล่าวถึงก็คือประเด็นแรกก็จะมองในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะความน่าเชื่อถือนี่ก็จะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะคะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์นะคะที่เรียกว่า fully functioning นะคะอันนี้ก็คือการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสบการณ์เรียนรู้ที่มีความหมายที่แท้จริงของตนนะคะประเด็นต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เน้นปรากฏการณ์นะคะเป็นวิธีการที่สำคัญที่จะช่วยให้เขาได้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นะคะมากกว่าการศึกษาที่เน้นกระบวนการของจิตสำนึกนะคะในทฤษฎีนี้ก็จะไม่เน้นได้พูดถึงในเรื่องของจิตสำนึกแล้วนะคะประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของพลังความคิดในเชิงบวกนะคะก็คือเชื่อในความสามารถของมนุษย์นะคะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์แล้วก็สามารถพัฒนาตนไปสู่ความเจริญงอกงามของชีวิตได้ในลำดับต่อไปนะคะ
1: ค่ะซึ่งจิตวิทยามนุษย์นิยมเนี่ยค่ะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการมีชีวิตที่งอกงามอย่างนุ่มนวล นั่นหมายความว่าเน้นการศึกษาในแง่บวกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานะคะซึ่งวงการการศึกษาเนี่ยค่ะได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดจิตวิทยามนุษย์นิยมค่อนข้างเยอะเขาจึงนำแนวคิดนี้เนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเน้นการให้คุณค่าของผู้เรียนหรือที่เรียกว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างงอกงามและมีชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ขอบข่ายของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมนี้นะคะก็คื อมีอยู่4ประการด้วยกันนะคะก็คือในการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้เนี่ยก็พึงคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนด้วยนะคะว่าธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของครูหรือผู้สอนที่ดีเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้เอื้ออำนวยส่งเสริมการเรียนรู้นะคะหรือว่าเป็นแฟซิลิเตเตอร์นั่นเองนะคะอาจารย์นะคะการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยก็ต้องเน้นวิธีการตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะคะแล้วก็มุ่งการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาจิตพิสัยแล้วก็ควบคู่กับการพัฒนาพุทธิพิสัยไปด้วยกันนะคะการจัดการเรียนรู้นี่ก็ต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบข่ายนะคะ
1: ค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมเนี่ยมีทฤษฎีอะไรบ้างนะคะทฤษฎีแรกนะคะคือทฤษฎีของอับราฮัมมัสโลนะคะซึ่งมัสโลเนี่ยค่ะเขาได้คิดค้นทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะโดยมัสโลเนี่ยค่ะบอกว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นนะคะ2ประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะเป็นความต้องการการเติมเต็มส่วนที่ขาดนะคะซึ่งเป็นความต้องการที่จำเป็นนะคะความ

0: องการของของสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะจะลดลงนะคะเมื่อได้รับการตอบสนองก็คือความต้องการของคนเราเนี่ยค่ะเมื่อได้รับการเติมเต็มเนี่ยความต้องการเหล่านี้เนี่ยค่ะจะลดลงนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ความต้องการด้วยกัน4ความต้องการด้วยกันนะคะความต้องการแรกนะคะก็คือความต้องการปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นทางด้านร่างกายนะคะความต้องการที่2คือความต้องการความปลอดภัยนะคะความต้องการที่3คือความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของนะคะและความต้องการสุดท้ายนะคะคือความต้องการความภาคภูมิใจในตนเองค่ะต่อมานะคะประการที่2นะคะเป็นความต้องการเจริญงอกงามนะคะซึ่งเป็นความต้องการเพื่อพัฒนาตนเองนะคะซึ่งความต้องการที่2เนี่ยค่ะเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วนะคะจะยิ่งพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกเป็นความต้องการความรู้ความเข้าใจนะคะรูปแบบที่2นะคะเป็นความต้องการสุนทรียะนะคะและรูปแบบสุดท้ายนะคะเป็นความต้องการของตนเองอย่างแท้จริงนะคะซึ่งความต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นความต้องการที่ทำให้ชีวิตเราเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นนะคะและสามารถทำให้คนเราสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะสำหรับท่านมาสโลเนี่ยนะคะนักศึกษาท่านก็ได้เสนอเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาบุคคลก็คือคนที่จะเป็นบุคคลที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงก็คือที่เรียกว่า self actualization person เนี่ยนะคะก็คือจะมีคุณลักษณะอย่างไรนะคะประการแรกก็คือท่านก็บอกว่าเป็นคนที่ยึดความจริงนะนะคะแล้วก็ยอมรับตนเองผู้อื่นนะคะเป็นคนที่มีความคิดอารมณ์พฤติกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาตินะคะเน้นปัญหาเป็นศูนย์กลางมากกว่าตนเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความต้องการเป็นส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางนะคะมีความคิดความที่เป็นมิตรเป็นกันเองกับผู้อื่นนะคะแล้วก็สามารถสร้างสัมพันธภาพแห่งความรักความผูกพันกับผู้อื่นได้นะคะ
0: นอกจากนี้นะคะยังต้องเป็นคนที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะก็คือมีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูงนะคะและเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกในคุณธรรมและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะและมีอารมณ์ขันนะคะมีความยืดหยุ่นในการที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้นะคะและสุดท้ายนะคะเป็นคนที่ขัดขวางการคล้อยตามกันโดยขาดอิสรภาพในสังคมนะคะนั่นหมายความว่าเป็นคนที่สามารถคิดนอกกรอบได้อะไรที่สมควรหรือไม่สมควรสามารถโต้แย้งอภิปรายเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะทีนี้มาดูว่าท่านมาสโลเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าผู้เรียนอย่างไรนะคะท่านก็มองว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติภายในที่สำคัญนะคะแล้วก็ธรรมชาติภายในของมนุษย์นี้ก็จะถูกพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นนะคะด้วยประสบการณ์ด้วยความคิดและก็ความรู้สึกของตนเองนะคะบุคคลเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระนะคะผู้สอนที่ดีหรือว่าครูที่ดีตามทัศนะของมาสโลเนี่ยก็จะต้องควรจะต้องเป็นทั้งพ่อและแม่นะคะอาจารย์นะคะแล้วก็ควรจะเตรียมผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ให้เขาได้เรียนได้เลือกในสิ่งที่เขาต้องการนะคะแล้วก็ครูเนี่ยก็ควรจะต้องจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่อิสระเราไม่ควรที่จะควบคุมเขานะคะ
0: ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยค่ะมาสโลนะคะเขาจะเน้นการสนับสนุนให้มีการผ่านขั้นตอนความต้องการที่จำเป็นนะคะเพื่อพัฒนาไปสู่การบรรลุสัจจะแห่งตนเองนะคะซึ่งเขาถือว่าเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตนะคะก็คือพัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีการข้ามขั้นนะคะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยค่ะจะเน้นการเอาใจใส่ต่อผู้เรียนนะคะการได้รับการตอบสนองความต้องการหรือบางครั้งอาจจะต้องเติมเต็มส่วนที่เขาขาดหายไปนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จบไป1แนวคิดแล้วนะคะในเรื่องของทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมนะคะต่อไปก็เป็นของท่านคาร์ล อาร์ โรเจอร์นะคะท่านโรเจอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้นำที่สำคัญในการพัฒนากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนะคะท่านก็ได้ขยายแนวคิดนี้นะคะไปสู่การศึกษานะคะที่รู้จักกันในชื่อของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะอาจารย์ก็คือเรา

0: จะต้องเน้นผู้เรียนเนี่ยที่เป็นผู้สอนนะคะเป็นผู้เอื้ออำนวยในการเรียนรู้นะคะหรือที่เรียกว่าfacilitator นั่นเองนะคะก็ทำให้เกิดการศึกษาระบบเปิดขึ้นมานะคะ
1: ค่ะซึ่งสาระสำคัญของทฤษฎีของคาร์ลโรเจอร์นะคะโรเจอร์นะคะจะเน้นการช่วยเหลือบุคคลโดยเขาบอกว่าการช่วยเหลือบุคคลเนี่ยควรเข้าใจบุคคลนั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อนที่จะช่วยเหลือนะคะซึ่งเราควรที่จะแยกแยะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เขาเจอกับปรากฏการณ์จริงที่มันควรจะเป็นจริงๆค่ะซึ่งโรเจอร์เชื่ออย่างหนึ่งว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองจนไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตหรือสามารถเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ได้ค่ะ
0: ค่ะที่เรียกว่า fully functioning person ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้จะมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างคะ
1: ลักษณะสำคัญของบุคคลที่สามารถบรรลุความสมบูรณ์ได้นะคะเช่นต้องเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงนะคะไม่สนใจภาพลักษณ์ภายนอกนะคะต้องเป็นคนที่สนใจตนเองเป็นปัจจุบันนะคะงดใช้คำว่าต้องนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในกับปัจจุบันก็ได้นะคะและต้องทำตามความคาดหวังของตนเองมากกว่าทำตามความคาดหวังของคนอื่นนะคะยอมรับตนเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นด้วยนอกจากยอมรับตนเองแล้วก็ต้องยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะ
0: คะ
1: สามารถพัฒนาตนเองไปในเชิงบวกได้นะคะจัดบรรยากาศของจิตวิทยานะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้นะคะให้เกียรติและนับถือความเป็นมนุษย์แก่ผู้เรียนนะคะ
0: ค่ะนักศึกษาคะทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าทฤษฎีของท่านโรเจอร์เนี่ยท่านได้มองธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างไรนะคะท่านก็มองว่าผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยมีโลกแห่งประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีพลังภายในตนนะคะในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของตนได้นะคะเขาพัฒนาตนเองได้นะคะก็คือเขาจะต้องรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้นะคะแล้วภายใต้บรรยากาศที่อิสระนั่นเองก็คือสรุปง่ายๆก็คือเราให้อิสระในการเรียนรู้ของเขานะคะทีนี้ก็มองว่าการเข้าใจมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเข้าใจกรอบความคิดภายในของเขานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะคะมีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองเห็นคุณค่าตนเองก็จะมีความสุขแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไปสรุปง่ายๆก็คือมองมนุษย์ในแง่บวกนะคะ
1: ค่ะซึ่งโรเจอร์กล่าวว่าลักษณะของผู้สอนหรือครูที่ดีเนี่ยควรที่จะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยคือสามารถพัฒนาตนเองในเชิงบวกได้และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาในเชิงบวกได้เช่นกันนะคะอันที่สองคือต้องจัดบรรยากาศเชิงจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะและควรที่จะให้เกียรติยอมรับนับถือความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนนะคะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะคะพร้อมทั้งใส่ใจความต้องการหรือปัญหาหรือความคิดหรือความรู้ของผู้เรียนนะคะและสิ่งสำคัญคือต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะ
0: ทีนี้นะคะในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยโรเจอร์ท่านก็เน้นการพัฒนาอัตมนุษยทัศน์เชิงบวกนะคะแล้วก็ส่งเสริมการรู้จักตนเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าแห่งตนหรือความภาคภูมิใจตนนะคะจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างอิสระนะคะช่วยให้เขาได้พัฒนาความรับผิดชอบนะคะทำให้เขาเนี่ยได้ยอมรับนับถือตนเองนะคะและนำไปสู่การยอมรับผู้อื่นด้วยนะคะจากท่าทีผู้สอนที่เอื้ออาทรเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยมีการจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้นสรุปง่ายๆก็คือสร้างการเรียนรู้ให้เขานะคะได้เรียนรู้ได้ยิ่งขึ้นนะคะมีแรงจูงใจนะคะแล้วก็ในการจัดการสอนเนี่ยนะคะต้องเน้นไปที่ความต้องการของผู้เรียนนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นยิ่งขึ้นนะคะก็คือรู้สึกว่าอยากจะเรียนมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดในช่วงแรกที่อาจารย์ก็ได้นำเสนอให้นักศึกษาได้ทราบนะคะ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็น ือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
9: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
10: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
11: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
12: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
13: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
15: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
16: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
17: เอ้า
16: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
18: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
19: คร
18: ับท่านโทรมาพอดี
19: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
20: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
21: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
22: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง

0: จ็บคอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไง
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะเมื่อกี้นะคะท่านอาจารย์สุขอรุณนะคะก็ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนไปแล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันว่ามันมีอะไรต่ออีกบ้างนะคะมีการติดต่อสื่อสารที่ดีนะคะของผู้สอนนะคะซึ่งต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะและรู้สึกว่าตนเองนั้นมีอิสระหรือรู้สึกปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะผู้เรียนจะต้องมีความมั่นใจและมีกำลังใจโดยผู้สอนอาจจะเป็นผู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจได้มากขึ้นและมีกำลังใจในการเรียนมากขึ้นนะคะและทั้งนี้นะคะผู้สอนนะคะควรที่จะจัดบรรยากาศในการเรียนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนรู้เนี่ยค่ะมีวินัยในตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะอีกอันนึงที่สำคัญนะคะคือผู้เรียนต้องจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนนะคะโดยเน้นการอภิปรายปัญหามากกว่าที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะรับฟังเพียงอย่างเดียวค่ะมีการอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเกิดการกล้าคิดกล้าแสดงออกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
2: ก็สรุปง่ายๆก็คือการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะทำให้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ย เห็นความสำคัญของการเรียนรู้นะคะทำให้มีการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนนะคะทำให้เกิดการพัฒนาค่านิยมที่มีคุณค่าของตนเองนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้เห็นคุณค่าแห่งความจริงใจนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะประเมินสมรรถภาพในเชิงบวกระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ด้วยนะคะสรุปง่ายๆก็คือว่ามีความสำคัญหลายประการด้วยกันนะคะ
1: ค่ะซึ่งโรเจอร์บอกว่าหลักในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีทั้งหมด14ประการด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่าทั้ง14ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคือการจัดการเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกนะคะในทางบวกเช่นอะไรบ้างเจตคติในทางบวกความคิดในทางบวกค่านิยมและทักษะความสนใจในทางบวกนะคะหลักการที่2นะคะกระบวนการเรียนรู้เป็นไปโดยการควบคุมตนเองของผู้เรียนนั่นหมายความว่าผู้เรียนจะต้องเป็นคนลงมือที่จะพัฒนาตนเองควบคุมตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะประการที่3นะคะการค้นพบความหมายของการเรียนรู้และการคิดของเขาเองนะคะนั่นคือการเรียนรู้เกิดจากการค้นพบความหมายที่เกิดจากการเรียนรู้และความคิดของเขาเองนะคะประการที่4นะคะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามลำดับนะคะผู้เรียนควรที่จะมีอิสระและเชื่อมั่นในตนเองเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะคะที่เราจะจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีเป็นอย่างไรนะคะข้อต่อไปนะคะก็ข้อที่5นี่ก็บอกว่าการในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็เป็นการเรียนรู้ที่เป็นทั้งกระบวนการร่วมมือแล้วก็การช่วยเหลือกันนะคะการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องเป็นกระบวนการวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องการเวลาแล้วก็มีความอดทนนะคะการเรียนรู้ในบางครั้งเนี่ยเป็นกระบวนการที่กระทบต่อความรู้สึกที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องการพัฒนาความเชื่อความคิดแล้วก็ค่านิยมที่ดีนะคะประการที่8ก็คือแหล่งเรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะคะก็คือการเรียนรู้ตนเองแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมายนะคะคือการเรียนรู้เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะในแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นจากเอกสารจากหนังสือแล้วก็สื่อต่างๆนะคะ
1: ค่ะซึ่งประการที่9นะคะเขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากประสบการณ์ที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกและสติปัญญานะคะประการที่10คือ ผู้สอนเนี่ยค่ะควรที่จะส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเนี่ยค่ะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆซึ่งทำให้มีกิจกรรมในการเรียนรู้ที่สนุกนะคะมากกว่าที่จะแข่งขันกันนะคะเน้นความสนุกในการเรียน
2: ค่ะ
1: ประการที่11นะคะก็คือการเรียนรู้เป็นการแสดงออกค่านิยมของผู้เรียนนะคะซึ่งการแสดงออกค่านิยมเนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้เรียนเลยค่ะ
2: ค่ะก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะสำหรับหลักการที่12นะคะก็ท่านก็ระบุว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างอิสระนะคะอาจารย์เพราะว่าในการเรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งเป้าหมายของการเรียนเองนะคะโดยมีอิสระในการเลือกแล้วก็ดำเนินการใดๆที่มีความหมายในชีวิตของผู้เรียนนะคะประการที่13นะคะก็คือกระบวนการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลเนี่ยก็จะเป็นแบบองค์รวมนะคะแล้วก็เป็นปัจเจกบุคคลนะคะความหมายของปัจเจกบุคคลก็คือแต่ละคนนะคะผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยก็มีแบบของการเรียนรู้และก็การแก้ปัญหาเป็นเฉพาะของตนนะคะก็คือจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนนั่นเองนะคะประการสุดท้ายเลยนะคะหลักการของการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะก็คือการสอนคือการเรียนรู้นะคะมีการให้ความหมายของการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นไปในทิศทางบวกนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นหลักการของการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีของอาร์เธอร์โคมนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมภายในของบุคคลนะคะพฤติกรรมภายในของบุคคลมีอะไรบ้างนะคะเช่นความรู้สึกการรับรู้ความเชื่อและจุดประสงค์ของบุคคลนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลนะคะบุคคลจะมีความรู้สึกความเชื่อหรือการรับรู้ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะซึ่งการเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนเนี่ยค่ะจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะและควรที่จะเข้าใจทิศทางที่เขาแสดงออกต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเช่นสถานการณ์หนึ่งเขาอาจจะแสดงความรู้สึกอย่างหนึ่งรับรู้อย่างหนึ่งและเชื่ออย่างหนึ่งแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะความคิดความเชื่อหรือการรับรู้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือพฤติกรรมที่เขาถูกบังคับคือไม่อยากไม่เต็มใจที่จะทำนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะโคมบอกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงการรับรู้ด้วยนะคะซึ่งการรับรู้เนี่ยมี2ลักษณะคือการรับรู้ข้อมูลใหม่และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะต่อเลยนะคะ
2: ทีนี้โคมเนี่ยนะคะท่านก็มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นปัจเจกบุคคลอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็คือแต่ละคนนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะผู้เรียนทุกคนเนี่ยพึงได้รับการส่งเสริมคุณค่าแห่งตนนะคะก็คือผู้เรียนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะคะผู้สอนก็ควรจะส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะคะพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยเป็นผลมาจากการรับรู้ตนเองในโลกรอบตัวนะคะแล้วก็พฤติกรรมผู้เรียนแต่ละคนเป็นผลมาจากการรับรู้ตนเองในโลกรอบตัวด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งลักษณะของผู้สอนหรือคุณครูที่ดีเนี่ยค่ะโครมได้กล่าวไว้ว่าควรที่จะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยคือต้องเป็นผู้ที่มีข้อมูลที่ดีที่ในเรื่องที่จะสอนนะคะ อันดับที่2คือต้องสนใจและใส่ใจความรู้สึกของผู้เรียนนะคะอันดับที่3คือผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้เราต้องเชื่อในศักยภาพว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะคะโดยครูผู้สอนเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยนะคะและบางครั้งอาจจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้อย่างเต็มที่ของแต่ละบุคคลนะคะ
2: ค่ะสรุปง่ายๆก็คือเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเขานะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เขาสามารถพัฒนาตนเองได้นะคะทีนี้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยควรจะทำอย่างไรนะคะทฤษฎีนี้ก็เน้นว่าในการจัดการศึกษาแล้วของนักศึกษาเนี่ยนะคะก็ควรจะรับฟังนะคะว่าเขาสนใจอะไรนะคะเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็จะทำให้มีผลโดยตรงกับอารมณ์ความรู้สึก ค่านิยมทัศนคติอคติและก็คุณธรรมต่างๆของผู้เรียนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องยอมรับความต้องการของผู้เรียนด้วยนะคะเราจะต้องจัดประสบการณ์และก็โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยบรรลุสัจการแห่งตนแล้วก็มีความพอเพียงนะคะแล้วเรายังจะต้องส่งเสริมให้มีทักษะพื้นฐานและสมรรถภาพในการสื่อสารเพื่อเขาจะได้อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมนะคะ
1: ค่ะซึ่งการให้การศึกษาเนี่ยค่ะควรที่จะฝึกให้เขาปฏิบัติและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะคะมีกระบวนการจัดการสื่อสารนะคะก็คือเน้นความสำคัญต่อความรู้สึกค่านิยมและการรับรู้ของบุคคลนะคะและควรที่จะสร้างบรรยากาศที่มีความท้าทายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พร้อมทั้งเราให้การสนับสนุน เพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญคือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความจริงใจและเคารพในคุณค่าของผู้อื่นนะคะรวมทั้งฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะ
2: ค่ะก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะบทบาทของครูนี่ก็ควรจะตระหนักตรงนี้ด้วยนะคะนักศึกษานะคะทีนี้การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็คือรูปแบบของการเรียนรู้ที่เอื้อที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะเป็นอย่างไรก็คือเป็นการศึกษาระบบเปิดนะคะที่เป็นการศึกษาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างเดียวนะคะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะแล้วในการเรียนรู้เนี่ยก็ควรจะเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะคะคือให้นักเรียนหรือว่าผู้เรียนเนี่ยได้เสนอแนะนะคะว่าเขาควรจะมีการเรียนรู้อย่างไรถึงจะดีนะคะคือสรุปง่ายๆคือให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนั่นเองนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความเจริญงอกงามอยู่ในตัวของเขาขึ้นมานะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆทั้งหมดแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่ามันมีแนวปฏิบัติหรือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองตามความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งโรเจอร์ก็ได้บอกไว้แล้วว่าความต้องการขั้นพื้นฐานเป็นอย่างไรนะคะต่อมานะคะนอกจากเราช่วยเขาได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแล้วเราควรที่จะให้ความเอาใจใส่ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างเพื่อให้เขาค้นหาศักยภาพของตนเองเช่นการให้เขามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมเรียนรู้และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ลงมือกระทำไปนะคะหรือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะใช้ประสบการณ์ตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ทักษะค่านิยมและเจตคติของตนเองนะคะและคนที่จะเปิดโอกาสให้เขาตัดสินใจนะคะลงมือปฏิบัติพร้อมทั้งติดตามผลงานของตัวเองนะคะเพื่อให้เขายอมรับผลงานของตนเองและเกิดการตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าควรจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่หรือสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนนะคะควรจะคำนึงถึงตรงนี้นะคะในการจัดการเรียนการสอนตามแนวของทฤษฎีในกลุ่มของมนุษยนิยมนะคะทีนี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติดังนี้นะคะเช่นเราจะต้องเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้นะคะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆนะคะแล้วก็ต้องเน้นการพัฒนาศักยภาพนะคะพัฒนาความรับผิดชอบของเขานะคะให้เขามีความกล้าแล้วก็มีอิสระในการคิดการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะให้เขาได้เห็นคุณค่าของตนเองแล้วก็มีค่านิยมที่เหมาะสมนะคะที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะครูผู้สอนเนี่ยก็จะต้องพัฒนาพฤติกรรมของผู้สอนด้วยนะคะในอย่างเช่นในการเพิ่มเติมความรู้ต่างๆนะคะบูรณาการความรู้สู่กระบวนการเรียนรู้ก็คือสามารถที่จะบูรณาการได้นั่นเองนะคะยอมรับผู้เรียนด้วยนะคะครูเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะมีความที่จะยอมรับความผิดพลาดของผู้เรียนด้วยนะคะแล้วก็เปิดใจกว้างเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะคะครูต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีการคิดบวกต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะ เมื่อเราเรียนรู้กับทฤษฎีทั้งหมดของกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยคือการสอนจริยศาสตร์นะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้วยนะคะโดยเราอาจจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาเราอาจจะต้องสร้างวินัยฝึกให้เขาคิดกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะหรือการฝึกทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนค่
2: ะ
1: หรือการศึกษาระบบเปิดนะคะเช่นการเคลื่อนไหวการฝึกสื่อสารกับผู้อื่นการฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะหรือการฝึกในเรื่องของการยอมรับคำติหรือคำชมจากผู้อื่นค่ะการจัดการในห้องเรียนแบบเปิดนะคะเช่นการมีปฏิสัมพันธ์ที่อ่อนโยนกับผู้อื่นนะคะหรือการเรียนรู้ความต้องการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกทางบวกของตนเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะเช่นการพึ่งพาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการปรึกษาหารือทำงานร่วมกันค่ะ
2: ค่ะประเด็นนี้ก็นำมาใช้ได้อย่างแพร่หลายนะคะซึ่งในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยก็มีความสำคัญมากในปัจจุบันนะคะก็คือเราก็ไม่ต้องการให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งอย่างเดียวนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะก็อยากให้เขามีจริยธรรมด้วยนะคะทีนี้ครูเนี่ยที่สำคัญก็คือครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราจะนำหลักปรัชญามนุษยนิยมเนี่ยไปใช้ในการศึกษาควรทำอย่างไรนะคะก็คือเราจะต้องจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกองค์กรไม่ใช่ค่ะนักศึกษาก็คือสร้างจิตสำนึกองค์รวมนะคะแล้วก็ปลูกฝังความรักความเมตตาให้แก่ผู้เรียนนะคะก็คือเราต้องมีความเมตตาต่อเขานะคะแล้วก็จัดให้การศึกษาเพื่อนำไปสู่อิสรภาพนะคะก็คือให้เขาเนี่ยมีอิสรภาพทั้งด้านความคิดและการกระทำนะคะให้เขาได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะเราจะไม่เน้นเฉพาะความรู้ความจริงต่างๆนะคะแล้วก็ต้องจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาจิตใจนะคะช่วยให้เขาเป็นคนดีนั่นเองนะคะอาจารย์นะคะก็คือช่วยให้เขามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนะคะมีจริยธรรมนะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะมีความสง่าผ่าเผยนะคะมีความซื่อสัตย์นะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของทฤษฎีในกลุ่มของมนุษยนิยมนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะนักศึกษาว่าข้อ3นะคะที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อจะนำไปใช้ในการตอบในการทำข้อสอบนะคะอาจจะมีในแนวทางใดบ้างนะคะประการแรกนะคะเขาอาจอาจารย์ผู้ออกข้อสอบนะคะก็อาจจะถามนักศึกษาว่าลักษณะของผู้สอนหรือว่าครูที่ดีนะคะของทฤษฎีโรเจอร์นะคะหรืออาจจะเป็นทฤษฎีอื่นก็ได้นะคะแต่ในที่นี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างของทฤษฎีโรเจอร์นะคะว่าครูผู้สอนตามทฤษฎีของโรเจอร์เนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างเช่นต้องเข้าใจในโลกของการรับรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนนะคะต้องเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ครูผู้สอนต้องคำนึงเลยนะคะบางคนเก่งบางคนเก่งมากเก่งน้อยแตกต่างกันนะคะแล้วก็ครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้ฟังนะคะมีทักษะการฟังที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเขาว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้สามารถพัฒนาตนเองได้นะคะแล้วก็สื่อสารกับผู้เรียนอย่างจริงใจอันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบอาจารย์มีแนวอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์อีกทฤษฎีนึงที่สำคัญในกลุ่มมนุษย์นิยมนะคะก็คือทฤษฎีของมาสโลนะคะมาสโลนะคะจะเน้นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นักศึกษาพอที่จะจำได้ไหมคะว่าแบ่งเป็นกี่ประการนะคะจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้นะคะครูจะบอกให้นะคะว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด2ประการนะคะประการแรกคือความต้องการเติมเต็มส่วนที่ขาดเช่นอะไรบ้างในเรื่องของร่างกายความปลอดภัยความรัก ความเป็นเจ้าของหรือความภาคภูมิใจในตนเองนะคะและประการที่สองที่สำคัญคือความต้องการการเจริญงอกงามในชีวิตของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในตนเองความต้องการในสุนทรียะหรือการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงนะคะซึ่งโรเจอร์จะเน้นถึงความต้องการของมนุษย์ค่ะอันนี้ก็นักศึกษาคนที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือรับฟังจากที่อาจารย์บรรยายไปในเบื้องต้นนะคะ
2: ค่ะก็สรุปว่าหน่วยที่5นะคะก็จะเป็นการที่พูดไปทั้งหมดนี้นะคะก็นักศึกษาก็ต้องไปอ่านทบทวนนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะพูดประเด็นที่สำคัญนะคะที่เสนอให้นักศึกษาฟังในวันนี้นะคะสำหรับหน่วยนี้ก็คงจะจบก่อนในช่วงนี้นะคะ
1: ค่ะหน่วยสุดท้ายแล้วนะคะของการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะก็คือหน่วยที่6นะคะ หน่วยที่6นะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะ ตอนแรกนะคะเป็นตอนเกี่ยวกับความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะ
2: ตอนนี้ก็จะชื่อเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วตอนที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทั้งหมดนะคะของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะซึ่งเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของตอนที่2ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในตอนที่3ก็คือการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะค่ะตอนที่1 นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและแนวคิดนะคะของกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะความเป็นมาของกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเนี่ยค่ะทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเนี่ยค่ะจะเน้นศึกษาพฤติกรรมที่สามารถวัดได้และสามารถสังเกตได้จากภายนอกนะคะเช่นการแสดงออกหรือการพูดส่วนความรู้สึกหรือการคิดเนี่ยค่ะจะไม่สามารถวัดได้กลุ่มพฤติกรรมนิยมเขาจะไม่สนใจ
2: คือไม่สนใจนะคะสนใจแต่พฤติกรรมอย่างเดียว
1: พฤติกรรมที่แสดงออกและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดค่ะกลุ่มพฤติกรรมนิยมเขาจะสนใจศึกษาในสิ่งเหล่านี้นะคะต่อมานะคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเราและพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะหรือกลุ่มพฤติกรรมนิยมเขาจะใช้คำที่เรียกว่าการตอบสนองนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า response นะคะ
2: สิ่งเราก็จะเรียกว่าโมลัสใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ต่อมานะคะกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้นนะคะเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยค่ะจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่บุคคลนะคะจะสามารถแสดงออกได้ค่ะซึ่งการศึกษาด้วยวิธีการทดลองนะคะเช่นการฝึกการสังเกตอย่างมีระบบและการสรุปการวางเงื่อนไขนะคะเพราะเขาบอกว่าการศึกษาด้วยวิธีการทดลองหรือการฝึกการสังเกตหรือการสรุปการวางเงื่อนไขเนี่ยค่ะจะทำให้สังเกตพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นและพฤติกรรมที่เขาศึกษาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะกลุ่มมนุษย์นิยมเชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างที่ศึกษามาทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้พฤติกรรมมีไปในทางที่ดียิ่งขึ้นหรือมีพฤติกรรมในทางบวกค่ะ
2: ค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าบุคคลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะคะผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนก็เราคนเป็นครูนี่เราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้นะคะสำหรับพื้นฐานความคิดนะคะของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะก็พื้นฐานความคิดนี่ก็เชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้และสามารถสังเกตได้นะคะก็คือการแสดงพฤติกรรมของเขาในแต่ละอย่างเนี่ยเ

0: เกิดจากที่เขาเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็แสดงออกมาให้เราได้เห็นภายนอกนะคะที่เรียกว่าสังเกตได้นั่นเองนะคะแล้วก็พฤติกรรมเกิดจากผลรวมของการเรียนรู้ที่เป็นอิสระหลากหลายนะคะก็คือมีการเรียนรู้อย่างหลากหลายนั่นเองนะคะการเสริมแรงนะคะก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจากภาพนักศึกษาก็จะเห็นว่าพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการที่อินทรีย์นะคะอินทรีย์ก็หมายถึงว่าร่างกายของบุคคลนะคะถูกสิ่งเหล่าที่เรียกว่าสติมูลัสเนี่ยนะคะมากระตุ้นนะคะมากระตุ้นอินทรีย์นั่นเองนะคะจนเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาที่เรียกว่าการตอบสนองหรือ response นะคะถ้าเราเห็นในภาพนักศึกษาก็จะเห็นว่าอย่างเช่นพฤติกรรมการอ่านหนังสือสอบนะคะถ้าสมมุติว่ามีสิ่งเร้ามากระตุ้นอย่างเช่นเวลานะคะเวลาที่จวนตัวละนะคะ
1: อาทิตย์หนึ่งก
0: ่อนสอบค่ะนะคะจำนวนหน้านะคะ
1: โอ้60หน้า
0: ใช่นะคะ
1: 1,000 หน้า
0: ง่วงนอนเพลียอะไรพวกนี้นะคะ
1: ทำงานมาหนักๆอาจจะรู้สึกง่วงนอนหรือเพลียได้นะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเรา
0: ใช่ค่ะพวกนี้เราเรียกว่าสิ่งเราซึ่งแต่ละคนก็จะเจอไม่เหมือนกันนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยนะคะพอสิ่งเรามากระตุ้นเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะสอบผ่านได้เกรดสูงๆได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการตอบสนองหรือว่า response นั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยมีกี่แนวคิดด้วยกันนะคะแนวคิดแรกนี่ก็จะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีย่อยด้วยกันนะคะอาจารย
1: ์
0: ทฤษฎีแรกที่เราเรียกว่าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟนะคะอันนี้นักศึกษาก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเราวางเงื่อนไขให้เขานะคะเงื่อนไขในที่นี้เราก็จะเรียกว่าคอนดิชันนิ่งนะคะหรือมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นนั่นเองอย่างเช่นสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วน้ำลายไหลนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์จะได้อธิบายต่อไปนะคะสำหรับทฤษฎีที่สองนะคะในกลุ่มของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของจอห์นบีวัตสันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอารมณ์จากการวางเงื่อนไขนะคะที่เราเรียกว่าคอนดิชันอิโมชันนั่นเองอย่างเช่นเด็กกับหนูขาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขของทอนไดนะคะทอนไดบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า stimulus หรือตัว S นะคะกับการตอบสนองหรือ response หรือตัว R ใหญ่นะคะซึ่งการตอบสนองเนี่ยค่ะมีรูปแบบที่แตกต่างกันและมีความหลากหลายนะคะการค้นพบดังนั้นนะคะเขาจะเน้นถึงการค้นพบนะคะเพื่อให้มีรูปแบบที่ดีและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะทอนไดบอกว่าบุคคลนะคะควรจะค้นพบรูปแบบการตอบสนองที่ดีและเหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อให้เหลือรูปแบบเดียวนะคะเมื่อเหลือรูปแบบเดียวแล้วนะคะเขาก็จะพยายามเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขการทำของสกินเนอร์นะคะสกินเนอร์บอกว่าการเรียนรู้นะคะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะซึ่งสกินเนอร์เน้นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์สกินเนอร์บอกว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยค่ะจะคงอยู่เมื่อได้รับการเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบค่ะ
0: ค่ะก็อันนี้เราก็จะเคยได้ยินกันเนาะในเรื่องของการเสริมแรงนะคะทางบวกทางลบนะคะสำหรับรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีนะคะอาจารย์ก็จะขออนุญาตอธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจดังนี้นะคะอันแรกก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะก็จะเป็นทฤษฎีของท่านพาฟลอฟนั่นเองนะคะที่กล่าวว่าพฤติกรรมเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้หรือการตอบสนองนะคะโดยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะเกิดจากการวางเงื่อนไขนะคะนักศึกษาก็จะเห็นรูปภาพนะคะรูปภาพแรกก็จะเป็นสิ่งเราที่วางเงื่อนไขนะคะก็คือ condition stimulus ก็คือกระดิ่งนั่นเองนะคะเสียงกระดิ่งนะคะส่วนสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขในที่นี้ก็คือผงเนื้อนะคะที่เราเรียกว่า uncondition stimulus หรือว่า UCS นะคะส่วนการตอบสนองหรือการ response นั้นก็จะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันก็คือการตอบสนองที่ไม่ถูกวางเงื่อนไขกับการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขนะคะทีนี้จากภาพเนี่ยเราก็สามารถอธิบายได้ว่าจะเป็นเรื่องของการหลั่งน้ำลายของสุนัขนะคะก็คือเมื่อเราสั่นกระดิ่งนะคะแล้วก็เอาผงเนื้อใส่ปากสุนัขไปด้วยก็จะทำให้สุนัขเนี่ยน้ำลายไหลนะคะต่อมาเนี่ยเราสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวนะคะอาจารย์ไม่ต้องใส่ผงเนื้อก็จะทำให้สุนัขเนี่ยเกิดน้ำลายไหลเช่นกันนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะพอเข้าใจนะคะเพราะว่าเรามีการวางเงื่อนไขให้กับสุนัขนะคะสุนัขก็จะเกิดการเรียนรู้นะคะทีนี้ท่านพับล็อกเนี่ยก็ได้อธิบายในรายละเอียดว่ากระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะท่านก็จะอธิบายตรงนี้ไว้5ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือต้องเราจะต้องให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขหรือว่า CS ที่ในที่นี้ก็คือกระดิ่งนั่นเองนะคะก็คือเสียงกระดิ่งนะคะพร้อมกับสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขนะคะก็คือผงของผงเนื้อนะคะอันนี้คือจะต้องให้เขาก่อนนะคะประการที่2เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะพัฟล็อบบอกว่ากระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยค่ะแบ่งเป็น5ประการย่อยๆด้วยกันนะคะประการแรกคือการให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขหรือ CS เนี่ยค่ะพร้อมกับสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขหรือ UCS เนี่ยค่ะแบ่งแบบด้วยกันแบบแรกคือการสั่นกระดิ่งการให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขพร้อมกับสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขพร้อมกันนะคะแบ่งเป็น4แบบอันดับแรกคือสั่นกระดิ่งนะคะการสั่นกระดิ่งอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะจนกระทั่งให้เนื้อเนี่ยค่ะคือการวางเงื่อนไขแบบถ่วงเวลานั่นหมายความว่าเราจะสั่นกระดิ่งประมาณสัก5นาทีหลังจากนั้นเราก็ให้ผงเนื้อเนี่ยค่ะคือเป็นการวางเงื่อนไขแบบถ่วงเวลาค่ะอันที่2คือสั่นกระดิ่งแล้วก็ให้เนื้อในเวลาเดียวกันก็คือสั่นกระดิ่งแล้วก็ให้เนื้อพร้อมๆกัน
0: เรียกว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คือการวางเงื่อนไขพร้อมกันนะคะอันที่3ก็คือสั่นกระดิ่งสิ้นสุดลงแล้วก็เว้นระยะเวลาไว้แป๊บนึงหลังจากนั้นจึงให้เนื้อนะคะเรียกว่าการวางเงื่อนไขแบบทิ้งร่องรอยไว้ค่ะและสุดท้ายคือการวางเงื่อนไขแบบย้อนกลับก็คือย้อนกลับไปที่เดิมค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่ง
0: ข้อ2เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะกระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะข้อ2ก็คือการลดภาวะนะคะการลดภาวะนะคะเป็นการให้สิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขนะคะถูกงดลงบ่อยๆนะคะจนไม่มีการเสริมแรงซึ่งการงดสิ่งเราโดยไม่มีการเสริมแรงเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไขจะค่อยๆลดลงจนหยุดการตอบสนองชั่วคราวในระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งจากภาพนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราสั่นกระดิ่งแล้วเรางดให้เนื้อลดงดให้ผงเนื้อเนี่ยค่ะสุนัขก็จะไม่มีน้ำลายไหลออกมาค่ะ
0: ค่ะก็หมายความว่าถ้าเรางดผงเนื้อบ่อยๆนะคะถึงแม้เราจะสั่นกระดิ่งอย่างเดียวถ้าไม่ได้ให้ผงเนื้อสุนัขก็จะเกิดการเรียนรู
1: ้เรียนรู้
0: ก็จะทำให้น้ำลายเขาลดลงนะคะเพราะว่า
1: เขาจะไม่ได้ทานเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะนะคะก็เรียนรู้แล้วนะคะว่ากระดิ่งอย่างเดียวไม่มีเนื้อนะฉันก็ไม่มีน้ำลายละอะไรประมาณนี้นะคะ
1: อันนี้คือเป็นการลดภาวะค่ะ
0: ค่ะข้อที่3เนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นการคืนสู่ธรรมชาตินะคะนักศึกษามันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะภายหลังจากที่มีการลดภาวะแล้วนะคะก็คือการทำให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขหรือว่ากระดิ่งเนี่ยเพียงอย่างเดียวนะคะก็จะมีการตอบสนองเกิดขึ้นอีกโดยไม่ต้องมีการวางเงื่อนไขกันใหม่เพราะว่าจะเกิดการคืนสภาพธรรมชาติในช่วงเวลาพักนั่นเองนะคะทีนี้ก็จะขออธิบายว่าคือเราจะสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผงเนื้อนะคะก็จะทำให้น้ำลายของสุนัขไหลนะคะและสุนัขก็จะมีน้ำลายออกมานะคะมากกว่าการสั่นกระดิ่งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพักอันนี้เราถึงจะเรียกว่าการคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่าการคืนสู่ธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับกระบวนการที่4นะคะเราก็จะเรียกว่าการสรุปกฎเกณฑ์นะคะการสรุปกฎเกณฑ์ก็คือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า generalization นะคะก็คือเป็นการสังเกตลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายกันของสิ่งเร้า

0: เป็นที่เป็นสิ่งร้าวเดิมนั้นนะคะก็ทำให้เกิดการตอบสนองได้นะคะจากภาพนี้ก็จะสามารถอธิบายได้ว่าหากสุนัขเนี่ยมีการเรียนรู้ที่จะน้ำลายไหลกับเสียงกระดิ่งที่มีเสียงดังระดับกลางแล้วนะคะสุนัขเขาก็จะมีน้ำลายไหลกับเสียงกระดิ่งที่มีระดับสูงแล้วก็ต่ำได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็สามารถสรุปเป็นกฎเกณฑ์ได้นะคะ
1: ค่ะและอันสุดท้ายนะคะเป็นการแยกแยะความแตกต่างค่ะเราจะให้สุนัขเกิดการเรียนรู้นะคะโดยเขาทดลองโดยการสั่นกระดิ่งให้ผงเนื้อแล้วสุนัขก็น้ำลายไหลเพราะว่าสุนัขเขาจะรู้แล้วว่าเขาจะเกิดการเรียนรู้ว่าเขาได้กินเนื้อแน่นอนค่ะ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นนะคะนอกจากใช้เสียงของกระดิ่งแล้วเราอาจจะใช้เสียงคนนะคะเพื่อให้สุนัขแยกแยะว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เขาจะสามารถเรียนรู้แยกแยะเสียงได้ก็คือสั่นกระดิ่งให้ผงเนื้อสุนัขน้ำลายไหลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นเสียงคนเนี่ยค่ะเราไม่ให้ผงเนื้อสุนัขก็น้ำลายไม่ไหลค่ะเขาก็จะแยกแยะได้ว่าถ้าเกิดมีเสียงกระดิ่งเขาจะได้ทานผงเนื้อแล้วเขาก็จะน้ำลายไหลแต่ถ้าเป็นเสียงคนเมื่อไหร่เขาจะไม่น้ำลายไหลเพราะเราไม่ได้ให้ผงเนื้อเขาจะไม่น้ำลายไหลค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือสุนัขเกิดการเรียนรู้นั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะเรียนรู้แยกแยะสิ่งเสียงหรือสิ่งของหรืออะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันค่ะซึ่งเป็นความสามารถของร่างกายนะคะที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งเร้าที่แตกต่างกันสิ่งเร้าที่แตกต่างกันนั่นคือเสียงที่แตกต่างกันนั่นเอง
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่ทำในสัตว์นะคะก็นำไปสู่การใช้ในคนนะคะภายหลังนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งต่อมานะคะทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกทฤษฎีที่2นะคะก็คือเป็นทฤษฎีของจอห์นบีวสันนะคะจอห์นบีวสันนะคะจะเน้นการทำนายและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเพราะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมทุกพฤติกรรมเนี่ยค่ะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือชุดของประสบการณ์ที่เป็นสิ่งเร้าที่ซับซ้อนนะคะซึ่งพฤติกรรมส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเป็นการเกิดขึ้นจากการวางเงื่อนไขนะคะโดยเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงสิ่งเร้าที่ไม่ได้ถูกวางเงื่อนไขกับสิ่งเร้าอื่นๆนะคะจอห์นบีวสันนะคะเขาจะเน้นการทดลองภายในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาบอกว่าการทดลองในห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะจะช่วยให้เรานะคะสามารถเข้าใจพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากภายนอกห้องทดลองได้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการอารมณ์การกลัวของอัลเบิร์ตกับหนูขาวนะคะอันนี้ก็คือเขาทดลองในห้องปฏิบัติการโดยให้อัลเบิร์ตเนี่ยค่ะจับหนูขาวแล้วอัลเบิร์ตก็จะรู้สึกกลัวหนูขาวหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆปรับพฤติกรรมของอัลเบิร์ตโดยการให้อัลเบิร์ตจับสิ่งต่างๆที่เป็นสีขาวที่ไม่ใช่หนูขาวอัลเบิร์ตก็จะความร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กเคยชินกับความการกลัวสีขาวน้อยลงแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะให้จับหนูทำให้อัลเบิร์ตเนี่ยค่ะมีความกลัวต่อสีขาวก็คือขนของหนูขาวน้อยลงนั่นเองค่ะ
0: ค่ะทฤษฎีต่อไปนะคะก็คือทฤษฎีสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงนะคะนักศึกษาทฤษฎีแรกเนี่ยนะคะก็เป็นทฤษฎีของท่านเอ็ดเวิร์ดลีทอนไดนะคะอันนี้เราคงเคยได้ยินชื่อกันแล้วเนาะก็อันนี้ก็จะอธิบายนะคะว่าจะเป็นเน้นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าที่เรียกว่าสติมูลัสหรือว่าเอสนั่นเองนะคะกับการตอบสนอง response นะคะหรือว่าตัว R ในรูปแบบต่างๆนะคะทีนี้ก็จะมีคำหนึ่งที่เราใช้ว่าการลองผิดลองถูกนะคะก็คือการตอบสนองเนี่ยจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะพบรูปแบบที่เหมาะสมนะคะก็คือสรุปง่ายๆคือมีการลองถูกลองผิดนั่นเองนะคะแล้วก็จะเลือกตอบสนองนะคะของผู้เรียนรู้ที่ลงมือทำเองก็คือจะมีการตอบสนองโดยตัวของผู้เรียนนะคะเขาจะลงมือทำเองนะคะทีนี้เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วเนี่ยการตอบสนองหลายแบบเนี่ยจะหายไปนะคะเขาก็จะเลือกเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้การตอบสนองเช่นนี้เชื่อมโยงกับสิ่งเราที่ต้องการนะคะให้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็คือก็เหมือนกับชื่อนะคะชื่อตั้งว่าทฤษฎีสัมพันธ์แบบเชื่อมโยง ก็คือตรงนี้ก็อธิบายในเรื่องของทฤษฎีได้นะคะว่าทำไมถึงชื่อทฤษฎีแบบนี้นะคะก็จะมีภาพที่แสดงให้นักศึกษาได้เห็นนะคะว่า เป็นเรื่องของแมวนะคะแมวเนี่ยถ้าเราเอาเขาจับไปขังไว้นะคะเขา

0: ก็จะทำการทดลองถูกทดลองผิดอย่างตะกี้ที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะแมวก็จะทดลองเดาเอาเท้าของเขาเนี่ยเหมือนเดาสุ่มนะคะอาจารย
1: ์
0: ไปแตะตามที่ต่างๆนะที
1: ่แตะปุ่ม3ปุ่มดังรูปเมื่อกี้ค่ะ
0: ใช่นะคะค่ะไปแตะและบังเอิญเขาก็ไปแตะที่คานนะคะก็ทำให้ประตูเปิดออกมานะคะแมวก็ทำซ้ำเรื่อยๆจนรู้

0: กดที่คานก่อน
1: ค่ะจากการทดลองเมื่อกี้นะคะทอนไดเขาสรุปกดการเรียนรู้ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละรูปแบบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะรูปแบบแรกนะคะเป็นกฎแห่งความพร้อมนะคะทอนไดบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีนะคะผู้เรียนควรที่จะมีการเตรียมความ
0: มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ใช่ไหมคะ
1: อาจจะเป็นตัวขัดขวาง
0: ใช่ใช่คือสรุปง่ายๆก็คือร่างกายและจิตใจเนี่ยต้องมีความพร้อมแล้วจิตใจก็คือความอยากที่จะเรียนถูกไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราไปบังคับเขา
1: แรงจูงใจที่จะเรียน
0: ค่ะถ้าเราบอกว่าเออยังง่วงยังไม่อยากเรียนยังเบื่อยังอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของจิตใจเรามาให้เขาเรียนเขาก็ไม่อยากเรียนนะคะก็คือเขาไม่พร้อมนั่นเอง
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะเป็นกฎข้อที่2นะคะทอนไดบอกว่ากฎแห่งการฝึกหัดค่ะทอนไดบอกว่าการที่บุคคลเนี่ยค่ะได้ลงมือฝึกปฏิบัติบ่อยๆด้วยความเข้าใจนะคะจะทำให้เขานะคะเกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร นะคะซึ่งถ้าไม่ได้ทำซ้ำๆเนี่ยค่ะการเรียนรู้อาจจะถูกลืมไปได้แล้วก็อาจจะไม่สามารถทำต่อไปได้ดังนั้นเวลาที่นักศึกษาจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะคนที่จะลงมือฝึกทำบ่อยๆแล้วก็ทำด้วยความเข้าใจด้วยค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างคะการยกตัวอย่าง
1: เช่นการอ่านหนังสือเนี่ยค่ะเราอ่านรอบเดียวกับเราอ่านสองรอบเนี่ยค่ะแน่นอนเลยค่ะการอ่านสองรอบเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ยิ่งขึ้นค่ะหรือว่า
0: การทำโจทย์นะ
1: การทำโจทย์
0: ทำโจทย์เลขเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อยากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: หรือว่าการฝึกออกกำลังกายเช่นการฝึกตีแบดบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะสังเกตเห็นว่านักกีฬาแบดมินตันเนี่ยค่ะเขาจะฝึกตีทุกวันฝึกท่าเดิมเป็นร้อยๆครั้งเพื่อที่ให้เขาเกิดการเรียนรู้ในท่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์กระทันหันเนี่ยค่ะเขาร่างกายของเขาก็คือจะตอบสนองต่อสิ่งที่เขาฝึกบ่อยๆได้หรือนักดนตรีเนี่ยค่ะฝึกการเล่นดนตรีบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญมากขึ้นเวลาที่ต้องเล่นจริงค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าต้องฝึกหัดหรือว่าฝึกฝนบ่อยๆนั่นเองนะคะ
1: ต่อมาค่ะเป็นกฎข้อที่3ค่ะเป็นกฎแห่งการใช้ค่ะทอนไดบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะจะมีความมั่นคงถ้าฝึกปฏิบัติบ่อยๆจนเกิดความชำนาญก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะเช่น
0: นัก
1: ดนตร
0: ี
1: ใช่ค่ะก็คืออันที่2เนี่ยเป็นการฝึกปฏิบัติแต่อันที่3เนี่ยเป็นการฝึกใช้บ่อยๆเพื่อมีพฤติกรรมที่มั่นคงเกิดการเรียนรู้ได้ชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะและกฎข้อสุดท้ายนะคะเป็นกฎแห่งผลที่พึงพอใจค่ะทอนไดบอกว่าพฤติกรรมของบุคคลจะคงทนถาวรได้บุคคลต้องมีความพึงพอใจในพฤติกรรมเหล่านั้นค่ะเช่นเวลาที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราได้รับคำชมเชยเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นและทำให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนถาวรมากขึ้นค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีบุคคลบางเช่นนักเรียนได้รับคำชมคุณครู
0: ได้รางวัล
1: ได้รางวัล
0: หรือได้กีฬาได้เหรียญ
1: หรือได้รับคำชื่นชมจากคุณครูเนี่ยค่
0: ะ
1: เขาจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เกิดการเรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันดีนะเขาก็จะมีพฤติกรรมที่คงทนถาวรเพิ่มมากขึ้น
0: เขาเพราะว่าเขาพึงพอใจกับคำชมนั้นรางวัลนั้นใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำนะคะแนวคิดของสกินเนอร์นะคะสกินเนอร์เน้นศึกษาพฤติกรรมที่เกิดจากการเสริมแรงหรือการลงโทษนะคะสกินเนอร์จะเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมเขาบอกว่าพฤติกรรมเกิดจากการเสริมแรงหรือการลงโทษการเสริมแรงก็จะเป็นการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางลบและการลงโทษนะคะซึ่งจะมีกระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำด้วยกันนะคะเช่นการลดภาวะการคืนสู่ธรรมชาติการสรุปกฎเกณฑ์และการแยกแยะความแตกต่างซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์สุขอรุณนะคะจะมาขยายความเกี่ยวกับการเสริมแรงการลงโทษและกระบวนการของการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ในลำดับต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็จะขออนุญาตอธิบายนะคะนักศึกษาในเรื่องของทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำนะคะตามแนวคิดของท่านสกินเนอร์นะคะก็คือท่านก็มองว่าพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยนะคะแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยเราก็ทำการทดลองในสัตว์ก่อนเนาะนะคะว่าพฤติกรรมนี่ก็เกิดจากการเสริมแรงหรือการลงโทษนะคะมีอยู่2ประการด้วยกันนะคะจะอธิบายในเรื่องของการเสริมแรงทางบวกก่อนนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า positiveReinforcement นะคะก็คือเราเนี่ยจะให้สิ่งเล้าที่ทำให้เขาเกิดความพึงพอใจนะคะแล้วก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยมีแนวโน้มในการตอบสนองเพิ่มมากขึ้น

0: จากในภาพเราก็จะเห็นว่ามีหนูนะคะมีหนูแล้วก็มีอาหารนะคะอาหาร
1: ใน ที
0: ่ค่ะค่ะที่เป็นของที่เขาชอบนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่าหนูเนี่ยก็จะเรียนรู้ว่าการกดคานของเขาเนี่ยแล้วตามด้วยเราให้อาหารเขาเนี่ยนะคะเขากดคานพอเขากดคานปั๊บเราให้อาหารนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยกดคานบ่อยขึ้นนะคะคล้ายๆกับอย่างเช่นว่าเด็กนะคะนักเรียนเนี่ยขยันทำการบ้านและคุณครูก็ชมหรือว่าให้คะแนนนะคะเวลาที่นักเรียนทำการบ้านเนี่ยก็จะทำให้เป็นไงคะนักเรียนเนี่ยทำการบ้าน
1: ขยันค่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะตรงเวลาส่งการบ้านตรงเวลาประมาณนี้อันนี้เราจะเรียกว่าแรงเสริมทางบวกนะคะ
1: หรืออีกตัวอย่างนึงที่สำคัญเช่นเวลาที่คุณครูสอนในห้องเรียนเนี่ยค่ะเวลานักเรียนคนไหนเขายกมือตอบเนี่ยค่ะแล้วคุณครูชมเชยหรือให้คะแนนเพิ่มหรือให้ดาวเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนักเรียนเขาก็จะกล้าที่จะตอบมากขึ้นก็คือมีพฤติกรรมในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นค่ะอันนี้คือเป็นการเสริมแรงทางบวกค่ะ
0: ในทางบวกที่นี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือเป็นการให้สิ่งดีๆนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะต่อมานะคะก็เป็นการเสริมแรงหรือว่าการลงโทษนะคะอันนี้เราจะเรียกตรงกันข้ามกันนะคะก็คือเป็นการเสริมแรงในทางลบนะคะก็คือเป็น negative reinforcement นะคะก็คือการนำสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจออกไปนะคะตะกี้เป็นความพึงพอใจนะคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้เป็นความไม่พึงพอใจออกไปจากตัวเขานะคะก็จะส่งผลให้เนี่ยเขาเนี่ยมีการตอบสนองเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของหนูอีกเช่นกันนะคะอาจารย์อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีหนูนะคะจะมีหลอดไฟนะคะมีกระแสไฟฟ้านะคะเราก็จะเอาหนูเนี่ยนะคะอยู่ในกล่องนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอากระแสไฟฟ้าช็อตนะคะตัวกระแสไฟฟ้าที่ช็อตเขาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสิ่งเราที่เขาไม่ปรารถนาหรือว่าไม่พึงพอใจนั่นเองนะคะและหนูก็พยายามที่จะกดคานนะคะเพื่อจะให้ไฟฟ้าเนี่ยตัดนะคะคือเขาก็ต้องการจะกดคานเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าเนี่ยไปช็อตเขานะคะพอกดคานปั๊บไฟฟ้าก็จะตัดกระแสไฟฟ้าไม่มาช็อตเขาเพราะนั้นหนูก็จะเกิดการเรียนรู้ก็คือเป็นไงคะก็คือกดคานบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะการที่ไฟฟ้าช็อตเนี่ยเป็นการเสริมแรงในทางลบนะคะเราให้การเสริมแรงในทางลบเปรียบเสมือนเราทำโทษเขานั่นเองนะคะแทนที่จะให้รางวัลซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกก็กลายเป็นการเสริมแรงทางลบนะคะเป็นการทำโทษยกตัวอย่างอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะเช่นเวลาที่เราสอนนักเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องทำสิ่งบางอย่างเพื่อซึ่งเราอาจจะต้องทำสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนอาจจะไม่ชอบเช่นการตัดคะแนนหรือว่าการให้ไปวิ่งรอบสนามอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เขามีพฤติกรรมบางอย่างเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะคือเป็นการเสริมแรงทางลบค่ะ
0: คืออย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะก็คือการตัดเงินการตัดเงินค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะการลงโทษโดยการอาจจะแบบเคี่ยนตีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการลงโทษของครูหรือว่าของผู้ปกครองในทางลบอันนี้ก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะไม่พึงพอใจแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสริมแรงในทางลบนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะอันสุดท้ายที่สกินเนอร์กล่าวถึงนะคะก็คือเป็นการลงโทษนะคะการลงโทษเนี่ยค่ะคือเป็นการให้สิ่งเราที่ไม่พึงพอใจเพื่อทำให้มีการตอบสนองลดลงนั่นคือทำให้เขาไม่พอใจและพฤติกรรมลดลงค่ะเช่นถ้าเราเจอนักเรียนที่พูดคุยเสียงดังในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราอาจจะใช้วิธีการลงโทษโดยการให้เขาไปวิ่งรอบสนาม5รอบซึ่งการวิ่งรอบสนาม5รอบเนี่ยค่ะทำให้เขาไม่พอใจดังนั้นเขาก็จะพูดคุยในห้องเรียนน้อยลงค่ะหรืออาจจะมีนักเรียนบางคนที่แอบเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราอาจจะเก็บโทรศัพท์ของเขาไว้สัก1วันไม่ให้เขาได้เล่นเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจต่อไปเขาก็ไม่กล้านะคะอาจารย
0: ์
1: ที่จะเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนอีกค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นการลงโทษค่ะ
0: อย่างในภาพนี่ก็จะอธิบายได้ว่าเมื่อหนูกด

0: คานนะคะแล้วก็เอาไฟฟ้าไปช็อตเนี่ยนะคะกดคานปั๊บถูกไฟฟ้าช็อต
1: เ
0: ป็นเองค่ะหนูก็ไม่กล้ากดคานนะคะก็คือการกดคานนี่ก็ลดลงไปนะคะค่ะ
1: ไม่หรือในรูปเนี่ยค่ะกดคานปุ๊บเปิดกล่องมาเจอแมวหนูกลัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องพยายามหาคานกดเพื่อที่จะไม่เจอแมว
0: ไม่เจอแมว
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ค
1: ่ะต่อเลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ค่ะต่อมานะคะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนนะคะอันดับแรกเลยค่ะทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยค่ะสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้นะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะโดยการนำหลักเกณฑ์การวางเงื่อนไขและการตอบสนองต่อสิ่งเร้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะคะหลักเกณฑ์ที่ใช้เช่นอะไรบ้างเช่นการลงโทษการทางบวกการเสริมแรงทางลบเพื่อปรับพฤติกรรมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการเสริมแรงทางบวกเช่นการให้ดาวการให้คะแนนเพิ่มการให้คำชมเชยการลงโทษก็เช่นการหักคะแนนนักเรียนหรือการเก็บมือถือนักเรียนไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่พอใจค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นะคะอย่างเช่นพฤติกรรมกลัวครูพฤติกรรมวิตกกังวลพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกนะคะก็เริ่มต้นจากค่อยๆให้นักเรียนเนี่ยจะฝึกเข้าใกล้กับสถานการณ์ที่ทำให้เขาเกิดพฤติกรรมนั้นนะคะให้เขาค่อยๆผ่อนคลายอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ฝึกเข้าใกล้สถานการณ์ต่างๆซ้ำจนเขาเคยชินและลดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางลบหมดไปนะคะสรุปง่ายๆเขากลัวอะไรเขาไม่กล้าอะไรก็ให้เขาค่อยๆเข้าใกล้นะคะจนเกิดความเคยชินนั่นเองนะคะทีนี้การประยุกต์ใช้นะคะกฎแห่งความพร้อมทางร่างกายและจิตใจนะคะของทฤษฎีการทฤษฎีสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงนะคะอย่างเช่นครูผู้สอนเนี่ยก็ควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตภาพนะคะให้ดีให้พร้อมอย่างเช่นห้องเรียนต้องสะอาดนะคะอุปกรณ์พร้อมอากาศถ่ายเทสะดวกครูพูดจาไพเราะประมาณนี้นะคะแล้วก็ความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียนก็สำคัญนะคะให้เขานั่งสมาธิก่อนนะคะให้พักผ่อนก่อนนะคะอ่านหนังสือมาล่วงหน้าอย่างนี้นะคะ
1: หรือเป็นการเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมที่จะเรียนรู้
0: นะคะอันนี้เป็นกฎแห่งความพร้อมนะคะส่วนการประยุกต์ใช้กฎแห่งการฝึกหัดก็คือให้ทำแบบฝึกหัดที่ซ้ำๆนะคะก็จะทำให้เขา เกิดความเขาเรียกว่าแม่นยำนะยิ่งทำนะคะก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะซึ่งก็จะคล้ายๆกับการประยุกต์ใช้กฎแห่งการใช้ค่ะก็คือเป็นการฝึกให้เขาทำซ้ำๆทำบ่อยๆอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นค่
0: ะ
1: ต่อมานะคะเป็นกฎของผลที่พึงพอใจค่ะก็คือครูผู้สอนเนี่ยค่ะจะสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อให้เขารู้ว่าความสามารถของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งบางครั้งอาจจะต้องปรับปรุงและบางครั้งอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทำดีแล้วก็ชื่นชมเขาเพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจมีกำลังใจและเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นว่าตนเองก็สามารถที่จะทำได
0: ้ค่ะก็คือสรุปง่ายๆก็คือให้เขาพึงพอใจนั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะต่อมาค่ะเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องช่วยสอนและบทเรียนแบบโปรแกรมนะคะเป็นการคิดอุปกรณ์วิธีการสอนแบบใหม่เพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นเช่นในสมัยนี้ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะซึ่งผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการเรียนรู้นะคะผู้เรียนเนี่ยค่ะจะได้รับการเสริมแรงทันทีที่แสดงพฤติกรรมค่ะที่ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะมีบทบาทที่เหมาะสมที่ดียิ่งขึ้นได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: และสุดท้ายค่ะ
0: ค่ะก็การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำนะคะก็เป็นในเรื่องของการเสริมแรงนะคะก็คือการให้คะแนนจิตพิสัยการประกาศเกียรติคุณกับคนที่เรียนดีมีผลการเรียนดีนะคะ แล้วก็การประยุกต์ใช้นะคะการเสริมแรงเพื่อปรับพฤติกรรมอย่างเช่นการชมเชยยกย่องการให้รางวัลนะคะการทำกิจกรรมที่ผู้เรียนชอบให้อ่านหนังสือการ์ตูนให้เล่นเกมที่นักเรียนชอบนะคะอันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะอาจารย์ทีนี้ลองมาดูนะคะว่าข้อคำถามหรือว่าข้อสอบนะคะที่อาจารย์ท่านจะถามมาเนี่ยจะมีออกในแนวไหนบ้างนะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาจารย์อาจจะถามว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะคะนักศึกษาก็คงจะต้องตอบว่าควรจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนนะคะมีการลงโทษมีการเสริมแรงทั้งทางลบทางบวกอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์ที่ข้อสอบจะออก
1: สิ่งหนึ่งที่สำคัญของกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็คือสกินเนอร์ค่ะสกินเนอร์เขาจะเน้นในเรื่องของการเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางลบและอีกสิ่งสำคัญนึงคือการลงโทษค่ะซึ่งการเสริมแรงทางบวกเนี่ยค่ะเขาอาจจะยกกรณีศึกษามาว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เราจะใช้การเสริมแรงทางบวกอย่างไรนักศึกษาก็พอจะตอบได้นะคะว่าการเสริมแรงทางบวกก็คือการให้รางวัลในสิ่งที่เขาพึงพอใจนั่นเองส่วนการเสริมแรงทางลบเนี่ยค่ะเป็นการเพิ่มพฤติกรรมเพิ่มสิ่งที่เขาไม่พอใจเพื่อให้เขามีพฤติกรรมในสิ่งที่เราต้องการเพิ่มขึ้นส่วนการลงโทษเนี่ยค่ะเป็นการเพิ่มสิ่งที่เขาไม่พอใจเหมือนกันเพื่อให้พฤติกรรมของเขาลดลงนั่นเองค่ะค่ะซึ่งหน่วยสุดท้ายเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะในหน่วยที่6นะคะ
0: ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะค่ะในวันนี้นะคะในครั้งนี้ที่อาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยได้พูดมานะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้สาระที่สำคัญไปนำใช้ในการทำข้อสอบแล้วก็เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละหน่วยนะคะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะเพื่อให้เราเกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการทำข้อสอบนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีทุกท่านนะคะสำหรับการสอบที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมด

0: ไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมชุดวิชาการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ครั้งที่2ในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระหน่วยที่4เป็นเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การของสหกรณ์นะครับก็ในส่วนที่หน่วยที่2ซึ่งผมเองก็ได้ให้การบรรยายไว้นั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าปกติแล้วองค์กรนั้นเนี่ยจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์เป็น4ระดับระดับสูงสุดเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับสังคมเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนะให้สามารถจะมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่รับรู้กันนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญค่อนข้างจะมากเป็นเรื่องจองที่นั่งในใจของคนที่ยังไม่ได้มาเป็นลูกค้าเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดกลยุทธ์ระดับสังคมก็เป็นเรื่องที่สำคัญส่วนไอ้ตัวหน่วยนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยทั่วไปกลยุทธ์ระดับองค์กรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจะกำหนดว่าเราจะต้องมีการลงทุนอะไรอย่างไรการเติบโตของเราจะเป็นไปในทิศทางตรงไหนนะเพราะฉะนั้นระดับองค์กรเป็นเรื่องของเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรนะครับอีกระดับหนึ่งนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระดับธุรกิจอันนั้นก็จะเน้นไปที่ผมก็มีให้ดูบนจอภาพนี้นะเป็นเรื่องของการแข่งขันนั่นแปลว่าเราจะเน้นการแข่งขันกับคู่แข่งขันเนี่ยด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยในลักษณะไหนจะเน้นการเป็นผู้นำด้านต้นทุนหรือจะเน้นการสร้างความแตกต่างนะเพื่อจะจับตลาดในระดับที่higher ขึ้นมาที่สูงกว่าที่มีระดับรายได้อะไรต่างๆนะฮะที่ไม่ใช่คนที่ต้องการสินค้าโดยมาตรฐานทั่วๆไปนะซึ่งอันนั้นก็คงจะต้องเล่นของกลยุทธ์เป็นผู้นำด้านต้นทุนเพราะฉะนั้นระดับธุรกิจเนี่ยก็จะเน้นด้านการแข่งขันว่าจะเล่นความแตกต่างดีไหมหรือว่าจะเล่นเป็นผู้นำด้านต้นทุนหรือว่าถ้าเราแข่งไม่ได้เนี่ยเราจะเน้นการตอบโจทย์ตลาดเฉพาะส่วนตลาดเล็กลงไปอีกตรงนั้นเราเรียกว่าโฟกัสนะฮะเป็นกลยุทธ์ที่เราโฟกัสเฉพาะส่วนตลาดส่วนระดับหน้าที่นั้นเนี่ยในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความสามารถแข่งขันในหน่วยที่2ได้บอกไปแล้วนะครับว่าความสามารถในการแข่งขันโดยพื้นฐานต้องสร้างและส่งมอบ4ตัวให้ได้ตัวที่1คือ Q quality ตัวที่2คือ E efficiency ตัวที่3 I นวัตกรรมนะฮะinnovation และตัวสุดท้ายคือตัว C customer responsiveness แปลว่าการตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งต้องการด้วยสปีดนะเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาเพื่อจะทำให้ลูกค้าเขาสามารถได้รับการตอบสนองด้วยความรวดเร็วนั้นนะก็จะทำให้เราแข่งขันยากโฟกัสของหน่วยนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับระดับองค์การว่ามันมีแนวทางอะไรยังไงบ้างวิธีการคิดอะไรต่างๆมันเป็นยังไงนะฮะว่าเราควรจะเติบโตอะไรยังไงเพื่อที่จะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยสามารถจะดำเนินภารกิจในระดับกลยุทธ์เนี้ยได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความฟิตกับสภาพแวดล้อมโดยจุดมุ่งหมายหลักของกลยุทธ์ระดับนี้ก็คือว่าเราต้องการให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์รวมนะฮะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า synergy หมายถึงว่าไม่ปล่อยให้องค์กรแต่ละส่วนทำงานแยกกันเป็นอิสระนั่นแปลว่าให้1กับ1มาบวกกันแล้วก็เป็น2หรืออาจจะได้น้อยกว่า2เพราะไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่ประสานงานกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเก่งก็ได้แค่2 1บวก1ได้2เท่านั้นเองแต่ในคอนเซปต์ของการสร้างซีเนอร์จี้คือสร้างไอ้ผลสูงสุดต่อองค์รวมเนี่ยขององค์กรนั้นก็แปลว่าเราจะไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยนั้นแยกอิสระในการดำเนินภารกิจของเขาแต่เราจะพยายามที่จะสร้างองค์รวมให้เกิดขึ้นโดยการทำงานร่วมกันนะเอา1บวก1มากระทำร่วมกันให้ได้ผลมากกว่าที่มันแยกกันอิสระแล้วเอามารวมกันนั่นหมายว่า1บวก1ต้องเป็น2นะฮะทั้งเรื่องของกลยุทธ์ระดับนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะเล่นอะไรเช่นเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับการยอมรับดีเพราะนั้นเราเดินหน้าขยายซึ่งเราเรียกว่าใช้ economy of scale ขยายสเกลเอาความใหญ่เป็นการสร้างความได้เปรียบนั่นแปลว่า
ความต่อขนาดนะฮะความประหยัดต่อขนาดแปลว่ายิ่งขนาดใหญ่ขึ้นเราก็จะมีความประหยัดนะความประหยัดตรงนี้ก็จะนำไปสู่ต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำก็จะไปนำสู่ราคาที่ต่ำแล้วก็เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันเพราะลูกค้าต้องการคุณค่าสูงในราคาต่ำนะเพราะนั้นการแสวงประโยชน์จากความประหยัดในขนาดก็ช่วยการเติบโตนั้นเป็นไปได้นั่นแปลว่าถ้าในระดับธุรกิจในระดับในประเทศนั้นเนี่ยมันเติบโตจนอิ่มตัวเรียบร้อยเราอาจจะต้องคิดถึงการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเช่นกันเพราะการเติบโตด้วยตัวเดียวนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จะจำกัดตัวเองอยู่ในตรงนี้ก็สมเสี่ยงกันไปนะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการแสวงประโยชน์จากความประหยัดในขอบเขตการดำเนินธุรกิจนั่นแปลว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้มันสามารถจะเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยไหมเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากธุรกิจที่เราขยายขอบเขตออกไปตรงนั้นเพราะนั้นทางเลือกการเติบโตโดยทั่วไปก็จะคิดกันอยู่สองทางเลือกนี้เป็นหลักเลยโคคาโคล่าเขาจะเลือกความประหยัดต่อขนาดเป็นตัวสร้างเป็นการแข่งขันระดับกลยุทธ์ระดับองค์กรของเขาส่วนเป๊ปซี่ก็จะใช้วิธีความประหยัดในขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพราะนั้นเป๊ปซี่ก็จะมีทั้งทำอย่างอื่นด้วยนะครับก็ทำทั้งพิซซ่าฮัท KFC อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยฟริโตเล่นะฮะแล้วรวมทั้งตัวเป๊ปซี่เองเพราะนั้นเป๊ปซี่กับโค้กก็คิดต่างกันนะฮะซึ่ง2แนวทางตัวนี้ก็จะเป็นแนวทางเลือกหลักๆนะฮะอีกแนวทางหนึ่งก็เน้นของการจัดสรรทรัพยากรที่จำกัดนั้นเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือเรามีทรัพยากรที่จำกัดนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเติบโตอย่างไรนั่นแปลว่าเติบโตแบบค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปนะฮะจากการมีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวค่อยๆขยายไปสู่ส่วนตลาดส่วนอื่นหรือว่าเล่นส่วนตัวเดิมนี่แหละในตลาดเดิมนี่แหละนะเช่นการเติบโตของ Professor and Soft ซึ่งเดี๋ยวก็จะนำมากล่าวถึงนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นการจัดสรรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อจะทำให้การเติบโตนั้นมันเกิดขึ้นได้นะครับโดยจุดมุ่งหมายทั่วไปของกลยุทธ์ระดับนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดแนวทางหลักในการดำเนินการนะฮะว่าเราจะกำหนดพันธกิจอะไรนะฮะขอบเขตตลาดอยู่ตรงไหนขอบเขตเทคโนโลยีขอบเขตของส่วนตลาดขอบเขตของช่องทางจัดจำหน่ายขอบเขตของผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้เราจะเน้นอะไรนะเหล่านี้อยู่ในสโคปหรือในขอบเขตของกลยุทธ์ระดับองค์กรทั้งนั้นเลย

ความเป็นบรรษัทภิบาลเนี่ยซึ่งมันก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นเดียวกันเพราะบรรษัทภิบาลมันหมายถึงการที่ทำให้ตัวเองนั้นเป็นที่ยอมรับในสายตาลูกค้าว่าเราเป็นบริษัทที่มีให้ความเป็นธรรมต่อในทุกๆสเต็กโฮลเดอร์ในทุกๆการดำเนินของเรานั้นเนี่ยธุรกิจของเรานั้นมันตั้งอยู่บนความโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมีความคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องกำหนดเช่นเดียวกันเพื่อจะทำให้การรับรู้จากภายนอกนั้นเนี่ยเขาได้เห็นภาพของการดำเนินกลยุทธ์ของเราว่าตั้งอยู่ในความมีบรรษัทภิบาลนะการวางตำแหน่งขององค์กรก็เป็นเรื่องที่สำคัญในเชิงของผลิตภัณฑ์ตลาดและความสามารถทางการแข่งขันว่าเราจะเน้นผลิตภัณฑ์อย่างไรตลาดส่วนไหนด้วยความสามารถทางการแข่งขันอะไรนะฮะบางทีเราอาจจะเน้นถ้าเราเล่นตลาดที่เป็น common market คือความต้องการโดยรวมๆไม่ใช่เป็นความต้องการที่ต้องเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพในระดับหนึ่งราคาก็ต่ำเข้าไปอีกนะนวัตกรรมก็อาจจะน้อยกว่าแต่ถ้าเราเล่นตลาดที่มันมีความต้องการในเชิงของที่สูงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันดีมันมีคุณภาพสูงอันนั้นก็เมื่อคิวสูงนั้นเนี่ย pricing ก็ต้องสูงตามไปด้วยนวัตกรรมก็จะต้องสูงตามขึ้นมาการตอบโจทย์ลูกค้าก็จะต้องดีไปด้วยนะฮะเพราะนั้นจุดมุ่งหมายทั่วไปนั้นเนี่ยเราก็จะมุ่งตรวจสอบประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดเลยว่ากลยุทธ์ต่างๆที่นำใช้อยู่ใช่หรือไม่ใช่คุณจะต้องกำหนดเปลี่ยนแปลงไหมในเชิงของพันธกิจอะไรต่างๆนะขอบเขตทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยยังคงใช้ได้อยู่เปล่านะโครงสร้างและระบบการควบคุมนั้นเนี่ยมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไหมในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างและระบบการควบคุมเนี่ยเราใช้ BSCนะช่วยกำกับควบคุมการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดภาวะสมดุล BSC ย่อมาจาก Balance Scorecard แปลว่ามีกลไกกำกับนะฮะการดำเนินงานที่ทำให้เกิดการเดินไปข้างหน้าได้อย่างสมดุล นะขององค์กรเพราะนั้น Balance Scorecard จึงแปลว่าการกำกับควบคุมการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดความสมดุลต่อองค์กรนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะหมายรวมถึงการระบุอุตสาหกรรมที่เราจะเข้าไปลงทุนด้วยว่าเราควรจะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปไหมอุตสาหกรรมนี้มันอยู่ในขั้นอิ่มตัวแล้วหรือยังเราควรจะต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นแล้วหรือไม่นะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จุดมุ่งหมายทั่วไปในเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กรนะครับในแผ่นต่อไปบนจอภาพนี้ก็จะเห็นว่ามันมีกลยุทธ์พื้นฐานที่พอตเตอร์เขาได้นำเสนอเอาไว้ว่าถ้าไม่รู้จะคิดอะไรเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์กรเนี่ยก็ให้คิดบนทางเลือก4ตัวเนี้ย4ทางเลือกเนี้ยก็คือว่า1เน้นจะเติบโตได้ไหม2รักษาเสถียรภาพทำในสิ่งเดิมๆที่ทำอยู่อ่ะเมื่อเราไม่สามารถจะพยากรณ์ได้ว่าสภาวะแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอะไรต่างๆในอนาคตนะเราก็ใช้นโยบาย wait and see นะฮะรอคอยว่าอะไรมันจะเกิดแล้วก็ค่อยๆปรับตัวตามซึ่งทางเรื่องนี้ก็จะต้องมีกลไกคอยดูแลว่าเอ๊ะรสนิยมของลูกค้ายังคงไม่เปลี่ยนนะสภาวะแวดล้อมนั้นเนี่ยเราคงต้องติดตามดูแลกันอยู่ว่ามันยังคงไม่เปลี่ยนอยู่ในสภาพเดิมๆนะฮะการตัดทอนอันนี้แน่นอนก็คือว่าไอ้สิ่งที่เรานำเสนอไปนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะบรรลุผลสำเร็จมันไม่สามารถจะทำให้เรามีความได้เปรียบหรือว่าทำให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนเพราะนั้นผลิตภัณฑ์บางตัวอาจจะไม่ใช่เนื่องจากแข่งขันไปแล้วเนี่ยมันแข่งไม่ได้ก็จะต้องตัดออกไปนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ระดับเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นเลยว่าจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ต้องเปลี่ยนไหมส่วนตลาดต้องเปลี่ยนไหมควรจะต้องขยายอะไรยังไงนะฮะหรือว่าถ้าขยายไม่ได้อาจจะต้องยอมทิ้งไปเพราะว่าถ้าตำแหน่งทางการแข่งขันอยู่ในสถานะที่สู้เขาไม่ได้นั่นก็โอกาสจะแข่งขันนั้นแน่แน่นอนที่สุดก็ค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตเป็นไปไม่ได้แน่นอนอาจจะต้องใช้วิธีการตัดทอนนะครับอีกอันนึงก็เป็นเราเรียกว่ากลยุทธ์ผสมผสานแปลว่าเมื่อเรามีผลิตภัณฑ์หลายตัวเราเติบโตแบบมีขอบเขตการดำเนินงานในเชิงของผลิตภัณฑ์ที่มันกว้างเนี่ยเพราะนั้นเราก็อาจจะดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจจะต้องเน้นอะไรนะครับเน้นการเติบโตอีกตัวนึงอาจจะต้องเน้นรักษาเสถียรภาพอีกตัวอาจจะต้องเน้นตัดทอนเนื่องจากว่าเข้าไปแข่งขันแล้วเนี่ยตำแหน่งทางการแข่งขันสู้คู่แข่งขันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ผสมผสานแปลว่าเอาผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะในส่วนตลาดต่างๆมาดูว่าอะไรควรที่จะคีปเอาไว้
เอาดำเนินอยู่ต่อไปส่วนอะไรนั้นอาจจะต้องนะฮะตัดออกไปนะเพื่อจะทำให้ตัวเราเองนั้นเนี่ยสามารถจะแข่งขันอยู่ได้กลยุทธ์โดยทั่วไปของการเติบโตเนี่ยนะฮะในระดับองค์กรอันนี้เน้นเติบโตอย่างเดียวยังไม่ได้พูดถึงการตัดทอนนะการเติบโตในโปรเฟสเซอร์แอนด์ซอฟที่มหาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยในช่วงที่เรามีการเติบโตค่อนข้างมากเขาบอกว่าควรจะต้องเน้นการเติบโตจากภายในก่อนนะเพราะนั้นในการเติบโตจากภายในมันจะสุ่มเสี่ยงน้อยกว่าที่เราจะไปเน้นการลงทุนข้างนอกเองขยายผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆไปเพราะนั้นเราควรจะเดินเป็นสเต็ปตามรูปตรงนี้ฮะบนจอภาพนี้จะเห็นว่ามันเป็นรูปตัวเหมือนตัวซีบรานะตัวแซดนะนะฮะว่าหนึ่งคือเราดูที่ว่าเราเจาะตลาดได้ไหมเจาะตลาดโดยใช้อะไรโปรโมชั่นโดยใช้วิธีการทำเป็นเมมเบอร์โดยใช้วิธีอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของแบบเชิญชวนให้ลูกค้านั้นมาซื้อกับเรามากขึ้นโปรโมชั่นสารพัดเลยนะครับซื้อ2แถม1หรือว่าซื้อ1แถม1หรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รูปแบบของการเจาะตลาดนี่แปลว่าเราดึงส่วนตลาดจากของคนอื่นนั้นให้มาอยู่กับเราโดยใช้กลยุทธ์ตรงนี้ได้มากมายนะธุรกิจบ้านเราใช้ตรงนี้กันเยอะสมัยก่อนจะเห็นว่าเบียร์ช้างก็มีขายเหล้าพ่วงเบียร์หรือว่าขายอะไรต่างๆที่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นแมสหรือจะใช้การเขาเรียกว่าขายไปกับผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นในคอนเซปต์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า flanker product ผลิตภัณฑ์เช่นของ GE ขายใบมีดโกนเนี่ยคนเขารับรู้ในเทคโนโลยีตัวนี้ว่าใช้แล้วได้ดีมากทำไมเราจะขายใบมีดโกนอย่างเดียวไม่ขายครีมโกนหนวดอะไรต่างๆไปด้วยอะไรพวกนี้นะฮะเป็นองค์ประกอบควบคู่กันไปมันก็จะขายได้เยอะกว่าฉะนั้นเราเรียกว่าขายผลิตภัณฑ์พ่วงไปกับสินค้าที่มันหรือผลิตภัณฑ์ที่มันขายดีอยู่แล้วเหล่านี้เป็นต้นหรือจะใช้โคแบรนด์กันก็ได้อย่างเช่นพิซซ่าฮัทกับ KFC ในต่างประเทศก็โคแบรนด์กันนะใช้แบรนด์คู่กันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวเลยใครไปที่เดียวนั้นเนี่ยก็สามารถจะซื้อได้ทั้งตัวพิซซ่าฮัทก็ได้หรือ KFC ก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการรูปแบบการเจาะตลาดเนี่ยในเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยก็มีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเราก็สามารถจะเติบโตด้วยวิธีตรงเนี้ยไปก่อนนะฮะจนกระทั่งเราแน่ใจแล้วว่าเอ๊ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆค่อนข้างจะมากอาจจะต้องไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาละพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมลูกค้าหรือมีการเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันสามารถที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไม่งั้นผลิตภัณฑ์ตัวเดิมเราก็จะสู้ไม่ได้แล้วอาจจะต้องมีตัวนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะสังเกตเราใช้คำว่า product developmentขึ้นมาว่า product ตัวเนี้ยเราจะเติมแต่งอะไรต่างๆเข้าไปไหมอะไรต่างเนี้ยนะเพื่อที่จะทำให้มันมีคุณสมบัติทำหน้าที่ในเชิงผลิตภัณฑ์ของมันได้ดีขึ้นหลังจากนั้นสเต็ปต่อไปก็อาจจะไปสู่การพัฒนาส่วนตลาดใหม่เลยและก็ขยายตลาดก็คือขยายไปในพื้นที่อื่นที่เรายังไม่เคยไปยังไม่เคยรู้จักสินค้าของเรานั่นคือรูปแบบของการที่เราเดินเข้าไปสู่ตลาดต่างประเทศหรือส่วนตลาดใหม่ๆนะที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาตลาดการสร้างตลาดใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งก็มีความจำเป็นอย่างในกรณีของมทท.ซึ่งเรามีนักศึกษาอยู่ที่จบไปแล้วอยู่ต้องเป็นแสนๆรายชื่อเนี่ยถ้าเราทำสร้างตลาดปริญญาใบที่สองขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำได้อยู่แล้วนะว่ากลับเข้ามาเรียนอีกใบนึงเป็นตรงเนี้ยมันเหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ขนาดเนี้ยเราก็จะให้คุณในราคาเท่านั้นเท่านี้โอกาสที่เราจะทำตลาดปริญญาใบที่สองก็เป็นไปได้ธุรกิจก็จะคิดถึงตรงนี้เสมอเลยว่าไม่ใช่แค่ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ตัวเดิมขยายออกไปแต่ผลิตภัณฑ์ที่มันจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยเพื่อตอบส่วนตลาดส่วนใหม่เนี่ยก็ย่อมทำได้เช่นเดียวกันหรือจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวเดิมนั้นเนี่ยไปขายในตลาดใหม่ก็ยังทำได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปของการเจริญเติบโตจากภายในเนี่ยก็คือการกระจายธุรกิจนะแปลว่าอะไรสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจนลูกค้าเขามีใจให้เราเขารับรู้ในเชิงของคุณภาพการตอบโจทย์ความต้องการอะไรต่างๆของเรานั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถจะไปสู่ธุรกิจอื่นได้ไหมที่เราสามารถจะใช้สิ่งที่มีอยู่นั้นเนี่ยไปได้ประโยชน์จากตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่าง Harley Davidson ได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย
เขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะกับคนอเมริกันเนี่ยถามว่าฮาร์เลย์ทำสปีดโบ๊ทได้ไหมทำสโนว์โมบิลได้ไหมทำเจ็ตสกีได้ไหมมันแตกลายออกไปได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็สามารถที่จะให้คุณค่าของความเป็นแอดเวนเจอร์นะฮะแบบว่าท่องเที่ยวแบบได้ประสบการณ์แบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มนั้นได้ด้วยเพราะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ขายอยู่แค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะเหล่านี้เราเรียกว่าการกระจายธุรกิจซึ่งธุรกิจก็มีความจำเป็นจะต้องคิดถึงตรงนั้นด้วยต่อไปนะครับในสไลด์ต่อไปนั้นเนี่ยกลยุทธ์การเติบโตจากภายนอกอันนี้ก็จะเมื่อภายในเราเดินได้หมดแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาคิดถึงว่าเราอาจจะต้องทำ vertical integrate ไหม vertical integrate นั้นแปลว่าเราไปทำหน้าที่ซัพพลายเออร์ให้กับตัวเราเองหรือว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าตัวเราเองอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าการรวมธุรกิจในแนวดิ่งนะครับก็หมายถึงว่าจากเดิมเราทำหน้าที่เป็นฝ่ายผลิตเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะขยายไปสู่การทำหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับตัวเราเองแล้วก็เป็นดิสทริบิวเตอร์ให้ตัวเองด้วยซึ่งบางอุตสาหกรรมนั้นก็สามารถจะทำได้แต่บางอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงต่อความล้มเหลวนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างจะมีสูงถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อย่างเช่นสตาร์บัคหรืออุตสาหกรรมเบียร์เนี่ยวิธีอะไรต่างๆของเบียร์การไอปลูกอะไรต่างๆมาเพื่ออยู่ในกระบวนการผลิตเบียร์ออกมามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมากมายแต่ถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมโทรคมนาคมนี่การเปลี่ยนแปลงมีสูงมากถ้าเราไปทำหน้าที่ซัพพลายเออร์ให้กับตัวเราเองนั้นเนี่ยเสี่ยงมากเลยในการที่จะปรับตัวเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างดีนะมันจะทำให้เรามีความอุ้ยอ้ายแล้วทั้งระบบมันเปลี่ยนยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย vertical integrate มักจะทำกันในเฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้นอ่ะหรือว่าเราก็อาจจะทำ horizontal integration ก็ได้คือการขยายตัวในอุตสาหกรรมเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเราไปซื้อกิจการที่เขาทำได้ไม่ดีกว่าไม่ดีเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้ถ้าไม่สามารถจะแข่งขันได้เราก็เอาเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วก็เอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราตอนนี้เราเรียกว่ารวมธุรกิจในแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารูปแบบของการเติบโตจากภายนอกนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงกว่าการเติบโตตามที่ Professor Ansoff ได้เสนอไว้ที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อสไลด์ที่ผ่านมานะฮะอีกอันนึงก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการกลยุทธ์ของการกระจายธุรกิจนะฮะกระจายธุรกิจแล้วก็จะมีทางเลือกว่าเราจะไปในธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกับเราไหมหรือจะไปธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องถ้าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเติบโตไปเป็นคอร์ปอเรชั่นแปลว่าแตกลายธุรกิจออกไปสู่ธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกันแต่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องแปลว่ามันใช้คนละเทคโนโลยีคนละอะไรต่างๆมันใช้กันไม่ได้เลยทั้งเครื่องจักรทั้งคนทั้งสารพัดอะไรอย่างเงี้ยนะมันอันรีเลทอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยอย่างของเป๊ปซี่เขากระจายธุรกิจแบบเกี่ยวเนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาไปทำร้านอาหารก็ได้เพราะเขาทำเป๊ปซี่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วเพราะนั้นจะไปทำพิซซ่า KFC มันแตกลายไปได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นแตกลายไปสู่ธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องส่วนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยถ้าเป๊ปซี่ไปทำเครื่องบินขายอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเนื่องแน่นอนนะค่อนข้างจะอันตรายเพราะฉะนั้นอย่างเบียร์ช้างก็เป็นการกระจายธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องทั้งทำธุราทั้งเป็นอะไรต่างๆทำทั้งอสังหาริมทรัพย์ทำค่อนข้างจะเยอะอันนี้ก็ถ้าทำไม่ได้ดีนั้นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับในเชิงของคนเขาก็มาซื้อหุ้นมาร่วมลงทุนเดินไปกับเราเนี่ยก็จะมีน้อยนะฮะเพราะนั้นโอกาสที่ใครที่จะทำแบบไม่เกี่ยวเนื่องและได้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสี่ยงมากกว่าอะไรที่เป็นการกระจายธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกันไปนะครับส่วนกลยุทธ์ในระดับองค์กรที่เราเรียกว่าไม่ได้เน้นการเติบโตนั่นก็คือว่าอยู่เฉยๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนหรือรอดูให้คนอื่นเขาบุกลุยไปก่อนข้างหน้าเรายังคงควบคุมตลาดตรงนี้เราอยู่เราได้เปรียบเพราะเราได้ส่วนของลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ส่วนของตลาดส่วนของลูกค้าอยู่กับเราเนี่ยเป็นจำนวนมากเราติดตามเราดูแลไอตัวการตอบโจทย์ด้านของความต้องการของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเรายังมีทีมงานที่คอยตรวจสอบและติดตามสภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆเราสามารถจะทำในสิ่งที่เราทำอยู่ได้อย่างอาจจะไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงอย่างนี้เราเรียกว่ากลยุทธ์รักษาเสถียรภาพคือ wait and see นะ
คอยดูสถานการณ์แล้วค่อยปรับตัวตามนะทำเดิมๆในสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วรอดูสถานการณ์ว่าเปลี่ยนแปลงไปปล่อยให้คนอื่นเขาสุ่มเสี่ยงไปก่อนนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการปรับตัวที่รวดเร็วนั้นเราอาจจะไม่ทันเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีอย่างที่บอกเตรียมทีมสนับสนุนที่จะต้องคอยรับรู้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงและการปรับตัวนั้นเนี่ยต้องสามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยสไลด์ต่อไปนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์นะครับระดับองค์กรโดยทั่วๆไปนั้นเนี่ยกลยุทธ์ระดับองค์กรเราจะใช้2ปัจจัยเป็นตัวแบ็กอัพเป็นตัวสนับสนุนว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนไหมเช่นตำแหน่งทางการแข่งขันขององค์กรนะครับในตำแหน่งทางการแข่งขันขององค์กรเนี่ยเราก็จะดูว่าองค์กรอยู่ตำแหน่งตรงไหนถ้าองค์กรอยู่ในตำแหน่งที่เราเรียกว่าไม่ค่อยดีนะคือตำแหน่งที่เป็นด็อกเป็นสุนัขอะไรต่างๆเราเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกว่าผมจะมีสไลด์ให้ดูในสไลด์ที่เนี่ยครับสไลด์ตัวนี้ ถ้าเราอยู่ตำแหน่งตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าดูตามภาพเนี่ยนะปกติแล้วถ้าเราดูตำแหน่งทางการแข่งขันของเราเช่นถ้าเราได้ 0.2 เนี่ยก็แปลว่าสมมุติตลาดมีมูลค่า 1,000 ล้านนะฮะเราได้20ล้านคู่แข่งขันรายใหญ่สุดในอุตสาหกรรมเขาได้100ล้าน20หารด้วย10ก็จะได้ 0.2 แปลว่าตำแหน่งเราอยู่ตรงเนี้ยตำแหน่งเราไม่ได้เป็นผู้นำตลาดนะเราได้แค่20ล้านเองคู่แข่งเขาได้ใหญ่สุดเขาได้100ล้านมูลค่าตลาด 1,000 ล้านนะแสดงว่ามีคู่แข่งขันอื่นๆอยู่อีกเยอะเพราะนั้นเมื่อตำแหน่งเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ในการเติบโตของตลาดแค่ 2% เนี่ยตำแหน่งอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะครับตลาดก็ไม่ได้เอื้ออะไรให้กับเราแถมเราเปรียบเทียบกับการแข่งขันแล้วคู่แข่งขันเราก็ยังด้อยกว่าเขาค่อนข้างเยอะทางเลือกของตรงนี้มีทางเลือกไม่มากนะฮะจะรักษาเสถียรภาพเท่าที่เป็นอยู่นะพยายามรักษาลูกค้าให้ดีหรือไม่ก็ออกจากธุรกิจไปเป็นทางเลือกที่น่าจะดีกว่าแต่ถ้าเราอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เช่นในวงกลมที่4เนี่ยจะเห็นว่าโอ้ตลาดโตต้องประมาณ 10-20% นะฮะแล้วส่วนของตลาดเทียบกับคู่แข่งขันนะฮะเราอยู่ประมาณเกือบตรงเนี้ยนะแปลว่าอะไรเราใหญ่กว่าเขาตั้งเท่าไหร่เนี่ย 1.8 เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นเราได้180ล้านเขาได้100ล้านเราใหญ่เขาต้อง1เราเป็นผู้นำตลาดอยู่ตลาดยังโตอีกตั้ง 18% อย่างเนี้ยเราต้องใช้กลยุทธ์เติบโตแล้วเพราะฉะนั้นใน4กลยุทธ์ระดับองค์กรที่พอร์เตอร์เขานำเสนอเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องดูว่าตำแหน่งทางการแข่งขันเรานั้นอยู่ตรงไหนเป็นแคชคาวหรือไม่หรือเป็นด็อกนะเป็นสุนัขนี่เป็นตำแหน่งที่เสียเปรียบมากถ้ายิ่งอยู่เป็นมาทางด้านขวาเยอะๆเนี่ยยิ่งแย่ใหญ่เลยถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ตรงเป็นด็อกแต่อยู่ตรง7เนี่ยก็แปลว่าส่วนของตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันที่ใหญ่สุดยังไม่แพ้กันมากอ่ะฮะเห็นมั้ยฮะเราเป็นจุด7เท่าของคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดแถมอยู่ในตลาดที่โตประมาณ 4-5% นี่ก็ยังอยู่โอเคยังพอได้อยู่นะยังไม่จำเป็นต้องไปพิจารณากลยุทธ์ของการตัดทอนออกจากตลาดออกไปยังทำหน้าที่เดิมๆรักษาลูกค้าให้ดีนะรักษาระดับคุณค่าของลูกค้าให้ได้ในระดับที่เราเรียกว่าส่วนครองจิตใจนะยกระดับคุณค่าความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณเขาขึ้นมาในสิ่งที่เขาตอบโจทย์ด้านนี้ของเขาได้เนี่ยเขาก็จะไม่ไปจากเราแล้วก็จะสามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆนะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอะไรต่างๆไออัตราส่วนการเติบโตของตลาดมันสูงขึ้นเราก็จะได้เดินหน้าด้วยกลยุทธ์อื่นต่อไปก็ได้เพราะนั้นในการที่จะดำเนินภารกิจในเชิงของกลยุทธ์ระดับองค์กรนั้นต้องมาดูเสมอเลยว่าตำแหน่งทางการแข่งขันนั้นมันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ตรงที่เป็นสตาร์เนี่ยมันก็โอเคแปลว่าตลาดมันโตตำแหน่งการแข่งขันเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยเราเป็นผู้นำตลาดเราได้เปรียบเราใหญ่สุดในอุตสาหกรรมนะฮะตำแหน่งที่เป็น question mark เนี่ยอย่างเช่นวงกลมที่1 3และ4เนี่ยจะเห็นว่าวงกลมที่3เนี่ยเราไม่ใหญ่ไม่ได้เป็นผู้นำตลาดแต่เราใกล้เคียงกับคนที่ใหญ่สุดในอุตสาหกรรมเห็นไหมฮะแล้วตลาดก็โตประมาณ 16% นะเราก็เล่นกลยุทธ์ของเราได้เนื่องจากตลาดโตเยอะเขาก็จะมุ่งเนี่ยเขาจะไม่มา
เล่นราคาเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้รายได้น้อยเพราะนั้นเราก็อยู่ได้เราก็เพียงแค่ดูว่าคุณค่าในระดับไหนที่จะจับส่วนตลาดที่เราจับได้อยู่ลูกค้าต้องอยู่กับเราการสร้างแบรนด์การอะไรต้องเป็นที่

ยอมรับในระดับที่ว่าเขาเห็นว่าเราเป็นผู้ประกอบการที่ดีที่เขาควรที่จะเข้ามาอุดหนุนและทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินภารกิจของเราเนี่ยควบคู่กับสังคมต่อไปได้นะครับตำแหน่งที่4นี้ก็ไม่ so bad เกินไปนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งตลาดโตกว่า 10% เนี่ยแต่ส่วนของตลาดเทียบกับคู่แข่งขันเราได้ประมาณ40% อะไรอย่างเงี้ยเป็น 0.4 เท่าของคนที่ใหญ่สุดในอุตสาหกรรมเห็นไหมฮะตำแหน่งตรงนี้ล่ะตำแหน่งตรงนี้ค่อนข้างแย่แสดงว่าเอ๊ะตลาดโตเยอะแยะเลยแต่ทำไมได้ส่วนของตลาดแค่ประมาณ 0.1% เท่านั้นเองของคนใหญ่สุดแสดงว่าไอ้สิ่งที่นำเสนออยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็น Q E I และ C เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการนะต้องไปดูว่าอะไรที่ไม่ใช่เพราะตลาดยังโตอยู่เยอะยังมีที่ให้เราขยับขยายได้เพราะนั้นจะต้องในเชิงกลยุทธ์ก็ต้องไปดูว่าความสามารถในการแข่งขันคือเราไม่สามารถนำเสนอและส่งมอบในสิ่งที่เขาต้องการได้เขาหันไปหาคนอื่นเราได้เพียงแค่นี้เท่านั้นเองนั่นจึงเป็นที่มาของ question mark นะฮะว่าเฮ้ยเครื่องหมายคำถามแปลว่าทำอะไรอยู่อ่ะทำไมตลาดโตขนาดนี้แล้วคุณได้เท่านี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวแมทริกที่เราเรียกว่า BCG เนี่ยมันช่วยดูว่าตำแหน่งทางการแข่งขันของเรานั้นมันอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วเราควรจะต้องดำเนินธุรกิจดำเนินกลยุทธ์อะไรที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะไปได้เพราะนั้นเราจะเลือกตัดสินใจกลยุทธ์ระดับองค์กรเนี่ยปัจจัยตัวเนี้ยไม่พ้นเลยคนที่เขาเรียนทางด้านกลยุทธ์เขาต้องรู้ว่าBCG นั้นต้องเอามาใช้นะเขาใช้ถึง GE ด้วยซ้ำไป GE เนี่ยเป็น9ช่องนะละเอียดกว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานที่สุดแล้วเนี่ยที่ใช้กันส่วนใหญ่ก็คือว่า Boston Consulting Group นะหรือเราเรียกว่าเทคนิคการวิเคราะห์นะ BCG นะอันนี้ชื่อบริษัทเลยนะ Boston Consulting Group Matrix เป็นแมทริกที่บริษัทไอ้ Boston Consulting เขานำเสนอเนี่ยมันช่วยบอกว่าตำแหน่งทางการแข่งขันของเราเป็นยังไงสิ่งที่เรานำเสนออยู่ได้รับการยอมรับหรือไม่ไอ้4ตัวองค์ประกอบตรงนั้นอะ QEIC นั้นเนี่ยมันได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับวัฏจักรของอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปดูด้วยกันว่าตกลงอุตสาหกรรมเนี้ยมันเพิ่งอยู่เป็นระยะเริ่มต้นนะฮะที่ยังไม่มีใครนั้นสามารถที่จะมีได้เปรียบอะไรยังไงเพราะนั้นทุกคนก็พยายามที่จะดูว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรนะจนไปสู่ว่ามีความชัดเจนแล้วก็จะเป็นระยะสู่ระยะเติบโตตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เราจะต้องเติบโตตามอุตสาหกรรมแต่พอถึงระยะอิ่มตัวเนี่ยไอ้ตัวเส้นโค้งมันจะเลเวลมันไม่สูงขึ้นมันแต่มันจะอยู่ในระดับที่มีแนวโน้มจะต่ำลงตรงเนี้ยเขาจะเล่นกลยุทธ์การตลาดก็คือด้านโปรโมชั่นเข้ามาเยอะแยะมากเลยเจาะตลาดเพื่อที่จะแย่งชิงลูกค้าอะไรต่างๆหรือพัฒนาตัว I และ C I คือนวัตกรรมเราต้องการนวัตกรรมให้กับเขานวัตกรรมรูปแบบไหนอะไรยังไงต้องใส่เข้ามาในช่วงนั้นเพราะภาวะตลาดไม่โตแล้วเราต้องทำให้มันยกขึ้นไปอีกอย่างเช่นอุตสาหกรรมจักรยานในช่วงนึงมันดิ่งลงมาสู่ระยะที่แย่เลยไม่มีใครต้องการขี่จักรยานกันสักนั่นหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่เป็นสังคมสูงอายุแล้วคนเข้ามาสนใจเรื่องของอะไรสุขภาพกันเยอะขึ้นเราใส่เทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหราคามันเป็นแสนเป็นอะไรต่างๆได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำให้เคอร์ฟมันขึ้นไปอีกก็ยังได้นะโดยใช้นวัตกรรมแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ในภาวะปัจจุบันเนี้ย economy of speed แปลว่าความประหยัดในความรวดเร็วนะเราได้เปรียบเราต้องสร้างความได้เปรียบด้วยความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นตัว C นั้นเนี่ยในขั้นอิ่มตัวก็ต้องทำได้ดีในขั้นเจริญเติบโตยิ่งต้องคีปให้ได้นะครับต้องรักษาเขาไว้ให้ได้จนกระทั่งคือไม่ปล่อยให้ลูกค้านั้นเนี่ยเขามีใจออกห่างเราให้ไปได้นะเพราะฉะนั้นตัว QEIC นั้นน่ะ C ตัวนั้นล่ะมันต้องใช้ในทุกๆนะฮะเขาเรียกวัฏจักรของอุตสาหกรรมเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญถัดไปนั้นเป็นเรื่องของกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างที่บอกแล้วว่าตลาดในประเทศนั้นเมื่อมีการแข่งขันสูงนั้นนะเราก็มีความจำเป็นจะต้องคิดถึงตลาดต่างประเทศหรือเราเป็นผู้นำตลาดอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยแต่โอกาสที่มันจะมีการพลิกผันเป็นอย่างอื่นนั้นก็มีได้มาเพราะนั้นการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนั้นแน่นอนที่สุดละเราอาจจะต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันนะกลยุทธ์ที่ทำอย่างหนึ่งก็คืออะไรฮะอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็จ้างเขาได้

เขาคนอื่นเขาทำได้ดีกว่าต้นทุนถูกกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องมาทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาซอร์สนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างจะมากเลยถ้าเราทำไม่ได้เองนั้นเนี่ยหรือถ้าต้องทำเองแล้วมันจะใช้ต้นทุนอะไรต่างๆที่มากเราเอาซอร์สหมดอะอย่างไนกี้นั้นจะส่วนใหญ่จะเอาซอร์สทั้งสิ้นเลยจ้างภายนอกผลิตทั้งหมดเลยนะเขาจะเอาไอ้ตัว R&D หรือการออกแบบอะไรต่างๆในผลิตภัณฑ์ไว้เป็นสมรรถนะหลักที่ในไนกี้เขาจะเก็บเอาไว้นอกเหนือจากนั้นเขาจ้างภายนอกผลิตทั้งหมดเลยความเป็นการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจก็เป็นเรื่องสำคัญละตอนนี้เราเป็นไม่ต้องไปรวมธุรกิจในดาวดิ่งโดยทำหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับตัวเองหรือจัดจำหน่ายดิสทริบิวเตอร์ให้กับตัวเองเลยเราสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในซัพพลายเชนได้ซัพพลายเออร์นี้มาทำงานร่วมกันนะเพื่อจะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเขาได้ประโยชน์ถ้าเราเป็นผู้นำตลาดด้วยแล้วนะการที่เขาคบกับเรานั้นเนี่ยเขาก็จะได้ธุรกิจนะยอดขายจำนวนเยอะเขาก็จะอยู่ในค่ายเดียวกับเราอันนี้เราเรียกว่าเป็นซัพพลายเชนแมเนจเมนต์ที่จะรวมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเป็นกลุ่มความร่วมมือเดียวกันเพื่อจะได้ประโยชน์ร่วมกันก็ย่อมได้การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือจะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนั้นก็ได้นะฮะไปจะเป็นจอยเวนเจอร์หรือการเป็นมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเช่นสายการบินต่างๆพวกนี้สตาร์อะไรแอนทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะทำในรูปแบบความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจไปถึงประเทศคุณสนามบินคุณก็ดูแลแทนเราอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปลงทุนที่จะไปสร้างไอ้เกตไอ้ที่พักเพื่อจะส่งผู้โดยสารเราเองเราจะให้คนอื่นดูหมดเลยนะฮะเพราะนั้นไอ้รูปแบบของการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเหล่านี้แต่โอกาสแบบนี้ก็ต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่พอสมควรหรือธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจขึ้นมาได้อีกงานก็คือการควบรวมกิจการนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีการควบรวมกิจการสำหรับกิจการที่แข่งขันไม่ได้เช่นตอนนี้ก็จะมีธนชาติทหารไทยก็จะควบรวมกันเห็นไหมฮะเพื่อจะทำให้เขาตำแหน่งทางการแข่งขันเขาดีขึ้นเพราะนั้นการควบรวมกิจการนั้นก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องคิดว่าถ้าตำแหน่งทางการแข่งขันเราอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเล็กนี่คือความเสียเปรียบอยู่แล้วใหญ่คือความได้เปรียบในทางกลยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจมีความจำเป็นจะต้องคิดถึงตรงนี้ส่วนกลยุทธ์การตัดทอนก็แปลว่าสิ่งที่นำเสนออยู่นั้นไม่ประสบความสำเร็จก็อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างออกจากธุรกิจนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูกิจการอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับกลยุทธ์ของระดับองค์กรนะซึ่งเราใช้อย่างที่บอกว่าไอตัวเทคนิคการรีคอร์ด BCG กับ PLC เนี่ย Product Life Cycle ถ้าใครไม่รู้เนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรได้อย่างถูกต้องนะครับก็ขอจบนะฮะการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับการบรรยายสรุปในช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่5นะครับเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจของสหกรณ์ครับการกำหนดกลยุทธ์ของระดับธุรกิจนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันซึ่งเราก็จะต้องทราบว่ามันมีเรื่องที่ไปเกี่ยวกับ อะไรบ้างนะฮะก็ในแง่ของก่อนไปถึงตรงนั้นก็จะพูดถึงว่าไอ้ระดับกลยุทธ์ของเราเนี่ยเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีด้วยกัน4ระดับระดับที่1นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมเป็นระดับกลยุทธ์ระดับสังคมมันเป็นเรื่องของการกำหนดภาพลักษณ์ขององค์กรนะฮะเราต้องการจะให้สังคมมองภาพลักษณ์ขององค์กรในแง่ใดยังไงนะซึ่งไอ้เรื่องภาพลักษณ์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้นำตลาดเนี่ยถือครองส่วนของตลาดหรือส่วนแบ่งตลาดอยู่เยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่จับตรงนี้ไม่ได้เลยแม้ธุรกิจขนาดเล็กยังต้องพยายามจะต้องสร้างไอ้ตัวภาพลักษณ์เนี่ยขององค์กรเพื่อให้สังคมสามารถจะรับรู้ในความเป็นเรานะครับว่าเราเน้นอะไรนะเพราะนั้นภาพลักษณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับเพื่อจะจับจองที่นั่งในใจของลูกค้าที่จะมีให้กับเราถ้าเราไม่สร้างตัวนี้โอกาสที่ลูกค้าจะหันไปหาคนอื่นนั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้ง่ายนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องอีกระดับหนึ่งก็เป็นระดับที่เราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับบริษัทตรงนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจะเติบโตหรือทิศทางการลงทุนของเราเราจะเติบโตในทิศทางตรงไหนนะฮะการเติบโตนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งต้องกำหนดให้ดีว่ารูปแบบ

หรือในเรื่องของการที่เราจะทำเป็น vertical integrate คือในแง่ของการที่เรารวมธุรกิจในแนวดิ่งเข้าไปทำหน้าที่นะฮะป้อนเป็นตัวป้อนให้กับกิจการของเราตั้งแต่ต้นน้ำนะฮะเป็นซัพพลายเออร์ให้เราจนถึงปลายน้ำเป็นดิสทริบิวเตอร์ให้กับตัวเราเองด้วยเพราะนั้นเนี่ยไอ้การเติบโตเพราะว่าถ้าทิศทางการเติบโตไม่ถูกนั้นเนี่ยในเรื่องของการแข่งขันซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับถัดลงไปนะถัดรองลงไปก็จะทำให้มีความเป็นไปได้น้อยนะครับถัดไปก็เป็นกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าระดับธุรกิจซึ่งเราจะเน้นกันในหน่วยนี้กลยุทธ์ระดับธุรกิจนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเน้นเรื่องการแข่งขันเราจะแข่งขันกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมหรือในตลาดอย่างไรนะเพราะฉะนั้นการกลยุทธ์ระดับการแข่งขันเนี่ยก็จะต้องกำหนดให้ถูกด้วยโดยทั่วไปกลยุทธ์ระดับแข่งขันนั้นเนี่ยเราก็จะใช้การกำหนดซึ่งมันมีทางเลือกที่นำเสนอไว้โดยพอร์เตอร์นะครับว่าเราจะเลือกกลยุทธ์อะไรจะขายความต่างได้ไหมหรือจะต้องจับตลาดขนาดใหญ่แล้วเล่นการกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนนะเพื่อจะเน้นคุณภาพในระดับพอดีนะฮะปานกลางหรือว่าในระดับที่ลูกค้าต้องการแต่เราเน้นต้นทุนที่ต่ำนะหรือเราจะแข่งขันได้ยากแล้วก็จะจับโฟกัสก็แปลว่าเน้นกลยุทธ์เฉพาะกลุ่มตลาดที่เล็กลงไปกว่าตลาดขนาดใหญ่เนื่องจากว่าเราอาจจะไม่สามารถจะใช้ไอ้การผลิตจำนวนมากเพื่อจะทำให้เกิดต้นทุนที่ต่ำได้หรือว่าสินค้าของเรามันไม่สามารถที่จะไปจับตลาดขนาดใหญ่ได้แล้วก็มาเล่นจับตลาดขนาดเล็กที่เราเรียกว่าโฟกัสซึ่งแนวทางของการโฟกัสเนี่ยก็จะมีเป็นแนวทางทั้งจะเล่นโฟกัสแบบเน้นความต่างหรือจะเป็นโฟกัสที่เราเน้นต้นทุนนะครับเพราะนั้นที่พอร์เตอร์เสนอไว้ก็จะเป็น4ทางเลือกซึ่งเดี๋ยวเราก็อาจจะมาพูดกันว่าในลูกสถานการณ์แบบไหนอย่างไรเราจะใช้กลยุทธ์ทั้ง4ตัวเรื่องนั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีกลยุทธ์ในระดับธุรกิจที่เขาเน้นการเข้าสู่ตลาดก่อนนะพยายามที่จะเข้าไปสู่ตลาดก่อนเพื่อจะสร้างไอ้ตัวตลาดสร้างไอ้ความนิยมของลูกค้าอะไรต่างๆนะเพื่อจะได้ความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะต้องคิดถึงด้วยอีกกลยุทธ์นึงที่เดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะก็คือกลยุทธ์ของการที่เอาลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตตั้งแต่แรกเลยแปลว่าเขาจะไม่เป็นคอน sumer อย่างเดียวละแล้วเราก็จะไม่เป็นโปรดิวเซอร์ฝ่ายเดียวโปรดิวเซอร์ก็คือเป็นฝ่ายผลิตคอน sumer ก็เป็นฝ่ายที่เป็นรับไอ้สิ่งที่เราผลิตนั้นเนี่ยไปใช้บริโภคนะแต่เอาลูกค้าเข้ามาเป็นโปรซูเมอร์แปลว่าเข้ามาร่วมในกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเขาต้องการอะไรแบบไหนยังไงนะฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่จะบริโภคสินค้าที่เขามีส่วนร่วมในการผลิตนั้นด้วยตรงนี้ก็เป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่นิยมกันมากในปัจจุบันนะฮะโดยเฉพาะรายการเอารายการต่างๆทางทีวีที่เราเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นรายการ The Star The Voice อะไรต่างๆเนี่ยก็เอาลูกค้าเข้ามาร่วมกันโบสถ์เพื่อจะดูว่าคุณต้องการนักร้องแบบไหนเสียงแบบไหนคุณภาพอะไรต่างๆเป็นยังไงอะไรร้องสไตล์ไหนนะอย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นร่วมการผลิตนะมาเป็นโพสซูเมอร์ตั้งแต่เริ่มแรกอีกถัดไปก็จะกลยุทธ์ระดับรองลงไปสุดท้ายแล้วก็เราเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะอันนี้ก็กลยุทธ์ระดับนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความสามารถทางการแข่งขันนะว่าเราจะเน้นอะไรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าถ้ากลยุทธ์ระดับธุรกิจถ้าการแข่งขันเราเน้นที่ความต่างเนี่ยระดับหน้าที่เราก็ต้องมาเน้นด้วยว่าไอ้ความต่างตรงนั้นมันจะต้องเกิดในตรงไหนบ้างนะครับเราต้องเน้นในระดับหน้าที่ในส่วนไหนโดยทั่วไปถ้าเราจะขายความต่างนั้นเนี่ยความต่างคุณภาพของสินค้าจะดีเยี่ยมยอดเลยก็อยู่ที่กระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นฝ่ายการผลิตก็จะต้องเข้ามากำหนดกลยุทธ์ในส่วนนี้ยังต้องอยู่ที่เรื่องของการตลาดด้วยเพื่อจะทำให้ลูกค้าเขาได้ตระหนักแล้วก็เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความต่างในแบบไหนแล้วมันจะตอบโจทย์เขาได้ยังไงอะไรต่างๆแล้วก็ยังจะต้องไปเน้นด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับเพื่อจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันเรามีเพราะนั้นจะเห็นว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่นะก็จะต้องล้อไปกับกลยุทธ์ระดับการแข่งขันถ้าการแข่งขันเราเล่นต้นทุนกลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็จะ

มุ่งไปสู่ว่าการสร้างต้นทุนที่ต่ำเพื่อได้คุณภาพในระดับเหมาะสมนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงกระบวนการผลิตจะต้องเป็นอย่างไรการตลาดจะต้องจับตลาดขนาดใหญ่ให้ได้จะต้องใช้ในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นระดับกลยุทธ์ทั้ง4ระดับนี้ล้วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปหมดเลยโดยทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นั้นเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ทั้ง4ระดับนี้นะตั้งแต่ภาพลักษณ์ของเราการเติบโตในทิศทางจะเป็นอย่างไรการแข่งขันจะเล่นรูปแบบไหนความสามารถทางการแข่งขันเราจะเน้นด้วยอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเน้นกันก็จะเป็นกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันนะฮะนั่นคือกลยุทธ์ในระดับธุรกิจครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้นก็ลองมาดูในภาพรวมๆอีกทีนึงนะครับว่าบริษัทนั้นเนี่ยมันจะต้องกำหนดอะไรบ้างบริษัทหรือองค์กรธุรกิจหรือว่าสหกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีความจะต้องจำเป็นจะต้องกำหนดก็คือจะเป็นเรื่องของนิยามธุรกิจนะถ้าเราดูบนจอภาพในตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีวงกลมหลายวงกลมนะครับในระดับองค์กรในสุดเลยนะก็จะเป็นเรื่องของความคิดของผู้บริหารระดับสูงนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องไปคำนึงถึงอะไรยังไงบ้างในวงกลมถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องกำหนดทำนะครับว่าเขาจะต้องกำหนดอะไรซึ่งมันจะต้องสอดรับกับวงกลมภายนอกซึ่งวงกลมภายนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมและการแข่งขันเพราะฉะนั้นในการจะกำหนดอะไรต่างๆและในกล่องความคิดข้างในสุดของผู้บริหารเนี่ยมันก็ต้องจับจ้องอยู่ตั้งแต่วงกลมภายนอกว่าลูกค้ารสนิยมเปลี่ยนแปลงไปในเขาต้องการอะไรเขาก็ต้องการคุณค่าอะไรแบบไหนนะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนอย่างไรผลิตภัณฑ์และบริการมันจะที่ผลิตออกมานั้นมันต้องสามารถตอบสนองในเชิงคุณค่าและความพอใจนะและบริการแบบไหนที่ต้องให้กับเขาแล้วในระดับองค์กรก็จะต้องมากำหนดเป็นนิยามธุรกิจว่าเราจะเข้าไปสู่ในธุรกิจอะไรตรงนี้ได้บ้างซึ่งเป็นเรื่องสำคัญตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เราจะเข้าไปนะครับถัดไปเราก็จะไปกำหนดเรื่องของกลยุทธ์ระดับบริษัทหรือระดับองค์กรว่าองค์กรนั้นเนี่ยควรจะต้องกำหนดกลยุทธ์ในรูปแบบไหนอย่างไรก็คือว่าจะดำเนินธุรกิจในลักษณะอย่างที่พูดกันไว้ในหน่วยที่เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์กรนะฮะหรือระดับบริษัทว่าการเติบโตจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วค่อยมาเป็นกลยุทธ์ในระดับที่เราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับธุรกิจในข้อ3บนจอภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพื่อการแข่งขันละนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในกลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็จะต้องมากำหนดในแต่ละหน้าที่เพื่อจะให้สอดรับกันนะฮะแล้วต่อจากนั้นไปก็จะต้องไปมองในแง่ของโครงสร้างองค์กรแล้วก็ระบบการควบคุมนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไหมเราจะต้องใช้รูปแบบการทำงานที่เน้นการทำงานในระบบทีมเวิร์คหรือเปล่านะหรือว่าการทำงานร่วมกันของฝ่ายต่างๆนะทั้งภายในและภายนอกถ้าเราเป็นเรื่องของการพยายามจะเชื่อมโซ่อุปทานเข้าด้วยกันคือไปทำหน้าที่ตั้ง manage นะจัดการสายโซ่อุปทานตั้งแต่ supplier ให้สามารถทำงานร่วมกับเราแล้วก็ distributor อะไรได้ไอ้โครงสร้างขององค์กรนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนไปรูปแบบการควบคุมนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนะครับแล้วในแง่ของระบบการควบคุมอะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นไงเพราะฉะนั้นในภาพนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและการที่องค์กรนั้นหรือบริษัทหรือธุรกิจหรือสหกรณ์อะไรต่างๆจะต้องกำหนดเนี่ยต้องมีความชัดเจนในตัวทั้งกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันกลยุทธ์ที่เป็นนิยามของธุรกิจระดับบริษัทระดับหน้าที่อะไรต่างๆต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับก็อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรับรู้ไว้ด้วยของกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันและตอนนี้ก็คือว่ามันมีความแนวความคิดในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะฮะโดยเฉพาะที่เราเน้นที่ต้นทุนต่ำนะเพราะนั้นในภาพนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตัว V ของเรานั้นเนี่ยก็คือคุณค่าเราต้องทราบว่าลูกค้าเขาต้องการคุณค่าแบบไหนคุณค่าและความพอใจที่เขาต้องการเป็นคุณภาพแบบไหนเป็นนวัตกรรมแบบใดการตอบโจทย์ความต้องการเข้าด้วยบริการด้วยอะไรต่างๆนั้นเป็นรูปแบบไหนอย่างไรตรงนั้นเราต้องรู้แล้วก็ตอบโจทย์เขาให้ได้ถ้าเราตอบโจทย์เขาได้อย่างสมบูรณ์เลยนั้นเนี่ยอย่าจะพบว่า P นั้นคือราคาการตั้งราคาของเรานั้นเนี่ยต้องโดยหลักก็คือว่าV ของเราเนี่ยต้องสูงกว่าเป็นสิ่งที่เราจัดให้กับลูกค้ามันต้องสูงกว่าคู่แข่งขัน P
P ของเรานั้นต้องต่ำกว่าคู่แข่งขันโดยหลักนะฮะถ้า V เราสูงกว่าและ P เราต่ำกว่าเนี่ยเราก็จะได้แกปคือ V ลบ P นั้นค่อนข้างจะเยอะ V ลบ P นั้นมันแปลว่าเป็นคุณค่าต่อลูกค้าที่เขาจะเห็นว่าเขาได้คุณค่ามากกว่าราคาที่เขาเสียไปเพราะนั้นไอ้แกปในช่วงนี้ถ้ามันยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เราเห็นภาพชัดว่าเราสามารถจะชนะคู่แข่งขันได้ในแง่หนึ่งสำหรับในองค์กรนั้นเนี่ยก็จะต้องไปมองด้วยตัว C ด้วยตัว C คือต้นทุนของเราตัวคอสนั่นเองนะเพราะนั้น pricing ของเรามันก็ต้องสูงกว่าต้นทุนนะเพื่อที่ว่ากำหนดราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนนั้นคงไม่ได้ถ้าเรามีไพรซ์ที่สูงกว่าต้นทุนนั้นเราก็จะมีไอ้แกปที่เราเรียกว่า P-C นี้ก็จะเป็นเรื่องของความพอใจในแง่ของธุรกิจที่จะให้กับพนักงานนะครับถ้าเรามีราคาที่สูงกว่าต้นทุนแล้วเราสามารถทำได้นั้นเนี่ยรายได้มันก็จะมากกว่าในท้ายสุดก็จะแปลเป็นรูปของกำไรและส่งต่อไปในรูปของโบนัสหรือส่วนแบ่งกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการสร้างคุณค่ามันจะต้องมีลักษณะการดำเนินเป็นไปตามภาพนี้นะครับก็คือ V ต้องสูงกว่าคู่แข่งขัน P ของเราคือราคาต้องต่ำกว่า C ของเราคือต้นทุนก็ควรจะต้องต่ำกว่าคู่แข่งขันตราบที่เราสามารถจะสร้างแกปในเชิงของไอช่องว่างของ V ลบ P และ P ลบ C เนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่นั้นเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างในการแข่งขันนั้นแนวคิดของการสร้างความได้เปรียบตัวนี้กันด้วยนะครับว่า V นั้นลูกค้าเขาต้องการนั้นคืออะไรเราตอบโจทย์เขาได้ไหมและนำเสนอข้อเสนอใหม่ๆนะครับในเชิงของคุณค่าที่จะทำให้เราได้เปรียบนะครับตอนนี้ถ้าไปพูดถึงให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยโดยที่พอร์เตอร์เขาเสนอเนี่ยว่ากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันตรงเนี้ยมันมีรูปแบบยังไงบ้างไมเคิล อี พอร์เตอร์นะครับเขาเป็นปรมาจารย์ทางด้านไอ้ตัวการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็ได้นำเสนอไว้ก็คือกลยุทธ์พื้นฐานของกลยุทธ์ในระดับบริษัทหรือระดับองค์กรจะต้องทำอะไรบ้างระดับธุรกิจเขาก็ได้กำหนดไว้นะครับว่าเป็น4แนวทางด้วยกันนะครับว่าถ้าเผื่อเรามีตัวขอบเขตของตลาดเป้าหมายเราแคบและความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เราจะเน้นนั้นเนี่ยเราสามารถจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรเราได้นะฮะแล้วก็ไอ้ตัวอุตสาหกรรมหรือตลาดเพื่อการแข่งขันนั้นเราต้องการจะเน้นในเชิงกว้างตรงนี้ก็จะพบว่าเราก็จะไปเน้นในกลยุทธ์ในเชิงของการสร้างความแตกต่างแต่ว่าถ้าเราจะสร้างความแตกต่างเราจะมุ่งที่รายได้เราจะมุ่งที่ไอ้ตัวสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นความแตกต่างจากคนอื่นเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราเน้นความแตกต่างนะเพราะเราสามารถจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะเราก็จะได้รับการยอมรับจากลูกค้าเราเน้นตลาดในวงกว้างเพราะฉะนั้นจะพบว่ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างต้องเน้นตลาดกว้างนะถ้ามันเป็นความแตกต่างเราจะขายในตลาดแคบเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเน้นตลาดที่มันกว้างไปนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นถ้าเรามันมีความแตกต่างอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าตลาดในวงกว้างนั้นสามารถที่จะรับเราได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวความสามารถในการจ่ายชำระค่าสินค้าอะไรต่างๆไอ้ตรงเนี้ยให้กับเราเนี่ยค่าผลิตภัณฑ์ที่เรานั่นไปอาจจะมีเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองเราอาจจะเล่นตลาดที่แคบลงนะเพราะนั้นจากการใช้กลยุทธ์การมุ่งความแตกต่างเฉพาะส่วนตลาดคือมันมีความแตกต่างแต่มันตลาดมันแคบอ่ะเช่นจะขายตลาดนาฬิกาโรเล็กซ์อย่างเงี้ยจะขาย BMW นะตลาดมันจะแคบกว่าตลาดที่เป็นตลาดขนาดใหญ่อย่างโตโยต้าขายหรือว่านาฬิกาไซโก้จับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นถ้าเราเป็นพวก BMW หรือนาฬิกาโรเล็กซ์เราก็จะพบว่าเรามีความแตกต่างที่ลูกค้ายอมรับและเห็นได้ชัดเจนแต่ตลาดของเรามันแคบมันจึงต้องเล่นกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าโฟกัสแต่เล่นที่ความแตกต่างคือเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าโฟกัสดิเฟอเรนเชชันนะแต่ถ้าเราไม่มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยไม่ได้มีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เราเหนือจากคู่แข่งขันเลยเราก็จะไปเน้นที่ต้นทุนที่ต่ำกว่านะเพราะนั้นต้นทุนที่ต่ำกว่าเราก็จะต้องจับตลาดในวงกว้างนะคนเล่นกลยุทธ์ไอตัวคอลีดเดอร์ชิพเนี่ยจะต้องมองหาว่าตลาดที่เป็นความต้องการโดยรวมๆนะขนาดใหญ่มันอยู่ตรงไหนนะเขาต้องการคุณภาพในระดับหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ต้องการเอกลักษณ์เฉพาะเหมือนโรเล็กซ์หรือเหมือน BMW นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการเพียงแค่ในระดับคุณภาพโดยทั่วไปอ่ะ
มันก็เราก็จะต้องเน้นการเป็นผู้นำด้านต้นทุนแต่

0: กับตลาดที่กว้างนะครับแต่ถ้าเราเน้นต้นการเป็นผู้นำด้านต้นทุนแต่ตลาดของเราแคบกว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถขายในตลาดขนาดใหญ่ได้เนี่ยอันนี้เราก็อาจจะต้องมาเน้นที่การมุ่งตลาดเฉพาะส่วนเราเรียกว่าโฟกัสที่คอสนะโฟกัสคอสก็อาจจะเป็นอย่างเช่นสายการบินต้นทุนต่ำทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการจะตอบโจทย์เพียงแค่ขนส่งตัวผู้โดยสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ให้อะไรต่างๆที่เกินความต้องการตรงนี้เราเรียกว่าเขาโฟกัสเฉพาะคนที่ต้องการทางด้วยตัวนี้เท่านั้นซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นกระแสไปแล้วนะฮะก็จะนับวันตลาดก็จะเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆแต่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสที่คอสนะครับตอนนี้ในส่วนหนึ่งคือกลยุทธ์ทางการแข่งขันอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่านอกเหนือจาก4ตัวที่พอตเตอร์ได้นำเสนอไว้ตรงนี้มันก็ยังมีกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าเข้าสู่ตลาดก่อนการเข้าสู่ตลาดก่อนนั้นก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับเราจะมีความได้เปรียบเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะได้รับความนิยมนะหรือว่าสร้างแบรนด์และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้อย่างเช่นของแอร์เอเชียเนี่ยเข้าสู่ตลาดของสายการบินต้นทุนต่ำก่อนนะครับก็สามารถที่จะรักษาไอ้ตัวนี้ไว้ได้แต่บางเจ้านั้นนี่เข้าสู่ตลาดก่อนก็อาจจะไม่เป็นผู้ชนะได้นะในท้ายที่สุดก็อาจจะต้องถอนตัวออกไปเช่นไอ้โทรศัพท์มือถือ Motorola เข้าสู่ตลาดก่อนแต่ในนี้โทรศัพท์มือถือนั้นเนี่ยผู้ที่ครองตลาดอยู่ก็กลายเป็น Samsung Huawei อะไรอย่างเงี้ย Motorola ก็ไม่ได้อยู่ในตลาดที่จะแข่งขันได้อีกแล้วนะครับแล้วก็การที่จะเอาผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตตั้งแต่แรกเลยเพื่อที่ว่าเขาจะเป็นผู้ใช้บริการที่บริษัทนั้นผลิตออกมาด้วยเหล่านั้นก็จะเป็นกลยุทธ์ที่จะอีก2แนวทางที่เข้ามาช่วยเสริมของ Michael E. Porter 4แนวทางที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะตอนนี้ในการที่จะกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันที่ถูกต้องนั้นมันก็มีความจำเป็นจะต้องพูดถึงไอ้ตัววัฏจักรของธุรกิจด้วยนะว่ามันอยู่ในวงจรชีวิตในขั้นไหนซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดถึงในช่วงต่อไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถทำที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
6: ดี

0: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
1: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
3: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
4: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
1: จบม.6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
5: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
6: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
6: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
1: ก็กลับเข้ามาสู่การบรรยายของหน่วยที่5ต่อนะครับที่ก่อนที่เราจะพักไปนั้นเนี่ยก็ได้ไปพูดถึงเรื่องของภาพรวมๆของการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจว่าเป็นเรื่องอะไรมันมีกี่ระดับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างแล้วนอกเหนือจากพอสเตอร์แล้วเนี่ยหลังๆนั้นก็มีกลยุทธ์อีก2แนวทางที่เติมแต่งเข้ามาก็คือกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกกลยุทธ์การเอาลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะจับจองที่นั่งในใจเป็นการสร้างแบรนด์แล้วก็เป็นการสร้างลูกค้านะเพื่อเราจะเน้นส่วนแบ่งด้านลูกค้าและไม่ใช่ส่วนแบ่งด้านการตลาดอย่างเดียวนะครับตอนนี้กลยุทธ์ในระดับธุรกิจเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ตัววัฏจักรหรือวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นะฮะและบริการเนี่ยด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็มีความจำเป็นจะต้องมาดูกันว่าเอ๊ะไอตัววงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นเนี่ยมันมีกี่ช่วงอายุของไอวงจรชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งโดยทั่วไปในปัจจุบันเนี่ย ก็ค่อนข้างจะเดิมนั้นอาจจะอยู่ประมาณสัก6ปีเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะต้องน้อยกว่านั้นอยู่ในโดยเฉลี่ยก็ประมาณ3ปีถ้ายิ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วเช่นทางด้านของโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่อะไรต่างๆเนี่ยโมบายโฟนเนี่ยยิ่งอายุของผลิตภัณฑ์ยิ่งต้องสั้นลงนะฮะอาจจะเหลือสัก ปีเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความจำเป็นจะต้องมาดูว่าช่วงต่างๆของวัฏจักรของผลิตภัณฑ์หรือวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับบนจอภาพเนี่ย เราก็จะเห็นว่าในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเรามีตั้งแต่ช่วงที่เราเรียกว่าแนะนำนะก็แปลว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่งเข้าสู่ตลาดนะเราเป็นผู้เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามเส้นก็จะเห็นว่ามันเดิมนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักไอ้ของเราเลยเพราะนั้นในการที่จะได้ส่วนแบ่งตลาดนั้นไม่มีแน่นะฮะเราก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการดำเนินการของเรานั้นก็จะอยู่ใต้เส้นในตัวเส้นฐานนะครับแต่พอเราเข้าสู่ตลาดแล้วเริ่มมีคนรู้จักนะฮะเราก็สามารถจะค่อยๆจะเพิ่มไอ้ตัวยอดขายของผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆเพราะนั้นขั้นแนะนำเราก็จะดูไอ้ตัวเส้นเคิร์ฟเนี่ยก็จะพบว่ามันค่อยๆไต่ขึ้นแล้วจะไต่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆในขั้นที่มันเติบโตเนี่ยแล้วก็จะพอมาถึงขั้นอิ่มตัวเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตเหมือนกันแต่เป็นการเติบโตที่มีไอ้ตัวสัดส่วนที่มันน้อยลงกว่าเดิมนะฮะแล้วก็พอไปถึงขั้นถดถอยตกต่ำเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเคิร์ฟมันจะหันหัวลงนะซึ่งเราต้องพยายามที่จะหันในตัวเคิร์ฟนั้นให้สูงขึ้นโดยการใช้นวัตกรรมใช้อะไรใส่เข้าไปเพื่อจะทำให้มันมีการความต้องการในสินค้าตรงนั้นอีกนะครับนี่เราก็มาพูดกันเรื่องของ โดยทั่วไปนั้นเนี่ยความสามารถทางการแข่งขันมันจะอธิบายได้ด้วยองค์ประกอบ4ตัวนะครับก็คือตัวที่เกี่ยวกับด้านของคุณภาพนะฮะประสิทธิภาพก็คือ E นะคุณภาพคือ Q นะครับ Qualityประสิทธิภาพคือ E นวัตกรรมนะครับคือตัว I และการตอบสนองความต้องการลูกค้าคือ C เพราะฉะนั้นเนี่ย IQ EIC นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าที่เราจะต้องนำเสนอให้กับลูกค้าของเราให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องให้ value นั้นเนี่ยตัวแรกที่มาก่อนก็คือคุณภาพแบบไหนนะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นในขั้นแนะนำตรงนี้เราจะต้องหาให้เจอว่าตกลงเขาต้องการคุณภาพแบบไหนเราต้องการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สายแบบเทอะทะเหมือนอย่างช่วงแรกๆที่ Motorola ออกไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาต้องใช้น้ำหนักคนต้องแบกถือหรือว่าเราต้องการโทรศัพท์แบบพกพาได้ง่ายๆเสียบเข้าไปในกระเป๋าหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยเราต้องพยายามจะหาคิวให้เจอโดยพยายามที่จะต้องจับให้ได้ว่าคุณภาพที่เขาต้องการเป็นแบบไหนเมื่อเราสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วมันก็จะมาสู่ช่วงที่เราเรียกว่า เติบโตนะครับซึ่งเติบโตตรงนี้จะต้องมีคู่แข่งขันเข้ามาแน่เพราะฉะนั้นในเรื่องของไอ้กระบวนการผลิตของเรานะในช่วงนี้ต้องสามารถจะผลิตจำนวนเยอะออกมาใช้ mass production กำกับควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ต้นทุนที่ต่ำนะการตลาดในช่วงนี้ก็จะต้องเป็นการตลาดที่สามารถที่จะ connect เข้าไปสู่ไอ้ตัวช่องทางต่างๆของผู้บริโภคที่จะมาซื้อสินค้าและบริการเราได้ในช่วงแนะนำนั้นเนี่ยเราอาจจะยังมีช่องทางไม่มากนักเป็นการทดลองตลาดมีการแต่งตั้งในตัวแทนจำหน่ายอยู่ไม่กี่เจ้านะแต่พอมาในช่วงเติบโตแล้วเนี่ยตลาดเริ่มที่จะรู้ว่าคุณค่าที่เราให้เป็นแบบไหนราคานั้นเนี่ยอยู่ในวิสัยที่เขาจะนั่นได้ไอ้ตัวยอดขายเนี่ยดีมานด์เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงมากอาจจะอยู่ในระดับถึง 6-8% หรือ 10% ไปนู่นนะฮะเพราะนั้นการเติบโตในช่วงเนี้ยถ้าเรารู้ว่าจะต้องมีคู่แข่งขันเนี่ยเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดเราได้เราก็ต้องสามารถที่จะจับจองว่าช่องทางตลาดเป็นแบบไหนสร้างแบรนด์ให้ได้นะเพื่อจะให้ลูกค้าเขารู้ว่านี่คือคุณค่าของการเราคอนเนคกับลูกค้าให้ได้เนี่ยแต่ในท้ายที่สุดเมื่อมีคู่แข่งขันเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเข้ามาแย่งส่วนแบ่งไปเนี่ยการเติบโตมันก็จะช้าลงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเคิร์ฟมันก็จะค่อนข้างที่จะมีการเติบโตเหมือนกันแต่ว่าในทิศทางที่หันหัวลงนะเพราะนั้นการเติบโตส่วนใหญ่ก็เป็นการซื้อเพื่อจะเข้ามาทดแทนไอ้ตัวสินค้าตัวเดิมที่เก่าหรืออาจจะล้าสมัยไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้พอมันเริ่มหันหัวลงเนี่ยโดยทั่วไปกิจการเขาก็จะไปเน้นที่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาจะเป็นนวัตกรรมในแง่ของทางด้านบริการหรือว่าด้านการอะไรฮะตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้มันสามารถที่จะเซิร์ฟอะไรต่างๆลูกค้าได้ดีขึ้นนะพอมาในช่วงปลายๆหน่อยของขั้นอิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ขั้นอิ่มตัวเนี่ยในการเติบโตก็จะอยู่ในราวๆสัก 3-5% เท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้มันจะมีการใช้เรื่องของกลยุทธ์การตลาดเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของกันและกันระหว่างคู่แข่งขันนะเนื่องจากว่าตลาดก็จะไม่โตแล้วและมีการเติบโตในลักษณะที่เป็นทดแทนของเดิมหรือว่าในอัตราที่ต่ำกว่าเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยจะใช้เข้ามามากช่วงนี้ในเชิงของการผลิตขององค์กรก็จะไปเน้นที่ตัวด้านของนวัตกรรมและตอนปลายๆของช่วงวัฏจักรอิ่มตัวมันก็จะเน้นการตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้ได้เพราะนั้นในช่วงนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครเราไม่ไปเน้นที่ customer share นะส่วนของลูกค้าแต่ยังคงเน้นที่ส่วนแบ่งลูกค้าส่วนแบ่งการตลาดนะส่วนแบ่งการตลาดแปลว่า market share นี่คือเราไม่รู้จักว่าลูกค้าเราเป็นใครเลยแต่เรารู้ว่าเรามีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเน้นแค่ตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไม่สามารถจะแข่งขันได้ในช่วงนี้เพราะนั้นในช่วงอิ่มตัวเนี่ยนอกจากจะต้องตอบโจทย์ด้วยตัว I และตัว C แล้วเนี่ยนะฮะมันซึ่งมันจะต้องใช้นโยบายการตลาดเข้ามาเยอะมากเลยมีการแย่งชิงตลาดระหว่างการเจาะตลาดโดยการใช้ไอ้กลยุทธ์ต่างๆลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นแบบอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของการแข่งขันในช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาเยอะมากเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วตลาดก็ต้องหันหัวลงนะนั่นคือว่าถดถอยหรือตกต่ำเพราะนั้นในช่วงตกต่ำเนี่ยเรานอกจากว่าใช้ I และ C แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ตัว I หรือตัว C เนี่ยที่มันจะทำให้เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าได้แบบในรูปแบบแนวใหม่ที่จะทำให้ลูกค้าเขารู้สึกดีว่าเขาจะหันกลับเข้ามาซื้อแล้วทำให้ดีมานด์มันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างได้เช่นไอ้เส้นเคิร์ฟที่มันจะสูงขึ้นนะอย่างเช่นช่วงหนึ่งเนี่ยของลูกค้าที่ใช้จักรยานเราจะพบว่าจักรยานไม่เคยมีนวัตกรรมอะไรยังไงเลยนะในช่วงหนึ่งคนก็ไม่นิยมที่จะใช้จักรยานแต่พอตอนหลังๆเนี่ยคนเริ่มหันมาสนใจด้านสุขภาพแล้วก็จักรยานมีการปรับนวัตกรรมอะไรต่างๆดีขึ้นสามารถที่จะใช้เกียร์ใช้อะไรต่างๆที่จะผ่อนแรงทำให้เราสามารถจะขับขี่ได้สบายและได้สะดวกมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าเคอร์ฟมันก็เริ่มสูงขึ้นมันมีดีมานด์นะฮะกลับเข้ามาแล้วเพราะนั้นไอ้ทิศทางของเส้นเคิร์ฟที่มันเคยต่ำลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะผลักให้มันสูงขึ้นไปได้เพราะนั้นนวัตกรรมตรงนั้นต้องเป็นนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดจริงๆเดี๋ยวนี้เราจะไปไหนจักรยานก็สามารถจะพกพาพับได้จับเข้าไปใส่ใน รถยนต์อะไรต่างๆเพื่อจะพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมในช่วงนี้ต้องเป็นนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดที่จะทำให้สินค้านั้นกลับเข้ามาสู่ความนิยมอีกทีหนึ่งนะและการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านั้นก็จะต้องตอบโจทย์ให้ได้แบบว่าได้ใจนะได้ใจเขาจริงๆที่จะทำให้เขามีความรู้สึกไม่อยากที่จะหันเข้าไปหาผู้ประกอบการรายอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงของวัฏจักรเนี่ยเราก็มีความจำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่ต้องถูกต้องด้วยนั่นแปลว่าในช่วงแนะนำนั้นเนี่ยเรายังไม่มีคู่แข่งขันเลยเราจะต้องไปกังวลไปสนใจเรื่องอะไรจะต้องวางแนวทางยังไงเราจะต้องมาออกแบบไอ้กระบวนการผิดเพื่อจะสร้างความพร้อมให้ได้ในเมื่อช่วงเติบโตมันมาเนี่ยเราจะต้องสามารถจะทำให้ได้ในระการผลิตที่มันมีปริมาณเยอะแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นในแต่ละช่วงเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวในด้านนี้ไปด้วยนะครับกลยุทธ์ในแต่ละช่วงนั้นเนี่ยก็จะพบว่าช่วงแต่ละวัฏจักรของอุตสาหกรรมเนี่ยขั้นแรกเกิดหรือช่วงแนะนำเนี่ยเราจะพบว่าถ้าตำแหน่งทางการแข่งขันโดยทั่วไปเราก็จะมีความเข้มแข็งนะเพราะเราเป็นเจ้าเดียวที่อยู่ในตลาดเพราะนั้นเราก็จะเน้นการสร้างส่วนแบ่งตลาดนะครับพยายามจะสร้างแบรนด์ให้คนรู้ว่านี่คือผลิตภัณฑ์ของเรามันไปตอบโจทย์เขายังไงสร้างไอ้ตัวช่องทางการจัดจำหน่ายว่าเอ๊ะในท้ายที่สุดเมื่อตลาดมันมาถึงมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะมีการกระจายสินค้าของเราในรูปแบบไหนอย่างไรเราจะคัดเลือกตัวแทนเข้ามาช่วยจำหน่ายยังไงนะวางกลยุทธ์การกำหนดช่องทางอะไรต่างๆให้ได้ดีเลยแล้วก็พอมาช่วงเติบโตก็แน่นอนที่สุดละเราต้องรู้ความต้องการลูกค้าว่าต้องการดีไซน์แบบไหนคุณภาพแบบไหนอะไรต่างๆเนี่ยไอการตลาดก็จะมาเน้นเรื่องของการขายจำนวนเยอะละเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นแรกเกิดเราจะพบว่ากลยุทธ์มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการพยายามจะสร้างส่วนแบ่งตลาดสร้างไอ้แบรนด์ของเราว่าให้คนเขารู้ว่าเราคือใครจะเข้ามาตอบโจทย์เขาได้ยังไงถ้าตำแหน่งการแข่งขันเราอ่อนแอก็แปลว่าที่จริงมันก็จะไม่อ่อนแอเพราะว่าคู่แข่งขันเนี่ยมันก็ยังจะยังไม่ค่อยมีเนื่องจากว่าเราเป็นรายแรกที่เข้าสู่ตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นการสร้างส่วนแบ่งตลาดแหละในช่วงขั้นแรกเกิดของวัฏจักรอุตสาหกรรมหรือวัฏจักรของธุรกิจเนี่ยหรือขั้นแนะนำนั่นเองเนี่ยก็จะต้องเน้นตรงนั้นส่วนเมื่อขั้นการเจริญเติบโตมาถึงมีการเติบโตประมาณสัก 6-8% หรือสูงไปถึง 10% อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงนี้ก็แน่นอนในเชิงของกลยุทธ์การผลิตก็จะต้องเน้นการผลิตจำนวนเยอะผลิตด้วยระบบที่สามารถเป็น mass technology กำกับควบคุมด้วย computerized นะฮะใช้คอมพิวเตอร์กำกับควบคุมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในขั้นการเจริญเติบโตเนี่ยเราก็จะถ้าตำแหน่งการแข่งขันเรานั้นเนี่ยช่วงเนี้ยก็จะมีคู่แข่งขันเข้ามาละถ้าตำแหน่งการแข่งขันของเราอ่อนแอนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาเน้นที่ส่วนตลาดที่เราจะสามารถที่จะจับให้ได้แล้วตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับก็คือไปเล่นที่ตลาดโฟกัสนั่นเองเนื่องจากว่าพอมาสู่ช่วงเจริญเติบโตแล้วแต่เราแข่งขันไม่ได้ก็ลำบากเพราะเราเข้าสู่ตลาดมาก่อนนะฮะแต่คู่แข่งขันก็สามารถที่จะเบียดแทรกเข้ามาได้เพราะว่าเมื่อตลาดเติบโตไปว่ามันมีความต้องการผลิตภัณฑ์ในอัตราในแต่ละปีของการเติบโต6-10%เนี่ยที่สูงมากเพราะนั้นเขาก็สามารถจะเข้ามาได้และไอตัวตำแหน่งของการแข่งขันเราอ่อนแอเราก็ต้องไปเน้นที่โฟกัสว่ากลุ่มไหนที่เราจะเซิร์ฟได้ดีนะส่วนขั้นของการที่ในการเติบโตตอนปลายๆเราเรียกว่าขั้นของการเช็คเอาท์หรือเขย่าออกใครไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของการขยายส่วนแบ่งตลาดนะฮะหรือไปเน้นที่เรื่องของการเก็บเกี่ยวหรือเลิกกิจการไปเลยถ้าเราแข่งขันไม่ได้ในตรงนั้นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าตำแหน่งการแข่งขันของเรานั้นเราเข้มแข็งเนี่ยเราก็จะเน้นว่าส่วนแบ่งตลาดของเราต้องรักษาไว้ให้ได้ครับเพื่อในการใช้ในกลยุทธ์ในเชิงของการกลยุทธ์ของการโปรโมชั่นอะไรต่างๆทั้งหลายเพื่อจะจับจองนะฮะลูกค้าให้อยู่กับเรานะแต่ถ้าเราอ่อนแอก็แน่นอนเราก็ไม่มีทางเราสู้คู่แข่งขันเขาไม่ได้ต้นทุนเราสูงกว่านะฮะอาจจะต้องเน้นที่ส่วนตลาดคือไปเซิร์ฟตลาดเล็กๆแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวเท่าที่เราจะทำได้หรือถ้าเราแย่จนเกินไปก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการเลิกกิจการไปเลยนะครับ ถัดไปคือขั้นเจริญเติบโตเต็มที่โดยทั่วๆไปเนี่ยช่วงเนี้ยการเติบโตของตลาดมันประมาณ 3-5% ส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นการรักษาส่วนแบ่งตลาดของเราคือตรงนี้ต้องเปลี่ยนส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนแบ่งลูกค้าหรือส่วนของลูกค้านะนั่นแปลว่าเราต้องมาโฟกัสที่ลูกค้าละถ้าองค์กรใดที่ไม่มีไอตัวฐานข้อมูลของลูกค้าเลยนะคุณแย่แล้วตรงนี้เพราะเท่ากับว่าคุณเน้นส่วนแบ่งตลาดอย่างเดียวนะเราต้องมารักษาส่วนของลูกค้าให้เขาซื้อให้เยอะเพราะเรารู้จักลูกค้าแล้วเราก็รู้ว่าเขาซื้ออะไรจากเราไปถึงเวลาที่เขาจะซื้อของทดแทนแล้วเราเข้าไปถึงตัวลูกค้าเขาให้ได้พยายามใช้ช่วงนี้มันจะใช้กลยุทธ์ในเชิงของโปรโมชั่นอะไรต่างๆเยอะนะครับแต่ถ้าเราตำแหน่งการแข่งขันเราอ่อนแอกว่าแปลว่าเราไม่ได้เป็นผู้นำตลาดมันมีผู้นำตลาดที่เข้มแข็งกว่าเราเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามจะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดในส่วนที่เราสามารถจะมีลูกค้าอยู่ได้ในตรงนั้นแล้วก็พยายามที่จะงดการลงทุนหรือเลิกกิจการหรือพยายามจะฟื้นฟูอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะกลับเข้ามาใหม่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นการเจริญเติบโตเต็มที่เราจะเน้นกลยุทธ์ในเชิงของในตัวการตลาดกันค่อนข้างจะเยอะส่วนขั้นตกต่ำนั้นเนี่ยก็โดยทั่วไปก็จะเน้นส่วนตลาดที่เราได้มีอยู่นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมในช่วงนี้เรามาเน้นส่วนตลาดคือโฟกัสของลูกค้าในกลุ่มที่เราจับได้แล้วแล้วเอาลูกค้ากลับเข้ามาซื้อซ้ำซื้อให้ได้เยอะเป็นลูกค้าประจำเป็นลูกค้าแล้วก็เน้นการส่วนของจิตใจของคนอื่นที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นลูกค้าของเรานะก็อาจจะต้องมาคิดถึงเราด้วยซึ่งตรงนั้นส่วนของจิตใจนั้นเนี่ยจากลูกค้าก็จะไปเน้นเรื่องการสร้างแบรนด์การที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมให้เขาเห็นถึงความสำคัญของเราในการที่จะดำรงอยู่ในสังคมเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาเพื่อจะทำกำไรหรือตอบโจทย์อย่างเดียวแต่เราเข้ามาดูแลสังคมด้วยนะครับมันมีกลยุทธ์ของที่ต้องมองด้วยก็คือว่าการใช้ BCG Matrix เข้ามาซึ่งตำแหน่งทางการแข่งขันตรงนี้เราต้องรู้นะครับว่าถ้ารู้เราอยู่ในตำแหน่งที่ตามเลข1นั้นเนี่ยเราอยู่ในส่วนของตลาดที่มีการเติบโตที่สูงแต่ว่าส่วนของตลาดเราน้อยกว่าเขานะฮะเพราะนั้นถ้าดูในแกนตั้งนั้นเราจะพบว่าอัตราการเติบโตของตลาดสูงแต่ในแง่ของส่วนของตลาดเปรียบเทียบของเราต่ำกว่านั่นก็คือว่าเราใส่เป็น question mark เอาไว้ว่าเอ๊ะทำไมเราเมื่อเราอยู่ในตลาดที่เติบโตแล้วเนี่ยเราจึงได้ส่วนของตลาดเพียงแค่นี้ก็ต้องพยายามผลักไปตรงส่วนของเป็นสตาร์ให้ได้นะแต่ถ้าเราอยู่ในส่วนที่เป็นในตัวเลข4เนี่ยก็แปลว่าเราเป็นผู้นำตลาดอยู่นะครับเพราะว่าเรามีส่วนของตลาดที่เหนือกว่าคนอื่นเขานะฮะแล้วอยู่ในตลาดที่ไม่เติบโตตรงนี้เราเรียกว่าเก็บเกี่ยวหรือรีดนมวัวเอาส่วนได้ตรงเนี้ยไปเน้นไอ้ตรงที่เป็นส่วนที่จะต้องขับเคลื่อนไปทางด้านที่เป็นสตาร์ตรงนี้เราต้องพยายามผลักไปถ้าอยู่ตรงนี้ต้องผลักเลยนะเพราะว่าเราได้ส่วนของตลาดที่เทียบแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับส่วนถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราที่ตำแหน่งที่6เนี่ยแปลว่า

0: ภาคลงมาจากจุดกึ่งกลางลงมาเราเป็นเพียงแค่จุด03เองเนี่ยของคู่แข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมและอยู่ในตลาดที่โตแค่ 4% ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เสียเปรียบค่อนข้างเยอะเพราะนั้นทางเลือกของเราที่จะทำก็จะมีไม่มากเลยก็คือว่าจับตลาดเฉพาะส่วนให้ได้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้ได้ถ้าไม่ได้นี่มีทางเดียวก็คือว่าต้องงดนะการลงทุนและเลิกกิจการออกไปเพราะเราอยู่ในตำแหน่งที่เราเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราอาจจะไปดูได้ว่าตำแหน่งทางการแข่งขันเราอยู่ตรงไหนเราจะแข่งขันด้วยอะไรนะครับก็ในหนังสือเขาจะได้พูดไว้ในเชิงรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะอยู่ก็ขอขอบคุณในส่วนของรายการของหน่วยที่5นะฮะเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆค่อนข้างเยอะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะก็จะมาถึงเนื้อหาสาระของการสอนเสริมครั้งที่2นะคะได้แก่เนื้อหาในหน่วยที่6ก็คือการกำหนดกลยุทธ์การตลาดของสหกรณ์อันนี้เป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะเรามาเริ่มกันในส่วนมาดูก่อนนะคะในภาพรวมก็คือส่วนประกอบของโปรแกรมการตลาดของกิจการนะคะเราจะดูย้อนหลังก็ได้เราจะอยู่ไปทิศทางข้างหน้าก็ได้เพราะจะเห็นว่าภายในโปรแกรมการตลาดของสหกรณ์เนี่ยนะคะก็จะมีแผนการตลาดนะคะเป็นแผนการตลาดเป็นแผนระยะยาวอาจจะมีแผนการตลาดอื่นๆได้นะคะแล้วภายในแผนการตลาดก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์การตลาดก็คือเป็นแผนการตลาดระยะยาวนะคะซึ่งมันจะมีระยะเวลาและกระบวนการควบคุมนะเราอาจจะควบคุมโดยวัตถุประสงค์ทีนี้ภายในแผนกลยุทธ์เนี่ยค่ะเวลาเราจะกำหนดแผนกลยุทธ์สิ่งที่เราไม่ลืมก็คือการกำหนดตลาดเป้าหมายก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วก็หลังจากนั้นก็กำหนดส่วนผสมการตลาดนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าแผนการตลาดนะคะมันคืออะไรก็คือถือว่าเป็นแผนที่เราต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์นะคะบางอันก็จะมียุทธวิธีก็คือแผนระยะกลางนะคะเพื่อรักษาตำแหน่งการแข่งขันของเรานะคะแล้วเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตลาดนะคะเป็นเครื่องมือในการควบคุมกิจการนะคะเป็นตัวที่ชี้ทางให้เห็นว่าการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะที่เวลาเราทำแผนการตลาดเนี่ยนะคะต้องมีรายละเอียดหรือข้อมูล7ข้ออันนี้เป็นรายละเอียดข้อมูลแผนการตลาดเนี่ยนะคะซึ่งกำหนดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยนะคะว่าหัวข้อแรกก็คือเราต้องมีรายละเอียดนะอย่างเหมือนกับประวัติของบริษัทการดำเนินงานโดยย่อนะคะแล้วมีการวิเคราะห์สถานการณ์ก็คือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมสิ่งที่สำคัญก็คือคู่แข่งขันแล้วก็ลูกค้านะคะก็มีการวิเคราะห์โอกาสกับอุปสรรคนะคะแล้วมีแผนการตลาดที่วางไว้จากโอกาสกับอุปสรรคเนี่ยเราก็จะมากำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การตลาดก็คือส่วนผสมการตลาดนั่นเองนะคะแล้วแผนการดำเนินงานถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเวลาเรากำหนดแผนเนี่ยเราอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เราคิดว่ามันคงที่เป็นแบบเนี้ยนะคะแต่ขณะเดียวกันมันอาจจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วการผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรดูว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไหมบทสรุปตรงนี้ก็คือเพื่อนำเสนอผู้บริหารให้รับทราบนะคะทีนี้การวางแผนการตลาดถามว่ามีความสำคัญอย่างไรก็เป็นการใช้ความพยายามทางการตลาดก็คือใช้ส่วนผสมการตลาดนั่นเองนะคะทำให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานนะคะแล้วก็เมื่อเรากำหนดแผนเราก็สามารถประสานกับหน่วยงานภายในคำว่าหน่วยงานภายในนี่คือภายในของสหกรณ์เองนะคะอย่างเช่นภายในอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นอย่างเช่นเราประสานกับฝ่ายผลิตฝ่ายบัญชีการเงินฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะสิ่งเหล่านี้เราประสานขณะเดียวกันเรายังประสานกับฝ่ายการตลาดของเราเองก็ได้อย่างเช่นประสานกับฝ่ายขายประสานกับฝ่ายส่งเสริมการขายประสานกับฝ่ายวิจัยนะคะเราสามารถประสานได้ถ้าเรามีแผนแล้วและประเมินตามตำแหน่งการแข่งขันนะคะเพราะเวลาเราจะมองอะฮะเวลาวางแผนการตลาดเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์อย่างน้อยคู่แข่งขันนะคะเพราะเราทำให้เรารู้เลยว่า เราจะประเมินตำแหน่งการแข่งขันเรามีทิศทางไปอย่างไรนะคะอันนี้เราใช้เป็นแนวทางในการเลือกผลการดำเนินงานได้เพราะเวลาเราจะกำหนดนะคะแผนการดำเนินงานนะคะอย่างมีประสิทธิภาพส่วนแรกเราจะมีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วส่วนที่สองเราก็วิเคราะห์อุปสงค์นะคะที่สามก็วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะคะที่สี่ก็เป็นการวิเคราะห์เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างตลาดนะฮะแล้วก็ที่4ก็คือการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอันนี้อาจารย์ให้ภาพรวมก่อนนะคะแล้ววางตำแหน่งการแข่งขันนะคะเหมือนกับตรงนี้เรามองว่าเป็น STP อะฮะนะคะที่จะนำมาใช้ P ก็คือ positioning วางตำแหน่งการแข่งขันพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็พิจารณาส่วนผสมการตลาดแล้วก็ดำเนินนะคะมีการควบคุมดูผลลัพธ์นะคะว่าพอใจไหมกำไรเป็นอย่างไรภาพลักษณ์ดีไหมนะคะอยู่เราจะอยู่รอดได้ไหมที่เป็นภาพรวมนะคะทีนี้มาดูในเรื่องที่ 6.2.1 ตรงนี้ค่ะจะกระบวนการวางกลยุทธ์การตลาดก็มี10ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องทำการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เวลาเราจะวางแผนเนี่ยเราต้องรู้ว่าสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยคือสินค้าอะไรนะคะครับเพราะว่าลักษณะของสินค้าเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้นะมันจะมีความแตกต่างกันได้อย่างเช่นถ้าสินค้าที่เรารับผิดชอบเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้ก็คือสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือใช้ภายในครอบครัวนะคะก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อน้อยซื้อบ่อยนะคะเพราะเราจะวางแผนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ได้นะคะแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมนะคะก็จะเป็นสินค้าที่ซื้อไปใช้เพื่อการผลิตนะคะเพื่อการแปรรูปซื้อไปเพื่อการจำหน่ายซื้อไปเพื่อให้บริการสาธารณะเพื่อเห็นว่าผู้ซื้อเราเรียกว่าผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมนะคะก็คือซื้อในปริมาณที่มากนะคะเพราะเราก็วางแผนได้ถูกสินค้าเกษตรนะจะเห็นว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายขนาดก็ไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วการผลิตก็ต้องอาศัยธรรมชาติด้วยนะคะเพราะนี่คือแล้วอันที่สองอันที่สี่ค่ะบริการอันนี้เป็นบริการซึ่งเราอาจจะมองนะคะมันไม่มีตัวตนนะคะไม่สามารถจับต้องได้ก่อนการซื้อเพราะเวลาเราวางแผนตรงนี้เราก็จะทำอย่างไรให้ลูกค้าเห็นว่าบริการตรงนี้จากที่ไม่มีตัวตนให้มีตัวตนให้ได้นะคะเพื่อเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องรู้ว่าสินค้าที่เรารับผิดชอบคือสินค้าอะไรพอแล้วนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์อุปสงค์นะคะคือการตลาดสมัยใหม่เนี่ยเราก็ต้องมองว่าถ้าเราอยากจะขายสินค้าได้เราต้องรู้ว่าลูกค้ามีความต้องการอย่างไรถ้าลูกค้าเป็นเนกาทีฟดีมานด์อย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าจากเป็นลบทำนักการตลาดเราจะต้องทำอย่างไรจากลบให้เป็นบวกให้ได้เราต้องพยายามเปลี่ยนความคิดนะอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยนะคะคนไทยไม่นิยมประกันเหมือนกับเป็นการแช่งตัวเองอะค่ะเพราะเราต้องพยายามที่จะเปลี่ยนให้ว่าการประกันเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นการสะสมทรัพย์ถ้าลูกค้าบอกว่า no demand นักการตลาดต้องทำอย่างไรที่จากโนให้เป็นเยสให้ได้นะคะนี่คือตัวอย่างเพราะเราจะต้องมีการกระตุ้นนะคะความต้องการนะคะนี่เพราะเราต้องวิเคราะห์อุปสงค์ให้ได้นะคะซึ่งคอตเลอร์เขาบอกว่าอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีทั้งหมด8นะคะประเภทด้วยกันนะคะทีนี้พอขั้นตอนที่3การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะคะในหน่วยที่3นักศึกษาคงได้ทราบรายละเอียดแล้วนะคะว่าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันทั้งมีทั้งสภาวะแวดล้อมภายในที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้สภาวะแวดล้อมภายนอกที่ผู้บริหารสากลไม่สามารถควบคุมได้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในเนี่ยมันทำให้ผู้บริหารสากลทราบจุดแข็งจุดอ่อนนะคะของสากลสภาวะแวดล้อมภายนอกทำให้เราทราบโอกาสกับอุปสรรคในการดำเนินงานนะคะอันนี้จุดแข็งจุดอ่อนก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยตัวเดียวกันเป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนนะคะก็จะเห็นว่าเหมือนบุคลากรเนี่ยค่ะมีความสามารถนะคะก็เป็นจุดแข็งบุคลากรไม่มีความสามารถก็เป็นจุดอ่อนเพราะจะเห็นได้ว่าปัจจัยตัวเดียวกันเป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนนะคะ

ทีนี้อันนี้เป็นโอกาสกับอุปสรรคก็มีจุลภาคกับมหาภาคนะคะจะเห็นว่าประชากรเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีก็ถือว่าเป็นโอกาสเศรษฐกิจไม่ดีก็เป็นอุปสรรคนะคะอันนี้ก็พอจะเห็นภาพนะคะทีเวลาเราจะวางกลยุทธ์การตลาดจะเห็นว่าเราวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในทำให้เรารู้จุดแข็งจุดอ่อนของกิจการสภาวะแวดล้อมภายนอกรู้โอกาสกับอุปสรรคนะคะเพราะเราต้องค้นหาโอกาสตรงนี้ค่ะเราต้องค้นหาว่า key success factor ปัจจัยอะไรที่ทำให้สากลเนี่ยประสบความสำเร็จซึ่งเราจะทราบได้จากการที่เราได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมพอหลังจากนั้นเรามากำหนดกลยุทธ์แต่พอเราจะกำหนดกลยุทธ์จริงๆนะคะเราต้องมาวิเคราะห์ตลาดคำว่าตลาดก็คือเราวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็คือวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้านะคะแล้วตัวนี้เป็นลูกค้าของเรานะคะซึ่งลูกค้าตลาดเนี่ยจะมีตลาดผู้บริโภคตลาดอุตสาหกรรมแต่ในตลาดสมมติเรายกตัวอย่างตลาดผู้บริโภคเราก็มาวิเคราะห์ผู้บริโภคของเราซึ่งเป็นลูกค้านะคะเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเด็กไหมกลุ่มผู้สูงอายุไหมนะคะเราต้องวิเคราะห์เจาะลึกลงไปเพราะพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากับผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างกันนะคะความชอบก็จะไม่เหมือนกันสำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์คู่แข่งขันนะคะคู่แข่งขันซึ่งเป็นคู่แข่งขันทางตรงกับคู่แข่งขันทางอ้อมแล้วหลังจากนั้นเรามากำหนดกลยุทธ์การตลาดได้นะคะแล้วก็ไปกลยุทธ์การตลาดก็คือกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดนั่นเองนะคะนี่คือกรอบที่จะลงไปที่ขั้นตอนที่4ก็คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดเราทำธุรกิจหลักอะไรนะคะเราก็มาขยายตลาดจากผลิตภัณฑ์เดิมไปสู่ตลาดเดิมผลิตภัณฑ์เดิมไปสู่ตลาดใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดใหม่หรืออาจจะผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ใหม่สัมพันธ์กับตลาดธุรกิจหลักไหมไม่สัมพันธ์กับธุรกิจหลักนะคะอาจารย์ก็มายกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าผลิตภัณฑ์เดิมเข้าสู่ตลาดเดิมเขาเรียกว่ากลยุทธ์การเจาะตลาดก็หมายถึงว่าสินค้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะกลยุทธ์ที่เราจะมาเล่นก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็เหมือนเดิมนะคะทุกอย่างเราก็จะมาเล่นในเรื่องของราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดเพราะกลยุทธ์ที่ได้ก็คือกระตุ้นลูกค้าของเราลูกค้าปัจจุบันให้เพิ่มปริมาณการซื้อเพิ่มปริมาณการใช้ทำอย่างไรให้เขาซื้อเพิ่มก็เน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์วิธีการเราก็ใช้การส่งเสริมการตลาดมีการโฆษณาการขายโดยบุคคลการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของราคานะคะเราอาจจะลดราคาอะไรก็ได้ทีนี้การหาลูกค้าใหม่ตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นเอาสินค้าตัวเดิมเนี่ยค่ะคือเก่าของพี่แต่ไปใหม่ของผมค่ะอย่างแรกเราอาจจะไปต้องแย่งลูกค้าจากคู่แข่งขันทำให้เห็นว่าสินค้าของเราประโยชน์คุณภาพดีอย่างไรนะคะเหนือคู่แข่งขันอย่างไรวิธีการที่เราใช้นะคะในส่วนผสมการตลาดเราใช้ราคาในเรื่องของการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดเราจะเน้นการส่งเสริมการขายอย่างเช่นลดราคาการแจกของแถมชิงโชคอะไรพวกนี้นะคะอันที่สองเราอาจจะหาลูกค้าก็ได้ลูกค้าที่เขาใช้สินค้าตัวนี้อยู่ค่ะแต่เขาไม่เคยใช้สินค้าของเราเลยเพราะเราจะทำอย่างไรให้เขามาใช้ก็ใช้P promotion คือการส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะทีนี้สินค้าตัวเดิมเข้าสู่ตลาดใหม่นะคะนี่เขาเรียกว่ามีการพัฒนาตลาดนะคะที่บอกสินค้าตัวเดิมเข้าสู่ตลาดใหม่อันนี้ฮะเก่าของพี่แต่ใหม่ของผมฮะเขาเรียกว่า product development ก็ขยายไปสู่ตลาดภูมิภาคคุณอาจจะขายอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะไปขายต่างจังหวัดอื่นก็ได้นะคะนครปฐมก็ได้นครสวรรค์ก็ได้นะคะพิษณุโลกหรือไปขายทุกจังหวัดในประเทศไทยหรือไม่นั้นเมื่อขายทั่วประเทศแล้วคุณอาจจะไปตลาดต่างประเทศก็ได้นะคะหรืออาจจะเพิ่มนะคะส่วนตลาดใหม่ก็ได้นะคะส่วนตลาดใหม่ในที่นี้หมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นแป้งจอนสันนะได้รับผลกระทบด้านประชากรคืออัตราการเกิดลดลงเพราะสินค้าตัวนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายครั้งแรกเขาจะเป็นกลุ่มสำหรับเด็กแต่พออัตราการเกิดลดลงจำนวนเด็กก็น้อยลงเพราะอัตราการใช้ก็น้อยมันก็ส่งผลกระทบเขาก็หาส่วนตลาดใหม่ที่ไม่ใช่เด็กอะค่ะนะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างโชคดีติ่มซำเนี่ย

เห็นว่าขายในบ้านเราเนี่ยค่ะประเทศไทยขยายตัวภูมิศาสตร์เข้าไปพม่าค่ะเข้าไปที่ย่างกุ้งนะคะอันนี้โดยการให้สิทธิทางการค้าคือทำแฟรนไชส์นั่นเองขณะเดียวกันถ้าเราไม่สามารถเพิ่มยอดขายจากธุรกิจหลักได้เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดที่เราขายอยู่เดิมนะคะเหมือนกับเหล้าเก่าในขวดใหม่ก็ได้เป็นการพัฒนาเน้นในการปรับปรุงรูปแบบปรับปรุงขนาดจะเห็นว่าสินค้าปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีสีกลิ่นนะคะหรือแม้กระทั่งรูปแบบนะคะก็จะเห็นว่ามีเพิ่มมากมายนะคะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปรับปรุงขนาดของผลิตภัณฑ์นะคะเพิ่มค่ะเพิ่มรูปแบบหรือเพิ่มขนาดอันนี้ตัวนี้ปรับปรุงแต่นี้เพิ่มนะคะเราเคยขายขนาดเดียวก็อาจจะเพิ่มขนาดนะคะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดประหยัดนะคะนี่คือลักษณะผลิตภัณฑ์แต่ขายลูกค้ากลุ่มเดิมนะคะหรือเหมือนกับสินค้าตัวเดิมเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นะคะคุณจะเห็นนะคะหรือว่ายาสระผมซันซิลค่ะทุกปีเขาจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นะคะเปลี่ยนใหม่ตลอดและขณะเดียวกันก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาแต่ขายลูกค้ากลุ่มเดิมนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดใหม่อันนี้ขยายตัวอาจจะสัมพันธ์กับธุรกิจหลักก็ได้นะคะจากการที่ติ่มซำอาจจะขายบักกุเต๋หรือข้าวขาหมูน้ำแดงอาจจะไม่สัมพันธ์ก็ได้จากการขายธุรกิจพวกติ่มซำคุณอาจจะไปขายมือถือก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะคะทีนี้ข้อที่การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดเราดูความสามารถในการทำกำไรอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานนะคะเพิ่มส่วนครองตลาดความเป็นผู้นำในการเสนอผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์เพราะวัตถุประสงค์คือทำอะไรกลยุทธ์เราจะทำอย่างไรเพราะในแต่ละข้อนะคะก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกันนะคะในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องที่ 6.3.2 เนี่ยค่ะเราต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายเนี่ยค่ะก็คือเป็นตลาดผู้บริโภคตลาดผู้ผลิตตลาดขายต่อไม่แสวงหากำไรหรือตลาดระดับโลกนะคะอันนี้เขาซื้อไปโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันตลาดผู้บริโภคซื้อสินค้าประโภคบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือใช้ภายในครอบครัวตลาดผู้ผลิตก็ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ในการผลิตใช้ในการดำเนินงานตลาดขายต่อซื้อไปเพื่อขายต่อหรือไปให้เช่านะคะคือคนกลางไม่แสวงหากำไรใช้ในการดำเนินงานหรือบริการสาธารณะตลาดระดับโลกก็อาจจะเป็นกลุ่มนี้ค่ะนะคะแต่อยู่ในแต่ละประเทศทีนี้มาอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะติโชคดีติ่มซำเนี่ยตลาดผู้บริโภคเนี่ยเขาเลือกทุกกลุ่มเลยวัยรุ่นหนุ่มสาววัยทำงานกลุ่มครอบครัวหรือนักธุรกิจขายต่อเขาหาคนกลางค่ะโดยใช้วิธีการขายแฟรนไชส์ตลาดต่างประเทศก็ไปพม่านะคะอันนี้เขาไปเพราะหลังจากนั้นตัวเอสก็คือแบ่งส่วนตลาดแล้วเราเลือกตลาดเป้าหมายนะคะตัวสุดท้ายที่ทำก็คือP positioning ก็คือเปรียบเสมือนกับวางตำแหน่งการแข่งขันนั่นเองโดยเราจะเปรียบเทียบว่าสินค้าของเรากับสินค้าคู่แข่งขันในความรู้สึกของผู้บริโภคเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะก็มาดูว่าการพิจารณาตำแหน่งผลิตภัณฑ์เนี่ยทำได้2แบบแบบแรกคือตามความเป็นจริงระวางตามส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นั่นเองแต่ตัวที่2วางตำแหน่งตามการรับรู้ฮะก็คือรับรู้ความคิดเห็นของผู้บริโภคซึ่งเราทำการวิจัยนะคะสำรวจความคิดเห็นอย่างยกตัวอย่างโชคดีติ่มซำเนี่ยเขาวางตามการรับรู้นะคะโดยที่ดูคุณภาพแล้วก็ดูรสชาติคือรสชาติดีและคุณภาพคือระดับความเชื่อถือที่เขามีให้ต่อผลิตภัณฑ์ของโชคดีติ่มซำก็คือดูสะอาดนะคะอันนี้ก็มองนะคะคือเรื่องอาหารต้องมองที่ความสะอาดนะคะวางตำแหน่งตามการรับรู้คือสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคนั่นเองทีนี้ถามว่าเมื่อวางแล้วตำแหน่งการผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ทีนี้คุณลักษณะมันเปลี่ยนแปลงจากอะไรตัวบุคคลค่ะพฤติกรรมเวลาสถานการณ์วัตถุดิบวัตถุประสงค์คู่แข่งขันสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากนั้นเรามากำหนดกลยุทธ์การตลาดนะคะกลยุทธ์การตลาดก็คือ

4P นั่นเองนะคะมาดูส่วนแรกเราเรียกว่า 4P ส่วนผสมการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแนวคิดแนวปฏิบัติที่เราเสนอให้กับตลาดเป้าหมายเพื่อหนองความจำเป็นความต้องการสร้างความพึงพอใจสร้างความสัมพันธ์

บริโภคนี่เขาคุ้นเคยกับสินค้าที่เขาใช้ดีอยู่แล้วบางครั้งเราอาจจะเน้นที่ตราสินค้านะคะหรืออุตสาหกรรมก็เหมือนกันนะคะอันนี้ระหว่างกลยุทธ์ที่มีความแตกต่างราคาอันนี้ก็คือ เป็นจำนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนะคะเราตั้งราคาได้เชิงจิตวิทยานะคะอันนี้หมายถึงตามความเคยชินนะรูปอม5 3เม็ด2บาทเป็นเลขคี่เลขคู่นะคะที่บาจาลงท้ายด้วย99ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก็คือคุณภาพดีราคาสูงดูที่ชื่อเสียงนะคะของบริษัทหรือคู่เสียงของสากลนะที่เขาให้ความเชื่อถือหรือตั้งราคาเพื่อการส่งเสริมตั้งราคาล่อใจอย่างเช่นเราอาจจะลดราคาสินค้าตัวหนึ่งเพื่อล่อใจให้เข้ามาซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งของภายในร้านส่วนตัดลดก็ลดเปอร์เซ็นต์สินค้าตามเทศกาลวันพ่อวันแม่การคืนเงินการรับประกันการคืนเงินคือถ้าซื้อสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยเรายินดีคืนเงินให้บางส่วนนะคะการคิดดอกเบี้ยราคาต่ำอาจจะ 0% นะคะถ้าซื้อภายในระยะเวลาที่เรากำหนดกลยุทธ์ราคาแตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์คือคุณลักษณะต่างกันนะคะดูที่ลูกค้าการต่อรองของลูกค้าดูที่คู่แข่งขันการแข่งขันอาจจะตั้งเท่ากับคู่แข่งขันต่ำกว่าคู่แข่งขันสูงกว่าคู่แข่งขันดูระยะเวลาอย่างเช่นทีวีเนี่ยช่วงสองทุ่มนะคะช่วงนั้นหน่อยจะราคาจะแพงนะคะค่าโฆษณาแต่ถ้าดึกๆนี่ราคาจะถูกดูสถานที่คุณดูหนังดูคอนเสิร์ตนะคะราคาข้างหน้าถ้าดูคอนเสิร์ตราคาข้างหน้าก็จะแพงนะคะข้างหลังก็จะถูกนะคะตั้งราคาตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้ตั้งราคากลยุทธ์การตั้งราคาตามส่วนผสมตั้งราคาตามสายผลิตภัณฑ์คำว่าสายผลิตภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ขายลูกค้ากลุ่มเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตั้งราคาควบสินค้าบางอย่างนะคะใช้ด้วยกันสินค้าที่ใช้ประกอบกันนะอย่างเช่นยาสระผมกับครีมนวดนะคะแบ่งหรือการตั้งราคาแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคงที่คือค่าธรรมเนียมนะคะส่วนหนึ่งคงที่ที่100บาทนะคะและอีกนี้ตามปริมาณการใช้มากก็จ่ายมากใช้น้อยก็จ่ายน้อยนะคะอย่างเช่นค่าไฟปั๊มผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อย่างเช่นข้าวสารพอเราสีปั๊บมันได้แกลบลำข้าวนะคะนี่เราก็อาจจะไปกำหนดราคาได้นะคะตั้งราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ตักตวงก็คือการตั้งราคาสูงเจาะตลาดก็คือการตั้งราคาต่ำทีนี้ในการจัดจำหน่ายนะคะก็คือหมายถึงว่าเราจะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งบริโภคหรือวัตถุดิบไปยังแหล่งที่มีการผลิตเวลาเราตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเราจะจัด อยู่สองส่วนด้วยกันคือช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้หมายถึงว่าเราจะขายโดยตรงไม่ผ่านคนกลางหรือเราจะต้องขายผ่านคนกลางนะคะแล้วการกระจายตัวสินค้าก็คือจะต้องพิจารณาอยู่2ส่วนก็คือการขนส่งกับการเก็บรักษานะคะที่การส่งเสริมการตลาดอันนี้เป็นการสื่อข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคาภาพไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเราตัดสินใจการส่งเสริมการตลาดถ้าเป็นสินค้าประโภคบริโภคเราจะใช้การโฆษณามากถ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเราจะใช้การขายโดยบุคคลมากตัวที่2กลยุทธ์ดันหรือกลยุทธ์ผลักกับกลยุทธ์ดึงจะเห็นว่าเราจะใช้กิจกรรมนะคะก็คือกลยุทธ์ดันเนี่ยก็คือตรงนี้ผู้ผลิตเนี่ยจะมีพนักงานขายเราก็พยายามที่จะส่งเสริมการขายนะคะให้กับพนักงานขายของผู้ผลิตเพื่อพยายามผลักสินค้าตัวนี้ไปยังคนกลางเราก็ให้เทรดโปรโมชั่นก็คือส่งเสริมการขายที่คนกลางเพื่อไปยังผู้บริโภคนะคะก็จะเห็นว่าเราก็ให้คอน sumer promotion ลดราคาแจกของแถมสุดท้ายพอได้ตรงนี้ปั๊บก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มาหาคนกลางก็จะคนกลางก็มาสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตนี่คือกลยุทธ์ดันถ้าผลักเนี่ยหมายถึงเราอาจจะโฆษณาไปยังผู้บริโภคพอเห็นสื่อที่เราโฆษณาหรือเราไปแจกตัวอย่างสินค้าความต้องการก็จะเกิดขึ้นนะคะก็ดึงเข้ามาหาคนกลางดึงเข้ามาหาผู้ผลิตเราอาจจะใช้ผสมกันก็ได้ทั้งสองอย่างตรงนี้นะคะที่ขั้นตอนความพร้อมของผู้ซื้อก็คือขั้นตอนมี4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนการรับรู้

เราจะใช้โฆษณากับการประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเราใช้โฆษณาแล้วการส่งเสริมการขายความมั่นใจทำอย่างไรเขามั่นใจสินค้าเราก็ใช้พนักงานขายปิดการขายเราก็ใช้พนักงานขายแล้วก็กระตุ้นนะคะระยะสั้นก็ใช้การส่งเสริมการขายลดราคาแจกของแถมชิงโชคให้เขาขั้นตอนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อันนี้เปรียบเสมือนประวัติการขายของบริษัทซึ่งมีอยู่4ระยะด้วยกันช่วงแนะนำเราจะใช้โฆษณากับการประชาสัมพันธ์ระยะเจริญเติบโตเราใช้เครื่องมือทุกชนิดนะคะระยะเจริญเติบโตเต็มที่ใช้การส่งเสริมการขายการโฆษณาการขายโดยบุคคลถ้าช่วงตกต่ำนี่หมายถึงยอดขายเราตกต่ำนะคะเพราะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มันจะแสดงถึงยอดขายกำไรแล้วก็กระตุ้นโดยการส่งเสริมการขายทีนี้เรื่องที่ 6.3.4 นะคะแผนปฏิบัติก็คือเป็นแผนที่ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับล่างเป็นคนกำหนดที่มันจะลงรายละเอียดอะฮะนะคะคือเอาผลลัพธ์ของการกำหนดกลยุทธ์มาสู่แผนปฏิบัตินะคะลงรายละเอียดวัดเวนแวววาวก็คือจะทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่มีค่าใช้จ่ายอย่างไรเป็นแผนระยะสั้นก็คือภายใน1ปีทีนี้แผนปฏิบัติเนี่ยเราจะมี2ประเภทด้วยกันที่ปฏิบัติแล้วนำไปใช้ได้ตลอดปีเขาเรียกว่าแผนปฏิบัติทั่วไปแต่บางครั้งอาจจะมีแผนปฏิบัติเฉพาะเจาะจงนะคะเฉพาะเรื่องเฉพาะสถานการณ์สภาวะแวดล้อมที่เราวิเคราะห์ก็เป็นแผนปฏิบัติเฉพาะเรื่องสำหรับเรื่องที่ 6.4.1 การควบคุมนะคะก็คือหมายถึงความพยายามในที่จะทำให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะคะก็คือเป็นการที่เราจะวัดผลงานนะคะที่เราได้นำไปปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะคะว่ามันมีความแตกต่างหรือว่าเราจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรนะคะทีนี้เมื่อเราทำการควบคุมเราก็ต้องทำการประเมินผลแผนปฏิบัติการทางการตลาดเพราะแผนปฏิบัติการเนี่ยเรานำแผนกลยุทธ์นะคะมาย่อยลงรายละเอียดเป็นแผนปฏิบัติการอันนี้เป็นแผนที่เราจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพแล้วก็ผลการดำเนินงานด้านการตลาดนะคะเราอาจจะส่วนใหญ่เรามักจะดูที่ยอดขายนะคะกำไรหรือส่วนครองตลาดนั่นเองนะคะทีนี้เวลาเราวางแผนปฏิบัติการตลาดเราวางแผนกลยุทธ์ก็จะวางแผน 4P เพราะฉะนั้นเวลาประเมินผลปฏิบัติการตลาดเราก็จะประเมิน 4P เหมือนกันนะคะประเมินผลสิ่งแรกก็คือการประเมินผลผลิตภัณฑ์นะคะส่วนใหญ่เราจะดูยอดขายกำไรนะคะอันนี้ส่วนใหญ่มักจะพิจารณาจากแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะอย่างช่วงแนะนำยอดขายเป็นเท่าไหร่นะคะเปรียบเทียบกับกำไรช่วงแรกนี่กำไรอาจจะน้อยเพราะเราถือว่าเป็นช่วงที่เราแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ลูกค้ายังไม่รู้จักทีนี้การที่จะให้ลูกค้ารู้จักเนี่ยเราจะต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะเพื่อทำให้กำไรที่ได้ก็อาจจะน้อยนะคะอันนี้เราดูยอดขายกำไรประเมินผลราคาอันนี้เป็นการประเมินดูนะคะเปรียบเทียบความต้องการของพวกในระดับราคาต่างนะคะถ้ากำหนดราคา5บาทความต้องการเป็นอย่างไรกำหนดราคา6บาทความต้องการเป็นอย่างไรหรือถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างเช่นเราลดราคาความต้องการเพิ่มไหมนะคะอันนี้มันต้องสัมพันธ์กับตัวสินค้าที่เรารับผิดชอบด้วยถ้าเป็นสินค้าประโภคบริโภคโดยทั่วไปนะคะที่เราบริโภคในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าลดราคาเนี่ยความต้องการเพิ่มแต่ถ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยถึงแม้ลดราคาบางทีความต้องการก็ไม่ได้เพิ่มนะคะอันนี้เป็นการประเมินผลราคาตัวที่3เป็นการประเมินผลช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะใช้เกณฑ์นะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเปรียบเทียบโควต้าการขายของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายคำว่าสมาชิกก็คือเปรียบเทียบโควต้าการขายของคนกลางนั่นเองค่ะโดยเราจะเปรียบยอดขายปัจจุบันกับยอดขายที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นยอดขายเดือนนี้กับยอดขายเดือนที่แล้วหรือยอดขายปีนี้กับปีที่แล้วนะคะแล้วเปรียบเทียบยอดขายของสมาชิกแต่ละคนคือคนกลางนะคะถึงแม้ว่าอยู่ในเขตการขายเดียวกันถ้าคนกลางมี10รายเราก็เปรียบเทียบกันดูนะคะในแต่ละรายยอดขายกับโควต้า
การขายกับสมาชิกในกรณีที่สหกรณ์อาจจะกำหนดโควต้าการขายให้กับสมาชิกอะค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบดูว่าเขาอาจจะได้สูงกว่าโควต้าเท่ากับโควต้าหรือต่ำกว่าโควต้าที่สมาชิกทำนะคะแล้ว 3.2 เนี่ยค่ะเราดูว่าสินค้าคงคลังที่เราตกลงกันไว้มีปริมาณเท่าไหร่นะคะมีมากหรือน้อยอันนี้เราต้องดูของสมาชิกด้วยระยะเวลาในการส่งมอบดูว่าทันกับความต้องการไหมส่งมอบในสภาพที่ดีไหมลูกค้าพอใจหรือเปล่านะคะบริการนะคะที่เราให้กับสมาชิกนะคะ เป็นอย่างไรนะคะของบริการของสมาชิกที่มีต่อลูกค้านะคะทำให้ลูกค้ามีภาพลักษณ์ที่ดีไหมมีความพึงพอใจไหมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้หรือไม่นะคะประการที่4ที่เราจะประเมินผลการโฆษณานะคะก็คือประเมินด้วยอาศัยเทคนิค2 อย่างก็คือการวิจัยผลกระทบของการการสื่อสารหรือว่าการโฆษณานั่นเองนะคะเราอาจจะก่อนโฆษณาเป็นอย่างไรหลังโฆษณาไปแล้วยอดขายกำไรเป็นอย่างไรบ้างหรือผลกระทบจากการขายเราดูยอดขายนะคะก่อนที่เราจะโฆษณาไปยอดขายระหว่างโฆษณากับยอดขายหลังโฆษณาอันนี้เราสามารถอาศัยเปรียบเทียบได้นะคะการประเมินผลของตัวแทนขายอันนี้ในกรณีที่เราใช้ตัวแทนขายหรือเราใช้พนักงานขายนั่นเองก็ดูแหล่งข้อมูลอันนี้คือสอบถามความคิดเห็นของพวกนั่นเองนะคะแล้วก็ประการที่สองเราก็สามารถเปรียบเทียบระหว่างตัวพนักงานขายด้วยกันเองนะคะคือพนักงานขายอาจจะมีนายกนายขอนายคอแล้วก็เปรียบเทียบกัน3คนเนี้ยหรือเปรียบเทียบยอดขายอดีตกับปัจจุบันของพนักงานขายแต่ละคนประเมินคุณภาพของพนักงานขายในการให้ความสนใจไหมมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าของสหกรณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะการวิเคราะห์การปฏิบัติการขายนะคะของพนักงานขายนะคะวิเคราะห์ต้นทุนนะคะคือค่าใช้จ่ายของพนักงานขายคือถ้าเขาใช้มากกำไรเราก็จะได้น้อยถ้าเขาใช้น้อยกำไรเราก็จะได้เยอะเพราะเราต้องวิเคราะห์ต้นทุนกำไรของการใช้จ่ายของพนักงานขายแต่ละท่านด้วยอันที่6นะคะการประเมินผลกระทบของการส่งเสริมการขายตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากนะคะเพราะการส่งเสริมการขายถือว่าเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นยอดขายในระยะสั้นนะคะเราจะสามารถทำได้4วิธีด้วยกันวิธีแรกเราเปรียบเทียบยอดขายหรือเราเปรียบเทียบส่วนครองตลาดส่วนใหญ่เขาจะเปรียบเทียบยอดขายหรือส่วนครองตลาดก่อนที่ทำการส่งเสริมการขายระหว่างส่งเสริมการขายหลังการส่งเสริมการขายวิธีที่2เราอาจจะศึกษาสอบถามข้อมูลจากผู้บริโภคว่าคุณพอใจระหว่างการลดราคากับการแจกของแถมคุณพอใจอันไหนมากกว่าหรือเราทำการสำรวจของผู้บริโภคในแต่ละเขตการขายหรืออาจจะใช้วิธีการทดลองก็ได้ระหว่างการแจกตัวอย่างสินค้าให้ของแถมชิงโชคอะไรพวกอย่างเนี้ยนะคะสุดท้ายก็คือการประเมินผลกระทบของการประชาสัมพันธ์คือการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรานำมาใช้เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวสินค้าให้เกิดขึ้นกับบริษัทเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราประเมินผลกระทบเนี่ยเราประเมินดูว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงความรับการรับรู้ไหมเขาสามารถเข้าใจไหมทัศนคติของผู้บริโภคจากลบมันเป็นบวกหรือเปล่าทัศนคติของผู้บริโภคมันส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกิจการอย่างไรบ้างนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าการวางแผนการตลาดนะคะของสหกรณ์ก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะคะอย่างน้อยเราต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเราต้องรู้กลุ่มเป้าหมายเราวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือเราเรียกว่าจุดขายจุดเน้นนั่นเองนะคะจุดตรงนี้เราสามารถนำไปสื่อสารได้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดพวกนี้นะคะเราต้องให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนะคะทั้งหมดตรงนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่6นะคะการกำหนดกลยุทธ์
การตลาดของสหกรณ์นะคะหวังว่านักศึกษาคงได้ภาพรวมนะคะรายละเอียดตัวอย่างนะคะ

ก็อาจจะดูในเอกสารการสอนนะคะสำหรับการสอนเสริมครั้งที่2เนี่ยก็นำเสนอเนื้อหาครบทั้ง3หน่วยแล้วนะคะคือเป็นหน่วยที่4 5 6นะคะเพราะเนื้อการสอนเสริมครั้งต่อไปก็คือเป็นการสอนเสริมครั้งที่3นะคะคงติดตามนะคะในหน่วยที่7 8 9นะคะก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะชุดวิชานี้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
7: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
9: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเรา

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา96408การจัดการระบบฐานข้อมูลค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นการสอนเสริมในครั้งที่2แล้วค่ะเราก็จะมีการสอนเสริมครั้งละ3หน่วยเช่นเคยนะคะสำหรับครั้งนี้เป็นหน่วยของหน่วยที่4หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะและหน่วยที่5เป็นการออกแบบโดยวิธี normalization และสำหรับหน่วยที่6นะคะเป็นเรื่องของภาษา SQL ค่ะทั้ง3หน่วยนี้นะคะนักศึกษาก็ได้รับความรู้ในเบื้องต้นไปแล้วนะคะจากการที่นักศึกษามาฝึกปฏิบัติที่กับทางมหาวิทยาลัยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมีรูปแบบการเรียนการสอนกันในการสอนเสริมด้วยวิธีการทำแบบฝึกหัดค่ะนอกจากนั้นนะคะในการทำแบบฝึกหัดเนี่ยนะคะวิทยากรของเราก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหานะคะที่เป็นประเด็นสำคัญให้นักศึกษาทราบค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะคะซึ่งเป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์พิรมคงเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านอาจารย์มนัสวีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในหน่วยที่4นะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์มนัสวีนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะนะคะค่ะ
1: ค่ะในหน่วยที่4นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่ 4.1 นะคะแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะนะคะแล้วก็ตอนที่2นะคะจะเป็นตัวอย่างประยุกต์และข้อพิจารณานะคะในการใช้ฐานข้อมูลในการใช้ฐานข้อมูลในระดับตรรกะค่ะ
0: ค่ะอันนี้จริงๆก็คือนักศึกษาก็ได้เรียนมาบ้างแล้วนะคะตอนที่มาฝึกปฏิบัตินะคะนักศึกษาได้เรียนการทำ ER diagram นะคะในหน่วยที่ผ่านมาแล้ว
1: ค่ะ
0: คราวนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องแนวคิดของระดับตรรกะก่อนนะคะ
1: ค่ะก็คือในระดับตรรกะเนี่ยก็คือหลังจากที่เราได้ ER diagram แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอา ER diagram เนี่ยมาแปลงเป็นตารางนะคะ
0: เป็นสกีมา
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือโดยจริงๆแล้วเนี่ยในการออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะเนี่ยจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนแรกก็จะเป็นการแปลงentity เนี่ยเป็นตารางนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2คือจะเอาตารางเนี่ยไปผ่านการ normalization อีกรอบหนึ่งเพื่อให้
0: ลดความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลนะคะซึ่งการลดความซ้ำซ้อน normalization เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เราก็จะพูดถึงอยู่ดีในหน่วยที่5
1: ใช่ค่ะส่วนในหน่วยนี้เราจะโฟกัสกันที่2ขั้นตอนก็คือการแปลง entity ไปเป็นตารางกับการแปลงความสัมพันธ์ไปเป็นตารางนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะงั้นเรามาดูต่อไปเลยเนาะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ตอนที่ 4.1 นะคะ
0: ค่ะ 4.1 ค
1: ่
0: ะ
1: แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะนะคะวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คืออธิบายความหมายนะคะและความสำคัญของการออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จุดประสงค์ที่2นะคะก็คือเราสามารถแปลงภาพ ER ให้เป็นตารางได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ภาพ ER ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคราวนี้นะคะเราไปดูกันต่อนะคะการออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะนะคะ
0: ในตอนที่2ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็มีตอนที่2ก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตอนที่2นะคะจะเป็นตัวอย่างการประยุกต์และข้อพิจารณาการใช้ฐานข้อมูลในระดับตรรกะนะคะวัตถุประสงค์ก็คืออธิบายข้อพิจารณาในการประยุกต์ฐานข้อมูลในระดับตรรกะได้นะ
0: คะ
1: และจุดประสงค์ที่2ก็คือประยุกต์ใช้ข้อมูลในกรณีศึกษาที่กำหนดได้นะคะถ้านักศึกษาทบทวนในหนังสือนะคะอาจารย์ก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นเคสสตี้ให้

0: ักศึกษาลองอ่านแล้วก็ลองทำดูนะคะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้เราก็มาเข้าแบบฝึกหัดกันเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดข้อแรกนะคะข้อแรกก็มีอะไรบ้างคะอาจารย์บอย
2: ข้อที่หนึ่งนะครับเราจะมาดูเรื่องของการแปลงจาก ER นะครับไปเป็นตารางนะครับก็จะมีข้อที่หนึ่งนะครับก็คือขั้นตอนการแปลงแผนภาพ ER เป็นตารางเนี่ยนะครับคือข้อใดนะครับคือข้อใดฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูนะครับตัวเลือกก่อนนะครับกอไก่นะครับการแปลง entity เป็นตารางครับขอไข่นะครับการแปลงความสัมพันธ์เป็นตารางนะครับขอควายนะครับการแปลง entity และความสัมพันธ์เป็นตารางงองูนะครับการแปลง entity ความสัมพันธ์และก็ attribute เป็นตารางจอจานนะครับการแปลง entity ความสัมพันธ์และก็คีย์หลักนะครับเป็นตารางครับ
1: ค่ะงั้นหลักการของมันก็คืออยู่ว่าการแปลง ER เนี่ยไปเป็นตารางเนี่ยนะคะหรือไปเป็นสกีมาตอนนักศึกษามาฝึกปฏิบัติเนี่ยนะคะเป็นขั้นตอนอะไรใช่ไหมคะเราแปลงอะไรใช่ไหมคะเพื่อไปเป็นตารางจากชอยนี่ก็จะพบว่าเป็นตารางหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์อม
0: ค่ะใช่ค่ะจริงๆเนี่ยข้อนี้เนี่ยจริงๆก็ตัดชอยง่ายนะคะเพราะจริงๆแล้วใน ER เราก็มีแค่ตารางกับความสัมพันธ์เนา
1: ะ
0: จริงๆแล้วก็อย่างเช่นข้องงูแล้วก็จอจานเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างเช่นการแปลงคีย์หลักเป็นตารางอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะตัดออกไปได้นะ
1: คะ
0: แล้วก็ข้องงูเนี่ยค่ะattribute เป็นตารางจริงๆ attribute เป็นส่วนหนึ่งของตารางเนาะเราไม่ต้องไปแปลงเป็นตารางอีกนะคะงองูกับจอจานเนี่ยก็ตัดไปได้นะคะส่วนกอไก่และขอไข่เนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ ER เราเนี่ยประกอบด้วยทั้งตารางและทั้ง
1: ความส
0: ัมพันธ
1: ์อยู่ด้วยกัน
0: อยู่ด้วยกันใช่เราจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะข้อที่ถูกต้องมากที่สุดก็คือข้อคอควายค่
1: ะ
0: เป็นการแปลง entity และความสัมพันธ์เป็นตารางนะคะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วใน ER diagram เราเนี่ยนะคะอาจารย์จากที่เราพูดคุยกันในหน่วยที่แล้วก็จะมีหลักสำคัญอยู่3อย่างเนาะมี entity แล้วก็มี attribute แล้วก็มีความสัมพันธ์ใช่ไหมคะซึ่งตัว attribute เนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์ออมบอกไปก็อยู่ในตารางอยู่แล้วนะคะแล้วก็ key เนี่ยก็อยู่ในตารางอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ในตัว entity นั่นแหละ
2: ใช่นะครับ
1: ใช่ไหมคะอาจารย์บอยเพราะฉะนั้นก็ส่วนที่แยกได้จากชัดเจนก็คือ entity ซึ่งตัวมันเองเนี่ยมี key แล้วก็มี attribute อยู่ในนั้นแล้วนะคะแล้วก็มีตัวความสัมพันธ์ที่ครั้งที่แล้วเราก็บอกไปว่ามีทั้งหมด3รูปแบบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมีทบทวนนิดนึงนะคะมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ออม
0: ก็มีแบบ1ต่อ1นะคะคือ1ต่อหลายหรือ one to many นะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะแล้วก็หลายต่อหลายหรือ many to many ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: บางคนก็อาจจะตอบกอไก
1: ่
2: นะครับถ้าเกิดว่าดูจากแบบฝึกนะครับเพราะว่าบางคนคิดว่าเฮ้ยการแปลงเป็นตารางเนี่ยนะครับก็คือ entity อย่างเดียวก็ได้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นการออกแบบที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์หมายถึงว่าออกแบบง่ายๆอย่างง่ายเลยถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงว่านะครับการออกแบบที่เป็นลักษณะของระบบใหญ่เราต้องครอบคลุมให้หมดเลยฉะนั้นนะครับนอกจากว่าแปลง entity เป็นตารางแล้วนะครับเราก็ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่าง entity ด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตอบกอไก่มันก็ยังไม่สมบูรณ
1: ์นะครับเพราะว่ายังไม่ครบนะคะ
2: ยังไม่ครบ
1: ส่วนประกอบที่อยู่ใน ER เนี่ยเราต้องเอามาให้ครบนะคะเพราะว่าเหมือนที่เราเรียนในตอนแรกเลยก็คือว่าถ้าเราไปเก็บความต้องการของธุรกิจมาเราก็จะเอาไอ้สิ่งที่เป็นความต้องการของเราเนี่ยทั้งหมดเลยที่อยู่ในกระดาษทั้งหมดเนี่ยเขียนไปอยู่ในรูปของ ER
2: ครับ
1: เราก็เอา ER เนี่ยปะไว้เลยใช่ไหมคะทั่วทุกองค์กรทุกคนที่ออกแบบเนี่ยก็ดู ER ตัวเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: และทีนี้พอเราจะไม่อยากใช้ ER และเราอยากจะใกล้เคียงเข้าไปกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ relational database มากขึ้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะไม่ใช้ ER และเราจะใช้อะไรที่แทน ER ได้ทั้งหมดก็ต้องเอาทั้งหมดที่อยู่ใน ER มาใช่ไหมคะจ๊ะ
0: ใช่ค่ะนอกจากเรื่องนี้ด้วยแล้วเนี่ยด้วยความที่ ER เนี่ยเราก็สามารถตัดความซับซ้อนไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติเรามาผ่านการออกแบบระดับตรรกะเนี่ยเราก็จะตัดความซับซ้อนไปได้อีกระดับหนึ่ง
1: ใช่
0: ค
1: ่ะ
0: ก่อนที่จะไปเข้าในตัวเป็น physical database ใช่ไหมคะก็คือทำให้เราลดตรงนี้ไปทำให้การออกแบบของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะนะคะทีนี้นะคะมีอีกอันหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือขั้นตอนการแปลงแผนภาพ ER เป็นตารางคืออะไรใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเหมือนเป็นการสรุปจากข้อเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งเนา
1: ะ
0: ว่าขั้นตอนการแปลงการออกแบบแผนข้อมูลระดับตรรกะเนี่ยมี2ขั้นตอนอย่างที่บอกไปแล้วแปลง ER เป็นตาราง

0: ลางนะคะแล้วขั้นตอนที่2คือการ normalization
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็การแปลง ER เป็นตารางเนี่ยอย่างที่บอกไปตามแบบฝึกหัดก็คือแปลง entity เป็นตารางแปลงความสัมพันธ์เป็นตารางนะคะ2อันนี้ที่เราจะโฟกัสกันเรื่องนี
1: ้ค่ะนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือหลังจากนั้นเราก็นำผลลัพธ์ที่ได้ไปผ่านกระบวนการทำ normalization ต่อนะคะเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลนะคะแล้วก็ใช้ช่วยในการปรับปรุงทางข้อมูลด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: ก่อนที่เราจะเอาไป implement หรือว่าใช้ SQL ในการที่จะเอาไปลงข้อมูลเหล่านั้นนะครับใน database จริงๆนะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบสเต็ปตรงนี้ก่อนน
1: ะครับ
2: ให้มั่นใจก่อนว่ามันไม่มีข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
1: ใช่หรือว่าความซ้ำซ้อนเนี่ยเหลือน้อยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าการออกแบบระดับตรรกะเนี่ยมันใกล้เคียงกับตารางและที่เราจะใส่ลงไปในตัว DBMS หรือว่าตัวระบบจัดการฐานข้อมูลต่างๆที่เราเลือกใช้
0: ใช่ค่ะถ้าสมมติฐานข้อมูลเราไม่มีความซับซ้อนมากเนี่ยบางทีแทบจะเหมือนกันเลยด้วยซ้ำค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะทีนี้ข้อต่อไปนะคะเรามีแผนภาพ ER มาให้ใช่ไหมคะจันบอย
2: ใช่นะครับ
1: ค่ะ
2: ดูแผนภาพเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับดูคำถามนะครับจากแผนภาพ ER นะครับที่เห็นนะครับข้อใดแปลง entity เป็นตารางได้ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
2: เราลองดูนะครับ
1: แผนภาพดูก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็มี entity อยู่2ตัวนะคะก็คอนโดกับ entity ที่เป็นห้อง
2: ใช่
1: นะคะซึ่ง entity ที่เป็นห้องนี้เป็น entity ชนิดนึงที่เรียกว่า entity on air ใช่มั้ยคะแล้วรูปแบบแบบนี้นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ว่ามีนะคะมีความสัมพันธ์เป็น1ต่อ m นะคะลองดูนะคะว่าแปลงอะไรได้บ้างนะคะ
2: ช้อยข้อแรกนะครับช
1: ้
2: อยข้อที่1นะก็คือคอนโดนะครับนะเห็นว่าคอนโดนะครับมี entity คอนโดนะแปลงเป็นตารางได้ยังไงนะครับ
1: ค
2: อนโดนะครับก็จะมี attribute ในคอนโดก็มีรหัสอาคารชื่ออาคารที่อยู่แล้วเราจะให้รหัสอาคารนะครับเป็น primary key นะครับส่วนตัวตารางที่2ก็คือห้องนะครับโดยมีหมายเลขห้องและขนาดของห้องหมายเลขห้องก็จะเป็น primary key ของตารางห้อง
1: ค่ะ
2: ข้อที่2ก็เหมือนกันนะครับนะครับเหมือนกันแตกต่างตรงคอนโดนะครับก
1: ็
2: จะมีจังหวัดและก็รหัสไปรษณีย์นะครับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ที่อยู่หายไปนะครับห้องก็เหมือนกันนะครับห้องไม่มีอะไรแตกต่างจากช้อยแรกนะครับ
1: ค่ะ
2: ช้อยที่3นะครับก็คอนโดก็จะมีรหัสอาคารชื่ออาคารแล้วก็ที่อยู่ที่ขีดเส้นใต้ก็คือเป็น Family Key นะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ห้องก็เหมือนกันจะเพิ่มเข้ามาก็คือมีหมายเลขห้องนะครับรหัสอาคารแล้วก็อาคารห้องโดยที่ Family Key เนี่ยนะครับเป็น Composite Key นะครับก็ประกอบด้วยหมายเลขห้องแล้วก็รหัสอาคารข้อที่4นะครับคอนโดนะครับก็จะมีรหัสอาคารชื่ออาคารจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ส่วนห้องก็จะมีหมายเลขห้องรหัสห้องแล้วก็ขนาดห้องข้อที่5นะครับคอนโดก็เหมือนกันนะครับรหัสอาคารชื่ออาคารแล้วก็ที่อยู่ห้องก็จะเยอะหน่อยนะครับหมายเลขห้องรหัสอาคารชื่ออาคารจังหวัดรหัสไปรษณีย์แล้วก็ขนาดห้องครับอาจารย
1: ์ค่ะก็ดูจากช้อยทั้ง5ข้อนี้นะคะเราเริ่มต้นยังไงดีคะอาจารย
0: ์อย่างแรกเนี่ยนะคะเราควรดูก่อนว่า entity ที่มีมาให้เนี่ยเป็น entity แบบไหนนะคะเป็น entity หลักหรือเป็น entity on air ส
1: ิ
0: ่งที่เราต้องดูมีแค่2อันนี้นะคะ entity อย่างเช่นอันแรกนะคอนโดนะคะ
1: ค
0: อนโดเนี่ยเป็น entity หลักคือเป็น entity ธรรมดาทั่วไปนะคะเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นชื่อตารางได้เลยนะคะเช่นคอนโดเนี่ยเราก็เอามาเขียนเป็นตารางแรกเลยคือเป็นตารางคอนโดนะคะแล้วเราก็นำ attribute มาใส่แต่คราวนี้ attribute เนี่ยมันก็มี attribute หลายรูปแบบเป็น attribute ปกติกับ composite attribute ใช่ไหมคะอย่างแรกเลยที่นักศึกษาอาจจะสงสัยก็คือ composite attribute จะเอามายังไงนะคะก็คือง่ายๆก็คือให้คิดในถึงหลักความเป็นจริงว่าการที่มี composite attribute เนี่ยความต้องการของเราก็คือให้เราสามารถต่อไปเนี่ยเราสามารถ query ข้อมูลตรงนี้มาดูหรือมาเรียงลำดับได้นะคะเราก็เลยต้องใส่เอา attribute ย่อยที่อยู่ใน composite attribute เนี่ยมาใส่ในตารางด้วยนะคะอย่างตารางคอนโดเนี่ยก็จะประกอบด้วย attribute 5โทษนะคะ4 attribute นะคะเป็นรหัสอาคารชื่ออาคารจังหวัดและรหัสไปรษณีย์นะคะ
1: ทีนี้เราลองกลับมาดูที่แผนภาพของเราน
0: ะคะ
1: เพราะว่าเมื่อกี้นี้มีช้อยค่อนข้างยาวเลยนะคะอาจจะลืมแผนภาพไปแล้วนะคะนักศึกษาต้องเอาแผนภาพมาจดไว้หน่อยนะคะก็คือนักศึกษาก็ลองลอกไปพร้อมกันเลยก็จะพบว่าคอนโดเนี่ยมีทั้งหมด5ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: 5 attribute นะคะแล้วก็มีรหัสอาคารนี่เป็นคีย์
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: คีย์ค่ะ
1: ส่วนห้องเนี่ยมีแค่ attribute แค่2ตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะคืออะไรนะคะหมายเลขห้องกับ
0: ขนาดของห้อง
1: ขนาดของห้องนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ห้องยาวๆที่อาจารย์บอยอ่านนี้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วเนาะอันนั้น
2: ใช่นะครับ
1: ใช่ไหมคะยาวเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเป็น entity ที่ไม่ปกตินะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็น entity on air มัน entity on air ก็คือมันไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ค
0: ือต้องมี entity หลักก่อนนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะถ้าไม่มีคอนโดมันก็ไม่มีห้องนะคะหลักการของ entity on air ก็คือถ้าสมมติเราจะสร้างมาเป็นตารางเนี่ยก็ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งว่าเป็น entity หลักเนี่ยมี primary key อะไรนะคะก็เอา primary key
1: ค่ะอันนี้นะคะรหัสธนาคารนี้มาเป็นคีย์ร่วมด้วย
0: เป็น primary key ร่วมกับ entity on air ด้วยนะคะก็คือหมายเลขห้องนะคะพูดง่ายๆก็คือห้องเนี่ยก็ต้องมี
1: รหัสอาคารมาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เอารหัสอาคารมาแค่อันเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปเอาทั้งยวงนี้มาด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเอามาทั้งยวงเนี่ยมันก็เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลแหละเก็บทั้งที่คอนโดเก็บทั้งที่ห้องนะคะ
1: เดี๋ยวเกิดเก็บไม่เหมือนกันอีก
0: เดี๋ยวแก
1: ้
0: ใช่ค่ะยุ่งเข้าแต่ว่าก็
1: เพราะฉะนั้นตรงห้องเนี่ยก็ต้องมีรหัสอาคารเพิ่มเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยคะจากอันนี้มี2 attribute ก็คือหมายเลขห้องกับขนาดห้องก็คือเก็บรหัสอาคารเพิ่มขึ้นมาเป็น primary key ร่วม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะพบว่าห้องเนี่ยก็ต้องมีทั้งหมด3แหละ
0: ใช่ใช่มั้ยคะ
1: ส่วนคอนโดเนี่ยมีอยู่5ก็5เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะมีอยู่4ค่ะมีอยู่4
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเราเลือกเฉพาะ attribute ย่อย
1: อ๋อขออภัยตรงที่เป็นที่อยู่ใช่มั้ยคะที่อยู่เป็น composite
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นตรงที่อยู่เนี่ยจะไม่มีก็มีแค่จังหวัดกับรหัสไปรษณีย์
2: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็ดูภาพนี้คร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่าบางทีนักศึกษาไปดูช้อยเนี่ยก็จะสับสนเพราะช้อยเราก็จะลวงไปลวงมาแหละ
2: ครับ
1: นะคะเขียนมันซะทุกเยอะแยะเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้คอนโดก็จะต้องมีแค่1 2แล้วก็จังหวัดกับไปรษณีย์นะคะ4แล้วก็ห้องก็มีหมายเลขห้องกับขนาดห้องใช่ไหมคะทีนี้มากลับมาดูช้อยนะคะพอจำได้แล้วเขียนรูปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือคอนโดก็จะต้องมีทั้งหมด4ใช่ไหมคะข้อ1ก็ไม่ใช่ละตัดทิ้งไป
0: ค่ะ
1: นะคะคำว่าที่อยู่เนี่ยต้องไม่มี
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราจะไปเก็บแยกแล้วว่าเป็นจังหวัดกับรหัสไปรษณีย์
1: ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ3ก็ข้อ5ที่มีที่อยู่เนี่ยก็ตัดทิ้งไป
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเหลือข้อ2กับข้อ4
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะข้อ2กับข้อ4นะคะก็ตอบข้อไหนคะอาจารย์อม
0: ข้อ4ค่ะเพราะอย่างข้อ2เนี่ยคือเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าต้องเอา primary key ของคอนโดมาใส่ด้วย
1: ค
0: ่ะแต่ข้อ4เนี่ยจะถูกต้องที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าเป็น entity on air ไม่สามารถอยู่ได้ตัวเองนะคะก็เลยต้องเอา primary key มาใส่ด้วย
2: ตอนนี้ระวังให้ดีนะครับต้องเป็น weak นะต้องเป็น weak entity ตรงห้องนะครับต้องมีไอ้ตัว
1: ไอ้ตัวขอบ
2: 2ชั้นนะครับดูให้ดีนะครับถ้าเป็นชั้นเดียวก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้คำตอบนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ4นะคะเฉลยของเรานะคะก็คือตอบข้อ4ถูกแล้วนะคะค่ะทีนี้นะคะ
2: ก็มา
1: การแปลงแผนภาพ ER มาเป็นตารางนะคะจันออมบอกไว้ว่ามีทั้งหมด2ขั้นตอนนะคะมีอะไรบ้างคะ
0: แปลง entity เป็นตารางนะคะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้คือการแปลง entity เป็นตารางนะคะแล้วก็แปลงความสัมพันธ์เป็นตารางเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นต่อไปนะคะแล้วส่วนทบทวนนะคะการแปลงเป็น entity เป็นตารางเนี่ยมี3ขั้นตอนก็
1: ค
0: ือนำชื่อ entity มาเป็นชื่อตารางนะคะนำ attribute มาใส่ในวงเล็บนะคะแล้วก็กำหนดคีย์หลักนะคะค่ะข้อควรระวังก็อย่างที่บอกว่า entity เป็นชนิดไหนแค่นั้นเองค่ะ
1: ค่ะทีนี้นะคะพอครบแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาดูข้อมีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะที่บอกไปแล้วคือว่าเป็น entity หลักหรือ entity on air นะคะให้ทบทวนอีกรอบหนึ่ง
2: แล้วก็ attribute ด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะ attribute ด้วย
2: นะครับ
0: ว่าเป็น attribute แบบไหน
2: ใช่ครับเดี่ยวหรือว่าผสมนะคร
0: ับ ใช่ค่ะบางทีข้อสอบอาจจะโดนลวงมาเรื่อง attribute
2: ใช
0: ่
1: ค่ะทีนี้นะคะข้อสังเกตที่ให้มาเนี่ยนะคะก็บอกว่า entity หลักแปลงเป็นตารางได้เลยโดยนำคีย์ก็ของในดำคีย์หลักและ attribute มาเขียนในตารางนะคะถ้ามี composite attribute ก็คือไม่ต้องเอาตัวที่เป็นหัวมันเช่นที่อยู
0: ่ไม่เอาค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอานะคะเอาไปเลยว่าเราจะเก็บอะไรก็คือเก็บทั้งวัดหรือเก็บไปรษณีย์เนี่ยนะคะ
2: เอาข้างในมาต่อเลย
1: เอาข้างในมาต่อเลยนะคะตรงนั้นก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะสำหรับ entity on air ก็บอกแล้วนะคะว่าต้องใช้มาเป็นคีย์ร่วมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ข้อต่อไปเลยค่ะ
2: ต่อไปนะครับข้อที่3นะครับข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการแปลง relationshipเป็นตารางได้ถูกต้องครับ
1: ค่ะนี่ก็ให้ขั้นตอนมา4ขั้นตอนนะคะเป็น A B C D ค่ะอาจารย์บอย
2: ผมก็ A ก็คือนำคีย์หลักของ entity ที่เกี่ยวข้องกับ relationship นั้นๆมาใส่ในตารางครับ
1: ค่ะ
2: ข้อ B นะครับ นำชื่อ relationship มาสร้างเป็นตารางครับ
1: ค่ะ
2: ก็4นะครับเลือกคีย์หลักของตารางครับ
1: ค่ะ
2: ก็ DDoc นะครับนำ attribute ของ

0: relationship มาใส่ในตารางครับ
1: ค่ะเวลาเจอโจทย์นะคะรู้เลยว่าอาจารย์คงจะให้เรียงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมักจะแนะนำนักศึกษาว่าเรียงเนี่ยมันก็จะมีช้อยสลับไปสลับมาระหว่าง A B C D D B C A ใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้สับสนนะคะเราลองคิดก่อนว่าเราจะเรียงยังไงดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเรียงก็อาจจะจริงๆก็ล้อกับการแปลง entity เป็นตารางนะคะเราไปดูที่ตัวหลักก่อนว
0: ่
2: าจริงๆความสัมพันธ์เนี่ยชื่ออะไร
1: ค่ะ
2: เราก็เอาความสัมพันธ์มาก่อนความสัมพันธ์สมมติความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ชื่อรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาความสัมพันธ์ชื่อความสัมพันธ์เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อตารางนะคะและอย่างที่สองเนี่ยก็คือลองดูซิว่าในความสัมพันธ์นั้นน่ะ
0: มี attribute อยู่ไหม
2: ใช่มี attribute อยู่ไหม
0: หรือเปล
1: ่
0: า
2: ค
1: ่ะ
0: เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหลังจากมีการมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับอาจจะมี attribute เกาะขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานิดนึง
2: ใช่ค่ะ
0: เราก็ต้องดู
2: ด้วยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่แตกออกมาเป็นตารางเนี่ยมักเป็นความสัมพันธ์ many to many เราต้องไปเอาคีย์หลักของตารางที่อยู่ใน relationship เนี่ยมาก่อนมันเป็น primary key ของตารางนะคะแล้วก็ลองไปดูว่าใน attribute นั้นในความสัมพันธ์นั้นมี attribute อื่นๆอีกหรือเปล่าก็เรียงมานะคะก็กลายเป็น attribute ของตารางใหม
0: ่
2: นะคะแล้วก
1: ็ค่ะ
2: ค่ะอันต่อไปนะคะหลังจากที่เรามี attribute ครบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็มาดูซิว่าคีย์หลักของมันควรเป็นอะไรนะคะอย่างเช่นความสัมพันธ์ many to many เนี่ยคีย์หลักก็ต้องเป็นคีย์หลักร่วมของ
1: สอง relationship นั้นของสอง entity นั้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ก็คือแสดงว่าข้อนี้จริงๆแล้วเราสนใจว่าเรียงระดับการแปลงตัว relationshipใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ค่ะตัวเลขเป็นตารางนะคะถ้าเกิดเป็น entity อยู่แล้วเนี่ยแปลงมาเป็นตารางเนี่ยมันก็แปลงง่าย
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ตัวที่ยากเลยก็คือตัว relationship นั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นความสัมพันธ์แบบ many to many
2: ใช่
1: เราจะแปลงยังไงใช่ไหม
2: คะ
1: เพราะฉะนั้นดูจากช้อยคร่าวๆนี่เราก็สามารถเลือกข้อแรกได้เลยนะคะว่าเอาชื่อก่อน
2: ใช่
1: ไหมคะก็คือนำชื่อ relationship มาสร้างเป็นชื่อตาราง
2: ใช่ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็คือจริงๆเขาไม่ได้บังคับใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีให้ง่ายๆเราจะได้รู้ว่าตารางนี้มาจากไหน
2: ใช่
1: ก็จะมักจะแนะนำว่าอย่างเช่นเมื่อสักครู่คำว่ามีใช่ไหมคะคอนโดกับห้องเนี่ยมีคำว่ามี
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็มักจะเอาชื่อคำว่ามีเนี่ยมาสร้างเป็นชื่อตาราง
2: มันอาจจะเป็นชื่อจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นชื่อที่
1: เป็น
2: คำนามใช่ค่ะส่วนใหญ่อ่ะเท่าที่เจอนะคะก็คือจะเอาชื่อของ entity ที่มีความสัมพันธ์กับอันเนี้ยมาต่อรวมกันใช่ค่ะ
1: ใส่ underscore อย่างที่เวลานักศึกษามาฝึกปฏิบัติแล้วคิดไม่ออกเนาะเราก็มักจะบอกว่าคิดไม่ออกไม่ต้องเสียเวลาคิด
0: เป็นภาษาไทยได้ไหมครับชื่อตาราง
1: ชื่อตารางนี่ก็หลีกเลี่ยงนะคะ
2: ใช่ค่ะจริงๆ
1: เพราะว่าเวลาเราเอาไปทำในดัตต้าเบสเนี่ยเราก็พยายามให้มันเป็นแปลงเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกมักก็จะเป็นข้อ B นะคะข้อต่อมาข้ออะไรดีคะอาจารย
2: ์จริงๆมันควรจะเป็นข้อ A ก่อนนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่เอามาสร้างเป็นตารางใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์แบบ many to many เนา
1: ะ
2: มันก็คือเกิดจาก2ตารางเราควรเอาคีย์หลักของทั้ง2ตารางเนี่ยมาก่อน
1: ค่ะจะได้รู้เลยว่าม
2: ันมาจากไหน
1: relation เนี่ยหรือว่าตารางเนี่ยคีย์หลักของ entity ที่เกี่ยวข้องนั้นนะคืออะไร
0: ครับผม
1: เอามาเป็นคีย์ร่วมกัน
2: ใช่ไห
1: มคะค่ะแล้วเราก็ลำดับต่อไปละคะอาจารย
2: ์ก็คือใน relationship เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะ relationship อาจจะไม่มี attribute อื่น
1: ๆ
2: แต่ถ้า relationship เนี่ยมี attribute อื่นๆก็นำมาต่อก็นำมาเป็นประกอบ
1: จะได้ดูว่า attribute ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ
2: ์
1: นะคะพอมีความสัมพันธ์แล้วเนี่ย attribute นั้นเกิดขึ้นมาซึ่งมีก็ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอามาใช้
2: แต
1: ่ถ้ามีปุ๊บก็เอามาใส่เลย
2: ใช่ค่ะ
1: และตัวสุดท้ายนะคะเราก็เลือกคีย์หลักของตาราง
2: ใช่ค่ะก็มาดูว่าไอ้ที่เอามาเนี่ยอะไรควรเป็นคีย์หลักนะคะ
1: เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือจะเรียงลำดับเป็นอะไรนะคะอาจารย์ออมเป็น
2: B
1: นะคะแล้วก็
2: A ป
1: ่
2: ะคะ
1: A แล้วก
2: ็ D
1: แล้วสุดท้ายก็เป็น C นะคะก็ตอบข้อเมื่อกี้เลยนะคะ B A
2: ข้อควาย
1: D แล้วก็ C นะคะก็จะเป็นข้อควาย
2: ค่ะ
1: นะคะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะขั้นตอนนะคะการแปลงเรียงลำดับขั้นตอนการแปลง relationship เป็นตารางค่ะมีอะไรบ้างนะคะอาจารย
2: ์ค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ดูก่อน relationship เนี่ยชื่ออะไรนะคะก็นำมาเป็นชื่อตารางหรือว่าอย่างที่บอกว่าควรจะเอา ชื่อตาราง

0: ที่เกี่ยวข้องกับ relationship เนี่ยมาช่างสร้างเป็นชื่อตารางนี้แทนนะคะแหล่งที่2ก็คือดูซิว่าคีย์หลักของทั้ง2 entity นั้นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยมีอะไรบ้างก็เอามาใส่ในตารางของเราตารางใหม่นะคะแล้วก็ดูอีกว่าใน relationship เนี้ยมี attribute อื่นๆหรือเปล่าก็เอามาต่อกันค่ะแล้วคราวนี้สุดท้ายเราก็พิจารณาอีกทีนึงว่าอะไรควรจะเป็นคีย์หลักของตารางใหม
1: ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าในความเป็นจริงคีย์หลักของตารางใหม่ของเราก็คือถ้ามาจากความสัมพันธ์แบบ many to many ก็มักจะเป็นคีย์ร่วม
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น one to many ก็มักจะเอาคีย์ของอันแรกมาที่มาเกาะใช่ไหมคะมาใช
0: ้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยทุกความสัมพันธ์ไม่มีการสร้างตารางทุกครั้งเฉพาะเป็นเฉพาะ
2: M ต่อ N
0: M ต่อ N เท่านั้น
1: ถึงจะมีตารางใหม่
0: ใช่ถึงจะมีตารางใหม่
1: ใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็น1ต่อ1ก็มีตารางเหมือนเดิม2อัน
0: ใช่
1: 1ต่อ M ก็คือเอา primary key ฝั่ง1มาเป็น foreign key ที่ฝั่ง M เพราะฉะนั้นตารางก็ไม่ได้เพิ่มใหม่
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเฉพาะในเคสที่ว่าเรามีความสัมพันธ์แบบ many to many
1: ถึงจะเอามาสร้างอันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ต่อมานะคะข้อต่อไปค่ะจันบอย
2: ต่อไปนะครับข้อที่4นะครับพูดถึงเรื่องของนะครับความสัมพันธ์มันมีหลายแบบนะครับข้อที่4นะครับอาจารย์สังกัดสาขาวิชานะครับนี่คือเป็นคำพูดนะครับถามว่านะครับความสัมพันธ์นี้นะครับเป็นความสัมพันธ์แบบใดนะครับก็จะมีนะครับช้อยก็คือกอไก่นะครับความสัมพันธ์แบบยูนารีนะครับขอไข่นะครับความสัมพันธ์แบบไบนารีขอควายนะครับความสัมพันธ์แบบเทอร์นารีงองูนะครับความสัมพันธ์แบบยูนารีหรือความสัมพันธ์แบบไบนารีจอจานนะครับความสัมพันธ์แบบเทอร์นารีหรือความสัมพันธ์แบบไบนารี
1: ค่ะเริ่มต้นยังไงดีคะอาจารย
0: ์จริงๆข้อนี้ไม่ได้ยากมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นการมองความสัมพันธ์ในอีกมิติหนึ่งเท่านั้นเองจากการที่เราเคยมองเป็น1ต่อ1
1: 1ต่อ n m ต่อ n
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการมองความสัมพันธ์ในมิติที่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างนะคะอย่างเช่นความสัมพันธ์แบบยูนารีเนี่ยก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มีกับ entity เดียวนะคะ entity เหมือนกันอาจจะมีความสัมพันธ์กันเอง
1: อยู่ในตาราง
0: เดียวกัน
1: ตารางเดียวกัน
0: ใช่ค่ะความสัมพันธ์ binary by ก็คือแปลว่า2
1: ค่ะ
0: ก็คือการความสัมพันธ์ที่เกิดจาก
1: 2ตาราง
0: 2ตารางง่ายๆแค่นี้เองนะคะส่วน ternary เนี่ยก็คือเป็นแบบ3ตารางมาเกี่ยวข้องกันนะคะส่วนตารางที่มากกว่านี้เนี่ยเขาก็อาจจะเรียกว่า NRE นะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเจอกันแค่1 2หรือ3นะคะ
1: เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เราในแผนภาพ ER ในมุมมองของลักษณะแบบนี
0: ้
1: เราก็จะมีทั้งหมดจากช้อยของอาจารย์เนี่ยดูแล้วก็มี3แบบ
0: ใช่แค่3แบบเท่านั้นเองจริงๆไม่ยากเลย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ตอบแบบไหนคะความสัมพันธ์ของอาจารย์สังกัดสาขาวิชาค่ะ
0: จริงๆจากการสังเกตเนี่ยมันก็มีอาจารย์นะคะแล้วก็สาขาวิชาแปลว่าเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้าเรามีความคุ้นเคยกับวิชาดัตเตอร์เบสมาแล้วบ้างเนี่ยเราก็ชัดเจนเลยว่า2อันเนี้ยก็จะต้องเก็บแยกตารางกันนะคะก็แสดงว่ามี2ตารางคืออาจารย์และสาขาวิชามันก็แปลได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไบนารีนะคะแค่นี้เอง
1: และตัวช้อยตัวอื่นนี่ก็คือหลอกมาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่นะเราไปอ่านในหน้า4-13ได้นะครับ
1: ค่ะหน้า13
2: ของหน่วยที่4นะครับจะเป็นนะครับเป็นความสัมพันธ์แบบต่างๆนะครับตั้งแต่นะครับ14 13 14เป็นต้นไปนะครับ
1: นะ
2: ครับก็คือยูนารีนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไบนารีนะครับแล้วก็ในตัวที่เป็นเทอร์นารี
1: ค่ะทีนี้ชอยที่ให้มาว่าเป็นความสัมพันธ์แบบยูนารีหรือไบนารีเนี่ยคำว่าหรือเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์บอยที่มันจะมีทั้งสองอันเลย
2: เป็นไปได้ไหม
1: เป็นไปได้ไหมอาจารย์ออมจริงๆแล้วแบบนี
0: ้จริงๆอาจจะเป็นไปได้ในเชิงที่ว่าถ้าสมมติเราออกแบบมาตอนแรกเราไม่ได้คำนึงถึงความซับซ้อนของข้อมูลเราอาจจะเอาอาจารย์และสังกัดสาขาวิชามาใส่พร้อมกันก็ได
1: ้มาใส่ตารางเดียวกัน
0: ตารางเดียวก
1: ันก็คือขึ้นอยู่กับมุมมองนักศึกษาว่าจะตีโจทย์เป็นแบบไหน
0: เป็นแบบไหนนะคะแต่คืออันนี้เราลองจินตนาการว่ามันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะคะ
1: ค
0: ือตารางแบบนี้อาจจะไปถูกตัดทอนในส่วนของ normalization แทนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสมมติอันนี้อาจจะมีประสบการณ์นิดนึงละว่าสาขาวิชาเนี่ยใช้ซ้ำบ่อยน
1: ะ
0: เนื้อออกไหมคะมันไม่ใช่มีแค่สาขาเดียวด้วยมีหลายสาขามันอาจจะเป็นการเก็บที
1: ่ต้องแยกไป
0: ดั้งแยกไปซะเลยตอนนี้ดีกว่า
1: คนละ entity นะคะเพราะว่าเราก็จะมองว่าสาขาวิชากับอาจารย์เนี่ยก็มีความสำคัญ ในองค์กรเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เวลาเก็บของเราเนี่ยมสทเนี่ยนะคะก็จะคนละแยก
0: คนละคนแยกกันไป
1: แยกตลาดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะอาจจะระบุไปละเอียดเนาะว่าอาจารย์ที่สังกัดสาขาวิชาเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าที่มสทเองเราก็จะได้รู้บทบาทนะคะว่ามันสำคัญมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะ
0: ค
1: ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสรุปค่ะ
0: ค่ะก็คือยูนารีนะคะหรือรีเคอร์ซีฟเนี่ยคือเป็นความสัมพันธ์ที่มีตารางเดียวนะคะม
1: ี
0: ความสัมพันธ์กันเองไบนารี2ตารางนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เทอร์นารีเนี่ยก็คือมีความสัมพันธ์แบบ3ตารางนะคะ
2: ค่ะ
0: และอย่างส่วนอย่างที่บอกถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยเขาเรียก NRE แต่ว่าในหนังสือของเราเนี่ยไม่ได้กล่าวถึง
1: ใช่นะคะเพราะว่านักศึกษาก็จะรู้จักความสัมพันธ์ในแผนภาพ VR ก็จะ3แบบอันนี้ชัดๆ
2: คร
1: ับ
0: ผมใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะทีนี้ข้อต่อไปค่ะ
2: ข้อต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับคำถามนะครับการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการสร้างตารางนะครับเกิดขึ้นในข้อใด
1: ค่ะ
2: นะครับกอไก่นะครับสร้างตารางที่ได้จาก entity ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมกับอีก entity 1แบบ1ต่อ1ขอไข่นะครับสร้างตารางที่ได้จาก entity ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมกับอีก entity 1แบบ1ต่อหลายครับ
1: ค่ะ
2: ขอควายนะครับก็คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับ entity อื่นแบบหลายต่อหลาย
1: ค่ะ
2: งองูนะครับสร้างตารางที่ได้จาก entity ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมกับอีกหลาย entity ครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนจอจานนะครับสร้างตารางจาก entity ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมหลายความสัมพันธ์โอ้โหครับ
1: ค่ะทีนี้เราต้องเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์ออม
0: จริงๆข้อนี้อยากจะให้สัมพันธ์กับข้อที่ผ่านมานะคะให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าทำไมมันถึงเรียกว่าลดความซ้ำซ้อนนะคะอย่างหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเป็นแค่การสัมพันธ์กันเฉยๆแล้วเอามาฝากไว
1: ้
0: หรือว่าเราตรงๆอะค่ะมันไม่มีมากกว่านี้แล้วหนึ่งต่อหนึ่งอย่างน้อยก็คือมีแค่คนเดียวอันเดียวมาชนกันนะคะ
2: เช่นว่าอย่างเช่นว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าสาข
1: า
2: คนที่เป็นหัวหน้าสาขาก็คือเป็นอาจารย์นั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
2: ความสัมพันธ์คือเป็นหัวหน้าสาขา
0: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วคือถ้าสมมติเปลี่ยนก็เป็นคนอื่นก็มีอยู่แค่
1: สาขาหนึ่งก็มีหัวหน้าได้แค่
0: คนเดียว
1: ใช่ค่ะนี่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดมีได้1คนกับ1จังหวัดอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นการออกแบบที่ดีเฉยๆว่าที่เป็น1ต่อ1
1: 1ต่อ1
0: ใช่ค่ะส่วน1ต่อหลายมาไปที่หลายต่อหลายก่อนดีกว่าหลายต่อหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ลักษณะที่เป็นคล้ายๆพวก transaction นะคะที่ต้องว่าสินค้านี้ซื้อโดยใครหรือว่าธุรกรรมนี้ทำโดยใครเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจาก
1: หลายสิ่ง
0: หลายสิ่งที่ต้องมารวมกันอยู่แล้ว
1: คนนึงก็ซื้อของได้หลายไอเทม
0: ใช่มันเป็น
1: โต๊ะเนี่ยก็ถูกซื้อโดยคนซื้อเนี่ยได้หลายคน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นหลายต่อหลายขึ้นมาแล้ว
0: อันนี้มันเป็นด้วยธรรมชาติของมันเองแล้วนะคะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต่อหลายเนี่ยคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาถ้าเราเก็บทั้งอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเนี่ย
1: ก็จะเป็นหนึ่งต่อหลายแล้ว
0: ใช่อย่างอาจารย์ปีมอาจารย์บอย
1: หนึ่งคน
0: หนึ่งคน
1: ก็อยู่ได้สาขาวิชาเดียว
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ในสาขาวิชาหนึ่งเนี่ยมีอาจารย์ได้หลายคน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือเป็นหนึ่งต่อหลาย
0: ใช่ค่ะเราถึงต้องแยกออกมาเป็นแบบหนึ่งต่อหลายนะคะอันนี้ก็คือชัดเจนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นทีนี้ความสัมพันธ์แบบไหนคะที่จะทำให้เกิดการลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลในการสร้างตารางได
0: ้อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งต่อหลายนี่แหละที่จะชัดเจนที่สุดนะคะส่วนข้องงูกับจอจานเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเท่าไหร่นะคะไม่ได
1: ้เอามารวมเฉยๆ
0: เอามารวมเฉยๆจริงๆเราไม่ได้มองกันในมุมมองแบบนี้ว่ามีความสัมพันธ์กับกี่ entity หรือว่าอย่างไรเรามองกันที่ความสัมพันธ์ในรูปแบบของความสัมพันธ์มากกว่า
2: ค่
1: ะอันนี้ก็เป็นเฉลยนะคะข้อขอไข่นะคะสำหรับข้อนี้นะคะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสรุปก็คืออะไรบ้างคะอาจารย์ออม
0: อย่างความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ก็มีอยู่3แบบเนาะที่เราเคยเจอกันอย่าง1ต่อ1เนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ดูก่อนว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะคะเราถึงจะรู้ว่าเราจะต้องดำเนินการกับมันอย่างไรนะคะวิธีง่ายๆคือถ้าสมมติอันไหนที่เกิดก่อนเนี่ยก็จะไปเป็น foreign key ของคนที่เกิดทีหลังนะคะเพราะว่านึกถึงสภาพความเป็นจริงเน
1: า
0: ะถ้ายังไม่อีกอันยังไม่เกิด
1: อีกอาจจะมา
0: อยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่นักศึกษาจะได้ไม่รู้สึกว่าสับสน
1: แบบครอบพนักงานนะคะอาจจะไปเป็น foreign key ของครอบครัวพนักงาน
0: ใช่พนักงานบางคนอาจจะไม่มีครอบครัวก็ได
1: ้ก็แสดงว่าอันนั้นเราก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลแล้วก็เป็นการประหยัดเนื้อที่ไปด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
1: ค
0: ่ะส่วนความสัมพันธ์แบบที่2นะคะเป็น one to many นะ
1: คะ
0: ก็คืออันนี้ก็คือชัดเจนเลยว่าเราต้องการเอา
1: primary key ของฝั่งหนึ่ง ไปเป็น foreign key ของฝั่ง M
0: ใช่ค่ะ
1: ฝั่งหลาย
0: ใช่ค่ะเหมือนสาขา1สาขาวิชามีอาจารย์ได้หลายคน
2: คร
0: ับผมเช่นอาจารย์ปิ๋มก็เป็นวิเทคโน number 101อาจารย์บอยก็วิเทคโน01เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะส่วนความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็คือชัดเจนว่าเราไม่สามารถเอาอันใดอันหนึ่งไปใส่ในอีกอันหนึ่งได้นะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้หลายครั้งนะคะแล้วก็คือจะนำความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยมาสร้างเป็นตารางใหม
1: ่
0: นะคะแล้วก็เอา primary key ของทั้ง2ตารางหรือว่า3ตารางที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะมาใส่เป็น primary ของ key ของตารางใหม
2: ่
0: นะคะแล้วก็มาดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยมี attribute อื่นหรือเปล่าเราก็เอามาใส่นะคะคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาก่อนหน้านี
2: ้
0: ค่ะ
1: ทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดนะคะให้ลองทำดูนะคะดูตารางนะคะดูความสัมพันธ์อันนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้โอ้โหเยอะเลยนะคะมีหลายอันหลาย entity หลาย attribute เลยนะคะอาจารย์บอยค่ะ
2: ครับฉะนั้นนะครับก็นะหลังจากดูภาพแล้วนะครับหรือว่าดูตัว ER diagram นะครับก็มาดูคำถามกันนะครับ
1: เรามี2ข้อด้วยกันใช่ไหมคะนี้
0: ใช่ค่ะ
1: มี2คำถามด้วยกันนะคะข้อเป็นข้อ6กับข้อ7นะคะนักศึกษาก็เอากระดาษขึ้นมาโจทย์เขียนไว้ก่อนเลยนะคะค่ะ
2: ข้อที่6นะครับนะครับข้อใดคือตารางของ entity ที่ชื่อว่าดาราครับ
1: ค่ะ
2: นะครับก็จะมีกอไก่นะครับรับนะครับโดยมี attribute ดังต่อไปนี้คือรหัสดารานะครับรหัสงานและก็รหัสผู้จัดการขอไข่ก็เหมือนกันนะครับรับเหมือนกันแต่ว่ามี entity ที่แตกต่างนะครับเรามาดูนะครับว่าข้อไหนที่เราคิดว่ามันตรงกับนะครับ
1: entity ของนะคะข้อแรกก็คือข้อใดคือตารางของ entity ดารานะคะดาราก็มีแล้วเนาะมีดารามีรหัสดาราแล้วก็มีชื่อแล้วก็มีความถนัดนะคะแล้วก็จะพบว่ารหัสดาราเนี่ยเป็นคีย์ใช่ไหมคะต่อมาข้อใดคือตารางที่ได้จากความสัมพันธ์รับนะคะความสัมพันธ์ลับก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตารางที่ได้จากความสัมพันธ์ลับนะคะก็เป็นตารางระหว่างดารากับงานนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็มีพอมีความสัมพันธ์เกิดขึ้น M ต่อ N เนี่ยนะคะก็มีอะไรคะ attribute ที่เกาะอยู่กับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาก็คือวันที่ทำงานแล้วก็ค่าแรงนะคะ
0: ใช่ค
1: ่ะทีนี้เริ่มเลยนะคะข้อใดคือตารางของ entity ดารานะคะจันออมก็เอามาแปะให้ด้วยเนาะกลัวจำไม่ได้นะคะมีอะไรบ้างนะคะมีข้อใดคือตารางของ entity ดารานะคะก็จะมีรหัสดาราชื่อแล้วก็ความถนัดนะคะถูกไหมคะจันบอย
2: ใช่นะครับมีรหัสดาราเป็น primary key นะครับแล้วก็ชื่อกับความถนัดเนี่ยเป็น attribute ปกติเนาะแล้วก็ชื่อของตารางนะครับก็คือชื่อดาราน
1: ะคร
2: ับนะเราจะเห็นว่านะครับกอไก่นะครับก็คือนะครับกอไก่ก็คือดารานะก็คือชื่อ entity ก็คือดาราจากนั้นข้างในเนี่ยนะครับ
1: ก็จะมี
2: รห
1: ั
2: สดารานะครับ
1: ชื่อแล้วก็ความถนัดนะคะต่อมาข้อ2นะคะก็เป็น
2: นะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือมีรหัสผู้จัดการด้วย
1: ค่ะ
2: นะส่วนข้อที่3นะครับก็จะมีรหัสดารานะครับรหัสงานนะครับชื่อแล้วก็ความถนัดข้อที่4นะครับโอ้เยอะเลยครับก็จะมีรหัสดารานะครับซึ่งเป็น primary key นะครับรหัสงานรหัสผู้จัดการชื่อแล้วก็ความถนัดข้อที่5นะครับก็จะมีรหัสดารานะครับรหัสผู้จัดการนะครับรหัสงานวันทำงานค่าแรงนะครับโอเคนี่คือข้อที่6นะพวกเราดูว่าอันไหนนะครับตรงกับนะครับรายละเอียดของตารางนะครับของดาราหรือว่า entity ดารานั่นเอง
1: ค่ะ
2: คร
1: ับทีนี้ไม่ยากเลยนะคะอันนี้ดูง่ายดูจากรูปเราก็ได้นะคะอาจารย
2: ์
0: จริงๆอันนี้ไม่ยากเลยค่ะอันนี้ก็ใช้หลักการเดิมที่เราเคยทำตั้งแต่ข้อแรกนะ
1: คะ
0: เป็น entity ปกติ
1: ค่ะ
0: เอาชื่อ entity มาช่างเป็นชื่อตารางใหม่ได้เลยนะคะก็เป็นชื่อตารางว่าดารานะคะแล้วมี attribute 3 attribute
1: ค่ะ
0: เอา attribute มาใส่เลยนะคะรหัสดาราชื่อความถนัดนะคะแล้วเราก็มาดูว่าอะไรเป็น primary key ซึ่งใน ER diagram เราก็บอกอยู่แล้วนะคะในตารางเราก็ล้อกันมาเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอบง่ายเลยนะคะเนี่ยตอบข้อแรกง่ายเลยอาจารย์ก็เอารูปมาวางไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น NG ชื่อดารารหัสดาราเป็นคีย์ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีอีก2อัน attribute ก็คือชื่อกับความถนัดอาจารย์ก็ตอบข้อกไก่เลยนะคะจันบอยง่ายเลยใช่ไหมคะค่ะอีกข้อนึงนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะถามว่าข้อใดคือตารางที่ได้จาก relation ลับนะคะเอามาทบทวนอีกทีนึงนะคะก็จะเห็นว่ามีดารากับงาน แล้วความสัมพันธ์เป็น M ต่อ N นะคะเมื่อเป็น M ต่อ N แล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่าคีย์เราจะต้องมาเป็นคีย์ร่วม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตารางใหม่ของเราก็ต้องมีรหัสดารากับรหัสงาน
0: ใช่
1: ไหมคะแล้วก็มีบรรดา
2: ผู้จัดการด้วย
1: รหัสผู้จัดการด้วยนะคะแล้วก็จะมีชื่อมีความถนัดนะคะต่างๆเนี่ยมาเกาะอยู่ด้วยใช่ไหมคะมีวันที่ทำงานแล้วก็ค่าแรงด้วย
0: ใช่ค่ะแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงเราต้องมาดูฟังตารางที่ชื่อรับเนี่ยเราต้องมาดูทีละความสัม

0: พันธ์นะคะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นดารากับงานอย่างที่อาจารย์ท่านอาจารย์ปิ่มได้กล่าวแล้วว่าบอกว่าอันเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ many to many เราก็ต้องเอาprimary key ของ2อันเนี้ยมาเป็น primary key ของอันใหม่ด้วยนะคะในส่วนของรหัสผู้จัดการเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบ1นะคะเราก็แค่เอารหัส

0: เป็น1
1: ค่ะ
0: ต้องเอาเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็น primary key เป็นแค่
2: primary key
1: ใช
2: ่
1: ค่ะนะคะแล้วก็แน่นอนเลยก็คือมีเมื่อกี้นี่มีแอทริบิวที่เกาะอยู่ความสัมพันธ์อีก2ตัวก
2: ็
1: คือวันที่ทำงานกับค่าแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้สุดท้ายเลยนะคะตอบข้อควาย
2: เป็นแบบเทอร์เนอรี่ใช่ไหมครับ
0: อันนี้เป็นแบบเทอร์เนอรี่ค่ะที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามี3ตารางนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ปิ่มช่วยย้อนไปอีกอันได้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันเมื่อกี้นิดนึง
1: เมื่อกี้ที่เป็นรูป
0: ที่เป็นรูปค่ะ
1: ที่เป็นรูปนะคะที่เป็นรูปของอันนี้นะคะค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสมมุติตรงผู้จัดการเนี่ยเป็น M เราก็ต้องเอามาเป็น primary key ของรับด้วย
1: อันไหนนะคะถ้าเกิด
0: ตรงผู้จัดการเห็นมั้ยคะ
1: ถ้าเติดตรงนี้ไม่ใช่เลข1เป
0: ็
1: น M
0: ก็ต้องเอา
1: ตามหลักการว่าระหว่าง M ต่อ N เนี่ยเราก็ต้องเอารหัสผู้จัดการมาเป็น primary key ร่วมด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยคะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้อง
0: ใช่อันนี้ก็ไม่ต้องข้อสังเกตนิดนึงเฉยๆ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหน่วยนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะอาจารย์ออมเราต้องมีวิธีการเตรียมตัวทําแบบฝึกหัดยังไงบ้างคะ
0: จริงๆถ้าสมมุตินักศึกษาเนี่ยควรจะแม่นเรื่องของการหลักการที่ว่า1ต่อ1เนี่ยเราต้องทำยังไง1ต่อ M ต้องทำยังไงนะคะแล้วก็ M ต่อ N เนี่ยต้องทำยังไงนะคะอันนี้นักศึกษาต้องแม่นแล้วหลักๆก็คือจริงๆเราพิจารณาแค่2อันเองอย่างที่กล่าวไปแล้วนะ
1: คะ
0: พ
1: ิ
0: จารณาแค่ entity และพิจารณาแค่ความสัมพันธ์นะคะ entity มีกี่แบบ2แบบ entity หลักกับ big entity นะคะความสัมพันธ์มี3แบบนะคะ1ต่อ1 1ต่อหลายแล้วก็หลายต่อหลายนะคะแล้วเราแค่ไปจำว่า3อันเนี้ยเราต้องมีหลักการอย่างไรบ้างแค่นั้นเองนะคะไม่ยากเลย
1: ค่ะ
0: ง่ายมาก
1: เรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับหน่วยที่5นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเป็นการออกแบบวิธี normalization นะคะสำหรับในหน่วยนี้นะคะนักศึกษาคะก็ต่อจากหน่วยที่แล้วเลยนะคะพอเราได้เป็นสกีมาหรือได้เป็นตารางแล้วนะคะเป็นการออกแบบระดับตรรกะแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูวัตถุประสงค์ของมันก็คือเพื่อต้องการที่จะลดความซับซ้อนกับของข้อมูลก่อนที่เราจะนำไปสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ DBMS จริงๆนะคะโดยที่ตัวฐานข้อมูลเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ภาษา SQL ซึ่งก็เดี๋ยวจันบอยก็จะได้พูดถึงกันต่อนะคะในหน่วยต่อๆไปนะคะทีนี้เรามาเริ่มเลยนะคะการออกแบบในหน่วยที่5เนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น2ตอนด้วยกันนะคะในตอนแรกเนี่ยนะคะก็เป็นความรู้แนวคิดเกี่ยวกับการ normalization นะคะซึ่งไอ้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ normalization เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะคะก็รู้ว่า normalization เนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะคะมีหลักการอะไรบ้างแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่ออะไรเนี่ยสำคัญมากมันคือการทำอะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการ normalization เนี่ยมีกี่ขั้นตอนนะคะแล้วก็ใครที่มาฝึกปฏิบัติก็จะทราบแล้วว่าจะมีทั้งหมด5normalization มี5ฟอร์มแต่ก็มี6ขั้นตอนนะคะจะมี normal form ที่เพิ่มขึ้นมาพิเศษอีก1อันนะคะซึ่งในการทํา normalization เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของการขึ้นต่อกันนะคะว่าการขึ้นต่อกันแต่ละรูปแบบเนี่ยเป็นยังไงและในแต่ละ normal form นั้นๆเนี่ยจะต้องไม่มีการขึ้นต่อกันแบบไหนถึงจะผ่านบรรทัดฐานหรือ normal form นั้นนะคะแล้วก็ต่อมาตอนที่ 5.2 เนี่ยก็คือเป็นพูดถึงวิธีการทำ normalization นะคะเราก็จะพูดถึงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะมีทั้งหมดระดับ6ระดับนะคะก็คือ normalization ระดับที่1 2 3แล้วก็ถัดจากระดับที่3จริงๆระดับที่1 2 3เนี่ยเป็นระดับที่เรานิยมทำกันนะคะถ้ามี3ระดับเนี่ยก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้แล้วในเชิงการทำฐานข้อมูลจริงๆนะคะแล้วก็จะมี normalization แบบ boycott อีกเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะคะก่อนที่จะเป็น normal form ระดับที่4แล้วก็ normal form ระดับที่5นะคะในหนังสือเนี่ยนะคะการทำ normalization เนี่ยนะคะเราก็จะภาษาไทยนะว่าเป็นการทำ normalization หรือเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานในระดับที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะทีนี้มาดูวัตถุประสงค์นะคะในแต่ละตอนก่อนนะคะวัตถุประสงค์ตอนที่1นักศึกษาต้องทำอะไรบ้างนะคะเมื่อนักศึกษาอ่านเสร็จแล้วนักศึกษาต้องรู้เลยว่าทำเหล่านี้ได้เข้าใจข้อเหล่านี้ก็แปลว่าเราจะทำข้อสอบได้นะคะอธิบายหลักการและเป้าหมายของการทำ normalization ให้ได้ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซ้ำซ้อนของข้อมูลอธิบายขั้นตอนการทำ normalization อธิบายลักษณะการขึ้นต่อกันในแบบต่างๆแล้วก็บอกได้ว่าความสัมพันธ์หรือ relation ที่กำหนดให้เนี่ยมีการขึ้นต่อกันแบบใดและอยู่ในรูปแบบมาตรฐานระดับใดนะคะต่อมาสำหรับตอนที่ 5.2 เลยนะคะเพราะเราจะพูดต่อกันเนาะเราก็ดูเลยว่าวัตถุประสงค์นะคะก็คืออธิบายแนวคิดของ normalization ในระดับต่างๆให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของตอนที่2นะคะต่อมาในหน่วยที่5เนี่ยนะคะการออกแบบวิธี normalization นะคะก็คือมีทั้งหมด6อันดับอย่างที่บอกไปนะคะ relation แรกเลยนะคะก็คือถ้าเกิดมันอยู่ยังไม่อยู่ใน normal form ต่างๆหรือภาษาไทยเนี่ยเราเขียนว่าเป็นคำว่ารูปแบบบรรทัดฐานนะคะ unnormalized relation จะมี normal form ที่1เนี่ยนะคะมีคุณสมบัติอะไรจำหน้านี้ไว้ให้ดี

0: ดีเลยนะคะอันนี้ก็คือจะผ่านนอร์มอลฟอร์มที่1ก็คือต้องมีความเป็นอะตอมิกซิตี้ก็คือมีค่าเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นกลุ่ม3หรือ non repeating group นั่นเองนะคะจะผ่านนอร์มอลฟอร์มที่2ก็คือแน่นอนผ่านนอร์มอลฟอร์มที่1มาก่อนแล้วก็ต้องไม่มีการขึ้นต่อการแบบบางส่วนหรือว่าเรียกว่าเป็น partial dependency นะคะจะผ่าน normal form ที่3ได้ก็คือต้องผ่าน normal form ที่2มาก่อนแล้วก็ไม่มีการขึ้นต่อการแบบส่งผ่านหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น transitive นะคะจริงๆ3อันนี้แหละก็เอาไปใช้ได
1: ้
0: นะคะเอาไปใช้ได้แล้วนะคะทำงานได้แล้วในการทำงานจริงๆนะคะเพราะว่า normal form ที่อันดับสูงๆเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นในเชิงทฤษฎีนะคะเราอาจจะแตกจนหมดเลยไม่มีความซับซ้อนกันเลยแต่เราอาจจะค้นพบว่าเรามีตารางเยอะมากเลยในฐานข้อมูลเรานะคะเมื่อใช้งานจริงเนี่ยตารางเยอะมันก็ทำให้เราจะต้องมีเวลาในการทำงานค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าเกิดจะแบบล็อกตารางขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์บอย
1: ใช่นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าผ่านERไดแกรมมาก่อนเนี่ยมันก็จะนะครับ1 2 3ก็น่าจะเพียงพอแล้ว
0: ใช่นะคะก็คือว่าถ้าเราออกแบบจริงๆเลยนะวิเคราะห์จาก business rule นะคะแล้วมาทำERไดแกรมทำเมื่อกี้นี้นะคะแบ่งเป็นตาราง
2: เป็นใช่ค่ะเป็น
0: สกิมาค่ะนะคะอันนี้พอทีนี้พอเราก็จะพูดตามหลักการนะคะว่าต้องมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อเราหยิบตารางขึ้นมา1ตารางนะคะกลับมาดูที่ BCNF นะคะหรือว่า Boycott Normal Form เนี่ยนะคะอันนี้นะคะไม่จำเป็นต้องผ่าน Normal Form ที่1 2 3มาก่อน
1: ครับ
0: หยิบมาเลยก็ได้หยิบมาปุ๊บเนี่ยทุก determinant นั้นจะผ่าน Boycott ได้ก็ต่อเมื่อทุก determinant จะต้องเป็น relation key นะคะก็คือจะต้องไม่มีคีย์คู่แข่งนะคะแล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติซึ่งว่าทุก determinant จะต้องเป็น relation ของคีย์ได้นะคะต่อมานะคะจะผ่าน normal form ที่4ก็คือต้องผ่าน BCNF มาก่อนแล้วก็ต้องไม่มีการขึ้นต่อการแบบเชิงกลุ่มซึ่งเราเรียกว่าเป็น multi value dependency หรือ MVD นะคะนักศึกษาก็ต้องเข้าใจแล้วว่าแต่ละการขึ้นต่อการเนี่ยมันคืออะไรในหน่วยนี้นะคะต่อมาจะผ่าน normal form ที่5ได้เนี่ยนะคะต้องผ่าน normal form ที่4มาก่อนแล้วก็จะต้องไปตรวจสอบการขึ้นต่อการแบบจอยนะคะเราใช้คำว่าตรวจสอบเราไม่ใช้คำว่ากำจัดเหมือน normal form อื่นๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีการขึ้นต่อการแบบจอยก็จริงแต่มันก็ยังสามารถที่จะผ่านนอร์มอลฟอร์มที่5ได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีการขึ้นต่อการแบบจอยเลยตั้งแต่แรกมันก็ผ่านนอร์มอลฟอร์มที่5เลยนะคะทีนี้ก็จะมีจากที่นักศึกษามาฝึกปฏิบัติแล้วนะคะแล้วก็ได้ทดลองทำแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านักศึกษาจะเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะคะมาใช้ในการทำหน่วยนี้ได้ต่อไปแน่นอนนะคะทีนี้เพื่อเป็นการเซิร์ฟๆนะสักนิดสักหน่อยนะคะก่อนที่เราจะเบรกกันเนี่ยนะคะเราลองมาดูแบบฝึกหัดในอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเป็นหลักการของ normalization นะคะแล้วอาจารย์ออมช่วยอ่านให้นิดนึงนะคะ
2: ข้อที่1นะคะข้อใดเป็นหลักการการ normalization นะคะก็ไก่ค่ะการจัดการให้ข้อมูลมีปริมาณน้อยลง
0: ค่ะ
2: ขอไข่การลบข้อมูลที่ไม่ใช้ออกไปนะ
0: คะ
2: เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นแก้ไขหรือการลบข้อมูลนะคะขอควายการเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบโดยให้มี relation น้อยที่สุด
0: นะ
2: คะงองูการเพิ่ม relation ให้มีจำนวน relation มากที่สุดนะคะจอจานการจัดการกับ relation ที่มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้มี5ข้อนะคะจัน
1: ทร์ลอยครับนะครับคีย์เวิร์ดมันก็เป็นนะมันก็มีอยู่ในตัวเลือกแล้วนะครับสำหรับคีย์เวิร์ด
0: ค่ะครับในหนังสือเนี่ยนะคะนักศึกษาก็สามารถดูได้ตั้งแต่หน้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกหน้าก็มีความสำคัญนะคะเราก็จะแอบซ่อนคีย์หลักอยู่ในนั้นอยู่เสมอนะคะนักศึกษาดูหน้า2เนี่ยนะคะตั้งแต่แนวคิดเนี่ยก็ควรจะอ่านมาก่อนแล้วนะคะพอหน้า4เนี่ยก็จะรู้แนวคิดของตอนที่ 5.1 แล้วนะคะทีนี้มาดูความซ้ำซ้อนหรือว่าการ normalization เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหน้า7นะคะหน้า7ก็คือวิธีการทำ normalization หลักๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการจะจัดการกับตัว relation หรือตัวตารางนะคะจัดการกับตัวตารางโดยที่เราจะสนใจข้อมูลในตารางเป็นหลักนะคะเราต้องการที่จะดูเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในตารางให้เราสามารถนำไปใช้ในการทำฐานข้อมูลได้เลยนะคะซึ่งในการลดความซ้ำซ้อนนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องการที่จะให้ข้อมูลนั้นเนี่ยถูกต้องที่สุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคีย์หลักมันก็คือลดความซ้ำซ้อนแล้วก็คือต้องการที่จะให้ข้อมูลนั้นถูกต้องนะคะแล้วก็ง่ายต่อการนำไปใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นจากคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะนักศึกษาจับได้เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องพอ พอนักศึกษานึกภาพเลยว่าเอ๊ะ normalization เนี่ยทำเพื่ออะไร
2: ค่ะ
0: เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันทำเพื่อต้องการลดความซับซ้อน
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ให้เอาไปใช้ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยง่ายๆเอาไปทำ DBMS ต่อง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ควรจะตอบได้เลยว่าอ๋อมันคือจอจานนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่แม่นนะคะเวลาเห็นโจทย์ปุ๊บเนี่ยบางทีเราต้องมีคำตอบอยู่ในใจก่อนเนาะพอเจอช้อยเยอะๆเนี่ยอาจจะสับสนได้นะคะและทีนี้พออ่านเยอะๆเนี่ยก็เริ่มเอ๊ะแล้วข้อไหนมันถูกนะคะก็จะลำบากแล้วเราต้องมีคีย์เวิร์ดก่อนเราก็ควานหาคีย์เวิร์ดนั้นนะคะเราต้องการคีย์เวิร์ดของมันคืออันนี้คือลดความซับซ้อนใช่ไหมคะบังเอิญอันนี้ถ้านักศึกษาแม่นในหลักตรงนี้แล้วก็จะพบว่าไม่มีข้อไหนเลยที่มีคำว่าลดความซับซ้อนกันของข้อมูลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รู้เราอ่านไปเรื่อยๆเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าทีละข้อก็อาจจะทำให้เราสับสนได้นะคะจัดการกับข้อมูลให้มีปริมาณน้อยลงนี่ไม่ใช่แล้วดัตเตอร์เบสนี่เราต้องการจัดการกับข้อมูลเยอะ
2: ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วจะมีเข้ามามากเข้ามาน้อย
0: เนี่ยมันห้ามไม่ได้นะคะแต่ที่เรามาทำดัตเตอร์เบสก็เพราะว่าเรามีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะมี data อยู่ในฐานข้อมูลเรานะคะลบข้อมูลที่ไม่ใช้ออกไปนี่ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะ
2: เราต้องการจะเก็บ
0: เราต้องการจะเก็บนะคะแต่เราจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมีวิธีจัดการกับตรงนั้นอีกทีนึงใช่ไหมคะสะดวกกับการทำงานนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเก็บข้อคอควายเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบโดยให้มีเรเลชั่นน้อยที่สุดเก็บให้เป็นระเบียบเนี่ยก็ใช่เพราะว่าต้องการเก็บอยู่ในฐานข้อมูลก็ต้องเก็บอย่างเป็นระเบียบนะคะแต่ให้มีรีเลชันน้อยที่สุดให้มีตารางน้อยที่สุดนี่มันห้ามไม่ได้นะจันบอย
1: ใช่นะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นหลักการของ normalization ด้วย
0: ใช่คนเราเรื่องเดียวกันเลยนะคะการเพิ่มรีเลชันให้มีจำนวนรีเลชันมากที่สุดก็ไม่ใช่เหมือนกันจะพบว่าช้อยนี้คอควายกับงองูเนี่ยถ้าเกิดเราในโลกของเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอย่างน้อยเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันต้องผิดข้อหรือไม่ก็ถูกข้อแต่หรือไม่ก็ผิดทั้งสองอันเลยนะคะถูกทั้งสองอันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาทำโจทย์ไปนักศึกษาก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะเรียกว่าง่ายๆของตอนที่1ของเรียกว่าเป็นของเรื่องที่ 5.1.1 นะคะยังไม่ได้ใช้แบบคอนเซปต์อะไรหรือว่าต้องเข้าใจอะไรมากเลยนะคะทีนี้ครูก็มาสรุปให้อีกทีนึงนะคะแนวคิดและหลักการของการทำ normalization ก็คือเป็นการจัดการกับ relation ที่มีความซับซ้อนของข้อมูลให้อยู่ในรูปที่สะดวกต่อการนำไปใช้หรือว่าอยู่ใน normal form หรือแบบบรรทัดฐานนะคะเป้าหมายหลักก็คือลดความซับซ้อนของข้อมูลและรักษาความถูกต้องให้กับข้อมูลให้มากที่สุดทำให้เกิดปัญหาความซับซ้อนของข้อมูลเนี่ยถูกปรับปรุงข้อมูลนะคะไม่ว่าถ้าเราจะไป insert update delete เนี่ยข้อมูลก็ยังถูกต้องอยู
1: ่
0: แล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการนะคะอันนี้ก็
1: ขอเสริมอาจารย์นิดนึงนะตรงที่ว่านะครับการทำ normalization เนี่ยเป็นการดูข้อมูลที่อยู่ใน attribute ในตารางเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าดูข้อมูลนะครับในแต่ละ attribute นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีข้อมูลก่อนน
0: ะคร
1: ับว่าในแต่ละ attribute มีข้อมูลอะไรบ้างจึงจะเห็นว่ามันซ้ำกันหรือเปล่า
0: ตั้งแต่หน่วยแรกที่เราเรียนมาเนี่ย
1: เราไม่เห็นข้อมูลเลย
0: เรายังไม่พูดถึงข้อมูลเลยนะคะหน่วยนี้แหละเป็นหน่วยที่เราต้องพุ่งไปที่ข้อมูลแล้วในการทำงานจริงๆก็คือต้องหยิบข้อมูลมาดูแล้วว่าข้อมูลเราเนี่ยมีธรรมชาติของข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็หยิบข้อมูลมา1ตารางด้วยไม่ได้หยิบมาทีละหลายๆตาราง
1: เหมือน ER เราสโคปแค่1ตารางเท่านั้นเราไม่ได้สโคปเหมือน ER diagram ที่หลายๆตารางแล้ว
0: มีความสัมพันธ์กัน
1: ระหว่างตารางอันนี้แต่ตัวนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง attribute ในตารางเดียวเท่านั้น
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็หยิบมา1ตารางแล้วก็พิจารณาดู
1: ครับผม
0: นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของการทำ normalization นะคะอย่างที่บอกไปนะคะลดความซับซ้อนของข้อมูลนะคะมีข้อมูลซ้ำกันมีการแก้ไขต้องทำให้แก้ทุกแห่งแก้ไขให้ครบนะคะมิฉะนั้นข้อมูลก็อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกันได้นะคะแล้วก็ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลเมื่อเนื้อที่ข้อมูลมันไม่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยเราก
1: ็ประหยัดเนื้อที่โดยปริยาย
0: ประหยัดโดยปริยายนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการทำ normalization นะคะทีนี้เราขึ้นโจทย์ให้นักศึกษาไว้นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะขั้นตอนการทำ normalization มีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราทั้ง3คนนะคะจะไปพักสักครู่นะคะแล้วเราก็จะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของขั้นตอนการทำ normalization ในแต่ละระดับต่างๆนะคะและที่แน่นอนนะคะนักศึกษาจะต้องเข้าใจเรื่องการขึ้นต่อกันนะคะเอาหนังสือมาตั้งรอไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ
3: STOU Channel
4: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพ สร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
6: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
7: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
8: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
9: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
10: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
11: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
12: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
13: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
14: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
15: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
5: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
17: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
19: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
20: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับช่วงที่2ของการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา96408การจัดการระบบฐานข้อมูลค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราค้างกันอยู่ที่คำถามนะคะที่เราฝากให้นักศึกษาไว้นะคะใครฟังดีๆตั้งแต่ต้นหน่วยเนี่ยก็ต้องตอบได้เลยนะคะว่าขั้นตอนการทำ normalization มีทั้งหมดกี่ขั้นนะคะอาจารย์บอยคะกี่ขั้นดีคะ
1: ถ้าเป็นฟอร์มผมจำได้ว่ามันมี5ฟอร์มครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: แต่ว่าขั้นนี้มันเหมือนกับฟอร์มไหมครับอาจารย
0: ์ก็ขั้นก็จะต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งใช่ไหมคะเพิ่มอะไรนะคะอาจารย์ออม
2: BCNF
0: BCNF นะคะหรือว่า Boycott Normal Form นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือจะต้องมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะตอบข้องงูนะคะก็คือมีทั้งหมด5 normal form นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ออมบอกก็คือมี BCNF อีก1อันนะคะขั้นตอนการทำ normalization นะคะก็คือมี6ระดับเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการทำ ER diagram นะคะเมื่อกี้นี้ก็ทำ ER เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราถือการทำให้เป็น ตารางที่หน่วยที่แล้วเนี่ย คือจะทำหรือไม่ทำก็ได้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำให้รูปแบบเนี่ยมันใกล้เคียงกับในการทำ normalization ต่อไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการทำที่ต่อจากER diagram นะคะแล้วเราก็จะเอาไปทำเป็นตารางใช่ไหมคะหรือว่าทำเป็นสกีม่าแล้วก็มาผ่านขั้นตอนที่ต้องการที่จะดูตัวข้อมูลพี่จันบอยบอกว่าเพื่อทดสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยอาจจะมีการต้องแตก relation หรือแตกตารางเพิ่มนะคะไปจากตารางเดิมเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลออกไปผลที่ได้จากการทำ normalization ก็คือได้ relation หรือได้ตารางที่มีรูปแบบบรรทัดฐานในระดับขั้นที่เราตรวจสอบผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นตารางสรุปนะคะก็คือจากเมื่อสักครู่นี้ที่อธิบายไปเมื่อต้นหน่วยไปนะคะก็คือมีทั้งหมด6ขั้นตอนแล้วก็มี5 normal form นะคะ NF ก็คือ normal form นั่นเองนะคะ BCNF ก็คือ boycott normal form นะคะทีนี้จะสังเกตว่าทุกอันเนี่ยจะวงเล็บไว้เลยว่าเป็นการขึ้นต่อกันในแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้นักศึกษาทำนะคะว่าแต่ละรูปแบบการขึ้นต่อกันเนี่ยมันเป็นการขึ้นต่อกันแบบไหนยังไงนะคะทีนี้อันแรกเลยนะคะก็ข้อ3ค่ะอาจารย์บอย
1: ก็3นะครับพิจารณาแผนภาพการขึ้นต่อกันนะครับตามภาพเลยนะครับดูตัว FDC นะครับ
0: ค่ะ
1: นะเป็นการขึ้นต่อกันแบบใดครับกอไก่นะครับการขึ้นต่อกันแบบเต็มค่าหรือทั้งหมดครับขอไข่นะครับเป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนครับกอควายนะครับการขึ้นต่อกันแบบส่งผ่านหรือ transitive งองูนะครับการขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่มแล้วก็สุดท้ายนะครับการขึ้นต่อกันแบบจอยครับ
0: ค่ะทีนี้นะคะนักศึกษาเปิดหนังสือนะคะหน้า13นะคะในหนังสือหน้า13เนี่ยเป็นเรื่องในตอนที่ 5.1.3 นะคะในเรื่องที่ 5.1.3 จะพบว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการขึ้นต่อกันนะคะทีนี้การขึ้นต่อกันก็มีการขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันนะคะแบบฟังก์ชันก็จะมีการขึ้นต่อกันแบบทั้งหมดนะคะ fully dependency นะคะหรือว่า partial เป็นบางส่วนแล้วก็ transitive นะคะหรือว่าการขึ้นต่อกันแบบส่งผ่านนะคะและสำหรับการขึ้นต่อกันแบบที่2ก็คือ MVD หรือการขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่มและแบบสุดท้ายก็เป็นการขึ้นต่อกันแบบจอยนะคะทั้ง5แบบนี้นะคะก็เราก็มาดูว่านักศึกษาต้องรู้ว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะคะสำหรับรูปนี้นะคะก็จะพบว่าการขึ้นต่อกันในแผนภาพ FDC เป็นการขึ้นต่อกันแบบใดนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมดมี relation นี้นะคะมีทั้งหมดกี่ attribute ยังไงบ้างคะจันออม
2: มีทั้งหมด4 attribute นะคะโดยเป็น primary key 2 attribute เนา
0: ะ
2: เป็น student ID แล้วก็ subject ID นะคะ
0: เ
2: กรด
0: แล้วก็
2: ใช่ค่ะเกรดแล้วก็ subject name ค่ะ
0: ค่ะที่จริงต้องเป็นคีย์ร่วมเนี่ยพอเดาได้นะคะว่านักเรียนคนนึงเนี่ยอาจจะลงหลายวิชาน
1: ะครับ
0: ใช่ไหมคะจะรู้เกรดได้ก็ต่อเมื่อต้องรู้ว่านักเรียนคนนั้นเป็นใครแล้วก็เอาเกรดวิชาไหนใช่ไหมคะก็จะได้เกรดแล้วก็ได้ subject name นะคะซึ่งก็จะพบว่า subject ID เนี่ยหรือว่าวิชากับชื่อวิชาเนี่ยมันน่าจะเป็นขึ้นแก่กันใช่ไหมคะ ID นี้ก็จะทำให้รู้ว่าเป็นอย่างเช่น96408ฐานข้อมูลนะคะหรือว่า96101นะคะเป็นคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเงี้ยนะคะหรือว่า96102เป็นคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะพบว่าพอเราเห็นข้อมูลนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่คือตัวอย่างข้อมูลเน
2: าะค่ะใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่า normalization เนี่ยเราดูที่ข้อมูล
0: ใช่นะคะก็จะพบว่ามันขึ้นแก่กันแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันเป็นการขึ้นก่อกันแบบไหนนะคะเราก็จะพบว่าอันนี้เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนเหตุผลที่มันเป็นบางส่วนเพราะว่าอันนี้จะอยู่ในกระซิบว่ามันอยู่ใน normal form ที่2นะที่เราจะพิจารณาการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนดูจากอะไรนะคะดูจากว่าคีย์ต้องเป็นคีย์ร่วมใช่ไหมคะ
1: แสดงว่าถ้าเป็นตารางไหนที่มี
0: ไม่ได ้
1: คีย์เป็นคีย์เดียวเนี่ย
0: เราก็ตัดทิ้งไปเลยถ
1: ้
0: า normal form ที่2เนี่ยผ่านแน่นอนนะคะแต่ทีนี้เรายังไม่ได้ถามถึง normal form เลยนะเราถามแค่การขึ้นต่อกันเฉยๆใช่ไหมคะเราก็จะพบว่าถ้าเกิดสมมุติว่า attribute ที่ไม่ใช่คีย์ในตารางเนี้ยมันมีสามารถขึ้นอยู่กับบางส่วนของคีย
1: ์ครับผม
0: นะคะอย่างเช่นว่า subject name เนี่ยเป็นบางส่วนของ relation นี้แต่ว่าไปขึ้นอยู่กับ subject ID ซึ่งเป็นบางส่วนของ key
1: คร
0: ับ ก็เราก็จะพบว่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
1: ครับ
0: นะคะใช่ไหมคะการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนทีนี้สำหรับการขึ้นต่อกันแบบเต็มค่าหรือ fully dependency หรือทั้งหมดเนี่ยก็คือว่า attribute ที่ไม่ใช่ key ต้องขึ้นอยู่กับ key ทั้งหมด นะคะและอีกอันนึงแบบส่งผ่านหรือทรานซิทีฟนี่ก็คือว่าไม่ได้สนใจที่ตัวคีย์และสนใจที่ตัวอื่นที่ไม่ใช่คีย์จะต้องไม่ขึ้นกับ

0: เอง
1: ใช่มันไปผูกกับตัวอื่นอีกไหมนะคะ
0: อย่างเช่นว่าถ้าเกรดเนี่ยมันบอก subject name ได้หรือว่า subject name เนี่ยมาบอกเกรดได้ก็เรียกว่าขึ้นกับกันเองแต่ในความเป็นจริงก็คือเกรดกับ subject name เนี่ยไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะว่าไม่จะมีไหมคะอาจารย์บอยอย่างวิชาคณิตศาสตร์ของอาจารย์บอยนี่เด็กอาจจะตกหมดเลยเกรดก็อาจจะเกี่ยวกับวิชาไหมไม่จริง
1: ไม่จริงครับอัน
2: นี้ความรู้สึก
0: อันนี้เป็นความรู้สึกของนักศึกษานะคะแต่ในความจริงก็คือเกรดวิชาจะยากแค่ไหนในนักศึกษาก็มีเกรดได้หลากหลาย
1: ใช่นะครับ
0: ใช่ไหมคะตามที่เขาจะมาสอบแต่ละในแต่ละรุ่นไม่เกี่ยวกันนะคะอ่ะทีนี้การขึ้นต่อการแบบเชิงกลุ่มก็เป็นอีกแบบนึงนะคะแบบจอยก็เป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้ก็คือเป็นการขึ้นต่อการแบบบางส่วนนะคะในหนังสือนะคะหน้า13เราบอกไปแล้วนะคะว่าการขึ้นต่อการมีทั้งหมด3แบบนะคะแบบเชิงกลุ่มนะคะแบบฟังก์ชันแล้วก็แบบจอยนะคะทีนี้การขึ้นต่อการคือเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของแอตติบิวที่อยู่ในรีเลชันเดียวกันก็คืออยู่ในตารางเดียวกันนี่แหละโดยแอตติบิวหนึ่งแอตติบิวหรือกลุ่มของแอตติบิวเช่นแอตติบิวมากกว่า1แอตติบิวสามารถระบุค่าของแอตติบิวตัวอื่นๆในทัพเพิลหรือในแนวเรคคอร์ดได้นะคะเรียกแอตติบิวเหล่านั้นว่าเป็นดีเทอร์มินแนนและเรียกแอตติบิวที่ถูกระบุค่าเรียกว่าเป็นดีเพนเดนซีหรือว่าตัวที่ขึ้นแก่กันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์การขึ้นต่อกันของฟังก์ชันนะคะหรือว่าทวนให้นะคะอยู่ในหน้าแรกๆเนี่ยนะคะหน้าประมาณหน้า13 14เนี่ยนะคะก็มีลักษณะการขึ้นต่อกันมีลูกศรลูกศรก็มีความหมายนะ determinant กับ dependency นะคะการเขียนสัญลักษณ์ของการขึ้นต่อกันของเราไปแล้วเนี่ยนะคะทีนี้มาดูการขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันก็มีอีก3อันเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่า fully dependency นะคะแล้วก็ partial dependency แล้วก็แบบ transitive หรือแบบส่งผ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการขึ้นต่อกันทั้งหมดนะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปเลยนะคะอาจารย์รบกวนอาจารย์ออมช่วยอ่านนิดนึง
2: ได้ค่ะข้อ4นะคะ attribute ที่ไม่ใช่ key จะต้องไม่ขึ้นต่อกันกับ attribute ที่ไม่ใช่ key ด้วยกันน
0: ะคะ
2: นั่นก็คือ attribute ที่อยู่ใน relation เดียวกันจะต้องไม่เกิดความสัมพันธ์แบบมีการขึ้นต่อกันแบบส่งผ่านหรือเรียกว่า transitive dependency
0: ค่ะ
2: เป็นคุณสมบัติของรูปแบบมาตรฐานระดับใดค่ะ
0: ค่ะ
2: ข้อกไก่นะคะ 1NF first normal form นะคะขอไข่นะคะ second normal form นะคะขอควาย third normal form นะคะข้ององู BCNF และสอจานนะคะ fourth normal form ค่ะ
0: ค่ะทีนี้คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงคำไหนคะอาจารย์บอย
1: คีย์เวิร์ดอยู่ที่ attribute ที่ไม่ใช่ key นะคะ
0: เขียนมาเป็นต้นเลยนะคะ attribute ที่ไม่ใช่ key ถ้าเราเขียนตารางของเราในรูปแบบสากล attribute ที่ไม่ใช่ key ก็คือตัวที่ไม่ขีดเส้นใต้แล้วก็มักจะไม่อยู่ทางขวาสุด
1: นะครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ตัวที่ไม่ใช่คีย์ทั้งหลายต้องไม่ขึ้นกับแอตทริบิวที่ไม่ใช่คีย์ด้วยกันก็คือไม่ขึ้นกับกันเอง
2: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเราเน้นเลยก็คือตัวที่ไม่ขึ้นกับกันเองเนี่ยนะคะหรือว่าบอกหนักเข้าไปใหญ่ก้อนนี้นะคะบอกมาด้วยว่าต้องไม่มีการแบบ transitive หรือแบบส่งผ่านนักศึกษาก็แค่จำเองเนาะว่าไอ้แบบส่งผ่านเนี่ยหรือ transitive เนี่ยเป็นคุณสมบัติของ normal form ที่เท่าไหร่
1: ข้อนี้ผมยื่นคะแนนให้แล้วนะเราจะจับหรือไม่จับกันนั่นเองคร
0: ับ ใช่วงเล็บเลยนะคะว่าไม่ออกแบบนี้แน่นอน เพราะว่าถ้าออกแบบนี้อย่างน้อยก็คือต้องไม่มีคำว่า transitive
1: ครับผม
0: นะอาจจะมีคำพูดอธิบายนะว่า attribute ที่ไม่ใช่ key ต้องไม่ขึ้นกับ attribute ที่ไม่ใช่ key ด้วยกันอย่างนี้นะคะนักศึกษาก็ต้องรู้แล้วว่าเอออ๋อมันคือ transitive นี่เองซึ่ง transitive เนี่ยต้องไม่อยู่ใน third normal form หรือแบบส่งผ่านนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบคอควายนะคะถ้านักศึกษายังสงสัยให้เปิดหนังสือหน้า17นะคะการขึ้นต่อกันแบบส่งผ่านหรือ transitive นะคะอยู่ในหน้า17เลยนะคะก็ยกตัวอย่างในหนังสือนี้ก็คือว่ารหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษารหัสสาขาแล้วก็ชื่อสาขาจะพบว่ารหัสสาขากับชื่อสาขาเนี่ยไม่ใช่คีย์แต่ขึ้นแก่กันเองนะคะเพราะรหัสนักศึกษาของเราเนี่ยจะเป็นรหัสนักศึกษาก็คือชั้นปีเนาะแล้วก็ตามด้วยเลข96ใช่ไหมคะ96คือสาขาวิเทคโน96ก็คือจะรู้เลยว่าอยู่สาขาวิเทคโนอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นลักษณะของการขึ้นแต่การแบบ transitive หรือแบบส่งผ่านนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่ามีรูปแบบอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวจะมาขอมาสรุปให้ฟังนะคะเพราะว่าเราไม่ได้พูดครบทุกอันนะคะอันแรกนะคะเป็นการขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันนะคะมีทั้งหมด3แบบนะคะอันแรกเลยก็คือการขึ้นต่อกันแบบเต็มค่าหรือแบบทั้งหมดหรือ full dependency นะคะเป็นการขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันที่ determinant ที่มีขนาดเล็กที่สุดนั่นก็คือค่าของ attribute ที่อยู่ทางขวามือของ fd ต้องขึ้นอยู่กับ key ทุกตัวหรือทางซ้ายมือนะคะยกตัวอย่างเช่น fd 1นะคะครูก็จะไล่ไปเรื่อยนะ1 2 3 4 5เหมือนเป็นสมการเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะรหัสสินค้าจะทำให้รู้ชื่อสินค้า ถ้าเรารู้ราคาสินค้าเราก็รู้ราคาขายด้วยแล้วเราก็รู้ปริมาณสินค้าที่เรามีในบริษัทเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะอย่างในสไลด์นะคะนักศึกษาก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันคือการขึ้นต่อการแบบ full dependency นะคะต่อมานะคะอันที่เกิดขึ้นได้จากการขึ้นต่อการแบบนี้เกิดขึ้นกันในกรณีที่สามารถระบุค่า attribute ที่เป็น determinant บางตัวได้แล้วก็ทำให้ทราบอันอื่นด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เราก็เรียกว่าเมื่อกี้นี้ถ้ามีก็คือเป็น first normal form นะคะทีนี้ต่อมานะคะการขึ้นต่อกันแบบต่อไปนะคะใช้สำหรับตรวจสอบ relation ที่ว่าอยู่ใน second normal form หรือไม
1: ่
0: นะคะก็คือว่าทำถ้า attribute นั้นนะคะมีเป็นคีย์ผสมเมื่อกี้ที่จันบอยพูดว่าอ๋อ second normal form เนี่ยดูด้วยจากคีย์ผสมนั่นเองนะคะทีนี้เวลาคีย์ผสมต้องเป็นยังไงเราก็มาดูการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนนะคะการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนก็คือเป็นแบบนี้นะคะถ้าเรากำหนดให้การขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันเป็นรหัสนักศึกษารหัสวิชาสามารถรู้เกรดกับชื่อวิชาได้แต่ในขณะเดียวกันรหัสวิชาแบบข้อเมื่อสักครู่ทำให้รู้ชื่อวิชาได้อันนี้แหละเป็นการขึ้นต่อการแบบ
2: บางส่วน
0: แล้วนะคะเพราะว่า attribute ที่ไม่ใช่คีย์ก็คือชื่อวิชากับเกรดเนี่ยบางตัวดันไปขึ้นกับบางส่วนของคีย์ก็คือรหัสวิชานะคะก็เรียกว่าเป็นการขึ้นต่อการแบบบางส่วนนะคะทีนี้แบบสุดท้ายนะคะของการขึ้นต่อการแบบฟังก์ชันก็คือการขึ้นต่อการแบบ transitive หรือแบบส่งผ่านนะคะการขึ้นต่อการแบบ transitive ก็คือเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ attribute อื่นที่ไม่ใช่คีย์สามารถระบุค่า attribute ที่เป็นไม่ใช่คีย์ด้วยกันได
2: ้
0: ก็คือโจทย์เมื่อสักครู่นี
2: ้ใช่ใ
0: ช่ไหมคะ attribute ที่ไม่ใช่คีย์ในตัวอย่างนี้นะคะดูจากรูปเลยก็เป็นชื่อนักศึกษารหัสสาขาแล้วก็ชื่อสาขาแต่รหัสสาขาทำให้รู้ชื่อสาขาได้แปลว่าไม่ใช่คีย์และแต่รู้เกี่ยวกันเองได้ก็คือเป็นแบบ transitive หรือแบบส่งผ่านนั่นเองนะคะก็จะสังเกตว่าในเอกสารการสอนนี่เราเขียนหลายแบบนะเขียนแบบที่เป็นฟังก์ชันแบบที่เป็นลูกศรแล้วก็เขียนในลักษณะที่เป็นตาราง
2: ค่ะแล้วก็เอามาลูกศรมาโยง
0: ก็สามารถเขียนได้หลายรูปแบบนะทีนี้อีก2ตัวนะคะที่เป็นการขึ้นต่อกันก็คือการขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่มหรือ MVD หรือ Multi Value Dependency นะคะเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของ attribute ที่อยู่ใน relation เดียวกันนะคะถ้าเราระบุค่า determinant 1ค่าจะทำให้ทราบค่าของ attribute ที่เป็น dependency ได้2ค่าแต่2 attribute นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันนักศึกษาก็เปิดหนังสือหน้า18นะคะหน้า18ก็คือ attribute ที่ไม่ใช่ key นะในหนังสือเรามักจะใช้ลูกศรที่เป็นหัว2อันไว้ให้ดูนะคะนักศึกษาก็สามารถรู้ได้แต่ว่าในข้อสอบเนี่ยเรามักจะไม่เขียนมาให้เพราะเขียนปุ๊บนักศึกษาก็รู้เลย ว่าเป็น multi dependency เราก็ไม่เขียนนะคะเราก็เขียนลูกศรธรรมดานะอาจารย์ไม่ได้เขียนผิดแต่อย่างใดนะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเราก็แบบว่าเราเขียนมาธรรมดาให้นะคะนักศึกษาก็จะได้แบบต้องไปดูเองนะว่าแบบเอ๊ะมันเป็นการขึ้นต่อกันแบบไหนนะคะอย่างเช่นรหัสนักศึกษาเนี่ยเป็นคีย์เนาะอันนี้ทำให้เรารู้รหัสวิชากับเรารู้รหัสอาจารย์ผู้สอนใช่ไหมคะแต่ว่ารหัสวิชากับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็เพราะว่ารหัสวิชากับรหัสอาจารย์ผู้สอนก็เป็นสามารถรหัสนักศึกษาขออภัยนะคะรหัสนักศึกษาเนี่ยทำให้รู้ว่าเขาเรียนวิชาอะไร
1: ใช่
0: ไหม
1: ค
0: ะแล้วรหัสนักศึกษาเนี่ยทำให้เขารู้รหัสอาจารย
1: ์ใช่
0: ไหมคะโดยที่รหัสวิชากับรหัสอาจารย์ผู้สอนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะเพราะฉะนั้นรีเลชั่นแบบนี้ก็คือเป็นการขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่มถ้าจะแก้ปัญหาแบบนี้ก็คือแตกรีเลชั่นออกไปให้เป็นรหัสนักศึกษากับรหัสวิชาอันนึงแล้วรหัสนักศึกษานั่นแหละไปอยู่กับรหัสอาจารย์ผู้สอนที่เป็นที่ปรึกษาเขาเป็นใคร
1: นะคะ
0: ก็ควรจะแยกตารางกันจะสังเกตว่าคุณสมบัติเนี้ยการขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่มเนี่ยอยู่ในfourth normal form นะคะต้องไม่มีใช่ไหมคะอยู่ใน fourth normal form ก็จะพบว่าเห็นไหมคะว่ามันเริ่มยากขึ้นแล้วแล้วมันก็เริ่มแตกตารางเล็กขึ้น
2: ค่ะแล้วก็มีเรื่องของdependency มาเกี่ยวอีก
0: ใช่มันก็จะทำให้ตารางของเราเนี่ยมีเยอะ
1: ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นผลกระทบนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา implement จริงๆนำไปใช้จริงๆเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับ
0: แตกมาเยอะมากนะคะตารางอย่างตารางนักศึกษาในมสทมีประมาณไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราประมวลผลเนี่ยนะคะบางตารางเนี่ยมันจะทำไม่ได้ถ้าเราตารางนี้ยังทำไม่เสร็จงานนี้ยังทำไม่เสร็จเราก็จะต้องล็อกตารางเอาไว
2: ้ค่ะ
0: พอเราล็อกตารางไว้การประมวลผลก็จะทำให้ทำเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์บอยก็จะทำให้แบบการประมวลผลอื่นทำไม่ได
1: ้
0: พอทำไม่ได้ปุ๊บการประมวลเวลาในใช้ในการประมวลผลก็จะช้าลงนะคะซึ่งในวงการธุรกิจเนี่ยเรื่องสำคัญมากเลยนักศึกษาจองตั๋วเครื่องบินนักศึกษาจองที่พักเนี่ยทุกวินาทีเนี่ย
2: เป็นเงินเป็นทอง
0: เป็นเงินเป็นทองหรือว่าเราจะโอนเงินเนี่ยเงินของเรามีบัญชีเท่าไหร่เราต้องหยุดก่อนเพื่อให้คนอื่นโอนแล้วอย่างนี้ถ้ายิ่งช้าก็จะยิ่งมีทำให้ส่งผล
2: กระทบ
0: นะคะเพราะฉะนั้นการประมวลผลในดัตต้าเบสเนี่ยก็มีความสำคัญมาก
1: แต่บางครั้งมันก็มีทางเป็นทาง

0: ในทางปฏิบัติจริงๆอะนะ
1: ค่ะ
0: บางครั้งเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมไม่แตกตารางก็มีนะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราแตกตารางเยอะๆเนี่ยเวลาเราค้นหาแล้วก็มีการจอยตารางเยอะๆเนี่ย
1: ใช้เวลานาน
0: ใช้เวลานานมาก
1: ใช่
0: ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่า
1: จะเลือกอะไรคิวรี่อะไรเนี่ยอาจารย์บอยจะนึกภาพออกเลยเพราะว่าเมื่อไปพูดถึงเดี๋ยวเราจะไปพูดถึง SQL
0: ครับผม
1: ก็จะพบว่าเอ้ยมันทำให้เราต้องใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างนานขึ้นใช่มั้ยคะเราก็ทำให้เวลาเราเนี่ยยอมที่จะใช้แค่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้แค่ third normal form
0: ครับผม
1: normal form ที่1 2 3ก็ทำงานได้แล้วนะคะอันสุดท้ายนะคะเป็นการขึ้นต่อกันแบบจอยนะคะหรือว่าจอย dependency ก็คือเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ให้แตกเป็น relation ย่อยเมื่อเรารวมกลับมาแล้วได้ relation เดิมเนี่ยแสดงว่ามีคุณสมบัติการขึ้นต่อกันแบบจอยซึ่งไม่ผ่าน normal form ที่5ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดแตกมาปุ๊บแล้วมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยแปลว่าไม่มีคุณสมบัติการขึ้นต่อกันแบบจอยก็แปลว่าผ่าน normal form ที่5นะคะแต่เวลาถ้าเกิดแตกไปแล้วมันเหมือนเดิมเนี่ยมันอาจจะผ่านก็ได้นะคะหรืออย่างเช่นอันนี้เราแตกตารางกลับไปนะคะแล้วเราจอยกันกลับมาเนี่ยได้ relation เดิมแสดงว่ามีคุณสมบัติการขึ้นต่อกันแบบจอยนะคะอันนี้ตอนที่นักศึกษาเรียนในหนังสือเนี่ยก็จะหรือว่ามาฝึกปฏิบัตินักศึกษาก็จะเห็นตัวอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้มาดูคำถามเรานะคะ relation ต่อไปนี้ไม่อยู่ในรูปแบบ normal form ใดรบกวนอาจารย์ออมช่วยอธิบายตารางนี้นิดนึงนะคะว่ามีแอตทริบิวต์อะไรบ้าง
2: นะคะในตารางนี้ก็มีอยู่5แอตทริบิวต์นะ
1: คะ
2: มี customer number นะคะ customer name นะคะ city นะคะ product id แล้วก็ order amount นะคะว่ามี order กี่เท่าไหร่ค่ะ
0: เหมือนตารางสั่งซื้อเนาะตารางออเดอร์นะ
2: ว่าลูกค้าคนนี้สั่งซื้ออะไรบ้าง
0: อะไรบ้างมันเป็น
2: จํานวนเท่าไหร่ค่ะ
0: นะครับ
1: ทีนี้ก็จะพบว่านะคะอันนี้จะเพราะว่าจากดูตารางอันนี้นะคะว่าตารางนี้ไม่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานแบบใดนะคะก็จะพบว่ามี customer number แล้วก็มีอะไรคะ
2: product id
1: นะคะก็จะพบว่าอันนี้ customer number 01ก็จะชื่ออะไรหมดเลยคะ
2: อร
1: ทัยหมดเลยถ้าเป็น08ก็จะชื่อมนตรีแล้วก็จะอยู่จังหวัดจันทบุรีด้วย
0: ผูกกันอยู่เลยนะครับ
1: ผูกกันเลยนะคะ customer C10 จะชื่อจันทนาแล้วก็จะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะพบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็น repeating group ก็คือเป็นกลุ่มของข้อมูล
2: ที่เหมือนกัน
1: ที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือถ้าเราเอาเฉพาะ customer number อย่างเดียวแล้วก็ช่วยอัญเชิญ customer number customer name แล้วก็ city เนี่ยแตกไปเป็นตารางใหม
0: ่ครับผม
2: ค่ะ
1: ก็จะพบว่าตรงนี้เราใช้ customer number อย่างเดียวก็พอแล้วใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าถ้าเรารู้ customer number เนี่ยเราก็สามารถรู้ชื่อกับรู้ชื่อ
1: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่ามันเป็น repeating group นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องแตกออกไปเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินี้นะคะว่ามันเป็น repeating group เนี่ยนะคะก็คือมันไม่ผ่าน normal form ที่หนึ่งใช่ไหมคะไม่ผ่าน normal form ที่หนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถามว่า
0: แยกแก๊งไปเลยนะครับ
1: แยกแก๊งออกไปเลย
0: ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็แยกไปเลยครับ
1: ใช่
0: กลุ่มนึงไปเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพบว่า relation นี้ไม่อยู่ใน normal form ที่หนึ่ง
2: ค่ะ
0: หรือ repeating group
1: ก็ตอบ normal form ที่หนึ่งไปนะคะอันนี้นะคะอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากนะคะ
2: อันนี้ชัดเจนเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปนะคะ
2: ค่ะข้อที่5นะคะข้อที่6โทษทีค่ะจากข้อ5ค่ะ relation นี้เป็นการขึ้นต่อกันแบบใดค่ะ
1: ค่ะ
2: กอไก่ค่ะการขึ้นต่อกันแบบเต็มค่าหรือทั้งหมด
1: ค
2: ่ะขอไข่การขึ้นต่อกันแบบบางส่วนค่ะขอควายการขึ้นต่อกันแบบส่งผ่านหรือ transitive งองูการขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่มจอจานนะคะการขึ้นต่อกันแบบจอยค่ะ
1: ค่ะจากข้อ5เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็น customer number customer name city อะไรเนี่ยนะคะเขาถามว่า relation นี้เป็นการขึ้นต่อกันแบบใดนะคะ
2: ค
1: ่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ถ้าเราตัดออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเราก็จะเหลือ customer number กับ product number product id ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเป็นถ้าเรารู้2ตัวนี้นะคะเราก็จะรู้อะไรได้คะ order amount ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อตารางมันยังไม่ผ่าน normal form ที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะมันเป็นการขึ้นต่อกันแบบใดนะคะก็จะพบว่าถ้าเรารู้ customer number มันจะทำให้เรารู้ customer name แล้วก็ให้เรารู้ city ได
2: ้
1: แสดงว่า customer name เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ

0: customer number
1: เพียงตัวเดียว
0: เพียงตัวเดียวแล้วก็ซิตี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเนี่ยเราอยู่ซิตี้นี้เราก็จะรู้ว่ามันคือ customer number ตัวไหนใช่ไหมคะก็จะพบว่าอันนี้เป็นใช่ไหม
2: คะ
0: แล้วก็ขึ้นอยู่กับบางส่วนของคีย์ได้ก็คือว่าถ้าตารางยังเป็นอย่างนี้นะคะสมมุติยังไม่แตกนะคะตารางยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะเรายังไม่ได้แตกตารางไปไหนนะคะเราก็จะพบว่าไม่ว่าซิตี้หรือ customer number เนี่ยขึ้นอยู่กับ customer numberขอโทษค่ะซิตี้หรือ customer name อรไทยเนี่ยนะคะหรือปทุมธานีเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับ customer number นะคะเพราะฉะนั้นก็จะพบว่ามันขึ้นอยู่กับบางส่วนของ
1: คีย
0: ์ของคีย์นะคะก็เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการขึ้นต่อการแบบบางส่วนนะคะทีนี้มาถามต่อนะคะจันบอยนอกจากตารางนี้แล้วเนี่ยนะคะการขึ้นต่อการแบบบางส่วนแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่ามันเป็นการขึ้นต่อการแบบเรียกว่าอะไรคะแบบเชิงกลุ่มด้วย
2: เชิงกลุ่มมีไหมไม่มี
0: เพราะว่า customer name กับ city ถ้าเป็นเชิงกลุ่มก็คือตัวที่ไม่ใช่คีย์ใช่ไหมคะต้องไม่ขึ้นกับกันเอง
2: เชิงกลุ่มหรือว่า transitive ครับอาจารย์เชิงกลุ่ม
0: อ๋อ transitive ค่ะขออภัย transitive
2: มีไหมเหรอครับ city
0: ก็ขึ้นกับกันเองก็ขึ้น
1: ไม่ไม่ไม่น่าเป็นไปได้นะคะสมมติมีสมมติอาจารย์บอยบอกว่าอาจารย์บอยก็อยู่ปทุมธานีเหมือนกันถ้าเกิดมีอันนี้เพิ่มมาในตารางเราก็วัดไม่ได
0: ้วัดก็ไม่ได้เพราะว่าปทุมธานีไม่ได้หมายถึงอาจารย์บอยอยู่คนเดียว
1: ไม่ได้หมายถึงอรทัยคนเดียวอาจารย์บอยอยู่คนเดียว
2: แต่ถ้าเกิดมีแอทริบิวต์อันนึงที่เป็นการบอกว่าภาคอย่างนั้น
0: ใช่แน่เลย
1: ภาคกับซิตี
0: ้ภาคกับซิตี้มักจะใช่
2: นะ
0: คะเพราะว่าจังหวัดนึงจะอยู่ในภาคเดียวเท่านั้น
2: ใช่
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็สามารถตอบได้คำตอบเดียวเลยก็คือการขึ้นต่อการแบบบางส่วนนั่นเอง
2: ใช่นะครับ
0: นะคะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะคะ relationที่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานในระดับ C นั้นจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดหาก relation นั้นๆผ่าน third normal form มาเรียบร้อยแล้วค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์น้อง
1: กอไก่นะคะ attribute ที่เป็น determinant จะต้องเป็นคีย์ของ relation
0: ค่ะ
1: ขอไข่ค่ะ attribute ที่ไม่ใช่คีย์จะต้องไม่ขึ้นกับ attribute ที่ไม่ใช่คีย์ด้วยกัน
0: ค่ะ
1: คอควายค่ะจะต้องไม่มีการขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่ม
0: ค่ะ
1: เกิดขึ้นใน relation
0: ค่ะ
1: งองูค่ะจะต้องไม่เกิดความสัมพันธ์แบบมีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนค่ะ
0: ค่ะ
1: หรือจอจานทุกข้อค่ะ
0: ค่ะอันนี้นะคะก็จะพบว่า fourth normal form นะคะ fourth normal form ก็คือจะต้องเรียกว่าเป็นมาตรฐานอันดับที่4อันดับแรกก็คือต้องผ่าน BCNF มาก่อนนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีการขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่มนั่นเองหรือ NVD นะคะ multi value function dependency นะคะแล้วก็ attribute ที่เป็น determinant จะต้องเป็นคีย์หลักของ relation อันนี้ก็ใช่นะคะ attribute ที่ไม่ใช่คีย์ต้องไม่ขึ้นกับ attribute ที่ไม่ใช่คีย์ด้วยกันเอง
1: อันนี้ก็เป็น transitive ก็ไม่ใช่อีก
0: ใช่นะคะแล้วก็จะต้องไม่มีการขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่มถูกต้องนะคะแล้วก็จะต้องไม่เกิดความสัมพันธ์แบบมีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนก
2: ็
0: คือเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตอบข้อ
1: จอจาน
0: นะคะ
2: ก
0: ็คือถูกหมดเลยทุกข้อนี้นะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะในการทำ normalization ในหน่วยที่5นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเมื่อเราเรียนมาหมดแล้วเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงในหน่วยที่6นะคะเรื่องของภาษา SQL นะคะนักศึกษาได้ออกแบบนะคะเรียกว่าเป็นออกแบบการใช้งานฐานข้อมูลมาแล้วระดับตรรกะระดับแนวคิดมาเรียบร้อยนะคะตั้งแต่ ER diagram นะคะแปลงเป็นตารางหรือว่าสกีมานะคะแล้วก็มาทำ normalization เพื่อลดความซับซ้อนกันของข้อมูลแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าจะไปสร้างฐานข้อมูลหรือจะใช้ตัว DBMS เนี่ยนะคะเราจะใช้เครื่องมืออะไรยังไงนะคะแล้วเราก็จะใช้ภาษาอะไรในการจัดการตัวฐานข้อมูลนั้นนะคะซึ่งภาษา S เป็นสิ่งสำคัญนะคะเราก็จะแบ่งเนื้อหาในของภาษา SQL เนี่ยนักศึกษาก็เปิดหนังสือเลยนะคะในหน่วยที่6นะคะหน่วยที่6ในเรื่องของ
1: ภาษา SQL
0: ภาษา SQL นะคะตั้งแต่หน้า1เลยนะคะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างคะอาจารย์บอย
1: ค่ะ
2: ก็จะมีนะครับเขาจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับภาษา SQL
0: ค่ะ
2: นะครับก็จะพูดถึงนะครับว่าภาษา SQL เนี่ยคืออะไรนะครับทำไมมันสำคัญยังไงนะครับแล้วก็มีกี่ประเภทนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปพูดถึงตอนที่2นะครับในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับว่าแต่ละประเภทนะครับเรามีวิธีการใช้งานมันยังไงบ้างนะครับเรามาดูตอนที่1ก่อนนะครับตอนที่1นะครับในตอนที่1เนี่ย

0: นะครับนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา SQL นะครับก็จะมีแนวคิดนะครับอย่างที่บอกนะแล้วก็เราจะเน้นไปยังเรื่องการสืบค้นนะครับด้วยภาษา SQL หรือว่าคำสั่งที่เราคุ้นเคยหรือว่าใช้เยอะที่สุดนะครับและมีประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือคำสั่ง select เป็นการดูว่านะครับในตารางเราในดัตเตอร์เบสของเราเนี่ยนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับนะซึ่งจะต้องเอามาทำรีพอร์ตต่างๆนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับก็คือเป็นการกลั่นกรองข้อมูลนะครับด้วยภาษา SQL การกลั่นกรองความหมายก็คือว่านะครับเวลาเราจะดูข้อมูลนะในแต่ตารางนะอาจารย์บางครั้งนะต้องการจะดูเฉพาะนะครับคนที่มีเงินเดือนมากกว่าเท่านี้หรือว่านะครับเฉพาะไอ้ตัวรหัสสินค้านะครับที่มีคนซื้อมากที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะกรองออกมานะครับนะหรือว่าอยู่นะครับเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เรื่องของการกลั่นกรองนะครับนะนี่คือเป็นเรื่องของตอนที่1นะครับต่อไปนะครับก็จะดูวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ก็สำคัญเพราะว่ามันจะนะครับเกี่ยวเนื่องกับข้อสอบที่เราจะออกนะครับเพราะเราต้องตอบคำถามนะครับวัตถุประสงค์แต่ละข้อได้เพื่อจะทำข้อสอบไม่ได้นะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด5ข้อด้วยกันตั้งแต่ความเป็นมานะครับนะครับความเป็นมาเนี่ยไม่เน้นนะครับแค่พวกเรารู้คร่าวๆนะครับแต่ไม่ได้ออกข้อสอบแน่นอนความเป็นมานะต่อไปข้อ2ก็คือบอกคุณสมบัตินะครับและกระบวนการใช้งานภาษา SQL แล้วก็ข้อที่3ก็คือประเภทนั่นเองนะครับกลุ่มนะครับว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับก็คือว่าการเรียกดูข้อมูลหรือคำสั่ง select ว่าใช้งานยังไงนะครับส่วนข้อที่5ก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าเป็นการกรองนะครับก็คือดูข้อมูลที่เฉพาะไปนะครับนะครับอย่างเช่นว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับดูเฉพาะนะครับคนที่นะครับอยู่ภาคใต้เนี่ยมีใครบ้างทำนองนี้นะครับนี่คือเป็นวัตถุประสงค์นะครับหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะออกข้อสอบให้นักศึกษานะครับส่วนต่อไปก็เป็นตอนที่2นะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับภาษา SQL นะครับซึ่งจริงๆแล้วภาษา SQL เนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็น3เรื่องอย่างที่เห็นนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คือเป็นคำสั่งในการกำหนดนะครับกำหนดโครงสร้างนะครับหรือว่านิยามของข้อมูลนั่นเองนะครับคำสั่งที่2นะครับก็เป็นกลุ่มที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลนะครับที่อยู่ในตารางนะครับฉะนั้นเนี่ย1ต้องมาก่อนนะต้องกำหนดโครงสร้างก่อนและจากนั้นค่อยขนข้อมูลเข้าไปนี่คือเป็นเรื่องที่2ส่วนเรื่องที่3ก็คือว่าหลังจากเรามีข้อมูลแล้วนะครับเราก็จะมาดูต่อว่าข้อมูลเหล่านั้นนะครับเอ๊ะใครใช้ได้บ้างนะครับแล้วมันจะนะครับเวลาใช้เนี่ยสมมติเราอินเสิร์ตเข้าไปเนี่ยเอ๊ะเรารู้สึกว่าที่เราอินเสิร์ตไปไม่ถูกต้องเราจะทำการ roll back ยังไงนะครับทำให้ข้อมูลมันถูกต้องนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับการใช้งานของข้อมูลนะครับก็จะเป็น3เรื่องดังที่ได้เห็นนะครับนะฉะนั้นนะครับก็จะมีนะครับวัตถุประสงค์ก็คือพวกเราก็ต้องดูตามวัตถุประสงค์ด้วยนะครับก็เหมือนตอนที่1นะครับว่ามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับต่อไปนะครับก็อธิบายไปแล้วนะเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3ของตอนที่2ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายคร่าวๆครั้งหนึ่งในตอนที่เราทำแบบฝึกหัดกันนะครับเอาละต่อไปมาดูแบบฝึกนะครับแบบฝึกนะครับ
1: ค่ะข้อ1นะคะภาษา SQL กลุ่มใดใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในตารางค่ะกอไก่ภาษานิยามข้อมูลขอไข่การจัดการข้อมูลคอควายภาษาวิเคราะห์ข้อมูลงองูภาษาควบคุมข้อมูลจอจานภาษารายงานข้อมูลค่ะ
2: อันนี้ง่ายเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่นะครับใช่นะครับ
2: เปิดหนังสือได้เลยนะคะหน้า10นะคะหรือว่าต่อไปยันหน้า11 12เนี่ยนะคะก็เป็นประเภทของภาษา SQL
0: ใช่นะครับอาจารย์อย่างที่บอกนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะนะครับตั้งแต่กลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่นิยามข้อมูลก็คือว่านะครับระบุโครงสร้างของข้อมูลนะครับว่าคือปกติแล้วก่อนที่เราจะขนข้อมูลเข้าไปนะเราก็ต้องแบ่งก่อนถูกไหมครับว่านะครับแบ่งเป็น5ห้องสมมุติอย่างเงี้ยนะครับแต่ละห้องก็ห้องนี้นะครับเราจะเก็บของใช้ห้องนี้จะเก็บเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะครับต้องแบ่งชัดเจนก่อนนะครับไอ้ตัวที่แบ่งชัดเจนตรงนี้แหละครับก็เรียกว่าเป็นภาษาสำหรับการที่เราจะไป นิยามโครงสร้างของมันนะครับซึ่งต้องทำก่อนนะครับ อย่างที่พวกเราใช้ก็คือ create database เนา
1: ะ
0: create database นะครับ drop database นะครับ create ตาราง create table นะครับชื่อตารางอะไรนะครับมี attribute ทั้งหมดกี่ attributeแต่ละ attribute เนี่ยนะครับมันมีชนิดของข้อมูลเป็นอะไรบ้างมีความยาวเท่าไหร
2: ่ค่ะ
0: นะครับคุณความสัมพันธ์ว่าตารางนี้ นะครับไปสัมพันธ์กับตารางอื่นยังไงนะครับนี่เป็นการกำหนดโครงสร้างของข้อมูลน
1: ะครับ
0: นะครับฉะนั้นนะครับพอโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัวต่อไปก็คือว่าเราเล่นกับข้อมูลแล้วครับก
2: ็
0: คือเอาข้อมูลใส่เข้าไปนั่นคือการเพิ่มข้อมูลครับ
2: อันนี้คือคีย์เวิร์ดของข้อนี้ด้วยนะคะ
0: นะครับ
2: เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้อมูลเปลี่ยนแปลงที่ตัวข้อมูล
0: ใช่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้นะครับภาษาที่เป็นจัดการกับข้อมูลนะอย่างเช่นพวก insert update delete select อะไรก็แล้วแต
2: ่ตอบเลยได้ไหมคะอาจารย
0: ์ตอบเลยได้เลยครับ
2: ตอบเลยนะคะอันนี้จริงๆแล้วก็คือทำไมเราถึงถามที่เป็นค่อนข้างเป็นความจำนะอาจารย
1: ์ค่ะ
2: แต่จริงๆอ่ะมันจำง่ายมากเลยเพราะว่าถ้าเราจะทำภาษา SQL ได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนเนาะรู้ประเภทด้วยเนาะว่าแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ในประเภทไหน
1: จริงๆแล้วถ้าเราทำจริงๆเนี่ยมันก็จะไปมีลำดับของมันอยู่แล้วตั้งแต่สร้างจัดการแล้วก็ไปถึงว่าวันหนึ่งเรามีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วเราจะ
2: กำหนด
1: ป้องกันสิทธิ์อะไรยังไง
2: กำหนดสิทธิ์ให้กับคนใช้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะคะนี่อาจารย์บอยมีสรุปมาให้ด้วยนะคะ
0: ก็มีประเภทของคำสั่งภาษา SQL นะครับเราดูในหนังสือนะมันจะมีภาพนี้อยู่นะครับ
2: 51นะคะ
0: แบ่งเป็น3กลุ่มตามกล่องเลยครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะก็คือลำดับตั้งแต่กล่องแรกเลยครับก็จะมี
2: DDL
0: คำสั่งเหล่านี้นะครับ
2: create alter drop rename delete ยกตัวอย่างนะคะ
0: นะครับ
2: ค่ะ
0: นะครับอันที่2นะครับก็จะมีนะคร
2: ับ select insert update delete
0: จัดการเกี่ยวข้อมูลนะ
2: delete อย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ส่วนบล็อกที่3ล่างสุดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวพวกควบคุมนะครับควบคุมพวก data หรือว่านะครับก็คืออาจจะเป็นพวกฐานเซสชันต่างๆนะครับอย่างเช่นพวก rollback พวก commit พวก save point อย่างเงี้ยนะเป็นส่วนของฐานเซสชัน control ทั้งน
2: ี้
0: นะคร
2: ับ ใช่นะคะอันนี้ก็ประเภท3ประเภทใหญ่ๆนะคะ
0: นะครับ
2: อันนี้นักศึกษาจำหน้านี้ได้ก็สบายมากแล้วนะคะ
0: นั่นคือสรุปทุกอย่างครับ
2: ค่ะใช่ค่ะสำหรับข้อต่อไปค่ะ
1: ค่ะข้อ2นะคะคำสั่ง SQL ในข้อใดอยู่ในกลุ่มภาษานิยามข้อมูลค่ะ
2: ค่ะ
1: กไก่ drop ขอไข่แกรนขอควาย select งองู insert จอจัน revoke ค่ะ
2: ผ่านไปเมื่อประมาณ2วิที่แล้ว
0: นะครับแล้วก็
2: ทําเมื่อสักครู่นี้นะคะ
0: น่าจะตอบได้ทันทีนะครับ
2: ค่ะแต่ทีนี้ถ้านึกไม่ออกเนี่ยก็คือเราไม่ได้อยากให้นักศึกษาจำรูปเนาะแต่ว่าจำการใช้งานดีกว่านะคะนิยามข้อมูลก็คือจัดการเกี่ยวกับพวกฐานข้อมูล
0: นะครับโครงสร้าง
2: โครงสร้าง
0: ข้อมูลนะครับ
2: อันไหนบ้างคะอาจารย์บอย
0: ก็จะมีพวกก็คือจะเป็นก็มี create พวก create พวก drop อย่างเงี้ยนะครับก็คือสร้างได้ต้องลบโครงสร้างได้นะครับฉะนั้นก็จะเป็นนะจริงๆแล้วคือก
2: ็
0: drop นั่นเองถ้าเป็น grant กับ revoke ขอแคปจอจานนี่ก็จะเป็นพวก control นะก็คือควบคุมข้อมูลน
2: ะ
0: อย่างเช่นให้ใครทำอะไรได้บ้างกับข้อมูลส่วนควายกับงองูเนี่ยก็จะเป็น
2: select insert
0: ก็คือทำกับข้อมูลแล้ว
1: อันนี้เป็นการจัดการ
0: ใช่จัดการ
2: select firmware อะไรที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะคะแล้วก็ insert ก็คือใส่ข้อมูลเข้าไปเราจะไม่ insert database หรือจะไม่ดรอปตารางหร
1: ืออันนี้เราเล่นกับข้อมูล
2: ใช่นะคะต่อไปค่ะ
1: ข้อ3นะคะคำว่า where ในคำสั่ง select ทำหน้าที่อะไรนะคะกไก่สรุปข้อมูลจากคอลัมน์ในฐานข้อมูลนะคะขอไข่กำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลค่
2: ะ
1: คอควายระบุตารางเพื่อค้นหาข้อมูลค่
2: ะ
1: งองูเรียงผลลัพธ์จากการ query จอจานแบ่งกลุ่มข้อมูลค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับก็พวกเราได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วเนา
2: ะ
0: น
2: ่
0: าจะใช่คือถ้าไม่มี where เนี่ยนะครับมันก็คงไม่ผ่านแล้วนะคงไม่ผ่านมาถึงตอนนี้ได้นะครับฟอร์มต้องมีแวร์นะครับนะครับแวร์ก็คือเป็นการระบุนะครับว่าเวลาจะดูข้อมูลนะครับก็จะดูข้อมูลเนี่ยเป็นการระบุว่าระบุตรงเข้าไปเลยว่าจะดูข้อมูลอะไรนะครับอย่างเช่นว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าจะดูข้อมูลของคนที่อยู่ภาคใต
2: ้
0: นะครับหรือภาคเหนือภาคกลางนะครับเราก็จะบอกว่า select นะครับก็คือ name นะครับ select ชื่อจากตารางก็คือฟอร์มตารางชื่ออาจจะเป็น employee นะครับ
2: ะ
0: นะครับถ้าเกิดเราบอกแค่นี้นะครับก็จะโชว์เฉพาะหรือว่าแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เป็นชื่อของทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าไอ้คนๆเนี้ยมันอยู่ภาคไหนกันนะนะครับอยู่ภาคใต้หรือเปล่าหรือภาคกลางหรือเปล่าหรือภาคเหนือหรือเปล่านะครับเราก็ระบุไปหน่อยนะครับว่าให้แสดงคนที่อยู่เฉพาะภาคกลางอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แวร์นะครับนะอาจจะบอกว่านะครับregion เท่ากับนะหรือมีค่าเท่ากับภาคกลางหรือ south หรือ east หรือ north อะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า where ก็คือทำหน้าที่ในการที่จะกำหนดเงื่อนไขถูกไหมครับในการที่จะค้นหาข้อมูลนะครับที่เจาะจงเข้าไปมากขึ้นนะครับ
2: ก็ตอบได้เลยนะคะก็คือเป็นการกำหนดเงื่อนไขนั่นเอง
0: ใช่
2: นะคะ where เนี่ยอายุมากกว่าเท่าไหร่เงินเดือน ต้องไม่เกินเท่านี้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแวร์นักศึกษาก็เรียนไปค่อนข้างหลายตัวนะมีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า
1: ใช่ค่ะ like
2: like ก็คือมีตัวอักษรอะไรบ้างชื่อขึ้นต้นด้วยอะไรใช่ไหมคะ
0: มันเป็นแพทเทิร์นของมันได้เลยนะคร
2: ับ ใช่นะคะก็ต้องไปแบบเข้าใจในส่วนนั้นต่อๆไปด้วยนะคะค่ะ
0: เรามาดูเงื่อนไขไอ้ตัวคำสั่งselect นิดนึงนะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่จะดูข้อมูลหรือว่ารีพอร์ตทำรีพอร์ตซึ่งเป็นคำสั่งที่มีประสิทธิภาพมากแล้วก็ใช้กันเยอะมากเกือบมากที่สุดเลยนะครับนะครับฉะนั้นก็จะมีรูปแบบก็คือ select นะครับ select นะครับแล้วก็คำว่า star เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราโชว์ทุกอย่างหรือว่าให้ดูข้อมูลนะครับทุก attribute นะครับข้อมูลในทุก attribute เนี่ยเราก็จะใส่ star นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราดูเฉพาะนะครับ attribute หรือว่าข้อมูลที่เป็นชื่อเท่านั้นนะฮะเราก็ใส่แค่ชื่อ attribute อย่างเช่นว่านะครับ attribute name อย่างเงี้ยนะครับก็คือ select name นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็ต้องบอกระบุตารางด้วยนะครับว่ามาจากตารางไหนก็คือ from นะครับแล้วก็ชื่อตารางคำว่า distinct ความหมายก็คือว่านะครับถ้าข้อมูลมันซ้ำกันเราก็ดึง
1: ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าข้อมูลมันจะดึงข้อมูลที่ไม่เหมือนกันมาโชว์เท่านั้นนะที่ซ้ำกันมันก็ไม่โชว์แค่อันเดียว
2: ค่ะ
0: คำนั่นคือ distinct
2: select ต้องมีฟอร์มใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ต้องมีฟอร์มเสมอนะ
2: ไม่มีไม่ได้ไม่ได้
0: ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลนะอย่างเช่นว่า select ต้องการจะดูวันที่ปัจจุบันแล้วก็ select แล้วก็ now อย่างเงี้ยแล้วก็ฟังก์ชันไป
2: แต่
0: ว
2: ่
0: าถ้าเก
2: ิ
0: ดเล่นกับข้อมูลเล่นกับไปตัว database เนี่ยมันต้องมีฟอร์มเสมอ
2: เพราะว่า selectต้องบอก select เหมือนเรา select attribute เนาะ
0: จะให้โชว์อะไรแค่นั้นเอง
2: ให้โชว์ก็ต้องบอกว่าเราเอาจากตารางไหนนะคะค่ะแวร์ก็คือเงื่อนไขนะคะ group by order by helping เนี่ยนะคะ
0: ใช่ครับแวร์ก็เป็นเงื่อนไขเน
2: าะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้ค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะข้อที่4นะคะจากชนิดของข้อมูลต่อไปนี้นะคะข้อใดมีลักษณะรูปแบบเยียๆนะคะเดๆแล้วก็มันๆหรือเปล่าเลย
2: ค่ะ
0: นะครับจะเห็น
1: ค่ะกอไก่นะคะไทม์ค่ะขอไข่เดทค่ะขอควายอินนะคะงองูเดซิมอลนะคะจอจานเดทไทม์ค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคนะจากนั้นจะเห็นว่านะครับรูปแบบมันนะครับนะอย่างที่อาจารย์ออมบอกนะครับตัวแรกก็จะเป็นนะครับ4ตัวถูกมั้ยครับก็จะเป็นเยียร์อย่างเช่นว่า1972 1ปีนี้ก็2019นะครับ2019ตัวที่2ก็จะเป็นมันก็จะมี2หลักถูกมั้ยครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะตัวที่3ก็จะเป็น2หลักเหมือนกันเป็นวันที่นะครับฉะนั้นจะเห็นว่าฟอร์แมตมันก็บอกแล้วเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับว่าเป็นแบบนะครับเป็นชนิดของข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยเป็นแบบไหนไทม์ใช่มั้ยครับไทม์เป็นเวลาใช่ไหมเขาไม่ใช่นะเวลามันได้เก็บ
2: ก็ต้องเป็นชั่วโมงนะ
0: ชั่วโมงนาทีเป็นวินาทีเป็นเศษเสี้ยวของวินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไทม์
1: อันนี้เราเก็บเฉพาะเดทเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่นะครับอาจจะมีตัวหลอกว่าเป็นเดทไทม์แล้วพอเราดูให้ดีน
2: ะ
0: ถ้ามีเดทไทม์ขึ้นมาเนี่ยเวลามันเก็บเนี่ย
2: ก็ต้องเดทจบแล้วต้องมีไทม์
0: ใช่ต้องมีต่อไทม์ด้วยวินาทีต้องเป็นชั่วโมงเป็นนาทีวินาทีเศษเสี้ยววินาทีก็ว่ากันไปนะครับ
2: อันนี้ก็มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไทม์เป็นเดทเป็นอินเป็นเดซิมอลหรือเป็นสตริงหรือเป็นชา
0: ใช่นะ
2: วาชาอะไรที่อาจารย์บอยสอนตอนแรกๆเนี่ยตอนเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องกำหนดชนิดข้อมูลหรือว่าอินเสิร์ตข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปให้ถูกต้อง
0: ใช่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องกำหนดให้ชัดเจนนะครับช
1: ั
0: ด
1: เจนอะไรบ้าง
0: นะว่าเราจะเก็บในคอลัมน์นั้นน่ะหรือว่าในแอตทริบิวต์ตัวนั้นน่ะเราจะเก็บข้อมูลประเภทไหนเก็บไม่ต่างกันนี่ไม่ได้
1: เพราะว่ามันจะกระทบเวลาเราอินเสิร์ตข้อมูลด้วยว่าข้อมูลที่เราจะเก็บจริงๆเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะคะ
0: ใช่ค่ะใช่นะครับต้องให้ชัดตรงนี
2: ้ค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าอย่างเดทเองเนี่ยใส่ผิดแบบใส่สลับนักศึกษาเป็นบ่อยนะจันบอย
0: ใช่นะครับ
2: ใส่ไม่ตรงตามฟอร์แมตใช่ไหมคะใส่เกียร์ใส่เดทสลับกันเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยไหมคะ
0: ก็ขึ้นไม่ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเซตรูปแบบมันยังไงก่อนตอนตั้งแต่ต้นว่าจะให้ใส่เดทก่อนนะหรือใส่เดือนก่อนหรือใส่เดือนแล้วก็วันแล้วก็ปีฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเซตได้
2: กำหนดได้นะว่าเดทเราอาจจะอย่างประเทศไทยมักจะใส่เป็นวันเดือนปี
0: ใช่นะครับ
2: ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลที่แต่ละพื้นที่หรือแต่ละข้อตกลงที่เรามักจะนิยมใช้กันนะ
0: คะ
2: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลตั้งแต่เรากำหนดในดาต้าเบสแล้วแล้วตอนอินเสิร์ตก็ต้องใส่เข้าไปแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะ select วันที่แวร์คนที่เกิดตั้งแต่วันที่ตรงนี้เป็นต้นไปอะไรเงี้ย ก็ต้องนักศึกษาก็ต้องเข้าใจในวิธีการกำหนดการใช้การ
0: ใช้
2: รูปแบบเงื่อนไขด้วย
0: นะครับ
2: ใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องใช้
0: อาจจะเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตรงเมื่อกี้ที่วันที่เมื่อกี้ครับวันที่เมื่อกี้นะเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บแค่วันที่เอ้ยวันเกิดอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สนใจตัวไทม์นะเราก็เก็บแค่
2: เดท
0: แค่เดท

0: โดยเปล่าประโยชน
1: ์มันเพราะว่าทุกๆที่ที่เวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องมีแบบเหมือนเวลาด้วยเนาะเวลาในการเก็บใช่ไหมคะว่าเก็บให้ครบทุกชนิดนะคะว่าเก็บเดทแล้วเราก็ต้องถ้าเราเก็บเป็นเดทไทม์ก็ต้องเอาไทม์ใส่เข้าไปด้วย
0: ใช่
1: ถ้าเก็บไว้แต่ไม่ใส่เนี่ยมันก็เปลืองพื้นที
0: ่ครับผม
2: ก็จะเจเนเรตอะไรสักอย่างมาให้จับคิวรี่ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: กอไก่นะคะคำสั่งกุ๊บบายขอไข่นะคะคำสั่งซัม
1: ข
2: อควายนะคะคำสั่งเอนี่งงนะคะคำสั่งฟรอมจอจานะคะคำสั่งแฮฟวิ่งค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็อยู่ใน 6.1.3 นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกลั่นกรองนะคะของด้วยภาษา SQL นะคะอันนี้ต้องวิธีการดูต้องทำยังไงคะจันบอย
0: คือปกติแล้วนะครับมันมีคือ subquery ในความหมายก็คือว่านะครับเราสามารถใช้ในเวลาเราแวร์เงื่อนไขแวร์ครับบางครั้งนะครับไอ้ตัวเงื่อนไขแวร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้างในมันเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดจากการที่เราไปคิวรี่จากที่อื่นมาก่อนหรือในตารางอื่นนะครับแล้วจากนั้นเอาไอ้ตัวที่คิวรี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขที่เราจะมากำหนดในแวร์ตัวนั้นก็ได
1: ้
0: นะครับซึ่งปกติแล้วมันก็มีคอนเซปต์ว่านะครับคือถ้าเกิดเป็นคิวรี่ย่อยเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยครับเราจะไม่มีออเดอร์บายที่เหลือใช้ได้เหมือนกับคิวรี่ปกติเลยครับที่เหลือนะครับส่วนที่จะมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวซัมตัวแอนนี่และตัวออตัวนี้นะครับความหมายก็คือว่านะครับตัวซัมนี่ก็คือว่านะครับไอ้เงื่อนไขของเรานะครับมันอยู่นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากศัพท์ผลลัพธ์จากการสับคิวรี่หรือเปล่าถ้าใช่ก็เอามาโชว์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออก็คือต้องนะครับเงื่อนไขเนี่ยนะครับต้องเป็นนะครับต้องเกิดจากผลลัพธ์ทั้งหมดที่อยู่ในสับคิวรี่ตัวนั้นนะครับมันจึงจะเอามาโชว์นะครับ ความหมายก็คือว่านะครับซับคิวรี่นะครับก็คือเป็นผลลัพธ์ย่อยเพื่อจะส่งต่อนะครับไปให้นะครับอีกตัวหนึ่งที่จะต้องคอยเรียกผลลัพธ์จากการทำซับคิวรี่ตัวนี้นะครับตัวคำสั่งที่คิดว่าไม่มีประโยชน์ก็คือตัว order by นะ order by คือเราไม่จำเป็นต้องไปเรียงในซับคิวรี่อยู่แล้วนะครับ แต่ต้องอาจจะต้องไปเรียงในตัวที่เรียกซับคิวรี่อีกรอบหนึ่ง นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวคำสั่ง order by เนี่ยเราจะไม่ใช้งานใน subquery นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ในหนังสือนะครับน
1: ะ
0: ในเรื่องของ subquery ว่ากฎของการทำ subquery ด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับ
1: ก็สามารถเปิดดูได้นะคะ
0: ใช่นะครับเปิดดูได
1: ้เปิดดูได้หนังสือนะคะก็จะเป็นเรื่องพูดถึงเรื่อง subquery อยู่ในนี
0: ้นะครับส่วนซัมกับแอนนี่เนี่ยมันจะใช้แทนกันได้นะครับซัมกับแอนนี่ใช้แทนกันได
1: ้ค่ะอันนี้ก็จะมีอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะซัมแอนนี่ all นะคะ goodbye เราก็ใช้กับตัวที่เป็นสับคิวรี่ได้อยู่แล้ว
0: นะครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปก็จะเป็นข้อที่6นะครับ
1: ยาวเลยนะคะ
0: วันนี้ก็นะคร
2: ับ ข้อใดเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดของคำสั่ง select pid pname from product นะคะ where p price มากกว่า 2,000 and p price น้อยกว่า 3,000 order by p price นะคะก็ข้อกไก่นะคะแสดงข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ PID PName โดยแสดงเฉพาะแถวที่มีค่าของข้อมูลในคอลัมน์ PPrice มากกว่า 2,000
1: ค่ะ
2: อันที่2ก็คล้ายๆกันนะคะแสดงข้อมูลในคอลัมน์ PPrice และ PName นะคะโดยแสดงเฉพาะแถวที่มี PPrice อยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 3,000 นะคะข้อควายแสดงข้อมูลในคอลัมน์ PID PName โดยแสดงเฉพาะแถวที่มี PPrice ที่ไม่อยู่ในระหว่าง 2,000 ถึง 3,000โดยเรียงลำดับการแสดงผลของค่าตามค่า p price นะคะจากน้อยไปมากนะคะงองูก็คล้ายๆกันนะคะ เลือก PID PName นะคะโดยแสดงเฉพาะแถวที่มีค่าของข้อมูลคอลัมน์ p price อยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 3,000 โดยเรียงลำดับจากตามค่าของ p price จากน้อยไปมากนะคะจอจานแสดงข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ PID PName ในตาราง productโดยแสดงเฉพาะแถวที่มี PPrice อยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 3,000 เรียงลำดับตามค่าของ PID และ PName จากน้อยไปมากค่ะ
0: โอ้ข้อนี้ยาวเลยนะครับอาจารย
2: ์ยาวมากเลยค่ะจริงๆ
1: ก็ไม่ได้ยาก
0: ไม่ได้มีอะไรนะครับหมายถึงว่าเป็นคำสั่ง select ง่ายๆนะ
1: อยากรู้ว่านักศึกษาเข้าใจไหม
0: เป็นตารางเดียวด้วยไม่มีการเชื่อมตารางด้วย
1: form product มีอยู่ตารางเดียวนะคะแล้วก็คือดูแค่ว่า pricemีคำสั่งแบบนี้เนาะ price มากกว่า 2,000 แล้ว price ยังน้อยกว่า 3,000 ก็แปลว่าอยู่ระหว่าง
0: นะครับ

0: ่ระหว่าง 2,000 แล้วก็ไม่เกิน 3,000
1: นะคร
0: ับ ใช่ป่ะคะไม่ต้องน้อยกว่า 3,000 ไม่ใช่ไม่เกินนะอันนี้ต้องระวังนะคะภาษาไทยนะเวลาตอนเรียนศาสตร์ธรรมก็จะพบว่าเราต้องมีทักษะภาษาไทยให้เข้มแข็งด้วยนะคะตั้งแต่ก็ไม่ใช่แล้วตั้งแต่ 2,000 นี่แปลว่าอันนี้ไม่เอา 2,000
2: ค่ะ
0: แปลว่าต้องเกิน 2,000
1: ใช่ใช่นะ
0: ใช่มั้ยคะหรือว่า Between จำได้มั้ยคะที่นักศึกษาเรียนใช่ไหมคะ
1: between เนี่ยนะครับมันต่างกันนิดนึงกับตรงนี้นะ
0: between เนี่ย
1: ถ้าเราใช้ between เนี่ยมันจะรวมขอบด้วย
0: เอาด้วยนะคะ between a and b
2: ก็ทั้ง a ด้วย b ด้วยแล้วก็ระหว่าง a และ b ด้วย
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นเขาไม่เอาอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเขาก็เลยใช้ว่ามากกว่าเท่าไหร่แล้วก็น้อยกว่าเท่าไหร่
1: ใช่นะครับใช่เคสนี้เราใช้ between ไม่ได
0: ้ค่ะในหนังสือก็มีคำสั่ง
1: นะคร
0: ับ between อยู่แล้วนะคะนักศึกษาลองไปเปิดดูรูปแบบนะคะมีไว้ให้หลายคำสั่งเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เวลาจะดูช้อยนะคะเราดูจากคอลัมน์ PID และ PName ใช่ไหมคะ Select 2ตัว
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็พอเดาได้นะคะว่าแสดง PID และ PName ในตารางชื่อ Product ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะโดยแสดงเฉพาะแถวที่มีค่าอยู่ระหว่างอะไรคะ 2,000 ถึง 3,000 ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกให้เรียงด้วย
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าเรียง Order By นิดนึงนะครับ Order By เนี่ยนะครับถ้าเป็นเราไม่ได้ระบุว่าออเดอร์บายจากไหนไปไหนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยมันก็เป็นจากค่า default หรือว่าค่าที
0: ่กำหนดมา
1: ให้ก็คือจากน้อยไปมาก
0: ค่ะแต่ถ้าเรียงจากมากไปน้อย
1: เราก็จะมีคำว่า DESC
0: DESC ก็คือแปลว่าต้องระบุ
1: นะครับ
0: พูดง่ายๆก็คือว่านักศึกษาจะระบุไปเลยก็ได้จากมากไปน้
1: อ
0: ยหรือจากน้อยไปมากระบุได
1: ้
0: แต่ถ้าไม่ระบุเนี่ยค่า default ของมันก็คือเรียงจากน้อยไปมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยาวยืดมากเลยแต่จริงๆไม่ได้ยากนะคะมากกว่า 2,000 เนี่ยถูกไม่หมดนะคะอยู่ระหว่างก็ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแสดงแถวข้อมูลที่มีคอลัมน์นี้อยู่ระหว่างเท่านี้แต่ไม่ได้เรียงข้อขอไข่ก็ไม่ใช่
1: นะครับ
0: ใช่ไหมคะที่ไม่ได้อยู่ระหว่างนี้ยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่เลยนะคะคอควายไม่ใช่นะคะอยู่ระหว่างเรียงลำดับการจากน้อยไปมากใช่ไหมคะแสดงเฉพาะมันต่างกันตรงไหนคะข้องงูกับจอจาน
2: ต่างกันที่โดยเรียงลำดับค่ะ
0: ค่ะโดยเรียงลำดับตาม P price ใช่ไหม
2: คะ
0: อันนี้เขาเรียงลำดับตามอะไรคะ P price ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรคะตอบข้องงูใช่ไหมคะ
1: ใช่นะ
0: แสดงข้อนี้ก็จะตอบข้องงู
1: นะ
0: คะทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องต่อไปนะคะจะรบกวนอาจารย์บอยช่วยอธิบายเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องการกำหนดสิทธิ์แล้วนะคะอาจารย์บอยช่วยอธิบายถึงรูปแบบของการกำหนดสิทธิ์คอนเซปต์มาให้เราฟังก่อน
1: การกำหนดสิทธิ์ของไอตัวข้อมูลนะครับว่าใครใช้ได้บ้างนะครับอันดับที่1 นะครับเราต้องสร้างล็อกอินก่อนที่ตามที่เราเคยอธิบายไปแล้วเมื่อตอนฝึกปฏิบัตินะครับนะความหมายก็คือว่าคำว่าล็อกอินความหมายก็คือว่านะครับเราก็ต้องที่เราจะใช้ข้อมูลได้นะครับข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลได้เราต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์ให้ได้ก่อนน
0: ะ
1: ครับฉะนั้นนะครับไอตัวล็อกอินเนี่ยนะครับเราต้องมันเป็นระดับที่ระดับความปลอดภัยในระดับเซิร์ฟเวอร์นะครับฉะนั้นเมื่อไหร่เราเคลียร์ล็อกอินความหมายคือเขาเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วแต่ยังแตะข้อมูลไม่ได้คือแตะข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ได้เราต้องสกรีเอทตัวยูเซอร์ก่อนนะครับยูเซอร์ในแต่ละตัวดัตต้าเบสนะครับฉะนั้นเนี่ยดัตต้าเบสแต่ละก้อนเนี่ยมันจะมียูเซอร์ดิจิเซอร์ไว้เลยว่าดัตต้าเบสก้อนนี้ใครใช้ได้บ้างฉะนั้นนะครับพอเราเข้ามาประตูใหญ่แล้วประตูเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยนะครับเราก็ส่งต่อล็อกอินตัวนี้นะครับส่งต่อไปยังยูเซอร์ของแต่ละคนที่อยู่ในดัตต้าเบสแต่ละก้อน
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเกิดเราได้ทั้งล็อกอินแล้วก็ยูเซอร์มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราสามารถมาแตะข้อมูลที่อยู่ในดัตต้าเบสก้อนนั้นได้แต่คำถามต่อไปนี่คือสเต็ปที่1นะครับก็คือว่าเป็นการนะครับเข้าถึงข้อมูลได้ไหมสเต็ปที่1เราเข้าถึงได้แล้วนะครับก็คือการสร้างล็อกอินแล้วก็create user หรือว่าสร้าง user อันต่อมานะครับเราก็ต้องระบุอีกว่า user คนนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกับข้อมูลได้บ้าง
0: อ
1: ย่างเช่นว่าเขาดูข้อมูลได้ไหมถ้าดูได้เนี่ยนะครับเขาดูข้อมูลใน attribute ไหนหรือคอลัมน์ไหนได้บ้างน
0: ะ
1: หรืออัปเดตข้อมูลได้ไหมนะครับ delete ข้อมูลได้ไหมลบโครงสร้างข้อมูลได้ไหมทำ backup ข้อมูลได้ไหมนะครับหรือว่ามา create database ได้ไหมนะครับสร้างตารางได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้เป็นส่วนของการให้สิทธิ์นะครับให้สิทธิ์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันต้องมี2 ส่วนประกอบกันตอนนี้เรามาสนใจก็คือการให้สิทธิ์ในส่วนของคำสั่งที่เป็นลักษณะของการควบคุมการใช้งานนะครับเราจะเน้นในส่วนของการให้สิทธิ์ซึ่งจะมีคำสั่งที่สำคัญ2คำสั่งก็คือ grant นะครับ grant ก็คือว่าเป็นการให้สิทธิ์นะครับอะไรนะครับของเทเบิลไหนให้กับ user คนไหนและอีกตัวนึงก็คือ revoke Revoke ก็คือตรงข้ามกันก็คือให้สิทธิ์ได้ก็ต้องถอนสิทธิ์ออกได้นะครับฉะนั้นนะครับก็จะมีคำสั่งที่สำคัญ2ตัวนี
0: ้
1: นะครับแกรนกับ Revoke นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่าแกรนเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับแกรนเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบคำสั่งในการใช้งานอยู่ก็คือแกรนนะครับแล้วก็ตามช่วยตามด้วยนะครับสิทธิ์อย่างเช่นว่า Select หรือว่าให้ดูข้อมูลได้ก็แกรนแล้วก็ Select นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับต้องบอกว่าสิทธิ์เนี่ยไอตัวบอกว่าให้ดูข้อมูลได้เนี่ยต้องไปดูข้อมูลในตารางไหนได้บ้างก็ต้องบอกระบุตารางไปเลยนะครับฉะนั้นก็แกรนนะครับ select on ตารางชื่อว่า customer สมมติจากนั้นก็ต้องบอกว่าให้แกรนสิทธิ์ตัวนี้นะครับให้กับ user คนไหนก็ to user อะไรน
0: ะ
1: ส่วน revoke ก็เหมือนกันครับ pattern ก็คือ revoke นะครับ select on นะครับแล้วก็จากนั้นก็ customer แล้วก็ from นะครับก็คือถอนสิทธิ์จาก user คนไหน from user ชื่ออะไรอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองย้อนกลับมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะก่อนที่จะเราจะไปดูแบบฝึกหัดในข้อย้อนกลับไปนะคะข้อต่อไปของเราก็จะเป็นข้อ7นะคะ
2: ค
0: ำสั่งต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อนี้หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เรากลับมาที่ inner joy ทีหลังละกันนะคะข้อนี้นะคะสำหรับคำสั่งของเราเนี่ยนะคะเรามาดูว่าข้อที่จากรูปนี้ก่อนใช่ไหมคะอาจารย์บอย
1: ข้อที่7ใช่จากรูปนะครับ
0: จากรูปนี้นะคะนักศึกษาลองดูรูปไดอะแกรมตามนี้ไปนะคะรูปนี้นะคะเป็นการกำหนดอะไรบ้างคะ
1: เราจะเห็นว่านะครับยูเซอร์1นะครับเขาแกรนสิทธิ์นะครับให้กับยูเซอร์2นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีออปชันด้วยนะครับก็คือแกรนวิดออปชันวิดไอตัววิดแกรนออปชันตัวนี้นะครับความหมายก็คือว่านอกจากให้สิทธิ์แล้วนะครับยังบอกว่ายูเซอร์2สามารถให้สิทธิ์คนอื่นได้อีก
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นยูเซอร์2ก็มีสิทธิ์ที่จะให้สิทธิ์ยูเซอร์3
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันยูเซอร์5นะครับก็จะแกรนสิทธิ์ให้กับยูเซอร์3ได้ด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือเป็น
0: การกำหนด
1: คร่าวๆของไอตัวภาพนี้นะครับ
0: ต่อมานะคะเขาถามว่า
1: ก็ได้ถูกต้องนะครับเราดูนะครับมันมีคำว่า
2: ข้อที่7นะคะ
0: ค่ะ
2: คำสั่งในต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานใน
0: ค่ะ
2: คิวรีย่อยได้
0: ค่ะ
2: นะคะ
0: ข้อใดถูกต้อง
1: ข้อใดถูกต้องนะครับ
2: ค่ะข้อใดถูกต้องค่ะ
1: ข้อใดถูกต้อง
2: กอไก่นะคะเมื่อยูเซอร์1ทำการยกเลิกสิทธิ์แบบ cascade user 3ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการ insert ตาราง employee ได
0: ้ค
2: ่ะข้อขอไข่นะคะเมื่อยูเซอร์1ทำการยกเลิกสิทธิ์แบบ cascade user 3ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ในการ insert ตาราง employee ได
0: ้ค่ะ
2: นะคะข้อควายเมื่อ user 2ทำการยกเลิกสิทธิ์แบบ cascade user 3ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการ insert ตาราง employee ได
0: ้ค่ะ
2: งงูนะคะเมื่อ user 5ทำการยกเลิกสิทธิ์แบบ cascade user 3ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการ insert ตาราง employee ได
0: ้ค่ะ
2: หรือจอจานนะคะไม่มีข้อใดถูกต้องค่ะ
0: ค่ะทีนี้นักศึกษาลองดูหนังสือหน้า69นะคะก็จะมีรูปแบบลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะว่านักศึกษาจะตอบอะไรได้บ้างนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะ
1: เราจะเห็นว่านะครับuser 3เราสนใจ user 3ถูกไหมครับที่ในคําในตัว choice นะครับก็คือจะเห็นว่านะครับ user 3ของเรานะครับถึงแม้ว่า1กับ2เนี่ยยกเลิกไปแล้วนะครับคําว่า cascade ความหมายก็คือว่านะครับเราสามารถเวลายกเลิกนะครับเราสามารถยกเลิกนะครับที่เราให้ไปเนี่ยตามยาวเลยครับหมายถึงว่ามันก็ถอนหมดเลยครับที่มันให้มานะครับฉะนั้นจะเห็นว่า1ยกเลิกไปแล้วนะครับก็2ก็หมดสิทธิ
0: ์
1: 2ยกเลิก3ก็หมดสิทธิ
0: ์
1: แต่ไอ้ตัวที่5นะเห็นมั้ยครับ user 5ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเอ้ย user 3ก็ยังมีสิทธิ์อยู่เพราะว่า user 5ยังใช้ได้อยู่นะครับหรือว่านะครับยังให้สิทธิ์อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยครับเฉลยมันก็จะเป็นนะครับ
0: เฉลยก็จะเป็นข้ออะไรคะอาจารย
1: ์ลองดูนะครับเฉลยเราคิดว่าจะเป็นข้อไหนดีเอ่ย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ตอบข้อขอไข่ใช่มั้ยคะ
1: นะครับก็คือนะครับ user 1นะครับยกเลิกสิทธิ์เสร็จแล้วยังคงใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าไอ้ตัว user 5ยังให้สิทธิ์ user 3อย
0: ู่ยังให้สิทธิ์
1: user 3นะ
0: คะมันไม่ได้มาทางเดียวนะคะ
1: มา2ทาง
0: ใช่นะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะนักศึกษานี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะหน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5นะคะก็หวังว่านักศึกษาจะกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็เตรียมมาเรียนในครั้งต่อไปในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะครั้งต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่7หน่วยที่8แล้วก็หน่วยที่9นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับผมนะครับอาจารย์ดร.ปกมลเหล่ารักษาวงศ์นะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบรรยายหน่วยที่13การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยนะครับประจําชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้นั่นก็คือความหมายนะครับของสาธารณภัย

นะครับสาธารณภัยหมายถึงภัยหรืออันตรายที่เกิดกับคนหมู่มากนะครับในทุกเวลาหรือทุกสถานที่นะครับอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือค่อยๆเกิดขึ้นก็ได้นะครับมีทั้งภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้สูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรงเกิดความต้องการในสิ่งจำเป็นนะครับอย่างรีบด่วนสำหรับผู้ประสบภัยนะครับการแบ่งตามลักษณะการเกิดสาธารณภัยเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ชนิดนะครับก็คือสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นวาตภัยอุทกภัยนะครับหรืออัคคีภัยนะครับหรือไฟป่านะครับแล้วก็สาธารณภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์หรือจากมนุษย์นั่นก็คือพวกสงครามนะครับระเบิดนิวเคลียร์หรือเหตุการณ์ระเบิดต่างๆอย่างนี้นะครับคือเกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับทีนี้ถัดมาเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยนะครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและสาธารณบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550นะครับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็ได้กำหนดให้มีคณะทำงานนะครับอยู่ทั้งหมดอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับก็จะมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนงานนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการจัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยศึกษาวิจัยนะครับประสานการปฏิบัติกับท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับพัฒนาศักยภาพหน่วยงานส่วนท้องถิ่นประเมินการปฏิบัติงานนะครับและส่วนที่3คือผู้อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยนั่นก็คือกําหนดให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆนะครับเป็นผู้อํานวยการการบรรอาผู้อํานวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเนื้อหานะครับของพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาภัยกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยนั้นเนี่ยได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดำเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั่นเองนะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับก็จำกัดไปด้วย2ฉบับนะครับโดยมีขอบเขตดังนี้นะครับนั่นก็คือ 1. คือการพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพนะครับสอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของสาธารณภัยนะครับ2คือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยต่างๆนะครับ3คือการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพของภาคีเครือข่ายนะครับและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเอกชนและประชาชนในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสาธารณภัยนะครับและสุดท้ายคือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินนะครับและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับถัดมานะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นในการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัตินะครับขั้นตอนนะครับของการจัดการสาธารณภัยนะครับก็จะมีอยู่3ระยะนั่นคือก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินนะครับขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินและหลังเหตุภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับรองภาวะเหตุฉุกเฉินนั้นก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นนะครับนั่นคือขั้น A คือการป้องกันนะครับ protect prevention นะครับถัดมาคือ B คือเตรียมความพร้อมนะครับและ C คือเผชิญเหตุและ D คือฟื้นฟูสภาพนะครับซึ่ง A ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับนั่นคือเตรียมคนเตรียมของทำรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ B ขั้นเตรียมความพร้อมเนี่ยก็จะประกอบการรวบรวมข้อมูลนะครับจะทีมร่างแผนจะทำแผนและซ้อมแผนนะครับส่วน C เผชิญเหตุเนี่ยก็คืออาจจะจัดตั้งศูนย์นะครับ SRT หรือ SRRT นะครับสำรวจพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์นะครับประสานความร่วมมือนะครับขอการสนับสนุนนะครับดำเนินการเมื่อเกิดภัยแล้วก็สรุปผลการทำงานนะครับและ D คือฟื้นฟูสภาพนั่นก็คือการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่โดนทำร้ายหรือหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับ

ครับเมื่อเกิดสาธารณภัยเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องทำการสุขาภิบาลสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือน้ำอาหารที่พักนะครับน้ำเสียมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลวัตถุอันตรายของเสียทางการแพทย์และการกำจัดสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลนะครับดังนั้น สิ่งแรกที่เราจะต้องมาเรียนรู้กับเกี่ยวกับการจัดการกรณีเกิดสาธารณภัยนั่นคือการจัดการน้ำนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำสะอาดกรณีสาธารณภัยนะครับก็เพื่อให้มีน้ำสะอาดสำหรับประชาชนได้ใช้บริโภคอุปโภคนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับการดำเนินงานเนี่ยจะมีอยู่2ระยะระยะที่1นั่นก็คือเป็นการประเมินความเสียหายของระบบผลิตน้ำประปานะครับแล้วก็การจัดหาน้ำในสภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็การให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับระยะที่2นะครับก็คือการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำนะครับแล้วก็เราต้องมาคำนวณความต้องการน้ำขั้นพื้นฐานนะครับโดยปกติเนี่ยคนนะครับก็จะใช้น้ำประมาณ30ลิตรต่อคนต่อวันนะครับประกอบไปด้วยหุงดื่มหุงต้มนะครับ5ลิตรใช้อาบ10ลิตรและซักล้างและสิ่งอื่นๆอีก15ลิตรนะครับในกรณีที่ขาดแคลนน้ำเนี่ยอาจลดลงเหลืออยู่15ลิตรต่อคนต่อวันได้สำหรับดื่มและหุงต้มนะครับแล้วก็อาบเท่านั้นนะครับทีนี้ถัดมาระยะที่2เนี่ยเราก็จะต้องทำการเลือกแหล่งน้ำนะครับโดยที่จะต้องเลือกแหล่งน้ำที่มีปริมาณที่พอเพียงนะครับไม่มีการปนเปื้อนน้ำจากน้ำเสียหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับต้องจัดให้มีการบำรุงรักษาแหล่งน้ำนะครับและการดูแลป้องกันแหล่งน้ำนะครับมีระบบประปาในพื้นที่นะครับแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประสบภัยและก็การขนส่งน้ำด้วยรถยนต์นะครับอีกเรื่องนะครับในระยะที่2นั่นคือการเข้าถึงน้ำสะอาดนะครับจะต้องมีจุดแจกจ่ายน้ำนะครับควรอยู่ห่างที่พักเนี่ยไม่เกิน500เมตรนะครับเวลาในการเข้าแถวรับน้ำไม่ควรเกิน5นาทีนะครับเวลาในการเติมน้ำ20ลิตรเนี่ยไม่ควรเกิน3นาทีนะครับแล้วก็เราก็จะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำนะครับโดยน้ำเนี่ยต้องผ่านการบำบัดเบื้องต้นจนได้น้ำที่ใสไม่ขุ่นนะครับโดยใช้สารส้มหรือการกรองนะครับหรือต้มให้เดือด5นาทีนะครับแล้วก็ใช้ชุดทำความสะอาดน้ำหรือหยดทิพย์นะครับถัดมานะครับคือการเก็บน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะครับต้องเก็บน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วในภาวะในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิทนะครับและแต่ละครัวเรือนจะต้องมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดขนาด 10-20 ลิตรอย่างน้อย 2-3 ใบนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับน้ำเนี่ยจะต้องปราศจากจุลินทรีย์ก่อโรคเช่นโคโลฟอร์มแบคทีเรียนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางแบคทีเรียอาจใช้ชุดตรวจทางภาคสนามของกรมอนามัยได้นะครับน้ำที่ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนมีคลอรีนหลงเหลือเนี่ย 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับและความขุ่นเนี่ยต้องต่ำกว่า5 NTU นะครับครับเมื่อเราจัดหาน้ำสะอาดไปแล้วถัดมาเราก็จะต้องเป็นการสุขาภิบาลอาหารนะครับวัตถุประสงค์ของการสุขาภิบาลอาหารก็เพื่อให้คำแนะนำในการจัดเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยนะครับและให้คำแนะนำในการจัดเก็บอาหารถนอมอาหารในสภาวะฉุกเฉินเพื่อให้คำแนะนำในการจำแนกและกำจัดอาหารที่มีการปนเปื้อนและเพื่อสำรวจความเสี่ยงของสารที่ผลิตหรือประกอบอาหารนะครับการสุขาภิบาลอาหารนะครับไม่ควรรับอาหารหรือน้ำจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มานะครับน้ำที่ใช้ในการล้างและการประกอบอาหารเนี่ยจะต้องสะอาดนะครับควรปรุงอาหารที่รับประทานได้หมดภายใน1วันนะครับยกเว้นในกรณีที่มีตู้เย็นนะครับอาหารและวัตถุดิบในการประกอบอาหารต้องเก็บจากสูงจากพื้นอยู่ในภาชนะที่ป้องกันแมลงและสัตว์แทะได้นะครับวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเครื่องปรุงเนี่ยต้องสะอาดและปลอดภัยนะครับสารที่ประกอบอาหารควรแยกเป็นสัดส่วนและมีความสะอาดนะครับผู้ปรุงอาหารจะต้องมีสุขภาพที่ดีและมีสุขลักษณะนิสัยที่ดีนะครับการล้างภาชนะบรรจุอาหารเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนั่นคือการแยกเศษอาหารล้างด้วยน้ำยาล้างจานนะครับล้างด้วยน้ำสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยน้ำคลอรีนที่มีคลอรีนหลงเหลืออยู่100มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็ต้องมีการกำจัดขยะและน้ำเสียที่เหมาะสมต้องมีการควบคุมและกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะนะครับถัดมานะครับอาหารพร้อมบริโภคหรือข้าวกล่องเนี่ยเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารที่บริจาคควรมีลักษณะดังนี้นะครับ1คือไม่ควรเป็นอาหารที่บูดหรือเสียง่ายเช่นมีส่วนผสมของกะทินะครับมีไขมันสูงหรืออาหารสุกๆดิบๆนะครับ2คือควรเป็นอาหารปรุงสุกใหม่นะครับ
ประเภทอาหารแห้งเช่นข้าวหมูทอดไก่ทอดและปลาทอดนะครับ 3. ไม่ควรเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานนะครับอาหารที่ผลิตนะครับแต่ละครั้งต้องบริโภคภายใน 3-4 ชั่วโมงนะครับ 4. คือแยกบรรจุอาหารประเภทในกล่องไม่ให้ปะปนกันโดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำเช่นแยกบรรจุกับข้าวในถุงพลาสติกต่างหากนะครับ 5. คือบนกล่องบรรจุอาหารต้องติดป้ายแสดงสถานที่ผลิตวันเดือนวันเวลาที่ผลิตนะครับและวันเวลาที่ควรบริโภคก่อนเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคนะครับ 6. กล่องอาหารกล่องที่บรรจุเรียบร้อยแล้วควรวางบนที่บนโต๊ะที่สูงนะครับควรวางในร่มไม่ควรตากแดดนะครับในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเพราะจะอาหารจะเกิดการบูดเสียได้เร็วขึ้นนะครับควรส่งอาหารไปยังผู้บริโภคทันทีเพื่อลดความเสี่ยงในการบูดเสียของอาหารนะครับ 7. ผู้เตรียมปรุงอาหารไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จโดยตรงนะครับก็ควรใส่ถุงมือนะครับหรือเวลาจะตักแบ่งอาหารก็ควรใช้ทัพพีนะครับเป็นในการตักแบ่งอาหารนะครับและสุดท้ายนั่นก็คือมีการปกปิดอาหารปรุงสำเร็จและอาหารพร้อมบริโภคทุกชนิดนะครับไม่ให้เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันไปตอมหรือสัตว์ฟันแท้ชนิดอื่นหรือแมลงชนิดอื่นเข้าไปสัมผัสกับอาหารนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคและทำให้เกิดอาการท้องร่วงตามมาได้นะครับ

ถัดมานะครับนั่นก็คือการสุขาภิบาลที่พักอาศัยกรณีเกิดสาธารณภัยนะครับเมื่อเกิดสาธารณภัยนะครับบางกรณีนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อที่พักอาศัยดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบนะครับเข้าไปอยู่พักอาศัยชั่วคราวก่อนที่จะย้ายกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของตนเองหรือในที่พักอาศัยของตนเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับนั่นก็คือเราก็จะทำการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับของโครงสร้างที่พักอาศัยนะครับการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยนะครับการสุขภิบาลอาหารจะต้องมีการควบคุมความสะอาดและความปลอดภัยนะครับการกำจัดสิ่งขับถ่ายกำจัดขยะมูลฝอยกำจัดน้ำเสียนะครับที่เกิดจากศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือบ้านพักอาศัยของผู้ประสบภัยเนี่ยก็เป็นป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ปนเปื้อนต่อลงสู่สิ่งแวดล้อมและป้องกันการเป็นแหล่งก่อโรคหรือผสมของสัตว์นำโรคถัดมานะครับและสุดท้ายคือการควบคุมพาหะนำโรคและการควบคุมพาหะนำโรคนะครับการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับก็มีเนื้อหาสรุปดังนี้นะครับขั้นแรกก็คือการสำรวจความปลอดภัยนะครับนั่นก็คือเป็นการค้นหาสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัยอย่างเช่นการสำรวจความมั่นคงนะครับความแข็งแรงของตัวอาคารนะครับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆหากอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงดีและระบบไฟฟ้าไม่ได้รับความเสียหายไม่มีสิ่งก่ออันตรายอื่นๆก็จะดำเนินการขั้นถัดไปนะครับถัดมาคือการสำรวจความเสียหายนะครับเป็นการประเมินความเสียหายของตัวอาคารนะครับและบริเวณโดยรอบนะครับเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับตามปกติเพื่อให้ที่พักอาศัยมีความแข็งแรงและปลอดภัยเมื่อเข้ามาพักอาศัยนะครับอย่างเช่นความแข็งแรงและพร้อมใช้งานของประตูหน้าต่างนะครับหลังคาและสิ่งจำเป็นต่อการอยู่อาศัยเป็นต้นนะครับถัดมาคือการทำความสะอาดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการเตรียมทำความสะอาดนะครับเป็นการเตรียมพื้นที่ก่อนทำความสะอาดการจัดเก็บขยะนะครับและการดำเนินการล้างทำความสะอาดนะครับก็คือล้างทำความสะอาดสิ่งตกค้างที่อยู่ในที่พักอาศัยให้สะอาดให้แล้วให้มีความพร้อมอยู่อาศัยนั่นเองนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวนี้นะครับจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีความเป็นสัดส่วนนะครับมีน้ำสะอาดเพียงพอนะครับมีสถานที่เตรียมและประกอบอาหารแจกจ่ายอาหารและเก็บอาหารที่สะอาดนะครับมีห้องส้วมเพียงพอนะครับหรือประมาณ20คนต่อส้วม1ที่นะครับมีระบบระบายน้ำที่ดีนะครับมีระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้นะครับมีระบบรวบรวมเก็บกักและขนส่งขยะมูลฝอยที่ดีนะครับไม่มีขยะตกค้างนะครับมีระบบระบายอากาศที่ดีนะครับมีพื้นที่เพียงพอ 3.5 ตารางเมตรต่อคนนะครับมีและมีการให้สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประสบภัยทุกคนอย่างครบถ้วนนะครับสำหรับการสุขาภิบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวครับถัดมาคือการจัดการน้ำเสียนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำเสียคือเพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ำประปานะครับและเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพคุณภาพของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินนะครับการจัดการน้ำเสียนะครับประกอบไปด้วยการรวบรวมน้ำเสียนะครับนั่นก็คือเราควรมีการแยกของแข็งเช่นเศษอาหารไขมันออกจากน้ำก่อนปล่อยลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียนะครับแล้วก็การรวบรวมน้ำเสียเนี่ยอาจจะใช้ระบบท่อหรือระบบรางเปิดนะครับถัดมาคือระบบบำบัดน้ำเสียนะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบกับที่หรือถังเกลือนะครับก็คือสร้างถังเกลือเนี่ยก็จะคือ
สร้างหรือติดตั้งง่ายนะครับมีให้เลือกใช้แบบหลายรูปแบบนะครับทั้งรูปแบบสําเร็จรูปและสร้างด้วยวงขอบบ่อซีเมนต์นะครับน้ําที่ผ่านถังเกิดเนี่ยอาจปล่อยให้ซึมลงดินหรือส่งเข้าระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนได้เลยนะครับ2คือระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนครับมักเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดดีกว่าถังเกิดเช่นระบบบ่อผึ่งหรือระบบแบบเร่งตะกอนนะครับเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นนะครับการจัดการน้ำเสียเนี่ยเราจะต้องมีการสำรวจว่าระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนเนี่ยทำงานได้ปกติหรือไม่ได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็เราต้องทำการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะต้องมีการควบคุมให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วจะต้องมีการฆ่าเชื้อในน้ำที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะครับถัดมาคือการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งแพร่กระจายของพาหะนำโรคนะครับและเพื่อป้องกันการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นและทัสอุจารหรือเหตุรำคาญนะครับและเพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนแหล่งประกอบอาหารและระบบประปานะครับการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับเราก็จะต้องทำการคัดแยกขยะมูลฝอยแยกออกเป็นขยะแห้งและขยะเปียกนะครับขยะจากครัวเรือนนะครับควรบรรจุในถุงพลาสติกที่ผูกปากถุงแน่นหนานะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับของขยะมูลฝอยนะครับออกสู่สิ่งแวดล้อมนะครับภาชนะรับรองมูลฝอยต้องแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายมีฝาปิดมิดชิดนะครับภาชนะรับรองมูลฝอยต้องมีความจุมากเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับประชาชนควรเข้าถึงภาชนะรับรองมูลฝอยชุมชนภายในระยะ100เมตรนะครับถังขยะขนาด200ถึง500ลิตรนะครับรับรองขยะได้10ครัวเรือนนะครับภาชนะรับรองมูลฝอยควรมีการทำความสะอาดทุกวันนะครับแล้วก็ควรมีความถี่ในการเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อกำจัดปริมาณขยะที่ตกค้างนะครับในกรณีที่ระบบเก็บขนขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน1ถึง2สัปดาห์ควรประกาศให้ประชาชนนะครับดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังนะครับการกำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลหรือเผาในเตาเผานะครับการเทกองขยะบนพื้นกลางแจ้งเพื่อเผาอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำนะครับหรือสร้างกลิ่นรบกวนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคได้นะครับต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับพนักงานเก็บขนขยะด้วยนะครับในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งปฏิกูลนะครับสำหรับการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับจะต้องมีอัตราส่วนห้องน้ำหญิงต่อชายคือ3ต่อ1นะครับและอัตราส่วนห้องน้ำต่อผู้ใช้โดยเฉลี่ยคือ1ต่อ20นะครับห้องน้ำชายนะครับจะต้องมีโถปัสสาวะด้วยนะครับอาจมีอัตราส่วนห้องน้ำต่อผู้ใช้ได้ถึง1ต่อ59นะครับห้องน้ำนะครับจะต้องมีที่ล้างมือหลังใช้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับห้องน้ำควรตั้งอยู่ห่างจากที่พักอาศัยไม่เกิน50เมตรนะครับแล้วห้องน้ำจะต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีน้ำขังนะครับมีแล้วมีการระบายอากาศที่ดีนะครับพื้นที่ภายในจะต้องไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตรต่อที่นั่งนะครับและตัวเรือนน่ะกว้างอย่างน้อย 0.9 สูง2เมตรนะครับห้องน้ำจะต้องมีการใช้ถังเกะนะครับในสำหรับการกักเก็บสิ่งปฏิกูลนะครับในกรณีที่ไม่สามารถสร้างส้วมซึมได้นะครับส้วมสำเร็จรูปอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่จะต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลออกไปเมื่อส้วมใกล้จะเต็มนะครับในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมหรือประชาชนไม่สามารถใช้ส้วมซึมหรือส้วมสำเร็จรูปได้นะครับอาจจะต้องมีจัดสร้างส้วมลอยน้ำตามแบบของกรมอนามัยนะครับการจัดหาเก้าอี้ส้วมหรือส้วมเคลื่อนที่สำหรับสำเร็จรูปให้ประชาชนนะครับและการดำเนินการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนไปกำจัดอย่างถูกวิธีนะครับส้วมหลุมก็อาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดินได้นะครับ

ครับถัดมานะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการวัตถุอันตรายของเสียทางของเสียที่เกิดขึ้นจากทางการแพทย์และก็การจัดการสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลนะครับสำหรับการจัดการวัตถุอันตรายนะครับในกรณีเกิดสาธารณภัยนะครับขั้นการดำเนินการก็จะประกอบไปด้วย1คือระบุสถานที่ที่อาจจะมีอันตรายจากวัตถุอันตรายนะครับอย่างเช่นสถานที่กักเก็บน้ำมันสารเคมีหรือวัตถุอันตรายทุกชนิดนะครับที่มีการกักเก็บในปริมาณมากนะครับอาจรวมถึงถังกักเก็บบนดินและใต้ดินและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับถัดมาคือการประเมินอันตรายจากวัตถุอันตรายนั้นนะครับโดย อาจจะประเมินจาก Material Safety Data Sheet หรือ MSDS นะครับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีนั่นเองนะครับถัดมาเราก็ทำการติดป้ายเตือนถึงอันตรายและเตรียมแผนอพยพนะครับถ้าจำเป็นนะครับแล้วถัดมาคือเฝ้าระวังบ่งชี้นะครับสิ่งที่อาจจะเป็นสัญญาณการรั่วไหลของวัตถุอันตรายอย่างเช่นสัตว์ตายนกแมลงกลิ่นหรือควันนะครับและสุดท้ายก็คือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการวัตถุอันตรายนะครับถัดมาคือการจัดการของเสียทางการแพทย์นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการของเสียทางการแพทย์ก็คือเพื่อควบคุมเก็บกักขนย้ายและกำจัดของเสียทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับและเป็นการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคด้วยนะครับการจัดการของเสียทางการแพทย์นะครับประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมนะครับก็คือการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อนะครับมักจะมีความซึ่งจะมีความชื้นสูงนะครับจุลินทรีย์เติบโตได้ง่ายควรกักเก็บในถุงแดงที่ปิดสนิทและกำจัดภายใน7วันนะครับส่วนขยะมีคมนะครับควรเก็บในภาชนะที่ออกแบบไว้นะครับและนำไปกำจัดเมื่อภาชนะเต็มนะครับด้านการขนส่งนะครับการขนส่งของเสียนะครับจากพื้นที่ประสบภัยควรแยกการขนส่งออกจากระบบขนส่งขยะมูลฝอยทั่วไปนะครับสำหรับของเสียทางการแพทย์นะครับการบำบัดนะครับของเสียทางการแพทย์จะต้องทำการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาลนะครับหรือนึ่งด้วยไอ้น้ำแรงดันสูงหรือออโตเคฟนะครับหรือใช้สารเคมีฆ่าเชื้อนะครับจะใช้ในกรณีฆ่าเชื้อขยะที่เป็นของเหลวเท่านั้นนะครับและจะใช้เมื่อจำเป็นนะครับการกำจัดนะครับขยะติดเชื้อที่เป็นแหล่งที่เป็นของเหลวนะครับที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยจะต้องเททิ้งสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเท่านั้นนะครับการจัดการของเสียทางการแพทย์นะครับขั้นแรกนะครับเราจะต้องระบุแหล่งกำเนิดของเสียของทางการแพทย์อย่างเช่นเกิดจากโรงพยาบาลคลินิกหรือหน่วยปฐมพยาบาลนะครับสถานที่ชันสูตรศพนะครับแล้วก็ถัดมาคือประเมินศักยภาพของหน่วยงานที่เก็บขนของเสียนะครับประเมินเส้นทางการขนของเสียแล้วก็ประเมินศักยภาพสถานที่ในการบำบัดของเสียนะครับสุดท้ายคือการแยกขยะประเภทของขยะของมีคมนะครับขยะจากการบำบัดทางเคมีและของเหลวจะช่วยลดการสะสมของขยะได้นะครับในกรณีที่ขาดแคลนอุปกรณ์เก็บกักของเสียอาจใช้สิ่งทดแทนดังต่อไปนี้นะครับ อย่างเช่นขวดเครื่องดื่ม PET ขนาด2ลิตรใช้รวบรวมวัตถุมีคมนะครับถุงดำหนาซ้อน2ชั้นนะครับอาจใช้แทนถุงแดงได้นะครับแต่ต้องมีการติดป้ายระบุประเภทของขยะอย่างชัดเจนและแยกออกจากขยะทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้ระบบขนส่งขยะชุมชนมาขนส่งขยะติดเชื้อควรเป็นวิธีสุดท้ายที่จะเลือกใช้นะครับการดำเนินการขั้นที่2นะครับในกรณี

0: นี้ที่จะต้องมีการพักเก็บของเสียเหล่านี้นานขึ้นนะครับควรจัดหาสถานที่พักเก็บที่ป้องกันแมลงและสัตว์ต่างๆได้มีอุณหภูมิและมีอุณหภูมิต่ำนะครับกับเก็บพักในภาชนะที่ป้องกันการรั่วไหลได้นะครับในกรณีที่จำเป็นนะครับที่จะต้องฝังนะครับแหล่งฝังกบเนี่ยจะต้องถูกหลักสุขาภิบาลนะครับจะต้องแยกฝังออกจากขยะชุมชนนะครับและลงบันทึกตำแหน่งการฝังเอาไว้นะครับถัดมาคือการจัดการกรณีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลนะครับหลักการก็คือลดอันตรายจากการสัมผัสรังสีนะครับนั่นก็คือลดระยะเวลาการสัมผัสนะครับที่จะสัมผัสสารกัมมันตรังสีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีใช้ได้ในกรณีที่กำเนิดรังสีอยู่เฉพาะที่ไม่แพร่กระจายนะครับแล้วก็การใช้กำบังหรือวัตถุที่มีความทนความหนาแน่นสูงลดการทะลุผ่านของรังสีได้นะครับหรือลดปริมาณรังสีนะครับที่มีอยู่นะครับโดยอาจจะใช้เวลาให้น้อยอยู่ให้ห่างแอบหลังที่กำบังลดปริมาณสารรังสีให้น้อยลงนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอ
2: ยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
8: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: จัดแถวหนึ่ง
15: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: จะคว้าชัยมศที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับในหน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่4เรื่องการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนะคะความหมายและความสำคัญของมลพิษทางอากาศนะคะมลพิษทางอากาศจะหมายถึงสภาพอากาศที่มีสารซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าปกติแล้วก็แขวนลอยอยู่ในชั้นของบรรยากาศนานพอที่จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของคนสัตว์พืชหรือว่าวัสดุต่างๆสารในที่นี้นะคะจะหมายถึงธาตุหรือสารประกอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์สารพวกนี้จะลอยนะคะปนอยู่ในรูปของก๊าซหยดของเหลวหรือว่าอนุภาคของอากาศค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูสัดส่วนของสารต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศก่อนนะคะสัดส่วนโดยเฉลี่ยนะคะของก๊าซต่างๆในบรรยากาศนะคะส่วนที่มากที่สุดนะคะก็คือจะประกอบด้วยไนโตรเจนค่ะไนโตรเจนจะมีอยู่ประมาณ 78% นะคะสำหรับส่วนที่มากที่สุดในอันดับที่2นะคะก็คือก๊าซออกซิเจนนะคะออกซิเจนก็จะมีอยู่ประมาณ 20% นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะเป็นก๊าซอื่นๆนะคะก็จะประมาณ 1% นะคะนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศนะคะก็จะประกอบด้วยคำแรกก็คือคำว่าอากาศนะคะอากาศก็จะเป็นก๊าซผสมที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกซึ่งก็จะมีส่วนประกอบของอากาศแห้งณระดับน้ำทะเลนะคะคำต่อมาก็คือภาวะมลพิษทางอากาศนะคะสำหรับภาวะมลพิษทางอากาศก็คือจะเป็นสภาวะที่บรรยากาศกลางแจ้งนะคะมีสิ่งเจือปนอยู่ซึ่งสิ่งเจือปนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมีขนาดใหญ่นะคะอาจจะเป็นพวกฝุ่นผงหรือว่าไอหรือว่าควันต่างๆคำต่อมาก็คือคำว่าเท่าหรือว่าขี้เท่าคำว่าเท่าเนี่ยก็คือเป็นของแข็งขนาดเล็กมากนะคะที่เหลือจากการสันดาบที่สมบูรณ์นะคะฝุ่นละอองนะคะฝุ่นละอองก็จะเป็นอนุภาคของของแข็งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่าควันนะคะควันเนี่ยก็จะเป็นอนุภาคขนาดเล็กๆที่เกิดขึ้นจากการสำดาบที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็แขวนลอยอยู่ในชั้นของบรรยากาศนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นควันเล็กๆนะคะลอยอยู่นะคะถ้าเกิดในบรรยากาศที่มีแสงจ้าๆเราอาจจะมองไม่ชัดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปในที่มืดๆนะคะแล้วก็มีแสงเข้ามานะแล้วก็จะเห็นเป็นควันได้ง่ายๆนะคะสำหรับระบบนะคะสำหรับระบบภาวะมลพิษทางอากาศนะคะแน่นอนจะต้องประกอบด้วยแหล่งกำเนิดของสารมลพิษนะคะซึ่งก็จะมีแหล่งกำเนิดแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแบบเฉพาะที่นะคะอย่างเช่นพวกงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าตามบ้านเรือนต่างนะคะแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะอย่างเช่นยานพาหนะต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของสารมลพิษนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดนะคะหรือว่าเป็นไฟไหม้ป่าเนี่ยนะคะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของสารมลพิษได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ชั้นของบรรยากาศนะคะก็จะกระจายไปในชั้นของบรรยากาศนะคะเกิดการแพร่กระจายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะลงมาสู่ผู้ที่รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะคะชนิดของมลสารในอากาศนะคะก็เราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะได้3กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นอนุภาคนะคะเป็นอนุภาคก็คือเป็นลักษณะที่เป็นของแข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นพวกฝุ่นพวกควันพวกละอองพวกเส้นใยต่างๆนะพวกละอองเกสรดอกไม้นะคะอันนี้ก็จัดอยู่เป็นชนิดของอนุภาคนะคะประเภทที่2ก็คือเป็นแก๊สนะคะอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นไอระเหยนะคะเป็นไอระเหยอินทรีย์หรือว่าจากน้ำมันเบนซินเป็นต้นนะคะสำหรับในวงจรนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีวงจรของน้ำวงจรของออกซิเจน นะคะมีวงจรของคาร์บอนแล้วก็มีวงจรของไนโตรเจนนะคะซึ่งก็หลักต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นวงจรที่เป็นการกระจายชั้นนะคะการกระจายของก๊าซต่างๆหรือว่าอนุภาคต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ชั้นของบรรยากาศค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะคะผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะคะก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ผลกระทบในระดับท้องถิ่นนะคะในระดับท้องถิ่นก็คือเราจะเริ่มคุยจากระดับเล็กๆไปหาระดับใหญ่ๆนะคะระดับท้องถิ่นเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะคะแน่นอนว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายนะคะหลักๆเนี่ยก็คือเข้าสู่ร่างกายทาง

การหายใจนะคะจากการสูดดมเข้าไปถ้ามีอนุภาคนะขนาดที่เล็กกว่า10ไมครอนนะคะยิ่งอนุภาคขนาดเล็กเท่าไหร่ยิ่งเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจที่ลึกมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอันตรายก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะอันตรายนะคะจากสารประกอบนะคะของไฮโดรคาร์บอนนะคะไฮโดรคาร์บอนเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจหรือว่าสัมผัสถูกเยื่อบุของร่างกายนะคะอย่างเช่นเยื่อบุในตานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นแรงนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อเกิดอาการผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจนะคะเกิดอาการแสบตาแสบจมูกน้ำตาไหลหรือว่าน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดวิกฤตมากๆก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้นะคะส่วนของคาร์บอนมอนอกไซด์นะคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับเซลล์เม็ดเลือดแดงของเรานะคะมันก็จะเข้าไปจับตัวนะคะกับฮีโมโกลบินนะคะทดแทนออกซิเจนนะแล้วก็ทำให้เกิดร่างกายเนี่ยเกิดการขาดออกซิเจนได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นผลกระทบต่อพืชแล้วก็ต่อสัตว์นะคะพืชที่ได้รับผลจากมลพิษทางอากาศนะคะจะมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นลักษณะที่เป็นแบบเฉียบพลันหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นแบบเรื้อรังนะคะแบบเฉียบพลันก็คือว่าเมื่อสารพิษเข้าไปนะคะทางรูของพืชนะคะสู่พืชนะคะทางรูของใบนะซึ่งก็เป็นอวัยวะที่พืชใช้ในการหายใจนะคะอาการที่ปรากฏที่เห็นได้ชัดนะคะอย่างเช่นโอโซนนะคะหรือว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์นะผลเฉียบพลันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือใบยุบหรือว่าเกิดลายที่แห้งเหี่ยวนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นยอดนะคะก็เกิดผลกระทบให้เราเห็นได้ทันทีก็ลักษณะจะคล้ายๆกับอาการที่พืชขาดสารอาหารนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นผลกระทบต่อระดับเป็นระดับภูมิภาคนะคะระดับภูมิภาคเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาฝนกรดเกิดขึ้นนะคะภาวะฝนกรดเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่ชั้นของบรรยากาศเนี่ยมีก๊าซนะคะมีก๊าซที่เป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะหรือว่าไนโตรเจนออกไซด์ปนเปื้อนอยู่เยอะนะคะแล้วก็พอมีปริมาณน้ำฝนเกิดขึ้นนะคะตามธรรมชาติมันก็จะช้านะคะเข้าไปละลายเอาก๊าซนะคะที่มีอยู่มีความเข้มข้นอยู่จำนวนมากในชั้นของบรรยากาศแล้วก็ละลายออกมานะคะแล้วก็ลงมาสู่ชั้นพื้นผิวโลกหรือว่าเข้าไปสู่แหล่งน้ำต่างๆนะคะอันนี้ก็คือปัญหาของฝนกรดนะก็คือทำให้น้ำที่ปกติควรจะมีค่า pH หรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยในสภาพที่เป็นกลางนะคะแต่ว่าพอน้ำฝนเนี่ยช้าเอาก๊าซที่มันมีความเข้มข้นสูงนะคะก็จะทำให้น้ำที่ผ่านจากฝนลงมาเนี่ยนะคะกลายเป็นน้ำที่มีค่า pH ต่ำนะคะก็เราก็เลยเรียกว่าเป็นฝนกรดนะคะก็คือมีสภาวะเป็นกรดนะคะแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาวะกรดเนี่ยมันก็จะเข้าไปกัดกร่อนนะคะกัดกร่อนท่อกัดก่อนท่อทำให้เกิดการผุกร่อนนะคะปัญหาถัดมาก็คือการเกิดปัญหาของหมอกควันนะคะอันนี้ก็เป็นระดับภูมิภาคแล้วนะคะเราจะเห็นหลายๆครั้งว่ามีปัญหานะคะมีข่าวที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าสม็อกนะคะสม็อกก็คือเป็นสโมกบวกฟอกนะคะสโมกก็คือควันต่างๆนะคะฟอกก็คือละอองนะคะซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความชื้นอยู่แล้วนะคะในชั้นของบรรยากาศคราวนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะนะคะอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะมีการใช้ยานพาหนะเป็นจำนวนมากนะคะมีหรือว่าเป็นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมนะคะเมื่อมีควันต่างๆนะคะหรือว่ามีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นนะคะก็จะลอยเข้าไปสู่ชั้นของบรรยากาศคราวนี้เมื่อไปกระทบกับความชื้นที่มีอยู่เดิมอยู่ในชั้นของบรรยากาศนะก็จะทำให้เกิดเราก็จะเห็นเป็นชั้นของหมอกควันเกิดขึ้นนะถัดมานะคะก็คือปัญหาของการเกิดรูโอโซนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีก๊าซนะคะก๊าซเรือนกระจกนะคะที่ลอยขึ้นไปในชั้นของบรรยากาศนะคะแล้วก็ทำให้ไปทำลายนะคะรูทำให้เกิดเป็นรูโอโซนเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับการควบคุมความร้อนนะคะของชั้นบรรยากาศของโลกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะที่มีปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือทำให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมากล่าวถึงหลักการจัดการมลพิษทางอากาศนะคะหลักการจัดการมลพิษทางอากาศเราจะมีการกำหนดมาตรฐานของคุณภาพอากาศนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดนะคะแล้วก็ลักษณะ

ควันคะจากปล่องถ้อไอเสียนะคะของยานพาหนะซึ่งก็จะเป็นยานพาหนะในหลากหลายรูปแบบนะคะที่กฎหมายกำหนดนะคะอย่างเช่นจากรถยนต์นะคะจากรถประจำทางขนาดใหญ่จากรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าจากเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดคุณภาพอากาศนะคะจากยานพาหนะนะคะเขาก็จะมีการกำหนดมาตรฐานอยู่นะคะอย่างเช่นการวัดนะคะจะต้องมีเครื่องมือวัดอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่อยู่ระยะห่างจากปล่องควันของท่อไอเสียเท่าไหร่นะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะนะคะส่วนประเภทถัดมานะคะที่เป็นจากแหล่งกำเนิดนะคะก็คือเป็นอุตสาหกรรมนะนี่ก็จะมีการกำหนดขนาดของความเข้มข้นนะคะของมลภาวะนะคะทางอากาศนะคะว่าจะมีอนุญาตให้อุตสาหกรรมต่างๆนะคะอุตสาหกรรมในโรงงานประเภทต่างๆนะคะเขาก็จะไปดูว่าในโรงงานต่างๆนะคะที่มีมลภาวะออกมาเนี่ยนะคะหลักๆของแต่ละประเภทโรงงานเนี่ยจะมีอะไรออกมาบ้างนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดนะคะค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมให้ปล่อยออกสู่ชั้นของบรรยากาศได้นะคะสำหรับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมองภาพรวมนะคะที่เป็นลักษณะของก๊าซต่างๆนะคะที่อยู่ในชั้นของบรรยากาศอาจจะมีถ้ามีความเข้มข้นสูงมากๆนะคะก็มีระยะเวลานะคะก็จะมีระยะเวลาที่กำหนดแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นบางก๊าซบางชนิดนะคะอาจจะกำหนดภายใน1ชั่วโมงนะคะจะต้องมีค่าไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะหรือว่าบางชนิดอาจจะกำหนดเป็นต่อ8ชั่วโมงนะคะหรือว่าต่อ24ชั่วโมงต่อ1ปีนะคะถ้าเกิดมีปริมาณไม่สูงมากนักนะคะก็กำหนดต่อ1ปีเป็นต้นการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศนะคะก็จะมีการติดต่อการติดตามจากแหล่งกำเนิดนะคะแน่นอนถ้าเกิดเรารู้ว่าซอร์สหรือว่าแหล่งกำเนิดอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ไปติดตามตรวจสอบจากแหล่งกำเนิดนั้นๆ นะคะหรือว่าประเภทที่2ก็คือติดตามอยู่ในชั้นของบรรยากาศนั่นเองนะคะหน่วยงานหลักนะคะที่มีหน้าที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบมลพิษทางอากาศนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะก็คือจะเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งก็จะขึ้นตรงกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกหน่วยงานหลักอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็คือกรมอนามัยนะคะซึ่งขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษทางอากาศนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะมีหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะหน้าที่หลักแน่นอนนะคะก็คือจะเป็นคนที่ออกมากำกับนะคะเป็นคนออกมาตรฐานนะคะออกวิธีการนะคะวิธีการในการเก็บตัวอย่างคุณภาพของอากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะรวมไปถึงการติดตามตรวจสอบนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นสถาบันการศึกษานะคะสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะทำการวิจัยนะคะหรือว่าให้ความรู้ต่างๆนะคะให้กับคนที่ต้องการศึกษานะคะหรือว่าอาจจะมีการบริการสังคมบริการชุมชนต่างๆนะคะเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรามีปัญหาค่าของ PM นะคะก็คือ Particulate Matter นะคะ PM 2.5 หรือว่า PM 10นะคะ PM 10นะคะก็คือเราก็จะมีหน่วยงานต่างๆหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะที่จะพยายามเสนอแนวทางนะคะในการที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาของมลภาวะอากาศที่เกิดขึ้นนะคะถัดมานะคะก็คือจำเป็นของเรื่องของหน่วยงานเอกชนนะคะหน่วยงานเอกชนแน่นอนว่าสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะก็คือตัวเองนะคะถ้าเกิดเป็นแหล่งนะคะเป็นภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็ต้องมีการพยายามควบคุมนะคะหรือว่ากำจัดนะคะซึ่งก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะเพื่อที่จะพยายามลดปัญหาของมลภาวะอากาศนะคะให้ได้ตามมาตรฐานก่อนนะนี่คือถ้าเป็นการควบคุมตามกฎหมายนะคะถัดมานะคะหน่วยงานถัดมาที่เกี่ยวข้องก็คือสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนอันนี้อาจจะเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยกระจายนะคะช่วยกระจายผลที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าช่วยกระจายปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างส่วนที่เกิดปัญหาแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะรวมไปถึงให้ประชาชนนะคะได้ตระหนักนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะก็คือชุมชนท้องถิ่นนะนี้ก็จะเป็นภาคของประชาชนนะภาคของประชาชนก็ควรจะต้องช่วยกันกำกับดู

แลนะคะถ้าเกิดตรงไหนเราเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวนะคะก็พยายามช่วยกันลดปัญหามลภาวะที่ทางอากาศที่เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมมลพิษทางอากาศนะคะการควบคุมมลพิษทางอากาศนะคะเราก็จะแบ่งตามลักษณะของการเกิดนะคะซึ่งก็จะมีเราจะมาดูนะคะว่าแหล่งกำเนิดแล้วก็ชนิดของมลพิษทางอากาศมาจากไหนนะคะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราจะแบ่งตามลักษณะการเกิดของมลพิษทางอากาศนะคะอย่างแรกเนี่ยแน่นอนเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นะคะการเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราใช้ทรัพยากรนะคะใช้เชื้อเพลิงใช้พลังงานต่างๆถัดมานะคะก็จะเป็นเกิดจากในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดนะคะขนาดใหญ่นะคะที่ทำให้เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นะคะส่วนลักษณะถัดมานะคะก็คือเป็นเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะอย่างเช่นการเกิดภูเขาไฟระเบิดนะคะการเกิดภูเขาไฟระเบิดก็ทำให้เกิดก๊าซนะคะมหาศาลนะคะเกิดเป็นละอองนะคะขึ้นสู่ชั้นของบรรยากาศนะคะหรือว่าการที่เกิดไฟไหม้ป่านะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะบางคนอาจจะแย้งอยู่ในใจว่าไฟไหม้ป่าอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะคะไฟไหม้ป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่อากาศมันเกิดความแห้งนะคะเกิดความแห้งแล้งมากๆนะคะแล้วก็เกิดการเสียดสีกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกไหม้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็กระจายกันต่อๆไปนะคะนี่ก็เกิดขึ้นเป็นมลพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถัดมานะคะเป็นการแบ่งการเคลื่อนที่นะคะของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศนะคะเราก็แบ่งตามลักษณะของการเคลื่อนที่นะคะเราจะแบ่งได้เป็นลักษณะแรกก็คือแหล่งกำเนิดที่ไม่เคลื่อนที่นะคะแหล่งกำเนิดที่ไม่เคลื่อนที่ก็คือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าตามบ้านเรือนต่างๆนะคะ การที่เราใช้ชีวิตประจำวันในบ้านนะคะเราก็ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยานพาหนะต่างๆนะคะทำไมเขาถึงต้องแบ่งตามลักษณะของแหล่งกำเนิดเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยหรือว่าการควบคุมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะมาดูการควบคุมนะคะสำหรับในลักษณะที่เป็นแบบที่เป็นแหล่งกำเนิดที่เป็นแบบอยู่กับที่ก่อนนะคะก็จะมีการระบายอากาศแบบที่ทำให้เจือจางนะคะโดยที่จะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือโดยวิธีทางธรรมชาตินะคะวิธีทางธรรมชาติคือลักษณะเป็นยังไงนะคะลักษณะก็คือว่าเป็นการใช้ช่องเปิดต่างนะคะอย่างเช่นตามบ้านเรือนของเราเนี่ยนะคะเราจะมีหน้าต่างนะคะบางบ้านนะคะเราก็จะเห็นนะคะหรือว่าจะมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆพัดลมหมุนน่ะนะคะอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนหลังคานะคะซึ่งก็คือมันก็จะเป็นการถ่ายเทอากาศนะคะโดยวิธีการธรรมชาติก็คือลมเข้ามานะคะผ่านทางประตูผ่านทางหน้าต่างนะคะแล้วก็ลอยขึ้นไปสู่หลังคานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราเรียกว่าเป็นวิธีทางธรรมชาติส่วนวิธีทางกลนะคะวิธีทางกลเนี่ยก็คือเราก็จะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นการใช้เครื่องดูดควันนะคะเข้ามาช่วยนะคะหรือว่าการใช้พัดลมดูดอากาศเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทางกลนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะคะมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นระบบนะคะนี้อาจจะใช้ในลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเริ่มต้นก็คือจะเป็นคำว่าฮูดนะคะฮูดเนี่ยก็คือลักษณะของตัวที่เป็นช่องนะคะที่ทำให้เป็นส่วนที่รับอากาศนะคะอย่างเครื่องจักรนะคะแล้วก็จะมีฮูดก็คือตัวที่เป็นกระโจมอยู่ด้านบนนะคะที่จะรวบรวมเอามลพิษทางอากาศนะคะหรือว่าก๊าซต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็คือท่อส่วนของท่อก็คือการลำเลียงนะคะการลำเลียงเอามลอนุภาคอากาศนะคะจากรวบรวมจากฮูดต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านระบบท่อนะคะที่อยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาส่วนที่3ก็คือพัดลมนะคะพัดลมอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพัดลมที่ระบายอากาศนะคะมีพัดลมดูดอากาศนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่

ช่วยนะคะพัดลมนี่คือจะช่วยรวบรวมเอาเหมือนกับทำให้อากาศที่อยู่ภายในท่อเนี่ยมันออกมาตรงทางออกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยนะคะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะจะมีลักษณะใบพัดที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอนุภาคด้วยนะคะว่ามีอนุภาคมีความร้อนนะคะมีอุณหภูมิสูงมีอุณหภูมิต่ำมีการกัดกร่อนนะคะมากหรือน้อยนะคะอันนี้ก็คือจะต้องคนที่ออกแบบนะคะก็จะต้องดูรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือปล่องนะคะปล่องควันนะคะทำไมถึงจะต้องมีปล่องควันนะคะถ้าเกิดเราดูตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆส่วนใหญ่จะต้องมีปล่องควันนะคะโรงงานปูนซีเมนต์นะคะโรงงานผลิตอะไรก็แล้วแต่นะคะปล่องควันอันนี้เนี่ยก็คือจะช่วยทำให้มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่จะปล่อยออกจากโรงงานนะคะไปกระจายอยู่ในชั้นด้านบนของบรรยากาศนะคะก็จะทำให้เกิดการเจือจางนะคะแล้วก็มันก็จะลอยไปนะคะก็จะลอยปลิวไปแล้วก็ทำให้เกิดการเจือจางแล้วก็กว่าจะไปตกก็คืออีกไกลระยะทางไกลนะคะไม่มาตกอยู่ในทำให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมเกิดผลกระทบได้ถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคนะคะการควบคุมคุณภาพอากาศชนิดอนุภาคเนี่ยเราก็จะมีหลักๆอยู่5รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นห้องตกตะกอนนะคะอันนี้เราก็จะวัตถุประสงค์หลักเนี่ยนะคะก็คือใช้สำหรับการกำจัดอนุภาคที่มีขนาดใหญ่นะคะมีน้ำหนักเยอะนะคะอันนี้ก็มันก็จะมีหลักการง่ายๆเลยนะคะก็คือใช้การตกนะคะห้องตกตะกอนเพราะฉะนั้นก็คือใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือใช้เหมาะสำหรับใช้กำจัดอนุภาคที่มันมีขนาดใหญ่นะคะมีช่องทางที่ให้อากาศเข้านะคะแล้วก็จะเป็นห้องนะคะเป็นกล่องนะคะแล้วก็ให้อนุภาคนะคะมีพื้นที่ให้อนุภาคตกแล้วก็มีส่วนที่เป็นก๊าซที่สะอาดออกไปนะคะอาจจะเป็นอากาศที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นห้องตกตะกอนนะแน่นอนประสิทธิภาพไม่สูงนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคประเภทที่2นะคะก็คือเป็นไซโครนนะคะลักษณะของไซโครนเนี่ยก็คือใช้แรงเบี่ยงนะคะแรงเบี่ยงนี้ศูนย์กลางนะคะก็จะมีช่องทางที่อากาศเข้ามานะคะแล้วก็หลักการก็คืออนุภาคของอากาศเนี่ยมันจะไปตกกระทบกับพื้นผิวนะของไซโครนที่อยู่ด้านข้างนะคะพอไปเหมือนเราวิ่งไปชนกำแพงนะคะพอเราวิ่งไปชนกำแพงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นความเร็วเป็นศูนย์นะคะหยุดแล้วก็ล่วงนะคะแล้วก็ล่วงตกลงพื้นอันนี้ก็คือเป็นหลักการของไซโครนถัดมานะคะเราจะเรียกว่าสครับเบอร์นะคะสครับเบอร์เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของหลักการที่มีการใช้น้ำนะคะเข้ามาช่วยนะคะมีการใช้น้ำเข้ามาช่วยก็คือว่าเราจะปล่อยให้อากาศที่เป็นอากาศเสียเนี่ยผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ไหลสวนทิศทางกับน้ำนะคะทิศทางกับน้ำที่สเปรย์ลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะที่อากาศไหลมาจากทางด้านล่างนะคะแล้วก็สเปรย์น้ำจากด้านบนลงมานะคะเพื่อเมื่อมันไหลสวนทางกันเนี่ยนะคะอากาศที่มันมีสิ่งเจือปนอยู่นะคะมันก็จะไปละลายเข้าไปอยู่ในน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เป็นอนุภาคนะคะที่เป็นของแข็งหรือว่าของเหลวหรือว่าก๊าซนะคะเพราะว่าก๊าซก็สามารถละลายอยู่ในน้ำได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นละนะคะแต่ว่าปัญหาของการใช้เครื่องมือชนิดนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเราเปลี่ยนลักษณะของมลพิษนะคะเป็นมลพิษอากาศเปลี่ยนไปเป็นมลพิษทางน้ำนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราใช้น้ำเข้ามาช่วยในการบำบัดเนี่ยนะคะอากาศเราสะอาดขึ้นแต่ว่าเราได้น้ำที่เป็นน้ำเสียเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นน้ำที่มีการปนเปื้อนอนุภาคมีน้ำที่เป็นการปนเปื้อนของก๊าซต่างๆนะคะซึ่งเราก็ปกติเนี่ยมันก็จะมีระบบในการบำบัดน้ำนะคะอาจจะเป็นการบำบัดน้ำเบื้องต้นนะคะมีผ่านการกรองนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นก๊าซนะคะที่เป็นกรดนะคะก็อาจจะมีการใช้สารประกอบที่เป็นด่างนะคะเพื่อทำให้น้ำเป็นกลางแล้วก็วนกลับมาใช้ในระบบงานนี้ก็ประสิทธิภาพก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะก๊าซที่เป็นก๊าซสะอาดนะคะเราก็มันก็จะลอยขึ้นไปสู่ทางด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเราก็จะเรียกว่าเป็นสครับเบอร์นะคะถัดมานะคะจะเป็นลักษณะของการกรองนะคะหรือเราเรียกว่าถุงกรองหรือว่าแบ็คเฮาส์นะคะแบ็คที่แปลว่า
กระเป๋านะคะ BAG bag แล้วก็ house ที่แปลว่าบ้านนี่แหละนะคะก็คือ bag house หรือว่าถุงกรองนะคะอันนี้ก็จะเป็นใช้ในอุต

0: อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะเพราะว่ามีราคาสูงนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องที่เป็นลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นะหลักการนะคะหลักการก็คือเขาก็จะเป็นถุงนะคะที่จะเป็นถุงผ้าถุงไฟเบอร์ต่างๆนะคะเป็นถุงที่คว่ำลงนะคะแล้วก็อากาศก็จะผ่านเข้าไปนะคะจากตรงกลางด้านในนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกนะคะหรือว่าอนุภาคต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกกักนะคะก็จะเป็นลักษณะของการกรองนะคะถ้านึกภาพไม่ออกก็อาจจะลองนึกถึงมุ้งลวดที่บ้านนะคะมุ้งลวดที่บ้านก็คือเป็นลักษณะแบบนั้นแหละนะคะยิ่งถ้ามุ้งลวดยิ่งถี่นะคะอากาศที่ผ่านไปก็ยิ่งสะอาดเพราะว่ามันยิ่งกรองอนุภาคขนาดเล็กๆได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมุ้งลวดที่มันมีความห่างนะครับก็คือเส้นใหญ่มีความห่างนะคะอันนี้ก็ข้อดีคือมันจะตันช้านะคะแต่ว่าข้อเสียก็คืออนุภาคขนาดที่เล็กๆเนี่ยมันก็จะสามารถหลุดรอดออกไปจากถุงกรองได้นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของอนุภาคของแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละโรงงานนะคะแล้วก็เมื่อเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็อุดตันเกิดขึ้นนะคะสำหรับถุงกรองนะคะก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะคะก็จะมีกลไกที่ใช้ก็จะมีการเขย่านะเป็นเครื่องเขย่าหรือว่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็รูดลงมาก็ทําให้อนุภาคเนี่ยที่มันติดค้างอยู่ตรงเส้นใหญ่นะคะก็ตกลงมาสู่ด้านล่างแล้วก็เก็บไปบําบัดต่อนะคะเก็บไปเป็นกําจัดเป็นขยะต่อนะคะสุดท้ายก็คือเป็นเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะหรือว่า EP นะคะ EP ก็จะเป็นลักษณะของการใช้แผ่นเพลทนะมีการใช้ประจุไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะคะก็คือว่ามีเพลทไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลวดนำไฟฟ้าอยู่นะคะซึ่งก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ต่างกันนะคะแล้วก็พอฝุ่นอนุภาคเข้ามาเนี่ยนะคะก็ผ่านเส้นที่เป็นเส้นลวดไฟฟ้านะคะซึ่งจะเป็นประจุลบกับประจุบวกนะคะเพลทเป็นประจุลบประจุไฟฟ้าเป็นประจุบวกเป็นต้นนะคะก็มันก็จะผ่านเอาฝุ่นนะคะแล้วก็ทําให้ฝุ่นเนี่ยเกิดเป็นประจุขึ้นมานะคะแล้วก็จะวิ่งไปนะคะประจุลบกับประจุบวกมันจะวิ่งหากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นมันก็จะวิ่งไปเกาะอยู่ที่แผ่นเพลทด้านข้างนะคะก็คือเวลาที่เราทำการบำบัดเนี่ยนะคะเราก็จะปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปนะคะก็ทําให้ฝุ่นเนี่ยก็คือใช้หลักการที่ทําให้ฝุ่นมันเกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเพลทไฟฟ้านะคะที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือพอเราบําบัดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ไม่ใส่ประจุไฟฟ้าเข้าไปละนะคะก็ฝุ่นมันก็จะตกลงสู่ด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนะประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่าสามารถใช้กับฝุ่นนะคะที่เป็นอนุภาคหรือว่าฝุ่นที่เป็นละอองไอได้สามารถใช้กับฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมนะคะที่มีลักษณะของอนุภาคที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีอุณหภูมิสูงนะคะมีความชื้นต่างๆนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูง
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใคร

0: เปลี่ยนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: สวัสดีค่ะสำหรับชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเจอกันที่หน่วยที่11นะคะการสุขาภิบาลอาหารค่ะอาหารนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญนะคะการบริโภคอาหารนั้นเราก็รับประทานเพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขนะคะซึ่งในการบริโภคอาหารนั้นเราก็ไม่ควรคำนึงถึงแค่ความอร่อยเท่านั้นเราควรที่จะพิจารณาถึงความสะอาดและความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยดังนั้นเราจึงต้องมีความจำเป็นในการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันและควบคุมให้อาหารมีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยนะคะสำหรับปัจจัยที่ทำให้อาหารปนเปื้อนได้นะคะก็อาจจะมาเนื่องจากส่วนผสมในอาหารบางชนิดเช่นวัตถุเจือปนสีหรือว่าเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสรวมถึงจุลินทรีย์ต่างๆนะคะที่อยู่ในอาหารนั้นน่ะทั้งในเชื้อโรคพยาธิหรือว่าสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนอยู่ในส่วนของอาหารผู้สัมผัสอาหารภาชนะอุปกรณ์สัตว์และแมลงนำโรคหรือแม้กระทั่งสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะก็เป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่นะคะและในกระบวนการของการขนส่งการเตรียมการปรุงการเก็บหรือการจำหน่ายก็ทำให้มีเชื้อโรคปะปนไปได้นะคะเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปแล้วก็จะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายนะคะเกิดการเจ็บป่วยได้ดังนั้นเราจึงมีการจัดการสุขาภิบาลอาหารเกิดขึ้นมานะคะสำหรับการสุขาภิบาลอาหารหรือว่าฟู้ดแซนิเทชันก็จะหมายถึงกระบวนการจัดการและควบคุมทั้งอาหารภาชนะอุปกรณ์ผู้สัมผัสอาหารและก็สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการขนส่งการปรุงการเก็บรักษาหรือว่าการถนอมอาหารรวมถึงการจำหน่ายอาหารนะคะเพื่อทำให้อาหารเหล่านั้นสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วก็สารเคมีต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายหรือว่าเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกายต่อสุขภาพอนามัยแล้วก็การดำรงชีวิตของผู้บริโภคค่ะความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหารนะคะก็เพื่อเอามาใช้ในการรักษาคุณค่าความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้บริโภครวมถึงป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเป็นสื่อส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็สนับสนุนเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะสำหรับแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารนะคะในการจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาดปลอดภัยก็จะทำได้โดยการจัดการและควบคุมที่ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้อาหารนั้นไม่สะอาดนะคะเพื่อลดการปนเปื้อนในอาหารให้น้อยที่สุดการควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารปนเปื้อนนั้นมีอยู่5ปัจจัยด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คืออาหารอันดับที่2ก็คือผู้สัมผัสอาหารและก็ควบคุมในเรื่องของภาชนะอุปกรณ์สัตว์และแมลงนำโรครวมถึงสถานที่ปรุงประกอบอาหารนะคะการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความสะอาดปลอดภัยของอาหารทั้ง5ปัจจัยที่กล่าวมาแล้วนะคะเราต้องดูสาเหตุที่จะทำให้อาหารนั้นไม่สะอาดปลอดภัยก็ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

ค้าอาหารมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้คำแนะนำให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือว่าข้อกำหนดต่างๆนะคะสำหรับผู้ปรุงประกอบหรือว่าผู้จำหน่ายอาหารก็จะมีหน้าที่ในการจำหน่ายอาหารที่สดและก็สะอาดนะคะและหน้าที่ของผู้บริโภคนั้นก็จะต้องมีความรู้ในการเลือกซื้อในการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะคะจากสถานที่ที่ได้มาตรฐานและทำหน้าที่เป็นฟู้ดสปายหรือว่าเป็นสายลับอาหารปลอดภัยเพื่อทําการแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหาให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบนั่นเองนะคะการปนเปื้อนของอาหารนั้นก็จะหมายถึงว่าในอาหารที่เรารับประทานนั้นมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่ามีสิ่งที่เป็นอันตรายที่ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาหารปะปนลงไปนะคะซึ่งตัวสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยการบาดเจ็บหรือไม่สบายของบุคคลที่บริโภคอาหารที่ได้รับการปนเปื้อนเข้าไปนั่นเองนะคะแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะมีอยู่2แหล่งด้วยกันก็คือแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนโดยตรงหรือเรียกว่าแหล่งปนเปื้อนขั้นต้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งมักจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่จะอาศัยอยู่ในตัวคนในอาหารในสัตว์แมลงนำโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะยกตัวอย่างเช่นในอาหารดิบในคนหรือว่าสัตว์นำโรคและสัตว์เลี้ยงอากาศหรือฝุ่นละอองต่างๆนะคะก็จะถือว่าเป็นแหล่งปนเปื้อนขั้นต้นนะคะส่วนแหล่งปนเปื้อนโดยอ้อมหรือแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนโดยอ้อมนั้นก็อาจจะได้แก่ภาชนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมปรุงบริการและเก็บอาหารนะคะรวมถึงโครงสร้างทางสถานที่ที่เราใช้ในการเตรียมปรุงเก็บแล้วก็บริการอาหารนะคะในกรณีของการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียถูกนำพาโดยพาหะเราจะเรียกว่าการปนเปื้อนข้ามหรือ cross contamination นะคะยกตัวอย่างแหล่งปนเปื้อนโดยอ้อมนี้ก็อาทิเช่นพื้นผนังเพดานของสถานที่ที่เราใช้ในการเตรียมปรุงประกอบอาหารนั่นเองค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะอันดับแรกเลยก็คืออาหารหมายถึงอาหารที่เราจะนำมาปรุงไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารสดเนื้อสัตว์ผักสดหรือว่าอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะคะผู้สัมผัสอาหารก็จะหมายรวมถึงผู้ปรุงผู้เสิร์ฟผู้จำหน่ายอาหารภาชนะอุปกรณ์ก็จะหมายถึงภาชนะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ใส่ในอาหารหรือใช้ในการหยิบจับอาหารระหว่างการเตรียมการปรุงประกอบแล้วก็การจำหน่ายอาหารนะคะส่วนสัตว์และแมลงนำโรคนี้ก็จะหมายถึงหนูแมลงวันแมลงสาบมดรวมถึงสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวนกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้อาหารปนเปื้อนได้เช่นเดียวกันนะคะสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารก็หมายถึงบริเวณที่เราใช้ในการเตรียมปรุงอาหารแล้วก็จำหน่ายอาหารหรือแม้กระทั่งบริเวณที่เราใช้ในการรับประทานอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะประเภทของอันตรายในอาหารก็จะแบ่งได้3ประเภทด้วยกันนะคะก็จะเป็นประเภทอันตรายทางกายภาพอันตรายทางเคมีแล้วก็อันตรายทางชีวภาพนะคะเรามาดูที่อันตรายประเภทแรกก็คืออันตรายทางกายภาพหรือว่า physical hazard นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปลอมปนเปื้อนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะจนทำให้เกิดการบาดเจ็บในลักษณะที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นเศษไม้เชือกกรวดทรายโลหะหรือพลาสติกต่างๆนะคะหรือว่าลวดเย็บกระดาษหรือแม้กระทั่งสิ่งแปลกปลอมจากเศษเปลือกไข่หรือว่าเศษเปลือกจากสัตว์น้ำจำพวกเปลือกแข็งกุ้งหอยปูอันตรายประเภทที่2ก็คืออันตรายทางเคมีหรือว่า chemical hazard ตัวนี้จะเกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารนั้นมีแหล่งที่มาแตกต่างกันมาดูพิษประเภทแรกก็คือพิษที่มีอยู่ในพืชแล้วก็สัตว์ตามธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นเห็ดพิษหรือเห็ดเมาตัวนี้ถ้าเราบริโภคไปนะคะในปริมาณที่มากก็จะทำให้เกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอุจจาระเหลวเป็นน้ำนะคะบางรายก็อาจจะมีเลือดปนออกมานะคะแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงมากก็จะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้

นะคะหรือการรับประทานมันสำปะหลังดิบก็จะทำให้ได้รับพิษที่เรียกว่าไซยาไนด์นะคะตัวนี้จะทำให้ผู้บริโภคนั้นเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะคะบางรายอาจจะถึงขั้นชักหมดสติหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้พิษที่อยู่ในสัตว์ตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นแมงดาทะเลหรือปลาปักเป้านะคะ2ตัวนี้จะได้รับพิษประเภทเดียวกันก็คือเทโทโดด็อกซินจะทำให้มีอาการชาที่ริมฝีปากแล้วก็ลิ้นนะคะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเดินไม่ไหวแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนสารเคมีที่เราอาจจะมีการเจตนาเติมลงไปในอาหารยกตัวอย่างเช่น3บอแรกตัวนี้จัดอยู่ในตระกูลของลูกชิ้นหมูยอหรือว่าผงชูรสนะคะก็จะถ้าเรารับประทานในปริมาณมากก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารระบบสมองซึ่งอาจจะทำให้มีอาการคล้ายเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็ถ้ารุนแรงมากก็จะเป็นอันตรายต่อไตนะคะจะทำให้เกิดไตพิการและตายได้นะคะถ้าได้รับปริมาณมากและเป็นเวลานานนะคะสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารโดยไม่เจตนาคำว่าไม่เจตนานี้หมายถึงว่าอาจจะมีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้สารกำจัดแมลงและก็ศัตรูพืชหรือว่าผู้ปรุงประกอบใช้ภาชนะสัมพันธ์อาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะจนทำให้สารเคมีนั้นอะปนเปื้อนในอาหารแล้วก็ทำให้เกิด อาการผิดปกติต่อร่างกายนะคะรวมถึงทำให้เกิดสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการให้ความร้อนกับอาหารนะคะส่วนสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชนี่ก็อาจจะทำให้เกิดการตกค้างในดินและน้ำนะคะที่เกิดจากการพ่นสารแมลงนะคะรวมถึงสารพิษพวกนี้ก็ยังจะสามารถตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ได้ก็จะทำให้เกิดผลต่อสุขภาพตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยคือเวียนศีรษะอาเจียนจนถึงเป็นพิษต่อระบบประสาทและก็ทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะอันตรายประเภทที่3ก็คืออันตรายทางชีวภาพหรือไบโอโลจิคอลฮาซาร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นอันตรายที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราไวรัสโปรโตซัวแล้วก็พยาธินะคะซึ่งจะมีอาการแสดงและความรุนแรงแตกต่างกันไปนะคะอันตรายที่เกิดจากจุลินทรีย์นี้ก็จะแบ่งได้จากอันตรายที่เกิดจากสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นในอาหารนะคะและอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้ออันตรายที่เกิดจากสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าโบทูลิซึมตัวนี้เกิดจากสารพิษของเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียมโบทูลินัมนะคะเชื้อนี้จะพบในอาหารกระป๋องที่มีลักษณะบูมบวมนูนนะคะถ้าเรารับประทานอาหารกระป๋องพวกนี้ไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียอ่อนเพลียปวดศีรษะระบบประสาทและสมองเป็นอัมพาตหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะอาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรียยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอหิวาตกโรคตัวนี้จะพบอยู่ในอาหารหรือน้ำที่ถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคตัวนี้นะคะจะทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงซึ่งจะมีลักษณะเหมือนน้ำซาวข้าวนะคะสีขาวๆขุ่นๆอาจจะมีมูกเลือดปะปนมีไข้อาเจียนช็อกแล้วก็หมดสติได้นะคะถัดไปก็คือโรคที่เกิดจากปรสิตนะคะก็คือโรคบิดมีตัวตัวนี้เกิดจากเชื้อเอนทามีบาฮิสโทไลติก้านะคะแหล่งที่พบก็คือจะพบอยู่ในน้ำอาหารผักสดที่ปนเปื้อนชีสของเชื้อตัวนี้นะคะถ้าเรารับประทานน้ำอาหารหรือผักสดที่มีการปนเปื้อนก็จะทำให้เกิดอาการท้องร่วงถ่ายเป็นมูกเลือดปวดท้องมีอาการลักษณะคล้ายกับปวดเบ่งนะคะแล้วก็อุจจาระนั้นจะมีกลิ่นเหม็นเน่ามากนะคะก็คือจะเกิดจากโรคที่เกิดจากปรสิตนั่นเองและตัวโรคที่เกิดจากพยาธินะคะก็จะมีหลายประเภทมากเลยนะคะทั้งพยาธิไส้เดือนพยาธิใบไม้ในลำไส้พยาธิใบไม้ในตับพยาธิตัวจี๊ดแล้วก็พยาธิตัวตืดนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างก็คือพยาธิใบไม้ในตับตัวนี้เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดแบบกึ่งสุกกึ่งดิบหรือว่าดิบๆเลย

สุกดิบๆพวกนี้ก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยมีอาการดีซ่านนะคะดีซ่านนี่ก็คือจะทำให้เกิดภาวะเบื่ออาหารอ่อนเพลียน้ำหนักลดท้องมันแล้วก็ตับโตนะคะเนื่องจากเรารับประทานปลาที่ปรุงสุกๆดิบๆแล้วมีตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในระยะติดต่อเข้าไปในร่างกายนั่นเองนะคะสำหรับองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอำนาจโดยตรงในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาหารพ.ศ. 2522นะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนราชการท้องถิ่นก็จะหมายถึงหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมีหน้าที่ในการเข้าดูแลเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายอาหารในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบการจัดการสุขาภิบาลอาหารแล้วก็กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหารก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของแหล่งปลูกแหล่งเลี้ยงสัตว์สถานที่ผลิตอาหารตลาดร้านสะสมอาหารหรือหาบเร่แผงลอยพวกนี้จะเป็นพ.ร.บ.การสาธารณสุขนะคะถ้าโรงฆ่าสัตว์ก็จะเข้าพ.ร.บ.ฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ส่วนสถานที่ผลิตอาหารก็จะเข้าในเรื่องของพ.ร.บ.อาหารนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างเฉพาะตัวกฎหมายหลักที่สำคัญนะคะก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะจะให้อำนาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นเทศบาลองค์กรปกครองส่วนตำบลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครในการควบคุมกำกับสถานประกอบการค้าอาหารนะคะซึ่งหน้าที่หลักก็คือผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและเงื่อนไขของท้องถิ่นนั้นตลอดเวลาที่ประกอบการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในด้านของสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือการป้องกันเหตุรำคาญการป้องกันโรคติดต่อรวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารนะคะส่วนพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะกำหนดให้เจ้าของร้านอาหารที่ตั้งอยู่ติดกับทางเท้ามีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับหน้าร้านนะคะหากไม่ปฏิบัติหรือปล่อยให้ทางเท้านั้นสกปรกจะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาทห้ามปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานที่สาธารณะห้ามใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนที่เป็นใช้ในการปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะสำหรับพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นี้เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมอาหารให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยในการบริโภคนะคะซึ่งจะควบคุมตั้งแต่สถานที่ผลิตภัณฑ์และการโฆษณานั่นเองนะคะพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2523ตัวกฎหมายนี้ก็มีออกมาเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือโรคติดต่อทั่วไปโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อต้องแจ้งความนะคะซึ่งผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องทราบว่าหากป่วยเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความจะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะคะซึ่งโรคติดต่ออันตรายก็จะได้แก่อหิวาตกโรคกาฬโรคไข้ทรพิษไข้เหลืองและโรคซาร์สนะคะสำหรับหลักการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารนะคะเราก็จะมีแนวทางในการเลือกการปรุงแล้วก็การเก็บอาหารนะคะสำหรับแนวทางในการเลือกอาหารก็จะประกอบไปด้วยหลัก3ปอก็คือประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดนะคะเราจะต้องมีการเลือกอาหารที่สดใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วก็มั่นใจว่าอาหารนั้นสะอาด

ปลอดภัยผลิตจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะซึ่งเราควรที่จะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาลเพราะว่ามันจะได้อาหารที่มีคุณภาพดีราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะคะส่วนแนวทางในการพิจารณาการปรุงอาหารจะใช้หลัก3สอก็คือสงวนคุณค่าสุกเสมอแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะซึ่งการปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะใช้วิธีการที่ช่วยในการสงวนคุณค่าอาหารใช้ความร้อนในการปรุงเพื่อความสะอาดและก็ปลอดภัยในการบริโภคนะคะสำหรับแนวทางในการพิจารณาการเก็บอาหารก็จะหลัก3สอเช่นเดียวกันแต่เป็นสัดส่วนสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะซึ่งเราจะต้องเก็บอาหารนั้นให้เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบแล้วก็บรรจุในภาชนะที่สะอาดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยนะคะซึ่งในการเก็บรักษาอาหารเนี่ยเราจะต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในอาหารที่มีความชื้นหรือว่ามีโปรตีนในปริมาณสูงก็จะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีเรียนะคะซึ่งแบคทีเรียเนี่ยจะชอบอาหารที่มีค่า pH เป็นกลางหรือใกล้กลางนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาที่มันเหมาะสมแบคทีเรียก็สามารถจะขยายพันธุ์ได้มากนะคะแบคทีเรียจะสามารถเพิ่มจำนวนได้ดีเมื่ออยู่ในอุณหภูมิประมาณ5-63องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเราจะเรียกอุณหภูมิเขตนี้ว่าอุณหภูมิอันตรายนะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยเพิ่มจำนวนแบคทีเรียได้แล้วก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะคะแล้วก็เราจะต้องดูในเรื่องของผู้สัมผัสอาหารด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผู้สัมผัสอาหารเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแต่งกายนะคะควรสวมเสื้อที่มีแขนผูกผ้ากันเปื้อนสวมหมวกหรือตะข่ายคุมผมตลอดเวลานะคะรวมถึงหลังจากที่เราปฏิบัติหรือปรุงประกอบอาหารก็จะต้องมีการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยตัดเล็บให้สั้นไม่ทาสีเล็บนะคะเนื่องจากพวกนี้สามารถส่งผ่านเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกไปสู่อาหารได้นะคะในเรื่องของภาชนะและอุปกรณ์สัมผัสอาหารเราก็จะต้องเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์ให้เหมาะสมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุการออกแบบแล้วก็การใช้งานต่างๆในด้านของการล้างภาชนะเราก็จะต้องมีการล้างทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ด้วยนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยตรงและการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคนะคะในการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคเนี่ยเป็นงานที่สำคัญนะคะเพื่อป้องกันการกระจายของโรคติดต่อและก็ควบคุมความเสียหายที่เกิดจากสัตว์และแมลงนำโรคนะคะแมลงและสัตว์นำโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขก็คือหนูแมลงวันแล้วก็แมลงสาบนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการในการควบคุมและป้องกันก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้หนูเข้ามาภายในอาคารได้ต้องมีการกำจัดแหล่งอาหารและที่พักอาศัยของหนูในระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากสารพิษตกค้างแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเราอาจจะเลือกใช้วิธีก็คือใช้กับดักหรือการใช้สารเคมีเป็นต้นนะคะการควบคุมป้องกันแมลงวันนะคะก็เป็นการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์แล้วก็ควบคุมแหล่งอาหารของแมลงวันโดยการปรับปรุงทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาลการกำจัดน้ำโสโครกให้ถูกวิธีนั่นเองนะคะวิธีการควบคุมและป้องกันแมลงสาบนะคะก็จะเป็นการทำลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ที่หลบซ่อนหรือแหล่งอาหารของมันโดยการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวิธีการกำจัดไข่และตัวแมลงสาบนะคะอาจจะใช้วิธีก็คือใช้กับดักใช้สารเคมีหรือว่าใช้เจลสารเคมีในการกำจัดแมลงสาบนะคะก็จะช่วยให้กำจัดแมลงสาบได้ดีแล้วก็มีฤทธิ์ตกค้างนานหลายเดือนต่อไปนะคะก็เป็นแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารการสุขาภิบาลตลาดสดการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนะคะสำหรับการสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะในด้านของข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหารนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่มีโอกาสในการแพร่กระจายโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้เป็นแห่งหนึ่งนะคะ

องจากเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคหลากหลายอาชีพจำนวนมากเข้าไปใช้บริการนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคร้านอาหารจึงต้องมีการจัดการปรับปรุงแล้วก็ดูแลร้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารซึ่งจะมีข้อกำหนดพื้นฐานทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะคะดูตามเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติปลอดภัยก็คือ Clean Food Good Taste แล้วก็เกณฑ์มาตรฐานของ Clean Food Good Taste Plus นะคะก็จะเป็นข้อกำหนดในการจัดการทางด้านร้านอาหารส่วนการสุขาภิบาลตลาดสดเนี่ยในการจัดการสุขาภิบาลตลาดสดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ได้ให้ความหมายของตลาดไว้ว่าสถานที่ที่ปกติจัดไว้สำหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ผักผลไม้หรืออาหารที่มีสภาพเป็นของสดหรือมีการปรุงประกอบแล้วหรือของเสียง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะยังหมายรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนดก็จะถือว่า เข้าข่ายนิยามของคำว่าตลาดสดนั่นเองนะคะในการจัดงานสุขาภิบาลตลาดเนี่ยสถานที่ตั้งตลาดจะต้องอยู่ห่างไม่ต่ำกว่า100เมตรจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษของเสียหรือว่าโรงเลี้ยงสัตว์นะคะตลาดจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือตลาดประเภทที่1คือตลาดที่มีโครงสร้างตลาดประเภทที่2คือตลาดที่ไม่มีโครงสร้างนะคะซึ่งในการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในตลาดสดนั้น เราจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะคะงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการกำกับวิเคราะห์ตัวอย่างตลอดจนการจัดการสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแล้วก็การกระจายข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะซึ่งตลาดสดเนี่ยตามหลักเกณฑ์มาตรฐานแล้วกรมอนามัยได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาตลาดให้สะอาดปลอดภัยไว้3ด้านด้วยกันก็คือดูในเรื่องของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของอาหารแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะตลาดสดน่าซื้อหมายถึงตลาดประเภทที่1ก็คือตลาดที่มีโครงสร้างส่วนตลาดนัดก็คือตลาดประเภทที่2ที่ไม่มีโครงสร้างนั่นเองนะคะในการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารนะคะตัวนี้เราก็จะนำมาใช้ในการติดตามแล้วก็พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความสะอาดปลอดภัยของอาหารก็ได้แก่ลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารการปนเปื้อนภาชนะอุปกรณ์รวมถึงสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารเพื่อเรานำมาใช้ในการประเมินสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารนั่นเองนะคะในการเฝ้าระวังที่เป็นระบบก็จะทำให้เราทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อการจัดการด้านสุขภิบาลอาหารนั่นเองค่ะในส่วนของระบบการจัดการนะคะการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆด้วยกันเลย4วิธีก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตนะคะหรือว่าเราเรียกว่า GMP แล้วก็ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP วิธีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลหรือว่า SSOP และมาตรฐาน ISO นะคะซึ่งอาจารย์จะเน้นอยู่2หลักด้วยกันก็คือ GMP กับ HACCP นะคะสำหรับตัวหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตนะคะหรือว่า GMP ตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการ เพื่อประกันความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตขึ้นทุกสถานที่ที่ผลิตในประเทศนะคะจะมีข้อกำหนดทั้งหมด6ข้อกำหนดด้วยกันส่วนระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP นะคะตัวนี้ก็เป็นระบบที่เรานำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารในด้านคุณภาพและความปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะเนื่องจากเรานำมาใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นซึ่งสามารถคาดคะเนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงสามารถหามาตรการในการป้องกันแล้วก็เอามาควบคุมคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการในความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตขึ้นนะคะก็จะมีหลักในการดำเนินงานทั้งหมด7ประการ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาหน่วยที่13การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาทำลองทำแนวข้อสอบนะครับแบบทดสอบนะครับข้อที่1นะครับข้อใดคือสาธารณภัยนะครับตัวเลือกที่1นะครับอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก2อันตรายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดขึ้นนะครับ3อันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับ4อันตรายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรง5ถูกทุกข้อนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อใดครับให้เลือกลองทำดูนะครับเฉลยนะครับถูกทุกข้อนะครับสาธารณภัยนะครับหมายถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะครับเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดก็ได้นะครับเกิดเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรงนะครับนี่คือความหมายของสาธารณภัยนะครับข้อที่2นะครับข้อใดคือการจัดการเมื่อสาธารณภัยได้เกิดนะครับ1คือการจัดการของเสียทางการแพทย์2คือการจัดมูลการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล3คือการจัดการน้ำเสีย4การสุขาภิบาลอาหาร5ถูกทุกข้อนักศึกษาคิดว่าข้อใดครับคือการจัดการเมื่อสาธารณภัยได้เกิดขึ้นครับเฉลยนะครับนั่นก็คือถูกทุกข้อนะครับก็จริงๆการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการจัดหาน้ำสะอาดการจัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัยการสุขาภิบาลอาหารการจัดการน้ำเสียการจัดการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดการของเสียการจัดการการจัดการสารกัมมันตรังสีรั่วไหลนะครับเป็นต้นนะครับข้อ3นะครับข้อใดคือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในขั้นป้องกันนะครับ1คือการเตรียมคนนะครับ2คือการรวบรวมข้อมูล3คือการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ทำคำแนะนำนะครับ4คือฟื้นฟูสภาพ5ถูกทุกข้อนักศึกษาเลือกข้อใดดีครับขั้นป้องกันนะครับเฉลยคือข้อ1นะครับขั้นเตรียมคนนะครับเตรียมคนนั้นอยู่ในขั้นป้อง

0: กันนะครับ 4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำเสียนะครับ 1. ป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับ 2. ป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ำประปา 3. ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 4. ข้อ1และข้อ2ถูก 5. ข้อ1 2และ3ถูกนะครับนักศึกษาเลือกข้อไหนกันครับเฉลยนะครับคือข้อ5นะครับข้อ1ข้อ2และ3ถูกนะครับนั่นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ําเสียก็คือป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ําเป็นสื่อนะครับป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ําประปาและป้องกันการเสื่อมคุณภาพของน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินนั่นเองนะครับและข้อ5นะครับข้อใดคือการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับ 1. การสำรวจความปลอดภัย 2. การสำรวจความเสียหาย 3. การทำความสะอาดนะครับ 4. ข้อ2และข้อ3ถูกนะครับ 5. คือข้อ1ข้อ2และข้อ3ถูกนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกครับเฉลยนะครับก็คือข้อ5นะครับข้อ1ข้อ2และข้อ3ถูกการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับก็จะมีขอบเขตนะครับนั่นก็คือการสำรวจความปลอดภัยนั่นก็คือการสำรวจความเสียหายของโครงสร้างอาคารนะครับและ3คือการทำความสะอาดก่อนที่จะให้ผู้ประสบภัยเข้าไปกลับไปอยู่พักอาศัยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์นะครับก็ขอฝากให้นักศึกษาทุกคนนะครับกลับไปอ่านเนื้อหาในเอกสารการสอนชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมอีกครั้งนึงนะครับและสุดท้ายก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จสอบผ่านชุดวิชานี้ไปได้ด้วยดีและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นมลพิษทางอากาศในรูปของแก๊สนะคะตัวเลือกที่1นะคะ PM 10แล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์นะคะตัวเลือกที่2นะคะ VOC นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารระเหยนะคะเป็นสารอินทรีย์ระเหยนะคะแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่า CO นะตัวเลือกที่3นะคะ NOx NOx เนี่ยในที่นี้ก็คือเป็นไนโตรเจนออกไซด์นะคะใน X ในที่นี้ก็คือจะเป็นอาจจะเป็น1หรือว่าเป็น2ก็ได้นะคะถ้าเป็น2ก็เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ก็คือเป็นรูปของไนโตรเจนออกไซด์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ O3 ก็คือโอโซนนะคะตัวเลือกที่4นะคะก็คือ O3 กับ VOC นะคะแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5นะคะก็คือ PM10 กับ O3 นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดจัดเป็นมลพิษทางอากาศในรูปของแก๊สทั้งหมดนะคะเรารู้ละว่า PM10 เนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เป็นอนุภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่มีลักษณะของอนุภาคที่เป็น PM10 แล้วก็จะตัดทิ้งไปนะคะก็คือข้อ1กับข้อ5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือข้อ2 3 4นะคะเราก็จะมาดูว่า VOC เนี่ยนะคะจัดเป็นรูปแบบของแก๊สหรือเปล่านะคะ VOC เนี่ยจะจัดเป็นรูปแบบของสารระเหยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้นะคะก็คือข้อ3นะคะข้อถัดมานะคะจงอธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศนะคะลองนึกดูนะคะว่าคำว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะมีความหมายว่าอย่างไรมลพิษทางอากาศนะคะก็คือการเกิดฝุ่นละอองโมเลกุลชีวภาพหรือว่าวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆในชั้นบรรยากาศของโลกนะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็เกิดการเสียชีวิตในมนุษย์มีการทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะอย่างเช่นพืชพันธุ์ต่างๆการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรรสร้างขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของมลพิษทางอากาศนะคะมีการปนเปื้อนนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะข้อ3นะคะจงอธิบายสภาวะนะคะภาวะโลกร้อนมาโดยสังเขปนะคะภาวะโลกร้อนคืออะไรนะคะภาวะโลกร้อนเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า global warmingนะคะ global warming ก็คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศนะคะบนพื้นผิวโลกสูงขึ้นนะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

เนื่องจากการที่โลกเนี่ยไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างที่ควรจะเป็นนะกิจกรรมที่ทำให้เกิดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นนะเกิดขึ้นจากหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะอย่างเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงการตัดไม้ทำลายป่าการที่ชั้น

โมงชีวิตอยู่ได้แต่ว่าพอมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยนะคะมันก็จะทําตัวเสมือนกับเป็นเกราะป้องกันโลกของเรานะคะในเวลากลางวันเนี่ยถ้าเรารับดวงอาทิตย์มาลงนะคะก็คือเราจะรู้สึกร้อนอะนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเราจะร้อนกว่าดีมากเลยนะคะก็โลกเนี่ยนะคะก็จะรับเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันนะคะแล้วก็จะสะท้อนกลับนะคะออกจากโลกในตอนกลางคืนนะคะคราวนี้เวลามันสะท้อนกลับเนี่ยนะคะพอมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่ยังสะท้อนกลับมายังสู่โลกนะความร้อนเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้โลกของเราเนี่ยมันอยู่ได้นะคะก็คือมีความอบอุ่นเกิดขึ้นนะคะไม่เย็นจนเกินไปนะคะคราวนี้การที่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยทำตัวเสมือนกับกระจกนะที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์นะคะผ่านทะลุมายังพื้นผิวโลกได้นะก็จะมีการดูดกลืนรังสีคลื่นยาวนะคะที่โลกคายออกไปนะคะไม่ให้หลุดออกไปชั้นของบรรยากาศนะทำให้โลกไม่เย็นจัดในตอนกลางคืนนะคะดังนั้นเนี่ยสภาวะปกติเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คืออบอุ่นนะคะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปแต่ว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยก็คือมันมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะมีก๊าซต่างๆนะคะเพิ่มมากขึ้นนะไปทําลายชั้นของบรรยากาศนะคะทำให้เกิดรูโอโซนเกิดขึ้นนะคะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือแทนที่มันจะสะท้อนความร้อนออกไปนะคะกลายเป็นว่าเราสะสมความร้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะคำว่าภาวะเรือนกระจกเนี่ยนะคะที่มันเป็นคําที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็คือลองนึกถึงเวลาที่เขาทําการปลูกพืชนะคะอันนี้ก็คือมาจากการปลูกพืชนะคะก็มีการเหมือนกับตอนกลางวันเนี่ยพืชจะสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะใช้ความร้อนนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมนุษย์ก็มีการหลอกนะคะหลอกพืชก็คือทําเป็นชั้นของเรือนกระจกครอบการปลูกพืชไว้นะคะดังนั้นเนี่ยพอตอนกลางคืนเนี่ยนะคะก็เสมือนกับว่าในภายในพืชเนี่ยก็ยังได้รับความร้อนอยู่นะคะอันนี้เนี่ยเราถึงได้เรียกว่าเป็นภาวะเรือนกระจกนะคะก็คือมีอุณหภูมิมีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ภายในชั้นของกระจกนะคะถัดมานะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดใดเหมาะกับการบำบัดอากาศที่มีปริมาณมากและมีความร้อนสูงนะคะตัวเลือกก็จะมีอยู่5ข้อนะคะก็คือจะมีห้องตกตะกอนนะคะตัวเลือกที่2ก็คือไซโครนตัวเลือกที่3คือสครับเบอร์นะคะตัวเลือกที่4ก็คือถุงกรองแล้วก็ตัวเลือกที่5ก็คือเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะเรามาดูตัวแรกที่เป็นห้องตกตะกอนนะคะโจทย์บอกว่าข้อใดเนี่ยเหมาะกับอากาศที่มีปริมาณมากนะคะแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะถ้าเกิดมีปริมาณมากเนี่ยห้องตกตะกอนน่าจะรับไม่ไหวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการอากาศที่มันมีมลพิษเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะออกไปจากห้องตกตะกอนได้เร็วนะคะแล้วก็ไม่สามารถบำบัดได้ทันนะคะแล้วก็รวมไปถึงอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิสูงด้วยนะคะถัดมานะคะที่เป็นลักษณะของไซโครนนะคะไซโครนเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะกับอนุภาคที่มันมีขนาดใหญ่ๆหน่อยนะคะก็คือใช้ลักษณะของใช้แรงเหวี่ยงนะคะแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเข้ามาช่วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะกับอากาศที่มีปริมาณมากแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะถัดมานะคะก็คือสครับเบอร์นะสครับเบอร์นี้ก็คือใช้น้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอากาศเนี่ยมีปริมาณมากนะอาจจะทําให้เกิดการอุดตันระบบเกิดการอุดตันได้นะคะแต่ว่าสําหรับสครับเบอร์เนี่ยใช้กับความร้อนได้นะคะอากาศที่มีมลภาวะทางความร้อนได้นะคะส่วนถุงกรองนะถุงกรองเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะนะคะกับลักษณะของอากาศที่มีความร้อนเนื่องจากว่าอาจจะทําให้เกิดการละลายนะคะของตัวไฟเบอร์หรือว่าตัวเส้นใหญ่นะคะที่เรานํามาใช้กรองได้นะคะดังนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คืออุปกรณ์ชนิดที่5ที่เป็นเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะเนื่องจากว่าเราใช้กระแสไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการบําบัดนะคะดังนั้นเนี่ยจะสามารถรับอนุภาคที่มันมีอากาศที่มันมีอนุภาคที่มีปริมาณมากแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะก็จะเหมาะสมสําหรับอากาศลักษณะนี้นะคะข้อ5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดใดที่นิยมใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยหรือว่า VOC นะคะอันนี้ก็คือสารอินทรีย์ระเหยนะคะข้อกก็คือข้อ1นะคะก็คืออุปกรณ์ควบแน่นข้อ2ก็คืออุปกรณ์การสันดาปนะคะข้อ

3อุปกรณ์การดูดซับข้อ4อุปกรณ์การดูดซึมนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะลักษณะที่เป็นแพ็คทาวเวอร์นะคะอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยนะคะคำตอบเฉลยสำหรับข้อนี้ก็คืออุปกรณ์ในการสันดาบนะคะเนื่องจากว่าการสันดาบเนี่ยก็คือมีการใช้เชื้อเพลิงมีการใช้ก๊าซนะคะก๊าซอากาศเสริมเข้ามาช่วยนะคะก็เหมือนกับเป็นการเผาไหม้นะคะเป็นการเผาไหม้อนุภาคที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสันดาบนะคะข้อ6นะคะให้อธิบายนะคะว่าชาโคคานิสเตอร์นะคะมีประโยชน์ในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างไรนะคะชาโคคานิสเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะที่ใช้ในการลดการเผยแพร่ของสารไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะนี่เป็นชุดที่ใช้ในยานพาหนะนะคะก่อนที่จะปล่อยสู่ชั้นของบรรยากาศหรือว่าปล่อยสู่อากาศภายนอกนะคะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงค่ะ

ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารไปแล้วนะคะอาจารย์ก็มีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาลองทำดูนะคะข้อที่1ข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคหรือสารเคมีปนเปื้อนจากอาหารกอไก่การทำงานนอกบ้านขอไข่การมีร้านค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมากคอควายการอาศัยในพื้นที่เขตเมืองงองูการบริโภคอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นจอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็ถูกทุกข้อค่ะเนื่องจากไม่ว่าการที่เราออกจากบ้านไปทำงานไปซื้ออาหารตามร้านค้าต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเลือกที่จะบริโภคอาหารสำเร็จรูปพวกนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เราได้มีโอกาสที่จะได้รับสารปนเปื้อนจากอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่2อาหารในข้อใดต่อไปนี้ที่แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้กอไก่ขนมปังกรอบขอไข่เบคอนคอควายขนมหวานงองูแยมจอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะถูกทุกข้อค่ะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นขนมปังกรอบเบคอนขนมหวานหรือแยมอาหารพวกนี้จะมีส่วนผสมของเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะจะทำให้แบคทีเรียไม่สามารถดูดความชื้นเข้าไปในเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้หรือว่าแบ่งตัวได้นั่นเองนะคะก็จะทำให้อาหารประเภทนี้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองข้อที่3แนวทางการดำเนินการสุขาภิบาลอาหารควรควบคุมปัจจัยข้อใดที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารปนเปื้อนกอไก่อาหารขอไข่ผู้สัมผัสอาหารคอควายภาชนะอุปกรณ์งองูสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารงองต่อจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็คือถูกทุกข้อค่ะสำหรับการสุขาแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยตั้งแต่การเลือกซื้ออาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารต่างๆที่เราจะต้องนำมาปรุงประกอบนะคะรวมถึงผู้สัมผัสอาหารก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการปรุงประกอบหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการจำหน่ายอาหารภาชนะที่เราใช้ใส่อาหารหรือว่าสถานที่ที่เราใช้ในการจำหน่ายอาหารเหล่านี้จะต้องถูกควบคุมดูแลแล้วก็ดำเนินการตามหลักการของการจัดการสุขาภิบาลอาหารทั้งหมดนะคะข้อที่4การรับประทานมันสำปะหลังดิบจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดท้องแล้วก็มีการชาตามปลายมือปลายเท้า3พิษในข้อใดที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้กอไก่มัสคารีนขอไข่ไซยาไนคอควายริซินงองูดิจิทัลลิสจอจานเทโทโดท็อกซินเฉลยค่ะก็คือตัวไซยาไนนะคะถ้าเรารับประทานมันสำปะหลังดิบนะคะก็จะทำให้เราได้รับสารพิษก็คือตัวไซยาไนด์เข้าไปในร่างกายก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีการชาตามปลายมือปลายเท้านะคะแขนขาไม่มีแรงใจสั่นแล้วก็อาจจะเกิดอาการชักการหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะข้อ5ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุดิบที่ควรเลือกมาปรุงเพื่อรับประทานกอไก่เนื้อหมูต้องมีสีแดงสดมีเม็ดสาคูไม่มีกลิ่นเหม็นบูดขอไข่เนื้อไก่ต้องมีเนื้อแน่นปลายปีกไม่มีสีคล้ำคอควายเนื้อปลาเหงือกสีแดงสดตาใสกดเป็นรอยบุ๋มงองูกุ้งต้องมีเนื้อแน่นมีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียหางเป็นมันสดใสจอจานหอยต้องสดโดยฝาต้องเปิดอ้ามีสีตามธรรมชาติซีดจางเฉลยค่ะก็คือเนื้อไก่ต้องมีเนื้อแน่นแล้วก็ปลายปีกไม่มีสีคล้ำนะคะถ้าเป็นกอไก่เนี่ยที่ผิดก็คือเนื้อหมูจะต้องไม่มีเม็ดสาคูนะคะส่วนคอควายเนื้อปลาเนี่ยการกดจะต้องไม่เป็นรอยบุ๋มนะคะส่วนกุ้งจะต้องไม่มีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียนะคะและหอย
ถ้าสดจริงๆจะต้องฝาปิดสนิทนะคะแล้วก็มีสีตามธรรมชาติรวมถึงไม่ซีดจางนั่นเองค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็คล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel

0: สทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้มีใบไม้กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งงานภูมิทัศน์นะคะซึ่งกองอาคารสถานที่งานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีแนวคิดที่จะลดปัญหาขยะที่เกิดจากนะคะใบไม้กิ่งไม้นะคะซึ่งจะมาทำเป็นปุ๋ยหมักส่วนวิทยากรนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักนะคะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุขค่ะอาจารย์รอเราอยู่แล้วนะคะไปติดตามชมกันค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่บริเวณพื้นที่สีเขียวนะครับของมสทครับบริเวณนี้นะครับจะมีการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับและไม้ยืนต้นต่างๆครับครับและพื้นที่นี้ครับดูแลโดยคุณทองม้วนบัวผันสันน้อยครับหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับและตอนนี้ครับผมอยู่คุณทองม้วนแล้วครับพี่ทองม้วนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่ทองม้วนนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ผมอยากถามว่างานอาคารสถานที่พี่ทองม้วนดูแลนะครับทำอะไรบ้าง
1: จะดูแลเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนะคะงานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือจะดูแลในเรื่องของบำบัดน้ำเสียภูมิทัศน์แล้วก็การจัดการขยะในมหาวิทยาลัย
0: อ๋อคือที่ผมเห็นข้างหลังนี่คือเป็นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะคือหนึ่งใน

0: านของงานสิ่งแวดล้อมเราก็จะดูแลในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้
1: ครับขยะที่เกิดจากการตัดแต่งเนี่ยมีเยอะไหมครับ
0: มีปริมาณที่เยอะค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเราจะมีการกวาดทำความสะอาดก
1: ิ่
0: งไม้ใบไม้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีการตัดแต่งก็เลยจะมีปริมาณขยะที่ค่อนข้างเยอะ
1: แล้วพี่ทางมูลมีการจัดการขยะนี้ยังไงครับ
0: การจัดการขยะนี้เราเอาใบไม้กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งและการดูแลและการกวาดตรงนี้เอาไปทำปุ๋ยหมักค่ะ
1: ผมอยากชักจะอยากดูเลยครับพี่นุ่นพาผมไปดูได้ไหมครับ
0: ได้

0: พี่นงนุชครับที่นี่เราเรียกว่าที่ไหนครับ
1: บ่อบักไม้ค่ะ
0: คือที่เราจะตัดแต่ง
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับจากการตัดแต่งเมื่อกี้แล้วก็จากการกวาดหลังคาเมื่อกี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาใบไม้ทั้งหมดที่ได้ก็คือมาที่นี
0: ่
1: ค่ะมาที่ด้านหลังนี้เพื่อทำการหมักใบไม
0: ้วิธีการหมักมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: วิธีการหมักก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีใบไม้หมักใบไม้ที่เกิดจากการกวาดแล้วก็จากการตัดแต่งแล้วเราถ้ามันมีกิ่งใหญ่มากเนี่ยเราจะต้องเอามาย่อยโดยเครื่องย่อยให้มันกิ่งเล็กลงนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกแล้วก็จะมีปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลัก
0: วิธีการทำครับเราทำยังไงครับ
1: วิธีการทำก็คือเราจะใช้ปุ๋ยใบไม้เนี่ยค่ะในการใส่ในบ่อใบไม้เนี่ยเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ30เซนแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยคอกอีกประมาณ10เซนเราจะทำแบบนี้ทับกันแบบนี้ประมาณ5ชั้น
0: คร
1: ับ ค่ะได้5ชั้นเสร็จมันก็จะได้ความสูงประมาณอยู่ที่ประมาณเม็ดเม็ด50
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราจะใช้ปุ๋ยเคมีในการโรยปิดท้ายแล้วก็ใช้พลาสติกในการคลุมบ่ออีกครั้งนึง
0: ครับแล้วเรามีการดูแลกอกต้องหมักไว้นานเท่าไหร่ดูแลยังไงบ้างครับ
1: การดูแลนี่คือเราจะมีการดูแลก็คือรดน้ำเปิดผ้าพลาสติกในการรดน้ำทุกวันใช่ค่ะแล้วก็จะเช็คความชื้นหมั่นเช็คความชื้นแล้วก็วิธีการเช็คความชื้นก็โดยการใช้มือเนี่ยเข้าไปล้วงในกองปุ๋ยหมักว่ามันมีความชื้นไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราทิ้งไว้ปุ๋ยมีความแห้งนะคะปุ๋ยมันแห้งแล้วใบไม้มันแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเจาะรูเพื่อเติมน้ำเข้าไปเพื่อเพิ่มความชื้นแล้วก็เพื่อให้อากาศเข้าไปช่วยให้จุลินทรีย์ในการย่อยพวกใบไม้ใช่
0: เรามีเวลานานแค่ไหนครับถึงจะได้รู้มันใช้ได้แล้วมันใช้ได้เนี่ยหน้าตามันออกไปเป็นยังไงครับ
1: จะใช้เวลาประมาณ30วันค่ะ
0: 30วัน
1: ใช่
0: 1เดือน
1: ใช่ค่ะก็คือการสังเกตง่ายคือจากที่มันเขียวมันก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็จะเริ่มออกเป็นสีดำคือการย่อยสลายของมันใช่ค่ะ
0: อันนี้ผมอยากถามว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับในการทำปุ๋ยเนี่ยครับถ้าเกิดผมต้องทำเองที่บ้านอย่างเงี้ยผมต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็คือเราทำไม่ยากนะคะเราก็จะแค่ใช้ใบไม้ใช้ใบไม้ที่เกิดจากครัวเรือนนี่แหละค่ะที่เรามีอยู่ในบ้านเราเราก็ใส่ทำเป็นกองไว้แล้วก็มีปุ๋ยคอกโรยทับข้างบน
0: พี่ธงวนครับทำไมเราถึงนำมาใช้วิธีนี้ครับในการที่จะกำจัดพวกเศษกิ่งไม้ที่เนี่ยครับ
1: อ๋อที่เราใช้วิธีนี้เพราะว่าต้นทุนต่ำวัสดุหาได้ง่ายโดยในพื้นที่ของเรา
0: ครับ
1: ค่ะและอีกสูตรนี้ก็คือใช้เวลาการหมักไม่นานค่ะไม่ต้องรอ6เดือนหรือ1ปี
0: คือ1
1: ประมาณ30วันเราก็สามารถใช้ได้แล้ว
0: นี่มีปุ๋ยเคมีด้วยใช่ไหมครับเมื่อก
1: ี้แล้วใช่ค่ะคือเราทำเป็นชั้นๆสูงสักประมาณ5ชั้นเราดูว่าพื้นที่ของเราอ่ะสูงประมาณไหนให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราแล้วชั้นบนสุดขอให้เป็นปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยในการเพิ่มธาตุอาหารหลัก
0: แล้วก็มีผ้าพลาสติกคลุมไว
1: ้คลุมค่ะเพื่อที่จะช่วยย่อย
0: แล้วละ1เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้วันนี้เราก็ได้เนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักกองนะครับก็ขอบคุณพี่ทองมวลมากนะครับสำหรับวันนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับผมก็หวังว่าครับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักของเรานะครับไปปรับใช้ที่บ้านได้ครับ
3: คุณผู้ชมคะแนวคิดการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้กิ่งไม้นะคะเกิดจากการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อจะส่งเสริมนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวค่ะ

0: ู้ชมคะคุณผู้ชมเคยไหมคะประสบปัญหาที่ทานผักผลไม้แล้วเหนื่อยจำนวนมากนะไม่รู้จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงวันนี้นะคะเราก็รับเกียรติจากอาจารย์ดร.วัฒนัยอ้นสำราญนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมสท.เรานี่แหละค่ะซึ่งนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะอาจารย์ใหญ่นะคะก็มีปัญหาเหมือนกับคุณผู้ชมค่ะถ้างั้นนะคะให้อาจารย์ใหญ่นะคะไปขอสูตรปุ๋ยหมักน้ำกับอาจารย์ปิ่นได้เลยค่ะไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์ปิ่นแล้วครับอาจารย์ปิ่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: จนใหญ
1: ่ปิ่นครับวันนี้ผมมีปัญหาครับว่าเรื่องของเศษอาหารที่บ้านครับเรื่องของเศษผักผลไม้เนี่ยมีวิธีการแก้ไขไหมครับ
0: มีแน่นอนค่ะวันนี้เราจะผักผลไม้ที่เหลือนะคะเราสามารถเอามาทำปุ๋ยหมักได้ค่ะอาจารย์ใหญ
1: ่ครับเราทำยังไงครับอาจารย
0: ์ก็วันนี้นะคะอาจารย์จะมาสาธิตง่ายๆเนาะเศษผลไม้หรือว่าผักที่มีเหลืออยู่ในบ้านนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงอาจารย์จะมาสาธิตเกี่ยวกับหน่อกล้วยเนื่องจากว่ากล้วยเนี่ยมันหาได้ปลูกทุกบ้านเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายที่จะมาทำปุ๋ยหมักนะคะ
1: เอางี้ก่อนอื่นครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: ง่ายๆเลยนะคะสองอย่างเท่านั้นค่ะอาจารย์อย่างแรกก็คือเศษผักผลไม้ของเรานะคะแล้วก็หยวกกล้วยหน่อกล้วยของเรานะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือน้ำตาลค่ะหรือว่ากากน้ำตาลนะคะแต่ว่าน้ำตาลในที่นี้นะคะอาจารย์แนะนำว่าควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายขาวเนี่ยมันผ่านกระบวนการฟอกอะไรอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะมันอาจจะมีผลต่อจุลินทรีย์ที่จะมาทำปฏิกิริยาแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยผ่านการฟอกเนี่ยสารอาหารต่างๆมันก็ถูกฟอกออกไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะ
1: ครับแล้วถือว่ามีเศษอาหารชนิดอื่นได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะเศษข้าวเศษอะไรเงี้ยก็ทำได้แต่ว่านี่อาจจะไว้ในพาร์ทต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตง่ายๆเกี่ยวกับเศษผักผลไม้แล้วก็อะไรนะหน่อกล้วยนะคะบางทีเกษตรกรเนี่ยปลูกกล้วยไว้เยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็หาวัสดุเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไกลหาได้ในสวนในฟาร์มของเราเอง
1: อย่างที่บ้านผมเนี่ยมีปลูกกล้วยหลายชนิดแล้วมีวิธีการเลือกหน่อกล้วยยังไงครับหน่อกล้วยอันนี้ที่เรามาใช้นะครับเราเลือกยังไงคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้อาจารย์ก็มาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะหน่อกล้วยที่เราจะเลือกมาทำปุ๋ยหมักหน่อกล้วยนะคะก็คือเลือกที่ยังเป็นหน่อเล็กๆอย่างนี้อยู่มีใบทงตั้งตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็สูงไม่เกิน1เมตรค่ะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเอามาทั้งรากนะคะเอามาทั้งรากติดดินมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการจุลินทรีย์ที่มันอาศัยอยู่ในราก
1: เอามาทั้งตรงนี้เลย
0: ใช่อย่างนี้เลยนะคะไม่ควรเอาต้นใหญ่นะคะต้นเล็กๆแบบเนี้ยเพราะว่าม
1: ันหนัก
0: ใช่ค่ะธาตุอาหารกำลังแน่นค่ะเหมือนเด็กกำลังโตนะคะแบบว่าธาตุอาหารกำลังเต็มเปี่ยมทั้งหน่อนี้นะคะเราก็เลยเอามาทำเป็นปุ๋ยของเรานะคะเราก็จะได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารค่อนข้างสูงมีอะไรคะอาจารย์ออกซินใช่ไหมเพราะว่ามันกำลังเจริญเติบโตนะพวกฮอร์โมนออกซินอะไรเงี้ยมันก็กำลังเบ่งบานอยู่ในลำต้นนี้นะคะ
1: ตอนนี้ผมอยากรู้เลยครับว่าวิธีการทำยังไงครับ
0: ค่ะอาจารย์ใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะมาทำปุ๋ยหมักหน่อกล้วยกันนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยค่ะก็อัตราส่วนที่เราใช้นะคะก็คือเศษวัสดุหน่อกล้วยเนี่ย3กิโลนะคะต่อน้ำตาล1กิโลหรือว่าอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองนะคะ
1: นี่คือเราเอาหน่อกล้วยมาสับ3กิโลใช่มั้ยคร
0: ับใช่ค่ะหน่อกล้วยที่เราได้มาก็ควรเอามาสับเป็นชิ้นให้ละเอียดเล็กที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้กระบวนการย่อยมันจะได้ง่ายนะคะย่อยออกมาได้เร็วนะคะแล้วก็น้ำตาล1กิโลนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะวันนี้เราก็มี
1: น้ำตาลทรายแดงของเรา1กิโลใช่ม
0: ั้ยครับใช่ค่ะหรือว่ากากน้ำตาลก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีจริงๆก็น้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะที
1: ่
0: มีในบ้านค่ะแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็ควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ
1: ค
0: ่ะก็ผสมคลุกเคล้าไปเลยค่ะ
1: เราเทลงไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: เทไปเลยค่ะแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันเท่านั้นนะคะเพื่อให้น้ำตาลมันเข้าไปเหมือนเราคลุกข้าวอะค
1: ่
0: ะ
1: ใส่เกลือได้ไหมครับไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะอาจารย์เด็กก็ใส่ก็ได้นะคะจริงบางสูตรเนี่ยเขาก็เอายาคูใส่ไปค่ะอาจารย์ใหญ่ใช่เหมือนไปเพิ่มปริมาณจุลินทรีย
1: ์ด้วย
0: เพราะว่าเนี้ยมันจะเป็นของกระบวนการหมักใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราอาจจะเคยได้ยินแลคโตบาซิลัสใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: เหมือนกันอันนี้นะคะพอหมักแล้วมันก็จะอยู่ในพวกกระบวนการหมักพวกเนี้ยค่ะได้ลักเตสออกมามันก็จุลินทรีย์ตระกูลเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราทำง่ายๆที่สุด
1: นี่เราใส่
0: แค
1: ่
0: หน่อกล้วยกันแค่นี้เราก็ได้แล้วแล้วเราก็คุกให้เข้ากันเท่านั้นเองค่ะ
1: เราใช้ไม้คนนะ
0: ใช้ไม้คนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอุปกรณ์ในการทำในการคนอะไรก็แล้วแต่นะคะควรจะสะอาดนะคะถึงแม้มันจะเป็นเศษอาหารเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าอุปกรณ์มันไม่สะอาดนะสุดท้ายแล้วน้ำหมักเราจะเน่าใช้ไม่ได้นะคะจะเกิดกลิ่นเหม็น
1: จานปิ่นครับเมื่อเราผมคุกเสร็จแล้วเนี่ยทำไงต่อครับอาจารย
0: ์เราคุกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาใส่ถังแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะแล้วก็ในทุกๆวันนะคะเรามาคนเช้ากับเย็น2ครั้งนะคะเปิดฝาคนทุกวันนะคะประมาณ7วันพวกนี้มันก็จะถูกย่อยแล้วก็กลายเป็นน้ำเหลวออกมานะคะแล้วเราก็เอาน้ำนั้นอะไปใช้เป็นหัวเชื้อปุ๋ยหมักได้ค่ะ
1: โอเคนี่เรามาใส่ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใส่ถังกันนะคะ
1: ให้จานปิ่นใส่แล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ
1: ผมเท
0: แต่ว่าสมมติว่าบ้านใครง่ายๆเราก็ทำใส่ในถังเลยก็ได้นะคะเนี่ยอาจารย์แค่สาธิตให้ดูเฉยๆว่าคุกแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงเท่านั้นเองนะคะ
1: เราสามารถคุกใส่ในถังได้เลยตั้งแต่แรกเลย
0: ถ้าเรามีถังใหญ่ๆทำทีเยอะๆแล้วก็คุกไว้ในถังแล้วก็ปิดฝาไว้ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: โอเคนี่นะคะ
1: นี่เราปิดฝา
0: แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ
1: ต้องทิ้งไว้ยังไงนะคะขอบอกการดูแลอีกทีนึง
0: ถังนี้นะคะปิดฝาไว้แล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มไม่ตากแดดนะคะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่อจุลินทรีย์นะคะก็เก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะไม่ให้มันร้อนเกินไปนะคะแล้วเราก็มาเปิดฝาคนเช้าเย็นทุกวันนะคะเป็นเวลา7วันนะคะน้ํามันก็จะเริ่มออกมาเพราะว่ามันถูกย่อยสลายนะคะเราก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักหน่อกล้วยออกมาค่ะอาจารย
1: ์ต้อง7วันหรือเกินได้ไหมครับ
0: เกินได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาแบบให้มันย่อยประมาณไหนถ้าบางทีสัดส่วนมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะแปรปรวนไปตามคนที่ทำอะค่ะน้ำตาลเอ่ยหรือเศษวัสดุเอ่ยหรือว่าตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในหน่อกล้วยเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะๆๆนะคะเราก็มาสังเกตเอาว่าถ้าน้ำปุ๋ยที่เราได้แล้วเนี่ยมีสีน้ำตาลออกมาแล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีกลิ่นอะไรนะกลิ่นเปรี้ยวอะค่ะกลิ่นเปรี้ยว
1: เขาบอกว่ามีกลิ่นหอม
0: ใช่กลิ่นหอมเหมือนน้ำส้มสายชูหมักเหมือนน้ำหมักผลไม้อย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเริ่มใช้ได้แล้วนะคะเราก็เอาน้ำเหลวๆที่มันออกมาเนี่ยตักแยกออกมาใส่ขวดไว้เก็บไว้ใช้เป็นหัวเชื้อทีนี้ในการเก็บใส่ขวดเนี่ยค่ะก็คือเวลาปิดฝาขวดนะคะไม่ควรจะปิดแน่นนะคะก็คือเขาเรียกอะไรนะคะจานคลี่ฝาขวดไว้นิดนึงให้พอมีอากาศเข้าไป
1: ให้จุลินทรีย์ทำงานได้
0: มันจะตุ้มขึ้นมานะคะโอเคค่ะ
1: ตอนแรกจะบอกว่ามีสูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเรามาสูตรที่สองถูกไหมฮะ
0: บ้านใครไม่มีหน่อกล้วยเผื่อว่าอยู่ในเมืองนะคะไม่มีต้นกล้วยหรือว่าต้นกล้วยมีน้อยนะจ๊ะเราก็จะมาใช้เศษผลไม้ที่เราทานเนี่ยค่ะเปลือกผลไม้หรือว่าลูกผลไม้ที่มันอ่อนไปแก่ไปเราไม่ทาน
1: วันนี้มีอะไรผมทาน
0: เศษแบบผลไม้วันนี้นะคะเราก็มีตระกูลซิตรัส
1: ตระกูลสับปะรดและส้ม
0: ใช่ค่ะจะเป็นเศษสับปะรดกับส้มนะคะ
1: บอกวิธีอัตราส่วนหน่อยครับ
0: เหมือนกันเลยง่ายๆนะคะ3ต่อ1เหมือนกันก็คือเศษผักผลไม้3กิโลนะคะแล้วก็น้ำตาล1กิโลก็คือ3ต่อ1เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์เอาไปคลุก
1: โอเคแล้วเราลงมืออาจารย์พูดนี้เลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะเราก็น้ำตาลเข้าไป
1: ครับ
0: แล้วเราก็คลุกเหมือนหน่อกล้วยเมื่อกี้เลยนะคะแต่นี่ก็คือถ้าบ้านใครไม่มีหน่อกล้วยนะคะอยู่ในเมืองอยากมีปุ๋ยหมักของตัวเองนะคะก็สามารถทำได้นะคะได้หมดเลยค่ะผักก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์ครับอาจารย์ปิ่นครับผมอยากถามว่าไอ้พวกเศษอาหารที่เราหมักเสร็จแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: อันนี้ใช่ไหมคะเราได้น้ำหมักหรือว่าเราเรียกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าปุ๋ยหมักชนิดน้ำปุ๋ยหมักเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแบบที่กองก็เรียกว่าปุ๋ยหมักแต่เนี้ยเป็นปุ๋ยหมักชนิดน้ำอันเนี้ยส่วนมากที่เราได้จากผักผลไม้นะคะก็จะเป็นพวกฮอร์โมนนะคะเป็นพวกธาตุอาหารเราก็ได้หมดเลยค่ะอาจารย์ทั้งธาตุหลักธาตุรองแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันจะน้อยแต่ว่าชนิดเนี่ยมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปใช้จริงๆถ้าเอาไปใช้เป็นหลักเนี่ยคงใช้ไม่ได้นะคะใช้เป็นปุ๋ยเสริมนะคะเสริมทั้งเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ธาตุอาหารเสริมต่างๆนะคะมันก็ต้องใช้ร่วมกับสารเคมีถ้าเราปลูกเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอุตสาหกรรมหรือว่าเราปลูกเพื่อขายนะคะ
1: ใช้ร่วมกัน
0: ใช่
1: นะครับ
0: อันนี้อีกส่วนตัวเนี้ยเมื่อเราเอาไปรดในดินนะคะมันก็จะไปช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดินนะคะทีนี้จุลินทรีย์เนี่ยมันมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากมีประโยชน์มากนะคะสำหรับเรื่องของดินนะคะตัวเนี้ยค่ะมันจะไปช่วยเพิ่มการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะแล้วก็จุลินทรีย์บางตัวมันก็จะมีความสามารถในการที่เปลี่ยนธาตุอาหารที่พืชกินไม่ได้ให้พืชกินได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพืชมันโตขึ้นเร็วขึ้นอะไรขึ้นเพราะว่าไอตัวธาตุอาหารบางตัวที่พืชมันดูดไม่ได้เลยมันมีอยู่ในดินแต่มันไม่มีจุลินทรีย์เข้าไปทำงานให้มันอยู่ในรูปที่พืชกินได้เนี่ยมันก็เลยพืชมันก็เลยกินไม่ได้พอมีจุลินทรีย์เข้าไปปุ๊บนะไปช่วยกันทำงานนะคะธาตุอาหารก็ละลายออกมาทำให้พืชเอาเข้าไปกินได
1: ้ครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มสนใจจะทำแล้วเนี่ยอยากถามว่าข้อเราควรระวังว่าทำแล้วมีจะยังไงการให้ได้คุณภาพดีอย่างอาจารย์ปิ่นเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
0: ก่อนอื่นเลยนะจะแนะนำนะคะจริงๆแล้วเศษมันเป็นเศษอาหารก็จริงอะไรก็จริงนะคะถ้าเกิดมันสกปรกนะเราควรจะไปล้างน้ำก่อนหนึ่งครั้งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ปนเปื้อนมาเนี่ยจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันก็เจริญเติบโตเหมือนกันนะคะในอาหารของมันเพราะฉะนั้นถ้ามันปนเปื้อนปุ๊บเนี่ยน้ำหมักที่เราได้มันจะเน่านะคะมันก็จะใช้ไม่ได้มันจะเหม็นนะคะก็ควรจะให้สะอาดทั้งภาชนะนะคะทั้งตัววัสดุแล้วก็ตัววัสดุที่คนด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะคะไม่ตากแดดนะคะแล้วก็คอยมาหมั่นคนทุก7วันเพื่อที่เราจะมาดูว่ามันมีอะไรปนเปื้อนไหมตกลงไปไหมหรืออะไรไหมแล้วก็คือมาเพิ่มออกซิเจนให้จุลินทรีย์ด้วยค่ะ
1: อาจารย์ปิ่นครับผมอยากเห็นว่าเราหมักเสร็จแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดเป็นยังไงครับเราหมักเสร็จแล้ว
0: อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์หมักหน่อกล้วยไว้นะคะ5วัน
1: มันไม่เหม็นเลยนะครับ
0: ไม่เหม็นอาจารย์ดมเป็นยังไงคะ
1: ดีมากครับกินดีมากครับอาจารย์ครับ
0: กินหอมนะครับกินเหมือนน้ำหมักผลไม้นะอาจารย
1: ์ใช่ใช่กินเหมือนออกเปรี้ยวเหมือนน้ำส้มสายชูนิดนึง
0: เหมือนน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าเลยค่ะเผื่อใครเคยกินเนาะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเราหมักแล้วเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลย่อยสลายแล้วอาจารย์
1: มันจะมีน้ำ ท่าที่เหลือขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่อันนี้จะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าอันที่เราทำไม่ใส่น้ำเนี่ยน้ำก็จะออกมาน้อยหน่อยนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นสูงนะคะหรือว่าถ้าใครจะใส่น้ำก็ได้แต่อันนั้นสูตรที่เราทำวันนี้เป็นหัวเชื้อนะคะอันนี้ก็เป็น5วันแล้วนะคะอันนี้ก็ยังดูย่อยสลายไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะคะถ้าย่อยสลายดีแล้วเนี่ยน้ำจะต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็เราจะเห็นวัสดุที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนแรกเริ่มอะค่ะอาจารย์มันเริ่มถูก
1: ย่อยสลาย
0: ไปเป็นเศษชิ้นเล็กๆนะคะอันนั้นก็คือเริ่มใช้ได้แล้วก็คือมีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะ
1: สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปิ่นนะครับที่มาช่วยสอนเรื่องของการทำปุ๋ยน้ำหมักนะครับขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับรายการวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปใช้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดขยะในครัวเรือนได้ครับ
2: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถนำสูตรนะคะปุ๋ยหมักน้ำของอาจารย์ปิ่นไปปรับเปลี่ยนนะคะในผักผลไม้ที่เรามีเหลืออยู่นะคะซึ่งจะทำให้ขยะจากเศษผักผลไม้ไม่เป็นขยะที่ไร้ค่าอีกต่อไปค่ะ

0: คุณผู้ชมคะจากที่คุณผู้ชมนะคะได้ดูนะคะการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ในตอนที่1นะคะและสาธิตทำปุ๋ยหมักน้ำในตอนที่2นะคะและในตอนสุดท้ายนี้นะคะเรานะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งอาจารย์เป็นวิทยากรประจำรายการสมาร์ทกรีนของเรานี่แหละค่ะอาจารย์จะมาสรุปนะคะประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักและวิธีการนำปุ๋ยหมักนะคะทั้ง2สูตรนะคะไปใช้นะคะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปุ้ยนะครับอาจารย์ปุ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมในเทปที่แล้วนะครับที่เราได้ทำปุ๋ยหมักทั้งจากใบไม้แห้งแล้วก็จากผลไม้ใช่ไหมครับมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ในส่วนสูตรแรกที่ทำเรื่องของปุ๋ยแห้งใช่ไหมคะปุ๋ยหมักแห้งแบบกองใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะของปุ๋ยที่เป็นแบบแห้งๆเป็นเอาเศษใบไม้เศษปุ๋ยคอกมาผสมหมักรวมกันใช้เวลาหมักใช่ไหมคะแล้วก็พอได้ออกมาแล้วก็จะเป็นวัสดุที่เอามาใช้ในการบำรุงดินในการเป็นปุ๋ยใช่ไหมคะในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์อย่างหนึ่งนะคะที่เอาไปใส่ต้นไม้ปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะเพราะว่าในตัวปุ๋ยเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ต่างๆใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยอีกสูตรหนึ่งที่เราใช้ก็คือเป็นปุ๋ยน้ำ
1: ปุ๋ยน้ำผลไม้หน่อกล้วย
2: ใช่ไหมคะโอ้สองสูตรนี้เรียกว่าดีมากนะคะเพราะว่ามีธาตุอาหารนะแล้วก็สามารถใช้ทั้งเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้ด้วยนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะใช้ในระหว่างการที่เราปลูกแล้วก็ดูแลพืชให้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้นะคะอาจจะมีการใช้ฉีดพ่นรดราดที่อาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมคะในส่วนของการที่เราแบบดูแลพืชระหว่างที่เจริญเติบโตเนี่ยเราก็ใช้ในระหว่างการที่เขามีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เป็นช่วงๆนะอย่างเช่นช่วงเด็กๆเราก็อาจจะมีการลดนะคะให้กับต้นพืชต้นผักต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยได้ธาตุอาหารด้วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือจุลินทรีย์ที่มันกลับไปอยู่ในดินเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยในการที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารนะให้กับพืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะก็ทำให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์
1: ด้วยนะครับอันนี้ผมอยากถามว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยเรามีวิธีการสังเกตยังไงว่ามันใช้ได้แล้วแล้วใช้อย่างไรครับ
2: อันแรกเลยคือพอเราดูในตัวที่เราหมักไว้ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามันจะมีความเย็นใช่ไหมพอเราเอามือเข้าไปในกองเนี่ย
1: สูตรแห้งที่เป็นกิ่งไม้
2: ใช่ไหมคะที่เป็นกอง
1: เนี่ย
2: สัมผัสในกองอุณหภูมิมันลดลงก็คือมันเย็นแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความย่อยสลายใช่ไหมคะมันก็จะเป็นผงผงเป็นสีน้ำตาลออกดำนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้อีกสิ่งหนึ่งอาจจะสังเกตแบบง่ายๆก็คือมันจะมีเหมือนวัชพืชขึ้น
1: อ๋อเหมือนมีต้นไม้เล็กขึ้นมา
2: อะไรเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่าเมล็ดที่มันอยู่ในกองที่มันหมักอยู่ในบางทีเนี่ยเขาก็พอมันย่อยสลายดีแล้วเนี่ยต้นไม้เขาก็จะงอกขึ้นมาก็จะเห็นว่าเออเนี่ยโอเคพร้อมใช้ค่ะแล้วก็มันจะมีความเย็นของอุณหภูมิของกองตัวนั้นอยู
1: ่สังเกตจากความเย็นอุณหภูมิของกองแล้วก็มีวัชพืชขึ้นมามีอัตราส่วนเวลาผสมในดินเราใช้ยังไงคร
2: ับ เราก็ดูว่าอาจจะใช้1ต่อ1 2ต่อ1ก็ได้แล้วแต่ดูสภาพดินด้วยเนาะถ้าดินเราแบบโหเซนไซเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใส่เพิ่มปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักตัวเนี้ยเข้าไปเยอะหน
1: ่อย
2: ค่ะแล้วก็ในระหว่างการหมักเนี่ยเราอาจจะเอาปุ๋ยน้ำเรามี2สูตรอยู่แล้วใช่ไหมคะปุ๋ยหน่อกล้วยเนี่ยดีเลยนะคะก็เอามาลดเพื่อให้เกิดการย่อยการหมักได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้น
1: พอจะพูดถึงปุ๋ยน้ำผมถามว่าปุ๋ยน้ำเราสังเกตยังไงว่าใช้ได้และใช้อย่างไร
2: โอเคอันดับแรกเลยในระหว่างการที่เราดูแลตัวพอเริ่มหมักใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์ปิ่นใช่ไหมคะสาธิตไปแล้วใช่ไหมคะในส่วนของการหมักเนี่ยเราหมักแล้วเนี่ยเราต้องมาเปิดดูด้วยนะคะอาจารย
1: ์
2: มาคนด้วยมาคนด้วยดูให้เขาเรียกว่ามีการอากาศเข้าไปบ้างนะเพื่อให้เกิดการหมักได้ดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ได้หรือยังเนี่ยดูที่สีของน้ำหมักมันจะออกเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะสีออกดำๆน้ำตาลใช่ไหมคะเหมือนเรียกอะไรคล้ายๆน้ำปลาเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกเป็นกลิ่นวายอ่ะกินหมักอ่ะ
1: เนาะเปรี้ยวนิดนึง
2: เปรี้ยวนิดนึงนะก็คือพร้อมใช้นะคะโดยส่วนมากเราก็จะหมักอยู่ที่ประมาณเดือนถึง2เดือนประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วแต่สูตรด้วยแต่ว่าถ้าหน่อกล้วยบางทีเราใช้แค่7วันก็สามารถใช้ได้แล้ว
1: อันนี้สุดท้ายครับผมถามถึงเคล็ดลับในการที่เราจะทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอะไรบ้างข้อควรระวังเทคนิคอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อก็คือบางคนคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรมันเป็นอินทรีย์มันเป็นธรรมชาติใส่ใหญ่เลย
1: คร
2: ับ ใส่เยอะๆไว
1: ้
2: มันจะได้ดีแต่กลายเป็นว่ามันมากเกินไปเพราะอย่าลืมว่าการหมักมันก็มีพวกกรดพวกอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เนี่ยต้นไม้เราเนี่ยเขียวตายได้นะเหลืองตายได้นะเราจะเจอนี้นะเนี่ยใช้เนี่ยทั้งหน่อกล้วยน้ำหมักนมสดน้ำหมักโอสารพัดปรากฏต้นไม้ตายเอ้ยเนี่ยไม่ได้ใช้เคมีเลยแต่กลายเป็นว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ เราใช้มากเกินไปอะไรก็ตามที่ใช้มากเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็ต้องใช้ให้มันเหมาะสมด้วยอย่างเช่นใช้อาทิตย์ละครั้งนะแล้วก็ผสมตอนผสมเนี่ยอัตราส่วนที่ใช้ก็ต้องไม่เข้มข้นเกินไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะต้องพึงระวัง
1: แล้วคำถามนึงครับว่าเราสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ไหมครับ
2: ใช้ได้ค่ะ
1: ครับ
2: ใช้ได้ค่ะ
1: ก็คือสามารถจะช่วย
2: ใช้คู่กันไปได้นะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยให้ธาตุอาหารก็จริงแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยในเรื่องของดินความอุดมสมบูรณ์ของดินเรื่องจุลินทรีย์อะไรเงี้ยปุ๋ยเคมีไม่
1: ม
2: ีแต่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักพวกเนี้ยมีนะเขาก็จะช่วยส่งเสริมกันเนาะเรียกว่าทำงานร่วมกันนะคะก็ในตัวน้ำหมักหรือปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ซึ่งจะช่วยให้ธาตุอาหารที่เราใส่เข้าไปในลักษณะของเคมีเนี่ยเป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น
1: ก็คือสำหรับไอตัวน้ำหมักเนี่ยก็จะช่วยเข้าไปปลดปล่อยธาตุอาหารที่มันไม่ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับ
2: พืชก็เอาไปใช้ได้ง่ายขึ้น
1: ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์มีประโยชน์มากมายนะคะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถนะคะทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ไว้ใช้เองด้วยเนื่องจากว่าเราจะได้มั่นใจว่าผักผลไม้นะคะที่เราปลูกไว้นะคะมีความปลอดภัย 100% ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการ Smart Green นะคะได้ใหม่ในครั้งหน้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะคะหรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นไกด์นะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: เพราะว่าถ้าสั่งโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาดูในหัวข้อเกี่ยวกับการทูตในโลกร่วมสมัยนะครับหัวข้อวันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการประเด็นความมั่นคงโลกที่เราอาจจะเห็นว่ามีปัญหามีผลกระทบนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโลกโดยหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาดูกันนั้นจะประกอบไปด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพโลกปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็ปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกันในโลกที่มีความสลับซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแล้วก็ความมั่นคงกันเนี่ยเราอาจจะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่มีผลต่อนโยบายต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของประเทศต่างๆการที่รัฐจำเป็นจะต้องหาวิธีการเครื่องมือกลไกในการที่จะมาจัดการปัญหาความท้าทายต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีมากนะครับทั้งตัวเองแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาแต่วันนี้เรามาลองดู3ปัญหาใหญ่ๆที่มีผลต่อโลกของเราอย่างมากนะครับคือเรื่องของความมั่นคงด้านสุขภาพเรื่องของทางไซเบอร์แล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างกันและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวข้อทั้ง3หัวข้อเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกันสลับซับซ้อนต่อเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของรัฐอย่างมากนะครับหัวข้อแรกที่เราจะมาดูร่วมกันคือเรื่องของปัญหาสุขภาพโลกเราทุกคนคงผ่านประสบการณ์ของการที่โลกของเราเผชิญกับปัญหาของโรคโควิด-19ใช่ไหมครับและหลายท่านอาจจะเคยเจอทั้งโรคของโรคเมอร์สโรคซาร์สนะครับหรือโรคระบาดอื่นๆบนโลกใบนี้การที่เรามีโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีมุมมองทางด้านการแพทย์ที่พูดถึงเรื่องโรคอุบัติใหม่แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเรามาลองดูวิธีการว่าโลกทางด้านสังคมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเห็นประเด็นเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่พวกนี้อย่างไรบ้างในสังคมเราเมื่อเวลาเราเผชิญเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพโลกเนี่ยนะครับเรา

คงต้องเจอว่าผู้คนเนี่ยคงต้องอยากจะเข้าถึงการรักษาที่ดีใช่ไหมครับเราทุกคนก็อยากเข้าถึงการรักษาที่ช่วยให้เราทุกคนมีโอกาสนะครับเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วนะครับแล้วก็ราคาเข้าถึงได้แต่จากการที่โรคระบาดอย่างโรคโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงแม้กระทั่งอุปกรณ์พื้นฐานนะครับทั้งหน้ากากเจลอนามัยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆถ้าใครหลายๆคนจำได้นะครับราคาของหน้ากากอนามัยราคาของเจลอนามัยนะครับที่ใช้ล้างมือเนี่ยก็มีราคาที่สูงขึ้นไปผู้คนที่อาจจะมีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจก็อาจจะเข้าถึงโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันตนเองพวกนี้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าบางคนป่วยถึงในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าบางคนป่วยถึงขั้นที่จำเป็นต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาว่าจะมีงบประมาณมีค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลได้ไหมนะครับซึ่งบางคนอาจจะรักษาไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เขาไม่มีโอกาสในการที่จะเข้าถึงบริการที่ดีการที่เรามีโรคระบาดประเภทนี้มันจึงทำให้เราเห็นว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมของเราอ่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับและไอ้เรื่องที่มันมีของความเหลื่อมล้ำพวกนี้ถ้าเรามองในมุมมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยคำถามคือองค์การระหว่างประเทศตัวแสดงภายในประเทศนะครับในรัฐต่างๆเนี่ยจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ความสามารถในการเข้าถึงในการรักษานะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยช่วยให้คนเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะสามารถทำงานร่วมกันได้ไหมปัญหาสุขภาพโลกอันที่2ที่เราจะมาลองดูกันนะครับคือเรื่องของเชื้อโรควัคซีนและโรคอุบัติใหม่ตอนที่เวลาเรามีโรคอุบัติใหม่นะครับที่เป็นวัคซีนหรือเชื้อโรคต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาหนึ่งในการเมืองระหว่างประเทศที่เราเจอนะคือชื่อเรียกของโรคนะครับเอากลับมาสู่เบสิกขั้นพื้นฐานเลยเราจะเจอว่าเนี่ยคนที่อยากจะเรียกชื่อโรคบางอย่างเนี่ยมาโรคตอนที่ไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วคนก็บอกว่ามันเริ่มจากจีนเนี่ยก็มีการเรียกชื่อนะครับที่อาจจะบอกว่าสื่อให้เห็นว่าโรคเนี้ยเกิดขึ้นจากในประเทศจีนจนทำให้คนรู้สึกว่ามีการตรานะครับหรือว่าการมองว่าคนจีนเนี่ยกลายเป็นพื้นที่หรือเป็นคนที่ทำให้เกิดโรคระบาดนี้ความรู้สึกต่อชื่อของโรคเนี่ยครับก็ไปทำนำไปสู่การที่ทำให้อาจจะมีคนรู้สึกต่อต้านคนเอเชียคนจีนตามท้องถนนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็อาจจะแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นคนจีนคนเอเชียแล้วมันก็นำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาในสังคมโรคต่างๆพวกนี้ยังมีปัญหาเรื่องของวัคซีนนะครับการจัดการวัคซีนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆอย่างทุกคนเนาะว่าเราเนี่ยจะเข้าถึงวัคซีนยังไงวัคซีนมีหลายตัวบางตัวก็ถูกใช้คำแบบที่สังคมเรามาจะเรียกคือการด้อยค่าใช่ไหมครับบอกว่าสังคมตัวนี้วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่แหมมาจากเมืองจีนอาจจะมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงแล้วมันนำไปสู่ปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับหรือว่าความขัดแย้งในการเมืองระหว่างประเทศต่อเรื่องของวัคซีนตัววัคซีนเองยังมีปัญหาเรื่องของการที่เขาจะสามารถจัดการดูแลนะครับหรือวิธีการต่างๆที่จะป้องกันให้วัคซีนเนี่ยเข้าถึงกับกลุ่มคนต่างๆได้อย่างเท่าเทียมเหมาะสมผู้คนอาจจะมีความไม่สามารถในการที่จะเข้าถึงวัคซีนได้อย่างดีครับจริงๆคล้ายๆกับประเด็นแรกคือเรื่องของความเท่าเทียมการที่คนเราเนี่ยมีความเข้าถึงโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนที่แตกต่างกันเนี่ยก็ทำให้วิธีการรักษาโอกาสหรือการจัดการเนี่ยเป็นปัญหารัฐบาลเองจะต้องหาทางในการที่จะสร้างกลไกในการจัดสรรวัคซีนนะครับแล้วปัญหาเรื่องของวัคซีนเองเนี่ยก็เป็นปัญหาระดับโลกที่รัฐบาลต้องร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศผลิตวัคซีนให้ทันให้มากพอให้ดีให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับปัญหามันจึงมีความสลับซับซ้อนที่ครอบคลุมไปทั้งองค์การระหว่างประเทศบริษัทข้ามชาตินะครับแล้วก็ตัวของรัฐเองหัวข้อต่อมาที่เราจะมาดูคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาสุขภาพโลกผ่านการทูตสมัยใหม่นะครับเราเห็นว่าการที่เรามีปัญหาสุขภาพโลกแล้วเราเจอโรคต่างๆเนี่ยมันทำให้เราต้องมาคิดถึงกลไกนะครับเมคานิซึมที่จะมีส่วนในการช่วยป้องกันแก้ไขบรรเทานะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนว่าพอมันเป็นโรคที่มันใหญ่มากๆเนี่ยมันก็ต้องการตัวแสดงหลายตัวแสดงแล้วก็หลายระดับ
นะครับเราต้องการตัวแสดงที่จัดการในปัญหาของประเด็นข้ามชาตินะครับแล้วก็ในระดับรัฐหรือว่าในระดับชุมชนในบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเราคงเห็นแล้วว่าองค์การอย่างองค์การWHO นะครับ World Health Organization เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลจัดสรรประเด็นต่างๆแต่การที่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะช่วยจัดสรรทรัพยากรวัคซีนนะครับบุคลากรหรือเครื่องมือทางการแพทย์ในการจัดการเนี่ยจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดโจทย์ใหญ่ๆของมันก็คือทั้งเรื่องของการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับไหนจะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นะว่าเอ๊ะเราจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการป้องกันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าประสบการณ์ขององค์การระหว่างประเทศในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเราจะมีกลไกพัฒนาเครื่องมือนะครับวิธีการการติดต่อสื่อสารกับองค์การระหว่างประเทศและความที่องค์การระหว่างประเทศจะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น2คือผู้บริจาคนะครับแม้จริงๆคำนี้เป็นคำที่อาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ว่าภาษาอังกฤษเราอาจจะใช้คำว่า philanthropy นะครับ philanthropist คือการที่เป็นมีผู้บริจาคให้เงินเนี่ยนะก็เป็นตัวแสดงอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่รัฐนะครับอย่างเช่นเราอาจจะรู้จักมูลนิธิของบิลเกตส์ใช่ไหมครับเรามีมูลนิธิชื่อ Bill Gates and Melinda ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโลกบิลเกตส์ก็ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เงินสำหรับแม่เราจะรู้จักบิลเกตส์จากในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านต่างๆอื่นๆแต่ไม่ใช่ด้านสิ่งไม่ได้ด้านสุขภาพใช่ไหมครับแต่พอบิลเกตส์ให้ประเด็นเรื่องของสุขภาพโลกขึ้นมาแล้วก็ให้งบประมาณสนับสนุนเพราะว่ามองว่าผู้คนจากพื้นที่ที่อาจจะมาจากประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเนี่ยต้องการโอกาสทางด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นหน่วยงานประเภทนี้แหละครับก็ทำให้เกิดโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเป็นการระดมทุนหรือเป็นการช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศรัฐแล้วก็ภาคประชาชนทำให้ตัวแสดงต่างๆเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่าลืมนะครับว่าปัญหาหนึ่งของการจัดการปัญหาด้านสุขภาพโลกเนี่ยคือปัญหาเรื่องของงบประมาณใช่ไหมดังนั้นถ้ามันมีองค์การที่เป็นเอกชนนะครับทำงานร่วมกับภาครัฐได้ภาคประชาสังคมได้ก็น่าที่จะช่วยทำให้เกิดการบริหารทรัพยากรเรื่องเงินเรื่องเงินทุนงบประมาณหรือการจัดการต่างๆและแน่นอนว่าหน่วยงานประเภทนี้ก็อาจจะนะครับมีภาพลักษณ์ของการที่หลุดพ้นออกไปจากประเด็นทางด้านการเมืองแต่ก็ต้องทดเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันอาจจะมีการหลุดพ้นหรือมีภาพที่องค์การไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันกับสถาบันทางการเมืองนักแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะท้ายที่สุดแล้วก็จะมีผู้ตั้งคำถามว่าผู้บริจาคเงินนะครับหรือว่าความช่วยเหลือต่างๆให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีเป้าหมายจุดประสงค์ทางการเมืองอย่างไรบ้างกลไกที่3ที่มักจะใช้กันนะครับคือกลไกทางการทูตแล้วก็การเมืองแน่นอนนี่เป็นองค์การเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพเป็นทางการมากที่สุดที่จะใช้ทำให้รัฐเนี่ยร่วมมือกันได้กลไกทางการทูตที่รัฐมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะก็ทำให้รัฐเนี่ยรู้สึกว่าจะทำยังไงให้รัฐเนี่ยร่วมมือกันได้นะครับมีกลไกมีเครื่องมืออย่างไรสถาบันทางการเมืองความร่วมมือทางการเมืองนะครับก็เป็นอุปสรรคใหญ่บทบาทของภาคประชาสังคมเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากนะครับในการจัดสรรช่วยเหลือสะท้อนเสียงแล้วก็รับฟังเสียงทำงานให้กับชุมชนต่างๆหัวข้อถัดมาที่เราจะมาดูคือเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ครับหลายคนตอนนี้ทุกคนนะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในมือถือกันนะผมมั่นใจว่านักศึกษาในห้องเนี่ยเกิน 99.99% แทบจะใช้สมาร์ทโฟนกันไปหมดแล้วเราใช้การโอนเงินใช่ไหมครับในชีวิตประจำวันโลกของเราอะกลายเป็นว่าเนี่ยตอนที่เราล็อกดาวน์ติดโควิดกันอยู่เราก็เริ่มสั่งของออนไลน์เนี่ยพอเราสั่งของออนไลน์เสร็จปุ๊บเราก็ไปเจอว่าเฮ้ยเนี่ยการโอนเงินเนี่ยมันปลอดภัยไหมเราสั่งของซื้อจะมีคนลักลอบแฮกเข้ามาในมือถือเราไหมความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับการโอนเงินการทำธุรกรรมทางการเงินข้อมูลส่วนตัวของเราใช่ไหมในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเราจะป้องกันปกป้องประเด็นเหล่านี้เอาไว้อย่างไรโลกของเราก็เช่นเดียวกันว่ามันมีโลกที่มันเป็นโลกาภิวัตน์ที่เราติดต่อเทคโนโลยีสื่อสารกันได้เนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการร่วมมือรับมือกันกับประเด็นเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับความมั่นคงทางไซเบอร์จึงมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมากการโจมตีทางไซเบอร์ที่รัฐต่างๆต้อง
ระแวดระวังนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะทำให้หน่วยงานที่ทำงานด้านธุรกิจหรือต่างๆของตัวเองเนี่ยปลอดภัยนะครับจากการที่จะไม่ถูกโจมตีไม่ถูกแฮกเกอร์ไม่ถูกขโมย

ข้อมูลกระทรวงทบวงกรมต่างๆของรัฐบาลจะไม่ถูกโจมตีจะไม่ถูกลวงข้อมูลข้อมูลความลับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับความปลอดภัยสูงสุดข้อมูลทางโลกไซเบอร์ยังมีผลต่อเรื่องของการก่อการร้ายอีกเช่นเดียวกันนะครับในอดีตเราอาจจะเคยได้ยินว่าการก่อการร้าย

ป้องกันไม่ให้การก่อการร้ายเนี่ยใช้โลกไซเบอร์ไปโจมตีพื้นที่อื่นๆความมั่นคงนะครับจึงมีความเกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์อย่างมากรัฐบาลต้องหากลไกที่เป็นทั้งองค์กรเครื่องมือทางเทคโนโลยีนะครับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มาตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้ปัญหาความขัดแย้งทางโลกไซเบอร์จึงทำได้หลายอย่างองค์การระหว่างประเทศบทบาทภาครัฐภาคประชาสังคมต้องอาศัยเครื่องมือวิธีการถ้าเกิดเราเห็นอย่างของอาเซียนนะอาเซียนเนี่ยก็ไปมีความร่วมมือร่วมกันกับประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศนึงเลยแหละที่ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยในประเทศไทยมีการกำหนดว่าหน่วยงานพวกนี้นะจะต้องมีการเทรนคนบุคลากรในอาเซียนแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ป้องกันประเด็นต่างๆเอาไว้บทบาทองค์การระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งประเทศมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นจีนสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียประเทศพวกนี้มีบทบาทอย่างมากในการช่วยคิดกลไกนะครับวิธีการในการป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์บทบาทภาครัฐในการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือว่าการคิดกลไกเครื่องมือต่างๆกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาดูแลสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เป็นทางการนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในการจัดการได้เป็นอย่างดีบทบาทของภาคประชาสังคมนะครับมีทั้งพวกที่สนใจด้วยตนเองพวกที่อาจจะทำงานร่วมกันกับภาครัฐนะครับหน่วยที่ทำงานกับองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานพวกนี้ก็จะช่วยในการจัดการทำให้ความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยนะครับตอบสนองต่อประเด็นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปภาครัฐอาจจะทำไม่ทันนะครับก็ต้องทำงานร่วมกันไปหัวข้อที่3ที่เราจะมาดูในวันนี้คือเรื่องของปัญหาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกันเราได้เห็นอันแรกนะครับเรื่องของปัญหาสุขภาพโลกหัวข้อที่2เป็นเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์เราลองดูแค่นี้กันก่อนละกันว่าถ้าในช่วงของการที่มีระบาดของโรคโควิดเนี่ยแล้วเราเมื่อกี้เราต้องใช้ระบบมือถือใช่ไหมในการติดต่อสื่อสารไปว่าเอเราจะสั่งของยังไงให้ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ว่าในการขนส่งเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเรากดสั่งของช้อปปี้นะครับของจากเมืองจีนมาส่งของมาเราสั่งเข้าไปการขนส่งเนี่ยกลายเป็นปัญหาแล้วเราอยู่บ้านในช่วงโควิดเราล็อกดาวน์ติดบ้านเนี่ยแล้วเราก็สั่งของเข้ามาส่งของมาจากต่างประเทศเอของที่ส่งมาเนี่ยข้ามพรมแดนมายังไงอะทำไมบางทีมันก็มาถึงเร็วทำไมบางทีมันก็มาถึงช้าในระหว่างทางเนี่ยมันเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างนะครับการเชื่อมโยงหรือว่าการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเชื่อมกับภูมิภาคอย่างทางตอนใต้ของจีนและภูมิภาคต่างๆอย่างมากเพราะว่าเป็นการขนส่งสินค้าให้รวดเร็วทันต่อเวลาใช่ไหมครับแต่การขนส่งอ่ะมันต้องมีการข้ามพรมแดนทีนี้การข้ามพรมแดนพวกนี้มันมีการตรวจลงตราการควบคุมการกักกันการนับสินค้าต่างๆมากเลยไม่นับไปถึงอีกว่าไอ้ระหว่างการขนส่งเนี่ยกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่เกิดสมมุติว่าสมมุตินะครับว่าในระหว่างการขนส่งเนี่ยเกิดสมมุติว่าคนขับรถบรรทุกที่ขนส่งระหว่างประเทศที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเกิดสมมติมีโรคระบาดโรคติดต่อมาเนี่ยไงโรคเนี่ยมันก็จะข้ามพรมแดนเข้ามาดังนั้นการติดต่อสื่อสารหรือว่าการขนส่งเนี่ยการเชื่อมโยงกันเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางจากพื้นที่หนึ่งไปสู่พื้นที่หนึ่งในเชิงกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่มันมีการจัดการเรื่องของคนสุขภาพนะครับเรื่องของโรคระบาดของพืชที่อาจจะติดมาด้วยสัตว์ที่อาจจะติดมาด้วยเป็นต้นนะครับการจัดการเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกันจึงสลับซับซ้อนมากๆหรือแม้กระทั่งเกิดสมมติว่าเราใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะหรือระบบเทคโนโลยีโรคไซเบอร์ในการช่วยการติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงกันเนี่ยเราจะทำให้มั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้ในภายในระบบของการเชื่อมโยงการติดต่อกันเนี่ยมันปลอดภัยทั้งข้อมูลของผู้ซื้อข้อมูลของผู้ขายนะครับโลกของไซเบอร์การจะไม่มีการแฮกการสถานการณ์ทางการเงินดังนั้นการเชื่อมโยงระหว่างกันจึงเป็นประเด็นเรื่องของความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมากปัญหาเรื่องของการเมืองและความมั่นคงก็เช่นเดียวกันดังที่ได้กล่าวไปครับว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นของเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเกิดสมมติว่าคุณขนส่งไปแล้วในระหว่างเส้นทางการขนส่งเนี่ยมันมีโรคระบาดนะนี่ยังไม่นับไปถึงเรื่องในตู้ของการขนส่งเนี่ยมีเรื่องของการที่มีการค้ามนุษย์มีการค้ายาเสพติดนะครับประเด็นเหล่านี้จึงทำให้การจัดการเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆถ้าเราดูบทบาทของอาเซียนอ่ะ

อาเซียนเนี่ยเขาอาจจะเจอว่าอาเซียนเนี่ยมีกรอบความร่วมมือว่าด้วยอาเซียนคอนเนคทิวิตี้นะครับเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกันภายในอาเซียนอาเซียนเองเนี่ยก็จัดการเนอะมองว่าการเชื่อมโยงการขนส่งแบบไร้รอยต่อนะอาเซียนชอบใช้คำนี้ seamless นะครับการไร้รอยต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากทั้งการไร้รอยต่อในเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการเชื่อมโยงถนนที่แบบเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ภายในการเชื่อมโยงเหล่านี้แหละเกิดสมมุติว่ามันนำไปสู่การเปิดโอกาสให้กับคนค้ามนุษย์นะครับขายยาก็จะทำให้คนรู้สึกว่าเอสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจอีกต่อไปอาเซียนจึงมองว่าการเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้วยดังนั้นการจัดการเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างนะครับทั้งในระดับขององค์การระหว่างประเทศเองที่มีอาเซียนนะครับบทบาทของภาครัฐเองบทบาทของภาคราชการบทบาทของภาคประชาสังคมบทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่เราเห็นนะอย่างอาเซียนเมื่อกี้อาเซียนก็บอกว่าเนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศอยากจะมาช่วยเหลือดูแลพัฒนาให้กับความเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ดีอาเซียนเองจึงพยายามมีกลไกในการร่วมมือกันกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับในการทำให้การพัฒนาการเชื่อมโยงเนี่ยเป็นไปได้ดีญี่ปุ่นเองก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของวิศวะการให้ความช่วยเหลือเรื่องของความรู้ต่างๆที่จะพัฒนาเชื่อมโยงนะครับการทำงานร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นกลไกที่สำคัญว่าเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันยังไงเราจะมี harmonization synchronization หรือการเชื่อมโยงกันทางด้านกฎระเบียบให้มันไร้รอยต่อนะครับเมื่อกี้ที่เราใช้กันคำว่า seamless ให้มันเชื่อมโยงกันสามารถขนส่งได้โดยรวดเร็วนะครับมีกฎระเบียบที่มันน้อยเพราะว่าแต่เดิมมันอาจจะมีกฎระเบียบที่มันเยอะเกินไปแล้วก็แตกต่างกันทำยังไงให้มันรวดเร็วเชื่อมโยงกันหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของบทบาทของภาคประชาสังคมเกิดสมมุติว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเขาทำงานร่วมกับภาคเอกชนกับคนในชุมชนแล้วคนในชุมชนมองว่าเอเนี่ยการเชื่อมต่อเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลกระทบด้านสุขภาพไหมด้านสิ่งแวดล้อมไหมสิ่งปัญหาเรื่องของสุขภาพของพวกเขาภาคประชาสังคมอาจจะได้ทำงานร่วมกันกับนะหรือว่าสะท้อนเสียงจากภาคของกลุ่มคนในชุมชนไปสู่องค์การระหว่างประเทศกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งภาครัฐดังนั้นเนี่ยภาคประชาสังคมจึงเป็นส่วนที่ช่วยสะท้อนนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันกับสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดีภาครัฐเองจึงช่วยทำให้เราเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับจากการทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคมนะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราดูกันมาเนี่ยเราเห็นเรื่องอะไรกันบ้างอย่างแรกคือบทบาทขององค์การระหว่างประเทศนะครับเราเห็นว่าบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะช่วยสร้างกลไกสร้างบรรทัดฐานสร้างวิธีการคิดเกี่ยวกับองค์การนะครับกลไกเครื่องมือที่จะมาช่วยจัดการประเด็นข้ามชาติประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกประเด็นเรื่องของปัญหาสุขภาพโลกปัญหาโลกของไซเบอร์การขนส่งระหว่างประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาข้ามชาติที่ต้องการตัวแสดงต้องการกลไกเครื่องมือระหว่างประเทศมาตั้งบรรทัดฐานสร้างวิธีการคิดมุมมองในการจัดการปัญหาให้กับเราบทบาทของภาครัฐในการจัดการนะครับในเมื่อรัฐเนี่ยต้องทำกับองค์การระหว่างประเทศทำงานร่วมกับภาคประชาชนตัวกลางอย่างภาครัฐเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้เกิดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาต่างๆได้และในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทิ้งการทำงานของภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมที่มีความสำคัญในการทำงานร่วมกันกับชุมชนรับฟังเสียงสะท้อนที่ภาครัฐอาจจะไม่ได้ยินเสียงอาจจะเบาไปทำยังไงให้มันสะท้อนให้มันดังมากยิ่งขึ้นแล้วการจัดการภาครัฐก็จะได้พัฒนาโดยที่ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังกลไกและแนวทางในการสร้างความร่วมมือที่เราเจอกันนะครับก็จะมีหลายอย่างทั้งเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแสดงต่างๆที่มีหลายระดับนานาชาติระดับรัฐระดับชุมชนการทำงานที่จะสอดคล้องสอดประสานกันระหว่างตัวแสดงกลไกที่มีความหลายระดับนั้นเราจะมีวิธีการคิดสร้างวิธีการเครื่องมือกลไกแนวทางในการที่จะประสานความแตกต่างระหว่างตัวแสดงนะครับความแตกต่างระหว่างขั้นตอนต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรเราได้เห็นอีกประเด็นหนึ่งคือความเชื่อมโยงกันของสาเหตุและผลกระทบนะครับของตัวแสดงของปัญหาที่เราเลือกมาทั้งเรื่องของ global health นะครับ cyber security กับเรื่องของ connectivity ผมลองเล่าตัวอย่างเมื่อกี้ที่ให้ทุกคนฟังว่าในช่วงโควิดเราอยู่บ้านเราใช้มือถือในการสั่งของกลับเข้ามาเป็นเรื่องปรากฏการณ์บนโลกมากเลยครับเราแค่นั่งอยู่ที่บ้านใช้มือถือกดสั่งซื้อของข้าม

พรมแดนเข้ามาเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าบัตรเครดิตของเราที่ผูกเอาไว้กันกับแอปพลิเคชันในการสั่งซื้อของจะไม่ถูกแฮกไปแล้วสิ่งของที่ถูกส่งมาจากประเทศอื่นๆทำมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีเชื้อโรคติดต่อมาเป็นต้นนะครับเราจะจัดการเราเห็นความเชื่อมโยงอย่ามองสิ่งต่างๆแยกส่วนอย่ามองว่าปัญหาด้านความมั่นคงโลกด้านสุขภาพโลกเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องความเชื่อมโยงเป็นเรื่องหนึ่งและเรื่องของไซเบอร์เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันและวิธีการจัดการนะครับหลายคนก็บอกว่ากระบวนการแบบ top down process คือการที่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศเนี่ยถ่ายทอดกลไกวิธีการแนวคิดมุมมองให้ลงมาสู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่หลายครั้งหลายประเด็นบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นกระบวนการแบบ bottom up ขึ้นไปคือทำให้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยได้เข้ามามีส่วนนะครับเป็นถ้าใช้ภาษาแบบการทำงานแบบภาครัฐนะครับหรือแบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆเป็นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้แต่ละคนได้สะท้อนเสียงของตัวเองเนี่ยขึ้นไปสู่ข้างบนและการทำงานร่วมกันก็จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีกระบวนการมีกลไกที่มีประสิทธิภาพครับวันนี้ผมได้มาลองชักชวนให้ทุกๆท่านเห็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหา3ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันนะครับยังไงถ้านักศึกษาได้มีโอกาสนำไปพัฒนาหัวข้อวิธีการคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเชื่อมโยงต่างๆนะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องแล้วก็ประเด็นที่สลับซับซ้อนเกี่ยวกับความมั่นคงโลกนะครับปัญหาด้านเศรษฐกิจและการคิดถึงกลไกที่จะแก้ไขประสิทธิภาพต่างกลไกที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเราอาจจะมาลองดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรามีวิธีการในการคิดทบทวนเกี่ยวกับกลไกเครื่องมือต่างๆนะครับในการจัดการปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศหรือปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพโลกการเชื่อมโยงแล้วก็ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ร่วมกันเรามาลองดูคิดกันร่วมกันนะครับว่าอย่างถ้าเป็นกรณีว่าหากในอนาคตนะครับในอนาคตนะเรามาลองดูในอนาคตกันว่าถ้ามีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากต่างประเทศก็ได้แล้วจะประเทศไทยควรจะร่วมมือกันกับองค์การระหว่างใดบ้างหรือหน่วยงานใดบ้างทั้งในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ในระดับโรคในระดับโลกที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งที่ประเทศไทยเผชิญร่วมกันได้นะครับเราจะมีวิธีการกลไกผลักดันอย่างไรและจะทำให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาเหล่านี้โจทย์นี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่เพราะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ในอนาคตแต่สิ่งที่เราจะทำได้ร่วมกันคือเราจะเรียนรู้จากในอดีตว่าปัญหาในอดีตทั้งในการใช้องค์การระหว่างประเทศบทบาทของประเทศมหาอำนาจการที่ประเทศต่างๆทำงานร่วมกันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารการแชร์ข้อมูลแล้วก็การไว้เนื้อเชื่อใจกันว่าเฮ้ยเราจะทำให้รัฐต่างๆเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วทำให้เราวางแผนได้ว่าในอนาคตเราจะจัดการกันยังไงนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของงบประมาณในอนาคตเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหรือเปล่าในเมื่อหนึ่งในปัญหาหลักๆที่เราจะต้องเจอแล้วเราต้องทำให้มั่นใจว่าผู้คนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงโอกาสทางด้านการรักษาวัคซีนนะครับหรือการไม่มีอุปสรรคนะครับการลดอุปสรรคการที่จะเข้าถึงการรักษาเนี่ยรัฐจะทำงานร่วมกันกับองค์การระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งการเตรียมการภายในรัฐเองเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งในอนาคตรัฐจะมีงบประมาณที่มากพอแน่นอนว่าตรงการที่คิดถึงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดและเราก็ยังไม่รู้ว่ากลไกไหนวิธีการไหนจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการเตรียมพร้อมสถานการณ์ในอนาคตภาคประชาสังคมนะครับภาคเอกชนก็อาจจะทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่จะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถสะท้อนมุมมองเรียนรู้นะครับจากประสบการณ์ในอดีตการถอดบทเรียนประสบการณ์จากในอดีตที่ทำให้ผู้คนนะครับทั้งหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทำงานร่วมใกล้ชิดกับชุมชนนะครับหรือว่าภาคเอกชนเขาเคยมีประสบการณ์อะไรนะเขาขาดอะไรนะนะหน่วยงานภาคประชาสังคมอาจจะไปเรียนรู้นะหรือใช้คำแบบที่เราอาจจะเคยได้ยินกันในปัจจุบันคือคำว่าถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีต
นะครับเราจะป้องกันต่อไปได้อย่างไรในอนาคตโจทย์พวกนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่มากๆในการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การระหว่างประเทศภาครัฐกับภาคประชาสังคมทำอย่างไรที่จะทำให้การสอดประสานหรือว่าการทำงานอย่างบูรณาการนะครับเป็นไปได้อย่างดีให้คนคิดถึงเครื่องมือกลไกต่างๆนะครับแล้วก็สามารถหาทางป้องกันสิ่งต่างๆในอนาคตได้ครับ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่12ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยต่อลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยจำเป็นต้องทำความเข้าใจผ่านกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะก่อนอื่นมาดูความหมายของการเมืองกันก่อนนะคะการเมืองคือความสัมพันธ์ทางอำนาจทั้งในระดับย่อยคือระดับบุคคลและในระดับใหญ่เช่นระดับรัฐและการเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งถ้าระบอบต่างการเมืองต่างกันกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะจะต่างกันไปด้วยนะคะคือถ้าระบบการเมืองเป็นประชาธิปไตยกระบวนการใช้อำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะจะเกี่ยวข้องกับประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายแต่ถ้าเกิดเป็นระบบการเมืองแบบเผด็จการรูปแบบในการกำหนดนโยบายสาธารณะจะรวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ศูนย์กลุ่มผู้นำทางอำนาจทางการเมืองดังนั้นถ้าเกิดจะทำความเข้าใจการเมืองจึงจำเป็นต้องมองเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจเราสามารถแยกขอบเขตของการเมืองออกเป็น4ส่วนได้แก่1การเมืองเป็นเรื่องของวิธีการแสวงหาแนวทางในการประนีประนอมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆระหว่างคนในสังคมเมื่อมีพื้นที่การเมืองจะสามารถเปิดเวทีในการเจรจาประนีประนอมได้2การเมืองในความหมายของการใช้อำนาจที่ชอบธรรมในการจัดแบ่งผลประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและนำไปสู่การเกิดระเบียบทางการเมืองการเมืองในความหมายของการก่อให้เกิดผู้นำและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทางการเมืองและผู้ตามรวมทั้งผู้นำกับประชาชนการเมืองในความหมายของกระบวนการนโยบายสาธารณะซึ่งในหน่วยนี้จะเน้นที่กระบวนการนี้นะคะนโยบายสาธารณะคืออะไรก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะทำหรือไม่ทำดังนั้นการเมืองจึงกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยการรวบรวมข้อเรียกร้องหรือความต้องการต่างๆเข้าสู่กระบวนการกำหนดนโยบายแล้วทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตัดสินใจกำหนดนโยบายโดยผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะเช่นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งในระบบการเมืองและระบบการเมืองที่ต่างกันจะมีกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะแตกต่างกันออกไปการบริหารนะคะการบริหารหมายถึงการบริหารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐทุกระดับและเน้นบทบาทที่การนำนโยบายไปปฏิบัติในระบบการเมืองประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการบริหารราชการระบบราชการมีการแบ่งโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรและหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนเจาะจงมีความเชื่อมโยงกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน